0: ที่ประกอบด้วยชาติพันธุ์หลายชาติพันธุ์อยู่รวมกันแล้วก็สร้างชุมชนให้เจริญเป็นแบบชุมชนเกษตรนะคะ
1: ธัญบุรีมีเรื่องราวมาไม่ใช่เฉพาะเรื่องข้าวอย่างเดียวมีหลายๆเรื่องราวที่กล่าวขวัญกันมาความเป็นธัญบุรีเราขายได้นะฮะเราสร้างความภูมิใจให้กับเยาวชนลูกหลานของคนที่นี่ว่าความเป็นธัญบุรีเนี่ยจะต้องเป็นอย่างไรเมืองธัญบุรีจะต้องผลิตอาหารใช่ไหมครับอันนี้คือสิ่งที่ธัญบุรีสามารถจะเอามาเป็นจุดขายการรณรงค์

ล่วงการผ่านสมัยจนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช2475ธัญบุรีได้ถูกลดฐานะลงจากเมืองธัญบุรีเป็นเพียงอำเภอธัญบุรีอำเภอหนึ่งซึ่งมีที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานีจังหวัดใหญ่ที่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยล้นเกล้าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่2เสด็จประพาสเมืองสามโคกเมื่อปีพุทธศักราช2358บรรดาชาวมอญต่างได้นำดอกบัวขึ้นทูลเกล้าถวายกันอย่างเนืองแน่นพระองค์จึงทรงโปรดเกล้าพระราชทานนามเมืองให้ใหม่ว่าปทุมธานีดังปรากฏหลักฐานอยู่ในนิ้วราชภูเขาทองของสุนทรภู่ความตอนหนึ่งระบุว่าถึงสามโคกโศกทวินถึงปิ่นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงบำรุงซึ่งกรุงศรีประทานนามสามโคกเป็นเมืองตรีชื่อปทุมธานีเพราะมีบัวต่อมาในปีพุทธศักราช2459พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงโปรดเกล้าให้มีการปรับชื่อบ้านนามเมืองจากปทุมธานีเป็นปทุมธานีจากสัญลักษณ์แห่งนคราซึ่งแปลมาเป็นชื่อบ้านนามเมืองทำให้ภายในท้องที่อำเภอธัญบุรีในปัจจุบันได้บังเกิดมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งพยายามเก็บรวบรวมพืชพันธุ์อันเป็นสัญลักษณ์แห่งชุมชนเพื่ออนุรักษ์คงไว้มิให้ห่างหายไปตามกาลเวลาสถานที่แห่งนี้คือพิพิธภัณฑ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

0: ราชินีแห่งไม้น้ำซึ่งกำเนิดจากเมล็ดเจริญเติบโตด้วยไหลขยายต่อเป็นหัวและหน่อซึ่งฝังอยู่ในโคลนตมแตกก้านบานใบชูดอกอยู่เหนือผิวน้ำบัวเป็นไม้ดอกไม้ประดับที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกมาตั้งแต่ในสมัยอดีตกาลสำหรับในประเทศไทยบัวดูเหมือนจะเป็นราชินีแห่งบุพชาติทั้งปวงโดยเฉพาะบัวหลวงหรือปฐุมชาติบัวที่อยู่คู่กับวิถีของชาวไทยมาช้านานสมดังที่บาทหลวงปาเลกัวผู้เข้ามาเผยแผ่คริสตศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พรรณนาไว้ในหนังสือเล่าเรื่องกรุงสยามใจความว่าบัวหลวงสีชมพูนั้นนับเป็นดอกไม้ที่งามมากข้าพเจ้าเข้าใจว่าเป็นดอกไม้ที่มีความยิ่งใหญ่เหนือดอกไม้ทั้งหลายมีประดับอยู่ในงานทุกงานทูลเกล้าถวายในหลวงถวายพระภิกษุและถวายเป็นพุทธบูชา
1: ในความเป็นมาของโครงการพิพันธ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะครับก็เกิดมาจากโครงการตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเพราะท่านได้ตรัสไว้กับผู้ว่าจังหวัดปทุมธานีประมาณปี2542นะครับว่าปทุมธานีคือเมืองบัวปัจจุบันนี้หาชมบัวตามท้องน้ำคูน้ำแหล่งน้ำต่างๆหาได้ยากนะครับก็น่าจะมีการหาพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมสายพันธุ์บัวไว้เพื่อให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ต่อไปทางผู้ว่าจังหวัดปทุมธานีก็มาหาหน่วยงานที่จะสนับสนุนองค์ท่านทางมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรีก็ขอรับอาสาดำเนินการในโครงการนี้ในความโดดเด่นของโครงการแล้วก็ดำเนินการก็ตอนนี้เรามีการเก็บรวบรวมสายพันธุ์บัวไทยนะทั้งบัวต่างประเทศไว้ที่นี่ประมาณ400สายพันธุ์ในส่วนของบันเด่นของพิพันธ์บัวเราก็อันแรกคือเรื่องของบัวที่หายากที่สุดต่อไปก็จะพูดถึงบัวที่มีความสวยงามที่สุดในโลกเรียกว่าบัวแชมป์โลกที่เราเห็นอยู่นี่คือบัวแชมป์โลกต้นแรกของประเทศไทยนะครับชื่อมังคระอุบลนะก็จะมีลักษณะของสีออกเหลืองส้มนะครับมีดอกลักษณะทรงถ้วยกลีบซ้อนเยอะนะครับก็จะชูดอกสูงกว่าใบนะลักษณะของดอกก็จะมีความสวยงามนะครับโดดเด่นที่ดอกแล้วก็การเพาะเลี้ยงง่ายขยายพันธุ์ง่ายนะครับดอกใบก็จะมีความสวยงามในกลุ่มของบัวแชมป์โลกต้นที่2จะแนะนำนะครับที่เราเห็นต่อหน้าผมก็คือชื่อว่าแทนขวัญนะเป็นบัวฝรั่งสัญชาติไทยต้นที่2นะฮะก็มีความโดดเด่นเรื่องของสีดอกนะฮะอย่างว่าดอกก็จะออกเป็นสีชมพูออกแดงนะฮะก็จะเด่นเรื่องของสีดอกแล้วก็ใบก็จะมีลักษณะใบอ่อนจะเป็นสีแดงนะครับใบสีแดงแล้วก็ใบแก่จะเขียวมันบัวจะมีสวยงามโดดเด่นเรื่องของดอกใบการขยายพันธุ์ก็จะง่ายใช้หน่อขยายพันธุ์ที่จะแนะนำต่อไปเป็นบัวแชมป์โลกต้นที่3นะครับของประเทศไทยก็เป็นกลุ่มบัวฝรั่งเหมือนกันชื่อว่ามิสสยามภาษาไทยก็คือนางสาวสยามอันนี้เราสมประกวดที่อเมริกาเหมือนกันนะครับก็จะมีลักษณะของดอกออกเป็นสีชมพูนะฮะมีความซ้อนของดอกเยอะหลายชั้นนะฮะไล่ลำดับไปนะครับความซ้อนออกจะเป็นสีชมพูความซ้อนเยอะจีบดอกซ้อนหลายชั้นนะก้านก็จะเป็นก้านเกสรก็จะเป็นสีชมพูแล้วก็ปลายเป็นสีเหลืองนะครับก็มีความโดดเด่นเรื่องของลักษณะดอกที่ใหญ่ซ้อนเยอะนะครับใบก็ใบอ่อนก็จะเปลี่ยนสีจากใบแดงนะครับเป็นสีเขียวก็สวยที่ใบด้วยแต่เป็นที่น่าภาคภูมิใจที่สุดคือเรื่องของบัวจงกนีซึ่งเป็นบัวไทยแท้แต่โบราณมีที่เดียวในโลกนะฮะอยู่ที่ประเทศไทยเราเป็นบัวที่บานแล้วไม่หุบเป็นบัวที่มีเก่าขานมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยแล้วอายุเก่าขานมากกว่า800ปีแล้วตอนนี้ในท้องน้ำหาดูไม่ได้แล้วนะตอนนี้ก็เป็นที่เรารวบรวมพันธุ์แล้วก็อนุรักษ์พันธุ์ไว้ให้คงอยู่ให้ศึกษาเรียนรู้ต่อไป
2: การอนุรักษ์เนี่ยนะชื่นชมค่ะเพราะว่าทั้งอนุรักษ์แล้วก็พัฒนาอนุรักษ์ก็คืออย่างเช่นให้เห็นว่าท้องถิ่นปทุมธานีเนี่ยมีบัวในอดีตเนี่ยเป็นแหล่งบัวที่สำคัญมาก่อนแสดงถึงภูมิปัญญาและภูมิความรู้ที่มีทั้งอนุรักษ์และพัฒนาควบคู่กันนะคะเพราะฉะนั้นก็ทำให้บัวที่ราชมงคลเนี่ยก็เป็นที่สนใจแก่นักศึกษาแล้วบุคคลทั่วไปว่าถ้าอยากรู้ลึกบัวอย่างลึกเนี่ยควรที่จะมาที่ราชมงคลค่ะ

0: หลังจากที่ผมได้นำพาคุณผู้ชมเดินทางย้อนเวลากลับไปค้นหาความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบนคลองขุดสายโบราณที่มีนามว่ารังสิตประยุรศักดิ์กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นทำให้ผมได้รับรู้ว่าความเจริญหลายสิ่งหลายถูกสร้างขึ้นบนเขตบ้านย่านเมืองแห่งนี้ในการก่อนเมื่อเดินทางก้าวผ่านห้วงเวลามาถึงพ.ศ.นี้ได้บังเกิดมีความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ถาโถมเข้าใส่แบบไม่หยุดยั้งจนทำให้เส้นทางแห่งการวิวัฒน์พัฒนาจำต้องถึงคราแปรเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิม
1: การเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะคะเราคงไม่สามารถปฏิเสธความเปลี่ยนแปลงได้เพราะคนที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคือนโยบายของรัฐบาลก็มุ่งหวังที่จะให้เกิดความเจริญขาดในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งที่จะเป็นความภาคภูมิใจของอนุชนรุ่นหลังว่ากว่าจะมาเป็นวันนี้อดีตเขาเป็นมายังไงเพราะฉะนั้นควรจะหวงแหนดูแลอนุรักษ์คลองนี้ให้คงอยู่อย่างน่าดูไม่ใช่อีกหน่อยกลายเป็นคลองแคบๆแล้วมีผักตบชวาหรือหญ้ารกเต็มไปหมด
2: รู้สึกว่าผิดหวังว่ามันการพัฒนาเนี่ยพัฒนาผิดคือคุณไปพัฒนาเมืองคุณไปพัฒนาที่อยู่อาศัยคุณไปพัฒนาวัตถุพัฒนาถนนแต่คุณไม่เห็นความสำคัญของน้ำของสิ่งแวดล้อม
3: ความเปลี่ยนแปลงนะที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเหมือนดาบสองคมเหมือนกับว่าทำความเจริญให้รังสิตเราก็มองได้อีกแง่หรืออีกอันหนึ่งก็ทำความเสื่อมให้กับรังสิตก็ได้แง่มุมในด้านสิ่งแวดล้อม
4: สมัยนี้มังเจ้าของที่ก็ขายเขาหมู่บ้านสร้างบ้านหลายคนจนคนรวยมาคงที่เขาก็หาว่าพวกเราบุกรุกที่แท้จริงมันไม่บุกรุกเราเป็นฝ่ายบุกเบิก
0: บทสรุปของการเดินทางมาพินิจพิเคราะห์เจาะลึกถึงเรื่องราวบริเวณเส้นทางคลองรังสิตประยุรศักดิ์ในวันนี้เป็นอุทาหรณ์ชั้นดีที่จะบ่งชี้ให้เราได้รู้ว่าการเวลามักนำพาความเปลี่ยนแปลงควบคู่มาด้วยเสมอการเปลี่ยนแปลงที่เต็มไปด้วยสิ่งใหม่เต็มไปด้วยความเจริญอีกทั้งการเปลี่ยนแปลงที่จะพร้อมฉีกพล่านหน้าประวัติศาสตร์บ้านเมืองให้ขาดหายเมื่อลายลงฉะนั้นพวกเราซึ่งเป็นประชาชนคนไทยทุกคนจึงควรตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่าการเก็บรักษาทำนุบำรุงสิ่งใดอันเป็นสมบัติของชาติให้คงไว้มิใช่เรื่องของใครผู้ใดผู้หนึ่งหากแต่เป็นเรื่องของประชาชนคนไทยทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสิ่งนั้นคือสิ่งที่สร้างคุณูปการให้กับชาติบ้านเมืองเพราะหากไม่แล้วนั้นนั่นหมายถึงเราได้ลืมรำลึกถึงบุญคุณของสิ่งเหล่านั้นที่ได้ก่อร่างสร้างให้เราได้มีวันนี้หรือไม่ฝากเอาไว้ให้ร่วมกันพินิจดูสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทร์ฐาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวขณะนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของ

0: ชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากกว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this building and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้แล้วมันรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
7: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ภาพเขียนสีที่ประตูผาสามารถแบ่งออกได้เป็น7กลุ่มดังนี้กลุ่มที่1ผาเลียงผาพบภาพเงาทึบของสัตว์สีเท้าขนาดใหญ่

2ตัวลักษณะคล้ายเก้งหรือเลียงผาปรากฏอยู่กลางภาพท่ามกลางภาพเงาทึบและภาพโครงร่างของสัตว์ประเภทอื่นเช่นวัวนกเต่าม้าภาพบุคคลและภาพมือเป็นต้นกลุ่มที่2ผานกยูงพบภาพเงาทึบของสัตว์ปีกขนาดใหญ่ที่มีงอนและแผนหางคือนกยูงล้อมรอบด้วยภาพมือที่สร้างขึ้นด้วยการประทับและพ่นสีและพบโครงร่างของสัตว์ประเภทต่างๆเช่นกระรอกวัวกระจงหรือพังพรและสัตว์เลื้อยคลานประเภทตะกรวดกลุ่มที่3ผาวัวพบภาพที่มีโครงร่างขนาดใหญ่ของสัตว์ที่มีเขาคล้ายวัวภาพมือและพบกลุ่มภาพที่ใช้เทคนิคการสร้างภาพที่น่าสนใจคือการใช้พู่กันขนาดเล็กวาดภาพเป็นภาพแบบวัว2ตัวซ้อนกันด้านหน้ามีภาพบุคคล7คนยืนล้อมรอบอยู่กลุ่มที่4ผาเต้นระบำพบภาพบุคคลจำนวน5คนมีรายละเอียดของการสวมใส่เสื้อผ้าบางภาพอยู่ในลักษณะกำลังเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆกันเช่นบ้างก็กำลังก้าวเท้าไปข้างหน้าบ้างก็ยกแขนทั้งสองข้างขึ้นเหนือศีรษะและบ้างก็ยกแขนข้างหนึ่งเท้าสะเอวส่วนแขนอีกข้างหนึ่งยกงอขึ้นนอกจากนี้ยังมีภาพสัตว์หลากหลายประเภทและภาพ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

วิถีชีวิตของคนไทยมีความเกี่ยวพันสืบสานกิจวัตรและศรัทธากับสายน้ำมาแต่โบราณนับแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบันหลักฐานจากศิลาจารึกและเอกสารบ่งบอกว่ากรุงสุโขทัยปรากฏการใช้กระบวนเรือหลวงเพื่อต้อนรับพระภิกษุที่จารึกกับจะเกาะลังกาและมีการประกอบพระราชพิธีบางอย่างที่ใช้เรือหลวงกล่าวได้ว่ามีเรือพระราชพิธีนับตั้งแต่นั้นเรือพระราชพิธีเป็นชื่อที่ใช้เรียกเรือพระที่นั่งและเรือประกอบกระบวนในการเสด็จพระราชดำเนินพยุหายาตราชลมาศในการพระราชพิธีต่างๆของพระมหากษัตริย์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองแม้เรือพระราชพิธีถูกระเบิดสงครามทำลายเสียหายไปมากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูสืบสารธรรมเนียมการเสด็จพระราชดำเนินโดยกระบวนพยุหายาตราชลมาศเพื่อเป็นการเผยแพร่มรดกวัฒนธรรมของชาติให้คนไทยภาคภูมิใจและชาวโลกได้รู้จักการจัดริ้วกระบวนเรือพระราชพิธีมีการจัดริ้วกระบวน2 อย่างคือกระบวนเรือพยุหายาตราใหญ่ชลมาศและเรือพยุหายาตราน้อยชลมาศโดยในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9มีการจัดริ้วกระบวนเรือพระราชพิธีเนื่องในพระราชพิธีและรัฐพิธีสำคัญทั้งสิ้น17ครั้งอาทิเช่นงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินณวัดอรุณราชวรารามราชวรวิหารเป็นต้นซึ่งกระบวนพระยุหายาตราชลมาศเป็นหนึ่งในโบราณราชประเพณีของไทยที่ยังคงสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่58นามรูปตอนที่1
1: กับเขาด้วยเหรอเนี่ย
2: ท่านเจ้าเมืองนามารูปรูปนามนามารูป
3: เย้แล้วเจ้านาย
4: เย้ยตกใจหมดมีเรื่องอะไรอีกเจ้าหุ่นตาม
3: ีวัตถุต้องสงสัยเจ้านายมาที่กำแพงเมืองที่ใต้ด่วน
5: แปลกๆลอยมาทางทิศเหนือด้วยเจ้านายได้มาที่กำแพงเมืองทิศเหนือด้วย
6: ข้าก็ได้ยินเสียงฝีเท้าคนจากทางทิศตะวันตกเจ้านายรีบมาด้วย
4: เฮ้ย
7: งานยุ่งตลอดเลยจริงๆ
4: ท่านนามารูปดูสิงานข้าเยอะขนาดไหนปีนี้ท่านต้องเพิ่มเงินเดือนให้ข้าแล้วล่ะ
8: ต้องขอบคุณท่านอายตนะท่านผัสสะที่ทำงานขยันขันแข็งคอยดูแลกำแพงเมืองให้พวกเราอยู่ตลอดเวลาพวกเจ้าอยู่คุยกับท่านนามารูปไปก่อนนะพวกเราต้องไปทำงานก่อนแล้วไปเร็วค่ะ
1: เจ้าค่ะ
8: นักเดินทางทั้ง4คงเหนื่อยกันมามากเด็กๆเอาผลไม้มาเสิร์ฟหน่อย
3: ผลไม้น่ากินจัง
1: ข้าเอาลูกเดียวก็พอแล้วล่ะพอแล้ว

0: แล้วพอแล้ว
1: กินป่ะป่ะ
2: กินป่ะ
1: กิน
2: ป่ะ
3: เมื่อไหร่จะถึงคิวข้าสักทีข้าหิวอ่ะถ้าเปลี่ยนผลไม้เป็นซาลาเปาเยอะๆคงอร่อยน่าดูเลย
4: เจ้าปันเมื่อถึงซาลาเปาอีกแล้วเ
3: อาก็ของชอบของข้านี่กินแล้วหรอหุ่นดีทำไมจะไม่ชอบล่ะ
1: กะลาปะกะลาปะกะลาปะ
0: เฮ้ยบอกว่าพอแล้วพอแล้วก็ไม่ฟังอ่ะอ่ะอ่ะข้ารับไว้ก็ได้ขอบใจนะ
1: กะลาปะกะลาปะกะลาปะกะลาปะกะลาปะกะลาปะ
4: เอ๊ะขอบคุณมากนะ
3: แล้วไหนผลไม้ของข้าล่ะอยู่ไหนอยู่ไหน
1: กะลาปะกะลาปะกะลาปะ
3: หมดแล้วงั้นหรอข้าอดกินหรอไม่จริง
5: ใครบอกล่ะสำหรับเจ้าต้องพิเศษกว่าใครข้าเตรียมอาหารไว้ให้เจ้าโดยเฉพาะแล้ว
3: โอ้โหของข้าหมดเลยหรอท่านนามารูป
5: ถูกต้องแล้วเพราะข้ารู้ว่าเจ้าชอบกินสิ่งนี้ที่สุดยังไงล่ะ
3: ใช่แล้วข้าชอบกินซาลาเปามากที่สุดในโลกเลยนี่ศิลาเดี๋ยวข้าแบ่งให้เจ้ากินลูกนึงก็ได้เห็นแก่ความเป็นเพื่อนนะเนี่ย
5: เข้ามาเอาสิเจ้าปัน
3: งั้นไม่เกรงใจแล้วนะขอรับ
1: กะลาปะ
2: กะลาปะ
3: เอาเอ้ยทำอะไรกันน่ะเจ้ากะลาปะจับข้าทำไมปล่อยข้านะข้าจะกินซะละปะ
4: เจ้าปันโมโหหิวจนแว่นกระเด็นไปแล้ว
3: เออปล่อยข้าปล่อยข
5: ้
3: า
5: ใจเย็นๆเจ้าได้กินแน่แต่ต้องตอบคำถามข้าก่อนว่าเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
0: เอ๋
4: แย่ละสินี่คงเป็นปริศนาของด่านนี้ที่จะทดสอบพวกเราเจ้าปันไม่มีแว่นแบบนี้จะตอบคำถามได้หรอ
3: เจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปันคำถามอะไรเนี้ยข้าไม่รู้ข้าหิวข้านึกอะไรไม่ออก
4: ไม่ได้การละแบบนี้ต้องใช้แว่นสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายา
0: เจ้าจะใส่เองทำไมเล่าเอาไปให้เจ้าปันใส่สิโถย
4: อ้าวจริงด้วยจริงด้วยเจ้าปันรับแว่นไปใส่เร็วฮึบ
1: โอ้โหพลังสามารถที่ถี่นี่สุดยอดไปเลย
0: เจ้าปันตั้งสติให้ดีๆเจ้าไขปริศนาคำถามได้แน่ๆ
3: ใช่ตั้งสติตั้งสติข้าต้องตั้งสติ
5: ว่ายังไงล่ะข้ารอคำตอบอยู่นะเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
3: สิ่งนั้นน่ะหรอที่เรียกกันว่าซาลาเปาซาลาเปาแล้วยังไงต่อล่ะแบบนี้ต้องไปดมกลิ่นดูก่อนหืมกลิ่นนี้หืมหอมจังเริ่มคุ้นๆแล้วไหนชิมสักคำสิอ้าโอ้โหอร่อยมากใช่เลยข้าจำได้แล้วนี่คือซาลาเปาอาหารสุดโปรดของข้าเองโอ้มีความสุขที่สุดถ้าได้กินแบบนี้ไปชั่วชีวิตข้าจะไม่ขออะไรอีกแล้ว
5: ขันห้าของเจ้าทำงานแล้วสินะครบหมดทั้งนามทั้งรูป
3: อะจริงด้วยสิเมื่อกี้นี้เกิดขันห้าให้ข้าเห็นอย่างชัดเจนเลย
5: เจ้าเห็นอะไรบ้างล่ะ
3: เริ่มจากตาเห็นรูปคือซาลาเปาพวกนั้นข้ารู้แค่ว่าเขาเรียกมันว่าซาลาเปามีชื่อเรียกว่าอย่างนี
5: ้ใช่แล้วนั่นคือตากระทบกับรูปที่มีชื่อเรียกว่า

0: ซาลาเปา
1: ใช่ขอรับแต่ข้าก็ยังนึกอะไรไม่ออกว่ามันเป็นยังไงเลยไปดมและชิมดูถึงได้นึกออกจำได้ขึ้นมาว่านี่คือซาลาเปาของโปรดที่สุดในชีวิตของข้าน
0: ั่นเพราะจิตของเจ้าออกไปรับอารมณ์ที่มากระทบทางตาจมูกลิ้นและทางใจการที่เจ้ารับรู้รูปทางตารู้กลิ่นทางจมูกรู้รสทางลิ้นรู้เรื่องที่คิดทางใจเพราะว่ามีวิญญาณเกิดขึ้นจึงทำให้เกิดเวทนาสัญญาสังขารขึ้นมา
1: ใช่ขอรับเมื่อได้เห็นได้ดมได้ชิมแล้วก็เกิดการประมวลผลเป็นเวทนารู้สึกมีความสุขมากที่ได้กินของอร่อยสัญญาจำได้ขึ้นมาว่านี่คือของโปรดของข้าสังขารปรุงแต่งเรื่องในความคิดไปว่าอยากกินแบบนี้ไปตลอดชีวิตส่วนวิญญาณก็คือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเพียงรูปกับน้ำที่ไม่ได้มีอะไรเป็นตัวตนจริงๆเลย
0: ตัวเจ้าก็คือรูปซาลาเปาเองก็คือรูปที่มองเห็นจับต้องได้ทำไมเจ้าคิดว่าไม่มีตัวตนจริงๆล่ะ
1: ท่านอาจารย์อโมหะเคยสอนว่ารูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมร่างกายข้าก็ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมซาลาเปาพวกนั้นก็ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมเหมือนกันกับข้า
0: ถูกต้องในส่วนของรูปแล้วนามล่ะ
1: ข้ามีรูปและนามคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ซาลาเปาไม่มีนามขอรับถ้าซาลาเปามีนามล่ะก็คงรู้สึกอยากกินข้าเหมือนกันแง่
0: เข้าใจเปรียบเทียบนะ
1: ในเมื่อทั้งตัวข้าและซาลาเปามีรูปที่ประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4เหมือนกันแล้วก็ถ้าธาตุทั้ง4นี้แตกสลายไปทั้งตัวข้าและซาลาเปาก็คงอยู่ไม่ได้เหมือนกัน
0: แปลว่าเจ้าจะตอบคำถามของข้าแล้วใช่หรือไม
1: ่ขอรับท่านนามรูปข้ารู้คำตอบแล้ว
2: เจ้าปันจะตอบคำถามของนามรูปได้ถูกต้องหรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ั้นเลิศของภาคใต้จัดเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านอาหารพื้นบ้านของจังหวัดสงขลาที่ได้รับการสืบทอดมาอย่างยาวนานเต้าคั่วหรือเต้าคั่วเป็นคำภาษาถิ่นใต้ที่ใช้เรียกเต้าหู้แผ่นเมนูนี้จึงมีเต้าหู้เป็นส่วนประกอบหลักมีรูปแบบเฉพาะถิ่นมีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนลักษณะคล้ายสลัดบางแห่งเรียกว่าสลัดทะเลสาบ

0: ส่วนประกอบของเต้าคั่วจะเป็นวัตถุดิบในท้องถิ่นทั้งหมดได้แก่เส้นหมี่หุ้นลวกกุ้งทะเลสาบชุบแป้งทอดเต้าหู้ทอดไข่ต้มถั่วงอกลวกผักบุ้งลวกแตงกวาสดหั่นและเชื่อมทุกอย่างด้วยน้ำปรุงรสที่ทำจากน้ำตาลโตนดและเพิ่มรสเผ็ดด้วยพริกน้ำส้มหรือน้ำส้มโหนดเมื่อผสมคลุกเคล้าทั้งหมดแล้วจะได้รสหวานเปรี้ยวเค็มและเผ็ดนิดหน่อยรับประทานพร้อมผักสดในท้องถิ่นจะยิ่งเพิ่มรสชาติให้อร่อยมากยิ่งขึ้น
1: ที่จริงอาหารเมนูนี้น่ะเป็นสายลากของวัฒนธรรมผสมผสานกันอย่างหลากหลายลองดูนะครับมีความเป็นพื้นถิ่นโดยเฉพาะน้ำลาดแต่ว่าน้ำลาดจะเราบอกว่าความเป็นพื้นถิ่นเพียวๆก็ลำบากแต่ว่าแน่นอนน่าจะเป็นว่าทำเก่าโดยเฉพาะถ้า3อันนี้มามิกกับมาผสมกับแตงกวาเนี่ยมันจะเป็นอาหารอย่างหนึ่งที่คนไทยคุ้นชินโดยเฉพาะในภาคใต้นี้เขาจะเรียกว่าอาหารเมนูนี้เป็นอาหารเครื่องเคียงนะครับว่าอาจารย
2: ์ค่ะใส่ผักบุ้งก่อนนะคะใส่แล้วก็ถั่วงอกค่ะแตงกวานะคะแตงกวาก ุ้งทอดค่ะตัวนี้ก็คัดไม่ได้นะคะกุ้งเส้นหมี่ขาวค่ะมีวุ้นนั่นค่ะเต้าคั่วก็คัดไม่ได้ค่ะตัวนี้ยังคัดไม่ได้เลยนะคะถ้าคัดตัวนี้จะไม่ร้อยค่ะน้ำราดค่ะนี่น้ำค่ะนี่พริกน้ำส้มนะคะเต้าคั่วเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟลูกค้าค่ะ
0: อาจารย์บุญเลิศจันทระนักวิชาการสถาบันทักษิณคดีศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณกล่าวด้วยว่าแม้เต้าคั่วจะได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวหรือคนในพื้นที่แต่สิ่งสำคัญคือจะทำอย่างไรให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากกว่านี
1: ้แต่ประเด็นที่ผมคิดว่าจะขยายความเป็นเต้าคั่วให้เป็นที่รู้จักของคนกว้างขึ้นเนี่ยผมคิดว่าอันนี้อาจจะต้องมีวิธีการในการนำอาหารท้องถิ่นอย่างเนี้ยหลายวิธีวิธีแรกผมคิดว่าเราพูดถึงเรื่องการเลือกเส้นทางการทำให้อาหารเนี่ยเป็นมรดกทางด้านวัฒนธรรมมันมีช่องทางเช่นการพัฒนาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมทางด้านอาหารเฉพาะถิ่นของจังหวัดสงขลาอันที่สองที่น่าสนใจผมคิดว่าความอร่อยของเต้าคั่วเนี่ยไม่แพ้ลักษณะเฉพาะแต่วิธีการของเขาเนี่ยซับซ้อนหลากหลายละเมียดละไมแล้วก็หลายขั้นตอนฉะนั้นถ้าหากลดภาวะหลายขั้นตอนหรือทำให้มันง่ายให้สะดวกแบบนี้ไม่ว่าจะในรูปแพ็กเกจจิ้งไม่ว่าจะในรูปน้ำราดเนี่ยสามารถออกแบบได้ให้คนได้เริ่มรู้จักแล้วก็คุ้นชินที่น่าสนใจเราดูที่ดูทั้งหมดอ่ะมันเป็นวัตถุดิบในท้องถิ่นความเรียบง่ายของเขาอยู่ในพื้นที่แล้วอยู่ใกล้ตัวหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูหมี่หุ่นเขาก็ผลิตได้เต้าหู้ก็ผลิตได้ผักบุ้งจีนเขาปลูกเป็นวิถีชีวิตประจำวันในหมู่บ้านในท้องถิ่นฉะนั้นอันนี้ผมคิดว่าเป็นช่องทางอันหนึ่งแต่อาจจะตัดรูปลักษณ์แล้วก็ให้สอดรับกับวิถีชีวิตแบบใหม่ๆของคนรุ่นใหม่ครับและรสของเขาด้วยครับ
0: อาจารย์เทพรัตน์จันทพันธ์รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันทักษิณ

0: คดีศึกษากล่าวว่าการจะทำให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจช่วยอนุรักษ์เท่าขั้วให้อยู่สืบต่อไปนั้นจำเป็นต้องปรับบริบทให้เข้ากับยุคสมัยขณะเดียวกันทุกภาคส่วนก็จะต้องให้ความสำคัญกับการทำให้เท่าขั้วมีความเชื่อมโยงกับชุมชนด้วย
1: คือต้องเห็นคนด้วยนะเห็นคนที่อยู่กับภูมิปัญญาอาจจะเป็นเจ้าของภูมิปัญญาเนี่ยก็คือว่ายกย่องเชิดชูคนที่กลุ่มนี้ที่มีอยู่เนี่ยมียังไงบ้างผมคิดว่าวันนี้ต้นรากของตัวฐานของวัฒนธรรมพวกนี้หนึ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือวันนี้เราจะเห็นคนปรุงคนขายเนาะคนที่นำมาสู่การส่งต่อกับผู้บริโภคแล้วแต่ว่าฐานพวกนี้มันจะมาจากฐานเช่นคนขึ้นตาลคนที่ทำน้ำตาลคนที่ทำน้ำส้มคนที่เอามาถึงทำรากของวัตถุดิบเนาะและนำมาสู่การให้โอกาสกับคนที่เป็นรุ่นต่อไปอย่างเช่นคนขายวันนี้ถ้ารุ่นต่อไปที่จะมาทำเรื่องของการประกอบการต่อจากรุ่นพ่อแม่หรือรุ่นที่ปู่ย่าตายายเคยทำไว้เป็นหมดเนี่ยเขาสามารถจะใช้ธุรกิจแบบนี้เลี้ยงตัวเองได้หรือสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้จากฐานภูมิปัญญาเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เรื่องการต่อยอดการปรับตัวไอ้พวกนี้มันจะทำให้เกิดการส่งต่อเนาะโมดกภูมิปัญญาที่เราพูดถึงเนี่ยให้กับคนรุ่นใหม่ต่อไป
0: ด้านนายธนกฤตวนสุขตัวแทนกลุ่มดีเซาท์ระบุว่าได้เริ่มปรับบรรจุภัณฑ์ของเท่าขั้วให้สวยงามมากขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภครวมทั้งยังเพิ่มช่องทางการจำหน่ายได้อีกด้วยเพราะสามารถซื้อเป็นของฝากได้นำขึ้นเครื่องบินได้
2: ก็เลยเริ่มทำการออกแบบแพคเกจจิ้งไม่ว่าจะรูปทรงหรือว่าสีสันความสวยงามต่างๆก็คือมาจากตัวร้านป้าแต๋วเลยครับถ้าสมมุติว่าไปดูตัวแพคเกจจิ้งเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นถ้วยหกเหลี่ยมนะครับหกเหลี่ยมนี้ก็คือมาจากวัตถุดิบของทางร้านนะครับก็มีเต้าหู้มีเส้นหมี่มีกุ้งมีหมูมีไข่แล้วก็มีผักครับก็เลยมันมีหกอย่างที่เป็นเมนูหลักก็เลยทำเป็นหกเหลี่ยมเนี่ยครับแล้วที่ต้องทำเป็นถ้วยเพราะว่าร้านป้าแต๋วเองเนี่ยอยู่ในตลาดกิมหยงครับถ้าเป็นถ้วยก็สามารถเดินทานได้แล้วก็ไปซื้อของจับจ่ายอย่างอื่นต่อได้ด้วยครับก็เลยคิดว่าการทำเป็นถ้วยแพคเกจจิ้งเนี่ยตอบโจทย์ครับผมผลตอบรับก็ไปในทางเชิงบวกนะครับแต่ว่าก็ยังต้องยอมรับว่ายังเป็นแค่จุดเริ่มต้นมันสามารถพัฒนาไปต่อได้อีกนะครับเพราะเหมือนทางป้าแต๋วเองเขาก็รู้สึกว่าแบบร้านเขามีการเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนามีสิ่งใหม่เกิดขึ้นคนอื่นที่แบบเขาผ่านไปผ่านมาเขาก็อยากลิ้มลองคนที่ไม่ได้อยู่ในหาดใหญ่ก็อยากมาลิ้มลองด้วยครับแล้วก็มันก็ตอบโจทย์ลูกค้าที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้ไปเป็นของฝากได้อย่างเงี้ยครับ
0: แม้เท่าขั้วจะเป็นเมนูในดวงใจของชาวสงขลารวมถึงนักท่องเที่ยวเมื่อได้เดินทางมาเยือนเมืองลุ่มน้ำแห่งนี้แต่ภาพความพยายามของหลายฝ่ายที่เข้ามาช่วยกันกับชุมชนพัฒนาทางรูปลักษณ์สร้างคุณค่าของเท่าขั้วให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาอย่างกว้างขวางขึ้นถือเป็นสัญญาณที่ดีเพื่อให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมชิ้นนี้ได้รับความสนใจจากคนรุ่นใหม่และไม่มีวันสูญหายตามกัน

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เด็กๆมาดูนี่สิ
1: ค่ะอะไรหรอครับคุณปู
0: ่ขบวนพระยุหยาตราทางชลมาร
2: คอะไรนะครับ
3: ขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคที่แปลว่าขบวนเสด็จของพระมหากษัตริย์ที่ไปทางเรือยังไงล่ะนี่นายไม่รู้จักหรือไง
1: ก็คุ้นๆอยู
0: ่มาดูของจริงนี่สิลูกเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ในหลวงรัชกาลที่10พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นภาพที่หาดูได้ยากมากเลยนะเป็นบุญตาของพวกเราที่ได้เห็นอีกครั้ง
3: เรือสุพรรณหงส์สวยจังเลยค่ะ
1: ทำไมพระองค์ไม่เสด็จทางรถยนต์ล่ะครับแล้วก็เมื่อยด้วยชีวิตจริงมันก็ไม่ได้พายเรือกันแบบนี้สักหน่อย
0: เมื่อก่อนเรายังไม่มีรถยนต์น้ำเมฆเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องพายเรือกันไปเพราะสมัยนั้นถนนหนทางก็ยังไม่ดีเหมือนปัจจุบันและการที่ท่านให้มีกระบวนเรือก็เป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามนี่ถือว่าเป็นการรื้อฟื้นโบราณราชประเพณีที่สำคัญและเป็นการจารึกประวัติศาสตร์บทสำคัญบทหนึ่งทั้งประวัติศาสตร์สถาบันพระมหากษัตริย์ประวัติศาสตร์ของทหารเรือประวัติศาสตร์ศิลปะและประวัติศาสตร์ในชีวิตคนไทยทุกคนเป็นพิธีที่หาดูหาทำยากพระมหากษัตริย์ท่านทรงฟื้นฟูกลับขึ้นมาเพื่อให้ศิลปะภูมิปัญญาของคนโบราณยังคงอยู่ยังไงล่ะเพื่อเด็กๆอย่างตะวันกับเมฆจะได้ดูและก็ศึกษา
3: คุณปู่คะขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนี่ยมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะคะ
0: ก็นานโขตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วล่ะเป็นขบวนแห่พระราชสารพระเจ้าหลุยที่14มายังกรุงศรีอยุธยาเดลาลูแบร์ราชทูตชาวฝรั่งเศสที่เดินทางเข้ามาเจริญพระราชไมตรีได้บันทึกถึงความยิ่งใหญ่ของขบวนเรือพิธีและพระราชประเพณีเอาไว
3: ้แม่ดูพี่ฝรั่งคนนั้นสิกำลังวาดรูปใหญ่เลยเราเข้าไปดูกันไหม
1: แต่เราพูดภาษาฝรั่งเศสไม่เป็นจะรู้เรื่องหรอ
3: แค่ดูเฉยๆไม่เป็น
1: เฮ้ย
3: บังชู
4: บังชู
1: บิวตี้ฟูล
3: เอ๊ะไม่ใช่เรือสุพรรณหงส์เหมือนปัจจุบันเหรอ
1: เธอรู้ได้ไงว่าเป็นเรืออะไรในแม่น้ำมีเรือลำอื่นตั้งหลายลำ
3: แม่เข็นไหมล่ะเรือลำนั้นน่าใหญ่ที่สุดเลยและตรงกลางนั้นที่แห่พระราชสารจากพระเจ้าหลุยที่14ส่วนลำนั้นเป็นเรือของราชทูตจากฝรั่งเศสนั่งมาม
1: ินน่าชาวบ้านถึงได้ยกมือไหว้กันใหญ่
5: เจ้าหนูดูเรือท่านสิงามเพลิดพลิ้งซะเหลือเกินลอยเลื่อนมาตามลำน้ำราวกับอยู่บนสวรรค์ชั้นวิมานเที่ยว
1: พี่เขาพูดว่าอะไรอ่ะ
3: เขาบอกว่าเรือสวยมากเหมือนกับอยู่บนสวรรค์เลย
1: จริงด้วย
0: กระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคและเรือที่ใช้ในกระบวนเรือแสดงถึงบุญญาบารมีของพระมหากษัตริย์ที่มีตกทอดมาและยังแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดของงานศิลปะและงานพระราชประเพณีของสังคมไทยที่โดดเด่นเจริญรุ่งเรืองไม่น้อยหน้าชาติใดในโลกฝีมือใช้ได้เหมือนกันนี่เรา
3: ไหนขอดูบ้างสิ
1: ไม่เอาไม่ให้ดูอ่ะ
3: ขอดูหน่อยนะนิดเดียวเองเอ๊ะมีเขียนอะไรเอาไว้ด้วยนี่นาเต็มเลย
1: ยุ่งน่ะนี่มันของส่วนตัวนะเธอต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของก่อนสิถึงจะอ่านได
3: ้ขอโทษ
0: เมฆคงจะเขินน่ะถ้าตะวันอยากอ่านจริงๆลองขอเมฆดีๆตอนที่เขาอารมณ์ดีกันแล้วกันนะ
3: ค่ะ
1: เกือบไปแล้วมิล่ะผมดีใจที่ได้เห็นพระราชพิธีที่ยิ่งใหญ่สวยงามขนาดนี้เป็นหนึ่งเดียวในโลกขณะฝรั่งเห็นยังยกนิ้วให้เราคนไทยก็ควรจะภูมิใจช่วยกันรักษาของดีๆเอาไว้เพราะสถาบันพระ

ากษัตริย์ทำให้ประเทศไทยมีประเพณีวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่เป็นเกียรติยศของชาติทั่วโลกจึงนิยมนับถือความเจริญรุ่งเรืองของชาติเราในคิดว่าฉันเขียนดีเหรอจะให้ฉันให้ตะวันกับคุณปูอ่านเหรอไม่เอาอ่ะฉันเขินเอาไว้วันหลังละกันสัญญา

0: เด็กๆรู้ไหมว่าเทศกาลตรุษจีนหรือการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนน่ะในประเทศไทยเนี่ยนะมีมายาวนานเลยนะ
1: อย่ายิงผม
2: อ้าวมาน
1: ี่ทองหยดนี่นะอร่อย
2: เป็นเด็กมาจากต่างถิ่นหรือ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าคือภัยน้ำใจคือดวงตา
1: พอจะออกเดินทางแล้วนะทุกคน
2: ทุกคนพร้อมแล้วค่ะ
3: เดี๋ยวผมต่อบลูทูธแผนที่เข้าจอวิทยุรถของพ่อนะครับ
1: เชื่อมต่อได้เลยพี่อ้น
4: พี่พิมพ์เองก็หาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศก่อนที่เราจะเดินทางมาเหมือนกันนะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าอาจจะมีฝนตกได้แต่พื้นที่ในป่าฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วค่ะ
1: เราจะใช้เวลาเดินทางไปเขาใหญ่ประมาณ3ชั่วโมงใครง่วงก็พักสายตาได้เลยนะ
3: งั้นระหว่างทางให้พี่เล่าเรื่องตอนที่พี่กับพี่บาสลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากที่เขาใหญ่ให้ฟังเอาไหม
2: เอาค่ะเล่าเลยเล่าเลย
3: น่าจะเกือบ2ปีได้แล้วล่ะตอนนั้นพี่กับพี่บาสทำงานร่วมกับอาสาสมัครกู้ภัยได้ไปช่วยคุณลุงที่เขาสายตาเลือนรางมองเห็นไม่ค่อยชัดออกจากพื้นที่ที่ประสบภัยมาอยู่ที่ศูนย์อพยพได้อย่างปลอดภัย
2: ตื่นเต้นจังเลยค่ะ
4: พิมพ์จำได้แล้วพี่อ้นเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าได้ยินเสียงนกหวีดที่คุณลุงเป่าขอความช่วยเหลือด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วจ้ะพิมพ์ก็อย่างอุปกรณ์พวกนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยก็จำเป็นมากนะพอถึงเวลานั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังอุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อเตือนภัยน่ะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟแจ้งเตือนภัยทันทีผู้ประสบภัยในพื้นที่ก็จะได้เตรียมตัวอพยพได้ทันน่ะ
0: แล้วตอนนั้นพี่อ้นกับพี่บาสต้องทำยังไงบ้างเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็ต้องมีสติคอยบอกให้พี่บาสให้เอาคุณลุงขี่หลังแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดไปยังพื้นที่สูงให้พ้นทางน้ำพี่เองก็จะอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าให้คุณลุงเข้าใจสถานการณ์ในตอนนั้นที่สำคัญเราไม่ควรจับที่แขนของคนตาบอดเด็ดขาดแต่ต้องให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางแล้วถ้าในช่วงอพยพมีคนตาบอดหรือสายตาเลือนรางหลายคนก็ให้จับไหล่ต่อๆกันแล้วมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวด้วยและด้วยสถานที่ตรงนั้นเกิดน้ำป่าไหลหลากไฟฟ้าดับก็หลายครั้งทางชุมชนเขาก็มีการเตรียมการและจัดเตรียมอุปกรณ์เตือนภัยต่างๆในชุมชนในกรณีที่

0: ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างไซเรนมือหมุนโทรโข่งป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายบอกทางป้ายจุดรวมพลที่มีภาพหรือตัวหนังสือที่ใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนแต่ไกลอ๋อและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างคือที่ชุมชนนี้เขามีทางลาดตามจุดต่างๆจึงง่ายต่อการอพยพคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยครั้งนั้นเลยไม่มีผู้เสียชีวิตน่ะ
1: ค่อยโล่งอกหน่อย
2: งั้นก็แสดงว่าน้ำป่าไหลหลากครั้งนั้นคงจะเกิดภายใน6ชั่วโมงหลังจากที่ฝนตกหนักพื้นที่ตรงนั้นก็น่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะเป็นที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับน้ำไว้ไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วยใช่ไหมครับ
0: เป๊ะมากพูดเหมือนตาเห็นแล้วเนี่ย DLTV
3: แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมซาเหลือทน
4: พิมพ์ร้องเพลงเพราะนะเนี่ย
5: พี่พิมพ์ร้องเพลงเพราะจังเลย
2: เพราะมากเลยครับแต่ดูนู่นสิท้องฟ้าเมฆครึ้มมาเชียวแค่ฝนตกคงไม่เท่าไรแต่ขออย่าเป็นน้ำป่าไหลหลากเหมือนที่พี่อ้นเล่าให้ฟังบนรถเลย
4: นั่นน่ะสิตาถ้าเป็นแบบนั้นขึ้นมาเราคงต้องมีสตินะทุกคน
5: ครับ
6: พี่อ้นพี่อ้นได้ยินไหมคะ
0: ได้ยินอะไรเหรอพิมพ์พี่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะ
6: เอาเป็นว่าตอนนี้พิมพ์ว่าเราเตือนทุกคนให้อพยพดีกว่าค่ะพี่อ้น
0: ได้ทุกคนครับผมคิดว่าเราย้ายที่ทำกิจกรรมสัมมนาไปที่อาคารบนเนินเขาด้านบนกันดีกว่าเพราะเดี๋ยวถ้าฝนตกหนักเราจะย้ายกันลำบากนะ
5: พ่อคะพี่อ้นเขาให้ทุกคนย้ายไปที่อาคารนู้นแล้วค่ะ
4: ไปงั้นเราไปช่วยพี่ๆเขาขนข้าวขนของกันดีกว่า
2: ครับพ่อ
0: พอดีพิมพ์เขาได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาตินะครับ
4: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรเหรอ
6: พิมพ์ได้ยินเสียงอื้ออึงแปลกๆแล้วก็เสียงกิ่งไม้หักเสียงน้ำไหลด้วยนะคะ
2: ใช่เลยครับเพราะถ้าเห็นว่ามีฝนตกบนยอดเขาหรือฝนตกหนักเป็นเวลานานปริมาณน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วลักษณะของน้ำขุ่นให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากจากธรรมชาติได้เลยครับ
0: พอพิมพ์บอกพี่ก็เลยเสนอให้ทุกคนย้ายมาที่อาคารนี้จะดีกว่าเพราะอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากและอาจจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยถ้าเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆอาคารนี้ก็คือจุดรวมพลที่ปลอดภัยแน่นอนเพราะทางชุมชนเขามีการนัดหมายและซักซ้อมการอพยพกันเป็นประจำอยู่แล้วครับ
6: แล้วในงานนี้ก็มีคนพิการบกพร่องทางการมองเห็นเหมือนพิมพ์อีก 3-4 คนมีทั้งตาบอดสายตาเลือนรางพิมพ์ก็เลยคิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนน่าจะดีกว่าค่ะ
0: อย่างน้อยเราก็เบาใจขึ้นได้บ้างเพราะหลังจาก2ปีที่แล้วทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เข้ามาติดตั้งสัญญาณเตือนภัยและเครื่องวัดระดับน้ำเรียบร้อยแล้วล่ะ
2: พลังแห่งความคิดนี่ไงครับข้อมูลศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งมาแล้วว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากที่ตำบลใกล้เคียงนี่เอง
0: ตอนนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำป่าไหลหลากกันให้ดีถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่สูงที่ปลอดภัยก็ตาม
2: เรื่องรับมือขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV เองนะครับยิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาต้องยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าเตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเอกสารสำคัญให้ครบเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
6: อย่างของพี่เนี่ยถ้าพี่ต้องเจอกับภัยน้ำป่าไหลหลากนะสิ่งที่พี่คิดว่าต้องเตรียมเผื่อไว้ให้พวกพี่เลยก็คือการฝึกซ้อมอพยพเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมเราจะได้เคลื่อนย้ายตามเส้นทางอพยพและไปสู่จุดรวมพลที่มีการนัดหมายซักซ้อมได้อย่างปลอดภัยในชุมชนเองก็ควรปรับปรุงให้มีทางลาดเพื่อสะดวกในการอพยพเคลื่อนย้ายของคนทุกกลุ่มนอกจากนี้จุดตามทางเดินต่างๆระหว่างขั้นบันได ระหว่างช่องทางก็ควรติดแถบสีที่ตัดกันเพื่อให้เห็นขั้นบันไดและเส้นทางที่ชัดเจนแสงสว่างตามทางเดินก็สำคัญนะควรติดไฟฉุกเฉินตามจุดต่างๆมีการจัดทำขอบเขตโดยใช้เชือกขึงเพื่อกำหนดให้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าใกล้และไม่ออกจากพื้นที่ที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการอพยพนะสำคัญมากเลยนะพี่ว่า

0: การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายกระสือเสียงการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟป้ายชี้แจงและแนะนำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยอักษรเบลและตัวหนังสือขนาดใหญ่วัสดุสั่นสะเทือนที่ช่วยเตือนภัยก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นไม่แพ้กันส่วนเรื่องเสียงสัญญาณเตือนภัยก็ควรที่จะตกลงและทำความเข้าใจกันให้ดีว่าถ้ามีภัยจะใช้เสียงเตือนรูปแบบไหนให้ทุกคนอพยพและหนีออกจากสถานการณ์อันตรายทันทีและควรจัดระบบจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนตาบอดกับคนสายตาเลือนรางหรือระบบจับคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนตาบอดจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยล่ะใช่ไหมพิมพ์
1: พิมพ์กดไลค์ให้เลยค่ะพี่อ้น
2: วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ระทึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเนี่ย
3: ดีนะที่เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เกิดน้ำป่าไหลหลาก
0: นี่ไงครับในกลุ่มไลน์อาสาสมัครของพวกเราเขาก็แจ้งอัปเดตข้อมูลเหตุการณ์อยู่ตอนนี
2: ้ดีจังเลยครับ
0: ใช่แล้วมันรวดเร็วทันเหตุการณ์ดีมากเลยล่ะเพราะพวกเราก็จะใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยนะเพราะถ้าหากเกิดภัยน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆเราต้องมีสติคิดหาทางแก้ไขหาทางออกเพื่อความปลอดภัยของเราและคนรอบข้างน่ะยังเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเมื่อ2ปีที่แล้วก็จะมีนักจิตวิทยาเข้ามาพูดคุยรับฟังปลอบและให้กำลังใจเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจและมีหน่วยงานเข้ามาดูแลเรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือนและมอบเงินชดเชยแก่ผู้ได้รับความเสียหายหลวงพ่อเองก็ให้ชาวบ้านเข้าพักอาศัยชั่วคราวในวัดระหว่างที่กำลังซ่อมแซมบ้านด้วยล่ะ
1: ส่วนในศูนย์อพยพเองก็ต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีอักษรเบรลมีหนังสือเสียงเพื่อการสื่อสารมีการใช้เชือกจัดทำขอบเขตและใช้ป้ายจัดทำสัญลักษณ์บอกเขตอันตรายว่าเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์อพยพด้วยนะ
3: พ่อคิดว่าในช่วงหน้าฝนเราก็ไม่ควรจะไปเที่ยวตามน้ำตกหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือถ้าต้องไปจริงๆก็ควรระมัดระวังเป็นพิเศษใช่ไหมพี่อ้น
0: ใช่แล้วครับพ่อเราหลีกเลี่ยงจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยมีใครจำเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายได้ไหมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับปฏิบัติการกู้ภัยครั้งสำคัญในการช่วยชีวิต13หมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำนานกว่า17วันจากการที่น้ำท่วมในถ้ำเพราะฝนด้านนอกที่ตกหนักต่อเนื่องยาวนานเหตุการณ์ในครั้งนั้นในหลวงของเราทรงห่วงใยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมถึงพระราชทานคำแนะนำให้จัดระเบียบพื้นที่หน้าถ้ำและพระราชทานสิ่งของที่ขาดแคลนในการปฏิบัติงานเช่นชุดดำน้ำถังออกซิเจนไฟฉายพร้อมหมวกเสื้อกันฝนชุดหมีพร้อมรองเท้าและผ้าห่มจากการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในประเทศและต่างประเทศทำให้ภารกิจครั้งนั้นสำเร็จลุล่วงเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเลยล่ะทรงพระเจริญ
3: ทรงพระเจริญ
2: ทรงพระเจริญเอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
4: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะ DLTV
0: เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนผมว่าสถานการณ์ข้างหน้าเราคงหนีไม่พ้นน้ำป่าไหลหลากแน่เลยครับ
3: นั่นสิเพราะต่อแถวข้ามสะพานยาวเลย
2: แต่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลแล้วคงไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับ
4: นี่ทุกคนดูน้ำสิไหลแรงมากเลยนะแถมมีสีน้ำตาลด้วยและยังมีท่อนไม้กิ่งไม้ไหลมากับน้ำอีก
1: คุณพ่อขับระวังนะคะ
3: ได้เลยจ้าพิมพ์ไม่ต้องห่วงนะ
5: หยุดก่อนครับอย่าเพิ่งขับลงสะพานพอดีเจ้าหน้าที่ตรงคอสะพานส่งสัญญาณมาให้หยุดรถก่อนคงน่าจะมีเหตุการณ์ไม่น่าไว้ใจนะครับยังไงรอสัญญาณจากผมก่อนนะครับแล้วค่อยขับลงสะพาน
3: ครับขอบคุณมากครับ
1: พ่อคะพิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
3: ได้ขออย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ
4: พี่พิมพ์เขาเตือนเราเหมือนตอนที่งานสัมมนาเลย
0: นั่นน่ะสิผมว่าเชื่อพี่เจ้าหน้าที่กับพิมพ์ดีกว่าครับพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานเลยครับ
5: รอสักครู่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่ครับ
0: พี่เจ้าหน้าที่ครับพอดีว่าน้องพิมพ์เขาได้ยินเสียงเหมือนอะไรแตกหักนะครับผมว่าพี่บอกเจ้าหน้าที่และรถบนสะพานให้ถอยห่างจากสะพานก่อนดีกว่าครับเผื่อเกิดอันตรายขึ้นทุกคนจะได้

0: ลอดภัย
1: น่ากลัวจังเลย
0: โอ้นะครับนะครับได้ครับได้ครับถอยไปถอยก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
0: ถอยหาจะสะพานเดี๋ยวนี
1: ้พี่พิมพ์ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีก
2: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว
0: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้วเราคงต้องหาเส้นทางใหม่แล้วล่ะ
3: โอ้โหพี่บาสเจ๋งสุดๆไปเลยพี่บาสกำลังแจ้งข้อมูลสถานการณ์ลงในไลน์กลุ่มแล้วครับ
0: ขอบใจมากนะบาส
3: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็นคือคนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเรียกว่าคนสายตาเลือนรางหรือบางคนไม่สามารถมองเห็นได้เลยเรียกว่าคนตาบอดซึ่งไม่สามารถเรียนรู้สื่อสารด้วยการมองเห็นได้หากเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเราต้องมีสติแล้วรีบเข้าไปช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังและเร็วที่สุดหนีให้พ้นจากทางน้ำระหว่างนั้นก็คอยอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าไปด้วยควรให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางหรือจับไหล่ต่อๆกันโดยมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวป้ายข้อมูลสำคัญนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมาก
4: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ด

DLTV สื่อแอนิเมชันเรื่องแอปลับรับให้เธอรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5

0: ครูดำดงครูสอนรามน้องฮังเลน้องอังโลน้องโอเล่น้องกำบังณโรงเรียนหนองอีต่องคอนแวนต์มีคุณครูสองท่านประกอบด้วยครูสอรามและครูดำดงเห็นว่าช่วงนี้กำลังจะปิดเทอมจึงนัดหมายกับนักเรียนชั้นป.5ให้มาเจอกันหลังเลิกเรียนเพื่อจะพาไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าเปิดใหม่ใกล้ๆโรงเรียนคือเซ็นทรัลนครปฐมในวันที่30มีนาคม2567เวลา 16:30 น.มีนักเรียนที่จะไปกับคุณครู2ท่านทั้งหมด4คนคือน้องฮังเลน้องอังโลน้องโอเล่น้องกำบังซึ่งนักเรียนทั้ง4คนนี้ได้ขออนุญาตผู้ปกครองเรียบร้อยแล้วครูสอนรามวันนี้จะปิดเทอมแล้วเราพาเด็กๆของเราไปเที่ยวกันดีไหมคะ
1: น่าสนใจดีนะครับถือว่าพาเด็กๆไปเปิดหูเปิดตาด้วยปกติเด็กๆอยู่กับปู่ย่าตายายไม่ค่อยได้ไปไหนกันอยู่แล้ว
0: เรามีงานที่ท่านผอ.มอบหมายให้เราทำค้างไว้ใหม่นะ
1: ไม่น่ามีแล้วนะครับตอนนี้ก็เลยเวลาราชการมาแล้วแต่จำได้ว่าเราทำการเสร็จแล้วนะครับ
0: งั้นเราจะไปที่ไหนกันดีคะครูสอนราม
1: เราไปเซ็นทรัลนครปฐมกันดีไหมครับพรุ่งนี้เปิดวันแรกพอดีเลย
0: ดีเลยค่ะกำลังอยากไปพอดีเลย
1: งั้นเดี๋ยวพวกเราไปชวนเด็กๆกันดีกว่า
0: ครูสอนรามและครูดำดงเดินมาที่ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5พร้อมทั้งชวนเด็กๆทั้ง4คนไปเที่ยวห้างเซ็นทรัลนครปฐมที่กำลังเปิดใหม่ในวันนี้
1: เด็กๆพรุ่งนี้เวลา 16:00 น.ครูกับครูดำดงจะไปเที่ยวห้างเซ็นทรัลนครปฐมกันมีใครอยากไปกับครูบ้างไหมครับ
2: หนูขอไปด้วยค่ะกำลังอยากไปพอดีเห็นใน Facebook เขากำลังพูดถึงกันเยอะเลยค่ะปู่ก็ไม่ว่างจะพาหนูไปผมไปด้วยครับหนูขอไปด้วยค่ะ
3: ผมด้วยครับ
0: ถ้าอย่างนั้นเด็กๆไปขออนุญาตผู้ปกครองกันก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาให้คำตอบครูแล้วหลังเลิกเรียนเราไปกันแล้วขากลับครูจะไปส่งที่บ้านเองค่ะ
2: รับทราบค่ะโอ้ยตื่นเต้นจังเลย
4: รับทราบครับอยากไปแล้ว
2: รับทราบค่ะคืนนี้หนูจะนอนหลับไหมนะ
3: รับทราบครับปู่อนุญาตแน่นอน
0: เวลา 16:00 น.ครูดำดงและครูสอรามพร้อมทั้งเด็กทั้ง4คนมาพร้อมกันหน้าโรงเรียนเพื่อเตรียมพร้อมออกเดินทางไปห้างเซ็นทรัลนครปฐมเด็กๆมาพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะ
2: สักครู่ค่ะอังโลยังไม่มาเลยค่ะไปเข้าห้องน้ำสงสัยจะตื่นเต้นแน่ๆเลย
3: นั่นไงนั่นไงอังโลมาโน่นแล้ว
2: เย่เย่ดีใจจังเลยมาครบกันหมดแล้วจะได้มาสักที
1: Let's go
0: หน้าห้างเซ็นทรัลนครปฐมครูดำดงและครูสอนรามพาเด็กๆมาถึงห้างและพาเด็กๆ เดินเที่ยวชมห้างที่เปิดใหม่เด็กๆตื่นตาตื่นใจแววตาเป็นประกายเนื่องจากไม่เคยเข้าห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่โตขนาดนี้มาก่อน
2: โอ้โหใหญ่โตจังเลยครับอย่างกับว่างเลยค่ะต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าไหมคะฮังเลเราว่าไม่ต้องถอดหรอกดูคนอื่นเขาสิเ ขาเดินเข้าไปแล้ว
0: เดินเข้าไปได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นบันไดเลื่อนกันนะคะ
5: เด็กๆจับมือกันไว้นะเดี๋ยวเราจะหลงกัน
0: ในห้างเซ็นทรัลนครปฐมเด็กๆทั้ง4คนเห็นคนถือถุงสินค้าและเห็นพนักงานยกของเข้าห้างกันอย่างชุลมุนเด็กๆจึงมีความสงสัยว่าทำไมพวกเขาจึงสามารถยกของเหล่านั้นได้ครูสอนรามจึงอธิบายว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดจากแรง
2: ครูสอนรามคะทำไมคนถือถุงใส่ของที่เยอะๆหนักๆ กันไหวด้วยล่ะคะ
3: นั่นสิครับดูพี่พนักงานคนนั้นสิครับถือกล่องสินค้าเข้าไปเรียงในชั้นได้อย่างสบายสบายคนเดียวเลย
2: หนูว่าเขาต้องเป็นซูเปอร์แมนแน่ๆเลยค่ะมีพลังมหาศาล
0: ครูว่าเรื่องนี้ครูสอนรามเขาน่าจะตอบได้นะคะว่าเป็นเพราะอะไรเอ่ย
5: เด็กๆรู้ไหมครับว่าพวกพี่เขาไม่ใช่ซูเปอร์แมนหรือจอมพลังอะไรหรอกนะพวกพี่เขาใช้แรงต่างหากล่ะแรงหมายถึงสิ่งที่ทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนแปลงรูปทรงจากเดิมทำให้วัตถุเคลื่อนที่หรือเคลื่อนที่เร็วขึ้นหรือเคลื่อนที่ช้าลงหรือหยุดการเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที
2: ่อ๋อแบบนี้นี่เองครูสอนรามที่เก่งเหมือนกันนะเนี่ยวิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวเราเลยนะคะ
3: ถึงว่าสิก็ได้แต่สงสัยมาตลอดวันนี้เข้าใจสักทีนะ
0: ในห้างสรรพสินค้าเด็กๆและคุณครูไปหยิบรถเข็นมาเดินช้อปปิ้งในห้างด้วยความเพลิดเพลินน้องอังโลชวนน้องฮังเลน้องโอเล่น้องกำบังให้ช่วยกันเข็นรถเข็นโดยบอกให้เพื่อนผู้หญิงไปนั่งในรถเข็นแล้วน้องอังโลจะเข็นเองส่วนน้องกำบังเดินจับมืออยู่กับคุณครูสอนราม
2: ฮังเลฮังเลเธอเมื่อยไหมเราไปเอารถเข็นมาเข็นกันดีกว่าเธอกับโอเล่จะได้ขึ้นไปนั่งในรถเข็นเดี๋ยวเราเข็นเอง
3: เรากลัวหลงขอเดินจับมือครูสอนรามแล้วกัน
0: ระวังด้วยนะอย่าไปชนใครเขานะคะ
2: ไปแล้วไปแล้ว
5: อังโลอย่าเข็นเร็วเกินไปนะ
0: น้องอังโลเข็นรถเข็นที่มีน้องฮังเลและน้องโอเล่นั่งอยู่ข้างในจนกระทั่งน้องอังโลเริ่มเหนื่อยจึงเรียกให้น้องกำบังมาช่วยเข็นโดยปล่อยให้ครูดำดงและครูสอนรามเดินตามอยู่ด้านหลัง
2: กำบังกำบังมาช่วยเราเข็นหน่อยสิชักจะเหนื่อยแล้ว
3: ได้เลยเดี๋ยวเราไปช่วย
2: อะไรกันเหนื่อยแล้วหรอแค่แป๊บเดียวเองนะยังสนุกอยู่เลย
5: เด็กๆรู้ไหมว่าทำไมอังโลถึงเหนื่อยแล้วต้องเรียกกำบังมาช่วย
2: ไม่รู้ครับหรือว่าพระพรหมดแรง
0: ไม่ใช่หรอกค่ะ
5: การที่อังโลเรียกกำบังไปช่วยจะทำให้รถเข็นเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นเพราะแรงสองแรงขึ้นไปออกแรงผลักไปในทิศทางเดียวกันมากระทำต่อวัตถุเดียวกันจะทำให้วัตถุเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้เร็วขึ้น
0: เดี๋ยวครูพาไปเดินเล่นที่โซนฮาร์เบอร์แลนด์กันดีกว่ามีเครื่องเล่นเจ๋งๆเยอะเลยครูดำดงครูสอนรามพร้อมเด็กๆทั้ง4คนกำลังจะไปโซนฮาร์เบอร์แลนด์ซึ่งเป็นโซนเกี่ยวกับเครื่องเล่นของเด็กๆที่ทันสมัยน่าสนใจสำหรับเด็กน้องอังโลน้องกำบังอ่านป้ายบอกทางไปโซนฮาร์เบอร์แลนด์แล้วไปตามทิศทางที่ป้ายบอกด้วยความตื่นเต้นจนรถเข็นวิ่งไปด้วยความเร็วสูงครูสอนรามและครูดำดงเห็นว่าท่าจะไม่ดีแล้วครูดำดงจึงบอกครูสอนรามให้รีบวิ่งไปหยุดรถเข็นของเด็กๆ ก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุ แล้วอธิบายเรื่องแรงสองแรงที่มีทิศทางตรงกันข้าม
2: นั่นไงป้ายบอกทางไปโซนฮาร์เบอร์แลนด์
3: จะรอช้าอยู่ทำไมไปกันเลย
2: กำบังมันจะเร็วเกินไปแล้วนะจะรีบไปไหน
4: เดี๋ยวไปชนคนอื่นเขาจะทำยังไง
2: ไม่ได้แล้วเราว่ารถเข็นมันเร็วเกินไปต้องไปหยุดก่อนที่จะชนคนอื่นอังลูกใช้มือดันรถเข็นให้หยุดฮ่ารถเข็นหยุดแล้วแต่เอ๊ะทำไมรถมันถอยหลังไปนิดหน่อย
4: อ้าวครูสอนรามมาช่วยอังโลด้วยหรือคะ
0: ใช่ค่ะครูสอนรามเขาไปช่วยอังโลเพราะเห็นว่ารถอาจจะไม่หยุด
2: แต่ว่าอังโลก็ทำให้รถหยุดได้แล้วนะคะ
5: ที่อังโลทำให้รถเข็นหยุดได้เพราะว่าแรงสองแรงมีขนาดเท่ากันมีทิศทางตรงกันข้ามมากระทำต่อรถเข็นแรงจะหักลบกันจนหมดทำให้แรงลับเป็นศูนย์รถเข็นมันจึงหยุด
3: แต่ว่าพอรถเข็นหยุดแล้วผมออกแรงเข็นเบาๆแต่รถเข็นมันก็ถอยหลังมาหาผม
5: นั่นก็เพราะว่าครูไปดันรถเข็นข้างหน้าซึ่งครูออกแรงในทิศทางตรงข้ามกับกำบังแล้วแรงที่ออกก็มีขนาดไม่เท่ากันครูออกแรงมากกว่ากำบังทำให้รถเข็นไปตามทิศทางที่ครูออกแรงครับ
3: อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เอง
5: คราวหน้าเด็กๆต้องระมัดระวังให้มากกว่านี้เดี๋ยวเราจะเดือดร้อนกัน
0: ครูดำดงและครูสอนรามพาเด็กๆทั้ง4คนเที่ยวชมเซ็นทรัลนครปฐมจนทั่วเด็กๆรู้สึกมีความสุขและได้ประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ๆจนได้เวลาเหมาะสมครูดำดงและครูสอนรามจึงพาเด็กๆกลับบ้านโดยขณะที่เด็กๆนั่งอยู่ในรถครูสอนรามได้เล่าให้เด็กๆฟังถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้นอกจากจะได้ไปเที่ยวกันแล้วยังได้เรียนรู้เรื่องแรงไปด้วยในตัวซึ่งเขาเรียกกันว่าแรงลับวันนี้เด็กๆสนุกกันไหมคะ
2: สนุกมากๆเลยครับ
3: สนุกมากๆเลยครับ
2: สนุกมากๆเลยค่ะสนุกมากๆเลยค่ะ
5: เด็กๆนอกจากเราจะสนุกไปกับการเที่ยวห้างแล้วนะวันนี้เรายังได้เรียนรู้เรื่องแรงลับกันด้วยนะครับจากการเข็นรถเข็นของเด็กๆทำให้เรารู้เรื่องแรงลับได้นะครับว่าแรงลับเป็นผลรวมของแรงหลายแรงที่กระทำต่อวัตถุเดียวกันทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไปตามผลลัพธ์ของแรงลับเหมือนรถเข็นที่มันเคลื่อนที่ตามแรงที่เราออกไปนั่นเอง
0: ที่สำคัญนะคะแรงมีหน่วยที่เรียกว่านิวตันด้วยนะคะเห็นไหมคะเด็กๆวิทยาศาสตร์มันแอบซ่อนอยู่ใกล้ตัวเราตลอดเลยได้เวลากลับบ้านแล้วไปค่ะครูสอนรามกลับบ้านกันค่ะไว้ปิดเทอมหน้าครูจะพาเด็กๆไปเที่ยวอีกนะคะ

0: วัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไตรวนที่น่ารักทุกคนค่ะสวัสดีครูปลายทางและเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับชั่วโมงนี้พบกับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูธิดารัตน์เมฆเหมาะค่ะเอาละค่ะวันนี้ท่านนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางพร้อมที่จะเรียนรู้หรือยังคะ
1: พร
0: ้
1: อมแล
0: ้วนะคะว่าแต่จำกันได้ไม่เอ่ยว่าในชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรไปคะ
1: ล
0: ักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ใช่ไหมยังจำได้ไหมว่ามีลักษณะใดบ้างที่เป็นลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว
1: ์ลักษณะขน
0: เดี๋ยวเรามาทบทวนพร้อมๆกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะจากกิจกรรมที่ผ่านมาค่ะลักษณะทางพันธุกรรมของสุนัขมีอะไรบ้างในชั่วโมงที่ผ่านมาเราทำกิจกรรมดูภาพสุนัขไปใช่ไหมคะว่าแต่มีอะไรบ้างยังจำได้ไม่เอ่ยเดี๋ยวคุณครูนะคะจะมีลักษณะทางพันธุกรรมนะคะของสุนัขมาให้นักเรียนเลือกคำตอบนะคะว่ามีลักษณะใดบ้างที่เป็นลักษณะทางพันธุกรรมของสุนัขนะซึ่งมันจะมีลักษณะทั้งหมด14ลักษณะดังนั้นให้นักเรียนเลือกนะคะแล้วก็เขียนลงไปอย่างต้นทางคุณครูจะมีกระดานให้นะคะมีกระดานและนักเรียนนั้นเลือกเขียนลงไปลองดูนะทั้ง14ลักษณะเนี่ยลักษณะใดบ้างที่เป็นลักษณะทางพันธุกรรมของสุนัขนะคะซึ่งทุกกลุ่มจะต้องมีการแข่งกันนะคะแข่งกันยังไม่ให้จับปากกาใดๆทั้งสิ้นนะคะคุณครูยังไม่ให้เรียนทำอะไรเลยนะให้ฟังก่อนนะคะดังนั้นนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีสัญญาณกริ่งนะคะกดให้นักเรียนนั้นเริ่มเขียนนะคะแล้วก็มีสัญญาณกดให้นักเรียนนั้นทำไมคะหยุดเขียนโดยเวลาเขียนให้เขียนแต่ตัวเลขลงไปเท่านั้นนะคะไม่ต้องเขียนข้อความลงไปเพราะข้อความก็ยาวค่อนข้างใช้เวลานะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนักเรียนจะเขียนใส่ในสมุดหรือกระดาษก็ได้นะคะก็แข่งกันในห้องนะว่าใครเขียนได้ถูกต้องแล้วก็รวดเร็วที่สุดนะคะอ่ะพร้อมหรือยังพร้อมไหมคะตอนนี้ทุกกลุ่มจะต้องวางกระดานไว้ตรงกลางโต๊ะค่ะตรงกลางเลยกลุ่มหนึ่งน่ารักนะน่ารักมากนะคะวางไว้ตรงกลางยังไม่มีการจับกระดานและปากกาใดทั้งสิ้นเนาะนะคะน่ะพร้อมนะคะพร้อมค่ะหมดเวลาชูป้ายค่ะหมดเวลาค่ะหมดเวลาค่ะหมดเวลานะคะชูป้ายกลุ่มหนึ่งมีทั้งหมดกี่หมายเลขคะนับซิกลุ่มของตัวเองมีทั้งหมดกี่หมายเลขนับซิคะมีกี่หมายเลขกลุ่มสองมี8กลุ่มหนึ่งมี8กลุ่มสามเท่าไหร่ลูก
1: 8
0: กลุ่มสี่เท่าไหร่ครับ7กลุ่มที่5เท่าไหร่คะ
1: 8
0: เหมือนกันนะคะซื่อสัตย์ในตนเองนะไม่มีการทำไมคะเปลี่ยนนะห้ามเปลี่ยนนะคะทั้งต้นทางและปลายทางอ่ะเรามาดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างนะคะมีสีขนสีหูสีจมูกสีตาสีหางลักษณะหูลักษณะหางและลักษณะขนค่ะถ้าเป็นหมายเลขเป็นลักษณะนี้เลย1 2 4 6 8 4 12 14ค่ะเอาตรวจสีถูกไหมได้กี่คะแนนมีทั้งหมด8คะแนนค่ะมี8ลักษณะนะ8ลักษณะนะครับซื้อสัตว์ตนเองนะคะไม่ทำไมลูกไม่เปลี่ยนคำตอบนะคะเอากลุ่มไหนได้8เต็มเลยยกมือว้าวเยี่ยมนะคะกลุ่มสีได้เท่าไหร่ครับอ๋อได้7เต็มไม่ทันใช่ไหมนะคะอ่ะตรงนี้ก็คือนะคะลักษณะทางพันธุกรรมที่เรานั้นได้เรียนผ่านมานะคะนักเรียนรู้ได้อย่างไรเอ่ยว่าลักษณะใดเป็นลักษณะทางพันธุกรรมของสุนัขคะเรารู้ได้ยังไงอะเรารู้ได้ยังไงว่าลักษณะเนี้ยเป็นลักษณะทางพันธุกรรมของสุนัขหรือของสัตว์
1: รู้
0: ด้วยการทำไม
1: ด
0: ูถูกต้องคือดูก็หรือสังเกตใช่ไหมคะสังเกตแล้วเอาไปทำอะไรด้วยเอาทำอะไรคะไปเปรียบเทียบกับใครลักษณะของลูกกับพ่อและแม่ใช่เปล่าเราทำแบบนั้นไหมคะใช่ไหมเราต้องสังเกตก่อนเนาะ เฮ้ยว่าลักษณะนี้เป็นลักษณะที่ได้มาจากพ่อหรือแม่นั่นเองนะคะสังเกตและเปรียบเทียบนะอ่ะนั่นคือสิ่งที่หนูได้เรียนรู้กันมาค่ะต่อไปลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์มีอะไรอีกบ้างมีแค่นี้ไหมมีแค่ที่เราเรียนกันมาในชั่วโมงที่ผ่านมาหรือเปล่ามีไหมเอาละเดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันค่ะจากกิจกรรมนะคะก็คือลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์มีอะไรบ้างนะคะจุดประสงค์ของกิจกรรมก็คือเราจะอธิบายการแต่งท่อลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์นะคะแล้วก็มาลงความเห็นจากข้อมูลกันเพื่อระบุลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์นะคะซึ่งวัสดุอุปกรณ์ในวันนี้ของเราคืออะไรคะภาพครอบครัวสัตว์นั่นเองนะคะซึ่งกิจกรรมที่เราจะทำในวันนี้จะอยู่ในหน้า63ค่ะจะมีด้วยกัน2ข้อนะคะนักเรียนปลายทางสามารถเปิดชุดกิจกรรมในใบงานหน้า63ได้เลยค่ะก็คือข้อที่5แล้วข้อที่6นะคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วอ่านเลยค่ะว่าข้อ5ข้อ6นั้นเราต้องทำอะไรบ้างค่ะ

0: เรามาดูค่ะกิจกรรมเราต้องทำอะไรบ้างคะแต่ละกลุ่มต้องทำอะไรคะอุปกรณ์ของเราวันนี้คือมีบัตรภาพครอบครัวของสัตว์ใช่ไหมคะดังนั้นกิจกรรมของหนูก็คือจะต้องทำอะไรนะสังเกตบัตรภาพนะคะสังเกตบัตรภาพครอบครัวของสัตว์กี่ชนิดคะ
1: 1
0: ชนิดซึ่งแน่นอนว่าบัตรภาพครอบครัวของสัตว์เนี่ยมีหลายชนิดแต่พวกหนูเลือกมาแค่กี่ชนิดเท่านั้น
1: 1
0: ชนิดเท่านั้นนะคะหลังจากนักเรียนเลือกมา1ชนิดแล้วเนี่ยต้องทำอะไรต่อไปจะต้องทำไมนะคะระบุลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ชนิดนั้นที่หนูเลือกมาแล้วต้องระบุอะไรด้วยต้องให้อะไรด้วยคะ
1: ให
0: ้เหตุผลประกอบด้วยนะคะว่าเพราะอะไรนะคะลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์น่ะนะคะถึงนักเรียนเขียนออกมาได้เป็นลักษณะแบบนี้ก็ให้เหตุผลด้วยนะคะต่อไปนะคะต่อไปหนูลองตอบคุณครูสิคะว่าต้องทำอะไรบ้างกลุ่มที่5
2: แลกเปลี่ยนข้อมูลและอภิปรายเกี่ยวกับลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ชนิดต่างๆค่ะ
0: มาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันใช่ไหมคะแล้วก็มาร่วมกันทำอะไรนะอภิปรายเกี่ยวกับอะไรนะคะ
2: ลักษณะทางพันธุกรรมค่ะ
0: ลักษณะทางพันธุกรรมของอะไร
2: ของสัตว์ชนิดต่างๆ
0: ของสัตว์ชนิดต่างๆรวมทั้งความแตกต่างของลักษณะของสัตว์แต่ละชนิดด้วยเราจะต้องสังเกตด้วยนะคะปรบมือกับเพื่อนค่ะนะคะหลังจากนั้นเราต้องร่วมกันทำอะไรต่อไปคะระบุอะไรใช่เราต้องร่วมกันระบุนะคะลักษณะที่เป็นลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ชนิดต่างๆนะคะแล้วก็บันทึกผลลงไปในใบงานกิจกรรมวันนี้ยากไหมคะ
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะซึ่งจะมีบัตรภาพครอบครัวของสัตว์ในใบงานของนักเรียนจะอยู่ในหน้า66และ67ค่ะนะคะเดี๋ยวมาดูที่คุณครูก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวมาดูบัตรภาพครอบครัวสัตว์ค่ะว่ามีสัตว์ชนิดใดกันบ้างเนาะนะคะบัตรภาพครอบครัวสัตว์ชนิดแรกคือครอบครัวของอะไรคะครอบครัวปลาครอบครัวที่สองล่ะคะครอบครัวกบครอบครัวที่สามล่ะคะ
1: ครอบคร
0: ั
1: วง
0: ูครอบครัวที่สี
1: ่
0: ครอบครัวเป็ดมีทั้งหมดกี่ครอบครัวคะ4ครอบครัวบัตรภาพครอบครัวสัตว์มีทั้งหมด4ครอบครัวเมื่อเรียนสังเกตบัตรภาพครอบครัวสัตว์เรียบร้อยแล้วแน่นอนนั่นแหละต้องนำมาทำอะไรต่อไปมาเก่งมากนำมาบันทึกผลนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูค่ะว่าเราต้องบันทึกอย่างไรหันมาดูที่คุณครูก่อนนะอย่าเพิ่งตื่นเต้นกับบัตรภาพสัตว์นะลูกนะหันมาค่ะอยู่หน้า68นะคะอยู่หน้า68การสังเกตบัตรภาพครอบครัวสัตว์และระบุลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์นะคะเดี๋ยวมาดูว่าเราต้องทำอย่างไรกันบ้างซึ่งนักเรียนเมื่อสักครู่ครูบอกว่าต้องเลือกครอบครัวสัตว์กี่ชนิดนะคะ
1: 1
0: ชนิดดังนั้นครอบครัวสัตว์ที่สังเกตได้แก่ครอบครัวอะไรนักเรียนก็เขียนลงไปตัวอย่างเช่นครอบครัวของสัตว์ที่สังเกตได้แก่ครอบครัวปลาสมมติถ้าเรียนเลือกปลาเนาะนะคะลักษณะที่เป็นลักษณะทางพันธุกรรมของปลาได้แก่อะไรหนูก็เขียนลงไปว่ามีลักษณะใดบ้างนะคะที่เป็นลักษณะทางพันธุกรรมของครอบครัวปลาและที่สำคัญเลยต้องให้อะไรด้วยนะ
1: เหต
0: ุผลประกอบด้วยว่าเพราะอะไรนะคะช่วงแรกยากไหมไม่ยากนะคะเอาล่ะดังนั้นค่ะกิจกรรมปลายทางในวันนี้นะคะสรุปแล้วนักเรียนแต่ละกลุ่มจะต้องเลือกสังเกตบัตรภาพของครอบครัวสัตว์1ชนิดค่ะและระบุลักษณะของพันธุกรรมของสัตว์ชนิดนั้นๆพร้อมให้เหตุผลประกอบแล้วก็บันทึกผลลงไปนะคะแล้วก็ต้องรบกวนให้คุณครูปลายทางนะคะคอยให้ความช่วยเหลือ

0: เรียบร้อยยังคะทั้งต้นทางและปลายทางเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะมาค่ะเดี๋ยวเรามานำเสนอนะคะว่าเมื่อนักเรียนสังเกตบัตรภาพครอบครัวของสัตว์แล้วนะคะนักเรียนระบุลักษณะพันธุกรรมของสัตว์ได้อย่างไรกันบ้างนะคะเอาละค่ะครอบครัวสัตว์ที่สังเกตนะคะเอาครอบครัวแรกก่อนคือครอบครัวปลานะคะแล้วก็ลักษณะที่เป็นลักษณะพันธุกรรมของปลาเอากลุ่มไหนเลือกปลาคะยกมือเลือกปลาเอากลุ่มไหนนำเสนอกลุ่มที่5นำเสนอนะคะลักษณะพันธุกรรมของปลาที่หนูสังเกตเป็นอย่างไรบ้างเตรียมพร้อมเลยค่ะ
1: สีของเกล็ดค่ะแล้วก็ครีบหาง
0: ดังๆค่ะลูก
1: ครีบหางตาแล้วก็ปากค่ะ
0: สีของเกล็ดครีบหางแล้วก็อะไรนะคะ
1: ปากและตา
0: ปากและตาเอามีกลุ่มอื่นที่จะนำเสนอเพิ่มเติมไหมคะกลุ่มที่เลือกปลาเหมือนกันมีใครจะเพิ่มเติมจากเพื่อนไหมลูกหรือกลุ่มไหนที่ไม่ได้เลือกปลาอยากจะเสนอเพิ่มเติมได้นะที่เราคิดต่างจากเพื่อนหรือเพิ่มเติมจากเพื่อนมีไหมคะมีไหมคะเพิ่มอะไรลูก
1: มีลักษณะลำตัวที่เหมือนกันค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อลำตัวด้วยที่เหมือนกันนะคะเอานั่งลงนะคะเอาเหตุผลนิดนึงค่ะเหตุผลเพราะอะไรคะหนูถึงคิดว่าลักษณะเหล่านี้เป็นลักษณะทางพันธุกรรมที่หนูตอบมา
1: เพราะมีลักษณะคล้ายพ่อปลาและแม่ปลาค่ะ
0: อ๋อเพราะมีลักษณะคล้ายพ่อปลาและแม่ปลานะคะอ่ะนั่งลงค่ะเยี่ยมอ่ะเดี๋ยวมาดูนะคะเพิ่มเติมจากคุณครูนะคะมีอะไรเพิ่มเติมบ้างลักษณะพันธุกรรมของปลานะคะเช่นสีของเกล็ดนะคะสีของตาสีของครีบลักษณะปากแล้วก็ลักษณะลำตัวนั่นเองนะคะตรงนี้นักเรียนสามารถเขียนเพิ่มเติมลงไปได้เลยนะคะถ้าตรงไหนนักเรียนยังไม่ครบนะคะต่อไปนะคะต่อไปครอบครัวสัตว์นะคะใครเลือกครอบครัวกบคะกบเตรียมตัวลุกขึ้นยืนนำเสนอเลยลูกนะคะกลุ่มที่4นะครอบครัวกบลักษณะที่เป็นลักษณะทางพันธุกรรมของกบเป็นอย่างไรนะคะเป็นอย่างไรบ้างลูก
2: สีลวดลายรูปร่างครับเพราะลักษณะคล้ายกันครับ
0: ลักษณะคล้ายกันกับใครคะ
2: กับพ่อแม่ของกบครับ
0: อ๋อลักษณะคล้ายกันกับพ่อแม่ของกบไม่สักครู่อะไรบ้างนะลูกมีสีแล้วก็อะไรนะคะ
2: ลวดลายครับแล้วก็รูปร่าง
0: อ๋อสีลวดลายแล้วก็รูปร่างนะคะนั่งลงค่ะมีใครจะเพิ่มเติมไหมกบช่วยกันดูหน่อยสิมีใครจะเพิ่มเติมจากที่เพื่อนบอกไหมคะสีลวดลายแล้วก็รูปร่างมีนอกเหนือจากนี้ไหมมีไหมเมื่อกี้สักครู่เพื่อนให้คำให้เหตุผลแล้วนะคะเพราะมีลักษณะคล้ายกันกับพ่อแม่เดี๋ยวมาดูค่ะคุณครูเป็นอย่างไรเพิ่มเติมนะคะเช่นสีของผิวหนังสีอะไรมีสีเขียวนะคะสีของตาสีของท้องลองดูของท้องนะคะท้องก็มีสีน้ำตาลด้วยใช่ไหมคะใช่ป่ะนะคะลักษณะของตีนตีนสัตว์นะคะเหมือนกันไหมตีนสัตว์เหมือนหรือว่าลักษณะของปากเหมือนกันไหมคะประเมือนนะคะเหมือนใครเหมือนกับพ่อและแม่นั่นเองนะคะต่อไปนะคะต่อไปครอบครัวงูบ้างค่ะลักษณะทางพันธุกรรมของครอบครัวงูมีลักษณะเป็นอย่างไรกลุ่มไหนเลือกกลุ่มที่2ใช่ไหมคะเพื่อนๆช่วยดูนะช่วยกันสังเกตว่ามาเลยลูก
1: สีผิวหน้ารูปร่างค่ะสีหางสีตาแล้วก็ปากค่ะ
0: นะคะเพราะอะไรคะ
1: มีลักษณะที่เหมือนทั้งหมดค่ะทั้งสีผิวสีหางรูปร่างเหมือนกับพ่อและแม่ค่ะ
0: นะคะมีใครจะเพิ่มเติมจากเพื่อนไหมคะมีใครเพิ่มเติมจากเพื่อนไหมมีใครนอกเหนือจากนี้ไหมนี่ไม่รู้ไม่มีนั่งได้เลยค่ะใจมากนะคะมาดูค่ะเพิ่มเติมจากคุณครูมีอะไรบ้างนะคะเช่นสีของเกล็ดนะคะงูมีเกล็ดด้วยนะสีของหางลักษณะปากแล้วก็ลักษณะตานะคะสามารถเขียนเพิ่มเติมไปได้เลยนะคะต่อไปครอบครัวเป็ดค่ะมีใครเลือกครอบครัวเป็ดคะครอบครัวเป็ดนะคะลักษณะที่เป็นลักษณะทางพันธุกรรมของเป็ดได้แก่อะไรบ้าง
3: ลักษณะได้แก่สีของหัวสีปีกสีตาลักษณะเท้าลักษณะใบหน้าครับ
0: นะคะถ้าเป็นสัตว์เราจะเรียกว่าตีนได้เลยนะลูกนะนะคะไม่เป็นไรนะเหตุผลละคะเหตุผล
3: เพราะมีหัวเหมือนกันเหมือนแม่มีสีปีกเหมือนแม่มีสีตาเหมือนพ่อและแม่ลักษณะเท้าเหมือนพ่อและแม่ครับ
0: นะคะสังเกตได้ชัดเจนเลยทีเดียวนะคะเรามาดูเพิ่มเติมจากคุณครูบ้างนะคะหนูนั่งลงลูกขอบใจมากนะคะสีของปีกนะคะสีของขนสีของปากลักษณะปากแล้วก็ลักษณะตีนนะคะก็คล้ายกับที่เพื่อนนั้นตอบก็อื่นปรบมือกับเพื่อนๆที่นำเสนอหน่อยค่ะนะคะดังนั้นเหตุผลตรงนี้นะคะเพราะอะไรลักษณะต่างๆเหล่านี้นะคะที่นักเรียนดูแล้วคิดว่าเป็นลักษณะทางพันธุกรรมเพราะว่าอะไรเพราะลักษณะเหล่านี้ของลูกค่ะจะเหมือนหรือคล้ายกับพ่อแม่ดังนั้นจึงน่าที่จะเป็นลักษณะที่มีการถ่ายทอดมาจากพ่อแม่มาสู่ลูกนั่นเองก็คือเหตุผลที่เรียนตอบคุณครูมานั่นแหละถูกต้องนะคะเอาล่ะเพราะนั้นเดี๋ยวเรามาร่วมกันอภิปรายกันนิดนึงค่ะนักเรียนนะคะว่าลักษณะของสัตว์แต่ละชนิดนักเรียนคิดว่าเหมือนกันหรือไม่ลักษณะของสัตว์แต่ละชนิดเหมือนกันไหมคะเหมือนหรือไม่เหมือนไม่เหมือนต่างกันตรงไหนคะ
4: ส
0: ีรูปร่างใช่ไหมขนนะคะไม่เหมือนกันดังนั้นถ้าคุณครูถามนักเรียนว่าแล้วลักษณะส่วนเดียวกันล่ะของสัตว์แต่ละชนิดมีลักษณะเหมือนกันหรือแตกต่างกันส่วนเดียวกันเหมือนกันหรือแตกต่างกันแตกต่างกันเดี๋ยวดูภาพนะคะเช่นกบกับสุนัขถ้าเรามาดูส่วนขาถ้าเรียนว่าขาของกบกับสุนัขเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนแต่ว่าก็มีกี่ขาเหมือนกัน
4: 4
0: ขาแต่ลักษณะของขาเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันนะคะเรามาดูภาพเมื่อสักครู่นะคะที่เราดูไปของแต่ละครอบครัวมาดูเป็ดบ้างเป็ดมีขาไหมลักษณะขาของเป็ดของกบเหมือนกันไหมคะเหมือนกันไหมคะธนกรไม่เหมือนกันนะคะแล้วสัตว์ชนิดอื่นล่ะเช่นปลากับงูล่ะคะต่างกันยังไงถ้าดูตรงส่วนขาปลากับงูทำไมคะไม่มีขาเพราะฉะนั้นส่วนเดียวของสัตว์แต่ละชนิดมีลักษณะเหมือนกันหรือแตกต่างกันคำตอบก็คือแตกต่างกันนั่นเองนะคะเอาละค่ะจากการสังเกตครอบครัวของสัตว์ต่างๆนะคะลูกสัตว์แต่ละชนิดมีลักษณะใดบ้างที่เหมือนหรือคล้ายกับพ่อแม่เอาแบบรวมๆที่คล้ายกับพ่อแม่มีอะไรบ้างคะที่นักเรียนเขียนกันมาเช่นลำตัวลักษณะของลำตัวสีอะไรคะสีของอะไรสีของลำตัวลักษณะตาลักษณะปากลักษณะตีนหรือมีขาด้วยใช่ไหมคะอาจมีขาหรือไม่มีขาที่เรียนตอบมานะคะสีขนสีผิวหนังลักษณะตาลักษณะหูตาจมูกปากและขาอาจจะมีลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายกับพ่อหรือแม่ของตนเองนั่นเองนะคะต่อไปลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์มีอะไรบ้าง

้างทั้งหมดแล้วลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์มีอะไรบ้างถ้าพูดโดยรวมทั้งหมดเลยที่ตกกันมาทั้ง4ครอบครัวมีอะไรบ้างเรียนนักเรียนบันทึกลงไปค่ะในใบงานข้อที่4เรายังมีข้อที่4อีกใช่ไหมคะข้อที่4หน้า68ข้อที่4นั้นนะคะอภิปรายเพื่อระบุลักษณะที่เป็นลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ดังนั้นตรงส่วนนี้เนี่ยนักเรียนจะพูดโดยรวมแล้วถ้าเกิดว่านักเรียนฟังเพื่อนที่นักเพื่อนนำเสนอเมื่อสักครู่หรือที่คุณครูนั้นได้นำเสนอเพิ่มเติมก็น่าจะมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นหรือนั่นแหละไปสังเกตรูปเพิ่มเติมได้ไหมคะได้ดังนั้นลักษณะที่เป็นลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์โดยรวมเลยมีอะไรบ้างนะคะตรงส่วนนี้นักเรียนนั้นบันทึกลงไปเอาละค่ะดังนั้นค่ะกิจกรรมนะคะสรุปปลายทางต้องทำอะไรคืออภิปรายเพื่อระบุลักษณะที่เป็นลักษณะของพันธุกรรมของสัตว์แล้วก็บันทึกผลลงไปในใบงานนะคะหลังจากนั้นนักเรียนร่วมกันอภิปรายค่ะก็ต้องรบกวนคุณครูนะคะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมกันอภิปรายนั่นเองพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ียบร้อยแล้วยังคะทั้งต้นทางและปลายทางเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะว่าแต่เขียนกันอย่างไรบ้างคะนักเรียนว่าลักษณะที่เป็นลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์นั้นเช่นอะไรบ้างไหนใครจะตอบคะยกมืออ้าวเยี่ยมค่ะเอากลุ่ม1ตัวแทนกลุ่ม1มีอะไรบ้างครับผมคนอื่นลองฟังนะตรงส่วนไหนที่เพื่อนยังไม่ตอบหนูสามารถทำไมได้ลูกสามารถพูดเพิ่มเติมได้เชิญครับ
1: สี่ตาปากคีบลำตัวจากรุ่นพ่อรุ่นแม่ไปสู่รุ่นลูกค
0: ่
1: ะ
0: อ้าวละนะคะอ้าวนั่งลงครับมีใครจะเพิ่มเติมจากเพื่อนไหมอ่านะลงฤทธิ์เพิ่มเติมจากเพื่อนนะคะเพิ่มเติมยังไงลูก
2: สีของกริดครับ
0: ครับ
2: แล้วก
0: ็มีอะไรอีก
2: สีตาขาสีของขนปาก
1: คีบ
2: ลำตัวแล้วก็หูหางครับ
0: หูหางหูและหางมีอื่นเพิ่มเติมเพื่อนอีกไหมคะมีตัวส่วนไหนที่เพื่อนทั้งสองคนยังไม่ตอบไหมคะเพื่อนคนอื่นๆมีเพิ่มเติมจากเพื่อนไหมลูกมีไหมคะปรบมือกับเพื่อนทั้งสองคนก่อนค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะมาดูจากเพิ่มเติมของคุณครูค่ะนะคะว่ามีอะไรเพิ่มเติมจากที่เพื่อนทั้งสองคนพูดไหมนะคะลักษณะที่เป็นลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์นะคะเช่นอะไรบ้างตรงนี้เราจะพูดโดยรวมคือทั้ง4ครอบครัวเลยใช่ไหมนะคะสีของขนลักษณะขนลักษณะขนเหมือนกันไหมไม่เหมือนนะคะจะแตกต่างกันออกไปสีของตาลักษณะตาสีของจมูกสีของหูลักษณะหูสีของหางลักษณะหางสีของเกล็ดสีของครีบสีของปีกลักษณะปากสีของผิวหนังลักษณะลำตัวสีของท้องแล้วก็ลักษณะตีนนั่นเองนะคะนั่นคือภาพรวมนะคะทั้งหมดตรงนี้เรียนสามารถเขียนเพิ่มเติมลงไปได้นะคะทั้งต้นทางและปลายทางมาตรงส่วนนี้แล้วเราเรียนรู้กันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวลองมาตอบคำถามหลังกิจกรรมกันนิดหนึ่งนะคะคำถามหลังกิจกรรมนะคะซึ่งจะอยู่ในหน้า69ค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำถามว่าเป็นมีคำถามอะไรบ้างนะคะคำถามแรกสัตว์ชนิดเดียวกันมีลักษณะส่วนใหญ่เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรคำถามนี้ยากไหมไม่ยากนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางช่วยหาคำตอบให้กับคุณครูหน่อยนะคะว่าจะตอบอย่างไรข้อที่2สัตว์ต่างชนิดกันมีลักษณะส่วนใหญ่เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรข้อที่2นะคะต่อไปข้อที่3นะคะลักษณะของลูกค่ะแตก

ต่างจากพ่อหรือแม่ได้หรือไม่เพราะเหตุใดคำถามที่4รู้ได้อย่างไรว่าลักษณะใดเป็นลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์4ข้อนะคะได้ไหมคะตรงนี้นักเรียนสามารถตอนที่นักเรียนจะนำเสนอค่ะนักเรียนสามารถเลือกตอบข้อใดข้อหนึ่งก่อนได้นะคะแต่พอนักเรียนมีเวลานักเรียนค่อยไปทำไมคะค่อยไปตอบให้เรียบร้อยนะคะสามารถเลือกตอบ1ข้อได้นะคะณตอนนี้นะคะเพื่อให้ทันต่อเวลาตรงส่วนนี้พร้อมไหมคะพร้อมแล้วลงมือตอบคำถามได้เลยค่ะ

0: เป็นยังไงบ้างคะนักเรียนตอบคำถามเรียบร้อยกันแล้วใช่ไหมคะอาจจะเลือกตอบข้อใดข้อหนึ่งนะคะถ้ามีเวลาแล้วจะไปเขียนเพิ่มเติมได้ค่ะเอาละค่ะสัตว์ชนิดเดียวกันมีลักษณะส่วนใหญ่เหมือนหรือแตกต่างกันกลุ่มไหนตอบคะกลุ่มที่หนึ่งกิตติทัศน์คิดว่าเหมือนกันหรือแตกต่างกันครับ
1: เหมือนกันเป็นส่วนใหญ่ครับ
0: เหมือนกันเป็นส่วนใหญ่เพราะอะไรคะ
1: เพราะว่าลักษณะของลำตัวของ4ลำตัวครับเป็นการสืบทอดจากรุ่นพ่อแม่สู่รุ่นลูกครับ
0: อย่างยกตัวอย่างได้ไหมอย่างเช่นในภาพนี้ค่ะ
1: ม้าลาย
0: ม้าลายเป็นยังไงคะม้าลายมีหลายตัวเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แล้วยกตัวอย่างหน่อยสิคะอะไรเหมือนกันบ้าง
1: สีของลำตัวครับลักษณะของลำตัวแล้วก็ลักษณะของลายครับ
0: นั่งลงค่ะเยี่ยมค่ะนะคะนั่นก็คือส่วนใหญ่แล้วก็จะเหมือนกันนะคะถ้าสัตว์ชนิดเดียวกันต่อไปค่ะสัตว์ต่างชนิดกันมีลักษณะส่วนใหญ่เหมือนหรือแตกต่างกันคะกลุ่มไหนตอบกลุ่มที่2ธนกรค่ะ
2: แตกต่าง
0: กันมีลักษณะส่วนใหญ่เหมือนหรือแตกต่างกันตอบว่าอะไรครับ
2: แตกต่างกันเช่นรูปร่างและสีของลำตัวไม่เหมือนกันครับ
0: ยกตัวอย่างได้ไหมเช่นอะไรสักหนึ่งอย่างค่ะสองภาพนี้ที่เห็นข้างหน้า
2: ปีกครับ
0: ม้าลายมีปีกไหม
2: ไม่มีครับ
0: แล้วไม่มีปีกแต่นกทำไมคะ
2: มีปีก
0: มีปีกนะคะนะคะม้าลายนะคะจะสีนะคะขาวสลับดำลวดลายเนาะนะคะมีขาที่ยาวแล้วนกก็คือมีปีกนะคะมีขนเป็นแผงนั่งลงค่ะต่อไปข้อที่3ลักษณะของลูกแตกต่างจากพ่อหรือแม่ได้หรือไม่เพราะเหตุใดพงศกรนะคะคิดว่าลักษณะของลูกแตกต่างจากพ่อหรือแม่ได้ไหมครับ
3: ได้ครับ
0: ได้อย่างไรครับ
3: ได้เพราะว่าลักษณะของลูกไม่จำเป็นจะต้องเหมือนกับพ่อและแม่เสมอไปครับ
0: แต่มีความคล้ายได้ไหมได้นะคะแต่เป็นการผสมกันระหว่างพ่อกับแม่ไหมคะ
3: เป็นครับ
0: ต้องเป็นการผสมกันของพ่อและแม่เนาะนะคะหรือพ่อแม่ก็คือมีการสืบพันธุ์แล้วก็จึงได้ลูกที่มีลักษณะใช่ไหมคะที่อาจจะแตกต่างไปจากพ่อกับแม่ก็ได้นะคะนั่งลงค่ะต่อไปข้อที่4รู้ได้อย่างไรคะว่าลักษณะใดเป็นลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์เราจะรู้ได้อย่างไรครับโฟร์ลองตอบซิรู้ได้ยังไงครับ
4: รู้ได้ว่าลักษณะของพ่อและแม่ที่ถ่ายทอดพันธุกรรมมาให้ลูกมีลักษณะที่กันหรือแตกต่างกัน
0: ค่ะ
4: เช่นสีขนสีตาและลักษณะลำตัว
0: เราจะรู้ได้เราต้องทำไมเราต้องทำยังไงเราต้อง
4: สังเกต
0: สังเกตแล้วทำไมคะนำมาทำอะไรกันเปรียบเทียบใช่ไหมจากกิจกรรมที่ผ่านมาเรามาเปรียบเทียบกันไหมกับพ่อกับแม่เปรียบเทียบไหมคะเปรียบเทียบถึงได้มาลักษณะต่างๆที่หนูนั้นตอบมานั่นเองนะคะนั่งลงค่ะเรียบร้อยนะคะปรบมือกับเพื่อนๆค่ะทั้ง4คนนะคะที่เป็นตัวแทนตอบนะนั่นคือกิจกรรมนะคะลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์นะคะมาค่ะถึงตรงช่วงสุดท้ายของเราแล้วนะคะแบบประเมินตนเองหน้าที่70วันนี้ทำอะไรไปบ้างนะคะวันนี้นักเรียนนะคะได้มีการเลือกและนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาสร้างคำอธิบายเกี่ยวกับลักษณะธรรมดุกรรมที่มีการถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูกของสัตว์ไหมคะเราได้อธิบายไหมได้นำอธิบายไหมคะอธิบายนะคะทำได้ดีไหมวันนี้ดีไหมมีการพูดคุยกับเพื่อนไหมเข้าใจหรือเปล่านะคะพอใช้หรือว่าปรับปรุงตรงนี้ประเมินตนเองค่ะเราประเมินตนเองเอาละถึงช่วงสุดท้ายแล้วสรุปกิจกรรมของลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์แล้วนะคะลักษณะต่างๆของสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตได้มาจากใครคะ
5: พ่อ
0: และแม่นะคะพ่อและแม่ซึ่งพ่อและแม่ต้องทำไมคะต้องมีการสืบพันธุ์นะคะสืบพันธุ์แล้วก็จะถ่ายทอดลักษณะต่างๆมายังลูกนั้นลักษณะของลูกจะเป็นอย่างไรคะเมื่อเทียบกับพ่อแม่
5: คล
0: ้ายมีอะไรบ้างนะมีมีลักษณะที่คล้ายกันอย่างไรคะเช่นมีทั้งเหมือนใช่ไหมเหมือนกันเหมือนใครเหมือนพ่อหรือเหมือนแม่เหมือนทั้งสองได้ไหม
5: ได
0: ้หรืออาจจะแตกต่างได้ไหมคะ
5: ได้
0: และลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ที่ถูกถ่ายทอดมาจากพ่อถึงพ่อแม่ถึงลูกมีอะไรบ้างคะยกตัวอย่างให้ครูฟังหน่อยซิเช่น
5: ล
0: ักษณะของเกล็ด ครีบลำตัวสีขนสีผิวหนังสีตาลักษณะปากใช่ไหมคะอ่ะนะอ่ะมาสรุปพร้อมๆกันค่ะอ่านพร้อมๆกันค่ะทั้งต้นทางและปลายทางค่ะ

0: คะต่อไปค่ะสิ่งที่เราเรียนรู้ต่อไปนะคะเรื่องเพราะเหตุใดแต่ละคนจึงมีลักษณะที่ปรากฏที่แตกต่างกันนะคะสิ่งต้องเตรียมในครั้งต่อไปก็คือใบงานเรื่องลักษณะพันธุกรรมของมนุษย์นะคะแล้วก็บัตรภาพครอบครัวค่ะนะคะซึ่งอยู่ในใบงานของนักเรียนนั่นเองนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอฝากนักเรียนไว้นะคะกลับไปเขียนให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็กลับไปทบทวนนะคะสำหรับวันนี้พบเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

านของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงที่เขาจะสามารถทานได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้ได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
0: พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่า

ไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

เมื่อเราตัดสินใจได้แล้วว่าเราจะเลือกชนิดพันธุ์อะไรมาเลี้ยงนะครับเพราะฉะนั้นจุดต่อไปก็คือเรื่องของการเลือกตัวที่มีสุขภาพแข็งแรงมาเลี้ยงซึ่งเราจะสามารถดูได้จากประการแรกคือถ้าเราสามารถเป็นไปได้เนี่ยไปดูที่ฟาร์มเลยนะครับว่าที่ฟาร์มนั้นเขามีการจัดการเป็นยังไงบ้างมีความสะอาดที่ดีไหมนะถ้ามีอาหารที่ถูกต้องไหมมีการจัดการพ่อแม่พันธุ์ที่ดีไหมนะครับถ้าเราไม่สามารถไปเลือกซื้อถึงฟาร์มได้นะครับก็สามารถพิจารณาได้จากที่ตัวของเขาเองนะครับแล้วก็ปัจจัยแวดล้อมที่ในกรงนะครับการที่จะดูสุขภาพนกที่แข็งแรงนั้นจุดแรกที่เราดูก็คือเรื่องของตาของเขานะครับตาของนกที่มีสุขภาพแข็งแรงควรจะตากลมโตนะครับใสนะครับเพราะถ้าเป็นนกป่วยเนี่ยตาเขาจะหรี่ปรือสักทีหนึ่งลักษณะทั่วไปเรื่องของขนนะครับขนนกที่มีสุขภาพแข็งแรงนั้นควรจะเป็นขนนกที่มีลักษณะของการเรียบมันเงาสวยงามนะครับเพราะว่านกที่แข็งแรงนั้นเขาจะแต่งตัวอยู่ตลอดเวลานะเขาเอาปากของเขาเนี่ยไปแตะที่ต่อมน้ำมันตรงโคนหางนะครับแล้วก็เอาน้ำมันนั้นมาทาตัวนะครับพร้อมกับเอาปากจัดขนให้เรียบร้อยนะครับมีลักษณะของขนที่เรียบร้อยมันเงางามตรงนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่บ่งชี้นะครับนกที่สมบูรณ์นั้นเขาจะมีหน้าอกที่ค่อนข้างเต็มนะครับมีขนตรงนี้ค่อนข้างเต็มถ้าอกหน้าอกแหลมลักษณะแบบนี้นะครับจะเป็นนกที่ผอมนะครับถ้านกที่อ้วนสมบูรณ์เนี่ยนะครับถ้าดูหน้าอกจะเห็นว่าหน้าอกเขาจะมีลักษณะเต็มสมบูรณ์อย่างนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับก็สามารถดูได้จากพฤติกรรมนะครับได้แก่การกินอาหารนะครับนกที่แข็งแรงสมบูรณ์นั้นภายใน5หรือ10นาทีที่เราเดินรอบๆกรงเขาเนี่ยเขาจะกินอาหารให้เราเห็นนะครับแล้วก็มีการกินอาหารที่สมบูรณ์นะครับมีการเคี้ยวนะครับงับเมล็ดพืชนะครับแล้วก็เอาคายเปลือกออกมาแล้วกินเนื้อในได้อย่างคล่องแคล่วนะครับเพราะถ้าเกิดนกมีปากที่บิดเบี้ยวผิดรูปไปเนี่ยเขาจะกินได้ไม่คล่องเหมือนกับนกที่มีปากสมบูรณ์นะครับอาจจะเป็นตัวนึงที่สามารถใช้ดูได้นะครับ

นอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของมูลนกนะครับถ้านกดูที่ถาดข้างใต้กรงเขานะครับเขาขับถ่ายมูลนะครับภายใน1หรือ2ชั่วโมงนกก็ต้องขับถ่ายมูลแล้วครับหรือถ้าเป็นนกที่อยู่ตามตลาดเราก็จะเห็นมูลนกที่เขาอยู่ในถาดมูลนกที่ดีนั้นจะมีลักษณะของมีเนื้อมูลนะครับก็คือเป็นอาจเป็นพืชผักผลไม้สีเขียวๆน้ำตาลที่เขากินมานะครับเป็นเนื้อเป็นปั้นเป็นก้อนสวยงามแล้วก็มีลักษณะของน้ำฉี่ที่ขาวๆอยู่รอบๆนะครับนั่นเป็นลักษณะของมูลนกที่ดีที่แข็งแรงแต่ว่านกที่ป่วยนะครับที่เป็นสีขาวเนี่ยอาจจะกลายเป็นสีเขียวนะครับโดยกลายเป็นสีเหลืองนะครับซึ่งเป็นลักษณะที่ไม่ดีบ่งชี้ว่ามีการเจ็บป่วยของเขาอยู่ข้างในนะครับหรือยิ่งถ้าเป็นเลือดปนออกมาเลยเนี่ยยิ่งบ่งชี้ว่านกตัวนั้นเจ็บป่วยแน่นอนนะครับเพราะนั้นนี่คือลักษณะรวมๆที่เราสามารถใช้บ่งชี้ได้ว่านกที่เราต้องการนั้นเป็นนกที่มีสุขภาพดีในเรื่องของอายุที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงนะครับถ้าเราสามารถเลี้ยงได้แค่คู่เดียวก็ควรจะเป็นคู่ที่กำลังเริ่มเข้าสู่วัยหนุ่มสาวของเขานะครับถ้าต้องการเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์อาจจะต้องจับคู่กันมาซื้อนกตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นนะครับเพราะว่าถ้าเราจับคู่กันมาตั้งแต่เขาเป็นเด็กเนี่ยจะทำให้ความมั่นใจในการได้คู่นั้นค่อนข้างดีกว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวเต็มที่แล้วแล้วก็มาจับคู่กันบางตัวอาจจะไม่ยอมรับกันก็ได้นะครับถ้าเราจะนำนกมาเลี้ยงเพื่อแสดงความสามารถพิเศษช่วงอายุที่เหมาะสมก็น่าจะได้แก่ช่วงที่เขายังเป็นเด็กนะครับซึ่งไม่ใช่เด็กขนาดลูกป้อนนะครับแต่เป็นเด็กที่มีขนเต็มแล้วนะครับกำลังเริ่มเป็นวัยรุ่นเนี่ยเป็นช่วงที่สมองเขากำลังเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ดีนะครับเป็นช่วงอายุที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงเพื่อวัตถุประสงค์นี้ครับเมื่อเราซื้อนกกลับมาที่บ้านแล้วนะครับเราอาจจะมั่นใจได้ระดับนึงว่านกตัวนั้นมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ถ้าเราต้องการความมั่นใจอีกขั้นนึงในเรื่องของสุขภาพนะครับอาจจะนำนกตัวนั้นไปพบสัตวแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพอย่างละเอียดนะครับเจาะเลือดตรวจสุขภาพนะครับหรือการให้ยาถ่ายพยาธิสำหรับผู้ที่ต้องการอยากจะทราบเพศของนกนะครับเพื่อขยายพันธุ์โดยเฉพาะนะครับการมาพบสัตวแพทย์นั้นสัตวแพทย์ก็จะสามารถเจาะเลือดนกนะครับแล้วก็ส่งห้องแลบเพื่อตรวจทาง DNA แล้วเราก็จะบอกได้ว่าตัวนั้นเป็นตัวผู้หรือว่าเป็นตัวเมียการเลือกชนิดนกที่เหมาะสมนำมาเลี้ยงและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเราไม่ได้สำคัญอยู่ที่ว่านกนั้นราคาแพงเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันสำคัญอยู่ที่ว่านกนั้นตรงกับความต้องการของเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดควรศึกษาธรรมชาติของเขาให้ดีก่อนนำมาเลี้ยงนะครับ

0: หมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านและนักเรียนทุกคนวันนี้พบกับรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูคณิตาหนุนานันหรือเด็กๆจะเรียกว่าครูแพรก็ได้ค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะวันนี้ไหนลองตอบเสียงดังๆให้คุณครูได้ยินหน่อยสิคะว่าวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ย
1: เพลงกล่อมเด็ก
2: เก่งมากค่ะวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องเพลงกล่อมเด็กเด็กๆคะไหนใครนะคะมีคุณย่าคุณยายที่บ้านบ้างลูกมีไหมมีเอามือลงค่ะเด็กๆปลายทางก็ด้วยนะคะยกมือด้วยนะคะเอาละค่ะเด็กๆ เคยได้ยินเพลงกล่อมเด็กไหมลูก
3: เคยค่ะ
2: ทำนองของเพลงกล่อมเด็กมันจะเป็นอย่างไรลูก
3: ช้า
2: ช้าใช่ไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าทำนองช้าช้าเวลาเราฟังแล้วมันจะทำให้เราทำไมคะเคลิ้มหลับไปด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆปลายทางและเด็กๆต้นทางนะคะทำร่วมกันค่ะนั่นก็คือกิจกรรมอ่านดูรู้ความค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะมีเพลงกล่อมเด็กนะคะให้เด็กๆนั้นได้ลองอ่านกันรวมถึงเด็กๆปลายทางด้วยนะคะเป็นเพลงง่ายๆค่ะที่นักเรียนเนี่ยเคยได้ยินกันมาแล้วถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆปลายทางรวมถึงเด็กๆต้นทางไหนลองอ่านพร้อมๆกันสิคะอ่านเป็นทำนองอ่านแบบร้อยแก้วก่อนนะลูกอ่านแบบธรรมดาก่อนนะคะอ่ะลองอ่านดู1 2 3
1: โยกเย็นเอ่ยน้ำท่วมเมฆกระต่ายลอยคอมาหามองกอดคอโยกเย็น
2: อ่ะคราวนี้เดี๋ยวเราจะใส่ทำนองกันเด็กๆปลายทางรู้จักทำนองไหมคะทำนองของเพลงนี้เราร้องกันว่าอย่างไรเอ่ยเด็กๆต้นทางหนูรู้จักทำนองของเพลงนี้ไหมลูกรู้ไหมคะหนูเคยร้องไหมคะเพลงนี้เคยได้ยินไหมลูก
3: เคยได
2: ้
3: ย
2: ินเคยได้ยินใช่ไหมคะอ่ะงั้นคุณครูขอฟังเสียงของเด็กๆนะคะลองร้องเพลงนี้เป็นทำนองให้คุณครูฟังหน่อยค่ะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆต้นทางรวมถึงเด็กๆปลายทางเดี๋ยวร้องเพลงกล่อมเด็กเพลงนี้ให้คุณครูฟังนะคะพร้อมนะคะ1 2 3

เด็กๆปลายทางก็เช่นเดียวกันนะคะได้ร้องแบบนี้หรือเปล่าเอ่ยเห็นไหมคะว่าทำนองของเพลงจะเป็นลักษณะช้าๆหนูก็นึกถึงเด็กๆนะลูกเด็กๆเวลาเขาร้องไห้ใช่ไหมคะเราก็จะกล่อมเนาะกล่อมเราก็จะโย

0: เราก็จะร้องแบบนี้ไปเรื่อยๆเป็นการกล่อมนะคะกล่อมไปเรื่อยๆนะคะเมื่อนักเรียนได้ฟังนะคะก็เด็กๆเมื่อเด็กๆได้ฟังนะคะก็จะสงบแล้วก็เริ่มเคลิ้มหลับนั่นเองค่ะเอาละค่ะและนี่เป็นตัวอย่างของเพลงกล่อมเด็กที่เด็กๆรู้จักกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะต่อไปจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้กันเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะนักเรียนจะต้องบอกลักษณะของเพลงกล่อมเด็กได้ค่ะ2นะคะนักเรียนจะต้องเขียนสรุปความรู้ข้อคิดและคุณค่าของเพลงกล่อมเด็กได้3นะคะนักเรียนเห็นคุณค่าของเพลงกล่อมเด็กค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรานะคะไปเรียนรู้กันเลยนะลูกด้วยกิจกรรมดูคิดพินิจความจะเป็นกิจกรรมอะไรนั้นเรามาดูกันเลยค่ะเด็กๆ เคยเห็นรูปนี้ไหมลูกรูปนี้เราในนี้มีอะไรอยู่เนี่ยในนี้มีเด็กอยู่ใช่ไหมคะที่บ้านใครมีของแบบนี้อยู่บ้างยกมือมีเยอะแยะเลยนะคะเอามือลงนะคะบางคนเขาก็เรียกว่าเปลนะคะหรือบางคนเขาก็เรียกว่าอู่นะคะอู่เป็นคำในสมัยก่อนนะคะที่เราใช้นะคะก็คืออ่ะในเนี้ยเขาเรียกว่าอู่นะลูกต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะเพลงกล่อมเด็กคืออะไรเพลงกล่อมเด็กนะคะคือเพลงที่แต่งขึ้นสำหรับเด็กโดยเฉพาะนะคะใช้ร้องเมื่อต้องการให้เด็กนอนหลับซึ่งเพลงกล่อมเด็กนั้นจะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะที่มีคุณค่าเด็กๆจำคุณค่าได้ไหมเอ่ยคุณค่ามีทั้งหมดกี่ด้านลูกคุณค่ามีทั้งหมดกี่ด้าน4ด้านมีคุณค่าทางด้านเนื้อหาคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์คุณค่าทางด้านสังคมและวัฒนธรรมส่วนสุดท้ายก็คือคุณค่าทางด้านการนำไปใช้นะคะการนำไปปรับใช้ในชีวิตนั่นเองเรามาต่อนะคะเพลงกล่อมเด็กจะเป็นเพลงที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะแต่ละภูมิภาคก็จะมีเพลงกล่อมเด็กที่แตกต่างกันออกไปนะคะซึ่งแต่ละเพลงเนี่ยก็จะแฝงข้อคิดคติสอนใจหรือว่าสะท้อนสภาพสังคมวัฒนธรรมค่านิยมความคิดความเชื่อของคนในแต่ละท้องถิ่นหรือในแต่ละยุคสมัยด้วยอย่างที่บอกนะคะเหมือนเพลงเด็กๆ เคยได้ยินเพลงจันเอ๋ยจันจ้ามั้ยลูก
1: เคยได้ย
0: ินจันเอ๋ยจันจ้าขอข้าวขอแกงใช่ไหมลูกนี่ก็เป็นเพลงอีกเพลงหนึ่งนะคะที่ใช้ในการกล่อมเด็กนะลูกให้จำไว้ว่าแต่ละภูมิภาคแต่ละพื้นที่แต่ละยุคสมัยเนี่ยมันจะมีเพลงกล่อมเด็กที่แตกต่างกันออกไปนะคะซึ่งเพลงกล่อมเด็กนั้นจะแฝงไปด้วยข้อคิดหรือความเชื่อนะคะของคนในยุคนั้นๆอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยลูกเพลงกล่อมเด็กนะคะสามารถพัฒนาเด็กในทักษะสามารถพัฒนาเด็กในด้านทักษะการสื่อสารชี้นำอารมณ์ควบคุมดูแลความสนใจของทารกที่ยังแยกแยะเองไม่ได้การปรับสภาพความตื่นตัวของทารกและการปรับพฤติกรรมเด็กๆ เคยเห็นไหมคะเวลาทารกเขาร้องไห้งอแงเราก็จะต้องอุ้มขึ้นมาแล้วเราก็จะกล่อมเมื่อเรากล่อมพฤติกรรมของทารกเป็นยังไงลูกจะทำไมคะสงบลงนะคะก็นี่ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการชี้นำอารมณ์นะคะการควบคุมอารมณ์การดึงความสนใจของเด็กเคยเห็นเด็กๆ เคยได้ยินไหมคะเวลาคนที่ท้องหรือว่าเมื่อเด็กเกิดมาหรือทารกเกิดมาเนี่ยคุณแม่มักจะเปิดเพลง เพลงที่เป็นลักษณะของการพัฒนานะคะทักษะนะคะต่างๆให้เด็กๆฟังเป็นเพลงที่เชิงผ่อนคลายนะคะก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ในยุคปัจจุบันมีการใช้เพราะว่าในปัจจุบันเรามีเทคโนโลยีแทรกเข้ามานะคะไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนเนี่ยไม่มีการเปิดเทปเปิด YouTube เปิดเพลงต่างๆให้เด็กๆเนี่ยได้ฟังถูกไหมคะเพราะว่าไม่มีอินเทอร์เน็ตถูกไหมลูกแต่ในปัจจุบันเนี่ยมีก็เลยมีการเข้าถึงที่หลากหลายมากขึ้นดังนั้นเพลงกล่อมเด็กเนี่ยนอกจากเราสามารถร้องได้เองแล้วเราก็สามารถเปิดหรือสืบค้นหาได้จากอินเทอร์เน็ตเพื่อพัฒนาการของเด็กทารกที่ดีขึ้นนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะข้อดีของเพลงกล่อมเด็กลูกข้อดีของเพลงกล่อมเด็กคืออะไรคือทำให้เด็กนั้นได้รับความรักนะคะความเอาใจใส่นะคะในขณะที่แม่เนี่ยกำลังกล่อมลูกถ้าเรากล่อมแบบไม่เอาใจใส่เด็กๆคิดว่าเด็กจะสงบไหมลูกเด็กๆคิดว่าจะสงบไหมไม่สงบอาจจะร้องงองแงกว่าเดิมก็ได้นะคะดังนั้นอย่างที่บอกค่ะเราเวลาเรากล่อมใช่ไหมคะเราจะค่อยๆประคองเราค่อยๆโอบอุ้มเด็กขึ้นมานะคะแล้วก็ให้ความใส่ใจให้ความสนใจกับเด็กทารกนะคะซึ่งเด็กทารกเนี่ย ก็จะซึมซับเกี่ยวกับความเอาใจใส่นะของแม่แล้วก็จะได้รับนะคะความรักของแม่ด้วยก็คือเด็กๆ เขาจะสัมผัสได้นั่นเองนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเพลงกล่อมเด็กนั้นยังให้ความเพลิดเพลินนะคะกับเพลงที่ร้องซ้ำไปซ้ำมาได้เรื่อยๆอย่างเช่นเพลงโยกเยกเมื่อสักครู่นี้เห็นไหมเราร้องซ้ำไปซ้ำมาได้เรื่อยๆเลยนะคะมันไม่มีจบนะคะก็คือจะจบได้ก็ต่อเมื่อทำไมคะเด็กทารกทำไมลูกหลับแล้วต่อไปและนี่นะคะคือตัวอย่างของเพลงกล่อมเด็กค่ะอย่างที่คุณครูได้กล่าวไว้นะคะว่าแต่ละภาคแต่ละพื้นที่นะคะจะมีเพลงกล่อมเด็กที่แตกต่างกันออกไปวันนี้เด็กๆปลายทางรวมถึงเด็กๆต้นทางจะได้เรียนรู้จากตัวอย่างที่คุณครูนำมาให้ค่ะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆจ๋าปรบมือ1ครั้งค่ะปรบมือ1ครั้งถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ

คะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะคะของภาคอื่นๆกันนะลูกเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างต่อไปเป็นของภาคกลางนะคะภาคกลางจะเป็นเพลงที่เรานะคะค่อนข้างที่จะคุ้นเคยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาชมกันเลยค่ะ

ค่ะเด็กๆหลายคนนะคะอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเนื้อร้องนะคะที่ตัวอย่างเนี่ยได้ร้องนะคะกับเนื้อเพลงที่คุณครูนำมาให้นั้นถึงไม่เหมือนกันอยากจะบอกเด็กๆอย่างนี้ค่ะเนื้อร้องนี้นะคะเป็นเนื้อร้องแบบเขาเรียกว่าเป็นเหมือนพื้นฐานนะลูกที่เราใช้ร้องกัน

เนี่ยมันจะเป็นพื้นฐานนะคะที่ภาคกลางนะคะใช้ในเพลงในการกล่อมเด็กแต่เด็กๆจำได้ไหมเอ่ยแต่ละภูมิภาคแต่ละท้องที่แต่ละท้องถิ่นก็จะมีการเปลี่ยนนะคะหรือเปลี่ยนคำเปลี่ยนทำนองเปลี่ยนเนื้อหานะคะให้เข้ากับพื้นที่ให้เข้ากับยุคหรือภูมิภาคของตนเองนะคะดังนั้นการที่เพลงนี้ร้องมานะคะที่ร้องนำมาเป็นตัวอย่างเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้ผิดแต่คุณครูเนี่ยให้เอามาที่คุณครูเนี่ยนำมาให้เด็กๆได้ฟังเนี่ยเพื่อจะเป็นการเปรียบเทียบว่าบางครั้งเนื้อเพลงที่ร้องอาจจะเป็นอย่างที่คุณครูนำมาให้แต่เมื่อเราอยู่ในภูมิภาคหรือพื้นที่ต่างๆนะคะอาจจะเป็นต่างจังหวัดหรือพื้นที่ใกล้เคียงก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนคำปรับเปลี่ยนเนื้อร้องบางคำออกไปนั่นเองนะคะซึ่งถือว่าไม่ผิดนะลูกเพราะว่าเพลงกล่อมเด็กเราใช้ในการกล่อมนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างถัดไปกันเลยนั่นก็คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองหรือภาคอีสานถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ

0: นี่ก็คือตัวอย่างนะคะของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานนั่นเองค่ะเด็กๆจะสังเกตได้ว่าทำนองนะคะทั้ง3ภาคเป็นอย่างไรลูกทำนองทั้ง3ภาคเป็นอย่างไรคะ
1: แตกต่าง
0: กันออกไปนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูเหลือภาคอะไรลูกเหลือภาคใต้เด็กๆสงสัยไหมนะภาคใต้จะมีทำนองอย่างไรนะเดี๋ยวเรานะคะไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะ
2: ไก่เถื่อนเฮ้

ันนี้ก็คือตัวอย่างเพลงกล่อมเด็กของภาคตายค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะทั้งหมด4ภาคแตกต่างกันไหมลูกแตกต่างกันเนื้อเพลงเป็นอย่างไรแตกต่างกันไหมแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะก็บอกแล้วนะคะขึ้นอยู่แต่ละยุคแต่ละสมัยหรือขึ้นอยู่กับภูมิภาคที่เรานะคะได้อาศัยอยู่นั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะมีเพลงกล่อมเด็กง่ายๆมาให้เด็กๆนะคะได้ร่วมทำกิจกรรมกันนะลูกนะนั่นก็คือเพลงอะไรนะเพลงค้างคาวนั่นเองค่ะเอาละค่ะและนี่ก็คือตัวอย่างเพลงกล่อมเด็กนะคะเพลงค้างคาวค่ะ

้วค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะของเพลงกล่อมเด็กที่คุณครูได้นำมาให้เด็กๆได้ฟังนะคะอย่างที่บอกเพลงกล่อมเด็กนะคะช่วยพัฒนาการของเด็กวัยทารกรวมถึงเพลงกล่อมเด็กเนี่ยจะทำให้เด็กนะคะรู้สึกนะคะถึงความรักความเอาใจใส่ของพ่อแม่ด้วยนะคะอ่ะคราวนี้มาถึงช่วงของนักเรียนแล้วค่ะนั่นก็คือช่วงกิจกรรมพัฒนาทักษะค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้คุณครูปลายทางแจกใบงานที่5นะคะหลังจากนั้นสังเกตการทำงานของนักเรียนค่ะให้คำแนะนำในการทำงานตรวจและประเมินใบงานที่5ค่ะส่วนนักเรียนนะคะให้นักเรียนทำใบงานที่5ค่ะเมื่อทำเสร็จแล้วนะคะให้ส่งที่คุณครูประจำวิชาค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะใบงานที่5นะคะจะอยู่ที่หน้า94นะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติเลยค่ะ

มดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วค่ะเด็กๆคะอย่าลืมนะคะเมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้วส่งที่คุณครูประจำวิชาด้วยนะคะเอาละค่ะคุณครูมีตัวอย่างเฉลยนะคะใบงานที่5มาให้เด็กๆนั้นได้ดูกันค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ

0: เอาละค่ะและนี่ก็คือตัวอย่างนะคะของกิจกรรมที่เราได้ทำกันไปนะคะมาถึงช่วงคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้ค่ะเด็กๆจ๊ะปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งเอามือจับหัวเอามือจับไหล่เอามือจับเอวเอามือจับจมูกเอามือจับปากเอามือจับคิ้วเอามือลงให้เด็กๆนะคะมองมันที่หน้าจอนะลูกนะเดี๋ยววันนี้นะคะคำถามสรุปบทเรียนคุณครูมีคำถามมาถามเด็กๆปลายทางรวมถึงเด็กๆต้นทางดังนี้ค่ะนักเรียนคิดว่าเพลงกล่อมเด็กเป็นสิ่งที่ควรอนุรักษ์ไว้หรือไม่เพราะเหตุใดมีใครอยากตอบบ้างเอ่ยมีใครอยากตอบบ้างคะมีนะคะเชิญค่ะ
1: เราควรจะอนุรักษ์ไว้เพราะว่าเป็นวัฒนธรรมไทยมาอย่างยาวนานครับ
0: เก่งมากค่ะนั่งลงได้ลูกไหนมีใครอยากตอบคุณครูอีกคะหนูคิดว่าเราควรที่จะอนุรักษ์วัฒนธรรมนี้ไว้ไหมคะหนูคิดว่าเราควรที่จะอนุรักษ์เพลงกล่อมเด็กนี้ไว้ไหมลูก
2: ควรครับ
0: หนูคิดว่าทำไมถึงควรนะลูกทำไมเราควรที่จะอนุรักษ์ไว้คิดว่าเพราะอะไรเพราะว่าเหมือนอย่างที่เพื่อนบอกเลยเป็นอะไรนะลูก
3: เป็นเพลงที่
0: เป็นเพลงของแต่ละภูมิภาคใช่ไหมคะที่ทำไมคะหาได้ยากหาฟังได้ยากดังนั้นเราควรที่จะ
2: อนุรักษ์ไว้ครับ
0: เราควรที่จะอนุรักษ์ไว้เก่งมากค่ะเอาละค่ะและนี่นะคะก็คือคำตอบของเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางละคะตอบว่าอย่างไรกันบ้างเอ่ยเพลงกล่อมเด็กเราควรที่จะอนุรักษ์ไว้หรือไม่เพราะเหตุใดให้เด็กๆนะคะลองแสดงความคิดเห็นกับคุณครูปลายทางดูนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาดูบทเรียนครั้งถัดไปค่ะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องเพลงร้องเล่นของเด็กไทยสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมมีดังนี้ค่ะ 1. ใบความรู้ที่6เรื่องเพลงร้องเล่นของเด็กไทย 2. ใบงานที่6เรื่องเพลงร้องเล่นของเด็กไทยค่ะซึ่งคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะเอาละค่ะหลังจากเด็กๆนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเพลงกล่อมเด็กไปแล้วนะคะก็อยากให้เด็กๆนะคะอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมเหล่านี้ไว้นะคะไว้คงอยู่สืบไปสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
4: น
0: ัก
4: เร
0: ีย
4: นท
0: ั้
4: งหมดท
0: ำ
4: ความเคารพ
5: ขอ

0: เซฟตี้คิสตอนความปลอดภัยภายในบ้านสารเคมี
1: อ้าวนี่ลูกมาทำผมทรงอะไรมาเนี่ยหุยก็หนูอะค่ะอยากย้อมผมอะค่ะแม่ไม่ได้นะแม่ไม่ให้ย้อมนะ
2: ตอนนี้ลูกอายุ13ลูกต้องอายุ14ก่อน
1: มานั่งกินขนมกัน
2: โอเคค่ะแม
1: ่หิวน้ำ
2: จังเลยกินน้ำดีกว่า
1: ช้อนก่อนค่ะแม่ค่ะ
2: ผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาฟอก

0: ก่อนนะอันหนึ่งอันสองต่อไปเอาอันไหนดี
1: ต่อไปอันนี้เลยจ้า
0: ใส่ลูก
1: ว้าวสีสวยอยากให้ฉันเทไว้สิ
0: สะอาดด้วยแหละ
1: พอแล้ว
0: สะอาดแน่เลยเอา
1: ไปแบบผ้านุ่ม
0: ฉัน
2: ปรับผ้านุ่มผงซักฟอกไหนล้างให้สะอาดสิล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหมือแดงมากเลยค่ะเดี๋ยวซับผ้าก่อนนะลูกนะอ่ะมานี่เดี๋ยวแม่จะสอนให้หนูเห็นน้ำยาเหล่านี้ไหมคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาถูพื้นน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาฟอกขาวอะไรพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสารเคมีอันตรายค่ะถ้าหนูไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันคือน้ำยาอะไรหนูห้ามเอามาใช้เองโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมคะลูกแล้วก็ห้ามกินด้วยนะคะไม่งั้นมันจะอันตรายอันตรายอาจจะตายได้เลยนะคะเข้าใจไหมลูก
3: เข
2: ้
3: าใจ
2: นะว่าแต่น้ำยาพวกนี้นี่มาอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ยน่าจะเป็นพ่อแน่เลยเนี่ยเอามาใช้แล้วไม่เก็บให้เรียบร้อยดูสิเด็กๆเลยต้องเอามาเล่นด้วยเลยเนี่ยเดี๋ยวแม่ไปจัดการพ่อซะหน่อยแล้วเนี่ยไปค่ะอย่ามาเล่นอีกนะ

0: บการผจญภัยตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: วันนี้เสนอตอนอบอบสวัสดีจ้าเด็กๆขอต้อนรับเข้าสู่เช้าวันใหม่อันแสนสดใสดูสิจ้าพระอาทิตย์กำลังส่องแสงระยิบระยับเลยอะเอ๊ะทำไมพระอาทิตย์ถึงได้มีขนด้วยล่ะเนี่ยอ้าวพระอาทิตย์บินไปไหนมาไหนได้ด้วยเหรอจ๊ะเอ๊ดูท่าว่านี่จะไม่ใช่พระอาทิตย์ซะแล้วละมั้งอ๋อนึกว่าใครที่ไหนที่แท้ก็ฟาฟานี่เองยังร่าเริงเหมือนเคยเลยนะฟาฟาอ้าวเด็กๆจ๊ะมาทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่กันหน่อยสิจ๊ะฟาฟาจ้าสวัสดีครับฟาฟาครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับทักทายแบบนี้น่ารักมากเลยจ้าฟาฟาว่าแต่ว่าฟาฟาจะไปไหนเอ่ย
2: ไปเที่ยว

0: ลืมไปว่าฟาฟามีพลังพิเศษสามารถเก็บเสียงได้นานว่าแต่ว่าฟาฟารู้หรือยังว่ามันคือตัวอะไร
1: ไม่รู้เลยครับ
0: อ้าวยังไม่รู้หรอกเหรอจ๊ะจะทำยังไงดีล่ะเนี่ย
1: ต้องถามเพื่อน
0: จริงด้วยถ้าเราไม่รู้อะไรเราก็ต้องไปถามเอาจากคนอื่นเนี่ยแหละว่าแต่ว่าฟาฟาจะไปถามใครล่ะเนี่ย
1: แคทโต
0: ้นี่คือแคทโต้เพื่อนของฟาฟาเองหลับส

0: อ๋อไปถามแรปโบ้แรปบี้สิ
1: ฮ่าด้วยขอบใจจ้าสวัสดีฟ้าฟ้านี่แรปโบ้แล้วนี่ก็แรปบี้นี่นี่นี่ตัวอะไรเอ่ยอ๊อบอ๊อบอ๊อบ
0: ตั๊กแตน
1: โอ้ไม่ใช่หรอกจ้าแรปโบ้ถึงมันจะชอบกระโดดเหมือนกับพวกเธอแต่มันก็ไม่ใช่ตั๊กแตนหรอกนะจ๊ะจริงว่าลองไปถามลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ดูสิจริงด้วยขอบใจจ้าอ้าวสวัสดีฟ้าฟ้า
2: สวัสดีจ้ะ
1: และนี่ก็คือลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ค่ะนี่ตัวอะไรเหรอครับอ๊อบอ๊อบเสียงคุ้นๆแฮะกบใช่ไหมจ๊ะ
2: ตัวสีเขียวกระโดดบนบกก็ได้และว่ายน้ำก็เป็น
1: เย้กบกบกระโดดกบกระโดดร้องอ๊อบอ๊อบดีใจด้วยนะฟ้าฟ้าหนูก็จำไว้นะจ๊ะเวลาหนูเกิดสงสัยหรือไม่เข้าใจอะไรลองเข้าไปถามผู้ใหญ่ดูสิจ๊ะบางทีอาจจะได้คำตอบอะไรดีๆก็ได้นะวันนี้เวลาหมดแล้วเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลที่น่ารักทุกๆคนครับและสวัสดีคุณครูโรงเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนเช่นกันครับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5กับคุณครูพงศธรรอดจินดาครับในระดับชั้นเรียนนะครับที่นักเรียนเคยได้ผ่านมานั้นนักเรียนก็อาจจะได้เรียนในเรื่องของการหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม10เต็ม100เต็มพันต่างๆนะครับที่นักเรียนได้เรียนมานักเรียนก็คงจะทำได้แล้วนะครับแต่ในชั่วโมงนี้ในระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5เราจำเป็นที่จะต้องเรียนในเรื่องของทศนิยมดังนั้นหนึ่งในเรื่องที่เราจะต้องเรียนนะครับก็คือการหาค่าประมาณนั่นเองในชั่วโมงแรกนี้เดี๋ยวเราจะหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหน่วยกันก่อนเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะมีวิธีการสังเกตอย่างไรนะครับสังเกตที่หลักใดนั่นเองซึ่งในเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับอย่างที่ครูได้บอกไปอยู่ในเรื่องของการหาค่าประมาณของทศนิยมเป็นจำนวนเต็มหน่วยนั่นเองครับก่อนอื่นครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาทบทวนในเรื่องของการหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม10กันก่อนนักเรียนจำได้ไหมครับการหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม10มีวิธีการสังเกตอย่างไรจำได้ไหมเอ่ย
1: จำได
0: ้ใช่ไหมครับถามนักเรียนก่อนว่าถ้าจะต้องหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม10เนี่ยขั้นแรกนักเรียนมีวิธีการพิจารณาอย่างไรครับ
1: ส
0: ัง
1: เกต
0: สังเกตใช่ไหมครับสังเกตก่อนว่าจำนวนนั้นเนี่ยอยู่ระหว่างจำนวนเต็ม10ใดอย่างเช่น21ก็จะอยู่ระหว่าง20กับอะไรครับอยู่ระหว่าง20กับ30หลังจากนั้นให้นักเรียนสังเกตที่หลักอะไรครับหลักหน่วยยังจำได้ไหมครับยังจำได้นะครับถ้าให้หาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม10เนี่ยนักเรียนจะต้องสังเกตเลขโดดในหลักหน่วยถ้าเลขโดดในหลักหน่วยนะครับเป็นตัวเลขอะไรครับ0 1 2 3 4ให้ประมาณค่าไปทางให้ประมาณค่าเป็นอะไรครับเป็นค่าที่น้อยใช่ไหมครับก็คือสมมุติให้หาค่าประมาณของ21นะครับประมาณเป็นจำนวนเต็ม10นักเรียนก็สังเกตที่หลักหน่วยหลักหน่วยเป็นเลข1เลข1นี้นะครับถ้าอยู่ใน0 1 2 3 4จะประมาณเป็นค่าน้อยก็คือประมาณเป็น20ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็น5 6 7 8 9เราจะประมาณไปที่ค่ามากกว่านั่นเองก็คือประมาณไปเป็น30อะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจำนวนที่ครูยกมานะครับให้นักเรียนสังเกตคือจำนวนใดหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม10ถามก่อนว่า123อยู่ระหว่างจำนวนเต็ม10ใดนักเรียนตอบได้ไหมครับจำอยู่ระหว่างจำนวนเต็ม10ใดครับ120
1: กับ
0: 130นั่นเอง123ก็คือ120กว่าใช่ไหมครับอยู่ระหว่าง120กับ130ให้นักเรียนสังเกตต่อนี่นะครับถ้าเอามาเขียนบนเส้นจำนวนก็จะได้เป็นแบบนี้เลยนะครับที่ครูเขียนให้นักเรียนได้สังเกตดูถามนักเรียนตอบว่าจำนวนที่อยู่กึ่งกลางระหว่าง120กับ130คือจำนวนใด
1: 125
0: ก็ต้องอยู่ตรงกลางเลยใช่ไหมครับเป็น125นั่นเองนี่นะครับอยู่ตรงนี้125ต่อไปครับถามนักเรียนต่อว่าแล้วค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม10ของ123นักเรียนคิดว่าเป็นจำนวนใดครับ
1: 120
0: ใช่ไหมครับนักเรียนส่วนใหญ่ตอบ120เดี๋ยวเรามาดูกัน123ถ้าเรามาเขียนบนเส้นจำนวนจะอยู่บริเวณใดครับนักเรียนช่วยชี้ให้ครูดูหน่อยตรงไหนเอ่ย
1: นับจาก120
0: อยู่ประมาณนี้ถูกไหมอยู่ตรงนี้นี่ตรงนี้ก็จะเป็น121 122 123จะอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับ123ถามนักเรียนว่า

0: 123เนี่ยอยู่ใกล้120หรือว่าอยู่ใกล้130อยู่ใกล้จำนวนใดมากกว่ากัน
1: 120. อ
0: ยู่ใกล้120มากกว่าดังนั้นค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม10ของ123ก็คือ120นะครับเพราะเหตุใดก็คือ123อยู่ใกล้120มากกว่า130นั่นเองตอนนี้นักเรียนลองสังเกตที่หลักอะไรครับถ้าหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม10ให้สังเกตที่หลักหน่วยเป็นตัวเลขอะไรนะครับ
1: 3
0: ถ้าเป็น0 1 2 3 4เราจะประมาณไปค่าที่น้อยกว่าใช่ไหมครับดังนั้นก็จะประมาณเป็น120เห็นไหมครับต่อไปถามนักเรียนต่อว่า127นักเรียนคิดว่าอยู่ระหว่างจำนวนเต็ม10ใดครับก็ต้อง120กับ130ก็คือ127ก็คือ120กว่าๆถูกต้องไหมครับอยู่ระหว่างจำนวนเต็ม10ก็คือ120กับ130แล้วถามนักเรียนว่าค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม10ของ127คือจำนวนใดนักเรียนคิดว่าจำนวนใดครับน่าจะเป็นจำนวนใดเอ่ย
1: 130
0: ถ้านักเรียนลองเขียน127บนเส้นจำนวนจากตรงนี้นะครับ127จะอยู่บริเวณใดครับตรงนี้ไหมตรงนี้ไหมใช่ไหมครับอันนี้เป็น125ต่อไป126ต่อไป127 128 129แล้วก็130แสดงว่า127จะอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับแล้วถามเรียนว่า127นะครับอยู่ใกล้120กับ130อยู่ใกล้จำนวนใดมากกว่ากันครับ
1: 130อ
0: ยู่ใกล้130มากกว่าดังนั้นค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม10ของ127ก็คือ130เพราะเหตุใดเพราะอะไรครับ127อยู่ใกล้130มากกว่า120นั่นเองนักเรียนก็มาสังเกตต่ออย่างที่คุณครูบอกไปหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม10สังเกตที่หลักอะไรครับหลักหน่วยที่เราเคยได้เรียนมาถ้าเป็น5 6 7 8 9แบบนี้เราจะเป็นไงครับประมาณไปทางค่าที่มากนะหรือใครเคยได้ยินคําว่าปัดขึ้นปัดลงมั้ย
1: เคยครับ
0: มีมั้ยครับเคยอยู่นะครับเนี่ยแหละปัดขึ้นก็คือประมาณไปทางค่ามากปัดลงก็คือประมาณไปทางค่าน้อยนั่นเองทีนี้แล้วนักเรียนบางคนนะครับก็สงสัยเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูคนที่ส่วนใหญ่นะครับคิดว่าเอ๊ะแล้วจำนวนนี้จะประมาณไปทางค่าไหนเดี๋ยวเรามาดูคำถามนี้กันก่อนถามเมื่อเรียนว่าจำนวนที่อยู่กึ่งกลางระหว่าง120กับ130คือจำนวนใดนักเรียนตอบได้ไหมครับ
1: ตอบได้
0: คือจำนวนใดครับ
1: 125
0: นี่นะครับก็คือ125แล้วถ้าถามนักเรียนว่าแล้วค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม10ของ125คือจำนวนใด
1: 130
0: นักเรียนบอกได้ไหมครับตอบได้เราเคยเรียนมาแล้วถูกต้องไหมครับเคยเรียนมาแล้วเขาบอกว่าค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม10ของ125คือ130ทำไมจึงเป็น130นี่นะครับเพราะเหตุใดเขาบอกว่าเป็นข้อตกลงของนักคณิตศาสตร์นะครับว่าถ้าอยู่ระหว่าง2จำนวนเท่ากันเนี่ยให้ประมาณเป็นจำนวนที่มากกว่าดังนั้น125เนี่ยเราไม่สามารถบอกได้ว่าเอ๊ะมันจะอยู่ใกล้120หรือว่าอยู่ใกล้130อยู่ใกล้จำนวนไหนมากกว่ากันถูกต้องไหมครับแต่เขาบอกว่ามันเป็นข้อตกลงนะว่าถ้ามันอยู่แบบระยะห่างเท่ากันแบบนี้นะครับให้ประมาณไปทางค่าที่มากกว่านั่นเองดังนั้น125จึงประมาณเป็น130ประมาณเป็นจำนวนเต็ม10นะครับอย่างที่ได้บอกไปถ้านักเรียนลองสังเกตที่หลักอะไรครับหลักหน่วย5 6 7 8 9จะประมาณไปทางค่าที่มากนั่นเองทีนี้ในจุดประสงค์เราในวันนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้ครูได้ทบทวนกันไปกับในเรื่องของการหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม10แต่ในวันนี้เรื่องที่เราเรียนจะเป็นการหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มอะไรครับ
1: เต็มหน่วย
0: เต็มหน่วยดังนั้นมันก็จะต้องมีในเรื่องของหลักส่วน10เนี่ยเข้ามาใช่ไหมครับในการพิจารณา

0: ในวันนี้เนี่ยนักเรียนก็จะต้องบอกค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหน่วยของทศนิยมพร้อมทั้งให้เหตุผลในการสนับสนุนแนวคิดของตนเองได้นั่นเองครับโดยเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนกันนะครับในเรื่องของการหาค่าประมาณของทศนิยมเป็นจำนวนเต็มหน่วยนักเรียนครับการหาค่าประมาณของ 2.4 เป็นจำนวนเต็มหน่วยกันก่อนเดี๋ยวเรามาเริ่มจาก 2.4 นะครับถามนักเรียนว่า2ในที่นี้เป็นหลักอะไรครับ
1: เป็นหลักหน่วย
0: 2เป็นหลักหน่วยแล้วถามว่า4เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นหลักอะไรครับทศนิยมตำแหน่งที่1ใช่ไหมครับเรามีชื่อเรียกเราจะเรียกว่าเป็นหลักส่วน10ให้นักเรียนจำนะครับถ้าตัวเลขโดดนะครับที่อยู่บริเวณที่เป็นทศนิยมตำแหน่งที่1เราจะเรียกว่าเป็นหลักส่วน10ตำแหน่งที่2จะเรียกว่าเป็นหลักส่วนอะไรครับ
1: ส่วน100
0: หลักส่วน100ตำแหน่งที่3จะเรียกว่าเป็นหลักส่วนหลักส่วนพันหลังจากนี้ให้เราจำไว้เลยนะครับว่าเรามีวิธีการเรียกแบบนี้ดังนั้นฐานมึงเรียนว่าเอ๊ะถ้าสมมุติว่าเราไม่มีความรู้อะไรเลยแต่ว่ามีความรู้ในเรื่องของการหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม10ถ้าการหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม10เราสังเกตที่หลักอะไรนะครับ
1: ห
0: ลักหน่วยแล้วนักเรียนคิดว่าถ้าหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหน่วยนักเรียนจะสังเกตที่หลักอะไร
1: หลักส่วน10
0: ก่อนเก่งมากครับเราจะสังเกตที่หลักส่วน10แต่มีวิธีการสังเกตอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาเรียนในชั่วโมงนี้กันนั่นเองนะครับก่อนอื่นให้นักเรียนพิจารณาเส้นจำนวนแสดง 2.4 ก่อน 2.4 นี้นะครับอยู่ระหว่างจำนวนเต็มหน่วยใดถามนักเรียน 2.4 ก็คือ2กว่าอยู่ระหว่างจำนวนเต็มหน่วยใดครับ2กับเก่งมากครับ2กับ3 2จริงๆก็คือ 2.0 ถูกต้องไหมครับเพราะว่าจำนวนนับเนี่ยสามารถเขียนในรูปของทศนิยมได้อย่าง2ก็เขียนเป็น 2.0 3ก็เขียนเป็น 3.0 นะครับต่อไป 2.0 ก็จะไล่ไปเป็น 2.1 2.2 2.3 ตรงกลางคือ2จุดอะไรครับ 2.5 แล้วก็ไปเรื่อยๆ 2.6 2.7 จนไปถึง3อันนี้คือแสดงเส้นจำนวนตั้งแต่2จนไปถึง3ตรงนี้นักเรียนเข้าใจไหมครับ
1: เข้า
0: ใจนะครับต่อไปถามนักเรียนว่า 2.4 อยู่ระหว่างจำนวนเต็มหน่วยใดอย่างที่ถามไปเมื่อสักครู่นี้2และ3อยู่ระหว่าง2กับ3นะครับ2กับ3ต่อไปครับ 2.4 อยู่ตรงไหนนี่นะครับอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันถามนักเรียนว่าจำนวนที่อยู่กึ่งกลางระหว่าง2กับ3คือจำนวนใด
1: 2.5
0: ก็คือบริเวณนี้ถูกต้องไหมครับ 2.5 ทีนี้ถามนักเรียนต่อว่าค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหน่วยของ 2.4 นะครับ 2.4 อยู่ตรงนี้นักเรียนคิดว่าค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหน่วยของ 2.4 คือจำนวนใดนั่นคิดว่าคือจำนวนใดครับ
1: 2
0: คือ2นั่นเองเห็นไหมครับทำไมจึงเป็น2นักเรียนตอบคุณครูได้ไหม
1: ตอบได
0: ้เพราะอะไรครับ
1: เพราะว่าใกล้2มาก
0: เพราะ 2.4 เนี่ยอยู่ใกล้อะไรครับ
1: 2. อ
0: ยู่ใกล้2มากกว่าอยู่ใกล้3นั่นเองเห็นไหมครับเราก็มาสังเกตว่าอยู่ใกล้2ดังนั้นนะครับค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหน่วยของ 2.4 ก็คือ2นั่นเองลองสังเกตนิดนึงนี่เวลาให้หาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหน่วยลองมาสังเกตที่อะไรครับหลักส่วนอะไรครับ
1: หล
0: ักส่วน10ถ้าเป็น0 1 2 3 4ลองสังเกตนะครับจะประมาณเป็นค่าที่เป็นไงครับที่น้อยแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างต่อไปตัวอย่างต่อไปนี้ถามนักเรียนว่า 2.7 อยู่ระหว่างจำนวนเต็มหน่วยใดตอบได้ไหมครับ 2.7 อยู่ระหว่างจำนวนเต็มหน่วยใดครับ
1: 2.3
0: เก่งมากก็จะอยู่ระหว่าง2กับ3 2.7 ก็คือ2กว่าๆถูกต้องไหมอยู่ระหว่าง2กับ3ทีนี้ถามนัก

0: เรียนนะครับถ้าเรามาเขียนแสดงบนเส้นจำนวนก็อย่างเหมือนกับตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับถามนักเรียนว่า 2.7 เนี่ยอยู่ใกล้จำนวนเต็มหน่วยใด
1: 3
0: อยู่ใกล้3ใช่ไหมครับ2กับ3เนี่ยจะอยู่ใกล้3มากกว่านี่นะครับ 2.7 จะอยู่บริเวณนี้ดังนั้นถ้าถามนักเรียนว่าแล้วค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหน่วยของ 2.7 ก็จะต้อง

0: หน่วยนักเรียนคิดว่าน่าจะประมาณเป็นจำนวนใดครับ
1: 3
0: น่าจะต้องประมาณเป็น3เพราะว่า 2.5 เนี่ยนะครับระยะห่างของ 2.5 กับ2กับ 2.5 กับ3เนี่ยเป็นระยะห่างที่เป็นไงครับเท่ากันนักเรียนคิดว่าจากที่เราได้ทบทวนกันไปในเรื่องของการหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม10ถ้าระยะเท่ากันแบบนี้เราจะประมาณไปค่าที่เป็นไงครับมากกว่าดังนั้น 2.5 เนี่ยอยู่กึ่งกลางระหว่าง2กับ3ซึ่งเป็นข้อตกลงของนักคณิตศาสตร์เหมือนเดิมนะครับว่าให้ประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มหน่วยที่มากกว่าดังนั้น 2.5 เนี่ยจะต้องประมาณเป็นอะไรครับประมาณเป็นจำนวนเต็มหน่วยก็คือประมาณเป็น3นั่นเองนี่นะครับดังนั้นค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหน่วยของ 2.5 คือ3นักเรียนก็มาสังเกตต่อหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหน่วยสังเกตที่หลักส่วน10ถ้าเป็น5 6 7 8 9เราประมาณไปค่าที่เป็นไงเลยครับมากกว่าได้เลยพอจะเข้าใจไหมครับเข้าใจทีนี้เดี๋ยวเรามาดูต่อว่าถ้าสมมติว่าเป็นทศนิยม2ตำแหน่งแต่อยากหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหน่วยเราจะสังเกตที่หลักอะไรลองถามก่อนนักเรียนถามนักเรียนก่อนเลยว่านักเรียนคิดว่าถ้าให้หาค่าประมาณของ 3.42 เป็นจำนวนเต็มหน่วยนักเรียนคิดว่าคุณครูจะสังเกตที่หลักอะไรครับ
1: หลักส่วน
0: 10ก็ต้องสังเกตที่หลักส่วน10เหมือนเดิมเหมือนกับว่าหลักส่วน100เนี้ยเราต้องพิจารณามั้ยครับ
1: ไม
0: ่ต้องเลยเพราะว่าเราถ้าหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหน่วยเราก็สังเกตแค่หลักส่วน10เลยหลักอื่นเราไม่ต้องพิจารณาเข้าใจไหมครับแต่ถ้าสมมติว่าให้หาค่าเป็นทศนิยม1ตำแหน่งหาค่าประมาณนะครับเป็นทศนิยม1ตำแหน่งซึ่งจะเป็นเรื่องที่เราอาจจะได้เรียนในอนาคตเนี่ยนักเรียนค่อยมาสังเกตที่หลักอะไรครับหลักส่วนร้อยอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาที่เราจะเรียนในชั่วโมงต่อไปนั่นเองนะครับแต่เรามาดูที่ข้อนี้กันก่อนหาค่าประมาณของ 3.42 เป็นจำนวนเต็มหน่วยเดี๋ยวครูจะเขียนให้นักเรียนดูนะครับบนเส้นจำนวนนี่ก็ 3.42 อยู่ระหว่างจำนวนเต็มหน่วยใดนักเรียนตอบได้ไหมครับ
1: ตอบได้อ
0: ยู่ระหว่าง3กับ4ทีนี้พอครูมาเขียนบนเส้นจำนวนนะครับก็เป็น 3.00 3.10 จนไปถึง 4.00 ตรงนี้นักเรียนเข้าใจไหมครับเข้าใจบริเวณที่อยู่กึ่งกลางระหว่าง3กับ4ก็ต้องเป็นอะไรครับ 3.5 หรือว่า 3.50 นั่นเองนี่นะครับ 3.42 อยู่ระหว่างจำนวนเต็มหน่วยใดก็คือ3กับ4ต่อไปครับแล้ว 3.42 อยู่ใกล้จำนวนเต็มหน่วยใด 3.42 นี่อยู่ประมาณไหนครับนักเรียนเกณฑ์น่าจะต้องอยู่ระหว่างนี้ 3.40 กับ3จุดอะไรครับกับ 3.50 แต่ว่าจะไม่ถึงครึ่งใช่ไหมครับคุณครูกะไว้ก็น่าจะประมาณนี้นี่เห็นไหมครับคุณครูกะไว้น่าจะอยู่ประมาณนี้คือ 3.42 อยู่ใกล้จำนวนเต็มหน่วยใดนักเรียนตอบได้ไหมครับ
1: ตอบได้ค่ะอ
0: ยู่ใกล้จำนวนเต็มหน่วยใดเอ่ย
1: 3
0: อยู่ใกล้จำนวนเต็มหน่วยก็คืออยู่ใกล้3นั่นเองนี่นะครับดังนั้นถ้าถามนักเรียนว่าค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหน่วยของ 3.42 นักเรียนก็ต้องตอบได้ก็คือ3นะครับพอจะได้ไหมครับพอจะได้แล้วเราสังเกตที่ตรงไหนนักเรียนสังเกตที่หลักส่วนร้อยไหม
1: สังเกต
0: ที่หลักส่วนร้อยไหม
1: ไม่ต้อง
0: เราสังเกตแค่หลักส่วน10แค่นั้นเองนะครับต่อไปครับหาค่าประมาณของ 3.62 เป็นจำนวนเต็มหน่วยถ้านักเรียนได้เรียนมาจากหลายๆตัวอย่างนี้นักเรียนคิดว่าค่าประมาณของ 3.62 เป็นจำนวนเต็มหน่วยนักเรียนคิดว่าคือจำนวนใดครับคือตอบดังๆครับ
1: 4
0: ทำไมจึงเป็น4
1: เพราะว่าที่หลักส่วน
0: 10เก่งมากเพราะนักเรียนบอกว่าถ้าให้หาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหน่วยนักเรียนจะดูที่หลักส่วน10ใช่ไหมครับหลักส่วน10ถ้าเป็น0 1 2 3 4ก็ประมาณเป็นค่าน้อยถ้าเป็น5 6 7 8 9นักเรียนก็ประมาณไปที่ค่า ประมาณไปที่ค่ามากใช่ไหมครับแต่ก่อนอื่นนักเรียนก็จะต้องมา

0: ดูก่อนว่า 3.62 เนี่ยอยู่ระหว่างจำนวนเต็มหน่วยใดอยู่ระหว่างจำนวนเต็มหน่วยใดครับ3กับ4นั่นเองเห็นไหมครับมีวิธีการสังเกตง่ายแบบนี้เลยนะต่อไปครับอย่างที่ได้บอกไปอันนี้จะแสดงเส้นจำนวนนะครับตั้งแต่3จนไปถึง4จุดกึ่งกลางค่าที่อยู่กึ่งกลางนะครับระหว่าง3กับ4ก็คือ 3.5 นั่นเองต่อไปครับถามว่า 3.62 อยู่ใกล้จำนวนเต็มหน่วยใดเราก็ต้องมาดูก่อนว่า 3.62 เนี่ยอยู่ตรงไหนบนเส้นจำนวนใช่ไหมครับอยู่ตรงไหนครับช่วยชี้ให้ดูหน่อย
1: ตรงใกล้ๆ 3.60
0: อยู่ใกล้ๆ 3.60 เอ๊คุณครูนักเรียนตอบคุณครูไม่ชัดเลยจะให้นักเรียนออกมาชี้ได้ไหมขอตัวแทน1คนอ่ะเป็นสรวิทย์ก็ได้นะครับกลุ่มที่3ออกมาชี้ครูหน่อยว่า 3.62 นี่น่าจะอยู่บริเวณใดบนเส้นจำนวนอยู่ตรงไหนประมาณนี้ลากได้เลยนี่อ่ะเพื่อนคิดว่าสรวิทย์ชี้ถูกไหมครับว่า 3.62 น่าจะอยู่บริเวณนี้ถูกไหมเดี๋ยวดูแป๊บนึงดูแป๊บนึงนี่นะครับคุณครูก็มาร์กมาประมาณนี้ถูกต้องแล้วนะครับถูกต้องแล้วเอาประมือให้สรวิทย์ด้วยสรวิทย์นะครับ 3.62 อยู่ที่ครูขีดเส้นประไว้นะครับว่าเส้นประสีแดงไว้ตัวนี้แสดง 3.62 ครับแล้ว 3.62 อยู่ใกล้4หรือว่าอยู่ใกล้3มากกว่ากันอยู่ใกล้4มากกว่าดังนั้นนักเรียนคิดว่าค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหน่วยนะครับของ 3.62 คือจำนวนใดครับคือ4นั่นเองนี่นะครับอยู่ใกล้4มากกว่าดังนั้นค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหน่วยของ 3.62 ก็คือ4สังเกตที่หลักส่วนอะไรครับหลักส่วน10ก็คือเลข6ถ้าเป็น5 6 7 8 9ครูสอนแล้วว่าประมาณเป็นค่าที่มากเห็นไหมครับก็คือประมาณเป็น4นั่นเองเฮ้ยคิดว่ายากไหมวันนี้ไม่ยากนะครับนักเรียนหลายคนจะโดนลวงที่อะไรรู้ไหมที่หลักอื่นที่ไม่ใช่หลักส่วน10นะครับถ้าให้หาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหน่วยให้สังเกตที่หลักส่วน10เท่านั้นอันนี้ครูจะย้ำเสมอหลักส่วน100นี้ต้องสนใจไหมครับไม่ต้องสนใจเลยสังเกตแค่หลักส่วน10เท่านั้นนักเรียนจำไว้นะครับต่อไปแล้วถ้าเป็นหาค่าประมาณของ 3.50 เป็นจำนวนเต็มหน่วยล่ะนักเรียนคิดว่าค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหน่วยของ 3.50 คือจำนวนใด
1: 4
0: เท่าไหร่ครับ4เดี๋ยวยังไม่บอกนะว่าถูกหรือไม่นะครับทีนี้มาดูก่อนว่า 3.50 อยู่บริเวณใดของเส้นจำนวนก็คืออยู่ตรงนี้ถูกต้องไหมครับอยู่กึ่งกลางพอดีเลยระหว่าง3กับ4ถ้าอยู่กึ่งกลางพอดีแบบนี้นะครับเขาบอกว่า 3.50 อยู่กึ่งกลางระหว่าง3กับ4ซึ่งเป็นข้อตกลงเหมือนเดิมเลยว่าให้ประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มหน่วยที่เป็นไงครับที่มากกว่าดังนั้น 3.50 ประมาณเป็นจำนวนเต็มหน่วยก็คือประมาณได้เป็น4นั่นเองเห็นไหมครับดังนั้นค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหน่วยของ 3.50 คือ4ทีนี้เดี๋ยวเรามาสู่ข้อสรุปกันนะครับจากเส้นจำนวนนะครับพบว่าการหาค่าประมาณของทศนิยมเป็นจำนวนเต็มหน่วยต้องพิจารณาว่าทศนิยมที่ต้องการหาค่าประมาณนั้นเนี่ยอยู่ระหว่างจำนวนเต็มหน่วยใดถูกต้องไหมครับอย่างเช่น 1.6 อย่างเช่น 1.6 นะถ้านักเรียนจะต้องหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหน่วยนักเรียนก็ต้องดูก่อนว่า 1.6 เนี่ยอยู่ระหว่างจำนวนเต็มหน่วยใดถูกต้องไหมครับซึ่ง 1.6 นี้อยู่ระหว่างจำนวนอะไรครับอยู่ระหว่าง1กับ2ใช่ไหมถามต่ออ่ะถ้าไม่ใช่เป็นหลักง่ายๆแล้วสมมตินักเรียนไปเจอ222.7 ฟังดีนะครับ 222.7 ถามนักเรียนว่าอยู่ระหว่างจำนวนเต็มหน่วยใด
1: 223
0: กับ
1: 222
0: นะครับถ้าเมื่อกี้ครูบอกว่าไงครับ

0: 220เลยนะ 222.7 ก็จะอยู่ระหว่างจำนวนเต็มหน่วยก็คือ222กับ223นะครับนักเรียนจะต้องหาแบบนี้ก่อนหลังจากนั้นทำยังไงต่อหลังจากนั้นพิจารณาเลขโดดในหลักส่วนอะไรครับ
1: หล
0: ัก
1: ส่วน
0: เลขโดดในหลักส่วน10นี่นะครับเลขโดดในหลักส่วน10ถ้าเป็น0 1 2 3หรือ4จะประมาณเป็นจำนวนเต็มหน่วยที่เป็นไงครับที่น้อยกว่าแต่ถ้าสมมุติว่าเลขโดดในหลักส่วน10เนี่ยเป็นเลขอะไรครับ5 6 7 8 9เราจะประมาณเป็นจำนวนเต็มหน่วยที่เป็นไงครับที่มากกว่านั่นเองเดี๋ยวเรานะครับมาลองหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหน่วยของตัวอย่างนี้ดู 6.6 ก่อนอื่นเลยถ้าให้หาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหน่วยของ 6.6 นักเรียนต้องสังเกตอะไรก่อนเสมอครับ
1: หลักส่วน10
0: สังเกตหลักส่วน10ก็จริงแต่จะต้องรู้ก่อนว่า 6.6 อยู่ระหว่างจำนวนเต็มหน่วยใดถูกต้องไหมครับถามนักเรียนเลยทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทาง 6.6 อยู่ระหว่างจำนวนเต็มหน่วยใดครับ
1: 6กับ7
0: เก่งมากอยู่ระหว่าง6กับ7ทีนี้ที่นักเรียนจะต้องสังเกตต่อไปคือหลักส่วนอะไรครับ
1: หลักส่วน
0: 4เลขโดดในหลักส่วน10เลขโดดในหลักส่วน10ของ 6.6 คือเลขอะไรเอ่ย
1: 6
0: คือเลข6นี่นะครับครูทำตัวแดงไว้คือเลข6ดังนั้นถ้าเลขโดดในหลักส่วน10เป็นเลข6แบบนี้เราจะประมาณเป็นค่าที่มากกว่าหรือน้อยกว่าครับ
1: มากกว
0: ่านั่นเองดังนั้นเราจะประมาณเป็น
1: 7
0: เป็น7พอจะเข้าใจไหมครับพอจะเข้าใจนะครับเห็นไหมครับเลขโดดในหลักส่วน10เป็น6ดังนั้น 6.6 ประมาณเป็นจำนวนเต็มหน่วยได้เป็นประมาณเป็น7สัญลักษณ์ในการประมาณจะคล้ายๆกับเป็นตัวอะไรครับเป็นตัวหนอนไหมคล้ายๆตัวหนอนไหมเหมือนเท่ากับแต่ไม่ใช่นะคล้ายๆกับเท่ากับแต่ว่าจะเป็นตัวหนอนแบบนี้นะครับหลายๆคนอาจจะเรียกว่าเป็นตัวหนอนนะอ่ะดังนั้นตอนนี้นักเรียนก็ได้เรียนรู้กันไปเกี่ยวกับสัญลักษณ์แสดงการประมาณไปแล้วนะครับอ่ะถ้านักเรียนไปเจออีกข้อนึงนักเรียนครับ 8.73ข้อนี้เราจะให้หาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหน่วยถามว่าตัวเลขอะไรมาหลอกเรา
1: 3
0: เอา3มาหลอกเรานี่ถ้าบางคนบอกว่าอ๋อหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหน่วยใช่ไหมไปสังเกตที่เลข3ครูอะตอมบอกว่าถ้าเป็นเลขโดดใช่ไหม0 1 2 3 4ให้ประมาณเป็นอะไรเลยเป็นค่าที่น้อยกว่านักเรียนไปประมาณเป็นค่าที่น้อยกว่าเป็นไงทันทีผิดทันทีนะครับถ้าประมาณเป็นจำนวนเต็มหน่วยนักเรียนต้องสังเกตที่หลักส่วน10คือเลขอะไรครับเลข7นี่ที่นักเรียนต้องสังเกตแล้วถามนักเรียนก่อน 8.73 ถามว่าระหว่างจำนวนเต็มหน่วยใดสิ่งที่จะต้องตอบให้ได้ก่อน8
1: ก
0: ับ9พอจะนึกภาพออกไหมครับอยู่ระหว่าง8กับ9จำนวนเต็มหน่วยนะครับอยู่ระหว่าง8กับ9นี่ต่อไปครับถามนักเรียนว่าเลขโดดในหลักส่วน10คือเลขอะไร
1: ในหลักส่วน10คือเลข7
0: เลขโดดในหลักส่วน10คือเลข7ถ้าเลขโดดในหลักส่วน10เป็นเลข7เราประมาณเป็นค่ามากหรือว่าน้อยประมาณเป็นค่าที่มากกว่าดังนั้น 8.73 ประมาณเป็นจำนวนเต็มหน่วยได้เป
1: ็
0: นได้เป็น9นี่เห็นไหมครับถ้าประมาณเป็นจำนวนที่มากกว่าก็คือประมาณเป็น9แต่ถ้าประมาณเป็นน้อยกว่าก็คือประมาณเป็น8แค่นี้เองในข้อนี้เป็นเลข7ประมาณเป็นค่ามากกว่าก็คือประมาณเป็น9นั่นเองก็ใช้สัญลักษณ์นะครับอย่างที่ครูได้บอกไปดังนั้น 8.73 มีค่าประมาณเป็น9นะครับประมาณเป็นจำนวนเต็มหน่วยแล้วก็ต่อไปเป็น9ตัวเลขไทยแบบนี้นักเรียนพอจะทำได้ไหมครับในวันนี
1: ้
0: ได้คุณครูขอถามนักเรียนได้ไหมเอ่ยนะก่อนที่เราจะไปทำแบบฝึกหัดกันก่อนที่เราจะไปทำแบบฝึกหัดกันอย่างเช่นขอเขียนบนกระดานนะครับ

0: อยากให้นักเรียนได้เห็นโจทย์ที่แบบว่าหลากหลายนะถ้านักเรียนไปเจอโจทย์บอกว่า27.4 ข้อนี้ขอถาม1ข้อนอกรอบนะนอกรอบ 27.4 ค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหน่วยของ 27.4 คือจำนวนใดถามฟังคำถามฟังคำถามถามนักเรียนว่าค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหน่วยถามค่าประมาณเลยเป็นจำนวนเต็มหน่วยของ 27.4 คือจำนวนใดคำตอบเดียวคือ
1: 27
0: มีวิธีการสังเกตอย่างไรอันดับแรกสังเกตอะไรก่อนต้องมาดูว่า 27.4 อยู่ระหว่างจำนวนเต็มหน่วยใดถูกต้องไหมครับ 27.4 อยู่ระหว่างจำนวนเต็มหน่วยใดครับอยู่ระหว่าง27กับ28นี่ก่อนแล้วนะ27กับ28แล้วเรามาสังเกตที่หลักส่วนอะไรครับหลักส่วน10หลักส่วน10เป็นเลขอะไรเอ่ยเป็นเลข4ถ้าหลักส่วน10เป็นเลข4แบบนี้เราประมาณไปค่าที่น้อยกว่าดังนั้นเราจะประมาณเป็น27โอเคนะพอจะเข้าใจแล้วนะครับดังนั้นเดี๋ยวในวันนี้เนี่ยคุณครูเตรียมโจทย์มาให้นักเรียนด้วยโดยให้นักเรียนนะครับได้หาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหน่วยจากโจทย์ที่คุณครูได้ยกมานะครับเดี๋ยวเรามาดูโจทย์กันนะครับว่าจะมีกี่ข้อนั่นเองครับทีนี้ให้นักเรียนดูนะครับโจทย์ก็คือจงหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหน่วยของจำนวนต่อไปนี้ข้อที่1ให้หาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหน่วยของจำนวนใดครับนักเรียนครับดูพร้อมกันเลย 7.183 ข้อที่2แล้วครับ
1: 7.504
0: ต่อไปครับข้อที่3ครับ
1: 7.500
0: ตอนนี้นักเรียนก็สามารถโจทย์ลงไปนะครับสามารถปรึกษากันภายในกลุ่มแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเฉลยคำตอบไปพร้อมๆกันครับลงมือได้เลยครับ

เอาละครับเดี๋ยวตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางควรจะทำโจทย์ทั้ง3ข้อนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยไปพร้อมๆกันนะครับโดยนักเรียนต้นทางขอตัวแทน3คนได้ไหมครับเดี๋ยวออกมาเฉลย3ข้อให้กับเพื่อนๆได้ไหมเอ่ยยกมือได้เลยครับเป็นกลุ่มที่5นะครับ1คนแล้วก็กลุ่มที่3 2คนเริ่มจากคนที่1ก่อนมาเฉลยข้อที่1เอาเป็นใครดีนัดกันเอาเป็นใครดีอภิสราก่อนก็ได้อภิสราก่อนเดี๋ยวสรวิทย์ก็เฉลยอีกข้อหนึ่งนะครับอภิสราเดี๋ยวอภิสรามาบอกคุณครูหน่อยว่าหาค่าประมาณของ 7.183 เป็นจำนวนเต็มหน่วยเนี่ยมีวิธีการคิดอย่างไรนะครับครับอภิสราสำหรับข้อนี้หาค่าประมาณของ 7.183 เป็นจำนวนเต็ม

0: หน่วยอันดับแรกเลยอภิสราพิจารณาก่อนใช่ไหมครับว่า 7.183 นั้นอยู่ระหว่างจำนวนเต็มหน่วยใดซึ่งอยู่ระหว่างจำนวนเต็มหน่วยใดครับ
1: 7กับ8ค่ะ
0: อยู่ระหว่าง7กับ8นะครับหลังจากนั้นอภิสราสังเกตที่หลักอะไรต่อครับ
1: หลักส่วน10ค่ะ
0: หลักส่วน10นั่นเองตอนนี้สังเกตหลักส่วน10หลักส่วน10เลขโดดในหลักส่วน10คือจำนวนใดครับคือเลขอะไรเอ่ย
1: 1ค่ะ
0: คือเลข1ถ้าเลขโดดในหลักส่วน10นะครับเป็นเลข1แบบนี้เราประมาณเป็นค่าอะไรครับ
1: ค่าน้อยค
0: ่าน้อยสังเกตนะครับประมาณเป็นค่าน้อยกว่าดังนั้น 7.183 มีประมาณเป็นจำนวนเต็มหน่วยคือ
1: 7ค่ะ
0: คือ7นั่นเองปรบมือให้อภิสราด้วยครับเก่งมากๆเลยข้อต่อไปเป็นใครดีเอ่ยเป็นใครดีตกลงกันเป็นสรวิทย์ก็ได้นะครับสรวิทย์ออกมาเฉลยข้อที่2ให้ครูหน่อยข้อที่2นี่คือหาค่าประมาณของ 7.504 เป็นจำนวนเต็มหน่วยทีนี้ก่อนอื่นเลยสรวิทย์พิจารณาอะไรก่อนครับ
2: ว่าอยู่ระหว่างจำนวนเต็มหน่วยใดครับ
0: ว่าอยู่ระหว่างจำนวนเต็มหน่วยใดแล้ว 7.504 อยู่ระหว่างจำนวนเต็มหน่วยใดครับ
2: 7กับ8ครับ
0: อยู่ระหว่างจำนวนเต็มหน่วยก็คืออยู่ระหว่าง7กับ8หลังจากนั้นพิจารณาที่อะไรครับ
2: หลักส่วน10ครับ
0: หลักส่วน10หลักส่วน10ของ 7.504 เลขโดดในหลักส่วน10คืออะไรครับ
2: 5ครับ
0: คือเลข5ถ้าเป็นแบบนี้เป็นเลข5เราจะประมาณเป็นค่าที่มากกว่าหรือว่าน้อยกว่าครับ
2: มากกว่าครับ
0: ประมาณเป็นค่ามากกว่าถามเลยว่าแล้ว 7.504 ประมาณเป็นจำนวนเต็มหน่วยได้เป็นเท่าไหร่ครับ
2: ประมาณแล้วจะได้เป็น8ครับ
0: ประมาณแล้วจะได้เป็น8นั่นเองดังนั้นข้อนี้ตอบ
2: 8
0: ตอบ8ปรบมือให้เพื่อนด้วยครับเก่งมากๆเลยต่อไปข้อสุดท้ายเป็นกลุ่มที่5ครับเดี๋ยวออกมาเฉลยให้กับเพื่อนหน่อยว่าหาค่าประมาณของ 7.500 เป็นจำนวนเต็มหน่วยเนี่ยมีวิธีการสังเกตอย่างไรครับช่วยครูหน่อยอันดับแรกหาจำนวนเต็มหน่วยใช่ไหมครับ 7.500 เนี่ยอยู่ระหว่างจำนวนเต็มหน่วยใดอยู่ระหว่างจำนวนเต็มหน่วยใดครับ
1: 7กับ8ค่ะ
0: อยู่ระหว่างจำนวนเต็มหน่วยคือ7กับ8นะครับต่อไปสังเกตที่หลักอะไรครับ
1: หลักส่วน10ค่ะ
0: หลักส่วน10ตอนนี้หลักส่วน10ของ 7.500 นะครับสังเกตนะครับเลขโดดในหลักส่วน10คืออะไรครับ
1: 5ค่ะ
0: คือเลข5ถ้าเลขโดดในหลักส่วน10คือ5ดังนั้น 7.500 มีค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหน่วยคือจำนวนใดครับ
1: 8ค่ะ
0: มีค่าประมาณเป็น8นั่นเองดังนั้นข้อนี้ตอบ8ปรบมือให้เพื่อนด้วยครับเก่งมากๆเลยนะครับอย่างที่ได้บอกไปว่าถ้าอยู่กึ่งกลางนะครับระหว่าง7กับ8แบบนี้เราจะประมาณไปที่ค่ามากก็คือเป็นข้อตกลงของนักคณิตศาสตร์นั่นเองทีนี้เดี๋ยวเรานะครับมาดูกันต่อว่าแบบฝึกหัดที่ครูจะฝากให้นักเรียนทำเป็นการบ้านก็คือแบบฝึกหัดที่ 2.5 ครับ

0: เดี๋ยวเราจะไปสรุปบทเรียนกันเราเรียนเรื่องอะไรครับนักเรียนในวันนี้นักเรียนบอกคุณครูหน่อยครับ
1: การหาค่าประมาณของจำนวนของจำนวนเป็นมวล
0: เราเรียนในเรื่องของการหาค่าประมาณของทศนิยมเต็มหน่วยนะครับก่อนอื่นเลยอย่างที่บอกไปนักเรียนต้องพิจารณาก่อนว่าทศนิยมที่ต้องการประมาณนั้นอยู่ระหว่างจำนวนเต็มหน่วยใดใช่ไหมครับอยู่ระหว่างจำนวนเต็มหน่วยใดถ้าเลขโดดในหลักส่วน10เป็น0 1 2 3หรือ4จะประมาณเป็นจำนวนเต็มหน่วยที่น้อยกว่าแต่ถ้าสมมติว่าเป็นเลขโดดในหลักส่วน10นะครับเป็น5 6 7 8หรือ9เนี่ยจะประมาณเป็นจำนวนเต็มหน่วยที่มากกว่านั่นเองครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนในเรื่องของการหาค่าประมาณเป็นทศนิยม1ตำแหน่งโดยสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมครับก็คือแบบฝึกหัดที่ 2.6 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th ครับสำหรับในวันนี้ครับครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอ

ปัญหาพฤติกรรมเนี่ยเกิดได้จากอะไรนะคะก็เกิดเนื่องมาจากว่าบางทีสารสื่อประสาทในสมองของน้องหมาเนี่ยแหละมันผิดปกติไปแล้วก็ทำให้เขาอาจจะมีพฤติกรรมที่มีความวิตกกังวลสูงหรือว่าอาจจะมีปัญหาเช่นก้าวร้าวผิดปกติยกตัวอย่างเช่นน้องหมาที่กลัวเสียงพลุกลัวเสียงดังกลัวเสียงฟ้าร้องโอ้ยพอเสียงฟ้าร้องมาปุ๊บน้องหมาวิ่งจู๊ดมาหาเราเลยแล้วก็มาให้เราปลอบนะคะแล้วก็หอบมากกลัวมากไม่กล้าไปที่ไหนเลยบางตัวเนี่ยที่แย่หน่อยก็คือวิ่งหนีออกจากบ้านอย่างนี้ก็ต้องปรึกษาสัตวแพทย์ปัญหาที่เราเจออีกก็อย่างเช่นว่าก้าวร้าวนะคะดุกับเจ้าของโอ้โหพอเจ้าของจะไปจับปุ๊บหันมากัดเลยหรือว่าเราทำของตกอยู่ที่พื้นกำลังจะก้มไปเก็บปุ๊บนะคะเขาก็วิ่งเข้ามากัดเราแบบนี้เนี่ยถือว่าผิดปกตินะคะอีกพฤติกรรมหนึ่งที่เราจะเจอได้ก็อย่างเช่นน้องหมาที่เขาไม่สามารถจะแยกจากเจ้าของได้เลยบางตัวเนี่ยก็จะเดินตามเจ้าของทั้งวันเลยนะคะไม่ว่าเราจะไปอยู่ในห้องนอนอยู่ในครัวหรือแม้กระทั่งห้องน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่พอเจ้าของไม่อยู่บ้านโอ้โหคราวนี้กลัวเลยกังวลมากไม่กล้าที่จะทำอะไรก็จะนอนไม่ยอมทำอะไรไม่ยอมกินข้าวบางตัวหอบหรือว่าเห่าตลอดเวลาไม่ยอมหยุดทีนี้พอไปปรึกษากับคุณหมอคุณหมอจะแก้ไขได้อย่างไรคุณหมอก็จะดูก่อนว่ามันเป็นปัญหาพฤติกรรมจริงๆไหมแล้วก็อาจจะรักษาโดยการให้ยาหรือว่าการทำพฤติกรรมบำบัดร่วมด้วยวันนี้ก็จะเป็นการพูดถึงคร่าวๆนะคะของพฤติกรรมของสุนัขแล้วก็ปัญหาทางพฤติกรรมที่เราอาจจะเจอได้ทั้งที่แบบฝึกได้แล้วก็แบบที่จะต้องปรึกษากับคุณหมอค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไป

จากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: เจ็ดมหัศจรรย์เดินทางจากดาวเรขาคณิตเพื่อไปยังดวงจันทร์แต่ต้องผจญภัยบนโลกเพื่อสะสมพลังความดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาได้เรียนรู้ความดีมากมายหลายรูปแบบและได้เพื่อนใหม่เพิ่มขึ้นหลังจากช่วยปลาออกจากอวนได้7มหัศจรรย์ก็เดินทางต่อมาพร้อมกับฝูงปลาอพยพท่องสมุทรสุดหันษาเป็นมัจฉาว่ายเย็นใจหมู่มวลมิตรปลาเล็กใหญ่ผูกไมตรี7มหัศจรรย์

0: なんとあらいな。
1: กำลังจะร่วงลงมาแล้ว
2: ช่วยกันรับเร็ว

0: แบบนี้ไม่สำเร็จแน่
1: แล้วเราจะทำยังไงกันดีล่ะ
2: แย่แล้วแย่แล้วไม่ไหวแล้ว
1: ไม่ไหวแล้ว
3: งั้นพวกเรามาแปลงร่างกันเถอะ

0: ัวแหลม
1: ฟ้าแฝดตองและตาม
2: หากและชาย
1: นับสี่
3: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นว่าวนกยักษ์รับลูกนกตัวน้อย

0: ำเร็จใช่โย
1: แต่เราจะเอาเจ้าตัวน้อยเนี่ยไปกับเราด้วยงั้นหรอพวกเธอช่วยฉันไว้หรอ
2: ใช่แล้วเธอตกลงมาจากฟ้าโชคดีพวกเรารับเธอไว้ทัน
1: ขอบใจนะจ๊ะแต่ฉันต้องรีบไปแล้วล่ะเธอจะไปไหนฉันต้องไปให้ทันฝูงข้างหน้านั่นฮึบฮึบไม่มีแรงเลยเราอย่างเนี้ยไปไม่ทันแม่แน่ๆ
3: ไม่เป็นไรพวกเราจะไปส่งเธอเองก็แล้วกัน
1: ฮึจริงจริงเหรอขอบใจพวกเธอมากๆเลย
4: พวกเราไปกันเลย

ภารกิจนี้7มหัศจรรย์ทำสำเร็จอีกแล้วพลังความดีก็เพิ่มขึ้นด้วยแต่ที่สำคัญคือได้ช่วยลูกนกกลับเข้าฝูงได้เจอกับแม่นกและทั้งหมดก็กลับขึ้นฝั่งอีกครั้ง

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนดินถล่มจมพระสุธา
1: อิงฟ้า
2: เป็นยังไงบ้าง
3: อ้าวเด็กๆมาเยี่ยมอิงฟ้าเหรอ
4: ครับ
5: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีสวัสดีมาๆๆขึ้นมาก่อน
6: เป็นไงบ้างอิงฟ้า
7: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะ
3: แม่เขาเตรียมยาให้เราสองพ่อลูก

0: เรียบร้อยแล้วล่ะ
1: ที่ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
2: แผ่นดินถล่ม
3: จริงเหรอครับพ่ออ
0: ืมใช่แล้วบริษัทพ่อเขาให้ไปสำรวจพื้นที่จะสร้างหมู่บ้านพอไปตรวจประเมินดูก็เข้าข่ายพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ติดภูเขาใกล้ลำห้วยมีร่องรอยดินไหลและเลื่อนบนภูเขามีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขามีกองหินเนินทรายปนโคลนอีกอย่างพอสอบถามคนในพื้นที่ถึงได้รู้ว่าบริเวณแถวนี้เคยเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันบ่อยๆด้วย
3: อ้าวอย่างนี้ก็สร้างหมู่บ้านไม่ได้นะสิครับ
1: ก็ใช่นะสิพอพ่อกับทีมงานเริ่มสำรวจและได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
3: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ
0: ก็ก่อนที่พ่อกับทีมงานจะไปถึงก็ได้เช็คข่าวสภาพอากาศของกรมอุตุวิทยาว่าในพื้นที่ที่จะไปสำรวจน่ะมีฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแต่วันที่ไปถึงก็มีฝนตกปรอยไม่หนักมากพอสำรวจได้บ้างแต่พ่อกับทีมงานก็เตรียมตัวก่อนไปกันนะทั้งศึกษาวิธีเอาตัวรอดจากแผ่นดินถล่มเตรียมของใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อพร้อมอพยพเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
1: หน่วยงานในพื้นที่เขาก็เตรียมตัวรับมือกันดีมากเลยนะอิงฟ้าเห็นเขาจัดเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์เตรียมเส้นทางหนีภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่ห่างจากแนวการไหลของดินที่นั่นเขาปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินถล่มกันเยอะมากเลยแล้วตอนเย็นๆเขาก็ฝึกซ้อมการอพยพหนีภัยกันด้วยนะ
3: รู้ลึกรู้จริงขนาดนี้ไม่สงสัยแล้วว่าทำไมเธอถึงไม่ค่อยสบายนี่แสดงว่าเธอติดตามพ่อไปทุกสถานการณ์เลยละสิ
1: แหมก็มันสนุกนี่นาเปียกฝนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาย
3: แต่ก็ถือว่าโชคดีที่รอดปลอดภัยจากแผ่นดินถล่มมาได้นะอิงฟ้า
1: อันอื่นน่าสนุกแต่อันนี้สิน่ากลัวเชียวล่ะขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียว
0: ชาวบ้านที่นั่นเขาก็พอจะรู้ล่วงหน้าเหมือนกันนะว่าจะเกิดแผ่นดินถล่มเพราะเขาสังเกตจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยสูงขึ้นเร็วผิดปกติน้ำก็มีสีขุ่นเป็นสีดินภูเขาแล้วก็มีเสียงดังผิดปกติทั้งเสียงหักของต้นไม้เสียงแตกของหินเสียงการไหลของโคลนที่สำคัญเลยชาวบ้านเขาเห็นว่ามีน้ำไหลซึมขึ้นมาจากใต้ดินเพราะดินอิ่มน้ำมันเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิดแผ่นดินถล่มได้นะ
4: พ่อครับแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินถล่มพ่อกับอิงฟ้าอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
0: ตอนนั้นพ่อกับทีมงานมาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดที่นี่ก็มาติดตามข่าวและประกาศเตือนภัยจากทางการตลอดเวลาเพราะว่าที่นั่นเป็นศูนย์อพยพที่จัดเตรียมเอาไว้แล้วพ่อเองก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขาเล่าว่าเขาต้องรีบอพยพคนในพื้นที่เสี่ยงให้พ้นแนวการไหลของดินถล่มหรือมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อป้องกันกระแสน้ำพัดจมน้ำได้โดยวิธีที่เขาแนะนำคือต้องวิ่งออกด้านข้างจะช่วยให้ปลอดภัยจากทิศทางของแผ่นดินถล่มวิ่งขึ้นไปยังที่สูงและต้องอยู่ห่างจากหน้าผาหรือที่ดินลาดชันบางส่วนก็พามาที่ศาลากลางได้ทันน่ะ
1: แล้วตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างเหรอครับ
0: ก่อนที่จะเดินทางกลับก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะมีการประกาศเตือนประชาชนว่าอาจจะมีน้ำท่วมและอาจเกิดดินถล่มซ้ำได้อีกให้รอฟังข่าวและติดตามสถานการณ์จนกว่าเหตุการณ์จะยุติลงและให้ตรวจสอบความเสียหายของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาในบ้านถ้าพบอะไรผิดปกติก็ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเลย
3: คุยเรื่องแผ่นดินถล่มกันมาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
4: เรื่องแค่นี้ขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV นะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาหน้าผาที่เป็นหินผุพังหรือบริเวณที่ลุ่มที่ติดอยู่กับภูเขาสูงที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
0: เอาจริงๆตามที่พ่อพอจะมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดแผ่นดินถล่มจากธรรมชาติก็จะเป็นเรื่องของการเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างรวดเร็วจากกระแสน้ำขึ้นน้ำลงการลดระดับของน้ำในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำหรือจากการกัดเซาะของดินจากกระแสน้ำในแม่น้ำจากคลื่นซัดฝั่งจากการผุพังของมวลดินและหินทำให้ความหนาแน่นของมวลดินลดลงดินจึงเลื่อนไหลและถล่มลงมาพวกภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอุทกภัยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุ

0: ที่ทำให้เกิดปล่มได้เหมือนกัน
1: ส่วนอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกันก็มาจากฝีมือมนุษย์เราเนี่ยแหละทั้งการตัดไม้ทำลายป่าการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินทำให้ไม่มีรากไม้ยึดเกาะหน้าดินการสูบน้ำใต้ดินการทำเหมืองแร่การระเบิดหินการสร้างอ่างเก็บน้ำการก่อสร้างในบริเวณเชิงเขาที่ลาดชันอย่างการสร้างถนนก็ทำให้ดินมีความลาดชันมากขึ้นส่วนการทำการเกษตรในพื้นที่ลาดชันก็ต้องทำการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินหรือปรับพื้นที่ให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดซึ่งวิธีแบบนี้ทำให้ดินขาดความสมดุลจึงเกิดการถล่มลงมาได้ง่ายแต่ถ้าพวกนายสนใจข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับแผ่นดินถล่มก็เข้าไปค้นหาเพิ่มเติมกันได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลย
2: รับทราบ
3: พ่อคะอย่างในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มบ่อยๆเขาคงเดือดร้อนกันมากๆเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ลูกเดือดร้อนทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตความเป็นอยู่เลยละพ่อมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาเล่าให้ฟังนะมีชื่อว่าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริอย่างที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นั่นชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมศึกษาและเรียนรู้ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและการทำงานร่วมกับนักวิชาการในเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการเรียงกระสอบการตัดขั้นบันไดระบบระบายน้ำการปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของดินและชุมชนยังได้รับความรู้เรื่องความแตกต่างของรากไม้ทั้งแนวนอนและแนวดิ่งที่สามารถช่วยป้องกันดินถล่มรวมถึงการได้เรียนรู้การลดปัจจัยที่กระตุ้นการเกิดแผ่นดินถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่สูงชันโครงการนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้รู้จักปรับตัวและเตรียมรับมือเมื่อต้องเจอกับแผ่นดินถล่มยังไงล่ะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอษาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดยโสธรเมื่อปี2543โดยได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ขุดลอกหนองอึ่งเพื่อกักเก็บน้ำและบรรเทาน้ำท่วมพัฒนาปรับปรุงดินด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างและพังทลายของดินพัฒนาป่าไม้และป่าชุมชนเพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันบริเวณพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
4: พวกเราโชคดีจริงๆเลยนะครับที่มีในหลวงที่ทรงรักและเป็นห่วงคนไทยมากขนาดนี้อิงฟ้าเธอก็พักผ่อนเยอะๆกินยาที่แม่เตรียมไว้ให้ครบล่ะจะได้หายไวๆใช่ใช่จะได้รีบกลับไปเรียนสักที
5: แม่ฉันว่านายน่ะกลัวไม่มีคนให้หลอกกันบ้านละสิอะตอมนายเนี่ยรู้ทันต้นกล้าไปซะทุกเรื่องเลยนะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้นโดยเกิดจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากควรศึกษาเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
4: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะโอ้โหเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
5: นายช่วยบอกพวกเราดิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
1: ได้เลย

0: ปลอดภัยภายในบ้านสารเคมี
1: อ้าวนี่ลูกมาทำผมทรงอะไรมาเนี่ยหุยกันหนูอะค่ะอยากย้อมผมอะค่ะแม่ไม่ได้นะแม่ไม่ให้ย้อมนะ
2: ตอนนี้ลูกอายุ13ลูกต้องอายุ14ก่อน
1: มานั่งกินขนมกันโอเคค่ะแม
2: ่หิวน้ำ
1: น้ำจังเลยน้ำไม่ปลา
2: ช้อนก่อนค่ะแม่ค่ะ
1: เขาแทะไป
2: เฮ้ยมันเขาทุกเม็ด
1: ฉันผง

0: ยลูก
1: ว้าวสีสวย
2: อยากให้ฉันเทไว้เสีย
3: สะอาดด้วยแหละ
2: พอแล้ว
3: สะอาดแน่เลยเอากลับมาผ้านุ่ม
2: ฉัน
4: ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหมือแดงมากเลยค่ะเดี๋ยวซับผ้าก่อนนะลูกนะอ่ะมานี่เดี๋ยวแม่จะสอนให้หนูเห็นน้ำยาเหล่านี้ไหมคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาถูพื้นน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาฟอกขาวอะไรพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสารเคมีอันตรายค่ะถ้าหนูไม่รู้ไม่แน่ใจว่าน้ำยาอะไรหนูห้ามเอามาใช้เองโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมคะลูกแล้วก็ห้ามกินด้วยนะคะไม่งั้นมันจะอันตรายอันตรายอาจจะตายได้เลยนะคะเข้าใจไหมลูก
5: เข
4: ้
5: าใจ
4: นะว่าแต่น้ำยาพวกนี้นี่มาอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ยน่าจะเป็นพ่อแน่เลยเนี่ยเอามาใช้แล้วไม่เก็บให้เรียบร้อยดูสิเด็กๆเลยต้องเอามาเล่นด้วยเลยเนี่ยเดี๋ยวแม่ไปจัดการพ่อซะหน่อยแล้วเนี่ยไปค่ะอย่ามาเล่นอีกนะ

0: เปเป้เป็ดน้อย
1: ตอนยิ่งกว่าชินะ
2: โอ้

วันนี้เปเป้และเพื่อนวิ่ง3ขาแข่งกันเอาจริงเอาจังมากครับแล้วเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าใครเป็นผู้ชนะเฉลยผลปรากฏว่าทุกคนคือผู้ชนะครับเพราะเมื่อกระต่ายน้อยต้อยติ่งและหมูอ้วนอมสินสะดุดขากันจนตกน้ำเปเป้และเต่าน้อยก็รีบลงไปช่วยเพื่อนขึ้นมาจากน้ำการแสดงน้ำใจและไม่คิดแต่เรื่องชัยชนะทำให้ทุกคนมีความสุขซึ่งเป็นชัยชนะที่แท้จริงครับแต่สำหรับเพื่อนๆถ้าเจอเพื่อนตกน้ำไม่ควรลงไปช่วยนะครับเพราะอันตรายมากควรต้องแจ้งผู้ใหญ่จะดีกว่านะครับ

0: สนุกสนานในครอบครัว
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆวันนี้เป็นวันหยุดแต่นับหนึ่งอยากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านกันดีกว่าตามนับหนึ่งมาเลยทุกคนนับหนึ่งช่วยคุณแม่เก็บถุงเท้ามาทั้งหมดแล้วเรามาจับคู่ถุงเท้าแล้วเก็บเข้าตู้เสื้อผ้ากันเถอะ
2: เยลโล่นับถุงเท้าได้ทั้งหมด24ข้างแล้วนับหนึ่งจะจับคู่ถุงเท้าได้กี่คู่กันนะเพื่อน

0: ลองช่วยนับหนึ่งคิดไปพร้อมๆกันนะ
1: คำว่าจับคู่แสดงว่าเป็นจำนวนที่ลดลงทีละ2เพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารและเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า24หารด้วย2เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือจับคู่ถุงเท้าได้12คู่นั่นเองต้องเก่งมากทุกคนตอบถูกใช่ไหม
0: รับรางวัลเป็นไอศกรีมจากคุณแม่ไปเลยนะ
1: เย้ต่อไปเราไปช่วยคุณพ่อกันต่อดีกว่าโอ้คุณพ่อกำลังแยกขยะรีไซเคิลใส่ลงในถุงดำอยู่พอดีเลยมีทั้งขวดน้ำพลาสติกและกระป๋องอลูมิเนียมเรามาช่วยคุณพ่อกัน
0: เยลโล่นับจำนวนขยะรีไซเคิลได้ทั้งหมด79ชิ้นคุณพ่อจะเก็บใส่ถุงดำ7ถุงถุงละเท่าๆกันจะใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงละกี่ชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีกกี่ชิ้นนะ

แบ่งขยะรีไซเคิลใส่ถุงถุงละเท่าๆกันเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารจะได้ประโยคสัญลักษณ์คือ79หารด้วย7เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงละ11ชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีก2ชิ้น

0: มุดภาพระบายสีจากคุณพ่อไปเลย
1: เย้นับหนึ่งชอบมากเราไประบายสีกันเถอะทุกคนวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: เป๊ะเกม
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาช่วยกันเก็บของเล่นของเป๊ะกันครับแต่มีของอยู่หนึ่งชิ้นที่ไม่ใช่ของเล่นของเป๊ะมาช่วยกันหาหน่อยครับเฉลยต้นมะเขือเทศนี่เองที่ไม่ใช่ของเล่นของเป๊ะครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพุธที่22กรกฎาคม2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหาญจันทร์ชัยส่วนล่าประสามหมื่นนะคะวันนี้พบกับคุณชนัญชิดาชีพเสรีค่ะ
0: เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติหลากหลายกิจกรรมทั้งพิธีทำบุญตักบาตรพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลรวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ขอเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนครับร่วมแสดงความจงรักภักดีและร่วมกิจกรรมในโอกาสสำคัญนี้นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาลดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569อาทิพิธีทางศาสนาได้แก่พิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเวลา 7:00 นในวันอังคารที่28กรกฎาคม2569โดยส่วนกลางจัดพิธีณท้องสนามหลวงพระสงฆ์จำนวน175รูปส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามความเหมาะสมและสมควรพิธีถวายสัตยปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินในวันอังคารที่28กรกฎาคม2569เวลา 8:00 นณท้องสนามหลวงพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มในวันอังคารที่28กรกฎาคม2569เวลา 17:30 นและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเวลา 19:29 นส่วนกลางจัดพิธีณท้องสนามหลวงส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมพิธีเชิญเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มของหน่วยงานที่ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มณท้องสนามหลวงในวันพุธที่29กรกฎาคม2569เวลา 8:00 นณโรงละครอาคาร601สำนักพระราชวังสนามเสือป่ากิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติเชิญชวนภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมจัดกิจกรรมในเดือนกรกฎาคม2569ตามความเหมาะสมเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเครื่องราชสักการะจัดตกแต่งสถานที่ประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธยวปร.และประดับผ้าระบายสีขาวตามอาคารสถานที่กำหนดระหว่างวันที่1ถึง31กรกฎาคม2569รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและขอให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสดังกล่าว
1: ส่วนการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาโดยจะมีกิจกรรมสำคัญก็คือพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือ3เส้นทางสายน้ำสำคัญครั้งแรกในประวัติศาสตร์นับตั้งแต่สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์อย่างเช่นนะคะทางคณะผู้จัดงานได้จัดพิธีบวงสรวงและซักซ้อมขบวนเรือเพื่อกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยที่บริเวณป้อมมหาการในอัตพลเลิศพิบูลประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเป็นประธานในพิธีบวงสรวงและขอขมาพระแม่คงคามีนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้แทนส่วนราชการและกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงโดยมีนายชัดชัยปิ่นเงินหัวหน้าฝ่ายโหรพราหมณ์กองพระราชพิธีสำนักพระราชวังเป็นผู้ประกอบพิธีทั้งนี้นะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลและความปลอดภัยในการจัดพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือ3เส้นทางสายน้ำสำคัญที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์งานจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้ที่จัดเพื่อสะท้อนคุณค่าของวิถีชีวิตทางน้ำและมรดกทางวัฒนธรรมของกรุงรัตนโกสินทร์
0: หลังเสร็จสิ้นพิธีบวงสรวงพระแม่คงคาแล้วคณะผู้จัดงานได้มีการซักซ้อมความพร้อมของขบวนเรือที่ใช้ในกิจกรรมทำบุญตักบาตรทางเรือ3เส้นทางสายน้ำโดยซักซ้อมการจัดรูปขบวนเรือการรับส่งพระสงฆ์ซึ่งใช้เรือ40ลำแยกออกใน3เส้นทางหลัก2เส้นทางย่อยเคลื่อนผ่านคลองสายประวัติศาสตร์ทั้งคลองบางลำพูคลององอ่างคลองแสนแสบคลองมหานาคคลองเปรมประชากรและคลองผดุงกรุงเกษมก่อนมาบรรจบพร้อมกันที่ป้อมมหาการนอกจากซ้อมขบวนเรือแล้วยังเป็นการทดสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ทั้งด้านการเดินเรือการอำนวยความสะดวกการรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อให้ทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ
2: ตอนนี้ก็มีการพร้อมของทุกหน่วยงานนะครับพร้อมเพียงกันนะครับแล้วก็เราดูแล้วก็เน้นมากที่สุดก็คือในเรื่องของความปลอดภัยนะครับของทั้งพระภิกษุและก็พี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานในวันนี้ครับก็

0: อยากจะเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนนะครับมาร่วมทำบุญตักบาตรกันในวันที่26กรกฎาคมในช่วงเช้านะครับก็ทางทีมงานก็ได้มีการเตรียมความพร้อมนะครับแล้วก็มีการซ้อมในวันนี้นะครับซึ่งก็อาจจะมีการซ้อมกันอีกในวันพรุ่งนี้นะครับเพื่อให้มั่นใจจริงๆนะครับว่าในวันงานเนี่ยจะเป็นไปด้วยความราบรื่นและก็ปลอดภัยครับ
1: ทั้งนี้ครับในวันงานจริงคือวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569จะมีพระสงฆ์225รูปเข้าร่วมพิธีตักบาตรโดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงประทานน้ำพระพุทธมนต์นำมาแจกจ่ายแก่ประชาชนที่มาร่วมทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคม2569กำหนดจัดขึ้นที่บริเวณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครและถนนคนเดินคลองโอ่งอ่างคลองพดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนัดดาและคลองหลอดวัดราชบพิตรเพื่อเป็นการสืบสารพระราชปณิธานในการอนุรักษ์และฟื้นฟูคลองสายประวัติศาสตร์รอบกรุงรัตนโกสินทร์ควบคู่กับการพัฒนาภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนริมคลอง
2: คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีนะคะเป็นวันสำคัญของชาติไทยและเป็นวันหยุดราชการประจำปีค่ะนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นวันแม่ชาติโดยให้เป็นวันหยุดราชการต่อไปอันเนื่องมาจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่24ตุลาคม2568ยังความเศร้าสลดอย่างยิ่งมาสู่ประสบกรณิกรชาวไทยและด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานต่อประเทศชาติและประชาชนเสมอมาปวงชนชาวไทยทั้งปวงจึงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและตระหนักถึงวันที่12สิงหาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจึงเห็นสมควรกำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันหยุดราชการประจำปี
1: และตลอดช่วงเช้าครับมีประชาชนจากหลายพื้นที่ทั่วประเทศเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานตตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องเช้านี้มีคณะครูและนักเรียนโรงเรียนชลประทานวิทยาจากจังหวัดนนทบุรีเข้าสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยต่างบอกเล่าถึงความรู้สึกที่มีโอกาสได้เข้าถวายสักการะพระศพพร้อมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณและชื่นชมพระจริยวัตรและพระอัจฉริยภาพรวมถึงพระกรณียกิจต่างๆที่ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย
3: ความรู้สึกที่มีต่อพระกรณียกิจของพระองค์ท่านนะคะก็คือพระองค์ท่านเนี่ยมีความปรีชาทางด้านกฎหมายแล้วก็เก่งกาจทางด้านการทรงม้าเป็นอย่างยิ่งค่ะก็คือระบบรากฐานที่ท่านได้วางไว้ให้คนไทยเนี่ยก็คือดีมากคือเป็นแบบว่ารู้สึกแบบเป็นเกียรติแล้วก็รู้สึกดีมากๆค่ะที่ท่านได้วางไว้ให้แล้วซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณมากๆค่ะ
1: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.ของทุกวันโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและดูแลความเรียบร้อยตลอดทั้งเส้นทาง
2: มาดูเรื่องของการตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นกันบ้างนะคะซึ่งทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยค่ะก็มีการออกหนังสือชี้แจงในกรณีการตรวจสอบคะแนนและจัดเรียงลำดับบัญชีสอบท้องถิ่นใหม่ด้วยความโปร่งใสเพื่อคืนความเป็นธรรมให้กับผู้สอบผ่านที่แท้จริงค่ะคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสท.ในการประชุมครั้ง

0: ที่9ทับ2569เมื่อวันที่17กรกฎาคมมีมติเห็นชอบให้ยกเลิกและประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ใหม่ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและกฎหมายประกอบไปด้วยแก้ไขความคาดเคลื่อนของคะแนนหลังพบว่าคะแนนผู้เข้าสอบบางคนไม่ตรงกับความเป็นจริงทำให้ลำดับบัญชีคลาดเคลื่อนจึงจำเป็นจะต้องยกเลิกประกาศเดิมและจัดเรียงลำดับคะแนนให้ถูกต้องยึดมั่นตามเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำภาคกอและภาคขอย่อมเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิ์เป็นผู้สอบแข่งขันตั้งแต่ต้นการให้พ้นการขึ้นบัญชีผู้สอบได้จึงทำให้สถานะทางกฎหมายถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริงคุ้มครองผู้สอบผ่านโดยสุดสำหรับผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานทั่วไปก็จะได้รับการจัดเรียงลำดับบัญชีใหม่ตามคะแนนที่แท้จริงและได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ให้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งตามลำดับที่แท้จริงโดยไม่ต้องสอบใหม่ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นค่ะอยู่ระหว่างการตรวจสอบคะแนนและจัดเรียงลำดับบัญชีใหม่เพื่อให้เกิดความรอบคอบถูกต้องและเป็นธรรมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมุ่งมั่นที่จะพิทักษ์ระบบคุณธรรมและคุ้มครองสิทธิ์ของผู้เข้าสอบที่ปฏิบัติตามกติกาโดยสุจริตทุกคนยึดถือหลักสำคัญว่าผู้ที่สมควรได้รับการบรรจุและแต่งตั้งคือผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานทั่วไปและมีผลคะแนนตามลำดับที่ตรวจสอบได้ว่าถูกต้องเพื่อการบรรจุบุคคลเข้าเป็นข้าราชการหรือเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างโปร่งใสเป็นธรรมและได้รับความเชื่อมั่นจากสังคม
1: มีรายงานเพิ่มเติมนะครับว่านายบุญประสงค์นวลสายรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะเลขานุการก่อกลางก็มีการส่งหนังสือด่วนถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเรื่องการขอเลื่อนกำหนดการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่าก่อกลางครั้งที่7ประจำปี2569ทั้งส่วนของจังหวัดส่วนเทศบาลและส่วนตำบลที่มีกำหนดนัดในวันที่พฤหัสบดีที่23กรกฎาคมเวลา 13:30 น.ออกไปก่อนโดยจะแจ้งกำหนดการประชุมให้ทราบอีกครั้งด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยก็กล่าวถึงกรณีดังกล่าวขณะนี้รอกระบวนการของกสทซึ่งอยู่ระหว่างการทำงานและขณะนี้ใกล้จะแล้วเสร็จแต่บังเอิญว่าไม่ทันในวันที่จะมีการประชุมก่อกลางจึงได้มีการขยับเวลาออกไปเพื่อรอให้กสทนั้นดำเนินการทุกอย่างให้เสร็จสิ้นก่อนจะกำหนดวันประชุมอีกครั้ง
2: รอกระบวนการของกสทซึ่งกำลังทำงานอยู่ซึ่งตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จเรียบร้อยนะครับแต่บังเอิญว่ามันไม่ทันวันที่จะประชุมซึ่งจริงๆกำหนดการเดิมที่จะประชุมเนี่ยก็คือวันที่23ก็คือวันพฤหัสนี้นะครับพอไม่ทันก็เลยขยับเวลาออกไปเลื่อนกลับตัวไปเท่านั้นเองก็รอให้ทางกสททำทุกอย่างเสร็จสิ้นนะครับแล้วเดี๋ยวมากำหนดวันประชุมอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะส่งเรื่องเข้าก่อกลางเป็นแค่ระยะเวลาที่มันไม่ได้พอดีกันเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ไม่ได้เลื่อนออกไปไกลเดี๋ยวพอกสททำเรื่องเสร็จเรียบร้อยก็นัดวันประชุมได้เลยไม่นานครับทีนี้ยืนยันได้ว่าไม่นานนะครับแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยในเรื่องเชิญข้อที่จริงเนี่ยมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วนะครับเพราะว่าการตรวจมันตรวจตามข้อที่จริงตัวเลขก็เห็นกันอยู่แล้วว่ามี 5,000 กว่านะครับทุกการตรวจสามารถพิสูจน์ได้ว่าใครที่มีความผิดปกติอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นก็แค่รอเวลาให้เสร็จแล้วก็นัดประชุมใหม่เท่านั้นเองครับ
0: แล้ววันนี้นะคะต้องจับตาการประชุมของตำรวจสอบสวนกลางค่ะเกี่ยวกับความคืบหน้าการสอบสวนคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะมีข่าวออกมาว่าทางพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานพร้อมตรวจสอบหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็เส้นทางการเงินส่วนที่มีความเชื่อมโยงนะคะถึงทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ยังเป็นเพียงคำให้การของผู้ต้องหาเพราะฉะนั้นต้องรอพยานหลักฐานยืนยันก่อนจะขยายผลดำเนินคดีพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพผาสวรรค์ค่ะผู้บังคับการปราบปรามกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยนะคะว่าพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามอยู่ระหว่างเร่งรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดตามกฎหมายส ส่วนกระแสข่าวที่เชื่อมโยงถึงมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยเบื้องต้นยังเป็นเพียงคำให้การซักทอดของผู้ต้องหาเจ้าหน้าที่จึงต้องสืบสวนแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมโดยเฉพาะหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์รวมถึงตรวจสอบเส้นทางการเงินร่วมกับทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อนำมาประมวลให้รัดกุมก่อนพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไปสำหรับกลุ่มผู้ต้องสงสัยหรือว่ากลุ่มนายหน้า

0: 11คนนะคะที่มีการกล่าวถึงก่อนหน้านี้ขณะนี้อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก็กันบุคคลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นพยานแล้วโดยพนักงานสอบสวนค่ะเตรียมขออนุมัติมติจากปปช.เพื่อที่จะเรียกตัวบุคคลดังกล่าวมารับทราบข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการส่วนกรณีผู้เข้าสอบที่มีรายงานว่าอาจจะเกี่ยวข้องมากกว่า1,000คนนั้นยังต้องรอการประสานงานแล้วก็หนังสือขอความร่วมมือจากปปช.ก่อนดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
1: ส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่คนให้ความสนใจบ่ายนี้กับเรื่องของตำแหน่งผบ.ตร.คนใหม่นั้นนะครับการประชุมคณะกรรมการตำรวจแห่งชาติที่จะมีขึ้นในช่วงบ่ายวันนี้มีวาระในการคัดเลือกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่16โดยมี4แคนดิเดตด้วยกันที่มีทั้งความอาวุโสผลงานและประสบการณ์ขณะที่นายกรัฐมนตรีก็ระบุนะครับว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่ต้องยึดเจตนารมณ์กฎหมายและประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมวาระการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่16ท่านพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็มีกำหนดการที่จะเป็นประธานการประชุมในวันนี้โดยนายกรัฐมนตรีก็ระบุนะครับว่าการคัดเลือกทุกอย่างต้องใช้ทุกอย่างประกอบกันทั้งเรื่องของความอาวุโสผลงานและประสบการณ
2: ์ทุกอย่างประกอบกันครับตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
3: ครับถ้าเราบอกว่าที่เป็นยาวอาจจะมันจะสูญเสียถ้าเป็นยาวจะทำให้คออำนาจยาวเกินไปหรือไม่กระจายที่เยอะขนาดน
2: ี้อยู่ที่เป็นช้าเป็นยาวเป็นทุกวันทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ทำเป็นสิ่งแต่ถ้าในกรณีของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านทำให้บ้านเมืองสงบได้หรือเปล่าถ้าท่านทำให้บ้านเมืองสงบไม่ได้ต่อให้เหลืออายุราชการปีหนึ่ง6เดือนผมก็ต้องพิจารณาแล้วครับ
0: ในปีนี้นะคะมีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็เจรตำรวจแห่งชาติเข้าชิงตำแหน่งถึง4นายด้วยกันค่ะมาดูอาวุโสลำดับที่1นะคะก็คือพลตำรวจเอกนิรันดรเหลื่อมศรีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีกำหนดเกษียณในปี2571นะคะมีความสามารถงานบริหารงานพัฒนาอย่างที่โดดเด่นก็คือเรื่องของการพัฒนาแอปพลิเคชัน Police Care แพลตฟอร์มที่มีการรวบรวมบริการข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้สะดวกยิ่งขึ้นเดินหน้าปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าขยายผลถึงฐานผลิตในไทยหลายแห่งในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะส่วนอาวุโสลำดับที่2ก็คือพลตำรวจเอกทัชชัยปิตะเนียรบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเหลืออายุราชการ1ปีมีผลงานโดดเด่นก็คือขับเคลื่อนงานป้องกันยาเสพติดแล้วก็ปราบปรามอาชญากรรมต่อต้านกระบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์คดีกักตุนน้ำมันแล้วก็ล่าสุดมีการร่วมมือกับทางกทม.นะคะเพื่อที่จะยกระดับเกี่ยวกับเรื่องของสถานประกอบการหลังจากที่มีเหตุเพลิงไหม้ที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวค่ะ
1: ขณะที่อาวุโสลำดับที่3นะครับก็คือพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอายุราชการยังเหลือถึง7ปีหากรับการคัดเลือกก็จะกลายเป็นผบ.ตร.ที่อยู่ในตำแหน่งยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติผลงานโดดเด่นก็คือการปราบปรามกลุ่มอาชญากรข้ามชาติเช่นกลุ่มนอมินีคดีพ่อทิพย์ที่ชาวจีนว่าจ้างชายไทยจดทะเบียนรับรองบุตรเพื่อรับสิทธิ์และก็สวัสดิการขั้นพื้นฐานต่างๆในไทยโดยมิชอบและผู้เข้าชิงลำดับสุดท้ายก็คือพลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยะประดิษฐ์เจรตำรวจแห่งชาติที่จะเกษียณอายุราชการในปี2572มีผลการสืบสวนในระดับหลายคดีเช่นคดีระเบิดบ่อนกรุงเทพในช่วงปี2562คดีผอ.ก๊อฟชิงทองกลางห้างจังหวัดลพบุรีไปจนถึงการสืบสวนการไล่ล่าจับนายแป้งนาโนด
0: กันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามความคืบหน้าเรื่องของการทบทวนสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันค่ะ

0: เด็กๆมาดูนี่สิ
1: ค่ะอะไรหรอครับคุณปู่
0: ขบวนพระยุหยาตราทางชลมาร
1: คอะไรนะครับ
2: ขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคที่แปลว่าขบวนเสด็จของพระมหากษัตริย์ที่ไปทางเรือยังไงล่ะนี่นายไม่รู้จักหรือไง
1: ก็คุ้นๆอยู
0: ่มาดูของจริงนี่สิลูกเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ในหลวงรัชกาลที่10พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นภาพที่หาดูได้ยากมากเลยนะเป็นบุญตาของพวกเราที่ได้เห็นอีกครั้ง
2: เรือสุพรรณหงส์สวยจังเลยค่ะ
1: ทำไมพระองค์ไม่เสด็จทางรถยนต์ล่ะครับแล้วก็เมื่อยด้วย

0: ชีวิตจริงมันก็ไม่ได้พายเรือกันแบบนี้สักหน่อย
1: เมื่อก่อนเรายังไม่มีรถยนต์น้ำเมฆเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องพายเรือกันไปเพราะสมัยนั้นถนนหนทางก็ยังไม่ดีเหมือนปัจจุบันและการที่ท่านให้มีกระบวนเรือก็เป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามนี่ถือว่าเป็นการรื้อฟื้นโบราณราชประเพณีที่สำคัญและเป็นการจารึกประวัติศาสตร์บทสำคัญบทหนึ่งทั้งประวัติศาสตร์สถาบันพระมหากษัตริย์ประวัติศาสตร์ของทหารเรือประวัติศาสตร์ศิลปะและประวัติศาสตร์ในชีวิตคนไทยทุกคนเป็นพิธีที่หาดูหาทำยากพระมหากษัตริย์ท่านทรงฟื้นฟูกลับขึ้นมาเพื่อให้ศิลปะภูมิปัญญาของคนโบราณยังคงอยู่ยังไงล่ะเพื่อเด็กๆอย่างตะวันกับเมฆจะได้ดูและก็ศึกษา
2: คุณปู่คะขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนี่ยมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะคะ
1: ก็นานโขตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วล่ะเป็นขบวนแห่พระราชสารพระเจ้าหลุยส์ที่14มายังกรุงศรีอยุธยาเดลาลูแบร์ราชทูตชาวฝรั่งเศสที่เดินทางเข้ามาเจริญพระราชไมตรีได้บันทึกถึงความยิ่งใหญ่ของขบวนเรือพิธีและพระราชประเพณีเอาไว
2: ้แม่ดูพี่ฝรั่งคนนั้นสิกำลังวาดรูปใหญ่เลยเราเข้าไปดูกันไหม
3: แต่เราพูดภาษาฝรั่งเศสไม่เป็นจะรู้เรื่องหรอ
2: แค่ดูเฉยๆไม่เป็นไรหรอกนะ
3: เอ้ย
2: บังชู
4: บังชู
3: บีบิวตี้ฟูล
4: บิวตี้ฟูล
2: เอ๊ะไม่ใช่เรือสุพรรณหงส์เหมือนปัจจุบันเหรอ
3: เธอรู้ได้ไงว่าเป็นเรืออะไรในแม่น้ำมีเรือลำอื่นตั้งหลายลำ
2: แม่เห็นไหมล่ะเรือลำนั้นน่ะใหญ่ที่สุดเลยและตรงกลางนั้นที่แห่พระราชสารจากพระเจ้าหลุยส์ที่14ส่วนลำนั้นเป็นเรือของราชทูตจากฝรั่งเศสนั่งมาม
3: ินน่าชาวบ้านถึงได้ไหว้กันใหญ่
5: เจ้าหนูดูเรือท่านสิงามเพลิดพลิ้งซะเหลือเกินลอยเลื่อนมาตามลำน้ำราวกับอยู่บนสวรรค์ชั้นวิมานเที่ยว
3: พี่เขาพูดว่าอะไรอ่ะ
2: เขาบอกว่าเรือสวยมากเหมือนกับอยู่บนสวรรค์เลย
3: จริงด้วย
1: กระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคและเรือที่ใช้ในกระบวนเรือแสดงถึงบุญญาบารมีของพระมหากษัตริย์ที่มีตกทอดมาและยังแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดของงานศิลปะและงานพระราชประเพณีของสังคมไทยที่โดดเด่นเจริญรุ่งเรืองไม่น้อยหน้าชาติใดในโลกฝีมือใช้ได้เหมือนกันนี่เรา
2: ไหนขอดูบ้างสิ
3: ไม่เอาไม่ให้ดูอ่ะ
2: ขอดูหน่อยนะนิดเดียวเองเอ๊ะมีเขียนอะไรเอาไว้ด้วยนี่นาเต็มเลย
3: ยุ่งน่ะนี่มันของส่วนตัวนะเธอต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของก่อนสิถึงจะอ่านได
2: ้ขอโทษ
1: เมฆคงจะเขินนะถ้าตะวันอยากอ่านจริงๆลองขอเมฆดีๆตอนที่เขาอารมณ์ดีกันแล้วกันนะ
2: ค่ะ
3: เกือบไปแล้วมิล่ะผมดีใจที่ได้เห็นพระราชพิธีที่ยิ่งใหญ่สวยงามขนาดนี้เป็นหนึ่งเดียวในโลกขณะฝรั่งเห็นยังยกนิ้วให้เราคนไทยก็ควรจะภูมิใจช่วยกันรักษาของดีๆเอาไว้เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ทำให้ประเทศไทยมีประเพณีวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่เป็นเกียรติยศของชาติทั่วโลกจึงนิยมนับถือความเจริญรุ่งเรืองของชาติเราในคิดว่าฉันเขียนดีเหรอใจฉันให้ตะวันกับคุณปูอ่านเหรอไม่เอาอ่ะฉันเขินเอาไว้วันหลังละกัน

0: เด็กๆรู้ไหมว่าเทศกาลตรุษจีนหรือการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนน่ะในประเทศไทยเนี่ยนะมีมายาวนานเลยนะ
1: อย่ายิงผม
2: อ้าวมาน
1: ี่ทองหยอดนี่นะอร่อย
2: เป็นเด็กมาจากต่างถิ่นหรือ

0: ทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูอ้อมอีกเช่นเคยค่ะครูสุนทรีศรีสะอาดในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะในวันนี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนมาเรียนรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหาครั้งที่3กันค่ะจากครั้งที่แล้วนะคะเราได้มีวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลายและในวันนี้ยังคงแก้ปัญหาเหมือนเดิมแต่มีวิธีการที่แตกต่างออกไปค่ะโดยการแก้ปัญหาจะยังคงรูปแบบของรหัสลำลองและก็ผังงานอีกเช่นเคยค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนนะคะคุณครูขอชี้แจงในเรื่องของจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะในข้อแรกค่ะเขียนขั้นตอนการแก้ปัญหาสถานการณ์ที่มีการทำซ้ำด้วยรหัสลำลองและผังงานข้อที่2ค่ะแก้ปัญหาและถ่ายทอดแนวทางการแก้ปัญหาสถานการณ์ที่มีการทำซ้ำอย่างเป็นลำดับขั้นตอนค่ะและข้อที่3นะคะทำงานได้อย่างรอบคอบและเป็นระบบค่ะสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะคะแก้ปัญหาและถ่ายทอดแนวทางการแก้ปัญหาสถานการณ์ที่มีการทำซ้ำในชีวิตประจำวันโดยใช้รหัสลำลองและผังงานด้วยความรอบคอบและเป็นระบบนั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะอย่างที่คุณครูได้บอกไปแล้วนะคะวันนี้เราจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการแก้ปัญหาครั้งที่3กันนะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาในบทเรียนของวันนี้นะคะคุณครูมีกิจกรรมแรกมาให้นักเรียนได้ร่วมสนุกกันค่ะกิจกรรมนี้นะคะให้นักเรียนแสดงท่าทางประกอบเพลงช้างค่ะโดยมีเนื้อเพลงที่คุณครูได้เตรียมไว้ให้ดังด้านหน้านี้เลยนะคะอันดับแรกเลยค่ะนักเรียนนะคะให้นักเรียนลุกออกจากที่นั่งของตัวเองได้เลยค่ะเพื่อเตรียมพร้อมที่จะแสดงท่าทางประกอบเพลงช้างนี้นะคะนักเรียนลุกขึ้นจากที่ของตัวเองได้เลยเดี๋ยวเราจะมาแสดงท่าทางประกอบเพลงกันนะคะโดยที่นักเรียนนะคะสามารถคิดท่าทางได้ด้วยตนเองเลยในเพลงนี้นะคะให้นักเรียนเต้นเพลงช้างด้วยท่าทางที่ตัวเองคุ้นเคยหรือจะออกแบบท่าใหม่ก็ได้นะคะโดยเราจะเต้นพร้อมๆกัน2รอบเพราะฉะนั้นเราจะเต้น2รอบนะคะนักเรียนในกิจกรรมนี้นะคะให้นักเรียนปลายทางร่วมสนุกในการเต้นไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะให้นักเรียนออกแบบท่าทางด้วยตนเองหรืออาจจะใช้ท่าประจำที่เคยเต้นในชีวิตประจำวันก็ได้ค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวคุณครูจะเต้นไปพร้อมกับนักเรียนนะสำหรับเพลงช้างนะคะแต่ก่อนที่เราจะเต้นนักเรียนเรามาซ้อมร้องเพลงกันก่อนดีกว่านะคะอ่ะขยับมาด้านหน้าอีกนิดนึงลูกแล้วก็หันหน้าไปทางด้านนู้นส่วนกลุ่มด้านข้างหันหน้าเข้าหากันค่ะถูกต้องนะคะเดี๋ยวเราจะมาเต้นเพลงร้องเพลงช้างกันก่อนเนาะซ้อมร้องเพลงก่อนนะคะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงไปพร้อมๆกันนะคะ1 2 3ช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกยาวๆเรียกว่างวงมีเขี้ยวตายงวงเรียกว่างามีหูมีตาหางยาวอีกรอบนึง
3: ช้างช้าง
2: เสียงดังเลยมีหูมีตาหางยาวเพราะฉะนั้นตอนนี้นักเรียนร้องเพลงกันเป็นแล้วนะคะลำดับต่อไปเราจะเริ่มใส่ท่าทางกันแล้วเดี๋ยวครูจะเต้นไปกับนักเรียนด้วยนะคะให้นักเรียนใส่ท่าทางที่ตัวเองคุ้นชินหรืออาจจะคิดขึ้นเองก็ได้พร้อมไหมคะนักเรียนปลายทางพร้อมไหมคะที่จะเต้นไปพร้อมๆกันถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มไปด้วยกันเลยนะคะเอาล่ะนักเรียนพร้อมนะ1 2 3ช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกยาวยาวเรียกว่างวงมีเขี้ยวตายงวงเรียกว่างามีหูมีตาหางยาวได้ไหมได้ไหมขออีกหนึ่งรอบได้ไหมขออีกหนึ่งรอบนะพร้อมกันนะคะร้องเสียงดังๆนะลูกนักเรียนปลายทางด้วยนะคะ

0: พร้อมแล้วเริ่มช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันโตโตไม่เบาจมูกยาวยาวเรียกว่างวงมีไข่งวงเรียกว่างามีหูมีตาหางยาวประมือให้กับตัวเองเก่งมากเก่งมากๆเลยตอนนี้นักเรียนสามารถเต้นเพลงช้างได้ใช่ไหมคะเอาละค่ะในระหว่างนี้นะคะให้นักเรียนกลับเข้ากลุ่มตัวเองก่อนนะคะและเดี๋ยวคุณครูจะให้ตัวแทนจากทั้ง5กลุ่มออกมาเต้นเพลงช้างอีกสักหนึ่งรอบนะคะเป็นการแสดงท่าทางที่ไม่เหมือนใครในครั้งนี้คุณครูจะไม่เต้นด้วยแล้วนะจะให้ตัวแทนกลุ่มออกมาเต้นทางด้านหน้านะคะโดยตัวแทนกลุ่มที่จะออกมาแสดงเพลงช้างนะคะได้แก่กลุ่มที่1ค่ะปรบมือเสียงดังๆให้กับกลุ่มที่1ค่ะด้านหน้าเลยลูกมาลุกมาทางด้านหน้านะคะออกมาทั้งกลุ่มเลยค่ะมาเต้นด้านหน้าให้เพื่อนๆได้ดูนะคะจากเมื่อสักครู่นี้คุณครูได้เห็นแล้วว่ากลุ่มที่1นะคะเต้นได้น่ารักแล้วก็ท่าทางถูกต้องตามโจทย์ด้วยนะคะกลุ่มอื่นๆก็เต้นได้ถูกต้องเหมือนกันแต่อาจจะเบาไปนิดนึงนะคะขยับมาข้างหน้านิดนึงลูกเดี๋ยวนักเรียนคนอื่นนะคะร้องเพลงเสียงดังๆพร้อมกับปรบมือเป็นจังหวะให้กับเพื่อนด้วยนะขอ2รอบนะคะนักเรียนร้องพร้อมกัน2รอบแล้วก็ให้เพื่อนเต้นซ้ำกัน2รอบนะอ่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันโตโตไม่เบาจมูกยาวยาวเรียกว่างวงมีเขียวตายงวงเรียกว่างามีหูมีตาหางยาวนักเรียนร้องดังๆช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันโตโตไม่เบาจมูกยาวยาวเรียกว่างวงมีเขียวตายงวงเรียกว่างามีหูมีตาหางยาวเก่งมากขอบคุณค่ะเข้ากลุ่มได้นะคะเก่งมากๆมีกลุ่มไหนอยากที่จะแสดงเพิ่มเติมไหมคะมีไหมหรือว่าใครมีท่าทางแตกต่างจากเพื่อนไหม มีไหมคะลูกหรือว่าส่วนใหญ่แล้วนักเรียนใช้ท่าทางใกล้เคียงกันใช่ไหมคะแสดงว่าตอนนี้นักเรียนนะคะใช้ความคุ้นชินจากในวัยเด็กก่อนหน้านี้ใช่ไหมลูกในการเต้นเพลงช้างใช่ไหมคะแล้วก็ส่วนใหญ่สามารถแสดงท่าทางออกมาได้ตรงกับเพลงทั้งหมดเลยนะคะเก่งมากๆเลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะหลังจากที่เราได้ร้องเพลงช้างกันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะครูเชื่อว่านักเรียนยังคงสนุกอยู่และอยากจะเต้นเพิ่มเติมใช่ไหมคะในส่วนนี้ค่ะนักเรียนคุณครูไม่ได้มีแค่เพลงช้างมาให้นักเรียนได้ร่วมสนุกกันเพียงเท่านั้นนะคะหลังจากที่นักเรียนได้ทำการแสดงนะคะท่าทางประกอบเพลงไปแล้วคุณครูมีคำถามมาถามเพิ่มเติมค่ะนักเรียนจากเพลงเมื่อสักครู่นี้นะคะที่เป็นเพลงช้างค่ะคุณครูอยากจะถามนักเรียนว่าท่าเต้นประกอบเพลงที่มีการทำซ้ำมีท่าใดบ้างและทำซ้ำกี่ครั้งขอตัวแทนสักหนึ่งคนค่ะช่วยกันตอบหน่อยว่าจากที่เราได้ทำการแสดงท่าทางไปเมื่อสักครู่นี้นักเรียนคิดว่ามีท่าทางไหนบ้างที่เป็นการทำซ้ำและซ้ำกี่ครั้งยกมือได้เลยค่ะ
1: มีท่าทางทำท่าช้างและก็งวงครับ
0: ทำท่าช้างแล้วก็งวงใช่ไหมคะทำให้เพื่อนๆดูได้ไหมคะว่าทำอย่างไรทำให้เพื่อนๆดูหน่อยว่าท่าช้างที่หนูบอกว่าซ้ำกันแล้วซ้ำกี่ครั้งนะลูก
1: สองครั้งค่ะ
0: สองครั้งใช่ไหมทำอย่างไรคะแสดงให้เพื่อนดูเลยค่ะมีเสียงด้วยสิทำอย่างไรนะช้างช้างช้างเก่งมากๆนะคะขอบคุณค่ะนางทีได้นะคะประมือให้กับเพื่อนค่ะนักเรียนแล้วมีใครที่คิดว่ามีขั้นตอนอื่นอีกไหมคะที่ซ้ำกันมีไหมลูกนอกจากช้างช้างช้างที่เพื่อนได้นำเสนอไปแล้วมีไหมคะลองนึกถึงเนื้อเพลงซิมีไหมไม่มีใช่ไหมคะแสดงว่านักเรียนคิดเห็นตรงกันใช่ไหมคะมีท่อนที่เป็นเนื้อร้องช้างช้างแล้วก็ทำซ้ำกันใช่ไหมคะเก่งมากๆแสดงว่านักเรียนสามารถวิเคราะห์ได้นะคะเอาละค่ะเรามาชมแนวคำตอบของครูกันดีกว่าแนวคำตอบของครูนะคะตรงกับเพื่อนเลยนะคะคือท่าช้างตอนเริ่มต้นค่ะที่ร้องว่าช้างช้างช้างแต่ของครูจะเป็นการทำซ้ำสามครั้งก็คือคำว่าช้างซ้ำกันสามครั้งแต่ของเพื่อนที่บอกว่าทำซ้ำสองครั้งนะคะอาจจะเป็นกรณีที่เพื่อนร้องสองท่อนก็ได้นะคะแสดงว่าอย่างน้อยนักเรียนสามารถค้นหาเนื้อเพลงที่ทำซ้ำกันได้นะคะแต่ว่าอาจจะมองในคนละรูปแบบกันกับของครูนะคะครูจะเป็นการทำซ้ำของคำแต่ของเพื่อนอาจจะเป็นการทำซ้ำของรอบเพลงก็ได้นะคะแต่ก็ถือว่านักเรียนทำได้ดีแล้วนะคะตอบคำถามได้ถูกต้องวิเคราะห์

0: ได้อย่างดีเลยนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะอย่างที่คุณครูบอกค่ะวันนี้คุณครูไม่ได้มีแค่เพลงเดียวนะคะมาให้นักเรียนได้ร่วมสนุกกันกิจกรรมต่อไปค่ะเป็นกิจกรรมที่มีเนื้อหาว่าให้นักเรียนออกแบบท่าทางประกอบเพลงนกเขาบินข้ามเขาเพลงต่อไปนะคะนักเรียนจะต้องออกแบบท่าทางอีกเช่นเคยแต่ครั้งนี้คุณครูจะไม่เต้นด้วยแล้วนะคุณครูจะให้นักเรียนออกแบบด้วยตัวเองนะคะให้เวลาในการออกแบบแล้วก็จะให้ออกมานำเสนอทางด้านหน้าห้องเลยว่าแต่ละกลุ่มได้มีการออกแบบท่าเต้นว่าอย่างไรบ้างนะคะนี่คือเนื้อร้องของเพลงนกเขาบินข้ามเขาค่ะก่อนที่คุณครูจะให้นักเรียนออกแบบท่าเต้นนะคะให้นักเรียนมาร่วมร้องไปพร้อมๆกันก่อนว่าเนื้อร้องจะร้องออกมาในลักษณะใดเดี๋ยวคุณครูจะร้องให้ฟังหนึ่งรอบก่อนนะแล้วนักเรียนค่อยร้องตามอีกรอบนึงนะคะเพลงนกเขาบินข้ามเขานะคะร้องดังนี้ค่ะนกเขาบินข้ามเขาไม่ใช่นกเราเฝ้าแต่แลมองตัวเมียตีปีกพับพับตัวเมียตีปีกพับพับตัวผู้ขานรับจุกกรูจุกกรูพอได้ไหมคะพอได้นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้นักเรียนซ้อมร้องไปพร้อมๆกันก่อนพร้อมนะคะนักเรียนปลายทางสามารถซ้อมไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะเดี๋ยวนักเรียนจะได้ออกแบบท่าทางให้เข้ากับเพลงนี้ได้ค่ะนักเรียนคะพร้อมค่ะ1 2 3นกเขาบินข้ามเขาไม่ใช่นกเราเฝ้าแต่แลมองตัวเมียตีปีกพับๆตัวเมียตีปีกพับพับตัวผู้ขานรับจุกกรูจุกกรูอีกรอบหนึ่งนกเขาบินข้ามเขา
1: ไม่ใช่นกเราเฝ้าแต่แลมอง
0: ดังๆเลย
1: ตัวเมียตีปีกพับพับต
0: ั
1: วเมียตีปีกพับพับตัวผู้ขานรับจุกกรูจุกกร
0: ูเก่งมากนะคะแสดงว่าตอนนี้นักเรียนร้องเพลงได้แล้วเพราะฉะนั้นครูจะให้เวลานักเรียนค่ะในการออกแบบท่าเต้นประกอบกับเพลงนี้นะคะให้นักเรียนลุกขึ้นเหมือนเดิมแต่ตอนนี้นะคะให้ลุกขึ้นแล้วก็ช่วยกันออกแบบนะคะระดมความคิดกันในกลุ่มว่าเราจะใช้ท่าเต้นใดประกอบกับเพลงนี้นะคะนักเรียนทำการออกแบบท่าเต้นได้เลยค่ะ

เอาละค่ะจากที่คุณครูได้ให้เวลานักเรียนในการออกแบบท่าเต้นไปนะคะคุณครูเห็นว่านักเรียนหลายๆกลุ่มนะคะได้มีการออกแบบท่าเต้นที่หลากหลายแล้วก็น่ารักมากๆเลยนะคะเดี๋ยวลำดับต่อไปจะให้นักเรียนออกมาแสดงท่าเต้นให้กับเพื่อนๆแล้วก็นักเรียนปลายทางได้ชมไปพร้อมๆกันนะคะส่วนนักเรียนปลายทางสามารถแสดงท่าเต้นไปพร้อมกับนักเรียนในห้องนี้ได้เลยค่ะเรามาชมไปพร้อมๆกันนะคะว่านักเรียนได้ทำการออกแบบท่าเต้นออกมาจะมีความน่ารักแล้วก็สอดคล้องกับเพลงมากเพลงไหนนะคะกลุ่มแรกนะคะที่จะออกมานำเสนอท่าเต้นนะคะขอเชิญกลุ่มที่3ก่อนเลยค่ะปรบมือให้กับเพื่อนค่ะอันน่าเลยเดี๋ยวกลุ่มอื่นๆนะคะให้ร้องเพลงประกอบเสียงดังๆนะลูกปรบมือเป็นจังหวะให้กับเพื่อนด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนคนอื่นๆช่วยกันร้องเพลงเสียงดังๆแล้วก็ปรบมือเป็นจังหวะให้เพื่อนนะอ่ะพร้อมแล้ว3 4นกเขาเบ่นข้างเขาไม่ใช่ของเราเฝ้าแต่แลมองตัวเมียตีปีกพับพับตัวเมียตีปีกพับพับตัวผู้ขานรับจุ๊บอีกรอบหนึ่งนกเขาบินข้ามเขาเสียงดังๆเลยปรบมือเป็นจังหวะด้วยตัวผู้ขานรับเก่งมากๆนะคะปรบมือให้กับกลุ่มแรกค่ะกลุ่มที่3เข้าที่ได้เลยกลุ่มต่อไปค่ะกลุ่มต่อไปเป็นกลุ่มที่4ค่ะขอเสียงประมือให้กับกลุ่มที่4ค่ะด้านหน้าเลยพร้อมยังทุกคนร้องเพลงเสียงดังๆอย่าลืมปรบมือเป็นจังหวะให้เพื่อนด้วยนะ3 4นกค่ะ

กเราเฝ้าแต่แลมองเสียงดังๆเลยจุกปรูจุกปรูเก่งมากๆนะคะประมือให้กับเพื่อนค่ะเก่งมากๆเลยนะคะเข้ากลุ่มได้เลยเอาละค่ะนักเรียนจากที่เราดูตัวอย่างทั้ง2กลุ่มไปแล้วใช่ไหมคะคุณครูขออีกสัก1กลุ่มละกันให้เป็นอาสาสมัครออกมาเต้นทางด้านหน้านะคะเพื่อที่เพื่อนๆกลุ่มอื่นๆจะได้ดูเป็นตัวอย่างเพื่อได้เห็นความแตกต่างของแต่ละกลุ่มด้วยมีกลุ่มไหนจะออกมาแสดงด้านหน้าอีกไหมคะกลุ่มที่1และกลุ่มที่5เพราะฉะนั้นออกมาพร้อมกันเลยค่ะอีกทั้ง3กลุ่มกลุ่มที่2ด้วยไหมลูกออกมาพร้อมกันเลยลูกทีนี้เราก็เห็นทุกคนแล้วนะคะที่เหลืออีก2กลุ่มร้องเสียงดังๆนะคะให้เพื่อนๆได้เต้นประกอบเพลงนะพร้อมไหมลูกเต้นให้สุดเลยนะ3กลุ่มนี้นะพร้อมนะ1 2 3นกเขาบินข้ามเขาไม่ใส่นกเราเฝ้าแต่แลมองตัวเมียตีปีกพับพับตัวเมียตีปีกพับพับตัวผู้ขานรับดังกว่านี้นกเขาบินข้ามเขาไม่ใส่นกเราเฝ้าแต่แลมองขอแรงๆเลยตัวเมียตีปีกพับพับตัวผู้ขานรับจุ๊บเก่งมากๆค่ะปรบมือให้ตัวเองเลยเก่งมากๆเลยนะคะกลับเข้ากลุ่มได้นะคะนักเรียนเป็นอย่างไรกันบ้างกับกิจกรรมร้องเพลงแล้วก็เต้น

กอบเพลงสนุกไหมลูกสนุกไหมคะนักเรียนสนุกกับกิจกรรมนี้ไหมสนุกเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะในวันนี้เราได้ลงมือปฏิบัติในการแสดงท่าทางประกอบเพลงนะคะซึ่งครูได้เห็นแล้วว่านักเรียนทุกกลุ่มเลยนะคะสามารถออกแบบท่าเต้นได้น่ารักแล้วก็สอดคล้องกับเนื้อเพลงด้วยนะคะและนักเรียนปลายทางนะคะครูก็เชื่อว่านักเรียนจะต้องออกแบบท่าทางได้สอดคล้องน่ารักแล้วก็น่าชมน่าดูมากแน่ๆนะคะอย่าลืมปรบมือเป็นกำลังใจให้กับตัวเองด้วยนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะหลังจากที่เราได้ออกกำลังกายเนาะขยับแข้งขยับขาไปพอสมควรค่ะลำดับต่อไปค่ะนักเรียนเช่นเคยค่ะคุณครูจะขอทบทวนในเรื่องของการเขียนรหัสลำลองแล้วก็ผังงานก่อนนะคะแต่ในวันนี้ค่ะครูจะใช้สถานการณ์จากกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้มาเป็นตัวอย่างให้กับนักเรียนนะคะโดยการเขียนรหัสลำลองในวันนี้ค่ะนักเรียนจะเห็นว่ารูปแบบของการเขียนรหัสลำลองนะคะจะมีความแตกต่างจากครั้งที่แล้วนะคะโดยเริ่มต้นเหมือนเดิมแต่ว่าเรามีการเพิ่มขั้นตอนของการทำซ้ำ2ครั้งจากเพลงเมื่อสักครู่นี้นักเรียนจะสังเกตว่าเนื้อร้องของนกเขาบินข้ามเขาใช่ไหมลูกจะมีท่าที่เราจะต้องทำท่าแสดงเกี่ยวกับตัวเมียตีปีกพับๆใช่ไหมคะคุณครูก็เลยนำเนื้อร้องตรงส่วนนั้นนะคะมาเขียนเป็นตัวอย่างในรหัสลำลองให้นักเรียนได้มองเห็นภาพของรหัสลำลองมากขึ้นว่าถ้าหากเราจะเขียนในกรณีที่มีการทำซ้ำจะต้องเขียนออกมาในรูปแบบใดนะคะโดยขั้นตอนนะคะเริ่มต้นค่ะทำซ้ำสองครั้งหลังจากนั้นค่ะให้ทำดังต่อไปนี้1เต้นท่าตีปีกนะคะ2สายเอวไปมา3ขยับแขน2ข้างแล้วก็จบการทำงานนี่คือตัวอย่างของท่าเต้นนะคะซึ่งที่นักเรียนได้ทำไปเมื่อสักครู่นี้ก็มีหลายกลุ่มนะที่ท่าเต้นสอดคล้องกับตัวอย่างของคุณครูนะคะเดี๋ยวครูจะทำให้ดูตามรหัสลำลองเนาะท่าแรกนะคะเต้นท่าตีปีกแบบนี้แล้วก็สายเอวไปมาแบบนี้นะคะแล้วก็ขยับแขนสองข้างแบบนี้ค่ะนี่คือตัวอย่างท่าเต้นของรหัสลำลองอยากลองทำดูไหมคะอยากลองทำดูไหมลูกยืนขึ้นอยู่กับที่ตัวเองยืนขึ้นอยู่กับที่ตัวเองเลยแล้วก็ทำท่านี้เลยท่าแรกท่าตีปีกค่ะ1 2 3ตีปีกแบบนี้แล้วก็สายเอวไปมาขยับแขนสองข้างเก่งมากนะคะน่ารักทุกคนเลยนั่งลงได้ค่ะเก่งมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะนักเรียนแสดงท่าทางได้น่ารักมากนะคะทีนี้ในส่วนของรหัสลำลองนะคะจะเขียนในรูปแบบนี้เดี๋ยวเราจะได้ลงมือทำกันนะคะแต่ในส่วนของผังงานค่ะนักเรียนรูปแบบการเขียนผังงานนะคะจะแตกต่างจากครั้งที่แล้วพอสมควรจากครั้งที่แล้วนะคะเรามีการเขียนลงมาเป็นลำดับขั้นแล้วก็ตรวจสอบเงื่อนไขเป็นอันดับแรกเลยแต่ในครั้งนี้ค่ะเมื่อมีการทำซ้ำนะคะตัวอย่างของผังงานจะเริ่มจากเริ่มต้นแล้วก็มีกระบวนการในการทำงานก่อนแล้วเราถึงจะมาตรวจสอบเงื่อนไขทางด้านล่างว่าเราทำสำเร็จตามโจทย์หรือไม่นะคะอย่างในตัวอย่างนี้นะคะเริ่มต้นเต้นท่าตีปีกเมื่อสักครู่นี้นะคะสายเอวไปมาขยับแขน2ครั้งแล้วก็ตรวจสอบว่าทำครบ2ครั้งหรือไม่ถ้ายังไม่ครบก็ต้องวนกลับไปทำใหม่นะคะจะแตกต่างจากครั้งที่แล้วตรงส่วนของรหัสลำลองและตัวอย่างผังงานตรงส่วนนี้มีใครสับสนหรืออยากจะสอบถามเพิ่มเติมไหมคะมีไหมลูกไม่มีนะแสดงว่านักเรียนพอเข้าใจนะคะเดี๋ยวพอเราลงมือปฏิบัติทำใบงานหากเกิดข้อสงสัยข้อยกมือถามอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะในเมื่อนักเรียนไม่มีข้อสงสัยนะคะวันนี้ครูมีใบงานมาให้ทำอีกเช่นเคยค่ะใบงานของครูมีชื่อว่ารักษาสิ่งแวดล้อมให้นักเรียนเปิดชุดกิจกรรมไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะในระหว่างที่นักเรียนกำลังเปิดใบงานนะคะครูขอชี้แจงในเรื่องของบทบาทครูปลายทางและนักเรียนปลายทางค่ะบทบาทครูปลายทางนะคะครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำใบงาน03รักษาสิ่งแวดล้อมและร่วมกันพิจารณาหาคำตอบที่ถูกต้องค่ะกิจกรรมนักเรียนนะคะนักเรียนทำใบงาน03รักษาสิ่งแวดล้อมจากนั้นร่วมการตรวจสอบและสรุปคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองค่ะนี่คือหน้าตาของใบงานนะคะที่นักเรียนจะได้ทำในวันนี้ในข้อแรกค่ะนักเรียนจะต้องพิจารณาสถานการณ์ที่กำหนดให้นะคะโดยมีโจทย์ว่ากวินเดินทางมาที่สวนสาธารณะแห่งนี้เป็นครั้งแรกและพบว่ามีขยะอยู่ตามพื้นมากมายกวินจึงต้องการที่จะเก็บขยะที่อยู่ตามทางเดินให้หมดทุกพื้นที่ให้นักเรียนเขียนรหัสลำลองและผังงานเพื่อทางกวินไปเก็บขยะให้ครบทุกชิ้นค่ะโดยอันดับแรกนักเรียนจะเห็นว่าข้อที่1จะเป็นโซนบ่อน้ํานะคะนักเรียนจะต้องวิเคราะห์ว่าหากกวินที่อยู่ตรงจุดนี้จะเดินทาง

เก็บขยะให้ครบทุกชิ้นจะต้องมีขั้นตอนในการเดินทางอย่างไรเดินไปด้านหน้าไหมเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาให้นักเรียนนึกถึงขั้นตอนที่จะสามารถเขียนออกมาในรูปแบบของรหัสลำลองได้นะคะโดยมีโจทย์ดังนี้ค่ะนักเรียนในข้อแรกนะคะ 1.1 ให้นักเรียนเขียนรหัสลำลองการเดินเก็บขยะของกวินในโซนบ่อน้ำโดยมีคำสั่งให้เลือกใช้ดังนี้ค่ะคำสั่งในโจทย์ที่ครูมีให้นะคะคือเดินไปข้างหน้าแล้วก็เก็บขยะให้นักเรียนออกแบบรหัสลำลองมาเลยค่ะว่าจากภาพเมื่อสักครู่นี้นักเรียนจะเขียนรหัสลำลองออกมาในรูปแบบใดได้บ้างโดยใช้คำสั่งเพียง2คำสั่งนี้เท่านั้นหลังจากนั้นนะคะจากรหัสลำลองในข้อ 1.1 มีคำสั่งเดินไปข้างหน้ากี่ครั้งเก็บขยะกี่ครั้งและชุดคำสั่งเดินหน้าเก็บขยะกี่ครั้งคำว่าชุดคำสั่งคืออะไรเดินไปข้างหน้าเรียกว่าคำสั่งเก็บขยะเรียกว่าคำสั่งคำว่าชุดคำสั่งคือมีคำสั่งอยู่ในชุดคำสั่งอีกทีหนึ่งนะคะสรุปง่ายๆถ้าคุณครูพูดถึงชุดคำสั่งหมายความว่าในชุดคำสั่งนั้นจะต้องมีคำสั่งย่อยๆอยู่ด้านในเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องตรวจสอบให้ดีว่าในใบงานนี้ข้อนี้นะคะข้อที่1 1.1 และ 1.2 มีคำสั่งอะไรบ้างเมื่อรวมกันแล้วได้เป็นชุดคำสั่งว่าอะไรนะคะเขียนตอบในข้อ 1.2 ได้เลยข้อ 1.3 ค่ะให้นักเรียนใช้คำสั่งทำซ้ำเพื่อปรับปรุงรหัสลำลองการเดินเก็บขยะของกวินจากข้อ 1.1 เราเขียนเรียงเป็นลำดับลงมา 1.2 เราหาชุดคำสั่งเรียบร้อย 1.3 เราจะต้องเขียนออกมาในรูปแบบของการทำซ้ำเหมือนตัวอย่างที่ครูได้นำเสนอไปนะคะแล้วก็ 1.4 ก็คือเขียนออกมาในรูปแบบผังงานนั่นเองนักเรียนจะเห็นว่าเรามีสัญลักษณ์ให้แล้วมีเงื่อนไขให้แล้วนักเรียนลองวิเคราะห์ดูว่าควรจะใส่คำสั่งว่าอะไรนะคะตรงโซนที่1มีใครอยากจะสอบถามเพิ่มเติมไหมคะยังไม่มีนะตอนนี้จะเห็นว่านักเรียนเริ่มลงมือปฏิบัติใบงานแล้วนะคะนักเรียนสามารถทำใบงานไปพร้อมๆกับที่ครูอธิบายได้เลยนะคะเดี๋ยวครูจะอธิบายโจทย์ในข้อถัดไปเรื่อยๆใครสงสัยตรงโซนไหนยกมือถามได้เลยนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะโซนต่อไปจะเป็นโซนทุ่งทานตะวันค่ะในโซนทุ่งทานตะวันนะคะมีหมายเหตุด้านล่างด้วยว่าการหันทิศทางจะไม่เกิดการเดินนะครับถ้าจะหันแล้วเดินต่อต้องใส่คำสั่งเดินไปข้างหน้าเพิ่มหมายความว่าถ้านักเรียนอยู่ที่จุด A แล้วนักเรียนหันซ้ายหมายความว่าการหันซ้ายไม่ใช่คำสั่งของการเคลื่อนที่หากนักเรียนหันซ้ายแล้วจะต้องเดินไปข้างหน้านักเรียนจะต้องใส่คำสั่งเดินไปข้างหน้าด้วยนะคะอย่างหมายเหตุที่บอกแล้วการใส่ทิศทางจะไม่ใช่การเดินหันซ้ายก็ส่วนหันซ้ายเดินไปด้านหน้าก็คือเดินไปด้านหน้านะคะเพราะฉะนั้นใส่คำสั่งให้ครบด้วยนะคะในโซนทุ่งทานตะวันนักเรียนจะเห็นว่ามีขยะอยู่หลายทิศทางให้นักเรียนวิเคราะห์ดีๆนะว่าเราจะต้องหันซ้ายหันขวาหรือว่าจะต้องเดินไปอย่างไรจะต้องเก็บขยะอย่างไรนะคะโดยโจทย์ในข้อนี้ก็คล้ายๆกับเมื่อสักครู่นี้นะคะโดย 2.1 ก็คือให้เขียนรหัสลำลองเดินเก็บขยะของกวินในโซนทุ่งทานตะวันโดยมีคำสั่งให้เลือกเช่นเคย3คำสั่งนะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะนักเรียนจะต้องเขียนรหัสลำลองแบบทำซ้ำนะคะว่าใช้คำสั่งต่างๆเหล่านี้เขียนออกมาในรูปแบบของรหัสลำลองทำซ้ำได้อย่างไรแล้วก็เขียนผังงานให้ถูกต้องในข้อ 2.2 นะคะลักษณะโจทย์จะคล้ายๆกันแต่อย่าลืมนะคะในโซนทุ่งทานตะวันมีหมายเหตุนะการหันซ้ายไม่ใช่การเดินทางนะคะไม่ว่าจะหันซ้ายหันขวาไม่ใช่การเดินไปข้างหน้านะนักเรียนจะต้องใส่คำสั่งให้ครบถ้วนหันซ้ายก็คือ1ขั้นตอนเดินไปข้างหน้าก็คือ1ขั้นตอนนะคะให้ระวังตรงส่วนนี้ด้วยนะในข้อที่2ที่เป็นโซนทุ่งทานตะวันก็มีเท่านี้นะคะค่ะในโซนที่3นะคะจะเป็นโซนพักผ่อนนักเรียนจะเห็นว่าในโซนนี้นะคะในช่องตารางบางช่องจะมีขยะมากกว่า1ชิ้นเพราะฉะนั้นโซนที่3นี้จะมีหมายเหตุด้านล่างเช่นเดียวกันนะคะโดยคำสั่งเก็บขยะสามารถเก็บขยะได้ครั้งละ1ชิ้นเท่านั้นถ้าต้องการเก็บ2ชิ้นต้องใช้คำสั่งเก็บขยะ2ครั้งเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้นักเรียนให้ระวังให้ดีนะคะในแต่ละช่องที่มีขยะ2ชิ้นนักเรียนจะต้องใส่คำสั่งเก็บขยะ2ครั้งนะถ้าเก็บขยะครั้งเดียวหมายถึงเก็บแค่1ชิ้นเท่านั้นนะคะหลังจากนั้นค่ะในข้อ 3.1 นะคะกวินทดลองเขียนผังงานการเดินเก็บขยะโซนพักผ่อนด้วยตนเองแต่เขาพบว่าผังงานของเขาไม่สามารถเก็บขยะได้ครบทุกชิ้นเพราะฉะนั้นในข้อนี้ค่ะ
นักเรียนจะต้องแก้ไขผังงานให้กวินว่ามีขั้นตอนไหนบ้างที่จะต้องแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับการเดินทางไปเก็บขยะนั่นเองนะคะในส่วนของใบงานก็มีเพียงเท่านี้นะคะในระหว่างนี้ใครอยากจะสอบถามเพิ่มเติมให้ยกมือถามกับคุณครูได้เลยนะคะรวมไปถึงนักเรียนปลายทางนะคะหากนักเรียนเกิดข้อสงสัยในขณะทำใบงานให้สอบถามกับคุณครูปลายทางได้เลยค่ะ

0: ็หมดเวลาสำหรับการทำรายงานแล้วนะคะเดี๋ยวลำดับต่อไปค่ะจะให้ตัวแทนนักเรียนออกมานำเสนอคำตอบที่นักเรียนได้วิเคราะห์สถานการณ์การเก็บขยะนะคะว่าจะสามารถเขียนรหัสลำลองหรือว่าผังงานออกมาในรูปแบบใดได้บ้างนะคะเดี๋ยวขอเชิญตัวแทนนักเรียนทั้ง3คนทั้งด้านหน้าเลยค่ะนักเรียนปรบมือให้กับตัวแทนนักเรียนค่ะปรบมือเสียงดังๆเลยลูกเชิญด้านหน้าเลยอ่ะเดี๋ยวหนูเริ่มจากโซนที่1ใช่ไหมคะโซนที่2ยืนตรงกลางเลยแล้วก็โซนที่3ตามลำดับอันดับแรกแนะนำตัวว่ามาจากกลุ่มไหนนะคะแล้วก็เริ่มนำเสนอได้เลยลูก
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอภิสราอมศิริชื่อกลุ่มมาจากตัวแทนมาจากกลุ่มที่3ค่ะ
0: หนูจะมานำเสนอในส่วนของโซนบ่อน้ำใช่ไหมคะโดยจากข้อที่1ครูมีรหัสลำลองให้โดยมีคำสั่งให้2คำสั่งคือเดินไปข้างหน้าแล้วก็เก็บขยะโดยในข้อแรกค่ะนักเรียนจะต้องเขียนอธิบายรหัสลำลองเป็นลำดับขั้นตอนลงมาได้ออกมาในรูปแบบใดคะ
1: 1เดินไปข้างหน้า2เก็บขยะ3เดินไปข้างหน้า4เก็บขยะ5เดินไปข้างหน้า6เก็บขยะจบค่ะ
0: แล้วข้อต่อไปค่ะข้อที่ 1.2 มีคำสั่งเดินไปข้างหน้ากี่ครั้ง
1: 3ครั้งค่ะ
0: แล้วคำสั่งเก็บขยะล่ะคะ
1: 3ครั้งค่ะ
0: สรุปแล้วมีชุดคำสั่งทั้งหมดเท่าไหร่คะ
1: 3ค่ะ
0: 3ครั้งนะแล้วต่อไปค่ะในข้อที่ 1.3 ในการเขียนรหัสลำลองในรูปแบบการทำซ้ำนักเรียนสามารถอธิบายคำตอบได้เลยค่ะ
1: ทำซ้ำ3ครั้งทำเดินไปข้างหน้าเก็บขยะค่ะแล้วก็จบ
0: เก่งมากๆนะคะซึ่งขั้นตอนเหล่านี้นักเรียนพิจารณาจากส่วนไหนลูก
1: ส่วนของโซนบ่อน้ำค่ะ
0: เป็นรูปภาพในโซนบ่อน้ำใช่ไหมคะเก่งมากๆค่ะสุดท้ายลูกในข้อนี้จะต้องมีการเขียนผังงานใช่ไหมคะที่สอดคล้องกับรหัสลำลองเมื่อสักครู่นี้ค่ะให้นักเรียนอธิบายได้เลยค่ะ
1: เริ่มต้นเดินไปข้างหน้าเก็บขยะทำครบ3รอบแล้วใช่จบค่ะ
0: แล้วถ้าไม่ใช่ล่ะคะถ้าหากว่าตรวจสอบเงื่อนไขแล้วไม่ใช่จะต้องทำอะไรต่อก็คือจะต้องทำ
1: แก้ไข
0: ทำซ้ำใช่ไหมลูกมีการทำซ้ำวนไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบตามเงื่อนไขใช่ไหมคะเก่งมากๆนะคะเดี๋ยวขอไปโซนต่อไปเลยค่ะในโซนของทุ่งทานตะวันค่ะขอบคุณนะคะลูก
2: สวัสดีครับผมมาจากกลุ่ม4ครับ
0: ในโซนทุ่งทานตะวันนะคะมีการเก็บขยะแล้วก็มีการหมุนทิศทางด้วยใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นอันดับแรกค่ะที่ครูให้นักเรียนเขียนรหัสลำลองนะคะแล้วก็ทำซ้ำกี่ครั้งให้นักเรียนอธิบายได้เลยลูกตามขั้นตอนค่ะ
2: 2.1 ให้นักเรียนเขียนรหัสลำลองการเดินเก็บขยะของกวินในโซนทุ่งทานตะวัน
0: ซึ่งมีคำสั่งเก็บขยะหันไปทางซ้ายเดินไปทางข้างหน้าใช่ไหมลูกมีการทำซ้ำกี่ครั้งคะ
2: มีการทำซ้ำ3ครั้งครับ
0: แล้วรหัสลำลองได้ออกมาในรูปแบบใด
2: 1ทำซ้ำ3ครั้งทำ2เก็บขยะ3หันซ้าย4เดินไปข้างหน้า
0: แล้ว
2: จบ
0: ครับจบการทำงานนี่คือการทำซ้ำที่นักเรียนได้วิเคราะห์ออกมาใช่ไหมลูกจากรูปแบบของโซนที่เราได้วิเคราะห์โซนทุ่งนาตะวันใช่ไหมคะสุดท้ายเช่นเคยค่ะลูกเราจะต้องมีการอธิบายในส่วนของผังงานเมื่อนักเรียนได้คำสั่งเรียบร้อยเป็นรหัสลำลองจะต้องอธิบายออกมาในรูปผังงานค่ะ
2: ผังงานการเดินเก็บขยะของกวินในโซนทุ่งทานตะวันเริ่มต้นเก็บขยะหันซ้ายเดินไปข้างหน้าทำครบ3รอบแล้วใช่หรือไม่ถ้าไม่ใช่ให้ทำซ้ำจนกว่าจะครบครับแต่ถ้าใช่ก็จบเลยครับ
0: จบการทำงานใช่ไหมคะเก่งมากๆนะคะขอบคุณมากเลยนักเรียนคะในส่วนของโซนทุ่งทานตะวันมีใครได้ขั้นตอนแตกต่างจากเพื่อนไหมคะมีไหมลูกแสดงว่าส่วนใหญ่ได้ขั้นตอนใกล้เคียงแล้วก็เหมือนกับของ

0: ของเพื่อนนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวโซนสุดท้ายกันก่อนเลยนะคะโซนพักผ่อนค่ะแนะนำตัวเลยลูก
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสรวิทย์โดวุฒิมงคลตัวแทนมาจากกลุ่มที่3ครับ
0: ในโซนนี้ที่คุณครูได้มีการกำหนดไว้ว่าหากจะเก็บขยะ2ชิ้นจะต้องใส่คำสั่งในการเก็บขยะ2ครั้งซึ่งเรามีผังงานให้แล้วแต่นักเรียนจะต้องหาจุดที่จะต้องทำการแก้ไขถูกไหมลูกอ่ะให้นักเรียนอธิบายผังงานที่ถูกต้องหลังจากที่เราได้ตรวจสอบแล้วก็แก้ไขแล้วค่ะ
1: อย่างแรกครับเริ่มต้นเก็บขยะเปลี่ยนเป็นเดินไปข้างหน้าเดินไปข้างหน้าเปลี่ยนเป็นเก็บขยะเก็บขยะและก็ทำครบ3รอบแล้วใช่หรือไม่จบครับ
0: เก่งมากๆนักเรียนปรบมือให้กับเพื่อนค่ะขอบคุณนะคะจากที่นักเรียนได้นำเสนอมาเมื่อสักครู่นี้นะคะแสดงว่านักเรียนได้มีการวิเคราะห์ได้อย่างถูกขั้นตอนแล้วนะคะหลายคนมีขั้นตอนที่ถูกต้องตามกระบวนการนะคะบางคนอาจจะยังวิเคราะห์ได้ไม่ถี่ถ้วนให้นักเรียนลองพิจารณาใหม่อีกครั้งนะคะเพื่อที่จะหาคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองค่ะค่ะในส่วนของเฉลยใบงาน03นะคะรักษาสิ่งแวดล้อมค่ะในสถานการณ์โซนบ่อน้ำนะคะโซนที่1ค่ะนักเรียนที่ครูให้นักเรียนทำการเขียนรหัสลำลองนะคะโดยมีคำสั่งเดินไปข้างหน้าเก็บขยะค่ะรหัสลำลองการเดินเก็บขยะของวินในโซนบ่อน้ำนะคะเป็นดังต่อไปนี้เลยค่ะเริ่มต้นเดินไปข้างหน้าเก็บขยะเดินไปข้างหน้าเก็บขยะเดินไปข้างหน้าแล้วก็เก็บขยะนั่นเองนะคะแล้วก็จบการทำงานหลังจากนั้นค่ะในส่วนของคำสั่งในข้อ 1.2 นะคะมีคำสั่งเดินไปข้างหน้า3ครั้งมีคำสั่งเก็บขยะ3ครั้งแล้วก็มีชุดคำสั่งเดินหน้าและเก็บขยะ3ครั้งนั่นเองค่ะโดยรหัสลำลองในรูปแบบของการทำซ้ำในข้อที่ 1.3 เป็นดังต่อไปนี้นะคะ 1 ค่ะทำซ้ำ3ครั้งให้ทำเดินไปข้างหน้าแล้วก็เก็บขยะแล้วก็จบการทำงานนั่นเองค่ะในโซนต่อไปนะคะที่จะเป็นในส่วนของผังงานการเดินเก็บขยะของกวินในโซนบ่อน้ำนะคะก็ตามนี้เลยเริ่มต้นเดินไปข้างหน้าเก็บขยะนะคะทำครบ3รอบแล้วใช่หรือไม่ถ้าใช่จบการทำงานถ้าไม่ใช่ต้องวนกลับไปทำซ้ำจนครบ3รอบนั่นเองนะคะต่อไปค่ะในโซนของทุ่งทานตะวันนะคะที่มีหมายเหตุว่าการหันทิศทางจะไม่เกิดการเดินนะคะในส่วนของข้อแรกค่ะ 2.1 ที่ให้นักเรียนทำการเขียนรหัสลำลองในเรื่องของการทำซ้ำนะคะโดยเริ่มจากทำนะคะทำซ้ำ3ครั้งทำหันไปทางด้านซ้ายเดินไปข้างหน้าแล้วก็เก็บขยะแล้วก็จบการทำงานตรงส่วนนี้นะคะนักเรียนอาจจะมีความคิดเห็นต่างในส่วนของขั้นตอนที่2และ3นะคะโดยจากหมายเหตุบอกว่าการหันซ้ายไม่ใช่การเดินนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนอาจจะเดินไปข้างหน้าก่อนแล้วหันซ้ายหรือหันไปทางซ้ายก่อนแล้วค่อยเดินไปข้างหน้าได้เช่นเดียวกันนะคะแต่สุดท้ายแล้วเราก็จะจบที่การเก็บขยะนั่นเองนะคะและนี่คือผังงานการเดินเก็บขยะของกวินในโซนทุ่งทานตะวันค่ะเริ่มต้นหันไปทางซ้ายเดินไปข้างหน้าเก็บขยะทำครบ3รอบแล้วใช่หรือไม่ถ้าใช่คือจบการทำงานถ้าไม่ใช่ก็คือทำซ้ำอีกรอบหนึ่งนะคะเอาละค่ะต่อไปค่ะในโซนพักผ่อนนะคะในส่วนนี้มีหมายเหตุเช่นเดียวกันนะคะคำสั่งเก็บขยะสามารถเก็บขยะได้ครั้งละ1ชิ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นหากนักเรียนต้องการเก็บขยะ2ชิ้นจะต้องใส่คำสั่งเก็บขยะ2ครั้งนั่นเองนะคะในส่วนของข้อนี้นะคะคุณครูจะมีผังงานให้โดยให้นักเรียนทำการเปลี่ยนแปลงในส่วนของขั้นตอนนะคะในผังงานว่าจะต้องปรับรูปแบบอย่างไรให้สอดคล้องกับแผนภาพเมื่อสักครู่นี้นะคะโดยเริ่มต้นนะคะเปลี่ยนขั้นตอนของเก็บขยะเป็นเดินไปข้างหน้านะคะแล้วก็มีการเก็บขยะซ้ำ2ครั้งและสุดท้ายค่ะในส่วนของเงื่อนไขนะคะจากที่ทำครบ3รอบแล้วใช่หรือไม่เปลี่ยนเป็นทำครบ2รอบแล้วใช่หรือไม่เพราะว่าจากในคะเราจะมีจุดให้เก็บขยะแค่2จุดเพียงเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องตรวจสอบว่าทำครบ2รอบแล้วใช่หรือไม่นะคะถ้าใช่จบการทำงานถ้าไม่ใช่ก็กลับไปทำซ้ำให้ครบกับ2รอบนั่นเองนะคะเอาละค่ะและนี่ก็เป็นในส่วนของเฉลยนะคะในใบงาน03ให้นักเรียนลองพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์ดูอีกสักครั้งนึงนะคะเพื่อที่จะได้ปรับปรุงแล้วก็หาขั้นตอนที่ถูกต้องนั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะเราก็เข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายของการสรุปบทเรียนกันแล้วนะคะเช่นเคยค่ะบทบาทครูปลายทางนะคะครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการเขียนรหัสลำลองและผังงานในสถานการณ์การแก้ปัญหาที่มีการทำซ้ำค่ะแล้วก็กิจกรรมนักเรียนนะคะนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการเขียนรหัสลำลองและผังงานในสถานการณ์ปัญหาที่มีการทำซ้ำนั่นเองค่ะ เอาละค่ะนักเรียนคะเราช่วยกันตอบเสียงดังๆเลยวันนี้เราได้แก้ปัญหาอย่างไรบ้างมีกระบวนการในการแก้ปัญหาอย่างไรคะตอบเสียงดังๆเลยลูกหรือตัวแทนก็ได้ค่ะเชิญค่ะวันนี้เราได้กระทำหรือว่าปฏิบัติกิจกรรมอะไรไปบ้างมีการแก้ปัญหาในรูปแบบใดบ้างค่ะ
1: วันนี้ได้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับการพากวินไปเก็บขยะ
0: แล้วก็มีการเขียนการแก้ปัญหาออกมาในรูปแบบใดลูก
1: แผน
0: รหัสอะไรเอ่ย
1: รหัสลำลอง
0: รหัสลำลองโดยมีการทำ
1: แผนพัง
0: ทำซ้ำใช่ไหมลูกทำซ้ำแต่ละครั้งตามเงื่อนไขแล้วหลังจากนั้นมีการเขียนอะไรอีกนอกจากรหัสลำลองแล้ว
1: แผนผัง
0: ผังงานใช่ไหมคะเป็นรูปแบบของแผนผังหรือเราเรียกว่าผังงานนั่นเองนะคะซึ่งนักเรียนสามารถเขียนออกมาได้ถูกต้องแล้วก็เก่งมากๆนะคะขอบคุณค่ะนักเรียนปรบมือให้กับเพื่อนเสียงดังๆเลยค่ะก็อย่างที่นักเรียนได้สรุปกันมานะคะวันนี้เราได้ทำกิจกรรมหลากหลายเลยนอกจากที่เพื่อนได้บอกไปเรายังมีกิจกรรมเกี่ยวกับการร้องเพลงใช่ไหมลูกมีการใช้เนื้อร้องเข้ามาในการเขียนรหัสลำลองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นครูฝากนักเรียนนะกลับไปทบทวนในเรื่องนี้นะคะเพราะว่าในครั้งถัดไปเราจะยังเรียนในเรื่องนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะเอาละค่ะครูมีสรุปเพิ่มเติมให้นะคะนักเรียนการแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะด้วยรหัสลำลองและผังงานที่มีการกำหนดเงื่อนไขเพื่อตรวจสอบจำนวนรอบของการทำซ้ำช่วยให้ประหยัดเวลาในการเขียนขั้นตอนเพื่อนำไปสู่แนวทางที่เป็นข้อสรุปค่ะในบทเรียนครั้งต่อไปนะคะอย่างที่ครูบอกค่ะเราจะยังเรียนกันในเรื่องของการแก้ปัญหาแต่จะเป็นครั้งที่4นะคะสิ่งที่ครูปลายทางจะต้องเตรียมค่ะได้แก่ใบงาน04เรื่องฉันคือใครใบงาน05แบบฝึกหัดเรื่องการแก้ปัญหาใบบันทึกคำตอบคำถามหลังจากทำกิจกรรมใบบันทึกคำตอบกิจกรรมหาความสัมพันธ์แล้วก็สุดท้ายค่ะแบบประเมินตนเองนะคะซึ่งเอกสารต่างๆเหล่านี้สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของ DLTV เช่นเคยค่ะแล้วในวันนี้นะคะก็จบลงไปแล้วค่ะสำหรับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนหมดทำความเคารพ

เปเป้เกมเพื่อนๆครับมีใครรู้บ้างว่าโตขึ้นเปเป้อยากเป็นอะไรคุณหมอนักสเก็ตน้ำแข็งหรือนักดับเพลิงเฉลยโตขึ้นเปเป้อยากเป็นนักดับเพลิงครับ

0: ัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกรวนที่น่ารักทุกคนค่ะสวัสดีครูปลายทางและเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับชั่วโมงนี้พบกับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูธิดารัตน์เมฆหมอกค่ะเอาละค่ะวันนี้ท่านนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางพร้อมที่จะเรียนรู้หรือยังคะ
1: พร
0: ้อมแล้วนะคะว่าแต่จำกันได้ไม่เอ่ยว่าในชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรไปคะ
1: ล
0: ัก
1: ษณะทางพันธุกรรมของส
0: ัตว์ลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ใช่ไหมยังจำได้ไหมว่ามีลักษณะใดบ้างที่เป็นลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว
1: ์ลักษณะขน
0: เดี๋ยวเรามาทบทวนพร้อมๆกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะจากกิจกรรมที่ผ่านมาค่ะลักษณะทางพันธุกรรมของสุนัขมีอะไรบ้างในชั่วโมงที่ผ่านมาเราทำกิจกรรมดูภาพสุนัขไปใช่ไหมคะว่าแต่มีอะไรบ้างยังจำได้ไม่เอ่ยเดี๋ยวคุณครูนะคะจะมีลักษณะทางพันธุกรรมนะคะของสุนัขมาให้นักเรียนเลือกคำตอบนะคะว่ามีลักษณะใดบ้างที่เป็นลักษณะทางพันธุกรรมของสุนัขนะซึ่งมันจะมีลักษณะทั้งหมด14ลักษณะดังนั้นให้นักเรียนเลือกนะคะแล้วก็เขียนลงไปอย่างต้นทางคุณครูจะมีกระดานให้นะคะมีกระดานและนักเรียนนั้นเลือกเขียนลงไปลองดูนะทั้ง14ลักษณะเนี่ยลักษณะใดบ้างที่เป็นลักษณะทางพันธุกรรมของสุนัขนะคะ

0: ลุ่มจะต้องมีการแข่งกันนะคะแข่งกันยังไม่ให้จับปากกาอะไรทั้งสิ้นนะคะคุณครูยังไม่ให้เรียนทำอะไรเลยนะให้ฟังก่อนนะคะดังนั้นนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีสัญญาณกริ่งนะคะกดให้นักเรียนนั้นเริ่มเขียนนะคะแล้วก็มีสัญญาณกดให้นักเรียนนั้นทำไมคะหยุดเขียนโดยเวลาเขียนให้เขียนแต่ตัวเลขลงไปเท่านั้นนะคะไม่ต้องเขียนข้อความลงไปเพราะข้อความก็ยาวค่อนข้างใช้เวลานะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนักเรียนจะเขียนใส่ในสมุดหรือกระดาษก็ได้นะคะก็แข่งกันในห้องนะว่าใครเขียนได้ถูกต้องแล้วก็รวดเร็วที่สุดนะคะอ่ะพร้อมหรือยังพร้อมไหมคะตอนนี้ทุกกลุ่มจะต้องวางกระดานไว้ตรงกลางโต๊ะค่ะตรงกลางเลยกลุ่มหนึ่งน่ารักมากนะคะวางไว้ตรงกลางยังไม่มีการจับกระดานและปากกาใดทั้งสิ้นเนาะนะคะพร้อมนะคะพร้อมค่ะหมดเวลาชูป้ายค่ะหมดเวลาค่ะหมดเวลาค่ะหมดเวลานะคะชูป้ายกลุ่มหนึ่งมีทั้งหมดกี่หมายเลขคะนับซิกลุ่มของตัวเองมีทั้งหมดกี่หมายเลขนับซิคะมีกี่หมายเลขกลุ่มสองมี8กลุ่มหนึ่งมี8กลุ่มสามเท่าไหร่ลูก
1: 8
0: กลุ่มสี่เท่าไหร่ครับ7กลุ่มที่5เท่าไหร่คะ
1: 8
0: เหมือนกันนะคะซื่อสัตย์ในตนเองนะไม่มีการทำไมคะเปลี่ยนนะห้ามเปลี่ยนนะคะทั้งต้นทางและปลายทางอ่ะเรามาดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างนะคะมีสีขนสีหูสีจมูกสีตาสีหางลักษณะหูลักษณะหางและลักษณะขนค่ะถ้าเป็นหมายเลขเป็นลักษณะนี้เลย1 2 4 6 8 4 12 14ค่ะเอาตรวจสีถูกไหมได้กี่คะแนนมีทั้งหมด8คะแนนค่ะมี8ลักษณะนะ8ลักษณะนะครับชื่อสัตว์ตนเองนะคะไม่ทำไมลูกไม่เปลี่ยนคำตอบนะคะเอากลุ่มไหนได้8เต็มเลยยกมือว้าวเยี่ยมนะคะกลุ่มสีได้เท่าไหร่ครับอ๋อได้7เต็มไม่ทันใช่ไหมนะคะอ่ะตรงนี้ก็คือนะคะลักษณะทางพันธุกรรมที่เรานั้นได้เรียนผ่านมานะคะนักเรียนรู้ได้อย่างไรเอ่ยว่าลักษณะใดเป็นลักษณะทางพันธุกรรมของสุนัขคะเรารู้ได้ยังไงอะเรารู้ได้ยังไงว่าลักษณะเนี้ยเป็นลักษณะทางพันธุกรรมของสุนัขหรือของสัตว์
1: รู้
0: ด้วยการทำไม
1: ด
0: ูถูกต้องคือดูก็หรือสังเกตใช่ไหมคะสังเกตแล้วเอาไปทำอะไรด้วยเอาทำอะไรคะไปเปรียบเทียบกับใครลักษณะของลูกกับพ่อและแม่ใช่ป่าวเราทำแบบนั้นไหมคะใช่ไหมเราต้องสังเกตก่อนเนาะเฮ้ยว่าลักษณะนี้เป็นลักษณะที่ได้มาจากพ่อหรือแม่นั่นเองนะคะสังเกตและเปรียบเทียบนะนั่นคือสิ่งที่หนูได้เรียนรู้กันมาค่ะต่อไปลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์มีอะไรอีกบ้างมีแค่นี้ไหมมีแค่ที่เราเรียนกันมาในชั่วโมงที่ผ่านมาหรือเปล่ามีไหมเอาละเดี๋ยวลองมาหาคำตอบกันค่ะจากกิจกรรมนะคะก็คือลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์มีอะไรบ้างนะคะจุดประสงค์ของกิจกรรมก็คือเราจะอธิบายการแต่งต่อลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์นะคะแล้วก็มาลงความเห็นจากข้อมูลกันเพื่อระบุลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์นะคะซึ่งวัสดุอุปกรณ์ในวันนี้ของเราคืออะไรคะภาพครอบครัวสัตว์นั่นเองนะคะซึ่งกิจกรรมที่เราจะทำในวันนี้จะอยู่ในหน้า63ค่ะจะมีด้วยกัน2ข้อนะคะนักเรียนปลายทางสามารถเปิดชุดกิจกรรมในใบงานหน้า63ได้เลยค่ะก็คือข้อที่5และข้อที่6นะคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วอ่านเลยค่ะว่าข้อ5ข้อ6นั้นเราต้องทำอะไรบ้างค่ะ

0: ะเรามาดูค่ะกิจกรรมเราต้องทำอะไรบ้างคะแต่ละกลุ่มต้องทำอะไรคะอุปกรณ์ของเราวันนี้คือมีบัตรภาพครอบครัวของสัตว์ใช่ไหมคะดังนั้นกิจกรรมของหนูก็คือจะต้องทำอะไรนะสังเกตบัตรภาพนะคะสังเกตบัตรภาพครอบครัวของสัตว์กี่ชนิดคะ
1: 1
0: ชนิดซึ่งแน่นอนว่าบัตรภาพครอบครัวของสัตว์มีหลายชนิดแต่พวกหนูเลือกมาแค่กี่ชนิดเท่านั้น1ชนิดเท่านั้นนะคะหลังจากนักเรียนเลือกมา1ชนิดแล้วเนี่ยต้องทำอะไรต่อไปจะต้องทำไมนะคะระบุลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ชนิดนั้นที่หนูเลือกมาแล้วต้องระบุอะไรด้วยต้องให้อะไรด้วยคะ
1: ให
0: ้เหตุผลประกอบด้วยนะคะว่าเพราะอะไรนะคะลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์น่ะนะคะถึงนักเรียนเขียนออกมาได้เป็นลักษณะแบบนี้ก็ให้เหตุผลด้วยนะคะต่อไปนะคะต่อไปหนูลองตอบคุณครูสิคะว่าต้องทำอะไรบ้างกลุ่มที่5
2: แลกเปลี่ยนข้อมูลและอภิปรายเกี่ยวกับลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ชนิดต่างๆค่ะ
0: มาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันใช่ไหมคะแล้วก็มาร่วมกันทำอะไรนะอภิปรายเกี่ยวกับอะไรนะคะ
2: ลักษณะทางพันธุกรรมค่ะ
0: ลักษณะทางพันธุกรรมของอะไร
2: ของสัตว์ชนิดต่างๆ
0: ของสัตว์ชนิดต่างๆรวมทั้งความแตกต่างของลักษณะของสัตว์แต่ละชนิดด้วยเราจะต้องสังเกตด้วยนะคะปรบมือกับเพื่อนค่ะนะคะหลังจากนั้นเราต้องร่วมกันทำอะไรต่อไปคะระบุอะไรใช่เราต้องร่วมกันระบุนะคะลักษณะที่เป็นลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ชนิดต่างๆนะคะแล้วก็บันทึกผลลงไปในใบงานกิจกรรมวันนี้ยากไหมคะ
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะซึ่งจะมีบัตรภาพครอบครัวของสัตว์ในใบงานของนักเรียนจะอยู่ในหน้า66และ67ค่ะนะคะเดี๋ยวมาดูที่คุณครูก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวมาดูบัตรภาพครอบครัวสัตว์ค่ะว่ามีสัตว์ชนิดใดกันบ้างเนาะนะคะบัตรภาพครอบครัวสัตว์ชนิดแรกคือครอบครัวของอะไรคะครอบครัวปลาครอบครัวที่2ล่ะคะครอบครัวกบครอบครัวที่3ล่ะคะครอบครัวงูครอบครัวที่4ครอบครัวเป็ดมีทั้งหมดกี่ครอบครัวคะ4ครอบครัวบัตรภาพครอบครัวสัตว์มีทั้งหมด4ครอบครัวเมื่อเรียนสังเกตบัตรภาพครอบครัวสัตว์เรียบร้อยแล้วแน่นอนนั่นแหละต้องนำมาทำอะไรต่อไปมาเก่งมากนำมาบันทึกผลนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูค่ะว่าเราต้องบันทึกอย่างไรหันมาดูที่คุณครูก่อนนะอย่าเพิ่งตื่นเต้นกับบัตรภาพสัตว์นะลูกนะหันมาค่ะอยู่หน้า68นะคะอยู่หน้า68การสังเกตบัตรภาพครอบครัวสัตว์และระบุลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์นะคะเดี๋ยวมาดูว่าเราต้องทำอย่างไรกันบ้างซึ่งนักเรียนเมื่อสักครู่ครูบอกว่าต้องเลือกครอบครัวสัตว์กี่ชนิดนะคะ1ชนิดดังนั้นครอบครัวสัตว์ที่สังเกตได้แก่ครอบครัวอะไรนักเรียนก็เขียนลงไปอย่างเช่นครอบครัวของสัตว์ที่สังเกตได้แก่ครอบครัวปลาสมมติถ้านักเรียนเลือกปลาเนาะนะคะลักษณะที่เป็นลักษณะทางพันธุกรรมของปลาได้แก่อะไรหนูก็เขียนลงไปว่ามีลักษณะใดบ้างนะคะที่เป็นลักษณะทางพันธุกรรมของครอบครัวปลาและที่สำคัญเลยต้องให้อะไรด้วยนะ
1: เหต
0: ุผลประกอบด้วยว่าเพราะอะไรนะคะช่วงแรกยากไหมไม่ยากนะคะเอาล่ะดังนั้นค่ะกิจกรรมปลายทางในวันนี้นะคะสรุปแล้วนักเรียนแต่ละกลุ่มจะต้องเลือกสังเกตบัตรภาพของครอบครัวสัตว์1ชนิดค่ะและระบุลักษณะของพันธุกรรมของสัตว์

0: ชนิดนั้นๆพร้อมให้เหตุผลประกอบแล้วก็บันทึกผลลงไปนะคะแล้วก็ต้องรบกวนให้คุณครูปลายทางนะคะคอยให้ความช่วยเหลือแนะนำนักเรียนหรือตอบข้อสงสัยเมื่อนักเรียนซักถามค่ะตรงส่วนนี้พร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ียบร้อยยังคะทั้งต้นทางและปลายทางเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะมาค่ะเดี๋ยวเรามานำเสนอนะคะว่าเมื่อนักเรียนสังเกตบัตรภาพครอบครัวของสัตว์แล้วนะคะนักเรียนระบุลักษณะพันธุกรรมของสัตว์ได้อย่างไรกันบ้างนะคะเอาละค่ะครอบครัวสัตว์ที่สังเกตนะคะเอาครอบครัวแรกก่อนคือครอบครัวปลานะคะแล้วก็ลักษณะที่เป็นลักษณะพันธุกรรมของปลาเอากลุ่มไหนเลือกปลาคะยกมือเลือกปลาเอากลุ่มไหนนำเสนอกลุ่มที่5นำเสนอนะคะลักษณะพันธุกรรมของปลาที่หนูสังเกตเป็นอย่างไรอ่างเตรียมพร้อมเลยค่ะ
1: สีของเกล็ดค่ะแล้วก็คีบหาง
0: ดังๆค่ะลูก
1: คีบหางตาแล้วก็ปากค่ะ
0: สีของเกล็ดครีบหางแล้วก็อะไรนะคะ
1: ปากและตา
0: ปากและตาเอามีกลุ่มอื่นที่จะนำเสนอเพิ่มเติมไหมคะกลุ่มที่เลือกปลาเหมือนกันมีใครจะเพิ่มเติมจากเพื่อนไหมลูกหรือกลุ่มไหนที่ไม่ได้เลือกปลาอยากจะเสนอเพิ่มเติมได้นะที่เราคิดต่างจากเพื่อนหรือเพิ่มเติมจากเพื่อนมีไหมคะมีไหมคะเพิ่มอะไรลูก
1: มีลักษณะลำตัวที่เหมือนกันค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อลำตัวด้วยที่เหมือนกันนะคะอ้าวนั่งลงนะคะอ้าวเหตุผลนิดนึงค่ะเหตุผลเพราะอะไรคะหนูถึงคิดว่าลักษณะเหล่านี้เป็นลักษณะทางพันธุกรรมที่หนูตอบมา
1: เพราะมีลักษณะคล้ายพ่อปลาและแม่ปลาค่ะ
0: อ๋อเพราะมีลักษณะคล้ายพ่อปลาและแม่ปลานะคะอ่ะนั่งลงค่ะเยี่ยมอ่ะเดี๋ยวมาดูนะคะเพิ่มเติมจากคุณครูนะคะมีอะไรเพิ่มเติมบ้างลักษณะพันธุกรรมของปลานะคะเช่นสีของเกล็ดนะคะสีของตาสีของครีบลักษณะปากแล้วก็ลักษณะลำตัวนั่นเองนะคะตรงนี้นักเรียนสามารถเขียนเพิ่มเติมลงไปได้เลยนะคะถ้าตรงไหนนักเรียนยังไม่ครบนะคะต่อไปนะคะต่อไปครอบครัวสัตว์นะคะใครเลือกครอบครัวกบคะกบเตรียมตัวลุกขึ้นยืนนำเสนอเลยลูกนะคะกลุ่มที่4นะครอบครัวกบลักษณะที่เป็นลักษณะทางพันธุกรรมของกบเป็นอย่างไรนะคะเป็นอย่างไรบ้างลูก
2: สีลวดลายรูปร่างครับเพราะลักษณะคล้ายกันครับ
0: ลักษณะคล้ายกันกับใครคะ
2: กับพ่อแม่ของกบครับ
0: อ๋อลักษณะคล้ายกันกับพ่อแม่ของกบเมื่อสักครู่หนูตอบอะไรบ้างนะลูกมีสีแล้วก็อะไรนะคะ
2: ลวดลายครับแล้วก็รูปร่าง
0: อ๋อสีลวดลายแล้วก็รูปร่างนะคะอ่ะนั่งลงค่ะมีใครจะเพิ่มเติมไหมกบช่วยกันดูหน่อยสิมีใครจะเพิ่มเติมจากที่เพื่อนบอกไหมคะสีลวดลายแล้วก็รูปร่างมีนอกเหนือจากนี้ไหมมีไหมเมื่อกี้สักครู่เพื่อนให้คำให้เหตุผลแล้วนะคะพ่อมีลักษณะคล้ายกันกับพ่อแม่เดี๋ยวมาดูค่ะคุณครูเป็นอย่างไรเพิ่มเติมนะคะเช่นสีของผิวหนังสีอะไรมีสีเขียวนะคะสีของตาสีของท้องลองดูของท้องนะคะท้องก็มีสีน้ำตาลด้วยใช่ไหมคะใช่ป่ะนะคะลักษณะของตีนตีนสัตว์นะคะเหมือนกันไหมตีนสัตว์เหมือนหรือว่าลักษณะของปากเหมือนกันไหมคะเหมือนนะคะเหมือนใครเหมือนกับพ่อและแม่นั่นเองนะคะต่อไปนะคะต่อไปครอบครัวงูบ้างค่ะลักษณะทางพันธุกรรมของครอบครัวงูมีลักษณะเป็นอย่างไรกลุ่มไหนเลือกกลุ่มที่2ใช่ไหมคะ

0: เพื่อนๆช่วยดูนะช่วยกันสังเกตอ่ะว่ามาเลยลูก
1: สีผิวหน้ารูปร่างค่ะสีหางสีตาแล้วก็ปากค่ะ
0: นะคะเพราะอะไรคะ
1: มีลักษณะที่เหมือนทั้งหมดค่ะทั้งสีผิวสีหางรูปร่างเหมือนกับพ่อและแม่ค่ะ
0: นะคะมีใครจะเพิ่มเติมจากเพื่อนไหมคะมีใครเพิ่มเติมจากเพื่อนไหมมีใครนอกเหนือจากนี้ไหมนี่ไม่รู้ไม่มีนั่งได้เลยค่ะใจมากนะคะมาดูค่ะเพิ่มเติมจากคุณครูมีอะไรบ้างนะคะเช่นสีของเกล็ดนะคะงูมีเกล็ดด้วยนะสีของหางลักษณะปากแล้วก็ลักษณะตานะคะสามารถเขียนเพิ่มเติมเลยนะคะต่อไปครอบครัวเป็ดค่ะมีใครเลือกครอบครัวเป็ดคะครอบครัวเป็ดนะคะลักษณะที่เป็นลักษณะทางพันธุกรรมของเป็ดได้แก่อะไรบ้าง
2: ลักษณะได้แก่สีของหัวสีปีกสีตาลักษณะเท้าลักษณะใบหน้าครับ
0: นะคะถ้าเป็นสัตว์เราจะเรียกว่าตีนได้เลยนะลูกนะนะคะไม่เป็นไรนะเหตุผลละคะเหตุผล
2: เพราะมีหัวเหมือนกันเหมือนแม่มีสีปีกเหมือนแม่มีสีตาเหมือนพ่อและแม่ลักษณะเท้าเหมือนพ่อและแม่ครับ
0: นะคะสังเกตได้ชัดเจนเลยทีเดียวนะคะเรามาดูเพิ่มเติมจากคุณครูบ้างนะคะหนูนั่งลงลูกกับใจมากนะคะสีของปีกนะคะสีของขนสีของปากลักษณะปากแล้วก็ลักษณะตีนนะคะก็คล้ายกับที่เพื่อนนั้นตอบคนอื่นปรบมือกับเพื่อนๆที่นำเสนอหน่อยค่ะนะคะดังนั้นเหตุผลตรงนี้นะคะเพราะอะไรลักษณะต่างๆเหล่านี้นะคะที่นักเรียนดูแล้วคิดว่าเป็นลักษณะทางพันธุกรรมเพราะว่าอะไรเพราะลักษณะเหล่านี้ของลูกค่ะจะเหมือนหรือคล้ายกับพ่อแม่ดังนั้นจึงน่าที่จะเป็นลักษณะที่มีการถ่ายทอดมาจากพ่อแม่มาสู่ลูกนั่นเองก็คือเหตุผลให้เรียนตอบคุณครูมานั่นแหละถูกต้องนะคะเอาล่ะเพราะนั้นเดี๋ยวเรามาร่วมกันอภิปรายกันนิดนึงค่ะนักเรียนนะคะว่าลักษณะของสัตว์แต่ละชนิดนักเรียนคิดว่าเหมือนกันหรือไม่ลักษณะของสัตว์แต่ละชนิดเหมือนกันไหมคะเหมือนหรือไม่เหมือนไม่เหมือนต่างกันตรงไหนคะ
3: สี
0: รูปร่างใช่ไหมขนนะคะไม่เหมือนกันดังนั้นถ้าคุณครูถามนักเรียนว่าแล้วถ้าลักษณะส่วนเดียวกันล่ะของสัตว์แต่ละชนิดมีลักษณะเหมือนกันหรือแตกต่างกันส่วนเดียวกันเหมือนกันหรือแตกต่างกันแตกต่างกันเดี๋ยวดูภาพนะคะเช่นกบกับสุนัขถ้าเรามาดูส่วนขาถ้าเรียนว่าขาของกบกับสุนัขเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนแต่ว่าก็มีกี่ขาเหมือนกัน
3: 4
0: ขาแต่ลักษณะของขาเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันนะคะเรามาดูภาพเมื่อสักครู่นะคะที่เราดูไปของแต่ละครอบครัวมาดูเป็ดบ้างเป็ดมีขาไหมลักษณะขาของเป็ดของกบเหมือนกันไหมคะ
3: เหม
0: ือนกันไหมคะธนกรไม่เหมือนกันนะคะแล้วสัตว์ชนิดอื่นล่ะเช่นปลากับงูล่ะคะ
3: ไม่เหม
0: ือ
3: น
0: ต่างกันยังไงถ้าดูตรงส่วนขาปลากับงูทำไมคะไม่มีขาเพราะฉะนั้นส่วนเดียวของสัตว์แต่ละชนิดมีลักษณะเหมือนกันหรือแตกต่างกันคำตอบก็คือแตกต่างกันนั่นเองนะคะเอาละค่ะจากการสังเกตครอบครัวของสัตว์ต่างๆนะคะลูกสัตว์แต่ละชนิดมีลักษณะใดบ้างที่เหมือนหรือคล้ายกับพ่อแม่เอาแบบรวมๆที่คล้ายกับพ่อแม่มีอะไรบ้างคะที่นักเรียนเขียนกันมาเช่นลำตัวลักษณะของลำตัว
3: ส
0: ีอะไรคะ
3: ส
0: ีของอะไรสีของลำตัวลักษณะตา
3: ล
0: ัก
3: ษณะ
0: ปาก
3: ล
0: ัก
3: ษณะต
0: ีนลักษณะตีนหรือมีขาด้วยใช่ไหมคะอาจมีขาหรือไม่มีขาเหมือนที่เรียนตอบมานะคะสีขนสีผิวหนังลักษณะตาลักษณะหูตาจมูกปากและขาอาจจะมีลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายกับพ่อหรือแม่ของตนเองนั่นเองนะคะต่อไปลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์มีอะไรบ้างทั้งหมดแล้วลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์มีอะไรบ้างถ้าพูดทั้งหมดเลยที่ตอบกันมาทั้ง4ครอบ

ครัวมีอะไรบ้างเรียนนักเรียนบันทึกลงไปค่ะในใบงานข้อที่4เรายังมีข้อที่4อีกใช่ไหมคะข้อที่4หน้า68ข้อที่4นั้นนะคะอภิปรายเพื่อระบุลักษณะที่เป็นลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ดังนั้นตรงส่วนนี้เนี่ยนักเรียนจะพูดโดยรวมแล้วถ้าเกิดว่านักเรียนฟังเพื่อนที่นักเพื่อนนำเสนอเมื่อสักครู่หรือที่คุณครูนั้นได้นำเสนอเพิ่มเติมก็น่าจะมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นหรือนั่นแหละไปสังเกตรูปเพิ่มเติมได้ไหมคะได้ดังนั้นลักษณะที่เป็นลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์โดยรวมเลยมีอะไรบ้างนะคะตรงส่วนนี้นักเรียนนั้นบันทึกลงไปเอาละค่ะดังนั้นค่ะกิจกรรมนะคะสรุปปลายทางต้องทำอะไรคืออภิปรายเพื่อระบุลักษณะที่เป็นลักษณะของพันธุกรรมของสัตว์แล้วก็บันทึกผลลงไปในใบงานนะคะหลังจากนั้นนักเรียนร่วมกันอภิปรายค่ะก็ต้องรบกวนคุณครูนะคะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมกันอภิปรายนั่นเองพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: เรียบร้อยแล้วยังคะทั้งต้นทางและปลายทางเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะว่าแต่เขียนกันอย่างไรบ้างคะนักเรียนว่าลักษณะที่เป็นลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์นั้นเช่นอะไรบ้างในใครจะตอบคะยกมืออ้าวเยี่ยมค่ะเอากลุ่ม1ตัวแทนกลุ่ม1มีอะไรบ้างครับผมคนอื่นลองฟังนะตรงส่วนไหนที่เพื่อนจะไม่ตอบหนูสามารถทำไมได้ลูกสามารถพูดเพิ่มเติมได้เช่นครับ
1: สี่ตาปากคีบลำตัวจากรุ่นพ่อรุ่นแม่ไปสู่รุ่นลูกค
0: ่
1: ะ
0: อ้าวละนะคะอ้าวนั่งลงครับมีใครจะเพิ่มเติมจากเพื่อนไหมนะลงฤทธิ์เพิ่มเติมจากเพื่อนนะคะเพิ่มเติมยังไงลูก
2: สีของกริดครับ
0: ครับ
2: แล้วก
0: ็มีอะไรอีก
2: สีตาขาสีของขนปาก
1: คีบ
2: ตัวแล้วก็หูหางครับ
0: หูหางหูและหางมีอื่นเพิ่มเติมเพื่อนอีกไหมคะมีตัวส่วนไหนที่เพื่อนทั้งสองคนยังไม่ตอบไหมคะเพื่อนคนอื่นๆมีเพิ่มเติมจากเพื่อนไหมลูกมีไหมคะปรบมือกับเพื่อนทั้งสองคนก่อนค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะมาดูจากเพิ่มเติมของคุณครูค่ะนะคะว่ามีอะไรเพิ่มเติมจากที่เพื่อนทั้งสองคนพูดไหมนะคะลักษณะที่เป็นลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์นะคะเช่นอะไรบ้างตรงนี้เราจะพูดโดยรวมคือทั้ง4ครอบครัวเลยใช่ไหมนะคะสีของขนลักษณะขนลักษณะขนเหมือนกันไหมไม่เหมือนนะคะจะแตกต่างกันออกไปสีของตาลักษณะตาสีของจมูกสีของหูลักษณะหูสีของหางลักษณะหางสีของเกล็ดสีของครีบสีของปีกลักษณะปากสีของผิวหนังลักษณะลำตัวสีของท้องแล้วก็ลักษณะตีนนั่นเองนะคะนั่นคือภาพรวมนะคะทั้งหมดตรงนี้เรียนสามารถเขียนเพิ่มเติมลงไปได้นะคะทั้งต้นทางและปลายทางมาตรงส่วนนี้แล้วเราเรียนรู้กันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวลองมาตอบคำถามหลังกิจกรรมกันนิดหนึ่งนะคะคำถามหลังกิจกรรมนะคะซึ่งจะอยู่ในหน้า69ค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำถามว่าเป็นมีคำถามอะไรบ้างนะคะคำถามแรกสัตว์ชนิดเดียวกันมีลักษณะส่วนใหญ่เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรคำถามนี้ยากไหมไม่ยากนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางช่วยหาคำตอบให้กับคุณครูหน่อยนะคะว่าจะตอบอย่างไรข้อที่2สัตว์ต่างชนิดกันมีลักษณะส่วนใหญ่เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรข้อที่2นะคะต่อไปข้อที่3นะคะลักษณะของลูกค่ะแตกต่างจากพ่อหรือแม่ได้หรือไม่เพราะเหตุใดคำถามที่4รู้ได้อย่างไรว่าลักษณะใดเป็นลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์4ข้อนะคะได้ไหมคะตรงนี้นักเรียนสามารถตอนที่นักเรียนจะนำเสนอค่ะนักเรียนสามารถเลือกตอบข้อใดข้อหนึ่งก่อนได้นะคะแต่พอนักเรียนมีเวลานักเรียนค่อยไปทำไมคะค่อยไปตอบให้เรียบร้อยนะคะสามารถเลือกตอบ1ข้อได้นะคะณตอนนี้นะคะเพื่อให้ทันต่อเวลาตรงส่วนนี้พร้อมไหมคะพร้อมแล้วลงมือตอบคำถามได้เลยค่ะ

0: เป็นยังไงบ้างคะนักเรียนตอบคำถามเรียบร้อยกันแล้วใช่ไหมคะอาจจะเลือกตอบข้อใดข้อหนึ่งนะคะถ้ามีเวลาแล้วจะไปเขียนเพิ่มเติมได้ค่ะเอาละค่ะสัตว์ชนิดเดียวกันมีลักษณะส่วนใหญ่เหมือนหรือแตกต่างกันกลุ่มไหนตอบคะกลุ่มที่หนึ่งกิตติทัศน์คิดว่าเหมือนกันหรือแตกต่างกันครับ
1: เหมือนกันเป็นส่วนใหญ่ครับ
0: เหมือนกันเป็นส่วนใหญ่เพราะอะไรคะ
1: เพราะว่าลักษณะของลำตัวของ4ลำตัวครับเป็นการสืบทอดจากรุ่นพ่อแม่สู่รุ่นลูกครับ
0: อย่างยกตัวอย่างได้ไหมอย่างเช่นในภาพนี้ค่ะ
1: ม้าลาย
0: ม้าลายเป็นยังไงคะม้าลายมีหลายตัวเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แล้วยกตัวอย่างหน่อยสิคะอะไรเหมือนกันบ้าง
1: สีของลำตัวครับหลังลำตัวแล้วก็ลักษณะของลายครับ
0: นั่งลงค่ะเยี่ยมค่ะนะคะนั่นก็คือส่วนใหญ่แล้วก็จะเหมือนกันนะคะถ้าสัตว์ชนิดเดียวกันต่อไปค่ะสัตว์ต่างชนิดกันมีลักษณะส่วนใหญ่เหมือนหรือแตกต่างกันคะกลุ่มไหนตอบกลุ่มที่2ธนกรค่ะ
2: แตกต่าง
0: กันมีลักษณะส่วนใหญ่เหมือนหรือแตกต่างกันตอบว่าอะไรครับ
2: แตกต่างกันเช่นรูปร่างและสีของลำตัวไม่เหมือนกันครับ
0: ยกตัวอย่างได้ไหมเช่นอะไรสักหนึ่งอย่างค่ะสองภาพนี้ที่เห็นข้างหน้า
2: ปีกครับ
0: ม้าลายมีปีกไหม
2: ไม่มีครับ
0: ม้าลายไม่มีปีกแต่นกทำไมคะ
2: มีปีก
0: มีปีกนะคะนะคะม้าลายนะคะจะสีนะคะขาวสลับดำลวดลายเนาะนะคะมีขาที่ยาวแล้วนกก็คือมีปีกนะคะมีขนเป็นแผงนั่งลงค่ะต่อไปข้อที่3ลักษณะของลูกแตกต่างจากพ่อหรือแม่ได้หรือไม่เพราะเหตุใดพงศกรนะคะคิดว่าลักษณะของลูกแตกต่างจากพ่อหรือแม่ได้ไหมครับ
3: ได้ครับ
0: ได้อย่างไรครับ
3: ได้เพราะว่าลักษณะของลูกไม่จำเป็นจะต้องเหมือนกับพ่อและแม่เสมอไปครับ
0: แต่มีความคล้ายได้ไหมได้นะคะแต่เป็นการผสมกันระหว่างพ่อกับแม่ไหมคะ
3: เป็นครับ
0: ต้องเป็นการผสมกันของพ่อและแม่เนาะนะคะหรือพ่อแม่ก็คือมีการสืบพันธุ์แล้วก็จึงได้ลูกที่มีลักษณะใช่ไหมคะที่อาจจะแตกต่างไปจากพ่อกับแม่ก็ได้นะคะนั่งลงค่ะต่อไปข้อที่4รู้ได้อย่างไรคะว่าลักษณะใดเป็นลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์เราจะรู้ได้อย่างไรครับโฟร์ลองตอบซิรู้ได้ยังไงครับ
4: รู้ได้ว่าลักษณะของพ่อและแม่ที่ถ่ายทอดพันธุกรรมมาให้ลูกมีลักษณะที่คล้ายกันหรือแตกต่างกัน
0: ค่ะ
4: เช่นสีขนสีตาและลักษณะลำตัว
0: เราจะรู้ได้เราต้องทำไมเราต้องทำยังไงเราต้อง
4: สังเกต
0: สังเกตแล้วทำไมคะนำมาทำอะไรกันเปรียบเทียบใช่ไหมจากกิจกรรมที่ผ่านมาเรามาเปรียบเทียบกันไหมกับพ่อกับแม่เปรียบเทียบไหมคะเปรียบเทียบถึงได้มาลักษณะต่างๆที่หนูนั้นตอบมานั่นเองนะคะนั่งลงค่ะเรียบร้อยนะคะปรบมือให้กับเพื่อนๆค่ะทั้ง4คนนะคะที่เป็นตัวแทนตอบนะนั่นคือกิจกรรมนะคะลักษณะพันธุกรรมของสัตว์นะคะมาค่ะถึงตรงช่วงสุดท้ายของเราแล้วนะคะแบบประเมินตนเองหน้าที่70วันนี้ทำอะไรไปบ้างนะคะวันนี้นักเรียนนะคะได้มีการเลือกและนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาสร้างคำอธิบายเกี่ยวกับลักษณะธรรมดุกรรมที่มีการถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูกของสัตว์ไหมคะเราได้อธิบายไหมได้นำอธิบายไหมคะอธิบายนะคะทำได้ดีไหมวันนี้ดีไหมมีการพูดคุยกับเพื่อนไหมเข้าใจหรือเปล่านะคะพอใช้หรือว่าปรับปรุงตรงนี้ประเมินตนเองค่ะเราประเมินตนเองเอาละถึงช่วงสุดท้ายแล้วสรุปกิจกรรมของลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์แล้วนะคะลักษณะต่างๆของสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตได้มาจากใครคะ
5: พ่อ
0: และแม่นะคะพ่อและแม่ซึ่งพ่อและแม่ต้องทำไมคะต้องมีการสืบพันธุ์นะคะสืบพันธุ์แล้วก็จะถ่ายทอดลักษณะต่างๆมายังลูกนั้นลักษณะของลูกจะเป็นอย่างไรคะเมื่อเทียบกับพ่อแม
5: ่
0: คล้ายมีอะไรบ้างนะมีมีลักษณะที่คล้ายกันอย่างไรคะเช่นมีทั้งเหมือนใช่ไหมเหมือนกันเหมือนใครเหมือนพ่อหรือเหมือนแม่เหมือนทั้งสองได้ไหม
5: ได
0: ้หรืออาจจะแตกต่างได้ไหมคะ
5: ได้
0: และลักษณะทางพันธุกรรมของถูกถ่ายทอดมาจากพ่อถึงพ่อแม่ถึงลูกมีอะไรบ้างคะยกตัวอย่างให้ครูฟังหน่อยซิเช่น
5: ล
0: ักษณะของเกล็ด ครีบลำตัวสีขนสีผิวหนังสีตาลักษณะปากใช่ไหมคะอ่ะนะอ่ะมาสรุปพร้อมๆกันค่ะอ่านพร้อมๆกันค่ะทั้งต้นทางและปลายทางค่ะ

0: คะต่อไปค่ะสิ่งที่เราเรียนรู้ต่อไปนะคะเรื่องเพราะเหตุใดแต่ละคนจึงมีลักษณะที่ปรากฏที่แตกต่างกันนะคะสิ่งต้องเตรียมในครั้งต่อไปก็คือใบงานเรื่องลักษณะพันธุกรรมของมนุษย์นะคะแล้วก็บัตรภาพครอบครัวค่ะนะคะซึ่งอยู่ในใบงานของนักเรียนนั่นเองนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอฝากนักเรียนไว้นะคะกลับไปเขียนให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็กลับไปทบทวนนะคะสำหรับวันนี้พบเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนหมดทำความเคารพ

0: ไทย
1: สวัสดีเพื่อน
0: วันนี้นับหนึ่งเรดกรีนและเยลโล่มาเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้านเรือนไทยและมีภารกิจสนุกๆรออยู่เพื่อนๆตามพวกเรามาเลยโอ้โหพอเข้ามาดูใกล้ๆสวยกว่ามองไกลๆอีกนะเนี่ย
2: ใช่เลยแต่เพื่อนๆลองสังเกตดูสิว่าจากภาพบ้านเรือนไทยหลังนี้มีรูปเลขาคณิต2มิติอะไรบ้างและมีจำนวนเท่าไหร
0: ่นับ1นับรูปสี่เหลี่ยมได้16รูปและวงกลม2รูป
2: โอ้โหยอดเยี่ยมมากรับนี่ไปเลยกระจกเงาสะท้อนเอาไว้ใช้ทำภารกิจต่อไปกันนะ
0: ว้าวเย้โอ้โหนอกจากบ้านเรือนสวยแล้วยังมีสวนดอกไม้อยู่หน้าบ้านอีกด้วยโอ้ผีเสื้อบินเต็มไปหมดเลยแต่ภารกิจต่อไปที่เราจะทำกันคืออะไรเหรอทำไมถึงต้องใช้กระจกเงาด้วยนะ
2: ก็เราจะมาช่วยกันหารูปที่สมมาตรอีกข้างหนึ่งของผีเสื้อกันไงเพื่อนๆลองนำกระจกเงามาช่วยนับหนึ่งหารูปที่สมมาตรอีกข้างหนึ่งของรูปผีเสื้อรูปนี้กันนะมีตัวเลือกให้ด้วย3ข
0: ้อเพื่อนๆลองเอากระจกเงามาส่องแล้วใช่ไหมนับหนึ่งขอตอบข้อ

0: ยทุกคนรูปสมมาตรเป็นรูปที่พับตามแกนสมมาตรแล้วรูปทับกันได้สนิทพอดีเก่งมากๆตอบถูกอีกแล้วรับกันไกลตัดกระดาษไปนะเอาไว้ใช้ทำภารกิจต่อไป
1: ว้าวเย
2: ้บ้านเรือนไทยอากาศเย็นสบายดีจังแต่ทำไมเยลโล่ถึงให้กันไกลตัดกระดาษมานะ
0: เราจะมาตัดกระดาษสีเป็นรูปต่างๆเพื่อตกแต่งว้าวนะสิแล้วมาลุ้นกันว่าใครจะตัดกระดาษเป็นรูปอะไรกันบ้างของทุกคนสวยมากเลยเราลองมาตอบคำถามคณิตศาสตร์สนุกๆ กันดีกว่ากระดาษรูปของใครบ้างที่มีจำนวนแกนสมมาตรเท่ากัน
2: กระดาษรูปของเรดและกรีนมีจำนวนแกนสมมาตร4แกนเท่ากันเลย
0: โอ้ว้าวเก่งมากๆทุกคนตอบถูกหมดเลย
1: เย้ๆๆ
2: พวกเราทำได
0: ้รับไปเลยชุดไทยสุดสวยไหนนับหนึ่งลองสวมดูสิ
2: ว้าวขอบคุณค่ะวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปพบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับนักเรียนทุกคน
1: สวัสดีค่ะ
0: ครูชื่อปฏิภาณบุตรดีหาดหรือเรียกว่าครูคิมก็ได้นะครับ
1: ครูชื่อพรธิดาชัยจันหอมหรือเรียกว่าครูเปรียวก็ได้ค่ะวันนี้เราจะมาทำอะไรกันคะครูคิม
0: วันนี้นะครับครูทั้งสองคนก็จะมาแนะนำวิธีการหรือหลักการในการอ่านจับใจความสำคัญแบบง่ายๆให้กับนักเรียนนะครับแต่ก่อนอื่นเลยวันนี้ครูทั้งสองคนก็มีนิทานสนุกๆมาให้นักเรียนได้ดูกันนะครับนักเรียนพร้อมหรือยังครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับ

0: เมื่อตอนที่แล้วท่านพลานบุญกับพวกเราเฝ้ารอเหล่ากินรีจนเกือบถอดใจแต่ในที่สุดพวกนางก็มาที่สระอโนดาตจนได้มาชมกันต่อดีกว่านะจ๊ะเบาๆหน่อยเบาๆหน่อยสิไปทองน้อยมามะช่วยพี่ลาบขนปีกกับหางนี่ไปซ่อนก่อนนะ
1: เดี๋ยวได้ทีเลยสั่งเอาสั่งเอาทางน้อยละเซ็งเซ็ง
0: อย่าเพิ่งเซ็งนะ
2: เงียบเลยนะเจ้าปลาทองเดี๋ยวก็ได้หนีไปกันหมดอีกหรอกแล้วเก็บเสร็จหรือยังถ้าเสร็จแล้วก็รีบมาแอบเราเข้าม
0: าแล้วมาแล้วมาแล้วปีกซ้ายเดินนำหน้าปีกขวากำลังตามมาสูดหน้าคอยชู้นะ
2: เสร็จพร้อมแมงกินรีน้อยไม่เสียที่ลงมาถึงป่าหิมพานต์จริงๆกินรีกลางวงนั่นแหละคือเป้าหมายของเรา
3: เสียงใครน่ะ
4: เสียง
3: นั่นมนุษย์นี
2: ่คราวนี้ล่ะเสร็จแน่แ
3: ล้วทุกคนระวัง
2: จะก่อนนี้ไม่รอดแน
3: ่มโนรามโนราเร็วเสด็จพี่ช่วยน้อยด้วย
0: ผมกล้ากลัวจะเลยทองน้อย
2: เขาได้จับพวกเจ้ากลับไปให้หมด
3: พี่ใหญ่ได้สีไปบ่วงบาทเนี่ยมีอาคมโอ้ย
4: คือมโนราพี่ใหญ่อย่าเข้าไปนะพี่คะถ้าทางเราจะสู้กับนายพรานนั้นไม่ได้แน
5: ่น้องว่าเรารีบกลับไปตามเสด็จพ่อเสด็จแม่มาช่วยน้องมโนรากันดีกว่าแต่ว่ารีบไปเถอะเพคะเดี๋ยวจะไม่ทันการ
4: มโนราอดทนเอาไว้นะแล้วกลับมาช่วยเจ้าย
2: อมให้เราจับซะดีๆเถอะจะใช้มนต์บทไหนก็แก้มัดบวงนาคบาทนี่ไม่ได้หรอก
5: เจ้าเป็นใครเราไม่เคยมีความแค้นต่อกันทำไมถึงต้องมาจับเราด้วย
2: คือที่จริงเราก็ไม่ได้คิดจะทำร้ายเจ้าหรอกนะแต่เราแค่จะพาเจ้าไปถวายเจ้านายของเราแค่นั้นเองอะ
1: เหินพี่สาวคนสวยนี่ไปเถอะนะขอร้อง
2: พวกเจ้าอย่ามาทำหน้าออดอ้อนได้ไหมยังไงเราก็จะพากินรีไปถวายพระสุทนให้ได้อยู่แล้ว
3: โอ้ยก็ได้ก็ได
6: ้เป็นอย่างไรกันบ้างครับนักเรียนสำหรับนิทานที่คุณครูนำมาให้นักเรียนได้ดูในวันนี้สนุกไหมเอ่ยสนุกใช่ไหมครับแต่สนุกอย่างเดียวไม่ได้นะครับเราจะต้องรู้จักหลักการและวิธีการในการอ่านจับใจความด้วยไหนมีนักเรียนคนใดบอกคุณครูได้ไหมครับว่ามีหลักการหรือวิธีการในการอ่านจับใจความอะไรบ้างเอ่ย
7: มีใครพอจะบอกครูได้บ้างคะว่านักเรียนเนี่ยมีหลักการอะไรที่จะช่วยให้นักเรียนเนี่ยจับใจความสำคัญในเรื่องนั้นได้ง่ายขึ้นมีไหมเอ่ยถ้าไม่มีไม่เป็นไรค่ะนักเรียนในวันนี้เราจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันค่ะ
6: ถูกต้องแล้วล่ะครับในวันนี้นะครับครูทั้งสองคนก็จะมาแนะนำวิธีการในการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้หลักการ 5W1H นั่นเองครับแต่ก่อนอื่นนักเรียนรู้ไหมครับว่าหลักการ 5W1H มันคืออะไรและประกอบไปด้วยอะไรบ้างครูเปียวรู้ไหมครับ
7: รู้สิคะก่อนอื่นเลยนะคะนักเรียนเรามารู้จักความหมายของหลักการ 5W1H กันก่อนเลยค่ะการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิค 5W1H นะคะคือเทคนิคการวิเคราะห์การอ่านที่มีความนิยมใช้มากที่สุด เพราะเป็นการอ่านและการคิดวิเคราะห์โดยใช้เหตุผลเพื่อหาคำตอบหลังจากนั้นจึงรวบรวมข้อมูลนำมาเรียงใหม่ให้สั้นได้ใจความทำให้มีการเข้าใจได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะ 5W1H คืออะไรเรามาทำความรู้จักกันค่ะเรามาทำความรู้จักกันที่ W ตัวแรกกันค่ะนั่นก็คือคำว่า Whoแปลว่าใครเป็นการหาว่าใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเป็นตัวดำเนินเรื่องนั่นเองค่ะต่อมา W ตัวที่2นะคะนักเรียนก็คือคำว่า what แปลว่าอะไรเป็นการตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นนั่นเองค่ะต่อมา W ตัวที่3นะคะนั่นก็คือคำว่า where แปลว่าที่ไหนเป็นการหาสถานที่ว่าปัญหานั้นเกิดขึ้นที่ไหนนั่นเองค่ะ
6: ต่อมานะครับคือตัว W ตัวที่4คือคำว่า when ที่แปลว่าเมื่อไรหรือเมื่อไรนะครับเป็นการหาระยะเวลาว่าปัญหาเกิดขึ้นเมื่อไรนั่นเองครับต่อมาคือ W ตัวที่5นะครับคือคำว่า why ที่แปลว่าทำไมเป็นการหาเหตุผลว่าทำไมถึงเกิดปัญหานั้นนั่นเองครับ

0: ตัวสุดท้ายนะครับคือตัว H ที่มาจากคำว่า how แปลว่าอย่างไรนะครับเป็นการหาว่าปัญหานี้เกิดขึ้นอย่างไรและจะแก้ปัญหาอย่างไรผลของเรื่องนี้เป็นอย่างไรด้วยนะครับ
1: ต่อมานะคะเราจะได้มารู้จักกับหลักการ 5W1H กันค่ะเรามาดูกันที่ข้อแรกเลยค่ะนั่นก็คือคำว่า who แปลว่าใครในข้อนี้นะคะจะเป็นหาว่าใครอยู่ในเหตุการณ์นี้บ้างใครน่าจะเป็นคนที่ทำให้สถานการณ์นี้เกิดมากที่สุดและสาเหตุที่เกิดขึ้นใครได้ประโยชน์ใครเสียประโยชน์เรามาดูต่อกันที่ข้อที่2ค่ะนั่นก็คือคำว่า what แปลว่าอะไรในข้อนี้นะคะจะเป็นการหาว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างมีอะไรเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้หลักฐานที่สำคัญที่สุดคืออะไรและสาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้คืออะไรนั่นเองค่ะต่อมาข้อที่3นั่นก็คือคำว่า where แปลว่าที่ไหนในข้อนี้นะคะจะเป็นการหาว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ไหนนั่นเองค่ะและเหตุการณ์นี้น่าจะเกิดขึ้นที่ใดมากที่สุดค่ะ
0: ต่อมาเลยนะครับคือข้อที่4นะครับคือคำว่า when ที่แปลว่าเมื่อไรนะครับเป็นการหาเหตุการณ์ว่าเหตุการณ์นี้นะครับน่าจะเกิดขึ้นเมื่อไรเวลาใดบ้างหรือเมื่อไรสถานที่เช่นนี้สถานการณ์อย่างนี้น่าจะเกิดขึ้นเมื่อไรต่อมาคือข้อ5นะครับคือคำว่า why ที่แปลว่าทำไมเป็นการหาว่าทำไมต้องเป็นคนนี้เป็นเวลานี้เป็นสถานที่นี้ทำไมจึงเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นและทำไมจึงเกิดเรื่องนี้นั่นเองครับสุดท้ายนะครับคือข้อ6ครับคือคำว่า how ที่แปลว่าอย่างไรเป็นการหาว่าผลของสิ่งนี้เกิดขึ้นอย่างไรและเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนั่นเองครับ
1: ต่อมานะคะเรามาลองจับใจความสำคัญจากนิทานเรื่องพระสุทนมโนรากันค่ะเด็กๆคุณครูนะคะจะแจกกระดาษให้นักเรียน1แผ่นค่ะแล้วให้นักเรียนเนี่ยจับกลุ่มกัน 3-5 คนเมื่อนักเรียนอ่านนิทานเรื่องพระสุทนมโนราเสร็จสิ้นแล้วให้นักเรียนสรุปเป็นแผนผังโดยใช้หลักการ 5W1H เข้ามาช่วยค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปอ่านพร้อมๆกันค่ะหนึ่งสองสามนางมโนราเป็นธิดาองค์เล็กของท้าวทุมราชมีพี่สาว6องค์มีหน้าตาคล้ายกันมีปีกมีหางสามารถถอดได้วันหนึ่งนางมโนรากับพี่ทั้ง6ไปเล่นน้ำที่สระอโนดาตในนครไกรลาดพรานบุญมาเจอจึงใช้บ่วงนาคบาทจับนางมโนราไปถวายพระสุทนและได้อภิเษกกับพระสุทนต่อมาปุโรหิตเกิดริษยาเมื่อพระสุทนต้องไปออกรบและคืนหนึ่งท้าวอทิตยวงศ์แห่งเมืองปัญจาลนครทรงฝันร้ายปุโรหิตจึงออกอุบายจับนางมโนราบูชายัญนางจึงทูลขอปีกและหางเมื่อนางมโนราได้ปีกและหางแล้วนางมโนราจึงบินกลับนครไกรลาดพระสุทนกลับมาจากการรบรู้เรื่องจึงออกตามหานางมโนราเมื่อพระสุทนมาถึงสระอโนดาตจึงแอบเอาพระธรรมรงค์ใส่ลงไปในคนโทให้นางมโนราท้าวทุมราชต้องการรู้ว่าพระสุทนรักนางมโนรามากเพียงใดจึงให้พระสุทนบอกว่าใครคือนางมโนราเพราะลูกสาวทั้ง7มีหน้าตาคล้ายคลึงกันหมดพระอินทร์จึงแปลงกายมาเป็นแมลงวันทองจับที่ผมของนางมโนราทำให้ทั้งสองได้อยู่เคียงคู่กันอย่างมีความสุขค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะกับนิทานเรื่องพระสุทนมโนราทีนี้คุณครูจะให้เวลานักเรียนทำ3นาทีค่ะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะใครทำเสร็จก่อนคุณครูมีรางวัลให้ด้วยนะคะ

0: เป็นอย่างไรบ้างครับนักเรียนหลังจากที่ครูเปรียวได้ให้นักเรียนทำการสรุปจับใจความสำคัญจากนิทานเรื่องพระสุทนมโนรานักเรียนทำได้ไหมครับมีนักเรียนด้านหลังห้องนะครับบอกว่าหนูยังทำไม่ได้เลยแต่บางคนก็บอกว่าทำเสร็จเรียบร้อยแล้วคนที่ยังทำไม่เสร็จไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวก็ทำไปพร้อมๆกับครูเลยนะครับส่วนคนไหนที่ทำเสร็จแล้วนะครับก็สามารถตรวจคำตอบของตนเองไปพร้อมกับเพื่อนๆได้เลยครับเราจะมาเริ่มที่ข้อแรกนะครับก็คือใครในข้อนี้นะครับก็คือนางมโนราพระสุทนและก็พรานบุญนั่นเองครับข้อต่อมาคือทำอะไรนางมโนราถูกพรานบุญจับตัวแล้วก็ไปถวายให้กับพระสุทนนั่นเองครับต่อมานะครับคือที่ไหนนะครับนางมโนราไปเล่นน้ำที่สระอโนดาตนั่นเองครับแล้วก็จึงถูกพรานบุญจับนะครับ
1: แล้วสระอโนดาตเนี่ยมีลักษณะยังไงหรอคะครูคิม
0: สระอโนดาตนะครับมีลักษณะเป็นสระน้ำที่มีความใสแล้วก็เย็นนะครับแล้วก็มีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งก็คือสามารถเติมเต็มตัวเองนะครับไม่มีวันเหือดแห้งด้วยนะครับข้อต่อมาก็คือเมื่อไรนักเรียนสังเกตไหมครับว่าจากนิทานที่อ่านมาไม่ได้ระบุระยะเวลาหรือช่วงเวลาที่แน่ชัดนะครับเพราะฉะนั้นในข้อนี้เราไม่ต้องนำมาเติมก็ได้นะครับข้อต่อมาคือทำไมนะครับทำไมพรานบุญจึงต้องจับตัวนางมโนราไปถวายให้พระสุทนนั่นเองครับ
1: เพราะว่าพรานบุญต้องการรางวัลไงล่ะคะ
0: ถูกต้องแล้วล่ะครับเพราะว่าพรานบุญต้องการรางวัล นะครับจึงไปจับตัวนางมโนราแล้วไปถวายให้กับพระสุทนนั่นเองครับข้อสุดท้ายคือผลของเรื่องนี้เป็นอย่างไรนะครับผลของเรื่องก็คือหลังจากที่นางมโนราได้แต่งงานกับพระสุทนแล้วนะครับนางมโนราก็จะถูกจับบูชายัญหลังจากนั้นนางจึงทูลขอปีกและหางแล้วได้บินกลับนครไกรลาศนั่นเองครับเมื่อพระสุทนทรงรู้เรื่องนะครับก็ได้ออกตามหานางมโนราและเมื่อพบกันก็ได้อยู่ครองคู่กันอย่างมีความสุขนั่นเองครับ
1: แม้นิทานเรื่องนี้เนี่ยจบแบบสมบูรณ์มากเลยนะคะครูคิม
0: ถูกต้องแล้วล่ะครับนิทานเรื่องนี้เป็นนิทานอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่พระเอกและนางเอกได้อยู่ครองรักกันนะครับ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสนุกไหมคะนิทานเรื่องพระสุทนมโนราในวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้รับความรู้เรื่องการอ่านจับใจความโดยใช้หลักการ 5W1H เข้ามาช่วยในวันนี้นะคะคุณครูเองก็มีแบบฝึกหัดมาให้นักเรียนเนี่ยได้ทำเป็นการบ้านด้วยนะคะโดยแบบฝึกหัดเนี่ยจะเป็นการอ่านจับใจความสำคัญจากนิทานเรื่องสโนน้อยเรือนงามเมื่อนักเรียนอ่านนิทานเรื่องสโนน้อยเรือนงามเสร็จสิ้นแล้วให้นักเรียนนำข้อมูลมาเขียนลงในแผนผังโดยใช้หลักการ 5W1H อย่างถูกต้องนะคะหากนักเรียนทำเสร็จสิ้นแล้วนักเรียนก็

0: เปเป้เกม
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาช่วยกันเก็บของเล่นของเปเป้กันครับแต่มีของอยู่หนึ่งชิ้นที่ไม่ใช่ของเล่นของเปเป้มาช่วยกันหาหน่อยครับเฉลยต้นมะเขือเทศนี่เองที่ไม่ใช่ของเล่นของเปเป้ครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปคำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th รองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา8

0: 18:30 น.ถึงเวลา14:30 น.195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูต้นจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย

0: สวัสดีน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับ
1: สวัสดีค่ะเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะ
0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูครับวันนี้ครูต้นคูณและน้องเชสก้าเราทั้งสองคนอยู่กันที
1: ่วัดซานตาครูซชุมชนกู๊ดดีจีนกรุงเทพมหานครค่ะ
0: ใช่ครับวันนี้เราจะมาเที่ยวชมความสวยงามของศาสนสถานแห่งนี้กันนะครับซึ่งความสำคัญในการมาเที่ยวชมศาสนสถานอยู่ที่การที่เราได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนและน้อมนำไปปฏิบัติให้เกิดผลจริงในชีวิตประจำวันของเราครับปกติเชสก้าได้นำเอาคุณธรรมข้อไหนมาใช้ในชีวิตประจำวันบ้างครับ
1: ไม่พูดโกหกไม่ลักขโมยและไม่ฆ่าสัตว์ค่ะ
0: ดีมากเลยครับการที่เชสก้าได้ปฏิบัติแบบนั้นทุกวันเชสก้ารู้สึกยังไงครับ
1: ก็จะมีความสุขค่ะถ้าไม่โกหกคุณพ่อคุณแม่ก็จะไม่โดนดุไม่ลักขโมยก็ไม่โดนตำรวจจับไม่ฆ่าสัตว์ก็จะไม่บาปค่ะ
0: ดีมากเลยครับแล้วถ้าคนในสังคมช่วยกันปฏิบัติแบบนี้มากๆเชสก้าคิดว่าสังคมของเราจะมีหน้าตาเป็นยังไงครับ
1: มีความสุขค่ะบ้านหนูไม่มีใครทะเลาะกันเลย
0: ดีมากเลยครับเชสก้าครับความรักความเมตตานะครับถือได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขครับมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับเขาใช้ความรักความเมตตานี่แหละครับเป็นหลักการสำคัญในการอยู่ร่วมกันทำให้หมู่บ้านแห่งนี้สามารถใช้วิธีแบบโบราณในการอยู่ร่วมกันได้นั่นคือการไม่ใช้เงินตราครับเชสก้าอยากรู้จักหมู่บ้านแห่งนี้ไหมครับ
1: อยากรู้จักค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นเราไปทำความรู้จักหมู่บ้านแห่งนี้กันครับ
2: เราได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนของโดยที่ไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียว

0: เดินทางกันมาสักพักนะครับคนแรกที่เราคือคุณลุงท่านนี้กับฝูงวัวฝูงใหญ่นี่แหละครับ
1: เลี้ยงวัวกี่ตัวว
2: ัว16ตัวครับก็ไหวเพื่อซอยเรือยามจำเป็นนะครับเวลาขาดชนมาเวลาจะป่วยไข้ไปโรงพยาบาลไอ้ใช้ยืมเงินเข้ากับเข้ากับหายง่ายครับเพราะมีทรัพย์สินไหวใครก็จะไปยืมธนาคารครับนี่ให้ยืมนั่นพื้นบ้านเขา
1: เราเคยเอาไปค้ำอยู่ใช่ไหมคะ
2: เอาไปแต่งเมียให้ลูกครับเอาหัวไปค้ำประกันก็ว่าได้ค่ะแต่ว่าใครก็ว่ามีครับสำหรับบ้านผมแต่ว่าถ้าเป็นเศรษฐีเขาอาจจะว่าเป็นแค่ยาโจกครับแต่สำหรับผมเศรษฐีน้อย
0: โอ้ยเศรษฐีใหญ่แล้วมั้งครับลุงลองถ้าลุงเป็นหนี้แล้วสามารถหัวเราะร่วนได้ขนาดนี้ผมว่าลุงไม่ธรรมดาแล้วล่ะครับส่วนเจ้าวัวนี่ก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินที่มีค่ามากนะครับยืมเงินใครก็ง่ายแถมยังเอาไปค้ำประกันเงินกู้ได้อีกด้วยครับข้อมูลที่เราได้มานะครับบ้านโงนขามและบ้านดงนามีผู้คนอาศัยอยู่รวมกันเกือบพันคนแต่ละครอบครัวก็มีรายได้ครอบครัวละไม่เกิน 30,000 บาทต่อปีใช่ครับฟังไม่ผิดครับ 30,000 บาทต่อปีครับส่วนใหญ่ผู้คนที่นี่เขาก็มีอาชีพทำนาแต่ว่าแปลงนาที่นี่ก็จะเป็นแค่แปลงเล็กๆอย่างที่เห็นนะครับบางปีก็แล้งทำนาก็ได้ข้าวไม่ค่อยพอกินที่หนักกว่านั้นก็คือบางครอบครัวไม่มีที่นาเป็นของตัวเองต้องทำไร่ทำสวนหาปลาหาเห็ดในป่าเพื่อจะเอาของเหล่านี้แหละครับเอาไปแลกข้าว

0: เราเจอกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับขอเรียกแกว่าพี่สมานครับพี่สมานคนนี้เขาเกิดแล้วก็เติบโตที่นี่ตอนนี้กำลังสนุกกับการฟันต้นกล้วยเป็นอย่างมากนะครับเพื่อที่จะเอากล้วยอันนี้ไปแลกข้าวครับ
1: โอ้ยมันก็ลำบากแน่เลยครับก่อนที่ไปหาเขา

0: ก็เคยไปแหลกตั้งแต่บอกง่ายๆว่าตั้งแต่พ่อแต่แม่พาเฮ็ดนะครับแต่เริ่มแต่ตั้งบัดดงหน้านี่ขึ้นนะก็เฮ็ดมาจังซี่ตลอดมีถั่วมีปลาแดกมีกล้วยแล้วแต่เฮาสิมีของไปตามฤดูนะครับ
1: การแลกข้าวก็คือการแลกเปลี่ยนที่พูดมาหลายครั้งซึ่งก็คือการเอาของไปแลกกันครับโดยที่ไม่ต้องใช้เงินเป็นตัวกลางแม้แต่บาทเดียวที่นี่เขามีการทำกันมานานมากครับก็เพราะความไม่สมบูรณ์ของพื้นที่ทำกินนี่แหละทำให้การเพาะปลูกพืชที่จำเป็นต่อชีวิตอย่างข้าวเป็นเรื่องที่ทำได้ยากมากดังนั้นก็เลยต้องหาของสารพัดสารเพทั้งปลาร้าทั้งผลไม้เห็ดก็มีเม็ดกระบอกก็มีหรือว่าของอื่นๆที่หาได้เพื่อที่จะเอาไปแลกข้าวกับหมู่บ้านอื่นซึ่งเขาปลูกข้าวได้มากกว่าเพราะถ้าไม่อย่างนั้นข้าวที่นี่ก็จะไม่พอกินครับบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนที่นี่จะเกิดขึ้นหลังช่วงเกี่ยวข้าวไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพี่สมานก็ไม่ใช่แค่ครอบครัวเดียวที่ทำแบบนี้นะครับ
2: ย่ายบ่ปลูกเองทำเองเฮ็ดหยังก็ดีพังเองนี่ก็บ่ได้ใส่ปุ๋ยใส่โพดบ่มีเงินซื้อปลูกธรรมชาติก็หาไปจริงๆแหละเฮ็ดจังได
1: ๋คนนี้ก็คือป้าพรนะครับป้าพรเป็นคนขยันของที่นี่แกทำทุกอย่างตามที่แกบอกไม่อย่างนั้นก็จะไม่พอกินครับแต่ว่านี่ไม่ใช่เรื่องเศร้านะครับป้าพรแกบอกว่ามันเป็นอย่างนี้แหละ
2: ปักลูกระบบเก็บแล้วก็เพิ่นมาชื่อแล้วก็ย่ายก็เอาไปแหลกไปแหลกเขาแหลกเปลี่ยนหันนะแล้วเถื่อก็เก็บกกนี่มันมืดแหละหันสิพาไปเก็บกกนะมันหลายต้นเก็บแถวนี้แหละย่ายห้าหลอดอยู่แถวนี้แหละไปใกล้ก็ไปหาบ่ได้ลูกกระบอกเลยนี่มันคนเก็บหลายเถื่อแล้วมึงเก็บกูเก็บมันก็หมดนี่เด้เก็บเถื่อฮะข้าวเขาก็มาสูงจังเฮือนหางกิโล30บาทก็ขายก็เพราะว่าก็คือมากคือกู้เขียว

0: ลูกกระบอกที่ป้าพรกำลังเก็บนี้นะครับบางคนเขาก็เรียกกันว่าอัลมอนด์อีสานต้นสูงประมาณสัก 10-30 เมตรครับเป็นลูกไม้ที่ชาวบ้านเขาจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีพูดง่ายๆว่าทุกคนที่นี่ต้องเคยผ่านการเก็บลูกกระบอกมาแล้วทั้งนั้นล่ะครับลูกกระบอกเมื่อแก่จัดเขาก็จะตกลงมาเกลื่อนพื้นเลยครับชาวบ้านเขาก็จะเก็บเอามาผ่าได้เมล็ดแล้วก็เอามาคั่วเป็นของกินเล่นซึ่งทีมงานของเราได้ลองชิมมาแล้วก็พบว่ามันไม่แพ้อัลมอนด์ฝรั่งเลยทีเดียวครับคนแถวนี้เขาเก็บเม็ดกระบอกไว้กินเองบ้าง
1: อ้าวลูกคอยคั่วแล้วนี่มะม่วงอ้าวคอยคั่วแล้วมะม่วงทำกับพึ่ง
0: บางคนเขาก็เก็บไปขายอย่างป้าพรนะครับแกเก็บมาไว้หลายกระสอบคงจะใช้เวลาเก็บอยู่หลายวันเลยทีเดียวลูกกระบอกทั้งหมดที่เห็นนี้เขาเตรียมไว้เพื่อจะเอาไปแลกข้าวครับ
2: เป็นไงบ้างครับเชสก้าเห็นไหมครับว่าเขาสามารถมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินเลยนะครับ
3: ดูแล้วอบอุ่นจังเลยค่ะวิถีโบราณมีอะไรก็แลกเปลี่ยนกันไม่ต้องใช้เงินเลย
2: นั่นเป็นเพราะว่าเขามีความรักมีความเมตตาและมีความเคารพซึ่งกันและกันครับเชสก้าซึ่งความรักความเมตตาเนี่ยนะครับถือได้ว่าเป็นคำสอนสำคัญในศาสนาคริสต์เลยครับเราคนไทยนะครับอยู่ร่วมกับสังคมของชาวคริสต์เนี่ยมาช้านานแล้วอย่างน้อยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเลยนะครับและตอนนี้ครับเราก็อยู่ที่วัดซานตาครูซซึ่งเป็นศาสนสถานในศาสนาคริสต์ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งที่มีความเป็นมายาวนานกว่า200ปีเลยนะครับถ้าอย่างนั้นเราไปเดินเล่นรอบวัดกันดีไหมครับ
3: ดีมากค่ะไปเลยค่ะคุณครู

0: องเชสกาและท่านผู้ชมทางบ้านครับวัดซานตาครูซนะครับถือได้ว่าเป็นศาสนสถานในศาสนาคริสต์ที่มีความเป็นมามาอย่างยาวนานครับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2312สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้พระราชทานที่ดินบริเวณนี้ให้กับชุมชนชาวคริสต์ในกรุงธนบุรีสมัยนั้นครับเพราะฉะนั้นวัดซานตาครูซจึงถือว่าเป็นวัดที่มีความเป็นมาคู่กับพื้นที่กรุงเทพมหานครมาอย่างยาวนานครับ
1: ครูคะซานตาครูซมีความหมายว่าอะไรหรอคะ
0: ซานตาครูซนะครับเป็นภาษาโปรตุเกสครับแปลว่าไม้กางเขนอันศักดิ์สิทธิ์วัดซานตาครูซนะครับมีการบูรณะทั้งหมด3ครั้งครับครั้งที่1ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือว่ารัชกาลที่3ครั้งที่2ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่6และครั้งล่าสุดซึ่งเป็นครั้งที่3นะครับบูรณะในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชหรือรัชกาลที่9ครับและด้วยความที่บริเวณนี้นะครับเป็นบริเวณที่มีชาวจีนอยู่อาศัยมาช้านานเพราะว่าบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเป็นเมืองท่ามาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วครับบริเวณนี้จึงได้ชื่อว่ากูดีจีนนั่นเองครับโดยโบสถ์วัดซานตาครูซที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิกครับมีลักษณะที่โดดเด่นนั่นก็คือมีหอระฆังที่มีไม้กางเขนประดับอยู่ด้านบนตัวอาคารก่ออิฐประดับด้วยลายปูนปั้นและส่วนล่างเป็นห้องโถงประกอบด้วยซุ้มโค้งที่สอดรับเข้าหากันครับ
1: ดูภายนอกสวยงามมากค่ะครู
0: ใช่ครับและข้างในก็สวยงามไม่แพ้กันนะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศด้านในของวัดซานตาครูซกันดีกว่าครับ

ภายในวัดซานตาครูซจะมีเพดานแบบโค้งและมีกระจกสีประดับอยู่โดยรอบครับกระจกสีเหล่านี้จะบอกเล่าเรื่องราวที่ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือประวัติของพระเยซูเจ้าลักษณะของกระจกสีที่ประดับอยู่รอบโบสถ์นี้จะคล้ายๆกับจิตรกรรมฝาผนังของวัดในพระพุทธศาสนาครับที่จะบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธชาดกหรือพุทธประวัติครับ

0: น้องๆครับชาวคริสต์นะครับมีความรักเป็นหลักธรรมสำคัญในการดำเนินชีวิตครับและนอกเหนือจากความรักแล้วนะครับในศาสนาคริสต์ยังมีหลักคำสอนที่สำคัญอีก2 อย่างได้แก่หลักตรีเอกานุภาพและหลักบัญญัติ10ประการครับเราไปทำความรู้จักกับหลักคำสอนในศาสนาคริสต์ที่สำคัญกันนะครับหลักความรักถือเป็นหัวใจสำคัญของศาสนาคริสต์ครับที่เป็นการปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขมีความเมตตากรุณาซึ่งกันและกันยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีหลักความรักในศาสนาคริสต์มีอยู่2ประการได้แก่ความรักระหว่างเพื่อนมนุษย์ด้วยกันและความรักระหว่างมนุษย์กับพระผู้เป็นเจ้าครับส่วนหลักตรีเอกานุภาพนะครับถือเป็นหลักคำสอนที่สำคัญในศาสนาคริสต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในนิกายโรมันคาทอลิกครับหลักตรีเอกานุภาพหรือ Trinity หมายถึงพระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นผู้ทรงสรรพานุภาพแต่เพียงพระองค์เดียวแต่ทรงปรากฏพระองค์อยู่ใน3ลักษณะหรือ3บทบาทได้แก่พระบิดาพระบุตรและพระจิตครับส่วนหลักบัญญัติ10ประการเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันที่มีหลักปฏิบัติระหว่างมนุษย์และพระผู้เป็นเจ้าและหลักปฏิบัติระหว่างมนุษย์ด้วยกันเองครับหลักบัญญัติ10ประการได้แก่ 1. จงนมัสการพระเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียว 2. จงอย่าออกนามพระเจ้าโดยไม่สมเหตุ 3. จงถือเอาวันสะบาโตหรือปัจจุบันอนุโลมเป็นวันอาทิตย์เป็นวันศักดิ์สิทธิ์ 4. จงนับถือบิดามารดา 5. จงอย่าฆ่ามนุษย์ 6. จงอย่าลักขโมย 7. จงอย่าผิดประเวณี 8. จงอย่าพูดความเท็จ 9. จงอย่าคิดมิชอบและ 10. จงอย่าโลภอยากได้ของผู้อื่นครับเห็นไหมครับว่าหลักคำสอนในศาสนาคริสต์ก็เน้นเรื่องความรักความเมตตาที่ทำให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขเหมือนกับหลักคำสอนในทุกศาสนาเลยนะครับ
1: ดีจังเลยค่ะครูแต่หนูมีเพื่อนต่างศาสนาแต่เราก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขค่ะ
0: ยอดเยี่ยมเลยครับตอนนี้เราเที่ยวชมวัดซังตาครูสเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปในชุมชนกูดีจริงกันเลยดีไหมครับ
1: ได้เลยค่ะ
0: งั้นเราไปกันเลยครับ

เชสกาครับชุมชนในย่านนี้นะครับมีทั้งวัดศาลเจ้าโบสถ์คริสต์แล้วก็มัสยิดอยู่รวมกันครับจึงทำให้ย่านนี้นะครับได้ชื่อว่ามีอยู่3ศาสนาและ4ความเชื่อครับโดยวัฒนธรรมผสมผสานที่ยังคงตกทอดอยู่ไม่ได้มีแค่เรื่องศาสนาและความเชื่อนะครับแต่ยังปรากฏอยู่ในขนมด้วยเรามีขนมชนิดนึงครับเรียกว่าขนมฝรั่งกูดีจีนขนมฝรั่งกูดีจีนนะครับเป็นขนมที่ผสมผสานระหว่างขนมแบบโปรตุเกสและขนมแบบจีนครับโดยมีลักษณะคล้ายกับขนมไทยเป็นสูตรต้นตำรับจากโปรตุเกสและมีหน้าเป็นแบบจีนคือมีหน้าเป็นฟักเชื่อมซึ่งเชื่อกันว่าฟักเชื่อมรับประทานแล้วจะทำให้เราอยู่เย็นเป็นสุขครับ

0: าวนี่เราเดินมาถึงร้านขายขนมแล้วครับขนมฝรั่งกูดีจีนใครมาก็ต้องชิมทั้งนั้นหูน่ากินมากเลย
1: หอมมากเลยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับเอาขนม2ชิ้นครับผมขายยังไงครับ
2: 20
0: บาทนะครับ2ชิ้นครับผม
2: ขอบค
0: ุ
2: ณมาก
0: ครับว้าวน่ากินมากเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งกินกันดีไหมครับ
1: ดีค่ะ
0: ครับไปกันเลยต้องบอกว่ากรอบนอกแล้วก็นุ่มในด้วยนะครับเนี่ยชิสก้ารู้สึกยังไงบ้างที่เราได้

0: ได้มากินขนมโบราณแบบนี้กัน
1: ก็รู้สึกดีใจแล้วก็มีความสนุกมากเลยค่ะหนูก็ไม่ค่อยได้กินแบบนี
0: ้งั้นไว้วันไหนว่างๆเชสก้าลองชวนเพื่อนๆหรือชวนครอบครัวมาเดินเล่นที่ชุมชนกูดีจีกันนะครับจะได้มากินขนมแบบนี้กันทุกคน
1: ได้เลยค่ะ

0: เจสก้าครับท่านผู้ชมทางบ้านครับในช่วงนี้ครูต้นคูณมีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับประวัติชุมชนกู้ดีจีนมาฝากกันครับ
1: กลุ่มชาวโปรตุเกสณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในย่านกู้ดีจีนที่สืบประวัติย้อนกลับไปหาร่องรอยได้จากบรรพบุรุษในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีชาวโปรตุเกสได้เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับอยุธยาตรงกับรัชกาลของสมเด็จพระรามาธิบดีที่2เพราะเห็นว่าอาณาจักรอยุธยาเป็นดินแดนที่มีความสำคัญต่อภูมิภาคแห่งนี้เมื่อคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2ชาวโปรตุเกสได้กระจัดกระจายหนีภัยไปอยู่เขมรบ้างบางพวกก็ถูกจับเป็นเชลยศึกคุมขังอยู่ในพระโคบางส่วนก็ซ่องสุมกำลังร่วมมือกับพระเจ้าตากสินมหาราชกอบกู้เอกราชด้วยเหตุนี้เมื่อสิ้นสึกและก่อตั้งราชธานีแห่งใหม่ในกรุงธนบุรีพระเจ้ากรุงธนบุรีจึงพระราชทานที่ดินบริเวณกู้ดีจีนให้กับครอบครัวชาวโปรตุเกสย่านกู้ดีจีนมีความเป็นพหุสังคมที่มีชนชาติต่างๆเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วทว่าการจัดสร้างโบสถ์คริสต์แห่งแรกขึ้นที่นี่ก็ทำให้สังคมของชาวโปรตุเกสสยามนั้นตั้งมั่นอยู่อย่างถาวรกลับจะคึกคักไปด้วยผู้คนต่างชาติมากหน้าหลายภาษาที่เข้ามาติดต่อค้าขายในชุมชนริมน้ำเจ้าพระยาที่มีภูมิประเทศคล้ายคลึงกับหมู่บ้านโปรตุเกสที่อยุธยาหรือแม้แต่เมืองลิสบอนในโปรตุเกส
2: คุณยายจะเรียกคนที่อยู่ข้างนอกกู้ดีจีนน่ะเขาเรียกว่าคนไทยเราก็งงอีกแล้วบอกแล้วทำไมเราไม่ใช่คนไทยหรอคือยุคคุณยายเนี่ยตอนนั้นใครที่แต่งงานกับผู้โปรตุเกสหรืออะไรแต่อะไรลูกหลานอะไรมันก็จะกลายเป็นไม่ใช่คนไทยถึงแม้เราจะเป็นสยามโปรตุเกสเนี่ยแต่เขาก็คิดว่าเขาเป็นอะไรที่แบบว่าแตกต่างจากคนไทย
1: คุณนาวินีพงไทยก็มีสายเลือดของมอญโปรตุเกสที่ได้จากคุณตาคุณยายทวดและสยามโปรตุเกสของคุณปู่คุณย่าทวดลูกหลานจึงอาจหน้าตาไม่เหมือนชาวยุโรปที่เราคาดว่าจะได้เห็นสิ่งที่ยังคงชัดเจนอยู่ก็คือวิถีการดำเนินชีวิตและปฏิบัติบางอย่างได้ถูกสืบทอดกันมากลายเป็นลักษณะพิเศษของชุมชนชาวโปรตุเกสในกู้ดีจีนทั้งเรื่องของภาษาที่ใช้กันคำบางคำก็ยังใช้พูดกันในครอบครัว
2: อย่างคุณยายเนี้ยเราก็เรียกอาโวแล้วมันก็ยังเหลืออยู่คำพวกนี้นะแต่คุณตาเรียกอะไรเราก็ไม่รู้อีกค่ะก็เรียกอาโวเสร็จก็อย่างวันคริสต์มาสอย่างวันคริสต์มาสคุณยายก็จะเรียกว่าวันหน้าตันเราก็บอกว่าทำไมเป็นวันหน้าตันคือในที่สุดเราเพิ่งรู้ว่าภาษาโปรตุเกสเขาเรียกวันนาตาลคือวันคริสต์มาสตอนคุณยายไปโบสถ์คุณยายนุ่งจงกระเบนแล้วนุ่งแล้วก็ใส่เสื้อเข้ารูปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาจะคลุมไหล่ก็จะมีผ้าคลุมไหล่ที่ไม่ใช่เป็นห่มสบายค่ะจะคลุมแบบชาวตะวันตกคือคลุมไหล่แล้วเวลาเราไปบวชเรามีการรับศีลใช่ไหมคะเขาก็จะดึงผ้าที่คลุมไหล่มาคลุมศีรษะคลุมหัวนี่แหละแล้วเมื่อเรารับศีลเสร็จเราก็ลงมาคลุมเพื่อเป็นการให้เกียรติมาคลุมไหล่เหมือนเดิมตอนนี้เนื่องจากของเราเนี่ยมี 3-4 เชื้อชาติปนกันเนาะเป็นจีนคุณยายก็จะใช้ผ้าคนในนี้ในกุฏิจีนเนี่ยก็จะใช้ผ้าแพรจีนผ้าบางลิ้นเนี่ยมาอัดกลีบเป็นแบบไทยเรามีเครื่องอัดกลีบผ้าแบบไทยแล้วก็อบเป็นกลิ่นที่เราเรียกกลิ่นคุณยายคือกลิ่นลูกซัดลูกชะลูดอะไรเนี่ยอบไว้ในหม้อไอเซรามิกเป็นหม้อมันก็จะเป็นกลิ่นหอมๆเย็นๆ

0: ือเป็นคนที่ชอบพิพิธภัณฑ์อยู่แล้วอะค่ะคือชอบไปดูชอบอะไรสนใจเรื่องเก่าๆอะไรเงี้ยคือไม่ได้ชอบลึกซึ้งอะไรมากแต่เพียงว่าชอบอะแล้วก็อยากดูอยากรู้แล้วเผอิญที่บ้านเนี่ยมันก็จะมีของปู่ย่าตายายเพราะเราอยู่ที่นี่เราไม่ได้ย้ายบ้านมาตั้งนานตั้งแต่โบราณใช่ไหมคะเวลาท่านเสียชีวิตไปเราก็ไม่อยากทิ้งเราก็จะเก็บรวบรวมกันไว้ตอนนี้มันก็เยอะแล้วมันก็จะเริ่มไม่มีระเบียบก็เลยคิดว่าถ้าเราทิ้งไว้มันจะกลายเป็นขยะแล้วใครจะมาดูแลอีกมันทิ้งไปมันก็เสียได้ค่ะก็เลยคิดว่าถ้าเรามีโอกาสเรามีที่เราก็จะเอามาวางให้คนรุ่นหลังให้เด็กๆดูทำประวัติศาสตร์ให้เด็กๆรู้คือก่อนที่เราจะทำพิพิธภัณฑ์เนี่ยเรามีอะไรเหมือนกับเรียกประชาพิจารณ์นะคะพอเราเดินบ้านขึ้นมาเรามีที่ข้างล่างเนี่ยเราก็เชิญเพื่อนบ้านที่จะอยู่ใกล้ๆที่จะได้รับผลกระทบจากไอ้พิพิธภัณฑ์อันเนี้ยก็มาคุยกันมีภาพอยู่ข้างล่างก็เล่าให้เขาฟังว่าเราจะทำอะไรเราจะเปิดปิดยังไงเราจะทำอะไรจะเดือดร้อนไหมจะทำบ้านอย่างนี้แหละอะไรเงี้ยใครมีข้อเสนอหรืออะไรมีความคิดเห็นยังไงก็บอกเราได้พี่น้องก็มากันช่วยกันคิดช่วยกันทำอะไรเงี้ย
1: บ้านกุดีจีนยังมีวิถีชีวิตของคนต่างเชื้อชาติเช่นคนจีนอาศัยอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วและผู้เข้ามาใหม่ก็ทำให้ชุมชนแห่งนี้เป็นที่ชุมนุมของการค้าขายความทันสมัยของวิทยาการของชาติตะวันตกเช่นการพิมพ์การถ่ายรูปและการแพทย์แผนใหม่

0: เป็นยังไงบ้างครับเชสก้ามาเที่ยวชุมชนกูดีจีนวันนี้สนุกไหมครับ
1: สนุกมากเลยค่ะได้ความรู้เยอะมาก
0: ดีมากเลยครับและในครั้งหน้านะครับครูต้นคูณจะพาน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านไปพบกับอะไรน่าสนใจและน่าสนุกขนาดไหนอย่าลืมติดตามกันได้ในรายการ
1: โลกกลมๆ กับครูสังคมของหนู
0: สำหรับวันนี้ครูต้นคูณและน้องเชสก้าต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

คุณผู้ชมครับก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิตโอชาอาหารจากเขตบ้านย่านเมืองรังสิตที่เรื่องชื่อลือชากันไปทั่วแคว้นแดนสยามว่ามีรสชาติเข้มข้นกลมกล่อมถูกปากถูกใจมหาชนคนไทยเป็นยิ่งนักก๋วยเตี๋ยวอาหารการกินที่ได้รับอิทธิพลมาจากชาวจีนซึ่งอพยพเข้ามาสู่แดนดินถิ่นแหลมทองเมื่อคราวรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชพระมหากษัตริย์รัชกาลที่27แห่งกรุงศรีอยุธยาในยุคนั้นชาวจีนได้นำแป้งข้าวเจ้าที่ดัดแปลงเป็นเส้นยาวนี้มาปรุงใส่ผักเนื้อสัตว์และน้ำซุปใสตามแบบฉบับของตนสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้คนชาวไทยที่นิยมรับประทานข้าวเป็นอาหารหลักต่อมาเมื่อเส้นก๋วยเตี๋ยวเป็นที่รู้จักกันมากยิ่งขึ้นจึงมีการทำเส้นก๋วยเตี๋ยวขึ้นเองในประเทศไทยเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้คนที่หันมานิยมอาหารจานเส้นชนิดนี้โดยเฉพาะในยุคที่จอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีได้มีนโยบายรัฐนิยมสนับสนุนให้ประชาชนบริโภคก๋วยเตี๋ยวโดยจอมพลป.ได้ให้คำกล่าวเอาไว้ว่าอยากให้พี่น้องกินก๋วยเตี๋ยวให้ทั่วกันเพราะก๋วยเตี๋ยวมีประโยชน์ต่อร่างกายมีรสเปรี้ยวเค็มหวานพร้อมทำเองได้ในประเทศไทยหาได้สะดวกและอร่อยด้วยทำให้ก๋วยเตี๋ยวเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิตอัตลักษณ์ทางด้านอาหารการกินที่มีจุดกำเนิดเกิดขึ้นจากบริเวณคลองขุดที่ได้รับพระราชทานในรัชสมัยล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5อาหารจานเด็ดที่ประชาชนคนไทยต่างยกนิ้วให้ถึงความอร่อย

างเลาะเลียบเส้นทางคลองประวัติศาสตร์เพื่อย้อนเวลากลับไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกถึงลำคลองสายสำคัญที่ต้องประจันกับกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงทิ่มแทงเข้าใส่ในตลอดระยะเวลากว่า100ปีที่ผ่านมาลำคลองที่ในคราอดีตเป็นเส้นทางสร้างอู่ข้าวอู่น้ำสำคัญให้กับพระนครลำคลองที่เป็นจุดกำเนิดของระบบชลประทานเพื่อการเกษตรในประเทศสยามลำคลองที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานนามให้ว่าคลองรังสิตประยูรศักดิ์

0: ในสมัยอดีตการบริเวณทิศเหนือของชานพระนครทิศตะวันออกถึงเมืองสระบุรีทิศตะวันตกจรดลำน้ำเจ้าพระยาปรากฏเป็นพื้นที่ท้องทุ่งอันมีอาณาเขตกว้างซึ่งผู้คนทั่วไปรู้จักกันในนามของทุ่งหลวงซึ่งมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มสลับหนองน้ำเป็นที่อยู่อาศัยของสิงสาราสัตว์มากมายโดยเฉพาะช้างป่าซึ่งมักจะลงจากเขาใหญ่มาหากินในบริเวณนี้จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าท่าโขลงกระทั่งล้นกล้าพระพุทธเจ้าหลวงได้ทรงตระหนักถึงความสำคัญของเส้นทางคลองซึ่งในสมัยนั้นหมายถึงเส้นทางนำพาความเจริญพระองค์จึงทรงมีพระราชดำรัสต่อพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์ใจความว่าในพระราชอาณาเขตนี้คลองเป็นสิ่งสำคัญในปีหนึ่งควรให้ได้มีคลองขึ้นสายหนึ่งจะทำให้บ้านเมืองเจริญถึงจะออกพระราชทรัพย์ปีละ1,000 ช่างหรือ2,000 ช่างก็ไม่ทรงเสียดายกระทั่งปีพุทธศักราช2431พระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์ได้สนองพระราชดำริด้วยการขอสัมปทานขุดคลองในโครงการที่เรียกว่าโครงการรังสิตในนามของบริษัทขุดคลองแลคูนาสยามโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดพื้นที่ท้องทุ่งหลวงให้เป็นแหล่งเพาะปลูกที่สำคัญของสยามอีกทั้งเพื่อประโยชน์ในด้านการคมนาคมซึ่งจะส่งเสริมการจำหน่ายพืชผลทางการเกษตรสู่ตลาดภายนอกได้สะดวกยิ่งขึ้นโดยเส้นทางคลองขุดที่เป็นสายหลักนั้นมีระยะทางตั้งแต่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในท้องที่ของตำบลบ้านใหม่ใต้เกาะใหญ่แขวงเมืองปทุมธานีไปออกยังแม่น้ำนครนายกที่ตำบลปรากฏหัวควายกว้าง8วาลึก8ศอกยาว 1,400 เส้นซึ่งในการต่อมาคลองสายนี้ได้รับพระราชทานนามว่าคลองรังสิตประยุรศักดิ์และเนื่องจากในการขุดคลองโครงการรังสิตนี้มีคลองสอยย่อยออกไปอีกเป็นจำนวนมากกินพื้นที่อาณาบริเวณกว้างใหญ่ที่ในอดีตเคยถูกเรียกค้านขนานนามว่าทุ่งหลวงไปเป็นจำนวนมากท้องทุ่งแห่งนี้จึงได้ถูกเปลี่ยนชื่อเสียงเรียงนามให้เป็นทุ่งรังสิตตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
1: คลองรังสิตนี่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการรังสิตนะคะถ้าพูดถึงโครงการรังสิตทั้งโครงการเนี่ยนะคะมีการขุดคลองนะคะในเขตพื้นที่จังหวัดที่ปัจจุบันที่เรารู้จักกันดีก็คือมีปทุมธานีนะคะพระนครศรีอยุธยานครนายกแล้วก็กรุงเทพคลองรังสิตประยุรศักดิ์นะคะเป็นพระนามของพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้ารังสิตประยุรศักดิ์พระโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่5โดยเริ่มขุดตั้งแต่บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยานะคะฝั่งทิศตะวันออกของจังหวัดปทุมปัจจุบันใกล้กับบริเวณวัดเทียนถวายที่ตำบลท่ากลางอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีนะไปสุดที่อำเภอองคลักษ์จังหวัดนครนายก
2: ในระยะแรกมีการใช้มีใช้แรงงานคนจีนในการขุดแต่ตอนหลังเนี่ยเมื่อความต้องการที่ดินมันเพิ่มสูงมากขึ้นเนี่ยก็มีการนำเอาเครื่องจักรเข้ามาใช้ในการขุดคลองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย

0: ถ้าหันกลับมาดูสัญญาพระบรมราชานุญาตขุดคลองเนี่ยเราก็จะเห็นว่าได้ให้ประโยชน์กับบริษัทนะคะในแง่ของการที่มีข้อตกลงในสัญญาเลยที่บอกว่าเมื่อบริษัทขุดคลองไปเนี่ยพื้นที่ทั้งสองฝั่งคลองเนี่ยจะตกเป็นของบริษัทแล้วบริษัทสามารถที่จะจัดสรรที่ดินเหล่านั้นขายให้กับผู้ที่ต้องการที่ดินได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดพื้นที่ใหม่ที่จะใช้ในการเพาะปลูกได้เพิ่มมากขึ้นนะในช่วงที่มีการขุดคลอง
1: หลังจากขุดคลองรังสิตเนี่ยจะมีประตูน้ำด้วยกัน3ประตูน้ำนะคะประตูน้ำปากคลองรังสิตด้านแม่น้ำเจ้าพระยาก็คือประตูน้ำจุฬาลงกรณ์แล้วก็ปลายคลองรังสิตก็คือประตูน้ำเสาวภาผ่องศรีแล้วก็เลยจากเสาวภาผ่องศรีนะคะเยื้องเข้าไปทางเขตบางน้ำเปรี้ยวก็จะมีประตูน้ำสมบูรณ์ด้านหลังที่เห็นนี้นะคะคือประตูน้ำจุฬาลงกรณ์เป็นประตูน้ำที่สร้างขึ้นแห่งแรกในคลองรังสิตนะความสำคัญหรือวัตถุประสงค์ของการสร้างประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ก็คือเพื่อควบคุมปริมาณน้ำในลำคลองเพื่อให้มีน้ำได้เหมาะสมคลองรังสิตเนี่ยนะคะมีความสำคัญต่อท้องถิ่นและชาติบ้านเมืองเพราะประการแรกเนี่ยนะคลองรังสิตเนี่ยเป็นคลองที่ดำเนินการขุดโดยบริษัทเอกชนแห่งแรกในเมืองไทยเป็นคลองแรกในประเทศไทยที่มีการนำเครื่องจักรมาใช้ในการขุดเป็นคลองแห่งแรกที่มีวิศวกรที่เราเรียกว่าเอนจิเนียร์มาวางแผนในการขุดเป็นคลองชลประทานแห่งแรกในประเทศไทยและเป็นคลองชลประทานแห่งแรกในประเทศไทยที่เปิดทุ่งหลวงเป็นทุ่งหลวงรังสิตเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวเพื่อการส่งออกของประเทศไทยที่สำคัญ
0: การขยายตัวของกรุงเทพซึ่งมันเกิดขึ้นตลอดเวลาเนี่ยมันก็ทำให้รังสิตกลายเป็นพื้นที่ที่รองรับความเติบโตตรงนี้นะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการเกิดขึ้นของหมู่บ้านจัดสรรนะฮะที่มันเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในเขตรังสิตนะฮะพร้อมๆกับการเติบโตของโรงงานอุตสาหกรรมที่เพิ่มมากขึ้น
2: คลองรังสิตเนี่ยสมัยก่อนมันจะเป็นธรรมชาติที่ร่มรื่นมากมันเป็นบ้านนอกก็ว่าได้แล้วก็รถก็ไม่มากมายเหมือนสมัยนี้น้ำนี่จะใสคือจะขุ่นก็ตามสภาพธรรมชาติของมันนะคะแล้วแต่ว่าความสะอาดมันจะสะอาดกว่าสมัยนี้มากชาวชุมชนหรือว่าชาวเกษตรเนี่ยจริงๆอ่ะคลองคือสิ่งหัวใจสำคัญของชาวของคนที่อยู่ที่นี่เลยด้วยซ้ำไม่ว่าการเกษตรการอยู่อาศัยการใช้ทุกอย่างคือเรียกว่าคลองเป็นหัวใจเลยหากินก็หาในคลองทุกอย่างใช้น้ำใช้ก็ใช้ในคลองในบริเวณนี้คือคลองซอยของคลองรังสิตนะคะแล้วคลองซอยตรงนี้ในหลวงราชินีองค์ปัจจุบันท่านเสด็จมาบ้านหม่อมหลวงบัวบ่อยมากแล้วท่านก็ทรงพายเรือจากในคลองข้างในเนี่ยมาตามบริเวณนี้แล้วคุณพ่อเคยเล่าว่าท่านเคยมาแวะที่สะพานตรงเนี้ยเดิมจะเป็นสะพานที่ทอดยาวมาแล้วท่านแวะมาแล้วท่านคุณพ่อเคยเอาน้ำเหมือนกับถวายท่านแล้วท่านก็เคยตรัสว่าให้อยู่ไปนานๆนะเราฟังแล้วโอ้โหเราประทับใจมากเลยว่าในหลวงท่านตัดอย่างนี้แหมเราแบบยิ่งภาคภูมิใจเลยว่าที่นี้นะท่านเคยเสด็จมาและเคยพูดแบบนี้ใช่ไหมฮะเป็นสิ่งที่เราแบบยิ่งประทับใจใหญ่เลย

จากพระปรีชาชาญในล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ที่ทรงเล็งเห็นถึงประโยชน์จากการขุดคลองคูเพื่อการเกษตรในช่วงเวลาราว100ปีก่อนเนื่องจากในสมัยนั้นสยามจำต้องเผชิญกับบทบาทใหม่ทางการเกษตรอันเป็นผลจากการทำสนธิสัญญาบอริ่งกับอังกฤษเมื่อปีพุทธศักราช2398จึงจำต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตที่จากเดิมใช้เพียงบริโภคและการค้าภายในประเทศกลายเป็นการผลิตเพื่อการส่งออกพระองค์จึงทรงมีแนวพระราชดำริที่มุ่งหมายให้การเกษตรซึ่งเป็นอาชีพหลักของชาวสยามได้พัฒนาให้เจริญยิ่งขึ้นดังพระราชดำริซึ่งมีใจความตอนหนึ่งระบุว่าการขุดคลองเพื่อจะให้เป็นที่มหาชนทั้งปวงได้ไปมาอาศัยและเป็นที่จะให้สินค้าได้บรรทุกไป

มาโดยสะดวกซึ่งให้ผลแก่การเลือกสวนไร่นาซึ่งจะได้เกิดทวีขึ้นในพระราชอาณาจักรเป็นการอุดหนุนการเพาะปลูกในบ้านในเมืองให้วัฒนาเจริญขึ้นทำให้ราษฎรได้เริ่มอพยพเข้ามาทำนาในบริเวณคลองรังสิตมากยิ่งขึ้นจนเกิดเป็นแปลงนาข้าวที่กว้างใหญ่ไกลสุดลูกหูลูกตาแต่ในปัจจุบันบริเวณคลองรังสิตแห่งนี้ได้เปลี่ยนสภาพแปลวิถีไปจากทุ่งข้าวใหญ่สีเขียวขจีกลับแทบไม่มีสิ่งใดหลงเหลือให้เห็นถึงความเป็นทุ่งหลวงในอดีตจากเส้นทางหลักของการสัญจรในยุคปัจจุบันผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางข้ามผ่านคลองรังสิตประยูรศักดิ์ไปยังสถานที่ที่สำคัญแห่งหนึ่งซึ่งอยู่เคียงคู่กับคลองขุดแห่งนี้มาเป็นเวลายาวนานร่วม100ปีล่วงมาแล้วสถานที่ที่ใช้เป็นสถานีเพาะปลูกค้นคว้าและวิจัยข้าวแห่งแรกในประเทศสยามอันมีชื่อเรียกขานขนานนามในยุคปัจจุบันว่าศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

0: ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีได้มีจุดกำเนิดเกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2459โดยในครั้งนั้นถูกใช้ชื่อว่านาทดลองคลองรังสิตขึ้นตรงต่อเสนาบดีกระทรวงเกษตรตราธิการโดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นนาบำรุงพันธุ์ข้าวตรวจสอบเรื่องวิธีการทำนาศึกษาเกี่ยวกับการบำรุงดินและแสวงหาวิธีการเพาะปลูกข้าวที่ถูกหลักไปแนะนำให้แก่เกษตรกรโดยมีหลวงโภชากรหรือตรีมิลินทสูตรดำรงตำแหน่งหัวหน้านาทดลองโดยการดำเนินงานของนาทดลองคลองรังสิตนั้นได้เก็บรวบรวมพันธุ์ข้าวจากท้องถิ่นต่างๆถึง18มณฑลและได้คัดเลือกข้าวพันธุ์ดีเยี่ยมเก็บไว้โดยข้าวที่ได้รับการคัดเลือกพันธุ์ในครั้งนั้นคือข้าวพันธุ์ปิ่นแก้วซึ่งต่อมาในปีพุทธศักราช2475ข้าวพันธุ์ปิ่นแก้วที่ได้รับการบำรุงพันธุ์จากนาทดลองรังสิตก็ได้รับรางวัลชนะเลิศในงานประกวดพันธุ์ข้าวทั่วโลก World Grain Exhibition Conference ณเมืองเรไยนาประเทศแคนาดานอกจากนี้ยังมีข้าวไทยพันธุ์อื่นๆได้รับรางวัลจากการประกวดในครั้งนั้นถึง11รางวัลจากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ข้าวสายพันธุ์ไทยเป็นที่เลื่องลือไกลไปทั่วทั้งโลกล่วงการผ่านสมัยเข้าสู่ปีพุทธศักราช2515นาทดลองรังสิตได้ถูกปรับชื่อเสียงเรียงนามขึ้นมาใหม่เป็นสถานีทดลองข้าวรังสิตก่อนจะได้รับการยกฐานะขึ้นอีกครั้งเป็นศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีในปีพุทธศักราช2525โดยสังกัดในสถาบันวิจัยข้าวกรมวิชาการเกษตร
1: ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีกับคลองรังสิตประยุรศักดิ์ก็มีความเกี่ยวข้องกันมาตั้งแต่กำเนิดการจัดตั้งศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีนั้นเป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชประสงค์ที่จะพัฒนาข้าวของประเทศไทยให้มีคุณภาพที่ดีมีราคาที่สูงในตลาดโลกความรุ่งเรืองในอดีตศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีหรือที่เรียกว่านาทดลองสิทธิ์ในอดีตเนี่ยเป็นสถานที่วิจัยแห่งแรกในเรื่องข้าวไม่มีที่ไหนที่ดำเนินการมีที่นี่ที่เดียวเพราะฉะนั้นก็เกิดเป็นความแปลกใหม่เกิดเป็นศูนย์รวมเกิดเป็นศูนย์กลางของความรู้ที่จะต้องสร้างขึ้นและรวบรวมจากภูมิปัญญามาอยู่ที่นี่สำหรับพันธุ์ข้าวที่ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีได้พัฒนาแล้วก็ขยายสู่เกษตรกรเพื่อปลูกเป็นการค้าเรียบร้อยไปแล้วเนี่ยแล้วก็ได้รับความนิยมข้างจะมากก็คือปทุมธานี1และกข31ความเป็นดั้งเดิมหรือล่องลอยในอดีตเนี่ยเรายังมีอยู่หลายอย่างที่เป็นถาวรวัตถุแล้วก็หลักฐานทางเครื่องมือเครื่องไม้ทางวิทยาศาสตร์เราก็มีสิ่งที่เห็นอยู่นี้คือรถแท็กเตอร์ที่เรานำเข้ามาจากต่างประเทศซึ่งเป็นรุ่นแรกๆที่ประเทศไทยได้นำเอาเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรที่ทันสมัยเข้ามาในสมัยนั้นนับว่าเป็นงานทดลองที่มีการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการจัดการที่ดินหรือว่าในการเตรียม

สิ่งที่เห็นอยู่นี้คือฉางหรือว่ายุ้งเก็บข้าวเป็นยุ้งที่มีการซ่อมแซมมาหลายครั้งนะฮะแต่ก็ยังคงอยู่ในสภาพเหมือนเดิมนะฮะ

0: ได้ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีจะเป็นกำลังสำคัญในเรื่องของการรณรงค์ในเรื่องของการที่จะคงไว้ให้ธัญบุรียังคงเป็นเมืองที่ผลิตอาหารของประเทศ
1: หนึ่งสาเหตุสำคัญที่ทำให้ในยุคปัจจุบันนี้ทุ่งข้าวซึ่งเคยเขียวขจีอยู่บนพื้นที่ของคลองรังสิตประยุรศักดิ์ได้ลดน้อยถอยลงไปจนแทบไม่หลงเหลือล่องรอยของท้องนาที่เคยกว้างใหญ่ในอดีตสืบเนื่องมาจากเมื่อปีพุทธศักราช2500เป็นต้นมาแผ่นดินถิ่นฐานย่านนี้ได้มีเหตุการณ์น้ำท่วมเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งชาวบ้านจึงได้มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาบางส่วนมาทำพืชไร่และพืชสวนซึ่งพืชพันธุ์ที่นำมาปลูกนั้นมักจะเป็นผลหมากรากไม้อย่างกล้วยและส้มเขียวหวานโดยเฉพาะส้มเขียวหวานที่เพิ่มปริมาณขึ้นอย่างรวดเร็วจนทำให้ท้องที่แห่งนี้กลายเป็นแหล่งผลิตส้มเขียวหวานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก่อให้เกิดสมญานามขึ้นว่าส้มเขียวหวานรังสิต
2: ส้มเขียวหวานหรือชื่อในภาษาอังกฤษเรียกว่าแทงเจอรีนพืชผลซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีของชาวไทยทั่วทุกถิ่นเนื่องจากนิยมบริโภคต่อกันมาเป็นเวลานานโดยมีผู้สันนิษฐานว่าได้มีผู้นำส้มเขียวหวานนั้นมาจากประเทศจีนเข้ามาสู่เมืองไทยเป็นระยะเวลากว่า100ปีล่วงมาแล้วโดยลักษณะทั่วไปของส้มเขียวหวานนั้นจะมีผลทรงกลมรูปร่างแป้นเล็กน้อยฐานผลกลมหม่นด้านล่างของผลเป็นแอ่งตื้นๆผิวผลเรียบมีเปลือกบางเนื้อส้มภายในเป็นสีส้มฉ่ำน้ำกลีบแยกออกจากกันได้โดยง่ายมีรสอร่อยหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อยทำให้เป็นที่เลื่องลือว่าส้มพันนี้มีชาติดีเป็นหนักหนา
3: ส้มรังสิตเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าในปี2510นะคะเกษตรกรที่ปลูกส้มบริเวณบางมดหรือบางขุนเทียนเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยค่อนปลูกค่อนข้างเยอะแล้วปรากฏว่าน้ำทะเลมันหนุนพอน้ำทะเลมันหนุนเนี่ยส้มเนี่ยไม่สามารถที่จะปลูกได้เกษตรกรก็เลยเคลื่อนมาเห็นว่าทุ่งรังสิตที่เป็นทุ่งนาเนี่ยน่าที่จะเหมาะสมแล้วก็ปลูกส้มได้ดีก็เลยมาเริ่มปลูกครั้งแรกเนี่ยที่คลอง2อำเภอธัญบุรีนะคะพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยหลังจาก2511เนี่ยเกษตรกรเนี่ยก็เริ่มปลูกส้มค่อนข้างที่เยอะโดยการมาเช่าที่หรือไม่ก็มากว้านซื้อที่โดยเฉพาะบริเวณหนองเสือ
4: เริ่มแรกเลยที่มาทุ่งรังสิตเนี่ยมันยังเป็นที่รกร้างที่ตอนเตี่ยมาเนี่ยนะยังเป็นที่รกร้างก็มาเริ่มบุกเบิกพอมีอยู่เจ้าหนึ่งเขาเอาส้มมาทดลองทดลองปลูกเป็นนั้นว่าส้มปลูกได้ก็เลยทีหลังก็เลยเอามาปลูกกันบ้างพอต่อมาก็เลยปลูกกันเต็มทุ่งรังสิตเลยบรรยากาศของสวนส้มรังสิตตั้งแต่สมัยก่อนเฟื่องฟูมากคนทำระดับสวนส้มนี่โหเฟื่องฟูมากเงินไหลเวียนมากแบบว่ารายได้ดีมากคือส้มรังสิตเนี่ยรายได้ดีมากคนโอ้โหคนกับมีรวยกันเยอะ
3: ลักษณะเด่นของส้มรังสิตเนี่ยก็ผิวสีผิวเนี่ยจะสีเขียวออกเหลืองทองแล้วก็ผิวเรียบมันนะคะแล้วผิวบางแล้วในกรีบมันเนี่ยจะมีน้ำค่อนข้างเยอะจะรสชาติเนี่ยอมเปรี้ยวอมหวานแล้วเมื่อเราปอกออกมาเนี่ยกลิ่นที่แตะจมูกเราเนี่ยจะหอมซึ่งแตกต่างกันถ้าสังเกตนะปัจจุบันนี้เนี่ยส้มบางชนิดเวลาเราปอกออกไปเนี่ยเราไม่มีกลิ่นเนื่องจากว่าเขามีการแว็กแต่ลักษณะส้มรังสิตเนี่ยมีลักษณะเด่นคือผิวเนี่ยจะมันเหมือนกับแว็กแต่จริงๆแล้วเกษตรกรไม่ได้แว็กในอดีตเนี่ยส้มรังสิตเนี่ยก็จะส่งทั่วไปทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้เวลาเกษตรกรเก็บส้มรังสิตเนี่ยก็จะเก็บในลักษณะผลเขียวเนื่องจากว่าระบบโลจิสติกสมัยก่อนเนี่ยต้องใช้ระยะเวลา 1-2 วันถึงจะถึงปลายทางเมื่อถึงปลายทางเนี่ยผลส้มก็จะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเขียวอมเหลืองแล้วก็จะมีปฏิกิริยาทางเคมีภายในผลส้มเองก็รสชาติจะหวานตรงตามพันธุ์ของส้มรังสิตความเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ส้มรังสิตหายไปก็คือ 1. ความเปลี่ยนแปลงของสังคมเมือง

ที่คืบคลานเข้ามา 2. เทคโนโลยีต่างๆที่ใช้อย่างผิดวิธีมันทำให้เกิดโทษต่อเกษตรกรโดยเฉพาะใช้ปุ๋ยเคมีสารเคมีและยาฆ่าแมลงทำให้สภาวะแวดล้อมเนี่ยเปลี่ยนไปเมื่อสภาวะแวดล้อมเปลี่ยนไปเนี่ยการเจริญเติบโตของส้มเนี่ยมันก็เจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่ผลผลิตไม่ได้ก็เกิดปัญหาเพราะฉะนั้นไม่มีสวนส้มจากท่อมรังสิตเคยมีก็หายไปไม่มีเกษตรกรก็ต้องเคลื่อนย้ายไปอยู่ที่อื่นเมื่อเกษตรกรเคลื่อนย้ายไปอยู่หนึ่งพื้นที่ก็ถูกทิ้งเป็นรกร้างว่างเปล่าส่วนหนึ่งก็จะแปรสภาพเป็นบ้านจัดสรร

นี่คือประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ที่มีรากเริ่มมาจากสายพระเนตรอันยาวไกลในพระปิยะมหาราชผู้พระราชทานสายน้ำแห่งความเจริญนามรังสิตประยูรศักดิ์สายทานที่ประดุจดั่งผู้ให้สายทานที่ประดุจดั่งผู้สร้างสายทานที่เคยก่อร่างสร้างความสมบูรณ์พูนพราวให้กับผู้คนชนชาติสิงห์หากแต่ในปัจจุบันหลายสิ่งที่ยิ่งใหญ่ทุ่งข้าวทุ่งเกษตรที่เคยระบือไกลกลับแปลเปลี่ยนกลายเป็นทุ่งแห่งความเจริญจนทำให้ลมหายใจของสายทานแห่งนี้กำลังจะหมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทยเสียแล้ว

0: ภูมิทัศน์ประวัติศาสตร์บริเวณริมคลองรังสิตประยูรศักดิ์ที่ในปัจจุบันนี้ได้มีทางรถไฟสายเหนือตัดผ่านหากเราเดินย้อนกลับมาตามเส้นทางรถไฟเราจะพบกับสถานที่อันยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ชาติไทยอีกแห่งหนึ่งซึ่งเคยดำรงคงสถานะเป็นสถานีรถไฟคลองรังสิตสถานีรถไฟที่ในปัจจุบันได้เปลี่ยนสภาพแปรไปแทบไม่เหลือร่องรอยแห่งความเจริญใดๆเลยมีเพียงป้ายสถานีที่ถูกทิ้งไว้เป็นหลักฐานต่างจากช่วงเวลาเมื่อราว100ปีก่อนในวันที่13มีนาคมรัตนโกสินทร์ศก121ณสถานที่แห่งเดียวกันที่นี่คือจุดหมายปลายทางในล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเสด็จพระราชดำเนินมาเพื่อเปิดเมืองธัญบุรีดังมีหลักฐานระบุไว้ว่าเสด็จพระราชดำเนินด้วยกระบวนรถม้าพระที่นั่งออกจากสวนดุสิตไปยังสเตชันรถไฟตำบลสามเสนเสด็จขึ้นประทับบนรถพระที่นั่งออกรถพระที่นั่งเวลาเช้า 1:15 นาทีถึงสเตชันรถไฟตำบลคลองรังสิตประยูรศักดิ์เวลาเช้า 2:15 นาทีหมายกำหนดการดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อครั้งร้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ทรงมีพระประสงค์ที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปเปิดเมืองใหม่เมืองแห่งความเจริญซึ่งเกิดขึ้นจากการขุดคลองรังสิตประยุรศักดิ์เมืองที่มีชื่อหมายถึงเมืองข้าวเมืองที่ในยุคปัจจุบันถูกเรียกขานขนานนามกันว่าธัญบุรี
1: เมืองธัญบุรีก่อตั้งขึ้นหลังจากการขุดคลองรังสิตประยุรศักดิ์เป็นเหตุให้ผู้คนหลั่งไหลเข้ามาตั้งถิ่นฐานในเขตนี้เป็นจำนวนมากอีกทั้งยังมีการเจริญเติบโตรุ่งหน้าอย่างรวดเร็วทั้งการปลูกข้าวและการค้าข้าวประจวบกับการเป็นเมืองใหม่ทำให้ทางรัฐบาลยังไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึงจึงเกิดปัญหาอาชญากรรมขึ้นอยู่บ่อยครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงนเรศวรฤทธิ์เสนาบดีกระทรวงนครบาลในขณะนั้นตรวจท้องที่ยกเขตแขวงขึ้นเป็นเมืองใหม่เป็นเมืองธัญบุรีโดยมีการแบ่งเขตแขวงเมืองธัญบุรีเป็น4อำเภออัน

0: แก่อำเภอเมืองอำเภอคลองหลวงอำเภอหนองเสือและอำเภอลำลูกกานอกจากนี้พระองค์ยังทรงโปรดเกล้าให้ก่อสร้างสถานที่ราชการศาลาว่าการเมืองศาลเมืองจวนผู้ว่าราชการโรงพักพลตระเวนถนนดินอีกทั้งหน่วยงานราชการต่างๆเพื่อรองรับการเติบใหญ่ของเมืองแห่งนี้ทำให้เมืองธัญบุรีในยุคนั้นจึงมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมาก
1: เมื่อมันมีการขุดคลองผู้คนเนี่ยหลั่งไหลเข้ามานะคะจับจองที่ดินทั้งโดยที่การที่ถูกต้องตามกฎหมายและไม่ถูกต้องตามกฎหมายเพราะฉะนั้นมันเป็นพื้นที่ที่มีการทะเลาะวิวาทแย่งชิงที่นานะคะมีการใช้ความรุนแรงมีการปล้นสะดมอะไรเนี่ยเกิดขึ้นสูงมากในพื้นที่แห่งนี้นะคะในระยะเริ่มต้นเพราะฉะนั้นมันถึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้รัชกาลที่5ต้องจัดการปรับปรุงการปกครองในพื้นที่นี้ด้วยการตั้งเมืองธัญบุรีขึ้น
2: การเสด็จมาเปิดเมืองธัญบุรีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นี่ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวคลองมากเลยเพราะว่าชาวคลองและชาวบ้านในเมืองรังสิตได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จตั้งแต่ตลาดรังสิตมาจนถึงที่ว่าการเมืองท่านเสด็จมาเปิดเมืองเนี่ยจากกรุงเทพมาโดยทางรถไฟแล้วมาลงที่สถานีคลองรังสิตจากนั้นก็เสด็จลงเรือยนต์นะคะจากสถานีรถไฟเนี่ยนะคะแล่นตามคลองรังสิตมาเมื่อตั้งเมืองนะคะธัญบุรีเนี่ยถามว่าทำไมถึงชื่อธัญบุรีเนื่องจากเป็นเมืองที่ตั้งขึ้นในเขตที่ปลูกข้าวเป็นสำคัญจึงพระราชทานชื่อให้ว่าธัญบุรีแปลว่าเมืองข้าวนะเพื่อให้สอดคล้องกับเมืองมีนบุรีซึ่งถือว่าเป็นแหล่งที่มีปลาสัตว์น้ำอุดมสมบูรณ์ก็เลยเรียกว่าเมืองข้าวคู่กับเมืองปลาคือมีนบุรีในปัจจุบัน
3: ชื่อนี้นะก็ดูตามป้ายที่สร้างขึ้นเมื่ เปิดเมืองธัญบุรีนะที่ติดไว้หน้าที่ทำการเมืองหรือศาลาว่าการเมืองธัญบุรีก็มีโยหญิง2ตัวเขียนว่าศาลาว่าการเมืองธัญบุรีบูนะสระอูแล้วก็โยหญิง2ตัวทีนี้พอมาถึงยุคหนึ่งนะมีการเปลี่ยนแปลงโดยราชบัณฑิตได้พิจารณาเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อเมืองต่างๆหรือสถานที่ต่างๆของทางราชการน่ะนะเขาก็มาเปลี่ยนชื่อธัญบุรีเนี่ยเห็นว่าให้เรียกง่ายขึ้นเขียนง่ายขึ้นมาเปลี่ยนธัญบุรีตัดยอหญิงออกไปตัวนึงธัญบุรีก็เลยเหลือยอหญิงตัวเดียวเปลี่ยนแปลงเมื่อวันที่1มิถุนายน2510
2: สถานที่ที่เราเห็นกันอยู่นี่นะคะย้อนอดีตไปเมื่อร้อยกว่าปีนะคะคือศาลาว่าการเมืองธัญบุรีนะซึ่งเป็นเมืองที่รัชกาลที่5โปรดให้ตั้งขึ้นปัจจุบันเป็นที่ว่าการอำเภอนะตั้งแต่ปีพ.ศ.2475นะสมัยรัชกาลที่7หลังจากที่มีการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วก็จัดระบบการปกครองใหม่เมืองธัญบุรีก็ลดฐานะจากเมืองมาเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดปทุมธานีค่ะธัญบุรีมีความสำคัญอย่างไร 1. ธัญบุรีนี้เป็นเมืองเก่าที่เป็นศูนย์กลางในด้านของการปกครองที่สำคัญของพื้นที่รังสิต 2. เป็นย่านเกษตรที่สำคัญเพราะเป็นแหล่งปลูกข้าวเพื่อการส่งออก 3. เป็นแหล่งที่มีวิถีชีวิตชุมชนที่ประกอบด้วยชาติพันธุ์อยู่รวมกันแล้วก็สร้างชุมชนให้เจริญเป็นแบบชุมชนเกษตรนะคะ
4: ธัญบุรีมีเรื่องราวมาไม่ใช่เฉพาะเรื่องข้าวอย่างเดียวมีหลายๆเรื่องราวที่กล่าวขวัญกันมาความเป็นธัญบุรีเราขายได้นะฮะเราสร้างความภูมิใจให้กับเยาวชนลูกหลานของคนที่นี่ว่าความเป็นธัญบุรีเนี่ยจะต้องเป็นอย่างไร เมืองธัญบุรีจะต้องผลิตอาหารใช่ไหมครับอันนี้คือสิ่งที่ธัญบุรีสามารถจะเอามาเป็นจุดขายมาเป็นการรณรงค์

ล่วงการผ่านสมัยจนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช2475ธัญบุรีได้ถูกลดฐานะลงจากเมืองธัญบุรีเป็นเพียงอำเภอธัญบุรีอำเภอหนึ่งซึ่งมีที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานีจังหวัดใหญ่ที่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยล้นเกล้าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่2เสด็จประพาสเมืองสามโคกเมื่อปีพุทธศักราช2358บรรดาชาวมอญต่างได้นำดอกบัวขึ้นทูลเกล้าถวายกันอย่างเนืองแน่นพระองค์จึงทรงโปรดเกล้าพระราชทานนามเมืองให้ใหม่ว่าประทุมธานีดังปรากฏหลักฐานอยู่ในนิ้วราชภูเขาทองของสุนทรภู่ความตอนหนึ่งระบุว่าถึงสามโคกโศกทวินถึงปิ่นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงบำรุงซึ่งกรุงศรีประทานนามสามโคกเป็นเมืองตรีชื่อประทุมธานีเพราะมีบัวต่อมาในปีพุทธศักราช2459พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงโปรดเกล้าให้มีการปรับชื่อบ้านนามเมืองจากประทุมธานีเป็นปทุมธานีจากสัญลักษณ์แห่งนคราซึ่งแปลมาเป็นชื่อบ้านนามเมืองทำให้ภายในท้องที่อำเภอธัญบุรีในปัจจุบันได้บังเกิดมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งพยายามเก็บรวบรวมพืชพันธุ์อันเป็นสัญลักษณ์แห่งชุมชนเพื่ออนุรักษ์คงไว้มิให้ห่างหายไปตามกาลเวลาสถานที่แห่งนี้คือพิพิธภัณฑ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

0: ราชินีแห่งไม้น้ำซึ่งกำเนิดจากเมล็ดเจริญเติบโตด้วยไหลขยายต่อเป็นหัวและหน่อซึ่งฝังอยู่ในโคลนตมแตกก้านบานใบชูดอกอยู่เหนือผิวน้ำบัวเป็นไม้ดอกไม้ประดับที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกมาตั้งแต่ในสมัยอดีตกาลสำหรับในประเทศไทยบัวดูเหมือนจะเป็นราชินีแห่งบุพชาติทั้งปวงโดยเฉพาะบัวหลวงหรือปฐุมชาติบัวที่อยู่คู่กับวิถีของชาวไทยมาช้านานสมดังที่บาทหลวงปาเลกัวผู้เข้ามาเผยแผ่คริสตศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พรรณนาไว้ในหนังสือเล่าเรื่องกรุงสยามใจความว่าบัวหลวงสีชมพูนับเป็นดอกไม้ที่งามมากข้าพเจ้าเข้าใจว่าเป็นดอกไม้ที่มีความยิ่งใหญ่เหนือดอกไม้ทั้งหลายมีประดับอยู่ในงานทุกงานทูลเกล้าถวายในหลวงถวายพระภิกษุและถวายเป็นพุทธบูชา
1: ในความเป็นมาของโครงการพิพันธ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะครับก็เกิดมาจากโครงการตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเพราะท่านได้ตรัสไว้กับผู้ว่าจังหวัดปทุมธานีประมาณปี2542นะครับว่าปทุมธานีคือเมืองแห่งดอกบัวปัจจุบันนี้หาชมบัวตามท้องน้ำคูน้ำแหล่งน้ำต่างๆหาได้ยากนะครับก็น่าจะมีการหาพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมสายพันธุ์บัวไว้เพื่อให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ต่อไปทางผู้ว่าจังหวัดปทุมธานีก็มาหาหน่วยงานที่จะสนับสนุนองค์ท่านทางมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรีก็ขอรับอาสาดำเนินการในโครงการนี้ในความโดดเด่นของโครงการแล้วก็ดำเนินการก็ตอนนี้เรามีการเก็บรวบรวมสายพันธุ์บัวไทยนะฮะทั้งบัวต่างประเทศไว้ที่นี่ประมาณ400สายพันธุ์ในส่วนของบันเด่นของพิพันธุ์บัวเราก็อันแรกคือเรื่องของบัวที่หายากที่สุดต่อไปก็จะพูดถึงบัวที่มีความสวยงามที่สุดในโลกเรียกว่าบัวแชมป์โลกที่เราเห็นอยู่นี่คือบัวแชมป์โลกต้นแรกของประเทศไทยนะครับชื่อมังคละอุบลนะก็จะมีลักษณะของสีออกเหลืองส้มนะครับมีดอกขนาดทรงถ้วยกลีบซ้อนเยอะนะ

0: ครับก็จะชูดอกสูงกว่าใบนะฮะลักษณะของดอกก็จะมีความสวยงามนะครับโดดเด่นที่ดอกแล้วก็การเพาะเลี้ยงง่ายขยายพันธุ์ง่ายนะครับดอกใบก็จะมีความสวยงามในกลุ่มของบัวแชมป์โลกต้นที่2จะแนะนำนะครับที่เราเห็นต่อหน้าผมก็คือชื่อว่าแทนขวัญนะเป็นบัวฝรั่งสัญชาติไต้หวันที่2นะฮะก็มีความโดดเด่นเรื่องของสีดอกนะฮะเห็นว่าดอกเขาออกเป็นสีชมพูออกแดงนะฮะก็จะเด่นเรื่องของสีดอกแล้วก็ใบก็จะมีลักษณะใบอ่อนจะเป็นสีแดงนะครับใบสีแดงแล้วก็ใบแก่จะเขียวมันบัวจะมีสวยงามโดดเด่นเรื่องของดอกใบการขยายพันธุ์ก็จะง่ายใช้หน่อขยายพันธุ์นะครับที่จะแนะนำต่อไปเป็นบัวแชมป์โลกต้นที่3นะครับของประเทศไทยก็เป็นกลุ่มบัวฝรั่งเหมือนกันและชื่อว่ามิสสยามภาษาไทยก็คือนางสาวสยามอันนี้เราสมมติกว่าที่อเมริกาเหมือนกันนะครับก็จะมีลักษณะของดอกออกเป็นสีชมพูนะฮะมีความซ้อนของดอกเยอะหลายชั้นนะฮะไล่ลำดับไปนะครับความซ้อนออกจะเป็นสีชมพูความซ้อนเยอะจีบดอกซ้อนหลายชั้นนะก้านก็จะเป็นก้านเกสรก็จะเป็นสีชมพูแล้วก็ปลายเป็นสีเหลืองนะฮะก็มีความโดดเด่นเรื่องของลักษณะดอกที่ใหญ่ซ้อนเยอะนะฮะใบก็ใบอ่อนก็จะเปลี่ยนสีจากใบแดงนะครับเป็นสีเขียวก็สวยที่ใบด้วยแต่เป็นที่น่าภาคภูมิใจที่สุดคือเรื่องของบัวจงกนีซึ่งเป็นบัวไทยแท้แต่โบราณมีที่เดียวในโลกนะฮะอยู่ที่ประเทศไทยเราเป็นบัวที่บานแล้วไม่หุบนะเป็นบัวที่มีเก่าขานมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยแล้วอายุเก่าขันมามากกว่า800ปีแล้วตอนนี้ในท้องน้ำหาดูไม่ได้แล้วนะตอนนี้ก็เป็นที่เรารวบรวมพันธุ์แล้วก็อนุรักษ์พันธุ์ไว้ให้คงอยู่ให้ศึกษาเรียนรู้ต่อไป
1: การอนุรักษ์เนี่ยนะชื่นชมค่ะเพราะว่าทั้งอนุรักษ์และก็พัฒนาอนุรักษ์ก็คืออย่างเช่นให้เห็นว่าท้องถิ่นปทุมธานีเนี่ยมีบัวในอดีตเนี่ยเป็นแหล่งบัวที่สำคัญมาก่อนแสดงถึงภูมิปัญญาและภูมิความรู้ที่มีทั้งอนุรักษ์และพัฒนาควบคู่กันนะคะเพราะฉะนั้นก็ทำให้บัวที่ราชมงคลเนี่ยก็เป็นที่สนใจแก่นักศึกษาแล้วบุคคลทั่วไปว่าถ้าอยากรู้บัวอย่างลึกเนี่ยควรที่จะมาที่ราชมงคล

0: หลังจากที่ผมได้นำพาคุณผู้ชมเดินทางย้อนเวลากลับไปค้นหาความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบนคลองขุดสายโบราณที่มีนามว่ารังสิตประยุรศักดิ์กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นทำให้ผมได้รับรู้ว่าความเจริญหลายสิ่งหลายอย่างที่ถูกสร้างขึ้นบนเขตบ้านย่านเมืองแห่งนี้ในการก่อนเมื่อเดินทางก้าวผ่านห้วงเวลามาถึงพ.ศ.นี้ได้บังเกิดมีความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ถาโถมเข้าใส่แบบไม่หยุดยั้งจนทำให้เส้นทางแห่งการวิวัฒน์พัฒนาจำต้องถึงคราแปรเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิม
1: การเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะคะเราคงไม่สามารถปฏิเสธความเปลี่ยนแปลงได้เพราะคนที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคือนโยบายของรัฐบาลก็มุ่งหวังที่จะให้เกิดความเจริญแต่ขาดในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งที่จะเป็นความภาคภูมิใจของอนุชนรุ่นหลังว่ากว่าจะมาเป็นวันนี้อดีตเขาเป็นมายังไงเพราะฉะนั้นควรจะหวงแหนดูแลอนุรักษ์คลองนี้ให้คงอยู่อย่างน่าดูไม่ใช่อีกหน่อยกลายเป็นคลองแคบๆแล้วมีผักตบชวาหรือหญ้ารกเต็มไปหมด
2: รู้สึกว่าผิดหวังว่ามันการพัฒนาเนี่ยพัฒนาผิดคือคุณไปพัฒนาเมืองคุณไปพัฒนาที่อยู่อาศัยคุณไปพัฒนาวัตถุพัฒนาถนนแต่คุณไม่เห็นความสำคัญของน้ำของสิ่งแวดล้อม
3: ความเปลี่ยนแปลงนะที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเหมือนดาบสองคมเหมือนกับว่าทำความเจริญให้รังสิตเราก็มองได้อีกแง่หรืออีกอันหนึ่งก็ทำความเสื่อมให้กับรังสิตก็ได้อีกแง่มุมหนึ่ง

0: ในด้านสิ่งแวดล้อม
1: สมัยนี้บางเจ้าของที่ก็ขายเขาหมู่บ้านสร้างบ้านได้คนจนคนรวยมาคงที่เขาก็หาว่าพวกเราบุกรุกที่แท้จริงไม่ได้บุกรุกเราเป็นฝ่ายบุกเบิก
2: บทสรุปของการเดินทางมาพินิจพิเคราะห์เจาะลึกถึงเรื่องราวบริเวณเส้นทางคลองรังสิตประยูรศักดิ์ในวันนี้เป็นอุทาหรณ์ชั้นดีที่จะบ่งชี้ให้เราได้รู้ว่าการเวลามักนำพาความเปลี่ยนแปลงควบคู่มาด้วยเสมอการเปลี่ยนแปลงที่เต็มไปด้วยสิ่งใหม่เต็มไปด้วยความเจริญอีกทั้งการเปลี่ยนแปลงที่จะพร้อมฉีกพลาดหน้าประวัติศาสตร์บ้านเมืองให้ขาดหายเมื่อลายลงฉะนั้นพวกเราซึ่งเป็นประชาชนคนไทยทุกคนจึงควรตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่าการเก็บรักษาทำนุบำรุงสิ่งใดอันเป็นสมบัติของชาติให้คงไว้มิใช่เรื่องของใครผู้ใดผู้หนึ่งหากแต่เป็นเรื่องของประชาชนคนไทยทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสิ่งนั้นคือสิ่งที่สร้างคุณูปการให้กับชาติบ้านเมืองเพราะหากไม่แล้วนั้นนั่นหมายถึงเราได้ลืมรำลึกถึงบุญคุณของสิ่งเหล่านั้นที่ได้ก่อร่างสร้างให้เราได้มีวันนี้หรือไม่ฝากเอาไว้ให้ร่วมกันพินิจดูสวัสดีครับ

0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีดิชเนื้อนวดน้ำมัน
0: อ
1: ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ
1: ๋
0: อเหรอครับเนื้อน้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเราปวดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒแพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษายังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like I don't know to live life I feel like it's just such an amazing experience
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there and they made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: วัสดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้ชีวิตของพืชปัจจัยที่ทำให้พืชเจริญเติบโตและวัฏจักรของพืชดอกกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาดูกันว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างดินแต่ละชนิดมีสมบัติและลักษณะอย่างไรนะคะและนำมาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างไปติดตามกันเลยค่ะดินเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากผลของการผุพังสลายตัวของหินและแร่ธาตุต่างๆผสมคลุกเคล้ารวมกับอินทรีย์วัตถุหรืออินทรีย์สารที่ได้มาจากการสลายตัวของเศษซากพืชและสัตว์จนเป็นเนื้อเดียวกันปกคลุมพื้นผิวโลกอยู่เป็นชั้นบางๆและเป็นที่ยึดเหนี่ยวในการเจริญเติบโตของพืชลักษณะเนื้อดินมีผลต่อสมบัติการจับตัวและการอุ้มน้ำของดินซึ่งนักวิทยาศาสตร์นำลักษณะและสมบัติเหล่านี้มาใช้เป็นเกณฑ์ในการจำแนกดินออกเป็น3ชนิดได้แก่ดินร่วนดินเหนียวและดินทรายดินร่วนเป็นดินที่มีเนื้อดินนุ่มมือจับตัวได้ปานกลางและสามารถอุ้มน้ำได้ปานกลางอากาศถ่ายเทได้ดีกว่าดินเหนียวดินร่วนมีส่วนผสมของซากพืชซากสัตว์อยู่มากจึงเหมาะแก่การทำการเกษตรมากกว่าดินร่วนจึงเรียกอีกอย่างว่าดินเกษตรเหมาะสำหรับใช้ปลูกพืชทั่วไปเช่นผักและผลไม้ชนิดต่างๆดินเหนียวเป็นดินที่มีเนื้อดินละเอียดเม็ดดินจับตัวแน่นระบายน้ำได้น้อยแต่กักเก็บน้ำได้ดีมากและทำให้ความชื้นและอากาศซึมเข้าไปได้ยากเมื่อเปียกน้ำดินนี้มีความเหนียวมากเมื่อเวลาแห้งจะจับตัวเป็นก้อนแข็งดินเหนียวเป็นดินประเภทที่หนาแน่นและหนักที่สุดเหมาะสำหรับใช้ปลูกพืชที่ต้องการน้ำมากเช่นข้าวบัวนอกจากนี้ยังสามารถนำมาปั้นเป็นเครื่องใช้ต่างๆได้เรียกว่าเครื่องปั้นดินเผาเช่นแจกันหรือกระถางดินทรายเป็นดินที่มีเนื้อดินหยาบเม็ดดินใหญ่สากมือและไม่จับตัวกันจึงไม่สามารถปั้นเป็นก้อนได้และอากาศได้ง่ายจึงอุ้มน้ำได้น้อยเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำดินทรายจึงเหมาะสำหรับใช้ปลูกพืชทนแล้งหรือพืชที่ต้องการน้ำน้อยเช่นอ้อยมะพร้าวนอกจากนี้ทรายยังนำมาใช้เป็นวัสดุผสมสำหรับก่อสร้างเช่นนำมาผสมกับปูนซีเมนต์เพื่อสร้างบ้านสร้างถนนดินทั่วไปจะมีส่วนประกอบหลักอยู่4ส่วนดังนี้อนินทรีย์วัตถุเกิดจากการสลายตัวของหินและแร่ธาตุต่างๆการสลายตัวของหินและแร่ธาตุขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆเช่นลมฝนแสงแดดกระแสน้ำอินทรีย์วัตถุหรือฮิวมัสเกิดจากซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยทับถมกันเป็นแหล่งกำเนิดธาตุอาหารซึ่งเป็นอาหารของพืชน้ำมาจากน้ำฝนที่ตกลงมาบนผิวดินหรือน้ำจากใต้ดินแทรกอยู่ในส่วนที่เป็นช่องว่างระหว่างเม็ดดินอากาศแทรกอยู่ตามช่องว่างระหว่างเม็ดดินในส่วนที่ไม่มีน้ำซึ่งเรียกว่าความพรุนของดิน
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ loam soil L O A M S O I L loam soil แปลว่าดินร่วนclay soil C L A Y S O I L clay soil แปลว่าดินเหนียว sandy soil S A N D Y S O I L sandy soil แปลว่าดินทรายน้องๆได้รู้กันแล้วนะคะว่าดินมีกี่ชนิดและแต่ละชนิดประกอบด้วยอะไรและมีประโยชน์อย่างไรดังนั้นเราจึงควรให้ความสำคัญกับการใช้ดินให้เหมาะสมกับพืชสัปดาห์หน้าเรามาเรียนรู้กันค่ะว่าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพหรือปนเปื้อนสารพิษเรามีวิธีการจัดการดินยังไงเพื่อให้พืชเจริญเติบโตและให้ผลผลิตตามปกติติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

กที่เข้ามาติดต่อกับกรุงศรีอยุธยานั้นฮอลันดาเป็นชาติที่มีบทบาทสำคัญทางด้านการค้ามากที่สุดชาติหนึ่งโดยฮอลันดาเข้ามาติดต่อกับกรุงศรีอยุธยาครั้งแรกในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชต่อมาได้ขอพระบรมราชานุญาตตั้งสถานีการค้าในกรุงศรีอยุธยาโดยมีบริษัท Dutch East India VOC เป็นตัวแทนในการติดต่อค้าขายโดยสินค้าสำคัญที่ชาวฮอลันดาซื้อกรุงศรีอยุธยาได้แก่เครื่องเทศของป่าไม้ฝางครั่งและหนังกวางเป็นต้นส่วนสินค้าที่อยุธยาสั่งซื้อจากฮอลันดาได้แก่ปืนใหญ่เป็นต้นนอกจากนั้นฮอลันดายังทำหน้าที่เป็นพ่อค้าคนกลางซื้อสินค้าจากจีนและญี่ปุ่นมาขายยังเมืองท่าต่างๆรวมทั้งกรุงศรีอยุธยาด้วยในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองชาวฮอลันดาได้รับพระราชทานที่ดินบริเวณริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาทางด้านทิศใต้ของเกาะเมืองสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยและตั้งสถานีการค้าอย่างถาวรปัจจุบันบริเวณสถานีการค้าแห่งนี้ปรากฏซากของโบราณสถานประกอบไปด้วยอาคารสำนักงานคลังสินค้าและอาคารประกอบอื่นๆในปีพุทธศักราช2499ชาวฮอลันดาในประเทศไทยได้ร่วมกันสร้างอนุสรณ์เป็นกำแพงอิฐมีแผ่นทองแดงจารึกข้อความตรงนี้เป็นที่ตั้งอาณานิคมบ้านฮอลันดาของบริษัทอินเดียตะวันออกของฮอลันดาระหว่างพุทธศักราช2177ถึง2310

เครื่องรักเป็นงานหัตถกรรมดั้งเดิมประเภทหนึ่งที่สะท้อนอัตลักษณ์และวิถีชีวิตของชาวล้านนาผ่านภูมิปัญญาและฝีมือช่างยางรักหรือรักน้ำเกลี้ยงเป็นวัตถุดิบสำคัญสำหรับสร้างสรรค์งานแต่ละประเภทด้วยการตกแต่งในรูปลักษณ์และองค์ประกอบของงานแต่ละชนิดได้แก่งานปิดทองทึบงานปิดทองล่องชาติงานปิดทองล่องกระจกงานปิดทองลายฉลุงานปิดทองลายรถน้ำงานปิดทองเขียนสีลายกำมะลองานเครื่องเขินงานประดับกระจกและงานประดับมุกแกมเบื้อผลงานช่างดังกล่าวเป็นกรรมวิธีจากช่างรักที่มีความแตกต่างกันแต่ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสิ่งที่แสดงออกถึงเอกลักษณ์ที่สร้างสรรค์ขึ้นมาด้วยความประณีตบรรจงภายใต้ขนบธรรมเนียมและประเพณีอันแฝงไว้ด้วยแนวคิดและบ่งบอกถึงภูมิปัญญาของคนไทยที่ได้รับการสั่งสมและสืบทอดกันมานานจนทำให้เครื่องรักได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านงานช่างฝีมือดั้งเดิมปี2555

0: ธีการทำเครื่องเขินต้องนำไม้ไผ่มาสานขึ้นเป็นรูปเสียก่อนโดยมีหุ่นไม้เป็นแบบหรืออาจไม่ต้องใช้หุ่นก็ได้แต่ใช้การขดขึ้นเป็นรูปต่อจากนั้นจะใช้รักซึ่งเป็นยางไม้จากต้นรักผสมกับฐานของข้าวเปลือกหรือหญ้าคาที่ทำให้เกิดสีดำทาให้เรียบเพื่อปิดรอยสานให้มิดชิดขัดผิวให้เรียบแล้วเขียนลวดลายประดับด้วยสีน้ำมันหรือใช้เหล็กแหลมที่เรียกว่าเหล็กจานขูดหรือขีดเป็นเส้นลึกลงบนผิวใช้สีฝุ่นผสมน้ำมันทาทับตามรอยอีกทีหนึ่งสีจะเข้าไปอุดในเส้นต่อจากนั้นใช้ผ้าเช็ดสีที่ผิวออกพื้นรักที่เป็นสีดำจะขับเส้นลายให้เห็นเป็นลวดลายงดงามครูพัชราสิริจันทร์ชื่นประธานกลุ่มวิชัยกุลเครื่องเขินจังหวัดเชียงใหม่อธิบายถึงความสำคัญของเครื่องเขินไว้ว่าเป็นงานอัตลักษณ์โบราณที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัวส่วนใหญ่เป็นงานสำหรับความเป็นสิริมงคลและสามารถดัดแปลงนำมาใช้งานกับผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายรูปแบบ
1: งานเครื่องเขินถือว่าเป็นงานวัฒนธรรมที่มีแต่โบราณนะคะเป็นงานที่ใช้ตามวัดตามวังนะคะเป็นงานโบราณที่เราคิดถึงว่าเครื่องเขินยังไงเราดูตามวัดก็ได้ที่ประตูวัดบ้างพระพุทธรูปบ้างณปัจจุบันตอนนี้ที่วัดเจดีย์หลวงกำลังมีการบูรณะองค์พระสมปรารถนานะคะก็ได้ยางรักจากวิชัยกุลเราไปเป็นพื้นในการติดทองนะคะที่วัดเจดีย์หลวงเชียงใหม่ช่วงนี้บางทีดูไลฟ์สดก็จะมีนะคะแล้วก็งานเครื่องเขินเป็นงานมงคลที่คนที่นิยมมานำมาใช้จะทำให้เกิดเป็นสิริมงคลมีโชคลาภมีความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองเป็นงานโบราณที่มีอัตลักษณ์เฉพาะนะคะเนื่องจากเครื่องเขินเป็นงานที่งานมงคลใช้ตามวัดตามวังคือความนิยมก็ของรุ่นโบราณก็จะมีพวกพานดอกไม้พวกชุดขันน้ำพานรองพานและตะลุ่มซึ่งใช้ตามวัดงานมงคลสำคัญนะคะณปัจจุบันเรามีการทำเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งเป็นงานไลฟ์สไตล์เช่นเคสโทรศัพท์ตุ้มหูเข็มกลัดแล้วก็พวงกุญแจบ้างที่สำคัญตอนนี้มีลูกสาวมาเป็นงานที่เขาเรียกว่าเป็นกระเป๋าค่ะเป็นกระเป๋าทรงคาสสมัยใหม่นะคะซึ่งใช้ได้ในชีวิตประจำวันค่ะ
0: แม้จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมและถูกดัดแปลงนำมาขายเป็นสินค้าในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นแต่ภาควิชาการมองว่าเครื่องรักเครื่องเขินยังต้องได้รับการอนุรักษ์กระบวนการทำแบบวิธีดั้งเดิมไปด้วยอาจารย์วิถีพานิชพันธ์ผู้ก่อตั้งภาควิชาศิลปะไทยคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการทางด้านศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีล้านนากล่าวว่าปัจจุบันการทำเครื่องเขินส่วนใหญ่มักใช้สีที่มีอยู่ทั่วไปทำให้ความคงทนไม่นานเท่าอย่างรักและคุณค่าก็ไม่มากเท่าเดิมโดยยุคนี้อาจจะต้องนำสื่อสมัยใหม่เข้ามาช่วยให้งานเครื่องรักเครื่องเขินได้รับการเผยแพร่มากขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าไม่ให้สูญหายไป
2: คือเราควรจะใช้สื่อสมัยใหม่นะให้สอนคนให้รู้จักความวิจิตรนะของงานเครื่องรักเครื่องเขินอะไรต่างๆพวกนี้นะอันนี้สำคัญนะแล้วก็ที่ผมคิดว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยสังคมสื่ออย่างรวดเร็วต่างๆนานานี่เราควรจะใช้สื่อพวกนี้ในการที่จะเผยแพร่ความรู้นะบางทีความรู้นี่ถ้าเป็นความรู้แบบตรงๆไปตรงมามันก็น่าเบื่ออาจจะเอียงหน่อยนึงนะเช่นใช้สถานการณ์ทางสังคมความหลงไหลต่างๆในสังคมต่างๆเนี่ยมาเป็นตัวที่ว่าดันความรู้เกี่ยวกับงานเครื่องรักเครื่องเขินเนี่ยให้แก่สังคมรุ่นใหม่แต่จะให้เข้าไปใช้จริงๆนี่ผมว่าคงลำบากในญี่ปุ่นเนี่ยสังคมญี่ปุ่นเขาให้ความสำคัญกับเครื่องรักเครื่องเขินมากทีเดียวนะแล้วก็ยังแม้ทั้งเป็นสังคมสมัยใหม่แล้วก็ยังใช้ของพวกนี้อยู่ยังให้คุณค่าของพวกนี้อย่างสูงมากทีเดียวซึ่งอันนี้บ้านเราเนี่ยเรียกว่าในช่วง100ปีให้หลังนี่เราทิ้งเครื่องรักเครื่องเขินไปเกือบจะหมดแล้วนะแล้วก็เมื่อก่อนนี่เราอย่างเชียงใหม่เนี่ย ถนนบัวลายเนี่ยเป็นเครื่องรักเครื่องเขินหมดเลยเป็นแหล่งผลิตนะทุกคนสั่งจากที่ไปนะแต่ตอนหลังนี่มันค่อยๆหายไปหายไปตอนนี้พูดจริงๆแล้วเมื่อกี้นี่เหลือแค่3เจ้าที่ยังทำอยู่นะมันก็อยากจะให้ใช้สื่อแล้วก็ เรื่องอะไรนะความตื่นเต้นทางสังคมเช่นเนี่ยเอาดารามาประกอบในการเผยแพร่ด้วยนะบางทีอาจจะเป็นบทเล็กๆอยู่ในละครในการแสดงอะไรก็แล้วแต่ที่ว่ามันมีเกี่ยวข้องกับพวกต้นยางรักเช่นว่านางเอกอาจจะเจอต้นรักแล้วคันอย่างเงี้ยก็อาจจะทำให้พระเอกได้มาแก้ปัญหาเรื่องความคันยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นวิธีการที่ว่าทำให้คนรู้จักเรื่องของยางรักแล้วก็ว่าทำเครื่องรักเครื่องเขินต่างๆที่มีมายาวนานมากแล้วแต่ว่าปัจจุบันนี้เราลืมมันไปมันเป็นวัสดุที่มหัศจรรย์มากอันหนึ่งคือมันใช้เวลานานในการแห้งเพราะฉะนั้นความเนียนของการแห้งเนี่ยทำให้ผิวมันเนี่ยสวยและสัมผัสด้วยสัมผัสยางรักในการสัมผัสไม้สักๆอย่างเงี้ยยางรักมันจะดูเป็นสัมผัสแบบผู้ดีอ่ะเพราะก็เรื่องอันนี้พวกนี้ก็เป็นเซนส์ของเรียกว่าเอสเธติกเนี่ยก็สำคัญมากเกี่ยวกับของพวกนี้มีคุณค่าทางคืออีกระดับนึงอ่ะไม่ใช่ว่าเหมือนกับสีกระป๋องทั่วไปเงี้ยนะ
0: ภาคส่วนที่มีความสำคัญในการให้งานเครื่องรักเครื่องเขินยังมีคุณค่าตามภูมิปัญญาดั้งเดิมไว้ได้คือวัฒนธรรมจังหวัดซึ่งคุณพิชิตชัยเกลอดูผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนเฝ้าระวังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ที่เน้นย้ำว่ายังคงสนับสนุนการอนุรักษ์ไว้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรายได้ให้มีความยั่งยืนพร้อมกับการทำงานแบบเครือข่ายกับชุมชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคท้องถิ่น
3: ครับในส่วนของจังหวัดเองสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเนี่ยก็มีบทบาทที่จะนำภูมิปัญญาเหล่านี้มาจัดแสดงนะครับโดยเฉพาะยิ่งเรื่องการจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวเองได้เห็นนะครับว่าความสำคัญนะครับระบบการผลิตขั้นตอนการผลิตต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่เรามีอยู่นะครับเพื่อที่จะไปถึงประเด็นเรื่องราคาเขาจะได้ไม่ต่อรองราคาถ้าเห็นขบวนการผลิตต่างๆซึ่งมันค่อนข้างจะยุ่งยากแล้วก็ใช้เวลานะครับเราได้ความอนุเคราะห์เมตตาจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดนะครับร่วมกับหน่วยงานอื่นๆแล้วก็ภาคีเครือข่ายนะครับที่จะจัดสรรงบประมาณนะครับมาขับเคลื่อนงานด้านนี้นะครับเราเคยจัดงานส่งเสริมครูภูมิปัญญานะครับบริเวณขวงประตูท่าแพเพื่อที่จะนำผลิตภัณฑ์ทางภูมิปัญญาเหล่านี้นะครับมาจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวนะครับที่มาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงไฮซีซั่นนะครับโดยเฉพาะยิ่งตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็ในเทศกาลต่างๆไม่ว่าจะเป็นเทศกาลไม้ดอกนะครับเทศกาลสงกรานต์ต่างๆเนี่ยเราก็ขับเคลื่อนส่วนใหญ่เราจะนำภูมิปัญญาเหล่านี้นะครับมาส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับสร้างงานสร้างรายได้สร้างความมั่นคงเข้มแข็งให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับ
0: นี่คือการสะท้อนภาพการทำงานของทุกภาคส่วนที่ทำให้เห็นถึงความตั้งใจจริงเพื่ออนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมให้ยังอยู่พร้อมๆกับการต่อยอดเพื่อนำมาสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในชุมชนเพื่อสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้น

จังหวัดยโสธรดินแดนที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรมที่เชื่อมร้อยความเชื่อและความศรัทธาทางพระพุทธศาสนาเข้าด้วยกันชาวยโสธรจึงยังมีวิถีชีวิตที่เชื่อมโยงกับพระพุทธศาสนาตลอดมาประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธรหนึ่งในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดยโสธรที่สืบทอดกันมาอย่างช้านานเอกลักษณ์อันโดดเด่นของประเพณีนี้คือการนำผลตูมกาซึ่งพบบริเวณป่าดงมะไฟตำบลทุ่งแต้มาขุดเปลือกคว้านเนื้อนำเมล็ดข้างในออกจากนั้นนำมาแกะสลักลวดลายให้สวยงามกาเป็นผลไม้ท้องถิ่นที่มีเปลือกบางโปร่งแสงชาวบ้านจึงนำไปเจาะรูให้เป็นลวดลายนำเทียนหรือหลอดไฟเล็กๆสอดเข้าไปในผลตูมกาก็จะสะท้อนแสงสวยงามจากนั้นจึงนำมาบูชาพระพุทธเจ้าตามความเชื่อว่าจะเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงมายังโลกมนุษย์ในคืนวันออกพรรษาขึ้น15ค่ำเดือน11ของทุกปีเป็นการแสดงออกถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและยังเป็นการแสดงถึงความร่วมแรงร่วมใจของทุกคนในชุมชนที่ทำไฟตูมกาด้วยความศรัทธาเป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอดพระพุทธศาสนาและยังมีความเชื่อว่าแสงไฟจากตูมกาที่ส่องสว่างเปรียบเสมือนแสงจันทร์ที่ส่องนำทางชีวิตอีกด้วยพระครูปริยัติพลากรเจ้าอาวาสวัดบูรพากล่าวว่าได้ฟื้นฟูประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธรมาตั้งแต่ปี2548ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชุมชนแต่สิ่งที่เป็นข้อท้าทาย

0: คือคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจน้อยลงและคนทำไฟตูมกะเริ่มสูงอายุกันมากขึ้น
1: มีจิตวิตกกันเยอะสภาวัฒนธรรมจังหวัดก็ถ้าหลวงพ่อไม่อยู่ใครจะมาสืบทอดประเพณีไฟตูมกะนี้ไว้เราจะไปอาศัยเฉพาะองค์การและฝ่ายปกครองไม่มีพระช่วยมันก็ลำบากนะที่จะดึงพวกนี้เพราะพวกนี้มันแข่งขันในการลงทุนมันไม่ใช่การประเพณีทุกวันนี้ก็จะเราก็จะเห็นอยู่เนี่ยอาจจะได้จัดงานหมดทุกอย่างคือเราอยากให้เด็กมันมีส่วนร่วมนี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเราจะทำอย่างไรก็ยังคิดหากันอยู่ว่าปรึกษากับสภาวัฒนธรรมจังหวัดและหลายจังหวัดที่ในจังหวัดนั้นมีต้นตูมกาให้ช่วยกันรักษาไฟตูมกาเนี่ยมันจดทะเบียนไม่ได้มันจดลิขสิทธิ์ไม่ได้เหมือนกันกับงานประเพณีบุญบั้งไฟ
0: ครูอมรชัยแสนครูชำนาญการวิทยาลัยชุมชนยโสธรกล่าวว่าควรจะนำประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธรเข้าไปอยู่ในใจของคนรุ่นใหม่และปลุกความมีชีวิตชีวาให้เกิดขึ้นภายในครอบครัวผ่านประเพณีนี้ได้เช่นกัน
2: ปลุกวิญญาณเนาะหรือว่าปลุกความมีชีวิตชีวาของตูมกาเกิดขึ้นโดยเริ่มจากคนในครอบครัวซึ่งเราสามารถที่จะให้ผู้ปกครองได้เรียนรู้ร่วมกันโอเคว่าส่วนหนึ่งเนี่ยในฐานะของการเป็นครูเนาะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยการที่เด็กให้เด็กได้ซึมซับเรื่องพวกนี้อยู่บ่อยๆเช่นเราอาจจะทำเป็นหลักสูตรอย่างที่ทางพิธีกรได้พูดถึงเมื่อเช้านี้ว่าเราจะทำยังไงที่จะทำให้เรื่องเหล่านี้อยู่ในโรงเรียนอันนั้นคือคำว่าอยู่ในหัวใจเนาะพยายามให้เขาได้เห็นสิ่งเหล่านี้อยู่ทุกวันเพราะถ้าเราเห็นเราซึมซับมันจะกลายเป็นชีวิตประจำวันอาจจะมีแทรกซึมเข้าไปในรายวิชาศิลปะด้วยส่วนหนึ่งนะคะหรือเริ่มต้นที่ครอบครัวก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองเองหลายคนก็อาจจะยังไม่เคยรู้ด้วยซ้ำอันนี้คือส่วนหนึ่งของเรื่องราวของตูมกา
0: ขณะที่นางสุวารีพาผ้าห่มประธานศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตำบลทุ่งแต้กล่าวว่าตอนนี้ทุกฝ่ายพยายามหันมาให้ความสำคัญในการดูแลรักษาประเพณีจุดไฟตูมกาในกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้ยังคงอยู่ด้วยการไปให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจหวงแหนต่อประเพณีนี
3: ้ทั้งฝ่ายปกครองแล้วก็เทศบาลแล้วก็ทางโรงเรียนหน่วยงานราชการก็ร่วมทั้ง3โรงเรียนฝ่ายภูมิปัญญาของเราก็คือบุคลากรของเราก็คิดว่าเราพร้อมมากเพราะว่าภูมิปัญญาของเราทั้งภูมิปัญญาในการทำดั้งเดิมแล้วทางฝ่ายปกครองเขาก็พัฒนาเป็นการพัฒนาต่อยอดนะให้มันดีขึ้นให้มันสวยขึ้นก็คือเป็นการรวมจิตใจของคนในชุมชนนี่เอาให้ลูกหลานอย่างน้อยในระดับของผู้นำนี่เราได้รู้เราได้เข้าใจเราก็สามารถที่จะบอกลูกหลานบางครั้งเราอาจจะไม่ได้บอกแต่ลูกหลานมากับเราเขาเห็นเขารู้ถึงแม้ว่ามันเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทุกวันนี้เขาเห็นเขารู้เขาก็จะได้รู้ว่าอันนี้ประเพณีจุดไฟตูมกาเราก็จะมีความภูมิใจอันนี้คือสิ่งที่ทำขึ้นมา
0: ปัจจุบันไฟตูมกาไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่ทำขึ้นเพื่อเป็นพุทธบูชาในช่วงเทศกาลออกพรรษาเท่านั้นแต่ยังเป็นสิ่งที่หลอมรวมทุกคนในชุมชนเข้าไว้ด้วยกันอีกทั้งยังสามารถสร้างรายได้จากการขายผลตูมกาที่วาดลวดลายเรียบร้อยแล้วโดยคนนิยมสั่งเพื่อนำไปเป็นของประดับตกแต่งบ้านหรือร้านอาหารเพราะมีเอกลักษณ์ที่สวยงามประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธรยังจัดขึ้นในรูปแบบงานประจำปีที่มีการประกวดต้นตูมกาการสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตูมกาการแสดงฟ้อนไฟตูมกาเพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป

0: เรียนรู้และสืบทอดการทำไฟตูมกาให้ยังคงอยู่สืบไป
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: ล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข180ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะจากตอนที่แล้วพี่ฝนพาน้องๆไปรู้จักว่าไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะ

0: ไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาศัยใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่มหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในใหม่ควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling seedling seedling แปลว่าต้นกล้า weedWEED weed แปลว่าวัชพืช pest PEST pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆ เราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆ เรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
2: พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

วัสดีครับกลับมาพบกับรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับหลายท่านคงจะเคยสงสัยใช่ไหมครับที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสว่าปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างบางคนสงสัยว่าอะไรคือป่า3อย่างและอะไรคือประโยชน์4อย่างที่จะได้รับนะครับวันนี้เรามีกูรูผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่งนะครับที่เดินตามรอยทางของพ่อมาเป็นระยะเวลาอย่างยาวนานแล้วก็พิสูจน์ได้เห็นนะครับว่าแนวทางเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นสามารถที่จะนำปฏิบัติและไปใช้สามารถเกิดประโยชน์ได้จริงนะครับวันนี้เขาจะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่าป่า3อย่างมีอะไรบ้างและประโยชน์4อย่างที่จะได้รับนั้นมีอะไรบ้างนะครับเทคนิคในการปลูกจะต้องทำอย่างไรควรที่จะปลูกไม้ชนิดไหนประโยชน์ที่จะได้รับมีอะไรติดตามได้ในช่วงเกษตรพึ่งตนครับ

0: จะทำป่าสามอย่างให้เกิดประโยชน์ถึงสี่อย่างง่ายที่สุดภาษาชาวบ้านเราเนี่ยนะก็คือหนึ่งมีต้นอะไรกินได้ให้ปลูกลงไปเลยสัก100ชนิด108ชนิดอ่ะนี่อย่างที่หนึ่งเช่นอะไรล่ะต้นอะไรกินได้มันนี่กินได้ไหมได้ผักหวานผักกูดผักสารพัดผลไม้อะไรก็ตามที่มันกินได้นะอันนี้ก็คืออย่างที่หนึ่งอย่างที่สองเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์อะไรได้เช่นเอาดอกเอามาทำยาสระผมนะเอาเปลือกมาทำยาสีฟันเอากิ่งมาเผาทำถ่านทำของใช้อะทำของใช้สารพัดเลยมาทำฟืนทำถ่านมาทำด้ามจอบด้ามเสียมของใช้จำเป็นสำหรับและอย่างที่สามเนี่ยก็คือเอามาทำที่อยู่อาศัยมาเป็นไม้ซุงทำที่อยู่อาศัยจะไปขายก็ได้นะไม้สามอย่างประโยชน์อย่างที่สี่คือสภาพแวดล้อมเนี่ยอากาศร่มเย็นมันจะเกิดขึ้นใบร่วงมาเกิดการอุ้มน้ำนะเกิดการสลายกลายเป็นปุ๋ยดินก็จะร่วนซุยลากอย่างลงไปก็จะสามารถอุ้มน้ำไว้ได้เป็นอย่างดีสภาพแวดล้อมจะกลับคืนมานี่คือประโยชน์อย่างที่สี่ง่ายๆโดยสรุปก็คือป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างหรือบางทีทรงใช้คำว่าไม้สามอย่างเพื่อประโยชน์สี่อย่างก็คือกินได้ภาษาชาวบ้านง่ายๆนะใช้ได้แล้วก็สร้างบ้านที่อยู่อาศัยได้ก็จะทำให้มีสามอย่างพอและก็แถมด้วยประโยชน์อย่างที่สี่สภาพแวดล้อมร่มเย็นสบายของผมเนี่ยนะปลูกป่าสามอย่างผมได้อะไรมาผมก็ลุยปลูกไปเลยแต่พยายามให้ได้มันซ้อนกันให้ได้5ระดับเป็นอย่างน้อยคือไม้ซุงเนี่ยมันจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นไม้ชั้นสูงอันนี้เอาไว้สร้างบ้านได้ไม้ชั้นกลางก็เป็นไม้ผลบ้างไม้กินใบบ้างเงี้ยมะม่วงเงี้ยกินทั้งยอดอร่อยมากเลยแล้วก็กินทั้งผลด้วยนะเป็นไม้ชั้น2ถัดลงมาไม้ชั้นเตี้ยไม้เลื้อยแล้วก็ไม้หัวใต้ดินปลูกมันพร้อมกันเลยนี่แหละครับหรือไม่ก็ได้อะไรมาก่อนก็ปลูกไปแล้วก็ได้อะไรตามมาก็ปลูกไปถ้าสามารถที่จะเลือกได้คือปลูกพร้อมกันหมดเลยทั้ง5ระดับเดี๋ยวจะพาไปดูครับว่าการปลูกป่า3อย่างจะได้ประโยชน์ถึง4อย่างแล้วก็เราปลูกเป็นพืช5ชั้นในพื้นที่ดินดานของมาบเอื้องเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูครับเทคนิคการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างเราเน้นในพื้นที่เขตร้อนชื้นเราเน้นให้ได้5ชั้นนะครับขั้นต้นเราปลูกไม้ชั้นสูงลงไปก่อนครับยางนาครับเชิญเลยครับต้นยางนานี่โอ้โหต่อเรือชั้น1ทําบ้านชั้น1ทําฝาทําโครงแข็งแรงมากเป็นไม้คุณภาพดีเท่ากับไม้สักนะครับเป็นไม้ห่วงห้ามชั้น1ตามด้วยไม้ชั้นกลางครับไม้ชั้นกลางมีมะม่วงก็ได้ขี้เหล็กโอ้โหขี้เหล็กนี่ดอกขี้เหล็กเอามาแกงอร่อยมากเลยครับแล้วขี้เหล็กเวลานอนไม่หลับนะครับอย่าไปซื้อแวนเลียมกินนะครับกินใบขี้เหล็กแทนแวนเลียมนะครับโอ้โหนี่ครับขี้เหล็กครับเป็นไม้ชั้นกลางครับทั้งดอกทั้งใบกินได้ครับอันนี้พออยู่อันนี้พอกินเอาไม้ชั้นเตี้ยเช่นผักหวานผักหวานนี่ปลูกได้เยอะๆเลยครับลงไปได้หลายต้นเลยครับแล้วก็มีไม้เตี้ยอีกอันนี้เป็นยาปวดหัวตัวร้อนแก้ไขอันนี้เรียกว่าฟ้าทลายโจรครับหรือเป็นไม้ชั้นเตี้ยด้วยเป็นไม้ชั้นเลื้อยเลียดินด้วยขอบชะนังแดงหรือทางใต้เรียกเบลนี่เอามาทําเป็นของใช้เอาไปทําเป็นยาไล่แมลงได้หรือเลื้อยเลียดินด้วยนะครับแล้วเลื้อยขึ้นบนต้นไม้ด้วยนะครับเช่นล้างจืดชะพลูอย่างนี้เป็นต้นอย่าลืมหัวใต้ดินยิ่งแรงขนาดไหนนะครับเราไม่กลัวเรามีมันครับเรามีมันหลายชนิดเลยครับนี้เป็นมันเทศครับนี่มันเทศอันนี้เป็นมันอะไรมันหอมถ้าจะปลูกมันหอมแนะนําให้ปลูกไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่มันหอมไม่ยากครับแวะแล้วก็วางแล้วก็เอาฟางห่มเท่านั้นเองวางไว้กับดินเลยแค่นั้นเองแล้วก็เอาใบไม้เอาฟางห่มเข้าไปเมื่อปลูกครบทั้ง5ชั้นแล้วนะครับอย่าลืมเอาดอกไม้เมล็ดดอกไม้ที่จะชักชวนแมลงมาอยู่กับเราต้นอ่อนๆแมลงมันจะกัดกินนะครับถ้ามีบอกดอกไม้มาขึ้นคลุมไม่หมดเนี่ยครับจะมีตัวห้ำตัวเบียนมาอยู่ด้วยกันเต็มแบบนอนจะไม่มาอยู่เลยครับดอกไม้นี่โรยง่ายๆเนี่ยครับดอกดาวกระจายง่ายง่ายนิดเดียวถ้าดินท่านเป็นดานอย่าลืมนะครับ หรือดินของท่านพังทลายง่ายก็เอาหญ้าแฝกมาปลูกล้อมรอบไว้ด้วยครับเพื่อจะให้ทนแล้งหญ้าแฝกรากจะยั่งลงไปในลึกแล้วก็เก็บน้ำไว้ใต้ดินได้เป็นอย่างดีแล้วพอมันโตเราตัดใบห่มดินไม่ต้องไปขนฟางมาจากที่อื่นทีนี้ขั้นต่อไปก็เอาฟางห่มอย่าลืมว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ดินดานแห้งแล้งนะครับเราต้องปลูกแฝกเอาฟางห่มสองสิ่งนี้ขาดไม่ได้ครับอย่าลืมนะครับพื้นฐานของการบำรุงดินถ้าจะปลูกต้นไม้ไม่ว่าปลูกอะไรก็ตามการบำรุงดินพื้นฐานเลยคือ1ห่มนะครับ2แห้งชามน้ำชามอย่าลืมนะแห้งชามแล้วตามด้วยน้ำหนึ่งชามเอาปุ๋ยน้ำผสม1ต่อ100คนนะครับอีกอย่างนึงนะครับไม้3อย่างเนี่ยไม้กินที่สำคัญที่สุดนะครับอย่าลืมนะครับโบราณเวลาจะออกเรือนใหม่ต้องมีมะพร้าวกล้วยอ้อยนะครับอย่าลืมปลูกไว้ด้วยนะครับมะพร้าวกล้วยอ้อยครับถ้าเราปลูกไม้3อย่างจะเกิดประโยชน์ถึง4อย่างนะครับถ้าเราปลูกวันนี้นะครับเราจะมีอยู่มีกินมีใช้และก็เมื่อเติบโตมันก็จะให้ความร่มเย็นกับเราให้สภาพแวดล้อมให้อากาศที่บริสุทธิ์อย่าลืมนะครับต้นไม้ที่โตเร็วที่สุดในโลกคือต้นไม้ที่ปลูกเดี๋ยวนี้นะครับ
1: ภูมิปัญญาไทยในการดูแลรักษาสุขภาพของคุณแม่หลังคลอดนั้นถือว่ามีมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษแล้วนะครับเพราะว่าหลังจากที่คุณแม่คลอดแล้วมักจะมีอาการอ่อนเพลียเนื่องจากเสียเลือดมากนะครับแม้ว่าร่างกายนั้นจะฟื้นฟูขึ้นมาได้ภายในระยะเวลา1เดือนการดูแลรักษาสุขภาพตนเองระหว่างนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องจำเป็นทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นช่วงสุขภาพพึ่งตนจึงมีวิธีการดูแลรักษาสุขภาพสำหรับคุณแม่หลังคลอดอีกวิธีการหนึ่งนะครับนั่นก็คือการอาบน้ำและแช่น้ำสมุนไพรสดนะครับวิธีการนี้นอกจากที่จะช่วยดูแลรักษาสุขภาพแบบยั่งยืนแล้วนะครับยังช่วยทำให้ผิวพรรณของคุณแม่นั้นกลับมาสดใสแล้วก็เปล่งปลั่งได้เหมือนเดิมด้วยนะครับทำอย่างไรบ้างไปติดตามได้ในช่วงสุขภาพพึ่งตนนะครับ

0: ำหรับคนที่มีอ่างแช่อยู่ที่บ้านอยู่แล้วนะคะก็คือสามารถจะแช่ที่บ้านได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าท่านใดที่ไม่มีนะคะเราก็จะพาไปดูวิธีการแช่สมุนไพรแบบพื้นบ้านกันค่ะ
1: เราจะมาสาธิตในส่วนของขั้นตอนนะคะการทำยาเพื่อที่จะดูแลในกลุ่มของหญิงหลังคลอดนะคะแล้วก็ดูแลในการเรื่องของผิวพรรณนะคะสำหรับคนที่อยากมีผิวสวยนะคะมีผิวสวยผิวใสเปล่งปลั่งเราต้องมาดูวิธีการทำนะคะซึ่งวันนี้เราจะแนะนำในส่วนของสมุนไพรยาแช่นะคะโดยการใช้น้ำร่วมกับสมุนไพรนะคะแล้วก็ใช้ความร้อนเข้าไปช่วยด้วยก่อนอื่นนะคะขอแนะนำในส่วนของสมุนไพรที่เรามีการนำเอามาใช้กันนะคะเริ่มจากสมุนไพรตัวแรกนะคะนั่นก็คือใบหนานะคะสำหรับใบหนานี้ก็หาได้ทั่วไปนะคะโดยเราอาจจะใช้ยอดหรือว่าใช้ใบก็ได้นะคะซึ่งใบหนาจะมีสรรพคุณในเรื่องของกลิ่นนะคะช่วยดับกลิ่นคาวนะคะตัวต่อไปก็คือในส่วนของกระดูกไก่นะคะซึ่งกระดูกไก่เนี่ยเราก็จะมีการใช้ในเรื่องของทั้งกระดูกไก่ขาวแล้วก็กระดูกไก่ดำนะคะตรงนี้ก็จะมีฤทธิ์ในการช่วยในเรื่องของบรรเทาอาการปวดนะคะบรรเทาอาการปวดต่อไปนะคะอันนี้ทางภาคเหนือนะคะจะเรียกว่าสะปานโกนนะคะหรือว่าภาษากลางจะเรียกว่าพวงไข่มุกอันนี้สามารถหาได้ทั่วไปนะคะเป็นสมุนไพรที่หาไม่ยากนะคะต่อไปค่ะอันนี้ก็คือใบเปล้าใหญ่เราก็สามารถหาได้ทั่วไปนะคะจะขึ้นตามข้างถนนต่างๆนะคะเป็นสมุนไพรที่เราสามารถหาได้ง่ายเช่นกันค่ะก็จะเป็นใบมะขามซึ่งใบมะขามนี้นะคะเราจะเน้นในส่วนของมะขามเปรี้ยวโดยเราจะเน้นในส่วนของใบที่แก่แล้วนะคะซึ่งมะขามเนี่ยตัวสรรพคุณหลักของมันจริงๆแล้วเนี่ยมะขามจะมีรสเปรี้ยวนะคะแล้วก็จะช่วยในเรื่องของการชะล้างหรือว่าทำความสะอาดผิวหนังของเราได้เหมือนกันค่ะใบมะกรูดนะคะซึ่งเราก็จะใช้ในส่วนของใบแก่นะคะหรือว่าถ้าหากว่าเรามีผลแล้วก็ใช้ผลก็ได้โดยการที่ใช้ในส่วนของเปลือกนะคะเปลือกแล้วก็เนื้ออันนี้ก็จะมีสรรพคุณในเรื่องของเป็นน้ำมันหอมระเหยนะคะเวลาเราสูดกลิ่นของมะกรูดเข้าไปเนี่ยจะทำให้เรารู้สึกสบายรู้สึกโล่งนะคะรู้สึกผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นค่ะไพรนะคะไพรหรือว่าทางภาคเหนือจะเรียกว่าปูเลยก็จะมีสรรพคุณในเรื่องของบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อขมิ้นชันเราก็จะใช้หัวแก่เช่นเดียวกันกับหัวไพรนั่นเองมีสรรพคุณในเรื่องของการสมานทั้งภายในแล้วก็ภายนอกบรรเทาอาการปวดผื่นคันนะคะช่วยให้ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งนะคะเกลือเนี่ยในสรรพคุณทางการแพทย์แผนไทยนะคะเกลือก็จะมีสรรพคุณในเรื่องของการสมานเพราะว่าเกลือเนี่ยคุณสมบัติก็คือมีรสที่เค็มอยู่แล้วนะคะถ้าหากว่าไปปรุงเป็นยาอย่างเช่นยาอาบหรือว่ายาแช่ที่เราเตรียมในวันนี้เนี่ยเกลือก็จะเป็นตัวพาเอาสมุนไพรทั้งหมดนี้นะคะเข้าไปสู่ผิวหนังซึ่งเป็นตัวที่ช่วยให้สมุนไพรทุกตัวเนี่ยค่ะซึมเข้าสู่ผิวหนังของเราได้ดีมากขึ้นค่ะอันนี้ก็คือเป็นสมุนไพรทั้งหมดนะคะที่วันนี้เราจะเอามาเข้าตำรับเป็นตำรับยาแช่นั่นเองค่ะ
0: ก็คือเราจะหั่นสมุนไพรจำพวกใบก่อนนะคะก็คือจะหยิบมาประมาณ1กำมือแล้วก็เอามาแปรรูปโดยการซอยให้หั่นเป็นหยาบๆนะคะ

คัญที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือเกลือนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะมีสรรพคุณในเรื่องของการซึมซาบไปตามผิวหนังนะคะก็ใส่ไปประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะหลังจากเราเตรียมเครื่องยาทั้งหมดแล้วนะคะเราก็จะนําเครื่องยาที่เราเตรียมเนี่ยไปต้มในน้ําเดือดนะคะก็ประมาณ 15-20 นาทีค่ะสําหรับวิธีการต้มยานะคะเราไม่จําเป็นต้องคนนะคะคือใช้ทัพพีนะคะกดตัวยาลงไปเฉยๆนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็รอเพื่อให้ตัวยาเนี่ยซึมซาบเข้าไปในน้ำนะคะก่อนนำมาไปผสมกับน้ำแช่อาบค่ะค่ะอันนี้ก็คือโอ่งนะคะที่เราใช้สำหรับในการแช่นะคะแต่ถ้าหากว่าบ้านไหนมีอ่างสำหรับแช่นะคะเราก็สามารถนำอ่างมาใช้ได้แต่ว่าในของชุมชนทางภาคเหนือเรานะคะจะนิยมนำโอ่งมาใช้มากกว่านะคะค่ะสำหรับสัดส่วนของน้ำนะคะที่ใช้ในการแช่นะคะก็คือน้ำสมุนไพร1ส่วนแล้วก็น้ำเปล่านะคะที่เราจะเอามาผสมอีก1ส่วนนะคะสำหรับในการผสมนะคะเราก็จะใส่ทั้งน้ำแล้วก็เนื้อของสมุนไพรลงไปด้วยนะคะเพื่อให้ยามีฤทธิ์ที่แรงแล้วก็เร็วมากยิ่งขึ้นค่ะ

สำหรับการแช่สมุนไพรนะคะเราสามารถทำได้กับหญิงที่ผ่าตัดท้องคลอดหรือว่าหญิงที่คลอดเองตามธรรมชาตินะคะซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะทำหลังจากที่คลอดบุตรแล้วได้ประมาณ1เดือนนะคะซึ่งระยะเวลาในการทำเนี่ยก็คืออาจจะใช้ระยะเวลาประมาณ1อาทิตย์สำหรับการแช่น้ำสมุนไพรนะคะก็เราสามารถทำได้ตั้งแต่หญิงหลังคลอดมาได้ประมาณ1เดือนนะคะซึ่งสามารถทำได้ทั้งหญิงที่ป่าท้องคลอดหรือว่าคลอดเองตามธรรมชาตินะคะสำหรับสรรพคุณของน้ำต้มสมุนไพรนะคะก็จะมีอยู่2อย่างด้วยกันนะคะก็คืออย่างแรกเนี่ยก็คือจะช่วยในเรื่องของการทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสดูมีชีวิตชีวานะคะแล้วก็ส่วนที่2ก็คือจะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดลมให้กลับมาเป็นปกติเหมือนดังเดิมค่ะ

0: ุณผู้ชมครับการพึ่งตนเองนั้นก็คงจะไม่จำกัดอยู่เพียงแค่ในระดับบุคคลหรือว่าในระดับครัวเรือนในครอบครัวเพียงเท่านั้นนะครับแต่ว่าในระดับสถาบันในระดับองค์กรนั้นก็สามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้ในช่วงพึ่งตนเองได้งานนิดเดียวนี้เป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งนะครับถึงการพึ่งพาตนเองได้ในระดับโรงเรียนนั่นก็คือโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยนั่นเองนะครับโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยนี้ได้ชื่อว่าเป็นเลิศทั้งในด้านของวิชาการและก็ในเรื่องของการกีฬานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกีฬาลักบี้ซึ่งจะต้องใช้พื้นสนามทั้งกว้างแล้วก็ทั้งใหญ่ทีเดียวนะครับในปีหนึ่งนั้นโรงเรียนวชิราวุธนั้นจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลสนามหญ้ามากทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นจึงเกิดนวัตกรรมใหม่ขึ้นครับโดยความร่วมมือระหว่างครูนักเรียนแล้วก็บุคลากรในโรงเรียนในการที่จะหาทางดูแลรักษาสนามหญ้าของตนเองที่เป็นผืนใหญ่ๆนี่นะครับด้วยงบประมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเขาทำกันอย่างไรบ้างมีโรงเรียนไหนสามารถที่จะนำแบบอย่างนี้ไปใช้ได้บ้างติดตามได้ในช่วงพึ่งตนเองได้ง่ายนิดเดียวนะครับ
1: ครับวชิราวุธเราเป็นโรงเรียนประจำนะครับนักเรียนจะต้องอยู่ที่โรงเรียนถึง210วันต่อปี

แต่ละวันนักเรียนจะเล่นกีฬาทุกวันนะครับสิ่งที่เป็นปัญหาก็คือสนามหญ้าของโรงเรียนเนี่ยจะชำรุดเน่าเสียอยู่เป็นประจำทุกปีจะต้องเสียใช้ต้องเสียค่าบำรุงเป็นจำนวนมหาศาลนะครับแล้วก็โรงเรียนก็เคยมีความคิดว่าจะจ้างบริษัทจากข้างนอกมาทำคอลลิ่งแบบสนามกอล์ฟเพื่อดูแลหญ้าแต่ว่าค่าใช้จ่ายค่อนข้างจะแพงนะครับตกประมาณตารางเมตรละ 4-5,000 บาททางศูนย์กับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงวชิราวุธก็พยายามหาทางแก้ไขนะครับเบื้องต้นเราศึกษาเรื่องอธรรมปราบอธรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้ทดลองนำเศษอาหารเหล่านี้นะครับมาหมักเป็นน้ำหมักจุลินทรีย์แล้วก็ใช้สำหรับบำรุงสนามหญ้าบำรุงต้นไม้ซึ่งเราสามารถทดลองแล้วก็ใช้มาตั้งแต่ปี2549จนถึงทุกวันนี้นะครับจากแรกเลยก็คือเราหมักเศษอาหารรวมนะครับก็เอามาเป็นน้ำจุลินทรีย์เป็นสำหรับรดต้นไม้ผลที่ได้จากการทำจุลินน้ำจุลินทรีย์เราสามารถช่วยลดรายจ่ายของโรงเรียนไปได้จำนวนมหาศาลนะครับ

ต่อไปก็จะสาธิตการทำน้ำหมักจุลินทรีย์นะครับง่ายนิดเดียวครับท่องไว้3 1 1 10เตรียมเศษอาหารตอนนี้ชั่งไว้ที่21 21ก็คือ3ส่วนแล้วก็หัวเชื้อที่เราเตรียมไว้นะครับหัวเชื้อนี่ก็คือ1ส่วนก็คือ1ส่วนของ21ก็คือ7แล้วก็น้ำตาลโมลาร์ดนะครับกากน้ำตาลก็7เหมือนกันคือ1ส่วนแล้วก็ใส่น้ำ10ส่วนของ21 10ส่วนก็คือ70ครับต่อไปก็จะเป็นการกวนน้ำตาลนะครับน้ำตาลที่มีอยู่7ลิตรเอามากวนกับน้ำ70ลิตรขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสำคัญนะครับเพราะว่าถ้าเรากวนน้ำตาลไม่เข้ากับน้ำนะครับเกิดน้ำตาลเกาะเป็นก้อนเนี่ยจุลินทรีย์ที่เราใส่ลงไปก็จะลงไปกินแต่น้ำตาลไม่ขึ้นมากินเศษอาหารก็จะเน่าเสียนะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนนี้สำคัญต้องดูนิดนึงขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่จุลินทรีย์นะครับจุลินทรีย์ที่เราเตรียมไว้7กิโล7ลิตรเวลาใส่จุลินทรีย์นะครับเราจะเทโรยรอบๆไม่กวนนะครับใส่เศษอาหารเข้าไปนะครับจุลินทรีย์ก็จะมากินเศษอาหารตรงนี้แล้วจะคายเป็นโอโซนออกมานะครับจากตรงนี้เสร็จแล้วก็ปิดผนึกเขียนวันที่ไว้เลยนะครับเสร็จครับเห็นว่าจุลินทรีย์เราไม่ต้องการแสงไม่ต้องอากาศอากาศนะครับก็เขาจะอยู่อย่างเงี้ยกินอาหารจนกว่าจะหมดนะครับเมื่อหมดแล้วเขาจะคายเอนไซม์กับโอโซนออกมานะครับแล้วเอนไซม์ที่เขาคายออกมาอยู่ในน้ำเนี่ยเราก็ไปใช้เรียกว่าน้ำจุลินทรีย์ชีวภาพครับ

ที่สาธิตไปทั้งหมดก็คือกรรมวิธีง่ายๆในการผลิตจุลินทรีย์น้ำสำหรับไปลดต้นไม้ลดสนามหญ้าของวชิราวุธนะครับจะเห็นได้ว่าง่ายนิดเดียวเสร็จแล้วเราก็ไม่ต้องพึ่งบริษัทที่มารับข้าวหมูไปนะครับไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยต่างๆไม่ว่าปุ๋ยน้ำปุ๋ยแห้งต่างๆเราก็ไม่ได้ซื้อมาตั้งแต่ปี49แล้วขั้นตอนผลิตง่ายๆแค่นี้เองจากของเหลือใช้ของเรามาใช้กรรมวิธีอธรรมปราบอธรรมจากของไม่ดีกลายเป็นของดีมาใช้ในโรงเรียนวชิราวุธครับ

ุณผู้ชมคงเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าการพึ่งพาตนเองนั้นสามารถทําได้ในทุกระดับทีเดียวนะครับเพียงแต่ว่าขอให้ลุกขึ้นมาคิดลุกขึ้นมาทําแล้วก็ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงนะครับการประหยัดงบประมาณในการดูแลสนามหญ้าของโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยนี้ถึงแม้ว่าอาจจะดูไม่มากมายอะไรในแต่ละเดือนแต่ว่าถ้าคิดเป็นตลอดทั้งปีนี่ก็จะดูนะครับว่าเป็นงบประมาณจำนวนมหาศาลซึ่งสามารถที่จะนำงบประมาณนี้ไปใช้ประโยชน์ต่างๆได้อย่างมากมายทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้รายการวิชาพึ่งตนเองลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ความทรงจำและความประทับใจที่ชาวไทยทั้งมวลมีต่ออยุธยาราชธานีในอดีตอาจกล่าวได้ว่าเป็นดั่งอุดมคติของชาติไทยอยุธยาเป็นราชอาณาจักรที่กว้างใหญ่มีความสำคัญในฐานะศูนย์กลางการเมืองการปกครองมีเรื่องราวที่ได้รับการบันทึกไว้ในเอกสารพงศาวดารไทยที่ยังใช้เป็นเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติในปัจจุบันอยุธยาในฐานะแม่แบบของขนบประเพณีวัฒนธรรมพิธีกรรมและแบบแผนการดำเนินชีวิตปรากฏหลักฐานในเอกสารกฎหมายเก่าตำราจารึกที่ยังคงตกทอดและใช้ศึกษาอ้างอิงมาถึงทุกวันนี้อยุธยาในฐานะศูนย์กลางพุทธศาสนาและศิลปกรรมปรากฏหลักฐานวรรณคดีคัมภีร์ทางศาสนามีร่องรอยจางๆที่พระราชวังโบราณและวัดวาอารามน้อยใหญ่ได้รับการยกย่องเป็นต้นกำเนิดฝีมือช่างหลวงของแผ่นดินสำหรับคนไทยอยุธยาจึงไม่ใช่เป็นเพียงราชธานีเก่าหรือยุคสมัยทางประวัติศาสตร์แต่อยุธยาหมายถึงเรื่องราวของบรรพบุรุษเหตุและผลของความเป็นประเทศไทยบทเรียนที่ทุกคนควรศึกษาทบทวนและเรียนรู้เพื่อเป็นสิ่งเตือนสติในการดำเนินชีวิตในโลกปัจจุบัน

0: ได
1: ้ผักและผลไม้นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการผลิตผักและผลไม้แห้งโดยการตากแดดยังเป็นที่นิยมกันอยู่แม้แต่ในประเทศที่พัฒนาแล้วโดยเฉพาะกับผักและผลไม้บางอย่างทั้งนี้เนื่องจากการตากแดดเป็นวิธีที่เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดและอาจให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคอย่างไรก็ตามวิธีการตากแดดก็มีข้อจำกัดอยู่บ้างขึ้นอยู่ตามสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้อาจไม่สะอาดพอการใช้เทคโนโลยีอบแห้งสามารถช่วยแก้ปัญหาได
2: ้สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งซึ่งสิ่งประดิษฐ์ในรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าโดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
3: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
2: วันนี้นะฮะอาร์ตจะพาคุณผู้ชมนะฮะไปดูสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถยกระดับคนไทยนะครับโดยการอบแห้งผักและผลไม้ครับด้วยเครื่องจักรอบแห้งนะฮะสุญญากาศและลดอุณหภูมินะครับเครื่องจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับ
1: เครื่องจักรลดอุณหภูมิและอบแห้งแบบสุญญากาศสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้ออกแบบพัฒนาสร้างขึ้นมาโดยแตกต่างจากเครื่องที่มีการซื้อขายโดยทั่วไปที่ใช้ปั๊มน้ำและอุปกรณ์เวนจูรี่เป็นตัวสร้างภาวะสุญญากาศให้เกิดขึ้นภายในห้องลดอุณหภูมิหรืออบแห้งแต่เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่นำมาใส่ในห้องอบมีความชื้นมากเครื่องจักรทั่วไปจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ทำให้ความชื้นที่ดูดออกมาจากผลิตภัณฑ์ควบแน่นเป็นน้ำและผ่านกรองละเอียดดักไว้ก่อนที่จะไปทำความเสียหายเกิดขึ้นกับปั๊มสูญญากาศซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองในการลงทุนและมีต้นทุนในการใช้งานสูงดังนั้นจึงได้มีการคิดที่จะสร้างเครื่องจักรอบแห้งสูญญากาศและลดอุณหภูมิขึ้นมาก
2: ลับมาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับและตอนนี้นะผมก็ได้อยู่กับอาจารย์แล้วเขาบอกว่าอาจารย์คนนี้เป็นคนคิดค้นไอเดียด้วยนะฮะผมอยากรู้เหมือนกันว่าอาจารย์หน้าตาเป็นยังไง
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
2: ผมเห็นเครื่องผ่านๆแล้ว
5: ครับ
2: แต่ผมอยากจะรู้ว่าทำไมถึงทำเครื่องจักรสุญญากาศขึ้นมาฮะเครื่องจักรตัวเนี้ย
5: คืออย่างนี้เรื่องเครื่องอบสุญญากาศซ
2: ึ่
5: งเครื่องนี้มันทำหน้าที่ได้ทั้งอบแห้งแล้วก็ลดอุณหภูมิได้ด้วยนะฮะ เมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมในประเทศไทยเนี่ยที่โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร
2: ครับผม
5: เรื่องใหญ่ที่สุดก็คือเรื่องของการถนอมอาหาร
2: อ๋อจริง
5: ๆถนอมอาหารเพราะว่าการที่จะถนอมอาหารได้จะต้องทำให้ความชื้นมันลดลง
2: ถูกต้องครับ
5: นะฮะถ้าตราบใดที่มันยังเปียกมันยังสดอยู่มันก็มีโอกาสบูด
2: เสียง่าย
5: เสียหายง่าย
2: เมืองไทยเป็นอากาศร้อนชื้น
5: ถูกต้อง
2: ใช่ไหมฮะ
5: แล้วก็ระยะหลังเนี่ยธุรกิจเรื่องการส่งออก
2: ครับ
5: เรื่องการต้องขนส่งไปไกลๆนะมันใช้เวลานานดังนั้นเนี่ยถ้าคุณรักษาไม่ให้ให้มันไม่บูดเน่าไม่ให้เสียหายได้
2: ระยะเวลานานมากขึ้น
5: คุณก็จะมีโอกาสส่งไปได้ไกลๆมากขึ้น
2: อ๋อ
5: นะฮะดังนั้นเนี่ยเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมนี้จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือในการที่จะช่วยถนอมอาหารนะฮะการอบแห้งเนี่ยที่ไม่ต้องพึ่งแดดนะฮะอย่างเดียวเรามาใช้เครื่องเราก็สามารถควบคุมมันได
2: ้
5: ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เร็วขึ้นนะฮะอันนี้นะหนึ่งนะง่ายขึ้นนะสองเร็วขึ้นนะ
2: ฮ
5: ะแล้วสามก็คือโอกาสปนเปื้อนไม่มี
2: ไม่ม
5: ีเพราะว่ามันอยู่ภายในห้อง
2: อ
5: ยู่ภายในห้องอยู่ภายในห้องดังนั้นถ้าเราไปตากกลางแจ้งอาจจะมีแมลงมีฝุ่นมีอะไรมาลง
2: อย่างเช่นผมเห็นปลาเค็มอย่างเงี้ยเนาะเขาจะแบบแมลงวันก็จะมาไข่ก็จะเป็นหนอนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันใช่ไหมฮะ
5: แล้วก็การแห้งในการอบด้วยสุญญากาศเนี่ยมันแห้งลึก
2: แห้ง
5: เข้าไปถึงข้างในเลย
2: ครับ
5: นะฮะถ้าการอบ ที่ควบคุมไม่ได
0: ้
5: จะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยผิวข้างหน้าเนี่ยแห้ง
0: แต่
5: ข้างในแฉะ
0: อ
5: ันนี้ก็จะมีปัญหาทำให้การเก็บรักษาได้ไม่นานนะครับ
0: ครับผมแล้วมาพูดถึงแรงบันดาลใจฮะทำไมถึงทำเจ้าตัวนี้ขึ้นมา
5: ก็เนื่องจากในอุตสาหกรรมอาหารของเรานี่แหละที่มีการขยายตัวโดยเฉพาะนโยบายในรัฐบาลโดยเฉพาะสมเด็จพระราชินีท่านได้เคยบอกว่าประเทศไทยควรจะเป็นครัวโลกฉะนั้นเนี่ยเราจะไปพึ่งพาต่างชาติเพื่อเอาเครื่องจักรเข้ามาเราก็จะกลายเป็นทาสเขาตลอด
0: เสียดุลเลย
5: และทั้งที่เรามีโอกาสเรามีองค์ความรู้เรามีคนที่มีความรู
0: ้
5: นะฮะเรามีผู้ใช้อยู่ในประเทศเราก็ควรจะผลิตเครื่องจักรขึ้นมาใช้ได้เองนะครับ
0: ผม
5: ในนี้พอผลิตเครื่องจักรมาใช้ได้เองเนี่ยเราต้องทำให้ในระดับที่ชาวบ้านหรือชุมชนสามารถใช้ได้ซึ่งไอ้เครื่องจักรเนี่ยถ้าที่มีขายทั่วไปเป็นเครื่องจักรขนาดใหญ
0: ่
5: ใช้ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ซึ่งมาในระดับเล็กๆเนี่ยก็ไม่เหมาะนะครับแล้วก็ราคาก็แพงการดูแลรักษาก็ระดับชาวบ้านก็ทำได้ยากดังนั้นในการออกแบบเครื่องจักรที่เราได้ออกแบบมาเนี่ยเราพยายามออกแบบเครื่องไม้เครื่องมือที่ชาวบ้านดูแลได
0: ้นะถ้าบางทีที่มันออกแบบยากไปชาวบ้านก็จะดูแลยากขึ้นต้องเอาวิศวะมาคุมเครื่องอะไรอย่างงี้ป่ะฮะ
5: แล้วก็จะมีปัญหาเรื่องของอะไหล่สแปร์พาร์ทต่าง
0: ๆ
5: ที่มันจะต้องทำพิเศษขึ้นมานะก็เลยเกิดไอเดียว่าพยายามออกแบบเครื่องจักรที่มันง่ายๆไม่ซับซ้อนมากนะครับแล้วก็ชาวบ้านดูแลเองได้และขนาดเดียวกันราคาไม่แพง
0: ไม่แพง
5: แถมประสิทธิภาพกับไอ้ขนาดใหญ่ๆได้ต่อไปนะครับไอ้หนึ่งเครื่องนี้มันก็จะกลายเป็นทรัพย์สินด้านองค์ความรู
0: ้
5: สำหรับในประเทศไทยเอง
0: ลิขสิทธิ
5: ์ในประเทศไทยเอง
0: ค
5: ือองค์ความรู้เมื่อเราคิดเองมันก็จะอยู่กับเราอยู่กับเราเมื่ออยู่กับเราก็หมายความว่าเราสามารถที่จะขยายหรือว่าต่อยอดองค์ความรู้เหล่านี้ไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราซื้อเข้ามาเนี่ยเราไม่รู้มันมายังไง
0: จริงแล้วอะไรพาร์ทเพิร์ทถ้าเสียไปก็แพงอีก
5: ใช่แต่ว่าเนื่องจากพอเราทำเองทุกอย่างเนี่ยเราเริ่มต้นจากความคิดของเราทั้งหมดเลยว่าทำไมถึงต้องออกแบบอย่างนั้นทำไมถึงต้องเป็นอย่างนั้นทำไมต้องเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเนี่ยองค์ความรู้มันอยู่ในกลุ่มของประเทศไทยหรือในกลุ่มของไทยอยู่ในมหาลัยอยู่ในทีมงานที่ร่วมทำฉะนั้นไอ้เนี่ยตัวเนี้ยมูลค่ามันสูงกว่าไอ้มูลค่าเครื่องจักรอีก
0: ใช่เขาเรียกว่ามูลค่าทางความคิดใช่ไหมฮะ
5: ถูกต้องแล้วมันเมื่อเริ่มจาก1ได
0: ้
5: มันไป2 3 4 5มันก็จะได้พัฒนาไปเรื่อยๆแต่ถ้าคุณไม่เริ่มจาก1คุณก็จะเป็นฝ่ายที่จะต้องซื้ออย่างเดียวตามอย่างเดียวนะแล้วเราก็จะเป็นทาสเขา
0: อะต่อไปนะฮะ
5: ก็เป็นเรื่องที่คิดว่ามันเป็นประโยชน์อย่างเงี้ยฮะ
0: ครับผมนะครับเป็นยังไงบ้างฮะคุยกับอาจารย์ได้ความรู้มากมายเลยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าแล้วกลับมาแล้วจะพาไปเดินดูรอบๆว่าเครื่องจักรของเราเนี่ยทำงานยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับ

0: ได้
1: เครื่องจักรอบแห้งสุริยากาศและลดอุณหภูมิเป็นเครื่องจักรที่มีกระบวนการที่ความร้อนถูกถ่ายเทด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งไปยังวัสดุที่มีความชื้นเพื่อไล่ความชื้นออกด้วยการระเหยโดยใช้ความร้อนที่ได้รับเป็นความร้อนแฝงของการระเหยซึ่งสามารถถนอมอาหารที่แห้งแล้วจะสามารถเก็บได้นานโดยไม่เสียเนื่องจากการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์มีน้อยและอีกทั้งเพื่อลดปริมาณและน้ำหนักอาหารที่แห้งแล้วจะมีปริมาตรน้อยลงรวมทั้งน้ำหนักก็จะน้อยลงด้วยทำให้สามารถลดต้นทุนในการเก็บรักษาและการขนส่งและยังสามารถช่วยในกระบวนการผลิตได้ดีขึ้น
0: กลับเข้ามาสู่รายการคิดการใหญ่นะครับสักครู่นี้ที่เราได้คุยกับอาจารย์แล้วเราได้รู้ถึงประโยชน์การใช้สอยว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมก็จะให้อาจารย์เนี่ยเราจะล้วงลึกกว่านั้นว่าเครื่องนี้ทำอะไรได้บ้างดียังไงทำยังไงแบบไหนใช้กันยังไงซึ่งผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับเอาละฮะเดี๋ยวอยู่อาจารย์ต่อดีกว่าซึ่งเพื่อการไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมถามคำถามแรกเลยดีกว่าครับ

0: ครื่องจักรอบแห้งสุญญากาศนะฮะสามารถทำอะไรได้บ้าง
1: ครับ
0: ก็เจาะตรงๆเลย
1: เครื่องตัวนี้จริงๆแล้วอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนแรกนะฮะว่าหน้าที่ของมันคือทำให้มีภาวะห้องนั้นเป็นสุญญากาศ
0: สุญญากาศ
1: คำว่าสุญญากาศนั้นก็หมายความว่าโดยปกติในบรรยากาศของเรา
0: ครับ
1: เราจะทำให้น้ำเดือดได้ก็อยู่ที่อุณหภูมิประมาณ100องศา
0: ใช่ครับนะ
1: แต่พอเข้าอยู่ในห้องสุญญากาศแล้วเนี่ย
0: เ
1: ราสามารถทำให้น้ำเดือดได้ลงมาต่ำกว่าที่100องศานะฮะโดยเฉพาะตัวห้องหรือแชมเบอร์เนี้ยที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเราลงไปได้จนถึงระดับที่อยู่แค่ประมาณ30ถึง60มิลลิเมตรประหลอดหรือต่ำกว่าบรรยากาศประมาณ700ถึง730นะฮะมิลลิเมตรประหลอดซึ่งลงมาต่ำมากเมื่อต่ำขนาดนี้เนี่ยเราสามารถทำให้น้ำเดือดได้ที่อุณหภูมิเพียง10กว่าองศาเท่านั้นเอง
0: 30กว่าองศาน้ำเดือดได
1: ้ฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยหมายความว่าสิ่งที่จะทำนั้นก็คือต้องหน้าที่ของมันคือเอาน้ำออกจากวัตถุดิบหรืออะไรที่เข้าอยู่ในห้องนั้นฉะนั้นอะไรที่ต้องการเอาน้ำออกทำได้หมดเลยโดยเฉพาะสิ่งที่ในอุตสาหกรรมเราตอนนี้โดยเฉพาะเครื่องนี้ที่เราเน้นมากเลยเราอยากจะให้ทำของที่มีมูลค่าสูง
0: ครับผม
1: มูลค่าสูงตอนนี้ก็คืออะไรที่เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นยาเป็นยาเครื่องสำอางอะไรต่างๆพวกนี
0: ้ถ้าเป็นในอนาคตถ้าเป็นยาเราก็สามารถเก็บได้นานขึ้นอีก
1: ก็คือยาก็หมายความว่าคุณจะทำให้ได้ของที่อบแห้งที่อุณหภูมิต่ำเมื่ออุณหภูมิต่ำเนี่ยตัวโครงสร้างหรือองค์ประกอบของวัตถุดิบที่อยู่ในนั้นเนี่ยมันยังคงรักษาสภาพเดิมๆแบบธรรมชาติแต่ขณะเดียวกันแห้งนะฮะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าเราไปดูเดี๋ยวเราไปดูลองเดินเครื่องเสร็จแล้วก็ดูของที่ออกจากเครื่องแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าใบไม้สีเขียวๆเมื่อเข้าไปอบแล้วเนี่ยปกติถ้าอบแห้งเนี่ยมันจะเปลี่ยนสี
0: ส
1: ีน้ำตาล
0: สี
1: แต่ว่าอันเนี้ยแห้งกรอบแต่สียังเหมือนเดิมเขียวยังเขียวเหมือนเดิม
0: หมายถึงว่าคุณค่าทางอาหารยังเหมือนเดิม
1: ยังเหมือนเดิม
0: อ
1: ันนี้คือสำคัญมากว่าเมื่อแห้งแล้วคุณค่าทุกอย่างเหมือนเดิมหมด
0: ครับผม
1: จึงสามารถทำให้เอาไปใช้กับในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับยาได
0: ้ครับ
1: เลยดังนั้นเมื่อทำระดับนี้ได้เนี่ยก็คือจะได้ของที่มีราคาสูง
0: นะครับนะฮะแล้วแนวคิดการพัฒนาเครื่องอะครับเหมือนกับว่าเครื่องเนี่ยมันเป็นซีรีส์หนึ่ง
1: ครับ
0: ซีรีส์หนึ่ง
1: ครับ
0: แล้วในอนาคตจะมีซีรีส์สองซีรีส์สามต่อไปไหมครับ
1: คือถ้าพัฒนาเนี่ยก็คือมีเรื่องของการจะแอพพลายไปใช้กับผลิตภัณฑ์ตัวไหนนะฮะดังนั้นมันก็อยู่การพัฒนาก็คือเรื่องของตัวชั้นวางอุปกรณ์ในการควบคุมสภาพภายในห้องให้ดีกว่านี้นะครับ
0: สมบูรณ์กว่านี
1: ้เราก็ดูหน้าตาให้มันเป็นเครื่องจักรที่มันดูเป็นอินเตอร์หน่อยตอนนี้เครื่องจักรนี่หน้าตามันยังแบบ
0: เหมือนตอนนี้ยังเป็นชุมชน
1: ยังดูบ้านบ้านนิดนึง
0: บ้านบ้านยังแบบ
1: แต่คุณภาพฟังก์ชันได้หมดแล้วฟังก์ชันได้หมดแล้วฟังก์ชันได้ครบหมดแล้ว
0: แต่อาจจะปรับรูปลักษณ
1: ์เรื่องของหน้าตาให้มันดูดีฟังก์ชันในการควบคุมให้มัน
0: ดู
1: ได้แม่นยำกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะได้แม่นยำหรือว่าตัวชั้นที่จะวางในห้องอบอะไรต่างๆให้มันเหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เราจะเข้าไปอยู่ในนั้นนะซึ่งเดี๋ยวคงจะเล่าให้ฟังต่อว่าอย่างที่นี่เนี่ยก็จะต้องมีการพัฒนา
0: เ
1: พื่อที่จะไปรองรับตัวผลิตภัณฑ์ตัวที่ทางนี้จะสนใจจะทำนะฮะครับ
0: ถ้าพูดมาถึงตรงนี้ปุ๊บต้องพูดถึงเรื่องแนวคิดการตลาดแนวคิดการตลาดเจ้าเครื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับ
1: คือที่เรียนให้ทราบว่าเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารและยาในประเทศไทยเนี่ยเรามีวัตถุดิบเยอะมาก
0: ครับ
1: ฉะนั้นเราขาดเรื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปรรูปความต้องการในตลาดเนี่ยผมว่ามันมีเยอะมากๆเลยนะฮะเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราทำของหรือทำเครื่องจักรเนี่ยให้ตรงกับความต้องการของผลิตภัณฑ์ที่เขาจะผลิตเนี่ยในแต่ละชุมชนในแต่ละที่เนี่ยได้ตรงกับเขามากน้อยแค่ไหนอย่างเครื่องเนี้ยมาเนี่ยถามว่ามาทีแรกเนี่ยก็ยังไม่ได้ตรงเท่าไหร่จะต้องมีการปรับปรุงพัฒนาให้ตรงกับที่นี่แต่ว่าเงื่อนไขหรือฟังก์ชันของเครื่องเนี่ยมันทำได้หมดละนะฮะดังนั้นความต้องการผมเชื่อว่านะครับ ถ้าพัฒนาเครื่องนี้ได้สมบูรณ
0: ์
1: ตรงกับความต้องการจริงๆในแต่ละที่แล้วเนี่ยมันพูดกันต้องเป็นร้อยฮะไม่ใช่เป็น10 20ต้องเป็นร้อยนะเพราะว่าอย่างที่บอกแหล่งวัตถุดิบอยู่ที่เราเยอะมาก
0: ครับนะฮะพูดกันถึงขนาดนี้แล้วนะครับตัวผมเองอยากเห็นเครื่องมากเลยว่ากระบวนการการใช้งานเป็นอย่างไรเครื่องหน้าตาเป็นยังไงผมอยากเห็นในฝามากอยากเห็นทุกอย่างเลยซึ่งพูดมาขนาดนี้แล้วท่านผู้ชมก็อยากจะเห็นเช่นกันนะครับเดี๋ยวขอเชิญอาจารย
1: ์เดี๋ยวจะถอดให้ดูหมดเลยฮะนี่ครับ
0: ครับ

0: เอาละครับเมื่อกี้เราได้คุยไปแล้วนะฮะว่าประโยชน์การใช้สอยเป็นยังไงนะครับใช้อะไรได้บ้างนะครับประโยชน์กินอย่างไรแต่ตอนนี้นะฮะเรามาถึงเครื่องจริงแล้วนะครับเราก็จะให้อาจารย์เดี๋ยวจะพาเดินทั่วเลยนะครับขั้นตอนแรกนะฮะอาจารย์ต้องมีอะไรบ้างครับ
1: ก็เมื่อกี้ที่ได้บอกไปแล้วนะฮะว่าหลังจากที่เราเอาวัตถุดิบใส่เข้าไปในตู้แล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องปิดตู้ให้ใช่ให้สนิทนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เดินเครื่องนะครับเดินเครื่องก็หลักการของตัวเครื่องเนี้ยมันก็แค่เอาปั๊มน้ำ
0: ครับ
1: นี่แหละฮะ
0: จุดสำคัญคือปั๊มน้ำ
1: คือตรงนี้ที่จะบอกว่าเครื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยของตัวตู้อบสุญญากาศเนี่ยในที่มีขายในท้องตลาดหรือที่ไหนก็ตามเนี่ยไม่แตกต่างกัน
0: คือตู้อบเนี่ยเหมือนกัน
1: แ
0: ต่กระบวนการวิธีด้านหลังเนี่ย
1: คือการทำให้เกิดสุญญากาศเนี่ยจะแตกต่างกันเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยตัวที่ทำให้เกิดสุญญากาศเขาจะใช้เป็นปั๊มสุญญากาศความว่าปั๊มสุญญากาศเนี่ยเริ่มคิดไม่ค่อยมีความรู้จ
0: ัก ถ้าให้ผมคิดถึงปั๊มสุญญากาศเนี่ยผมจะไม่กล้าถอดประกอบหรือแกะหรือเปลี่ยน
1: ใช่
0: ไหมฮะ
1: เพราะเราไม่คุ้นเคย
0: เพราะไม่เคยได้ยินรูปหน้าตาจะเหมือนปั๊มบ้านเราหร
1: ือ
0: เปล่า
1: แล้วตัวปั๊มสุญญากาศที่ใช้ในอุตสาหกรรมเนี่ยเมื่อมีใช้ปั๊มสุญญากาศเมื่อไหร่มันจะต้องมีตัวป้องกันตัวป้องกันอันตัวแรกก็คือตัวป้องกันน้ำไม่ให้เข้าไปในปั๊มนะฮะงั้นมันจะต้องมีตัวเรียกว่าเหมือนตู้เย็นนะคอยเย็นเราเรียกคอยเย็นนะฮะเพื่อที่จะจับอากาศที่มีความชื้นอยู่ให้มันน้ำแยกตัวออกมานะฮะเสร็จแล้วก็ต้องไปผ่านกองแล้วถึงไปเข้าไปยังปั๊มสุญญากาศได้งั้นจะเห็นได้ว่าถ้าใช้ระบบปั๊มสุญญากาศมันจะมีระบบเยอะแยะไปหมดเลย
0: คือมันจะยุ่งยากขึ้น
1: ยุ่งยากขึ้นดังนั้นพอคำว่ายุ่งยากนี่ชาวบ้านนี่เริ่มปวดหัวละ
0: ระดับชาวบ้านเลยก็จะแบบลำบากนะ
1: แต่พอเราตัวนี้เราได้ออกแบบที่แตกต่างที่เรียกว่านวัตกรรมคือตรงนี้นี่เองว่าเราสามารถใช้ปั๊มน้ำเนี่ยเอามาทำให้เกิดสุญญากาศได
0: ้
1: นะโดยตัวที่ทำให้เกิดสุญญากาศจากปั๊มน้ำนี่ถ้าเรามองง่ายๆถ้าใครเคยเห็นเวลาเราพ่นสเปรย์สีมันจะมีตัวหัวสเปรย์
0: เรียกว่ากาใช่ไหม
1: แล้วก็มีกาน
0: ะ
1: มีกาไอ้ตัวเวลาเราเอาลมผ่านหัวสเปรย์ไปเร็ว
0: ๆ
1: มันเกิดสุญญากาศแล้วก็ดูดเอาสีในกาขึ้นมา
0: ใช่
1: นะฮะสีในกาขึ้นมามันก็จะทำให้สีพ่นออกไปเป็นฝอยถูกไหมฮะ
0: ครับผม
1: ไอ้ตัวนี้เนี่ยผมจะเปรียบเทียบตู้นี้เนี่ยคือกาพ่นสี
0: อ๋อคือตู้นี้คือกาพ่นส
1: ีแต่ตัวนั้นเนี่ยคือตัวลมที่จะทำให้เกิดสุญญากาศแต่ว่าแทนที่จะเป็นลมเราใช้น้ำแทนนั่นเองหลักการนี่เอง
0: น
1: ะไอ้ตรงที่เทอมให้เกิดสุญญากาศเราเรียกที่ถ้าเราเด็กๆนะเราคงรู้จักคำว่าเบนจูรี
0: ่
1: นะตรงคอคอดของมันเนี่ยไอ้ตรงช่องของคอคอดเนี่ยเมื่อเราเอาความเร็วไหลผ่านตรงคอคอดเยอะ
0: ๆ
1: ไอ้ตรงจุดคอคอดก็จะทำให้เกิดสุญญากาศ
0: อ๋อ
1: ทีนี้เนี่ยตรงนี้เวลาเราออกแบบเนี่ยเราจะออกแบบยังไงให้ไอ้ขนาดช่องอะไรต่างๆมันพอดีทำให้เก
0: ิ
1: ด
0: ตรงนี้
1: ใช่ทำให้เกิดสุญญากาศลงมาต่ำที่สุด
0: ครับ
1: ต่ำที่สุดนะฮะแล้วก็ดึงไอ้น้ำที่ด้วยความชื้นที่อยู่ในห้องนี้ออกให้ทันนะคอนเซ็ปต์มันก็คือว่าสุญญากาศต้องทำให้ลงมาให้ได้อย่างน้อยคือ700ถึง730มิลลิเมตรตลอด
0: ครับ
1: ครับ
0: โอ้โห
1: ครับ
0: นะฮะง่ายๆเลยนะครับหลังจากที่เราได้รับความรู้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์ฝากอะไรไว้สักนิดนึงอย่างเช่นเบอร์โทรโทรศัพท์เผื่อใครสนใจติดต่อครับ
1: ครับก็ก่อนอื่นนะก็ผมคิดว่าเครื่องนี้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้

0: ้ถ้าไม่มีผู้ที่คอยช่วยเหลือเราน
1: ะครับ
0: อันดับแรกก็ต้องขอขอบคุณนะฮะ
1: สำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร
0: ์ครับกระทรวงวิทยาศาสตร์ที่มีโครงการดีๆอย่างนี้นะครับให้เกิดประโยชน์กับในภาคชุมชนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเนี่ยเป็นภารกิจของ

0: ฝากหน่วยงานต้นสังกัดด้วยก็คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1: ครับผมสามารถติดต่อได้
0: ที่ให้เรามาทำงานนี้นะครับส่วนถ้าใครสนใจนะครับในเรื่องรายละเอียดของเครื่องนี้จริงๆนะครับอยากจะเอาไปพัฒนาอยากจะเอาไปใช้นะก็สามารถติดต่อเบอร์โทรศัพท์ของผมนะฮะก็081นะ6260712นะครับส่วนเบอร์ของมหาวิทยาลัยเดี๋ยวคงจะต้องบอกอีกทีนึง
1: ได้ครับเดี๋ยวก็จะขึ้นด้านล่าง
0: ครับครับครับ
1: โอเคครับนะฮะขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
0: ดีๆครับ
1: ครับผมนะฮะยังไม่หมดเป็นแค่นี้นะครับเดี๋ยวยังมีผู้ประกอบการอีกนะครับเอาละครับและตอนนี้นะฮะผมอยู่กับผู้ประกอบการนะฮะที่ใช้ได้ใช้เครื่องจริงด้วยนะครับสวัสดีครับนะฮะได้ใช้เครื่องแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างครับ
2: ก็เป็นเทคโนโลยีที่ผมคิดว่ามันเหมาะสมกับยุคสมัยนี้เพราะว่ามันตอบโจทย์ในเรื่องของนวัตกรรมในเรื่องของสุขภาพ
1: ครับ
2: ในเรื่องของสมุนไพรอะไรต่างๆได้ยอดเยี่ยม
1: ครับผมแล้วเครื่องเจ้าเครื่องตัวนี้นะฮะ
2: ครับ
1: ช่วยคุณเกรียงศักดิ์ได้อย่างไรบ้างครับ
2: ก็ช่วยได้เยอะครับในกรณีที่เราต้องการอะไรที่มันบริสุทธิ์แล้วก็โดยเฉพาะในกลุ่มของสมุนไพรเนี่ยเราจะใช้เครื่องในระบบอื่นเนี่ยมันก็ผมว่ายังไม่เวิร์คเท่าเครื่องตัวนี
1: ้
2: เครื่องตัวนี้เนี่ยพูดถึงความไวถ้าเราเทียบกับฟรีสได
1: ครับ
2: ซึ่งเป็นเครื่องในลักษณะที่ไม่ใช้น้ํามันเหมือนกัน
1: ครับ
2: จะใช้เวลานานมากกว่าตัวนี้หลายเท่าอย่างสมมติว่าเราเอาใบมะลุมหรือใบมะกรูดหรือสมุนไพรขมิ้นชันอะไรต่างๆมาเข้าเครื่องตัวนี้เนี่ยผมว่าภายในเวลาไม่เกินไม่ถึง1ชั่วโมงมันก็ผลิตเสร็จละแต่ถ้าเราใช้พวกฟรีสไดเนี่ยอาจจะต้องถึง18ชั่วโมงใช้เวลานานกว่ากันเยอะ
1: นานมากแล้วก็เปลืองเค้าเรียกนะ
2: พลังงาน
1: พลังงานไฟฟ้าพลังงานทุกอย่าง
2: ซึ่งตัวเนื้อของสมุนไพรที่ออกมาเนี่ยก็มีคุณภาพเท่าเทียมกันแต่ลดและประหยัดพลังงานมากกว่า
1: อัน
2: นี้คือข้อดีของเครื่องตัวนี
1: ้ครับ
2: และที่เยี่ยมอีกตัวนึงก็คือในเรื่องของมูลค่าเครื่องนะครับตัวปั๊มซึ่งปกติเนี่ยระบบแวคคัมเนี่ยเราจะต้องใช้ตัวแวคคัมปั๊มซ
1: ึ่
2: งมีหลายรูปแบบมีราคาแพงมากเป็นถูกๆก็ตัวนึงเป็นแสนเฉพาะปั๊ม
1: นี่คือถูกแล้ว
2: ถูกแล้ว
1: โอ้โหแล้ว
2: แต่ว่าตัวนี้ก็คือสามารถที่จะใช้ปั๊มธรรมดาป
1: ั๊
2: มน้ำธรรมดา
1: เนี่ย
2: มาผ่านระบบเวนจูรี
1: ่
2: ที่อาจารย์ค้นคิดขึ้นมาเนี่ย
1: ครับผม
2: เอามาใช้ในการสร้างการแวคคัมได้อันนี้คือสิ่งที่คิดว่าสุดยอดครับ
1: โอ้โห
2: ส่วนที่โรงงานเนี่ยถ้ากลุ่มใดหรือท่านสมาชิกหรือว่าพี่น้องเกษตรกรหรือใครก็ตามที่อยากจะมีนวัตกรรมในการทำสมุนไพรหรืออะไรต่างๆที่เราพอจะช่วยเหลือได
1: ้
2: ก็ยินดีนะครับโทรเข้ามาใน เบอร์ที่บริษัทเรา
1: ได้ฮะเดี๋ยว
2: ก็084-347-5104
1: ครับผมนะฮะก็สามารถติดต่อได
2: ้ในส่วนไหนที่เราช่วยบริการได้เราก็ยินดีที่จะช่วยกันคร
1: ับผมนะฮะนี่คือบทสรุปแล้วนะครับที่ใครหลายคนที่อยากจะรู้นะฮะได้ความรู้เพิ่มก็สามารถปรึกษาได้เช่นกันนะครับ
2: ดีครับ
1: เอาละฮะนะฮะตอนนี้ก็หมดเวลาของคุณเกรียงศักดิ์แล้วนะฮะเดี๋ยวอาร์ตขอชมข้างนอกหน่อยว่ามีส่วนอะไรบ้างอยากไปดูขนุนสดๆมากเลยเห็นจากข้างในแล้วเป็นการผ่าใช่ไหมตอนนี้ผมจะไปยืนดูเป็นลูกเลยดีกว่า
2: ได้ครับ
1: ขอบคุณมากนะครับ
3: ขอบคุณครับ
1: เอาละฮะเดี๋ยวเราเดินดูด้านนอกดีกว่าครับ
2: ครับ
1: หมดเวลาลงแล้วนะครับกับรายการคิดการใหญ่นะครับต้องขอขอบคุณนะฮะอาจารย์สุรเชษฐ์สิทธิกิจครับและคุณเกรียงศักดิ์อุดมศิลป์นั่นเองครับไว้ง่ายว่าต้องขอขอบคุณที่เอื้อเฟื้อสถานที่เราด้วยนะครับและทำให้ผมรู้ว่ามีสุดยอดนักประดิษฐ์ชาวไทยนะครับกับสิ่งประดิษฐ์ล้ำยุคนะฮะแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นได้นะครับถ้าไม่มีโครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีเพื่อการทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันนะฮะโดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติวันนี้นะฮะผมอาร์ตสิทธินาถต้องขอลาไปก่อนนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครั้งหน้าเราจะคิดการใหญ่ที่ไหนไปเจอกันครับ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่22กรกฎาคม2569ค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมพบว่าวันนี้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนค่ะสำหรับหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเพรสชันในระยะต่อไปและเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ในช่วงวันที่24ถึง25กรกฎาคม2569ค่ะสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในระดับความเสี่ยงน้อยในวันนี้ส่วนใหญ่กระจายตัวอยู่ตามบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่แพร่น่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยและพิษณุโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นมหาสารคามมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกรวมทั้งชายฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสำหรับวันนี้ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยนะคะและพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: เด็กๆมาดูนี่สิ
1: ค่ะอะไรหรอครับคุณปู่
0: ขบวนพระยุหยาตราทางชลมาร
1: คอะไรนะครับ
2: ขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคที่แปลว่าขบวนเสด็จของพระมหากษัตริย์ที่ไปทางเรือยังไงล่ะนี่นายไม่รู้จักหรือไง
1: ก็คุ้นๆอยู
0: ่มาดูของจริงนี่สิลูกเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ในหลวงรัชกาลที่10พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นภาพที่หาดูได้ยากมากเลยนะเป็นบุญตาของพวกเราที่ได้เห็นอีกครั้ง
2: เรือสุพรรณหงส์สวยจังเลยค่ะ
1: ทำไมพระองค์ไม่เสด็จทางรถยนต์ล่ะครับแล้วก็เมยด้วยชีวิตจริงมันก็ไม่ได้พายเรือกันแบบนี้สักกันหน่อย
0: เมื่อก่อนเรายังไม่มีรถยนต์น้ำเมฆเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องพายเรือกันไปเพราะสมัยนั้นถนนหนทางก็ยังไม่ดีเหมือนปัจจุบันและการที่ท่านให้มีกระบวนเรือก็เป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามนี่ถือว่าเป็นการรื้อฟื้นโบราณราชประเพณีที่สำคัญและเป็นการจารึกประวัติศาสตร์บทสำคัญบทหนึ่งทั้งประวัติศาสตร์สถาบันพระมหากษัตริย์ประวัติศาสตร์ของทหารเรือประวัติศาสตร์ศิลปะและประวัติศาสตร์ในชีวิตคนไทยทุกคนเป็นพิธีที่หาดูหาทำยากพระมหากษัตริย์ท่านทรงฟื้นฟูกลับขึ้นมาเพื่อให้ศิลปะภูมิปัญญาของคนโบราณยังคงอยู่ยังไงล่ะเพื่อเด็กๆอย่างตะวันกับเมฆจะได้ดูและก็ศึกษา
2: คุณปู่คะขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนี่ยมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะคะ
0: ก็นานโขตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วล่ะเป็นขบวนแห่พระราชสารพระเจ้าหลุยส์ที่14มายังกรุงศรีอยุธยาเดลาลูแบร์ราชทูตชาวฝรั่งเศสที่เดินทางเข้ามาเจริญพระราชไมตรีได้บันทึกถึงความยิ่งใหญ่ของกระบวนเรือพิธีและพระราชประเพณีเอาไว
2: ้แม่ดูพี่ฝรั่งคนนั้นสิกำลังวาดรูปใหญ่เลยเราเข้าไปดูกันไหม
1: แต่เราพูดภาษาฝรั่งเศสไม่เป็นจะรู้เรื่องหรอ
2: แค่ดูเฉยๆไม่เป็นไรหรอกนะ
1: เฮ้ย
2: บังชู
3: บังชู
1: บิวตี้ฟูล
2: เอ๊ะไม่ใช่เรือสุพรรณหงส์เหมือนปัจจุบันเหรอ
1: เธอรู้ได้ไงว่าเป็นเรืออะไรในแม่น้ำมีเรือลำอื่นตั้งหลายลำ
2: แม่เห็นไหมล่ะเรือลำนั้นน่ะใหญ่ที่สุดเลยและตรงกลางนั้นที่แห่พระราชสารจากพระเจ้าหลุยส์ที่14ส่วนลำนั้นเป็นเรือของราชทูตจากฝรั่งเศสนั่งมาม
1: ินน่าชาวบ้านถึงได้ยกมือไหว้กันใหญ่
4: เจ้าหนูดูเรือท่านสิงามเพลิดเพลิงซะเหลือเกินลอยเลื่อนมาตามลำน้ำราวกับอยู่บนสวรรค์ชั้นวิมานเที่ยว
1: พี่เขาพูดว่าอะไรอ่ะ
2: เขาบอกว่าเรือสวยมากเหมือนกับอยู่บนสวรรค์เลย
1: จริงด้วย
0: กระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคและเรือที่ใช้ในกระบวนเรือแสดงถึงบุญญาบารมีของพระมหากษัตริย์ที่มีตกทอดมาและยัง

0: แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดของงานศิลปะและงานพระราชประเพณีของสังคมไทยที่โดดเด่นเจริญรุ่งเรืองไม่น้อยหน้าชาติใดในโลกฝีมือใช้ได้เหมือนกันนี่เรา
1: ไหนขอดูบ้างสิ
2: ไม่เอาไม่ให้ดู
1: ขอดูหน่อยนะนิดเดียวเองเอ๊ะมีเขียนอะไรเอาไว้ด้วยนี่นาเต็มเลย
2: ยุ่งน่ะนี่มันของส่วนตัวนะเธอต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของก่อนสิถึงจะอ่านได
1: ้ขอโทษ
0: เมฆคงจะเขินน่ะถ้าตะวันอยากอ่านจริงๆลองขอเมฆดีๆตอนที่เขาอารมณ์ดีกันแล้วกันนะ
1: ค่ะ
2: เกือบไปแล้วมิล่าผมดีใจที่ได้เห็นพระราชพิธีที่ยิ่งใหญ่สวยงามขนาดนี้เป็นหนึ่งเดียวในโลกขณะฝรั่งเห็นยังยกนิ้วให้เราคนไทยก็ควรจะภูมิใจช่วยกันรักษาของดีๆเอาไว้เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ทำให้ประเทศไทยมีประเพณีวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่เป็นเกียรติยศของชาติทั่วโลกจึงนิยมนับถือความเจริญรุ่งเรืองของชาติเราในคิดว่าฉันเขียนดีเหรอใจฉันให้ตะวันกับคุณปูอ่านเหรอไม่เอาอ่ะฉันเขินเอาไว้วันหลังละกันสัญญาสัญญา

0: เด็กๆรู้ไหมว่าเทศกาลตรุษจีนหรือการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนน่ะในประเทศไทยเนี่ยนะมีมายาวนานเลยนะ
1: อย่ายิงผม
2: อ้าวมาน
1: ี่ทองหยดนี่นะอร่อย
2: เป็นเด็กมาจากต่างถิ่นหรือ
3: ก็ประมาณนั้นค่ะ

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนดินถล่มจมพระสุทธา
1: อิงฟ้าเป็นยังไงบ้าง
2: อ้าวเด็กๆมาเยี่ยมอิงฟ้าเหรอ
3: ครับ
4: สวัสดีครับ
2: สวัสดีสวัสดีมาขึ้นมาก่อน
5: เป็นไงบ้างอิงฟ้า
6: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะ
2: แม่เขาเตรียมยาให้เราสองพ่อลูกเรียบร้อยแล้วล่ะ
6: ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
1: แผ่นดินถล่ม
0: จริงเหรอครับพ่ออ
2: ืมใช่แล้วบริษัทพ่อเขาให้ไปสำรวจพื้นที่จะสร้างหมู่บ้านพอไปตรวจประเมินดูก็เข้าข่ายพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ติดภูเขาใกล้ลำห้วยมีร่องรอยดินไหลและเลื่อนบนภูเขามีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขามีกองหินเนินทรายปนโคลนอีกอย่างพอสอบถามคนในพื้นที่ถึงได้รู้ว่าบริเวณแถวนี้เคยเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันบ่อยๆด้วย
1: อ้าวอย่างนี้ก็สร้างหมู่บ้านไม่ได้นะสิครับ
6: ก็ใช่นะสิพ่อกับทีมงานเริ่มสำรวจและแดงเพิ่มเติมว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ
2: ก็ก่อนที่พ่อกับทีมงานจะไปถึงก็ได้เช็คข่าวสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในพื้นที่ที่จะไปสำรวจน่ะมีฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแต่วันที่ไปถึงก็มีฝนตกปรอยไม่หนักมากพอสำรวจได้บ้างแต่พ่อกับทีมงานก็เตรียมตัวก่อนไปกันนะทั้งศึกษาวิธีเอาตัวรอดจากแผ่นดินถล่มเตรียมของใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อพร้อมอพยพเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
6: หน่วยงานในพื้นที่เขาก็เตรียมตัวรับมือกันดีมากเลยนะอิงฟ้าเห็นเขาจัดเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์เตรียมเส้นทางหนีภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่ห่างจากแนวการไหลของดินที่นั่นเขาปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินถล่มกันเยอะมากเลยแล้วตอนเย็นๆเขาก็ฝึกซ้อมการอพยพหนีภัยกันด้วยนะ
1: รู้ลึกรู้จริงขนาดนี้ไม่สงสัยแล้วว่าทำไมเธอถึงไม่ค่อยสบายนี่แสดงว่าเธอติดตามพ่อไปทุกสถานการณ์เลยละสิ
6: แหมก็มันสนุกนี่นาเปียกฝนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาย

0: แต่ก็ถือว่าโชคดีที่รอดปลอดภัยจากแผ่นดินถล่มมาได้นะอิงฟ้า
1: อันอื่นน่าสนุกแต่อันนี้สิน่ากลัวเชียวล่ะขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียว
2: ชาวบ้านที่นั่นเขาก็พอจะรู้ล่วงหน้าเหมือนกันนะว่าจะเกิดแผ่นดินถล่มเพราะเขาสังเกตจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยสูงขึ้นเร็วผิดปกติน้ำก็มีสีขุ่นเป็นสีดินภูเขาแล้วก็มีเสียงดังผิดปกติทั้งเสียงหักของต้นไม้เสียงแตกของหินเสียงการไหลของโคลนที่สำคัญเลยชาวบ้านเขาเห็นว่ามีน้ำไหลซึมขึ้นมาจากใต้ดินเพราะดินอิ่มน้ำมันเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิดแผ่นดินถล่มได้นะ
3: พ่อครับแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินถล่มพ่อกับอิงฟ้าอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
2: ตอนนั้นพ่อกับทีมงานมาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดที่นี่ก็มาติดตามข่าวและประกาศเตือนภัยจากทางการตลอดเวลาเพราะว่าที่นั่นเป็นศูนย์อพยพที่จัดเตรียมเอาไว้แล้วพ่อเองก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขาเล่าว่าเขาต้องรีบอพยพคนในพื้นที่เสี่ยงให้พ้นแนวการไหลของดินถล่มหรือมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อป้องกันกระแสน้ำพัดจมน้ำได้โดยวิธีที่เขาแนะนำคือต้องวิ่งออกด้านข้างจะช่วยให้ปลอดภัยจากทิศทางของแผ่นดินถล่มวิ่งขึ้นไปยังที่สูงและต้องอยู่ห่างจากหน้าผาหรือที่ดินลาดชันบางส่วนก็พามาที่ศาลากลางได้ทันน่ะ
1: แล้วตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างเหรอครับ
2: ก่อนที่จะเดินทางกลับก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะมีการประกาศเตือนประชาชนว่าอาจจะมีน้ำท่วมและอาจเกิดดินถล่มซ้ำได้อีกให้รอฟังข่าวและติดตามสถานการณ์จนกว่าเหตุการณ์จะยุติลงและให้ตรวจสอบความเสียหายของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาในบ้านถ้าพบอะไรผิดปกติก็ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเลย
0: คุยเรื่องแผ่นดินถล่มกันมาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
1: เรื่องแค่นี้ขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV นะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาหน้าผาที่เป็นหินผุพังหรือบริเวณที่ลุ่มที่ติดอยู่กับภูเขาสูงที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
2: เอาจริงๆตามที่พ่อพอจะมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดแผ่นดินถล่มจากธรรมชาติก็จะเป็นเรื่องของการเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างรวดเร็วจากกระแสน้ำขึ้นน้ำลงการลดระดับของน้ำในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำหรือจากการกัดเซาะของดินจากกระแสน้ำในแม่น้ำจากคลื่นซัดฝั่งจากการผุพังของมวลดินและหินทำให้ความแน่นของมวลดินลดลงดินจึงเลื่อนไหลและถล่มลงมาพวกภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอุทกภัยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกัน
1: ส่วนอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกันก็มาจากฝีมือมนุษย์เราเนี่ยแหละทั้งการตัดไม้ทำลายป่าการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินทำให้ไม่มีรากไม้ยึดเกาะหน้าดินการสูบน้ำใต้ดินการทำเหมืองแร่การระเบิดหินการสร้างอ่างเก็บน้ำการก่อสร้างในบริเวณเชิงเขาที่ลาดชันอย่างการสร้างถนนก็ทำให้ดินมีความลาดชันมากขึ้นส่วนการทำการเกษตรในพื้นที่ลาดชันก็ต้องทำการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินหรือปรับพื้นที่ให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดซึ่งวิธีแบบนี้ทำให้ดินขาดความสมดุลจึงเกิดการถล่มลงมาได้ง่ายแต่ถ้าพวกนายสนใจข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับแผ่นดินถล่มก็เข้าไปค้นหาเพิ่มเติมกันได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลย
4: รับทราบ
5: พ่อคะอย่างในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มบ่อยๆเขาคงเดือดร้อนกันมากๆเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ลูกเดือดร้อนทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตความเป็นอยู่เลยล่ะพ่อมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาเล่าให้ฟังนะมีชื่อว่าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริอย่างที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นั่นชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมศึกษาและเรียนรู้ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและการทำงานร่วมกับนักวิชาการในเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการเรียงกระสอบการตัดขั้นบันไดระบบระบายน้ำการปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของดินและชุมชนยังได้รับความรู้เรื่องความแตกต่างของรากไม้ทั้งแนวนอนและแนวดิ่งที่สามารถช่วยป้องกันดินถล่ม รวมถึงการได้เรียนรู้การลดปัจจัยที่กระตุ้นการเกิดแผ่นดินถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่สูงชันโครงการนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้รู้จักปรับตัวและเตรียมรับมือเมื่อต้องเจอกับแผ่นดินถล่มยังไงล่ะ
6: และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2: เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอษาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดยโสธรเมื่อปี2543โดยได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ขุดลอกหนองอึ่งเพื่อกักเก็บน้ำและบรรเทาน้ำท่วมพัฒนาปรับปรุงดินด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างและพังทลายของดินพัฒนาป่าไม้และป่าชุมชนเพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันบริเวณพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
0: พวกเราโชคดีจริงๆเลยนะครับที่มีในหลวงที่ทรงรักและเป็นห่วงคนไทยมากขนาดนี้อิงฟ้าเธอก็พักผ่อนเยอะๆกินยาที่แม่เตรียมไว้ให้ครบล่ะจะได้หายไวๆใช่ใช่จะได้รีบกลับไปเรียนสักที
7: แม่ฉันว่านายน่ะกลัวไม่มีคนให้หลอกกันบ้านละสิอะตอมนายเนี่ยรู้ทันต้นกล้าไปซะทุกเรื่องเลยนะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้นโดยเกิดจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากควรศึกษาเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
0: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะโอ้เจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
7: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไงได้เลย

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทย

0: ก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้กันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
1: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
2: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะสู่รายการกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3ค่ะวันนี้ดิฉันพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่พระนารายณ์ราชนิเวศจังหวัดลพบุรีนะคะสถานที่แห่งนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากมายค่ะและยังมีโบราณสถานอีกหลายจุดที่จะสามารถบอกเล่าเรื่องราวในอดีตได้ด้วยนะคะแล้ววันนี้ผู้ที่จะมาให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้ค่ะก็คือท่านผู้อำนวยการนิพาสังคณาคินซึ่งท่านอยู่ด้านข้างดิฉันแล้วนะคะสวัสดีค่ะผอ.ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะให้ผอ.ได้เล่าถึงภาพรวมของสถานที่แห่งนี้หน่อยค่ะว่ามีความสำคัญยังไงค่ะ
1: พระนารายณ์ราช

0: ิเวศเนี่ยเป็นพระราชวังที่ในสมัยอยุธยาที่สมเด็จพระมหาราชเนี่ยท่านทรงโปรดให้สร้างขึ้นเป
1: ็
0: นราชธานีแห่งที่2รองจากกรุงศรีอยุธยาก็ประกอบไปด้วยเขตพระราชฐานชั้นนอกเขตพระราชฐานชั้นกลางเขตพระราชฐานชั้นใน
1: ค่ะซึ่งสถานที่2จุดวันนี้นะคะที่ผอ.จะมาให้ความรู้กับเรานะคะจุดแรกค่ะอยู่ด้านหลังนี่เองใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ตรงนี้เป็นพระที่นั่งอะไรคะผอ.
0: ในบริเวณเขตพระราชฐานชั้นกลางก็จะมีพระที่นั่งสำคัญก็คือพระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาทหรือเป็นท้องพระโรงในสมัยของพระองค์นั่นเองส่วนอีกที่นึงที่น่าสนใจ
1: อยู่ด้านหน้านี่นะคะ
0: อยู่ในเขตพระราชฐานชั้นในนะคะพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ซึ่งถือว่าเป็นที่ประทับแล้วก็เป็นสถานที่ที่พระองค์เสด็จสวรรคตณที่แห่งนี้ด้วย
1: ค่ะ
0: แล้วความสำคัญก็คือเป็นสถานที่ที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยท่านจะเสด็จออกตรงบริเวณด้านหน้าที่เราเรียกว่าสีหบัญชร
1: ตรงนี้เลยนะคะ
0: ใช่ค่ะตรงบริเวณตรงกึ่งกลางพอดีนะคะเพื่อให้คณะราชทูตอุปทูตหรือประเทศสลาฟเนี่ยได้เข้าเฝ้า
1: ค่ะ
0: นะคะซึ่งแม้นว่าครั้งสำคัญเมื่อปีพ.ศ. 2228
1: ค่ะ
0: นะคะที่พวกเราเข้าใจว่าการสารจากพระเจ้าหลุยที่14ที่นำโดยเชวเรียเดอะชูมองนะคะว่าจะเป็นสถานที่แห่งนี้แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการถวายสารต่อสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยนะคะก็ไปรับกันที่พระบรมมหาราชวังที่กรุงศรีอยุธยา
1: ค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่พระที่นั่งสุทธาสวรรค์นะคะต้องบอกว่าบรรยากาศร่มรื่นต้นไม้ต้นใหญ่นะคะเสียงนกร้องได้ยินชัดเจนเลยพอคะสำหรับพระที่นั่งณจุดนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ยังไงบ้างคะ
0: ค่ะด้านหลังของเราก็คือพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นใน
1: ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็เป็นสถานที่ที่ประทับค่ะส่วนพระองค์ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชด้วยนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยความสำคัญของสถานที่แห่งนี้เนี่ยช่วงปลายราชสมัยด้านนอกก็เกิดเหตุการณ์วุ่นวายจากการที่พระเพทราชาร่วมกับสารสักเนี่ยก็ประชุมกับบรรดาเสนาบดีข้าราชบริพารที่จะประกาศยึดอำนาจในขณะที่ด้านในเนี่ยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชกำลังประชุมอยู
1: ่
0: แล้วก็ท้ายที่สุดท่านพระองค์ก็เสด็จสวรรคตณสถานที่แห่งนี้เมื่อวันที่11กรกฎาคมปีพุทธศักราช2231
1: และเห็นบอกว่ามีอีกหนึ่งจุดที่ยังคงเชื่อมโยงกับที่สถานที่แห่งนี้ด้วย
0: ค
1: ่ะ
0: มีสถานที่ที่อยู่ด้านนอกนะคะของพระนารายณ์ราชนิเวศที่ออกไปทางทิศตะวันออกนะคะนั่นก็คือพระที่นั่งเย็นหรือเรารู้จักกันในนามของพระที่นั่งไกรศรศรีหราช
1: ค่ะ
0: ซึ่งด้วยสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยท่านทรงโปรดในเรื่องของการคล้องช้างและท่านมักจะแปรพระราชฐานไปพำนักอยู่ที่นั่นเนี่ยเสมอๆ
1: ค่ะ
0: นะคะเพราะว่าเป็นสถานที่ที่มีความร่มรื่นและสวยงามนอกจากพื้นที่ตรงนั้นแล้วเนี่ยนะคะก็มีอีกสิ่งหนึ่งนั่นก็คือเป็นสถานที่ที่สังเกตการเกิดจันทรุปราคาซึ่งถือว่าในยุคของพระองค์นั้นเนี่ยท่านให้ความสำคัญแล้วก็ทรงโปรดในเรื่องของการคำนวณดาราศาสตร์การสังเกตดาราศาสตร์นี่เป็นอย่างมากโดยร่วมกับคณะเยซูอิต
1: ค่ะเรียกว่าครบถ้วนกระบวนความเลยค่ะเพราะฉะนั้นสนใจมากันได้พระนารายณ์ราชนิเวศจังหวัดลพบุรีนะคะส่วนกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3ครั้งหน้าจะพาไปที่ไหนติดตามกันได้ในครั้งต่อไปส่วนวันนี้ขอบคุณผอ.นะคะขอบพระคุณค่ะและเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต

0: วันนี้เป็นวันที่คึกคักของชาวลาหูเพราะเป็นวันสำคัญที่ชาวลาหูทุกคนต่างเฝ้ารอคอยจนมีคำกล่าวขานกันมานานในชาวลาหูว่าถ้าใครไม่โชคดีก็จะไม่ได้เห็นวันสำคัญนี้นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราที่นี่บ้านเราเราต่างรู้ว่าปีใหม่สากลคือวันที่1มกราคมวันสงกรานต์ปีใหม่ไทยคือเดือนเมษายนแต่สำหรับชาวลาหูแล้วปีใหม่จะถูกจัดขึ้นในระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมของทุกปีวันนี้ชาวลาหูทุกบ้านต่างนำข้าวเหนียวออกมาคัดเลือกคัดสรรนำสิ่งสกปรกออกจากเมล็ดข้าวและแช่น้ำไว้รอจนเวลาอาทิตย์ตกดินและเมื่อตะวันคล้อยลงถึงยามพลบค่ำทุกๆบ้านก็จะหอมฟุ้งไปด้วยกลิ่นหอมจากข้าวเหนียวที่ถูกตำผสมกับเมล็ดงาคลุกเคล้าไปกับกลิ่นไอแห่งปีใหม่ซึ่งหลายๆเชื้อชาติต่างนิยามสิ่งนี้ว่าข้าวปุกแท้จริงแล้วมันไม่ได้มีชื่อเรียกอย่างนั้นเลย
1: จะมีการตำข้าวปุ
2: ข้าวปุกนี่ภาษาอะไรครับ
1: ภาษาไทยนะครับแต่ภาษาเราก็อบทีวี
2: อ๋อภาษาเราคือเราเรียกว่าอบผูกใช่ไหม
1: ครับ
2: อบผูกข้าวปุกในภาษาของคนที่อื่นเรียก
1: ครับใช่ครับ
2: ข้าวปุกคือภาษาของคนที่อื่นเรียก
1: คนไทยอาจจะเรียกเมื่อมาเห็นพี่น้องเราทำอบผูกนะ
0: ครับเช่นเดียวกันกับประเพณีปีใหม่ลาหูที่หลายๆคนได้ให้คำนิยามที่ผิดมาโดยตลอดว่าประเพณีกินวออ
2: าจารย์ประเพณีของเราปีใหม่นั้นหลายคนเข้าใจว่ากินวอใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: อยากจะรู้ว่าคําว่ากินวอนี่จริงๆภาษาลาหูใช้คํานี้หรือเปล่าคร
1: ับไม่ได้ใช้เลยครับแต่ลาหูจะใช้คําว่าเคาะจาวี
2: เคาะจาวี
1: ในลักษณะของความหมายคือเคาะนี่คือหมายถึงว่าปีนะครับกินวอในลักษณะในพี่น้องลาหูไม่ได้ใช้แต่ใช้ว่าเคาะจาวีนี่เป็นใครปีเก่าต้องรับปีใหม่ลักษณะนั้นครับ
2: นั้นแสดงว่าคำว่ากินวอนี่ไม่ใช่ภาษาเรา
1: ไม่ใช่ภาษาเราครับ
2: เป็นภาษาอาจารย
1: ์คนไทยอาจจะเรียกเมื่อมาเห็นพี่น้องลาหูเคาะจาวีก็อาจจะเรียกชื่อว่าเป็นกินวอหรือเปล่าเราไม่ค่อยแน่ใจนะ
0: และวันนี้เราจะพาทุกท่านมารู้จักกับประเพณีปีใหม่ของชาวลาหูซึ่งชาวลาหูเรียกประเพณีนี้ว่าเคาะจาเวหรือเรียกอีกอย่างว่าลาหูเคาะนั่นเอง
3: ลาหูเคาะจาเวสิบกี่วันสิบจาเวแต่เดี๋ยวติดยาฟูตีแล้วฟูตีวีก็ติดบ่อจีก็เนี่ยมาติดสิริฟูตีตีแล้วอ่ะเคาะเจฟูตีตาเวนฟูละก็แล้วก็ชอบคิดติ้งก็ยักษ์ฟูบะก็วัดตีวิววัดชีตีเล่ก็สิชีความเพล่าก็เนี่ยก้าวกับคือก็กระเตลาอยู่เลยโอ้ยจู่วิวก็ค่อยชมว่าจีกระเตลาอยู่เลยก็สิชอบตีเล่ขันแล้วก็เนี่ยวิวโอ้ยอุษาก็เนี่ยหลับพออยู่เลยพอจุ่มอุษาอยู่เนี่ยตีตาไปเผยนะแต่ก็สิวิกาคือพอฟุกะเตเจติโอเลเตเจติเจชีวิตอยู่แล้วก็ขอเจฮ้อสิโอคือแลแต่ขอก็อยู่แล้วอีกะติเดแต่ก็เนี่ยอบูตะคัดติโลครับเปละปูโกอบูนะพี่อยู่นี่ก็เนี่ยอาชีโยตูกามาเผ่มาพี่มาละตูยะจะแจกอาจารย์มาอีกมาลุเสตูยะโอ้ยอบูนะอยู่วิโอ้ยนะเราขอไปเลยถึงชะฮ้อโลอยู่ก็เนี่ยขนาดแล้วก็แต่เขาคติเราอยู่ไรเนี่ย
0: เมื่อถึงเทศกาลปีใหม่ชาวลาหูทุกคนจะเดินทางกลับบ้านเกิดของตนเองแม้ว่าเขาจะออกไปทำงานอยู่ต่างถิ่นแดนไกลแค่ไหนก็ตามเพราะชาวลาหูต่างมีความเชื่อว่าหากขาดการร่วมฉลองปีใหม่ไป1ปีก็จะทำให้มีเหตุการณ์ให้ขาดโอกาสได้กลับไปร่วมฉลองอีก3ปีเลยทีเดียว
2: มีกิจกรรมหลักๆอะไรบ้างครับอาจารย์
1: ที่เข้าใจคือมีการเจกูโดหนึ่งอย่างเนาะแล้วก็มีการเป่าแขนแล้วก็เต้นแล้วก็มีการเล่นลูกข่าง
4: เอ๊ะมาคัชเชอร์มาเลย

0: ท่ามกลางอากาศที่เริ่มเย็นลงชาวบ้านหลายคนต่างก่อไฟรอคอยเพื่อค่ำคืนนี้จะได้นั่งผิงไฟพร้อมกับชมการเต้นเจ็กหรือการเต้นด้วยการตีกลองประกอบฉาบและการเต้นแคนลาหูซึ่งขาดไม่ได้เลยสำหรับทุกๆปีใหม่ของชาวลาหูเด็กๆได้ตื่นเต้นกับการเต้นเจโกในคืนแรกออกมารอคอยตั้งแต่หัวค่ำ
1: ดีเคยจูดีตัวมันสุดจังฮักคือเราฮักตีเราฮักคือเราย่านในย่านหนูไอเวียนตีหมูคุยชีวิตคือละลายมาเนี่ยบ่าววิชีวิตคุยเสละเสียชูน่าห้องน่าวิชิกาอุกาขอเจ้าอุกาจัดเทเลตัดจัดโยเลนเนี่ยจัดเพื่อคนในวิชิคุยชมมจิตาปอดตีกือไม่เสียเขี้ยวปัตตาวะเนี่ยลีเลกาตีวิชิคุย

เจ้าเจ้าเอ้ยที่นี่เนี่ยก็คือจะบัวอบูชิจ่าเลยโอ้เจ้าอยากไงเลยบูชาชิจ่าเวมุจ่าว่าจ่าเวคือบูชิจ่าเวรอเวตีตีตาคือกระตาได้เรียกผมมาไก่จะเวเนตากระตาเนาะบูขอจ่าเนี่ยบูมาจากคนเนี่ยมาการอชิเฮียชิเจ้าเวคือเวรักตาเลย ยันก็วิ่งก็ขอซึ่งนู้อยู่เลยขอซึ่งก็เลยเตี้ยวเลยเตี้ยวเลยเตี้ยวเลยเตี้ยวเลยโอ้ยกะลุยกะอือวิ่งมาอีกะซึ่งอยู่วิ่งกับฟุตบอลเลย

0: So, một tay khó xa vì ít cả sức dùi dùi. Vì dùi là ít cả sức chỉ vì họ, ít cả khủy là vì tựa tựa bùi, khi có bèo chỉ vì cả tựa mà lẹ. Nên vì phụ cả tựa chế, mù ít cả khó, hay mẹ quả chặt tốt tá vì lì. À, nó ít cả dạo cho ngào lò vô có lẽ ít xa. Ít xa chỉ vì ạ, chặt tựa tà vì ít cả chỉ có khỏe là có. Cho nên vì phụ thị tìa vì chú vẹ. Ít cả lì có vì chú vẹ gà cư vì. Tí gà lì lì tí gù lì lì lì chú vẹt cù gà gò bè gà tút tà lè gà gà nè tí xó ọ bù gò nà yù vi
1: chú bù gò bà gà bìa ị gà sơ lạ gù ị
2: Nay wan xín yài khóng bì mày la hù nán chào la hù thúc khôn tàng pròm chay gàn đàm hùa hay gàn lè gàn pròm thắng hay khám ôi pòn đi đi tỏ gàn yàng mì khám sụp
0: Ya cho lẽ ở hít tê chị cũng đã có nè lạo phô với chỗ hít thư có phô phô với lạch đấy à mặt vô tô với phô lưu sù lạ với có hát phê với lì nè chạy với mặt tiêu chạy tô với chị có mặt lì có dẫn khi chạy tô có phô chê ma gì gõ gà cả khách chê có yêu cơ tê ở hiệu cơ tê cũng đã lẽ tê lạ với lì
2: ปีใหม่ลาหูนั้นแต่ละหมู่บ้านอาจจะไม่จำเป็นต้องจัดพร้อมกันก็ได้เพราะถ้ามีหมู่บ้านหนึ่งจัดปีใหม่หมู่บ้านอื่นๆจะสามารถไปร่วมช่วยงานให้หมู่บ้านนั้นเป็นปีใหม่ที่มีความสนุกและสมบูรณ์มากขึ้น
3: จะพอมาขอเจ้าเวจะขอแลกเก็บเปลือกมา
4: แล้วข้าเราเดี๋ยว
3: ฮะ
4: แล้วข้าพ่อกับเราแล้ว
3: โจกินแต่พ่อเวเมื่อหน้าพ่อเวโอ้好了老呗，嗯，你莫羡慕老呗，
2: การเต้นของชาวลาหูนั้นดูเหมือนว่าจะเกี่ยวข้องกับความสนุกสนานเท่านั้นแต่แท้ที่จริงแล้วยังมีความหมายมากมายที่ซ่อนวิถีชีวิตความงามและวัฒนธรรมของลาหูไว้ในท่าเต้นเหล่านั้น
5: ความจริงแล้วขอเจ้าเวเป็นมีความหมายมากกว่านี้คือเป็นลักษณะของความสามัคคีของพี่น้องลาหูด้วยแล้วก็อาจจะอธิบายถึงพื้นเพวัฒนธรรมแล้วก็การทำมาหากินของพี่น้องลาหูด้วยนะครับเพราะในท่าเต้นของเมื่อเป่าแขนแล้วก็ท่าเต้นเนี่ยมีการเพี้ยวไล่มีท่าของการเพี้ยวไล่แล้วก็มีการปลูกข้าวอย่างนี้ก็มีครับจริงๆเป็นวิถีชีวิตของอธิบายถึงวิถีชีวิตของพี่น้องลาหู
6: กาเขวิชิวิโอกาเขวิชิวิโอเขวิจิทั้งหมดจุยาก็เตะขอเตะโปเตะโปกาเขวิชิวิโออโบชิหายอยู่วิจิโนวิชาชิวิเตะขอเวติโออโลข้าชิวิตีแต่กูอภูชิวิโอตีแต่ว่าชาตีเลตีแต่กูเปกาตูวิเปตูปีวิชิวิโอโอบูชิโลเวโกเอเนลาวยาโปบูชิโลเลคอยเทฮอเตเตอิกะคือเนี่ยกะคืออิจิอะคืออิจิโอจามาปุโดมาปุวึมาปุกามาปุเตเลติจุปุติปาติเลออยาโดหอยฮาตาปิเจคติเลชิวทาคาเกออหอยฮากะติจุปุติปาติขอติโปวิจิวะขอติชิวิมือควายอาชาติเชโกอดีบามานาวิชิวิโอเนลาวนี่เหี้ยเคยกาติลาวิคว
7: ายังมีโมเตชิเตเวโกกูกาชิยาอติอะไรเนี่ยขอทิ้งงาขอเลยอาพาก็จูอาสือก็จูอันน่ะ
2: ชาวลาหูจะมีผู้อาวุโสและผู้นำทางศาสนาเป็นตัวแทนชาวบ้านที่จะคอยกล่าวขอพรจากพระเจ้าให้ช่วยปกปักรักษาชีวิตของคนในชุมชนและให้พระเจ้าอวยพรให้แก่การทำมาหากินของชาวบ้านทุกคนอีกด้วย

0: การเต้นของชาวลาหูนั้นมีหลากหลายรูปแบบเช่นมีการเต้นบริเวณใต้ต้นแห่งปีใหม่ในทุกค่ำคืนของการเต้นยังมีการเต้นต้อนรับแขกต่างถิ่นที่มาเยือนในหมู่บ้านและยังมีการเต้นเพื่อไปเยือนแขกในต่างถิ่นอีกด้วยและนอกเหนือจากท่าเต้นทั่วไปเหล่านั้นชาวลาหูยังมีการเต้นอวยพรไปยังแต่ละบ้านแต่ละครัวเรือนแต่ละหมู่บ้านและไปยังแต่ละชุมชนที่ใกล้เคียงอีกด้วย
1: อมุนอมูคติติกายนาติติคติติกะแลกอยจีคติติกายยวยขอดาแล้วหมูเตียแหละงาเกียวขอลอกูมุชุกิขอกายยวยเนกะเนเนกิชุลอลากูเลชุกิขอกายเนกะอุชุกิขอลอกิขอลอพี่กายนาพี่ลอลากิจับวิวอ๋อเนี่ยโ
2: บสิตาเนกะชอก
1: นาเอชอกนาพี่กายเนกะเนชนาโกเนกะชอกนาพี่ติติคติจานานาปุเลคติจับเพจับวาวินาคติหนูมาจ่ายอยู่คนหนูมาการน่าบูชิจิบหนูก็จ่ายอยู่ดิยกเขาหลับปื้อที่จับไม่หรอกนี่ก็จ่ายอยู่ดิหนูเจ้าว่าเจ้าคือตัวเมตุเวราตัวเมลก็ชิการนั่นเองฉันก็คนรู้เนี่ยเดี๋ยวก็ชูนักก็ละก็บูชิฟุจักก็ฟุอาเมจักก็ชิการจักก็ชิการเนี่ย
0: ก่อนที่ปีใหม่จะมาถึงชาวลาหูต้องซ่อมแซมบ้านให้แข็งแรงเป็นอย่างมากเพื่อให้บ้านของตนนั้นรองรับการมาเต้นอวยพรของคนในชุมชนถ้าบ้านใครไม่แข็งแรงพอก็อาจจะทำให้บ้านพังก็ได้หรือถ้าบ้านใครไม่สะดวกก็จะให้เต้นบริเวณนอกบ้านก็ได้เช่นกัน
3: แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญในพี่น้องลาหูมีความเชื่อก็คือว่าเมื่อมีการเต้นเยอะๆเนี่ยเมื่อเราปลูกพืชไร่หรือว่าอะไรเนี่ยวัชพืชจะไม่ค่อยออกอันนี้คือสิ่งที่พี่น้องลาหูเล่าขันดังนั้นเมื่อมีการเต้นเนี่ยบอกพี่น้องลาหูว่าขอให้ทุกคนเต้นเยอะๆเพื่อจะไม่ให้มีวัชพืชขึ้นในไร่นาของเราอย่างเงี้ย
4: คล้ายกับเพื่อพระเจ้าจะอวยพรในการทำมา
3: ใช่เพราะว่าการเต้นก็เหมือนกับการเฉลิมฉลองพระเจ้าด้วยอย่างเงี้ยสิ่งหนึ่งที่พี่น้องลาหูเมื่อมีการเฉลิมฉลองเนี่ยมีการอวยพรแบ่งปันพระพรซึ่งกันและกันอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญในพี่น้องชนเผ่าลาหูเมื่อมีการเฉลิมฉลองสดให้ปีเก่าต้องรับปีใหม่เนี่ยเราจะมีข้าวปุ๊สอกหนึ่งคู่แล้วก็มีเนื้อสอกหนึ่งคู่ไปรวมไว้ที่เดียวกันแล้วก
4: ็
3: ที่ต้นปีใหม่ที่ลานเต้นต้นปีใหม่สมเด็จปีก่อนจะมีต้นปีใหม่ที่นั่นนะครับก็ที่นั่นก็จะมีการเก็บไว้เมื่อเต้นเสร็จแล้วก็เมื่อปิดการเฉลิมฉลองปีใหม่เสร็จเขาจะแบ่งข้าวปุ๊แล้วก็เนื้อนะให้แต่ละครอบครัวเอาไปกลับไปแล้วก็เป็นการอวยพระพรซึ่งกันและกันนี่คือสิ่งที่ในพี่น้องลาหูยังทำอยู่แล้วก็มีความเชื่อเรื่องนี้ว่าเมื่อสิ่งเหล่านั้นมาถึงที่ต้นปีใหม่เนี่ยพระเจ้าจะอวยพระพรคนที่ทำอย่างนั้นด้วย
4: ทั้งหมดมีกี่วันครับ
3: ก็แล้วแต่นะครับแต่บางที่ก็อาจจะมีการเฉลิมฉลองตามสภาพคือว่าเราเมื่อมีหมู่บ้านใกล้ๆมากขึ้นก็จะมีการเฉลิมฉลองมากกว่าแต่ถ้าไม่มีหมู่บ้านลอกบริวารมากก็จะมีการเฉลิมฉลองน้อยกว่านะครับแล้วแต่กําหนดแล้วแต่จะมีกําหนดแต่อย่างน้อยที่สุดก็มีการเฉลิมฉลองปีใหม่ของผู้หญิงก็อย่างน้อยต้องมี2วันแล้วก็มีการเฉลิมฉลองของผู้ชายก็ต้องอย่างน้อยก็ต้องมี2วันแต่อาจจะมากกว่านั้นก็ได้แต่ไม่ได้บังคับว่าต้องเป็น2วันแค่นั้นแต่อย่างน้อยต้องมี2วันนะครับ
0: ถึงแม้ว่าปีใหม่ลาหูนั้นจะสามารถจัดได้หลายวันก็ตามแต่มีตำนานเล่าขานกันมาว่าปีใหม่ของชาวลาหูแดงจะมีแค่7วัน 3 วันแรกเป็นปีใหม่ของผู้หญิงพัก1 วัน

0: Là em cái là có trả là cô lệ họ chỉ ở ok từ chỗ vì em cái là trả vì ở em cái trả là sẽ hát gà là họ có phải chịu phạt tiếp ba mà vô cả với con gà là cái có phạt tiếp ba có to với lệ sẽ hát thì ha cái có phạt họ có lùi cô vì em cái vì họ chỉ ở sẽ chỗ với lệ sẽ vì ở khơi vì ở giáp tiếp ha anh mới thắt tiếp ha là ya buka tiha so tiha ko pui wi sen ni ya kete ko on tin ya ko ju le ha ko pa ko lui wi
1: วันสินใหญ่ของปีใหม่นั้นจะถือว่าเป็นวันที่สำคัญมากมีข้อที่ต้องปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัด
0: อพอมีกะเอดิดะยะดะวิกะมาจุปิโลวิวะกะปุสเลจะฮูวิกะมาติวเนขอสึนติญะเลอบอจะตกวิกะมากะไคฟุฟุริคะคะคะขอเจกึดะมะยะญอทึวิลาพอขอสึนนูโกเลเคโกชมอจกุติปะเนสกิทาวะกะละเจอะวุแตกโกยะญอขอสึนนูทาฟุปิวิริโอวิโอเออทมอชกูวิโอโบชีเนี่ยเอาลูล่าเนี่ยคือเอายอดด้วยก็แต่ละตัวเนี่ยก็กระทาเนี่ยก็ฟุตซิเจล่าของกระปุกแต่จะสุนคริกะคือก็ยังคือก็ฟื้นปีก็สุนติเนาะ
1: เราจะเห็นว่าปีใหม่ของชาวลาหูนั้นมีความสำคัญไม่เพียงแค่สนุกสนานเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงสุขภาพร่างกายความสามัคคีการมีความรักให้กันและกันมีมิตรภาพที่เหนียวแน่นเหมือนข้าวเหนียวออกฝุและมีสันติสุขดังน้ำเย็นจากลำห้วยที่สงบและทุกคนต่างอวยพรสิ่งดีๆให้แก่กันและกันอย่างไม่รู้จบ
2: งานก็ชีวะอยากสิท่าชมว่าชีวิตโอ้ยโอ้ข้อจุ๋ยนะยาฟูฟูชินดูโอ้ยเนี่ยฟูว่าสารนับชีวิตโอ้ลีเขยกจวาเลยเขยกตีชีวิตไปเที่ยวแน่เปิดตู้เลยกับเขาตาเชียวเลยจ้าปืนดัวปืนเวอร์ปืนข้าปืนโอ้เนี่ยก้องกับจีบีจะบีจบีอ่ะก็ตัดจบีว่าบีจบีหลังชาฟูจากก็ฟูจากก็ฟูกับบีหลังมีสิจากก็ชิวกับบีก็เลยเวอร์บีเวอร์ซื้อทุเรศฮับบีฮับซื้อทุเรศขอซื้อฮับซื้อรัวบี这样面对面，阿南阿哥吃不起下哈，有的时候是靠着保护地话地少。
1: กลุ่มรักลาหูมีความหวังอย่างยิ่งว่าประเพณีเคาะจาเวหรือลาหูเคาะจะคงสืบทอดต่อไปยังทุกๆรุ่นดังคำกล่าวของผู้เฒ่าผู้แก่ในวันปีใหม่ว่ามีกือมาลูมูมาปะเชเจลาหูอหิตาแม่จือหากยังไม่สิ้นผืนดินหากฟ้ายังไม่สลายอย่าให้วัฒนธรรมของลาหูได้สูญหายนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเรา

ถ้ำพระโพธิสัตว์จังหวัดสระบุรีเป็นพุทธสถานอีกแห่งหนึ่งในภาคกลางที่มีการปรับใช้เพื่อเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพุทธสถานแห่งนี้ตั้งอยู่ที่บ้านน้ำพุตำบลทับกวางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีลักษณะเป็นถ้ำในเทือกเขาหินปูนภายในถ้ำมีภาพสลักเล่าเรื่องในพุทธประวัติซึ่งเป็นศิลปะทวารวดีอายุราวพุทธศตวรรษที่13ถึง14ภาพสลักกลุ่มนี้แสดงรายละเอียดเหตุการณ์เมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมต่อเทพเจ้าสององค์อันได้แก่เทพเจ้าประทับนั่งในท่ามหาราชลีลาห้อยพระบาทขวามีพวงประคำคล้องที่พระหัตถ์ซ้ายผายพระหัตถ์ไปยังพระพุทธองค์ในอิริยาบถคล้ายอาราธนาให้ทรงเทศ

0: ศาสนาธรรมซึ่งเทพเจ้านี้อาจเป็นพระศิวะหรือพระพรหมส่วนเทพอีกองค์หนึ่งยืนในอิริยาบถตริพังมีสี่กรทรงเทวูปโภคในพระหัตถ์ประกอบด้วยจักรสังส่วนอีกสองพระกรวางไขว้แนบพระอุระสันนิษฐานว่าอาจเป็นพระวิษณุนอกจากนี้ยังมีภาพสลักเทวดามนุษย์อสูรคนทันห้อมล้อมฟังธรรมรวมอยู่บนผนังเดียวกันภาพสลักภายในถ้ำพระโพธิสัตว์แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของศาสนาพุทธในดินแดนแห่งนี้
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

จ้าวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านฉางหลางค่ะอยู่ที่ตำบลไม้ฝาดนะคะอำเภอสิเกาจังหวัดตรังค่ะเราอยู่ใกล้กับหาด

0: ากเมงนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยแล้วก็เป็นแหล่งหาอยู่หากินของชาวบ้านที่นี่ด้วยนะคะรวมไปถึงใกล้ๆกันนี้นะคะเป็นคลองที่เชื่อมต่อกับหาดปากเมงก็คือคลองหลาเป็นคลองที่ชาวบ้านใช้หากินเหมือนกันแล้ววันนี้เนี่ยเราจะไปหาวัตถุดิบกันในคลองนี่แหละวัตถุดิบตามอำเภอจาของเราวันนี้นะคะเราจะพาผู้ชมออกไปหาปลาไหลทะเลกันหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็วิธีการหาเป็นยังไงเนี่ยติดตามในตามอำเภอจาวันนี้นะคะสองฝั่งก็จะเป็นป่าชายเลนก็จะเป็นพวกต้นโกงกลางแสมอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็สังเกตว่าน้ำเนี่ยจะลงเยอะมากแล้วก็จะเห็นตลิ่งแบบตลอดทางแบบนี้เลยนะคะอันนี้เนี่ยบางบอกว่าเป็นจุดที่ปลาไหลเขาจะอยู่เขาจะทําเป็นรูเอาไว้เดี๋ยวจะให้ดูว่าของรูปลาไหลเป็นแบบไหนแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มหาได้แล้วตลอดทางเลยนะคะ
1: ใช่ใช่ปากบางนี่แหละ
0: อ๋อปากบางปากคลองเนี่ยเหรอตอนนี้เริ่มดับเครื่องแล้วนะคะแสดงว่าถึงทำเลที่เราหมายมั่นปั้นมือไว้ว่าเราจะมาดักปลาไหลแถวนี้กันทีนี้ตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่เราจอดเรือแล้วนะคะแล้วก็เป็นทำเลที่บางบ่อจะเริ่มดักปลาไหลกันจุดที่เราเลือกในการวางมีอะไรบ้างคะบางจิต
1: มันต้องเป็นโคลน
0: มันต้องเป็นโคลนมันก็โคลนตลอดทางนะบาง
1: ไม่เป็นหินเป็นหินมีช่วงอยู
0: ่อ๋อบางช่วงเป็นหิน
1: ช่วงทรายมันจะไม่มีรูเลย
0: หินทรายนี่ไม่ได้แต่ถ้าต้องเป็นเลนๆทีนี้มาดูอุปกรณ์บ้างนี่ที่บางเตรียมมาคือหนูเห็นว่ามันไม่มีเบ็ดไม่มีอะไรที่จะเกี่ยวตัวปลาไหลเลยแต่มันมีเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนบ่วงการทํางานมันเป็นยังไงคะบางสมมติถ้าเราเจอรู
1: คือเราใส่ไว้ในมือแบบนี้เลย
0: ค่ะ
1: แล้วเยงลงไปในรูมันประมาณศอกนึง
0: ค่ะ
1: พอนำขึ้นก็เราดึงทุ่นนี้เลย
0: ดึงทุ่นใช้ดึงทุ่นนี
1: ้
0: แล้วปลามันไม่เลื้อยไม่ว่ายผ่านออกไปเหรอคะเหรอมันจะลอยหัว
1: ใช่
0: ทำไมมันถึงมาลอยหัวตอนนำขึ้นอ่ะบัง
1: คือมันกิน
0: มันก็มีอาหารใช่ไหมมันก็มีอาหารของมันมาดักรออาหารหน้าปากรูเราก็มารอมันเหมือนกันใช่ไหมโอเคโอเคมาเดี๋ยวตามบังจีนนะคะไปดูว่ารูปลาไหลทะเลจะเป็นยังไงเนาะแต่น่าจะต้องเดินไปเละไม่ได้บังโอ้โหดูจะครึ่งอกมั้งเนี่ย
1: มันนี่รูที่มัน
0: รูเข้ารูอ๋อรูเหมือนพ่นของเสียออกนะคะนี่เจอแล้วรูแรกนะคะแล้วบางบอกว่ามี2รูค่ะมีรูเข้าก็คือตัวใหญ่รูใหญ่ๆหน่อยกับรูขี้มันก็คือรูเล็กๆเหมือนรูหายใจด้วยไหมคะ
1: ใช
0: ่เนาะแล้วความต่างของมันที่ต่างจากรูปูก็คือมันไม่มีขาจิ๊กๆๆๆเหมือนปูอันนั้นถูกต้องอย่างนึง
1: รูปลาไหลมันจะมียุงมีลิ้นตอมอยู
0: ่อ๋อเหรอเพราะอะไรคะ
1: มันคาบ
0: มันลื่นใช่ไหมบางบอกมันลื่นแต่มันก็เป็นเมือก
1: ลองลงไปดูอ
0: ่
1: ะ
0: ขออนุญาตนะคะ
1: คนนิ่งบางไหมอ๋อ
0: ใช่ใช่คือที่ความลื่นที่บางบอกอ่ะไม่ใช่ลื่นแบบเมืองนะคะแต่มันเป็นโคลนมันเรียบลื่นเข้าไปเลยมันไม่ได้เป็นเหมือนพวกรูปูที่มันจะขุขะ
1: เหมือนมีอะไรมันเต็มรูอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่นี่แหละรูนี้แหละเป็นรูปลาไหลนะคะบางจะวางแล้ววิธีการก็คือจะเอามือใส่ห่วงแล้วก็ยัดลงไปแบบนี้พอใส่บ่วงลงไปนะคะก็จะทิ้งเชือกออกมาให้ยาวที่สุดเลยเท่าที่เราทำไว้แล้วก็ห้อยไว้กับต้นไม้ทีนี้ทำไมเราถึงต้องให้มันออกมาไกลขนาดนี้บัง
1: พอเรามาเตือนๆนั้นมันจะลุงรูเสียไม่ทันได้ดึง
0: ถ้าเราสะเทือนใช่ไหม
1: ใช่
0: คือถ้าคลื่นมากระเทือนปุ๊บมันจะผุบลงไป
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะพยายามลากสายให้มันยาวๆหน่อยสะดวกในการดึงเดี๋ยวไปดูรูต่อไปไม่ใช่แค่รูที่เรามองเห็นจากพื้นดินเท่านั้นนะคะคือนี่ลงไปข้างล่างแล้วเราก็คือใช้มือคลำเอาไว้บางหมอจริงๆบางทีถ้าเจอรูก็คือต้องลองล้วงดูว่ามันแบบลื่นๆหรือเปล่าจุดที่เราเลือกจะวางบ่วงส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นดินโคลนเท่านั้นค่ะถ้าพื้นที่เป็นดินทรายหรือว่ามีหินปนนะคะปลาไหลเนี่ยเขาจะไม่อาศัยอยู่ค่ะเพราะปลาไหลทะเลจะขุดรูฝังตัวอยู่ในโคลนตามป่าชายเลนยิ่งริมตลิ่งใกล้ๆกับรากไม้นะคะสังเกตว่าจะมีรูกระจายกันอยู่ทั่วเลยล่ะค่ะ

0: ีการดักปลาไหลทะเลของเราในวันนี้นะคะจะใช้การดักด้วยบ่วงค่ะซึ่งก็จะดูจากพฤติกรรมของปลาไหลทะเลนี่แหละค่ะเมื่อน้ำลงปลาจะมุดตัวลงไปด้านล่างของรูบ่วงที่เราใช้ดักปลาไหลนั้นจะผูกเอาไว้เป็นเงื่อนกระตุกโดยจะวางลึกจากปากรูประมาณ 2-3 คืบเป็นอย่างน้อยจากนั้นก็จะกางนิ้วออกเพื่อให้บ่วงนั้นขยายตัวเชือกนั้นก็จะฝังอยู่กับดินรอบๆขอบรูเพื่อให้บ่วงนั้นขยายเป็นวงกลมค่ะจากนั้นก็จะรอจนกว่าน้ำจะขึ้นพอน้ำเริ่มขึ้นปลาไหลนั้นก็จะมาดักรอกินเหยื่อบริเวณปากรูค่ะเมื่อเรากระตุกเชือกในจังหวะเดียวกันกับที่ปลาไหลอยู่บริเวณปากรูบ่วงก็จะลัดเข้ากับช่วงคอของปลานั่นเองค่ะ
1: นี่ก็รูปลาไหลเห็นไหมยุงออกเห็นไหม
2: เฮ้ยใช่โอ้ยเห็นแล้วรูนี้นะคะเป็นรูปลาไหลเหมือนกันบางบอกอันเนี้ยมันชัดเลยเพราะว่ามันมียุงบินออกมาเนี่ยเห็นไหมคือเพราะว่ามันมีความคาวของปลาไหลอะค่ะพวกลิ้นพวกยุงมันเลยมาตอมอะไรแบบนี้ด้วยเดี๋ยวรูนี้นะคะโนจะลองเป็นคนวาง
1: ให้ลงไปตามรูมันนะ
2: มันรูมันโค้งนะเนี่ย
1: ใช่
2: ไหมโอเคประมาณนี้พอได้ยังคะเห็นไหม
1: ยาวดึงมือออกนะ
2: โอเคไม่ดึงกลางยากมากมันแน่นมากนะคะข้างในอ่ะ
1: ใช่มันจะเป็นเทือกเหนียวนะ
2: ใช่มันลื่นปึ๊ดเลยแต่ว่าหนูกลางมือไม่ออกหนูจะดึงมือออกแล้วนะดึงไม่ออก
1: ได้
2: โอเคนี่แหละเดี๋ยวบางจะเอาเชือกไปพาดไว้นะคะเมื่อกี้ตอนล้วงลงไปนะคะภายในรูมันลื่นมากมันลื่นมากแต่ว่าด้วยความแน่นของดินอ่ะมันทำให้เราไม่สามารถที่จะเอามือลงไปแล้วแบบกางปุ๊บอย่างนี้ได้เหมือนเราอยู่ในอากาศมันเหนียวมันก็เลยจะต้องค่อยๆแบบกางออกไม่รู้จะเป็นยังไงรูนี้เดี๋ยวต้องมาลุ้นกัน
1: สงสัยน้ำจะใกล้จะขึ้นเลยนะ
2: โอเคค่ะ
0: ตอนนี้น้ำขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะรออีกประมาณ 2-3 ชั่วโมงเพื่อให้น้ำขึ้นเต็มที่แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมากู้บ่วงปลาไหลกันค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านช้างหลางอำเภอสีเกาจังหวัดตรังค่ะช่วงที่แล้วนะคะโนกับบางจีนเราไปวางบ่วงปลาไหลกันหลายบ่วงเลยหลังจากที่ผ่านไปประมาณ 2-3 ชั่วโมงตอนนี้น้ำทะเลขึ้นเต็มที่แล้วค่ะซึ่งเมื่อน้ำขึ้นเต็มที่แบบนี้นะคะปลาไหลทะเลที่อยู่ในรูนั้นก็จะออกมาดักจับเหยื่อที่ว่ายผ่านปากรูเป็นอาหารค่ะ
3: อ
0: ัน
3: นี้อันนึงวะคะเนี่ย1อันแล้วนั้น2อันเนาะเราจะไปดูบ่วงแรกที่วางเอาไว้เลยนะคะข้างในเลยในสุดเลยแล้วก็ไล่ล้อๆๆออกมาเดี๋ยวเราจะดับเครื่องแล้วนะคะเพราะว่ามันใกล้จะถึงจุดที่เราวางเอาไว้แล้วเดี๋ยวน้ำมันจะกระเพื่อมบางบอกว่าแล้วมันจะแบบทำให้ตื่นตอนนี้เราดับเครื่องเรือแล้วนะคะเพราะว่าอีกประมาณ150เมตรได้จะถึงจุดที่เราวางเอาไว
1: ้
3: บ่วงแรก
1: เข้าไปดิมหมายเนี้ยมันหนึ่ง
3: คุณดึงเลยแล้วบ่วงเป็นยังไงบ้างคะ
1: บ่วงรูดเลยหมุนแล้วบ่วงรูด
3: นี่คือพอกระตุกบ่วงนี่คือนี่ค่ะมาเป็นปมเลยซึ่งถ้าติดตัวเขาเนี่ยก็จะต้องรูดมาด้วยแน่นอน
1: ใช
3: ่แบบนี้คือ
1: เพราะเชือกมันจะตึงเลยพอติดนะ
3: บ่วงแรกของเราไม่ติดนะคะในระหว่างที่เราจะกระตุกเชือกเนี่ยค่ะปลาไหลมันจะอยู่หน้ารูนี่คือรูมันจะยื่นมาแบบนี้แล้วเราก็จะกระตุกเชือกก็จะรัดซึ่งมีจังหวะแค่ครั้งเดียวถ้าเขาหลุดลงไปเร็วก่อนก็ไม่ได้ไม่ติดอันนี้3อันแล้วนะคะ
1: ข้างหน้าบ่วง
3: ไม่ติดเลยสักตัวค่ะ
1: ไม่
3: ติดอ่ะอย่างถ้ากรณี

0: แบบนี้มันเป็นเพราะอะไรคะบัง
1: มันลุก
0: มันเป็นคือมันลงไปก่อนน้ำน้ำมันสั่น
1: โอ้ไม่ก่อน
0: อ๋อปกติคือถ้าบางจีนมาบางจีนก็มาเรือพีชใช่ไหม
1: ใช่
0: มาเรือเล็กมาแค่คนเดียวนะคะแต่นี่พอทีมงานมาด้วยเนี่ยมากันเป็นรถบัส
1: รถทัวร์เลย
0: คือแล้วแบบว่าด้วยความที่พอเรือมันใหญ่อ่ะมันก็เลยต้องแบบทรงตัวอะไรมันยากไปหมดอ่ะอีก2อันใช่ไหมบางอีก3อันโอเคมีอันนี้หนูวางด้วยนะใช่ไหม
2: ไม่ต้องดับไม่ต้องดับวันน้ำไปเรื่อยๆนี่ไปจากกันวันน้ำไปเรื่อยๆ
0: อ๋อโอเคอันเนี้ยจะลองไม่ดับเครื่องดูค่ะ
2: เสียบข้างเลย
0: ให้มันรู้สึกสะเทือนสม่ำเสมอกันไปเลย
2: ไม่มีควันไม่มีควัน
0: คือโอ๊ยเดี๋ยวโอ้แรงดึงมันเยอะมากนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้เดี๋ยวลูกเดี๋ยวอันนี้นะคะคือวาง6บ่วงนะคะเราติดมา1ตัวก่อนตัวดำเมี่ยมเลยนะคะเนี่ยแล้วก็คือหางมันจะใช่หางมันจะกลมๆเลยค่ะตัวกลมไปหมดเลยนี่แหละหน้าตาของปลาไหลทะเลที่หามานะคะแล้วก็จังหวะที่บางคือถ้าติดอ่ะรู้เลยนะเชือกตึงจริงๆเขาดึงคือดึงแบบดึงแรงมากอู้คือมันลื่นมากค่ะแล้วก็มันดิ้นแรงมากแรงมันเยอะมากจริงโอ้โหคือจับไม่ได้เลยไม่ใช่อะไรคือตัวมันลื่นสุดๆเลยอ่ะลุ้นมากเลยอ่ะ
1: นี่บ่วงนึงข้างหน้าติดเครื่องเลย
0: ลุ้นมากเลยคือกระตุกนี่คือมันเป็นการรัดตรงคอเพราะว่าเขาออกมาหากินพวกกุ้งปลาที่อยู่ปากรัวค่ะมันก็เลยเป็นการดึงตรงนี้โหแต่ตัวคือกลมแล้วก็ลื่นมากๆนะคะแล้วก็หัวหางอะไรคือจะกลมๆมนๆไปหมดเลยไม่ได้หรอกปลาไหลทะเลนี้นะคะนอกจากลำตัวแล้วก็หางของเขาจะกลมมนแล้วเขาจะมีครีบที่หูซึ่งก็คล้ายคลึงกับปลาตูนาค่ะแต่ว่าจะแตกต่างจากปลาตูนาตรงที่หางของปลาตูนานั้นจะแบนเหมือนกับปลาดุกค่ะการหาปลาไหลทะเลด้วยการวางบ่วงแบบนี้สามารถหาได้ตลอดทั้งปีแต่ถ้าเป็นช่วงฤดูฝนก็จะหายากหน่อยเพราะว่าน้ำค่อนข้างที่จะขุ่นอาจจะมองดูยากค่ะ
3: หมดยัง
0: วันนี้นะคะภารกิจการหาปลาไหลทะเลของโนนั้นนะคะก็ได้มาแค่1ตัวท้วนเท่านั้นค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าปลาไหลทะเลที่เราได้จะนำมาทำอาหารอะไรแต่บอกเลยว่าอร่อยมากๆสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอสีกาวจังหวัดตรังกับวัตถุดิบที่เราได้มาอย่างยากเย็นนั่นก็คือปลาไหลทะเลค่ะตัวของปลาไหลนั้นจะมีเมือกมากนะคะเพราะฉะนั้นก่อนนำมาทำอาหารเนี่ยก็จะต้องจัดการกับเมือกของเขาซะก่อนซึ่งชาวบ้านจะใช้ขี้เถ้านำมาขยำกับเศษอวนแล้วก็นำมาถูตามตัวปลาค่ะซึ่งขี้เถ้านี้นะคะจะช่วยทำให้เมือกของปลานั้นหลุดร่อนออกไปค่ะอีกหนึ่งขั้นตอนที่ช่วยลดความคาวของปลาไหลก็คือการนำใบตะไคร้มารูดที่ตัวปลาซ้ำค่ะใบตะไคร้นั้นมีความสากนะคะนอกจากจะช่วยลดเมือกแล้วตะไคร้นั้นก็ยังมีกลิ่นของน้ำมันหอมระเหยซึ่งก็จะช่วยลดความคาวของตัวปลาค่ะปลาไหลทะเลที่เรารูดเอาเมือกออกหมดแล้วนะคะตอนนี้เราจะนำมาแล่เอาแต่เนื้อค่ะเราจะใช้เฉพาะส่วนของเนื้อปลาไหลทะเลเท่านั้นนะคะในส่วนของเครื่องในจะไม่นิยมนำมารับประทานนะคะเพราะว่ากลิ่นคาวนั้นค่อนข้างที่จะแรงมากๆเลยล่ะค่ะนี่เป็นปลาไหลทะเลที่ทำเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวบังหมีจะเป็นคนทำกับข้าวจากปลาไหลทะเลให้ทานแต่ว่ากว่าจะได้ขั้นตอนมันเยอะนะบังเนาะทั้งรูดด้วยขี้เถ้าทั้งใบตะไคร้อันนี้คือพอเรารูดเอาเมือกเขาออกอ่ะไม่ลื่นเลยนะคะนี่จะสังเกตว่าพอจับแล้วก็คือไม่มีเมือกแล้วเดี๋ยวเราจะทำเป็นอะไรคะวันนี้เป็นแกงเป็นผัดพริกเป็นอะไรดีคะ
4: แกงคั่ว
0: แกงคั่วเครื่องนะคะจะมีขมิ้นกระเทียมหอมพริกไทยดำแล้วก็พริกขี้หนูแห้งพริกแห้งเนาะมีใบยี่หร่าด้วยนะคะแล้วก็มีกะปิเกลือตะไคร้ซอยไหมให้หนูซอยก่อนเนาะแล้วตะไคร้ก่อนโอเคเดี๋ยวบางจะเป็นคนตำเครื่องแกงนะคะใช้เยอะไหมคะตะไคร้นี่ าเกิดไปซื้อเป็นพริกแกงพริกแกงอะไรอะคะบังเนี่ยพริกแกงเผ็ดพริกแกงกะทิ
3: แกงกะทิอะไรซึ่งก็แกงพริกมาทุ่มเข้ากัน
0: อ๋อผสมกันเครื่องพริกแกงต่างๆที่ใส่ลงไปนะคะไม่ว่าจะเป็นตะไคร้กระเทียมหอมแดงขมิ้นพริกแห้งพริกไทยดำและเกลือเราจะนำมาโขลกรวมกันให้ละเอียดค่ะนี่บางได้ทำเลในการตำพริกแกงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูปลาไหลบ้างปลาไหลนี่จะเป็นที่บางแล่เอาไว้ก็คือปลาไหลมันจะมีความยาวแบบนี้บางก็คือจะปาดเนื้อซ้ายขวาเลยกระดูกก็จะสับเป็นท่อนๆแบบยาวๆแบบนี้ประมาณนี้นะคะอันนี้จะเป็นกระดูกของเขาจะบอกว่ากระดูกกระเดือกอะไรเหมือนงูเลยนะบางเนาะ
3: ครับครับ
0: เหมือนมากตัวเขาก็เหมือนหางหึงกลมมาหมดเลยค่ะแล้วก็ลื่นมากแต่ตอนนี้ไม่ลื่นแล้วทีนี้อย่างส่วนเนื้อค่ะบางอันนี้เราหั่นแบบไหนเป็นท่อนๆๆมั้ยหรือว่าเล็กๆเลย
3: แบบใหญ่แบบงั้นเดี๋ยว
0: หั่นเล็ก
3: ๆครับ
0: โอเคเนื้อจะหั่นเป็นเล็กๆหน่อยนะคะนี่ดูสินี่คือยาวมากนี่คือฝั่งนึงของเขาเลยนะคะเนี่ยประมาณนี้เนื้อบางเนาะ
3: ครับ
0: เนื้อเขานี่มันเหมือนมีก้างเล็กๆอยู่ด้วยนะคะเนี่ย
3: ไม่
0: นิดนึงเนาะ
3: ครับ
0: เราหั่นนี่เรารู้สึกได้เลยว่าเหมือนเราตัดกระดูกเล็กๆเขาด้วย
3: คร
0: ับ แล้วก็ทั้งหนังนะคะกินไปทั้งหนังเลยเราจะไม่ได้ลอกหนังเขาออกใส่กะปิลงไปแล้วใช่ไหมคะ
3: ครับ
0: รสชาติมันเหมือนปลาตูหนาไหมคะ
3: มันร่อยว่าไอ้นี่เนื้อมันกรอบว่าตูหน้ามันเป็นเนื้อมันปลาดุก
0: อ๋อตูหนาจะคล้ายปลาดุกอันนี้จะเนื้อกรอบกว่าตอนนี้เนื้อปลาเราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนะคะตัวพริกแกงเองก็เสร็จแล้วเราจะมาเริ่มทำแกงกะทิปลาไหลทะเลกันโดยจะเริ่มจากการใส่หัวกะทิลงไปก่อนค่ะ
3: ใส่หัวกะทิก่อน
0: อ๋อใส่หัวกะทิก่อนเลยใส่ได้เลยใช่ไหมคะ
3: ครับ
0: กูเยอะเหมือนกันเนาะ
3: ใส่หมดเลย
0: ใส่หมดเลยบางจะใส่เครื่องแล้วนะคะก็คือพริกแกงที่เราตำเอาไว
3: ้ใส่ปลาเลยนะ
0: ใส่ปลาเลยอ่ะเราจะใส่ปลาไหลลงไปแล้ว

0: ากินมากเลยนะคะบางหมี่จะลองชิมดูก่อนนะคะว่าแบบความ
1: หวานอร่อยมาก
0: หวานมีซื้อด้วยนะว่าแบบมันจะเผ็ดจะเค็มอะไรขนาดไหนเนาะร้อยไหมบ้างต้องเติมอะไรไหม
1: น้ำตาลต้องใส่ทุกอย่างเราต้องใส
0: ่น้ำตาลนิดนึงเนาะน้ำตาลน้อยหนึ่งนี่เริ่มจะงวดแล้วนะ
1: เนี่ยเริ่มร้อยเลย
0: เริ่มเข้าเนื้อเริ่มงวดแล้วด้วยนะคะแกงเราใส่ใบเลยนะคะใบยี่หร่าแกงกะทิปลาไหลของเราเสร็จแล้วนะคะเนื้อดูเด้งมากอ่ะ

0: านะคะนอกจากจะมีแกงปลาไหลแล้วเนี่ยจะทำยำวุ้นเส้นหมึกนี่คือบางหมีเป็นคนหาเองเนาะเมื่อเช้าแล้วก็มีย ำหอยมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีผักนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราชิมนี่เลยแกงกะทิปลาไหลทะเลก่อนไม่เคยกินหนูไม่เคยกินปลาไหลทะเลมาก่อนเลยในชีวิตซึ่งหนูจะลองมันดูเด้งอะค่ะมันดูเด้งมากเลยอะเนื้อนี่คือแบบว่าน่ากินมากอร่อยมากไอ้ที่หนูหั่นแล้วมันรู้สึกว่ามันเหมือนก้างอ่ะมันเป็นเหมือนกระดูกอ่อนเนาะ
1: ครับครับ
0: แล้วไม่คาวเลยแล้วบางแกงอร่อยมากคือเค็มเผ็ดกำลังดีมีออกหวานมันนิดๆเพราะเราใส่กะทิเนาะ
1: ถึงก้าวกับมัน
0: อร่อยมาก
1: ครับข้าวกับมันนิด
0: ตรงหนังมันจะแบบเด้งเด้งเนาะ
1: เด้งเด้งกรอบ
0: ไม่เหนียวนะคะไม่เหนียวเลย
1: ไม่เหนียวกรอบ
0: ไม่เหนียวเลย
1: กรอบ
0: เนื้อเด้งเหมือนปลาดุกทะเลแต่ว่าหนังมัน อะม
1: ัน
0: เด้งกว่ามันพอมันมีหนังแล้วมันทำให้รู้สึกว่ามันเด้งดึงกว่าค่ะอร่อยชอบมากเลย
1: มันออกนุ่มนุ่ม
0: ค่ะออกนุ่มนุ่มใช่ถึงมากร่อยแรง
1: บางกินเอาจริงเลย
0: เอาจริงเลยบางกินเอาจริงเลยกินกับอะไรนะคะอันนี้ผักชีล้อมใช่ไหม
1: ผักชีล้อม
0: เนื้อส่วนที่ติดกระดูกอะค่ะมันจะเหนียวกว่าเหนียวกว่าเนื้อที่เราหั่นออกมา

0: มันเหมือนมันมีส่วนของกล้ามเนื้อที่มันติดกับกระดูกด้วยอร่อยคนละแบบบางบอกอันเนี้ยถ้าเอาไปแช่เกลือใช่ไหมแล้วก็ย่างแค่นี้ก็อร่อยเหมือนกันอ่ะอันนี้ยำจะทำมาให้กินยำก็อร่อยวันนี้นะคะได้ลองกินแกงปลาไหลทะเลอร่อยมากต้องขอบคุณนะคะขอบคุณบังหมีที่มาทำกับข้าวให้เราแล้วก็ขับเรือด้วยเนาะพาเราไปนะคะรวมไปถึงบังจีนะคะที่เป็นคนพาไปล้วงไปวางบ่วงปลาไหลนะคะถึงแม้ว่าจะได้ตัวเดียวแต่หนูรู้แล้วว่ามันยากมากมันยากจริงๆคือมันเป็นเรื่องของจังหวะเป็นเรื่องของน้ำที่แบบห้ามกระเพื่อมคือยากมากยากมากจริงแต่ว่าได้มา1ตัวท้วนๆเลยนะคะแล้วก็มาทำกับข้าวกันก็ต้องขอบคุณบางจีนด้วยนะคะรวมไปถึงนะคะต้องขอบคุณชาวบ้านทุกๆคนเลยนะคะที่มามีส่วนร่วมนะคะทำกับข้องกับข้าวอะไรมาให้ทีมงานได้กินกันนะคะบ้านช้างหลางนะคะอยู่ที่ตำบลไม้ฝานะคะอำเภอสิเกาจังหวัดตรังค่ะใจดีแล้วก็น่ารักมากๆขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะคุณผู้ชมที่มีอาหารอร่อยๆนะคะอยากให้โนกับพลูนี่นะคะไปตามอำเภอจานไปหาวัตถุดิบอร่อยๆมาให้ได้ชมกันนะคะก็สามารถที่จะบอกมาได้ผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานของเรานะคะวันนี้โนกับบังหมีลาไปแล้วสวัสดีค่ะบังหมีตกใจอ่ะเห็นไหมที่น่ารักใจดีกับข้าวก็อร่อยอร่อยมาก
1: เดี๋ยวเราเลยเก็บโครงดูน้องๆเหนื่อยกันเลยแหละ
0: น้องบางบอกว่าย
1: ืนเลยเรากินอยู่นั่น
0: ดูน้องๆเหนื่อยกันแล้วยืนดูพวกเรากินกันเดี๋ยวให้ทีมงานมากินบ้างหนูต้องคอยแต่ด
2: ้
0: วยนะ
2: เอาๆลงไปนั่งทำไมล่ะคะถึงกระสุดเป็นทีมงานช่างภาพของเรานะคะหัวหูเปียกหมดแล้วบอกพี่โนไป
3: เดินมาถึงบ้านที่เดีย
0: วน่าให้แมวมาทำไมคุณสาววิ่งออกมาวิ่งแมวบ่วงมาให้แล้วบังก็เดินกลับไปที่เรือแล้วให้หนูไปเอาไปไหนแต่แรก
3: สักทีลืมสักที
4: อมรินทร์ทีวี

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกคลื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆ เต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐ์พระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ครัวพี่สตังค์ซีซั่น3นะครับเนื่องจากว่าในภาวะที่โควิดในระลอก3กำลังระบาดอยู่ทั่วประเทศไทยสตังค์และทีมงานภัตตาคารบ้านทุ่งจึงไม่สามารถที่จะออกกองถ่ายไปถ่ายทอดเรื่องราวในต่างจังหวัดได้นะครับสตังก็เลยพาคุณผู้ชมมาเข้าครัวพี่สตังในซีซั่นนี้นะครับสตังตั้งชื่อตอนไว้ว่าชีวิตหวานๆกับภัตตาคารบ้านทุ่งครับแน่นอนครับเป็นเรื่องอื่นไปไม่ได้นอกจากเรื่องราวของขนมหวานในแบบฉบับไทยๆเรื่องราวจะเป็นอย่างไรตอนแรกสตังจะนำเสนอขนมหวานประเภทเปียกวันนี้จะมีเมนูอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างไปลุยกันเลยครับมาเริ่มต้นเมนูแรกในวันนี้นะครับสตังกำลังจะทำเมนูที่มีชื่อว่าสาคูเปียกกะทิสดครับ
1: จัดการตั้งกระทะเตรียมต้มน้ำตามไปจึงนำถั่วแดงที่แช่น้ำไว้ข้ามคืนนำมาล้างอีกรอบก่อนส่งมอบลงไปต้มตัดเกลือลงใส่เล็กน้อยลงคมมีดลิดปอกมะพร้าวน้ำหอม

0: เทาะเปลือกกะลาเทน้ำแยกออกมาพักไว
1: ้วันนี้สตางค์เลือกใช้มะพร้าวน้ำหอมใน2ระยะนะครับก็คือระยะนี้เนี่ยก็คือเนื้อเนี่ยกำลังกินแต่ในส่วนระยะนี้เนี่ยเนื้อมันอาจจะแข็งไปหน่อยแต่น้ำมันจะหอมมากกว่านะครับเวลาที่เราเอามาใช้เป็นส่วนผสมในการทำสาคูเปียกเนี่ยรสชาติของเมนูนี้ก็จะหวานและก็หอมมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับหอมมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวขออนุญาตลองชิมอันนี้อันนี้ก็หอมแล้วครับแต่เดี๋ยวอันนี้รสชาติมันจะหวานแล้วก็หอมมากยิ่งขึ้นแต่ว่าเนื้อมันจะแข็งมากกว่านั่นเองครับเทผสมกันเลย
0: ใช้มือแมวขูดเส้นมะพร้าวอ่อนได้เวลานำผ่าข้าวโพดดิบมาปอกก่อนจะลงคมมีดฝานเตรียมไว้ถั่วแดงที่ต้มไว้ก็สุกแล้วละครับจากนั้นจึงมาเตรียมผ่าเนื้อขนุนดึงเอาเมล็ดภายในออกแล้วฉีกชิ้นไว้เป็นเส้นๆแบบนี้
1: เมนูนี้นะครับในสมัยแบบโบราณโบราณดั้งเดิมแท้ๆเนี่ยเขาก็จะกวนสาคูโดยที่ใช้เฉพาะสาคูเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยเราสามารถที่จะใส่ผลไม้ต่างๆลงไปได้นะครับไม่ว่าจะเป็นขนุนหรือแม้กระทั่งข้าวโพดนะครับและที่สำคัญเดี๋ยวนี้หากินได้ยากมากเลยครับก็คือเม็ดขนุนต้มซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเอาเม็ดขนุนเนี่ยมาต้มกับเกลือคุณผู้ชมครับเป็นเมนูที่แบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นอาหารว่างให้กับเด็กๆในยุคสมัยก่อนอร่อยมากเลยและคนปากใต้นะครับก็มักจะเอาเม็ดขนุนเนี่ยมาใส่ปลาอร่อยมากเลยล่ะครับและนี่แหละครับคือพระเอกของงานในวันนี้นั่นก็คือสาคูนะครับคุณผู้ชมครับเราจะรู้จักสาคูโดยทั่วไปเนี่ยมีอยู่2ชนิดที่เรารู้จักกันในท้องตลาดโดยทั่วๆไปเนี่ยเป็นสาคูที่ผลิตมาจากแป้งมันสำปะหลังนะครับแต่ที่อยู่ในมือของสตางค์เนี่ยเป็นสาคูที่ทำมาจากต้นสาคูหรือเขาเรียกว่าสาคูต้นนะครับเป็นพืชในตระกูลปาล์มชนิดหนึ่งสตางค์จำได้เลยครับตั้งแต่ที่สตางค์ไปถ่ายทอดเรื่องราวของภัตตาคารบ้านทุ่งตอนสาคูต้นยายฉุยนะครับตอนนั้นเนี่ยราคาของสาคูเนี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ60บาทหลังจากที่รายการออกอากาศไปจวบจนทุกวันนี้ราคาของสาคูต้นขึ้นมาเป็นกิโลกรัมละ250บาทเลยการปลูกสาคูยังเป็นพืชที่ช่วยรักษาระบบนิเวศในสิ่งแวดล้อมอีกด้วยประโยชน์ของสาคูต้นนะครับมีเยอะแยะมากมายเลยครับเดี๋ยวเราจะทำการร่อนสาคู1รอบนะครับเพื่อให้แป้งที่มันละเอียดเนี่ยออกไปบางส่วนเวลาถ้าเกิดว่าเราไม่ร่อนเวลาที่เราเอาไปกวนนะครับมันจะติดกันเป็นก้อนนะครับและที่สำคัญห้ามล้างเด็ดขาดนะครับเพราะถ้าเกิดเราล้างนะครับมันจะทำให้สาคูเปียกเวลาที่เราใส่ลงไปในกวนเปียกสาคูเนี่ยมันจะเกาะแน่นกันก็จะทำให้ติดกันเป็นก้อนรับประทานจะไม่อร่อยนั่นเองครับ

0: นำกระทะทองเหลืองตั้งเตาเทเอาน้ำเปล่าลงใส่ตามไปคือน้ำมะพร้าวน้ำหอมพร้อมล้างใบเตยก่อนจะมัดนำลงไปต้มเพื่อเพิ่มกลิ่นความหอมปล่อยต้มไปให้เดือด
1: ก่อนที่เราจะใส่สาคูลงไปนะครับเราจะต้องปล่อยให้น้ำเดือดจัดแล้วก็ตักเอาใบเตยขึ้นมานะครับเพราะว่าใบเตยให้กลิ่นหอมในน้ำเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเคล็ดลับก็คือว่าเราจะต้องค่อยๆเทหย่อนลงใส่อย่าใส่ครั้งเดียวไปหมดเลยนะครับหลังจากนั้นค่อยๆกวนแบบนี้ครับ

0: เราจะสังเกตเห็นได้ว่าขนมไทยส่วนใหญ่นะครับมักจะใช้กระทะทองเหลืองเนื่องจากว่าคุณสมบัติของกระทะทองเหลืองนะครับจะเป็นตัวช่วยกระจายความร้อนให้ทั่วกระทะและจะมีคุณสมบัติดีๆอีกเพียบเลยครับ
1: ใช้ไม้พายกวนคนเพื่อช่วยให้สาคูไม่ติดกัน
0: เราจะกวนจนกว่าเม็ดสาคูจะใสที่พี่ป้ายายจะเรียกว่าใสเป็นตากบนะครับก็คือข้างนอกใสแต่ว่าข้างในก็คงยังมีแป้งเราเห็นแป้งอยู่หน่อยๆนะครับก่อนที่เราจะเติมความหวานด้วยน้ำตาลทรายแดงลงไปเพราะถ้าเกิดว่าเราใส่น้ำตาลก่อนเนี่ยมันจะไปรัดทำให้เม็ดสาคูเนี่ยไม่สุกเราจะต้องเติมทีหลังนะครับ
1: เมื่อสาคูสุกเม็ดใสคล้ายตากบจึงนำลงไปพบคือน้ำตาลทรายแดงตัดเกลือเล็กน้อยตามต่อได้คือข้าวโพดกวนต่อไปให้เข้ากันต่อจากนั้นคือถั่วแดงได้เวลาเติมใส่คือเนื้อมะพร้าวอ่อนปิดท้ายคือขนุน

0: ขั้นตอนต่อไปจึงมาเตรียมคั้นหัวกะทิเพื่อใช้ราดหน้าขนม
1: และนี่แหละครับคือที่มาของชื่อเมนูนี้ก็คือสาคูเปียกกะทิสดนั่นเองเราจะใช้น้ำกะทิสดๆอย่างนี้แหละครับ
0: แล้วเทกลองรองคั้นบีบด้วยผ้าขาวบางนำพาไปตั้งไฟตัดเกลือลงใส่เล็กน้อยเพียงแค่นี้ก็พร้อมชิมแล้วล่ะครับ

ผู้ชมครับอยากจะบอกคุณผู้ชมจริงครับว่ามันอร่อยมากเลยครับเม็ดสาคูมีความนุ่มเด้งแล้วก็หอมกลิ่นขนุนนะครับเนื้อมะพร้าวอ่อนนี่กำลังกรึบกรึบกรึบแล้วก็หวานมันกะทิ

0: โดยเฉพาะกะทิที่เราราดหน้ามีความเค็มพอปะแล้มเนี่ยมันตัดกับรสชาติขนมอร่อยมากเลยคุณผู้ชมเมนูนี้ไม่เหมาะกับคนที่เป็นโรคเบาหวานนะครับ
1: ไม่ให้ฟินจนออกหน้าออกตาได้อย่างไรล่ะครับก็เพราะสาคูทั้งนุ่มทั้งเด้งสุดเจ๋งครบเครื่องเรื่องหวานมันใครได้กินรับประกันฟินอย่างนี้ล่ะครับ

ลงคมมีดลิดปอกมะพร้าวน้ำหอมถ้าเกิดว่าแฟนรายการที่เป็นผู้หญิงนะครับและไม่ถนัดในการใช้มีดสตางค์แนะนำว่าให้เราซื้อน้ำมะพร้าวมาจากร้านสำเร็จรูปเลยก็ได้ครับแล้วให้เขาแยกน้ำแยกเนื้อมาจะได้ช่วยประหยัดเวลากว่าจะปอกหมดได้เงินเลยครับ

0: ก่อนจะลงคมหั่นไว้เป็นชิ้นลูกเต๋าแล้วนำเอาไปใส่หม้อนึ่ง
1: เมนูนี้นะครับเราจะทำการนึ่งเผือกให้สุกก่อนเพราะว่าเผือกเนี่ยจะสุกยากกว่าอย่างอื่นครับ
0: ขั้นตอนต่อไปจึงปอกลำไยใช้มีดปลายแหลมคว้านไปเอาเมล็ดภายในออกมา
1: เราจะนึ่งเผือกให้พอแค่สุกเล็กน้อยนะครับไม่ต้องให้สุกเละจนเกินไปถ้าเกิดว่าเอาส้อมจิ้มเข้าได้ก็ใช้ได้แล้วครับในบางสูตรของการทำข้าวเหนียวเปียกนะครับบางคนก็จะใช้แค่ข้าวเหนียวดำแต่บางสูตรก็จะผสมกับข้าวเหนียวขาวด้วยที่สำคัญเนี่ยเราจะต้องแช่ข้าวเหนียวหรือว่าหมากข้าวเหนียวไว้เนี่ยข้ามคืนนะครับหรืออย่างน้อยก็ไม่ต่ำกว่า 6-8 ชั่วโมงครับอันนี้สตังแช่ไว้ข้ามคืนใช้ได้แล้วครับและสาเหตุที่เราแช่ไว้ข้ามคืนก็เพราะว่าอยากให้ข้าวเหนียวเนี่ยดูดน้ำอิ่ม

ปล่าลงกระทะได้วาระคือมะพร้าวน้ำหอมเตรียมละลายแป้งมันไว้รอสารต่อนำข้าวเหนียวลงใส่กวนคนไปจนกว่าจะสุก

และสาเหตุที่เมนูนี้มีชื่อว่าข้าวเหนียวดำเปียกนะครับเราจะรู้จักคำว่าเปียกอย่างเช่นเราไปโดนฝนตัวเราเปียกชุ่มเปียกปอนอันนั้นก็คืออาการของการเปียกก็คือชุ่มฉ่ำนั่นเองนะครับซึ่งคำว่าเปียกในอีกความหมายหนึ่งก็คือคำกริยานะครับแปลว่า

คนนะครับเพราะฉะนั้นคนโบราณจะเรียกอาการกิริยาของการกวนคนขนมแบบนี้ว่าเปียกเพราะฉะนั้นเมนูนี้จึงได้ชื่อว่าข้าวเหนียวดำเปียกนั่นเองครับเราจะเปียกไปจนกว่าข้าวเหนียวนะครับจะเริ่มสุกแล้วก็แตกเม็ดออกมานิดหน่อยนะครับน้ำสีดำสวยเลยฮะ

0: เมื่อเรากวนเปียกจนข้าวเหนียวเนี่ยเริ่มที่จะแตกเม็ดเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นก็จะปรุงรสด้วยน้ำตาลเราจะใช้น้ำตาลอยู่2ชนิดนะครับเมนูนี้นั่นก็คือน้ำตาลทรายแดงซึ่งจะให้รสชาติเนี่ยออกหวานแหลมนะครับและอีกชนิดนึงนั่นก็คือน้ำตาลมะพร้าวนะครับเพราะว่าน้ำตาลมะพร้าวนอกจากจะให้รสชาติความหวานแล้วยังให้กลิ่นความหอมอีกด้วยครับแล้วก็ตัดเกลือพอเค็มปลาแล้มนะครับหลังจากนี้เราก็จะเติมแป้งมันลงไปนะครับเนื่องจากว่าข้าวเหนียวดำเนี่ยในตัวข้าวเหนียวเนี่ยไม่ค่อยมียางข้าวสักเท่าไหร่นะครับเราจึงให้ความเหนียวข้นเพิ่มเติมขึ้นไปด้วยแป้งมันนั่นเองครับส่วนความเหนียวเหนืดขึ้นอยู่กับความต้องการของเราเลยนะครับถ้าอยากให้เหนียวมากก็ใส่เยอะแต่ถ้าไม่อยากให้เหนียวมากก็ไม่ต้องใส่เยอะครับ
1: ได้เวลานำชิ้นเผือกลงใส
0: ่ในระหว่างนี้เราไม่จำเป็นจะต้องเปิดไฟแรงแล้วนะครับใช้ไฟอ่อนแล้วก็ค่อยๆกวนหรือว่าเปียกไปเรื่อยๆนะครับ
1: จากนั้นจึงใส่ลำไยตามไปคือลูกชิดปิดท้ายด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนเพียงแค่นี้ก็น่ากินจังเลยครับจากนั้นจึงเตรียมคั้นน้ำกะทิไว้ราดหน้าข้าวเหนียวดำเปียกนะครับเทลงใส่กระทะตามไปคือใบเตยเพื่อเพิ่มกลิ่นความหอมตัดด้วยเกลือเล็กน้อยรอให้เดือดสักหน่อยความอร่อยก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับรสชาติข้าวเหนียวดำเปียกเรียกความอร่อยได้ด้วยเผือกและลูกชิดหอมหวานไม่น้อยนิดคือลำไยกัดโดนเข้าไปมันช่างหวานชุ่มคอตัดรสเค็มพอปลาแล้มด้วยน้ำกะทิราดหน้าเข้าท่าคือข้าวเหนียวดำเปียกสุกเปื่อยพอแตกเม็ดเด็ดโดนใจด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนแต่ขอเตือนไว้ก่อนแนะนำว่าไม่ควรกินก่อนนอนเพราะจะอ้วนเอานะครับ

0: มาปิดท้ายกับเมนูที่3ในวันนี้นะครับเมนูนี้มีชื่อว่าเปียกลูกเดือยหน้าตาจะออกมาเป็นอย่างไรมาลุยกันเลยครับ
1: เริ่มต้นจากการต้มเม็ดบัวให้สุกรุกต่อเตรียมปอกลูกตาลตะโนด
0: ในเปียกแต่ละชนิดคุณผู้ชมสามารถเลือกเอาผลไม้ตามฤดูกาลมาใส่แต่ช่วงนี้ลูกตาลออกเยอะสตางค์ก็เลยเอาลูกตาลมาใส่ด้วยครับ
1: ก่อนจะหั่นชิ้นเตรียมไว้เมื่อเม็ดบัวสุกได้ที่ตามต่อทันทีนำแปะกล้วยลงไปลวก
0: ในส่วนของแปะกล้วยนะครับไม่จำเป็นที่เราจะต้องต้มนานเพียงแค่ลวกให้มันอุ่นร้อนก็พอครับ

เมื่อลูกเดือยสุกรุกต่อเติมใส่คือแป้งมันต่อจากนั้นคือน้ำตาลทรายตามต่อได้ตัดเกลือเล็กน้อยสรรพคุณเด่นๆของลูกเดือยนะครับลูกเดือยเป็นธัญพืชที่มีฤทธิ์เย็นนะครับจะช่วยบำรุงม้ามบำรุงปอดบำรุงกระเพาะและที่สำคัญนะครับลูกเดือยเป็นธัญพืชที่มีไฟเบอร์สูงเมื่อเวลาที่เรารับประทานเข้าไปจะช่วยให้อยู่ท้องใครที่ต้องการในการลดน้ำหนักเนี่ยก็สามารถรับประทานลูกเดือยได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากจะมาทำเปียกลูกเดือยแบบนี้ก็สามารถนำไปใส่ในน้ำเต้าหู้ได้นะครับคล้ายๆกับเวลาที่เรารับประทานเม็ดแมงลักนะครับจะช่วยให้เราอิ่มท้องได้นานคนที่มองหาการลดความอ้วนลูกเดือยและเม็ดแมงลักก็เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะครับเติมใส่ลงได้คือถั่วดำเม็ดแปะก๋วยเม็ดบัวต้มสุกลูกเกดและตาลตะโนดกวนเปียกไปให้ทุกอย่างประสานเข้ากันเพียงแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วล่ะครับ

จากนั้นจึงเทน้ำกะทิลงกระทะเคี่ยวไปให้ร้อนตามลงใส่คือแป้งมันตัดรสเค็มด้วยเกลือพอประแล้มแค่นี้ก็สุดแจ่มพร้อมชิมแล้วล่ะครับรสชาติเมนูเปียกลูกเดือยมีความหวานมันเค็มอร่อยเต็มๆด้วยธัญพืชที่ใส่ลงไปมีความเปื่อยนุ่มทั้งเม็ดบัวถั่วดำและแปะกล้วยอร่อยมากด้วยคือตาลตะโนดและลูกเกดสุดพิเศษคือลูกเดือยกัดเข้าไปพอกรึบๆเนื้อนุ่มชุ่มหวานยิ่งประสานน้ำกะทิราดหน้าบอกได้คำเดียวครับว่าสุดแจ่มไปเลยล่ะครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะครับสตางค์ขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามและน่ารับประทานของเมนูขนมหวานที่เราปรุงกันในวันนี้สตางค์เชื่อนะครับว่าในภาวะโควิดระลอก3หลายท่านหลายคนอาจจะเจอปัญหาที่หนักหน่วงบางท่านอาจจะขมขื่นภัตตาคารบ้านทุ่ง

0: รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้อัยการประจำกองสำนักงานอัยการสูงสุดเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่วันนี้เวลา 19:37 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายอิทธิพรแก้วทิพย์อัยการสูงสุดนำอัยการประจำกองสำนักงานอัยการสูงสุดจำนวน109คนเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่โอกาสนี้นายโกวิทย์ศรีไพโรจน์รองอัยการสูงสุดนายอนุชาวัฒนวิภาอธิบดีอัยการสำนักงานคณะกรรมการอัยการและนายสกรหลิมสิริวงศ์เลขานุการอัยการสูงสุดร่วมเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทด้วยในการนี้มีพระราชดำรัสแก่อัยการประจำกองเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการคุ้มครองสิทธิของประชาชน
1: ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้พบกับอัยการทุกท่านในโอกาสที่มาถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่การกล่าวคำปฏิญาณตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเป็นหลักประกันและข้อผูกพันในเบื้องต้นว่าท่านจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมุ่งประโยชน์ส่วนรวมแต่ภายหลังจากนี้การประพฤติตนปฏิบัติงานของแต่ละคนนั้นเองจึงจะเป็นข้อพิสูจน์ว่าท่านมีความสุจริตเที่ยงธรรมสมดังที่ปฏิไว้มากน้อยเพียงใดหวังว่าท่านจะระลึกถึงความสำคัญของการปฏิญาณและการรักษาคำปฏิญาณอย่างถูกต้องท่องแท้และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผลสมบูรณ์อย่างแท้จริงขออำนวยพรให้ทุกท่านมีความสุขและความสำเร็จทั้งในชีวิตและหน้าที่การงานสมดังปณิธานปรารถนา
0: ต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชโองการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทดังนี้เวลา 19:48 น.พระราชทานพระบรมราชโองการให้นายอภิศักดิ์ตันติวรวงศ์นายกกรรมการและกรรมการอิสระธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนนำคณะกรรมการของบริษัท SCBX จำกัดมหาชนเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เวลา 19:53 น.พระราชทานพระบรมราชโองการให้ในอันสิทธิ์สัมพันธรัฐกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเฝ้าทูลอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีดุสเดชพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโองการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทวันนี้เวลา 15:02 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชโองการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทดังนี้นางสาวลันทิพย์ทวัฒสินนายกสมาคม YWCA กรุงเทพพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงาน YWCA Diplomatic Charity Bazaar และคณะกรรมการอำนวยการสมาคมเฝ้าทูลอองพระบาท

ส่วนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงาน YWCA Diplomatic Charity Bazaar ครั้งที่70ประจำปี2568โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชทยาศัยและสมทบมูลนิธิชัยพัฒนาในชัยโสพลพนิชประธานกรรมการบริษัทกรุงเทพประกันภัยจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลนิธิอนันทมหิดลและสมทบมูลนิธิชัยพัฒนากับสมทบมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาในโครงการมาเด็ดคืนถิ่นปีการศึกษา2569นายสมพงษ์นครศรีประธานกรรมการมูลนิธิคุณากรในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2569นางสาวอุษณีมหากิจสิริประธานกรรมการบริษัท KFU จำกัดและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายโดนัทต้นแบบหน้าพระราชทานและภายต้นแบบหน้าพระราชทานรวมทุกสาขาตลอดเดือนเมษายน2568พร้อมเงินสมทบเพิ่มเติมสมทบมูลนิธิชัยพัฒนานางสาวสิรินทร์ซอสดธิกุลรองประธานกรรมการมูลนิธิฐานน้ำใจนำคณะกรรมการมูลนิธิและผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิให้ได้รับรางวัลเกียรติคุณสัญญาธรรมศักดิ์ดีและดีเด่นประจำปีการศึกษา2568ในโครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่สร้างคนดีให้สังคมด้วยการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินโครงการในโอกาสนี้ผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับปฐมศึกษาประเภทดีได้แก่โรงเรียนวัดแป้นทองสามบาวิทยาเขตคลองสามบากรุงเทพมหานครโรงเรียนวัดบางพูนอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีโรงเรียนวัดศรีวารีน้อยอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการและโรงเรียนสายไหมทัศนารมอนุสรณ์เขตสายไหมกรุงเทพมหานครและได้รับมัธยมศึกษาประเภทดีเด่นได้แก่โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนาอำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการและโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีร่วมเข้าเฝ้าทูลอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลดังกล่าวนายศรีสวัสดิ์อินพจันทร์เอกราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยเฝ้าทูลอองพระบาทในโอกาสเข้ารับหน้าที่ในโอกาสนี้นางคำพันธ์อินพจันทร์ภริยาเอกราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลอองพระบาทด้วยพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้านวพันธุคนเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 น.นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติ

ติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากบัพพรเชตุพลวิมลมังคลารามและบัพพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปในเวลา 19 นาฬิกานายภากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบทนาคหลวงวันนี้เวลา 17 นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบทนาคหลวงซึ่งในพรรษานี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับสามเณรที่สอบได้ประเรียนธรรม9ประโยคจำนวน19รูปอุปสมบทเป็นนาคหลวงนาคหลวงหมายถึงผู้ที่ได้บรรพชาอุปสมบทในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามโดยพระมหากษัตริย์ทรงเป็นเจ้าภาพแบ่งเป็น2ประเภทได้แก่พระบรมวงศานุวงศ์หรือข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและผู้สอบได้ประเรียนธรรม9ประโยคขณะยังเป็นสามเณรเรียกว่านาคหลวงสายประเรียนธรรมส่วนข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องอัฐบริขารและไปผสมบทตามวัดต่างๆเรียกว่านาคในพระบรมราชานุเคราะห์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานวิศวกรรมแห่งชาติ2569วันนี้เวลา 9 นาฬิกา 50 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกบัณฑิตมลัยอริสูรองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานวิศวกรรมแห่งชาติ2569หรือ International Engineering Expo 2026ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครซึ่งวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนจัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง24กรกฎาคม2569ภายใต้แนวคิด Intelligent Engineering for Sustainable Future วิศวกรรมอัจฉริยะเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนแสดงความพร้อมของภาควิศวกรรมไทยอันเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมยุคใหม่เปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้เชี่ยวชาญนักวิจัยและผู้ประกอบการได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวัตกรรมเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนภายในงานจัดแสดงนิทรรศการและนวัตกรรมใหม่ๆที่ให้ความสำคัญกับพลังงานสะอาดและการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพอย่างคุ้มค่ามีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้เชี่ยวชาญอาทิมาตรการป้องกันและเตรียมความพร้อมจากแผ่นดินไหวและแรงลมรุนแรง AI ขับเคลื่อนงานก่อสร้างไทยอย่างไรทิศทางและแผนการพัฒนาวิศวกรรมระบบรางไทยสู่มาตรฐานสากลที่สำคัญประชาชนสามารถเข้ารับคำปรึกษาด้านวิศวกรรมปัญหาเรื่องบ้านจากวิศวกรอาสาไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะวันนี้เวลา 13 นาฬิกา 54 นาทีที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตร

สมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชตั้งแต่วันที่8กรกฎาคม2519และพระราชาคณะชั้นสามัญตั้งแต่วันที่10กรกฎาคม2519รวม5รูปดังนี้พระปริยัติวรานุกูลเป็นพระราชปริยัติวัชรานุกูลวิบูลย์ศาสนกิจจาธรมหาคณิตศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดนิมมานรดีพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครโดยมีฐานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4รูปคือพระครูปลัด1รูปพระครูสังฆรักษ์1รูปพระครูสมุ1รูปและพระครูใบดีกา1รูปพระศรีสิทธิวิเทศเป็นพระราชวัชรชัยเมธีตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิตศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดมหาพฤทธารามวรวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครโดยมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4รูปคือพระครูปลัด1รูปพระครูสังฆรักษ์1รูปพระครูสมุ1รูปและพระครูใบดีกา1รูปพระสุทธิรัตนบัณฑิตเป็นพระราชสุทธิวัชรสุทธีตรีปิฎกวราลงกรณ์มหาคณิตศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดสุทธิวรารามกรุงเทพมหานครโดยมีฐานุศักดิ์ตั้งฐานุกรมได้4รูปคือพระครูปลัด1รูปพระครูสังฆรักษ์1รูปพระครูสมุ1รูปและพระครูใบดีกา1รูปพระอุดมบัณฑิตเป็นพระราชอุดมวัชรเมธีตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิตศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครโดยมีฐานุศักดิ์ตั้งฐานุกรมได้4รูปคือพระครูปลัด1รูปพระครูสังฆรักษ์1รูปพระครูสมุ1รูปและพระครูใบดีกา1รูปและพระครูศรีวชิรสุทธีมาประเชษฐพลวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครเป็นพระราชคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระศรีวชิรธรรมสุทธีองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีนางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีให้การต้อนรับโครงการดังกล่าวดำเนินงานด้านต่างๆภายใต้มูลนิธิภูบดินทร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรอำเภอสังขละบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงให้ดียิ่งขึ้นควบคู่ไปกับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนอาทิด้านการศึกษาที่โรงเรียนบ้านหินตั้งหมู่6บ้านจะแกอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ส่วนขยายของโครงการตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลโดยมูลนิธิภูบดินทร์ร่วมกับภาคีเครือข่ายเข้าไปให้ความรู้เรื่องการซ่อมบำรุงดูแลรักษาระบบโซลาร์เซลล์ให้แก่โรงเรียนซึ่งเป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าหลักในการจัดการเรียนการสอนรวมถึงระบบส่องสว่างในหอพักนักเรียนบ้านไกลทำให้นักเรียนมีไฟฟ้าใช้เช่นทบทวนบทเรียนในช่วงเวลากลางคืนและดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตให้แก่นักเรียนเช่นกิจกรรมชุมนุมและโครงงานวิทยาศาสตร์ทั้งนี้ในปีการศึกษา2568ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน RT หรือ Reading Test ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1มีนักเรียนสอบได้คะแนนเต็ม100คะแนนปัจจุบันจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3แบบอยู่ประจำและไปกลับมีนักเรียน366คนซึ่งเป็นชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงและนักเรียนได้รับสัญชาติไทยแล้วทุกคนมีครูและบุคลากรรวม26คน
จากนั้นรัฐมนตรีและคณะเดินทางไปยังบ้านสาลาวะหมู่4ตำบลไล่โว่อำเภอสังกละบุรีซึ่งมูลนิธิภูบดินทร์และภาคีเครือข่ายได้ติดตั้งโซล่าโฮมให้แก่ราษฎรโดยมีกำลังผลิตไม่น้อยกว่า600วัตต์ต่อชุดระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่สามารถมีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนทั้งได้เข้าไปให้ความรู้การดูแลรักษาระบบโซล่าโฮมเพื่อให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องมีอายุการใช้งานยาวนานและปลอดภัยต่อคนในบ้านณโรงเรียนบ้านกองม่องท้าสาขาบ้านสาลาวะตำบลไล่โว่อำเภอสังขละบุรีองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบโล่กิตติคุณให้แก่หน่วยงานที่สนับสนุนงานด้านพลังงานที่ร่วมกันพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพลังงานแสงอาทิตย์ในตำบลไล่โว่จำนวน31หน่วยงานและมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรมช่างไฟฟ้าชุมชนจำนวน6คนซึ่งพื้นที่นี้ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรการขยายสายส่งไฟฟ้าแรงสูงทำได้ยากระบบโซลาร์เซลล์จึงเป็นทางเลือกหลักในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานและการเข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานปัจจุบันมีการติดตั้งระบบโซล่าโฮมให้แก่ราษฎรในพื้นที่จำนวน704ครัวเรือนจากนั้นรัฐมนตรีเดินทางไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสุนทรเวชบ้านเสน่ห์พ่องตำบลไร่โว่อำเภอสังขละบุรีซึ่งโรงเรียนตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีและหมู่เรียนที่ภูบดินทร์ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่นักเรียนในพื้นที่ห่างไกลในการนี้องคมนตรีเป็นประธานในพิธีรับมอบอาคารเรียนขนาด1ชั้นจำนวน2ห้องเรียนเพื่อรองรับนักเรียนชั้นอนุบาลโดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจำกัดมหาชนและมูลนิธิกรุงศรีในการจัดสร้างอาคารเรียนดังกล่าวปัจจุบันจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนรวมจำนวน226คนโดยเป็นนักเรียนชั้นอนุบาลจำนวน60คนนักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปยังโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาอำเภอสังขละบุรีเป็นโรงเรียนเครือข่ายในโครงการกองทุนการศึกษาเมื่อเดือนกรกฎาคม2564จัดการเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน 2,175 คนครูและบุคลากร125คนในการนี้องคมนตรีได้เยี่ยมพื้นที่สำหรับการสร้างหอพักครูและนักเรียนเพื่อรองรับนักเรียนบ้านไกลและนักเรียนที่ครอบครัวมีความเป็นอยู่ยากลำบากซึ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเป็นการสนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเด็จพระราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาส่วนใหญ่นักเรียนบ้านไกลเป็นนักเรียนมาจากพื้นที่โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีจากนั้นรัฐมนตรีเดินทางไปยังที่ว่าการอำเภอสังขละบุรีเป็นประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้แนวคิดเส้นทางสู่การพัฒนาไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในถิ่นทุรกันดารจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งกระทรวงพลังงานจัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง28กรกฎาคม2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและเทิดพระเกียรติพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเป็นพื้นที่ชายแดนที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์และตั้งอยู่ในเขตป่าอนุรักษ์โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนนอกจากนี้มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของราษฎรที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากโครงการต่างๆเช่นผลิตภัณฑ์กาแฟสาละวะไล่โว่ผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหรี่ยงและข้าวไล่โว่
องคมนตรีติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้ช่วงเช้า

ที่ห้องประชุมโครงการชลประทานนครศรีธรรมราชอำเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชผู้นายกัมปนาทรุจดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้พร้อมด้วยนางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการกปร.ในฐานะรองประธานอนุกรรมการประชุมติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรประกอบด้วยโครงการบรรเทาทุกข์ภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งกรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างแผนงานโครงการ6ปีปีงบประมาณ2561ถึง2566โดยขุดคลองระบายน้ำ3สายขุดเพิ่มประสิทธิภาพคลองวังบัวคลองท่าเรือหัวตรุษก่อสร้างประตูระบายน้ำ7แห่งและก่อสร้างสะพานรถยนต์5แห่งปัจจุบันอยู่ระหว่างพิจารณาเสนอขยายระยะเวลาโครงการเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จคาดว่าจะสามารถบรรเทาอุทกภัยในเขตเมืองนครศรีธรรมราชและลดพื้นที่น้ำท่วมได้ประมาณร้อยละ90ครอบคลุมพื้นที่12ตำบลในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชและพื้นที่ใกล้เคียง 32,253 ครัวเรือนสามารถเก็บกักน้ำต้นทุนไปกิจกรรมการใช้น้ำด้านต่างๆในหน้าแล้งประมาณ 5.5 ล้านลูกบาศก์เมตรและมีพื้นที่รับประโยชน์อยู่บริเวณ2ฝั่งคลองระบายน้ำประมาณ 17,400 ไร่โครงการฝายคลองสังอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอทุ่งใหญ่ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี2528ปัจจุบันยังใช้การได้ปกติสามารถส่งน้ำให้ราษฎรในพื้นที่14หมู่บ้าน3ตำบล326ครัวเรือนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดปีและพื้นที่การเกษตรจำนวน 11,200 ไร่โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประกอบด้วยโครงการพัฒนาแหล่งน้ำตำบลช้างกลางอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอช้างกลางซึ่งกรมชลประทานได้รับงบประมาณจากสำนักงานกปร.ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569ซึ่งจะสามารถส่งน้ำสนับสนุนการอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎร 1,200 ครัวเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรประมาณ660ไร่และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำคลองบางหีบอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอทุ่งสงปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างเมื่อแล้วเสร็จคาดว่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำทั้งในหน้าแล้งและบรรเทาอุทกภัยในฤดูฝนรวมทั้งยังเป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอให้แก่ราษฎรจำนวน 2,550 ครัวเรือนและพื้นที่การเกษตรได้ประมาณ 17,090 ไร่ในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปยังโครงการฝายคลองเสลาพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่12เมษายน2539เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในหน้าแล้งก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2541มีลักษณะเป็นฝายคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดสันฝายสูง2เมตรยาว18เมตรและระบบส่งน้ำยาว 13,560 เมตรสามารถส่งน้ำให้ราษฎรในพื้นที่หมู่2 8 9และ16ตำบลละอายอำเภอฉวาง800ครัวเรือน 2,800 คนได้มีน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดทั้งปีและช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร 1,450 ไร่จากนั้นรัฐมนตรีและคณะเดินทางไปยังที่ดินทำกินของนางรัชนีรัตนบุรีเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการฝายคลองเสลาเพราะระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งเป็นเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนบนพื้นที่4ไร่มีผลผลิตเฉลี่ยรวม 2,667 กิโลกรัมต่อปีใช้น้ำจากโครงการฝายเสลาร้อยละร้อยมีรายได้รวมจากการขายทุเรียนปีที่ผ่านมา 90,000 บาทและคาดว่าปีนี้จะมีรายได้รวมรวม 462,500 บาทท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโครงการตามที่ราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้รวม32โครงการปัจจุบันได้ดำเนินการแล้วเสร็จและสร้างประโยชน์ให้แก่ราษฎร

ไปแล้ว18โครงการหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมหาราชวังเวลา 10:00 น.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้รับพระราชบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสมณัติวัดกระทุ่มเสือปลาวัดกุณฑีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดบ้านงงจังหวัดปราจีนบุรีวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีวัดแม่อีดวัดหนองบัวจังหวัดเชียงใหม่และวัดศรีชุมจังหวัดเชียงรายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทไดนามิกแอร์คาร์โก้จำกัดบริษัทอินฟรากรุ๊ปจำกัดคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มูลนิธิเพื่อเด็กและคนพิการและสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพยุรวงศาวาสวัดกระทุ่มเสือปลากรุงเทพมหานครวัดกลางวัดพุทธาวาสวัดป่าชัยมงคลจังหวัดกาฬสินธุ์วัดตากฟ้าวัดสุขสันต์สามัคคีวัดเวรุวันจังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.มูลนิธิอนุรักษ์นาปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาบริษัทฟาดามัสจำกัดและบริษัทฟาดามัสไดมอนด์จำกัดสมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าประเทศไทยมูลนิธิส่งเสริมศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในพระบรมราชินูปถัมภ์นางมนทิชาอ่วมทิมฮาร์ชและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดปิตุลาธิราชรังสิตวัดบางสมัครวัดวีระโชติธรรมารามวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครและวัดกอบมะฝายจังหวัดปราจีนบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทเตียวหงสีลมจำกัดบริษัทการ์เด้นทาวเวอร์เซอร์วิสเซสจำกัดบริษัท THS ซอฟจำกัดบริษัท THS Innovation จำกัดและบริษัทพร้อมเทคโนเซอร์วิสจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดกบิศรารามจังหวัดลพบุรีจำนวน4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนบ้านยางงามจังหวัดองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณาจังหวัดนครราชสีมาและโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลครนจังหวัดชุมพรทั้งนี้สำนักพระราชวังให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาส่วน

ครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสดิพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีโรงเรียนบ้านยางงามจังหวัดสุราษฎร์ธานีคณะข้าราชการสำนักงานประหลัดบัญชีกองทัพบกและสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบกเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และหมู่นิธิส่งเสริมศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในพระบรมราชินูปถัมภ์ท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.ในการนี้หมู่นิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสู่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมเสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 น.ไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569วันนี้ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตนายนิพนธ์เล้าสินวัฒนาผู้อำนวยการกองสวนและภูมิสถาปัตย์เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569มีข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์จากสำนักพระราชวังและกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชบัณฑิตรักษาพระองค์ตลอดจนครูและบุคลากรจากโรงเรียนจิตรลดาพร้อมใจเข้าร่วมบริจาคโลหิตอันเป็นการน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำเพ็ญความดีเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมมายึดถือปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยมีพระราชประสงค์ให้ข้าราชบริพารในพระองค์เป็นแบบอย่างของข้าราชการที่ดีมีความกตัญญูตอบแทนคุณแผ่นดินโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนโดยมีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเป็นหน่วยรับบริจาคโลหิตมีผู้ผ่านการคัดกรองและร่วมบริจาคโลหิตจำนวน111คนได้ปริมาณโลหิตรวม 49,950 ซีซีโดยโลหิตที่ได้จะนำไปใช้เป็นโลหิตสำรองในการรักษาผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยในภาวะวิกฤตเช่นผู้เสียเลือดมากจากอุบัติเหตุผู้ป่วยผ่าตัดและผู้ป่วยโรคเลือดต่างๆให้สามารถพ้นวิกฤตและปลอดภัยได้ทันท่วงทีจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: เด็กๆมาดูนี่สิ
1: ค่ะอะไรหรอครับคุณปู่
0: ขบวนพระยุหยาตราทางชนละมาก
1: อะไรนะครับขบวนพระยุหยาตราทางชนละมากที่แปลว่าขบวนเสด็จของพระมหากษัตริย์ที่ไปทางเรือยังไงล่ะนี่นายไม่รู้จักหรือไง
2: ก็คุ้นๆอยู
0: ่มาดูของจริงนี่สิลูกเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ในหลวงรัชกาลที่10พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นภาพที่หาดูได้ยากมากเลยนะเป็นบุญตาของพวกเราที่ได้เห็นอีกครั้ง
1: เรือสุพรรณหงส์สวยจังเลยค่ะ
2: ทำไมพระองค์ไม่เสด็จทางรถยนต์ล่ะครับแล้วก็เมยด้วยชีวิตจริงมันก็ไม่ได้พายเรือกันแบบนี้สักกันหน่อย
0: เมื่อก่อนเรายังไม่มีรถยนต์น้ำเมฆเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องพายเรือกันไปเพราะสมัยนั้นถนนหนทางก็ยังไม่ดีเหมือนปัจจุบันและการที่ท่านให้มีกระบวนเรือก็เป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามนี่ถือว่าเป็นการรื้อฟื้นโบราณราชประเพณีที่สำคัญและเป็นการจารึกประวัติศาสตร์บทสำคัญบทหนึ่งทั้งประวัติศาสตร์สถาบันพระมหากษัตริย์ประวัติศาสตร์ของทหารเรือประวัติศาสตร์ศิลปะและประวัติศาสตร์ในชีวิตคนไทยทุกคนเป็นพิธีที่หาดูหาทำยากพระมหากษัตริย์ท่านทรงฟื้นฟูกลับขึ้นมาเพื่อให้ศิลปะภูมิปัญญาของคนโบราณยังคงอยู่ยังไงล่ะเพื่อเด็กๆอย่างตะวันกับเมฆจะได้ดูและก็ศึกษา
1: คุณปู่คะขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคเนี่ยมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะคะ
0: ก็นานโขตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วล่ะเป็นขบวนแห่พระราชสารพระเจ้าหลุยส์ที่14มายังกรุงศรีอยุธยาเดลาลูแบร์ราชทูตชาวฝรั่งเศสที่เดินทางเข้ามาเจริญพระราชไมตรีได้บันทึกถึงความยิ่งใหญ่ของกระบวนเรือพิธีและพระราชประเพณีเอาไว
1: ้แม่ดูพี่ฝรั่งคนนั้นสิกำลังวาดรูปใหญ่เลยเราเข้าไปดูกันไหม
2: แต่เราพูดภาษาฝรั่งเศสไม่เป็นจะรู้เรื่องหรอ
1: แค่ดูเฉยๆไม่เป็นไรหรอกนะ
2: เอ้ย
1: บังชู
3: บังชู
2: บิวตี้ฟูล
1: เอ๊ะไม่ใช่เรือสุพรรณหงส์เหมือนปัจจุบันเหรอ
2: เธอรู้ได้ไงว่าเป็นเรืออะไรในแม่น้ำมีเรือลำอื่นตั้งหลายลำ
1: แม่เห็นไหมล่ะเรือลำนั้นน่าใหญ่ที่สุดเลยแล้วตรงกลางนั้นที่แห่พระราชสารจากพระเจ้าหลุยส์ที่14ส่วนลำนั้นเป็นเรือของราชทูตจากฝรั่งเศสนั่งมาม
2: ินน่าชาวบ้านถึงได้ยกมือไหว้กันใหญ่
4: เจ้าหนูดูเรือท่านสิงามเพลิดเพลิงซะเหลือเกินลอยเลื่อนมาตามลำน้ำราวกับอยู่บนสวรรค์ชั้นวิมานเดียว
2: พี่เขาพูดว่าอะไรอ่ะ
1: เขาบอกว่าเรือสวยมากเหมือนกับอยู่บนสวรรค์เลย
2: จริงด้วย
0: กระบวนเรือพระยุหยาตราทางชลมารคและเรือที่ใช้ในกระบวนเรือแสดงถึงบุญญาบารมีของพระมหากษัตริย์ที่มีตกทอดมาและยังแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดของงานศิลปะและงานพระราชประเพณีของสังคมไทยที่โดดเด่นเจริญรุ่งเรืองไม่น้อยหน้าชาติใดในโลกฝีมือใช้ได้เหมือนกันนี่เรา
1: ไหนขอดูบ้างสิ
2: ไม่เอาไม่ให้ดูอ่ะ
1: ขอดูหน่อยนะนิดเดียวเองเอ๊ะมีเขียนอะไรเอาไว้ด้วยนี่นาเต็มเลย
2: ยุ่งน่ะนี่มันของส่วนตัวนะเธอต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของก่อนสิถึงจะอ่านได
1: ้ขอโทษ
0: เมฆคงจะเขินนะถ้าตะวันอยากอ่านจริงๆลองขอเมฆดีๆตอนที่เขาอารมณ์ดีกันแล้วกันนะ
1: ค่ะ
2: เกือบไปแล้วมิล่ะผมดีใจที่ได้เห็นพระราชพิธีที่ยิ่งใหญ่สวยงามขนาดนี้เป็นหนึ่งเดียวในโลกขณะฝรั่งเห็นยังยกนิ้วให้เราคนไทยก็ควรจะภูมิใจช่วยกันรักษาของดีๆเอาไว้เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ทำให้ประเทศไทยมีประเพณีวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่เป็นเกียรติยศของชาติทั่วโลกจึงนิยมนับถือความเจริญรุ่งเรืองของชาติเราในคิดว่าฉันเขียนดีเหรอใจฉันให้ตะวันกับคุณปูอ่านเหรอไม่เอาอ่ะฉันเขินเอาไว้วันหลังละกันสัญญา

0: เด็กๆรู้ไหมว่าเทศกาลตรุษจีนหรือการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนน่ะในประเทศไทยเนี่ยนะมีมายาวนานเลยนะ
1: อย่ายิงผม
2: อ้าวมาน
1: ี่ทองหยดนี่นะอร่อย
2: เป็นเด็กมาจากต่างถิ่นหรือ
3: ก็ประมาณนั้นค่ะ

0: สวัสดีค่ะชื่อวิรยุนะคะทำมะตูมเชื่อมค่ะ
1: พี่ชมพู่ครับมะตูมเขาดูยังไงครับ
0: อ๋อมะตูมที่ดีก็คือลูกได้ขนาดที่พอเหมาะค่ะแล้วก็มันก็ควรจะใหญ่กว่ากำมือเนาะคือมะตูมเชื่อมประตูเนี่ยคือเริ่มมาจากที่ว่าตะก่อนนี้แม่กับยายเขาทำนะคะทีนี้ว่าก็พอทำแล้วขายดีเขาก็เลยทำไปเรื่อยๆทีนี้พอแม่เขาแยกครอบครัวมาก็มาทำต่ออ
1: ย่างขนาดนี้นี่ถือว่าเล็กไปไหมครับ
0: ก็ไม่เล็กไม่ใหญ่ค่ะกำลังก็ใช้ได้
1: ไซส์นี้กำลังดี
0: สมัยก่อนก็ตั้งแต่เข้าซอยมานี่ก็คือเต็มไปด้วยเปลือกมะตูมตลอดทางเดินเขาก็ทำกันตั้งแต่ปากซอยมาเลยอย่างเงี้ยบ้านส่วนใหญ่เห็นแม่บอกว่าประมาณ10กว่าบ้านมะตูมที่รับมาจากหลายจังหวัดตั้งแต่ปราจีนนครนายกทางอีสานและทางภาคกลางเนี่ยขึ้นไปเลยจนถึงพิจิตรอันนี้คือขั้นตอนการคว้านเม็ดเอาเม็ดออกต้องคว้านออกแบบว่าเขี่ยๆให้มันออกไปเฉยๆไม่ได้
1: ทำไมครับ
0: ก็มันมีเผ็ดมันมีเผ็ดก็คือตัวขมๆที่มันกินไม่ได้
1: อ
0: ่ะ
1: อ
0: ๋
1: อซึ่งมันอยู่ในเม็ดมันแล้วมันก็มี
0: ใช่มันอยู่ที่เม็ดด้วยมันอยู่ที่ตัวหุ้มเม็ดตอนนั้นแม่ทำก็ค่อนข้างเยอะเพราะว่าลูกค้าเยอะพอเช้าขึ้นมาเงี้ยเขาหาบกันเขาก็มาจัดมาตูมกันลงถาดลงอะไรแล้วก็หาบกันไปวันนึงทำมากสุดก็ประมาณครึ่งตันนะคะสมัยก่อนเนี้ยเพราะว่าอย่างเวลามันเป็นเฉพาะบางเทศกาลแบบพวกงานอะเวลามีงานวัดงานอะไรเงี้ยค่ะอันนั้นอะคือจะทำเยอะเป็นพิเศษ
2: หลายคนคงไม่รู้จักมะตูมเชื่อมนะครับมะตูมเชื่อมเป็นของหวานที่เรียกได้ว่าเป็นการถนอมอาหารไปด้วยอยู่คู่กับคนไทยมานานการทำมะตูมเชื่อมบริเวณตอกมะตูมหรือซอยอรุณอมรินทร์23นี้แม้ไม่ได้มีมาตั้งแต่กรุงธนบุรีแต่ก็ถือว่ามีมานานมากแล้วและทำให้ย่านนี้มีชื่อเสียงการเชื่อมมะตูมเรื่องรือส่งขายทั้งในกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงมะตูมเชื่อมอาจไม่ได้มีให้กินทั้งปีนะครับเพราะหน้ามะตูมจะคือช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคมครับ
0: คือเด็กๆไม่คิดว่าจะต้องมาเชื่อมมะตูมเพราะว่ามันคือปัญหามันค่อนข้างเยอะค่ะก็เลยบอกให้แม่เลิกพอมาหลังๆนี่คือคนแก่ที่บ้านเยอะมันจำเป็นที่จะต้องมาอยู่เป็นเพื่อนคนแก่สแตนบายด้วยอะไรด้วยเวลาเขาไปโรงพยาบาลกันเนี่ยก็เลยเอ้ามาตูมของแม่ยังมีลูกค้าอยู่ก็เลยทำต่อ
2: ทุกวันนี้มาตูมเชื่อมยังเป็นที่ต้องการของตลาดถือเป็นของดีฝั่งทนเพราะนอกจากจะกินกันแบบเชื่อมสดๆอย่างที่เห็นยังเป็นที่ต้องการของร้านเบเกอรี่ทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่มีการสั่งซื้อกันอย่างไม่ขาดสายเลยครับนอกจากการทำมาตูมเชื่อมบริเวณตอกมะตูมริมคลองบ้านขมิ้นในอดีตยังมีการทำเปลือกส้มโอเชื่อมซึ่งคนที่นี่เล่าให้ฟังว่ามีการเชื่อมส้มโอมาก่อนมะตูมและปัจจุบันก็ยังมีให้เห็นครับ
3: เปลือกส้มนะเมื่อก่อนมันมีอยู่หลายบ้านนะเยอะมากเป็น10บ้านอะแล้วลูกค้าเนี่ยก็เยอะมากแต่ละบ้าน1ขั้นต่ำอะ20เตาทีแรกป้าน่ะเลิกไปแล้วเปลือกส้มนี่นะแต่นี้ลูกค้าน่ะเขามาจากปทุมเขาก็มาบอกว่าช่วยทำให้หน่อยเพราะว่ามันไม่เหมือนของป้าลูกค้าไม่เอาเขาก็เลยให้ป้าทำป้าก็เลยกลับมาทำอีกแล้วยิ่งท่างานแบบว่าหลวงพ่อโสธรน่ะออกพรรษาคือแบบไม่ต้องนอนกันอ่ะเอาคนหนึ่งไปร้อยโลไปในงานมีแต่มาตูมกับเปลือกส้มสองอย่างเยอะ
2: ออกจากตอกมะตูมริมคลองบ้านขมิ้นคลองคูเมืองธนบุรีผมเดินตามแนวคลองมาทางทิศเหนือสุดคลองบางกอกน้อยถัดออกมาบริเวณริมคลองบางกอกน้อยตรงนี้ธนบุรีเองก็จะมีแหล่งผลิตเครื่องขันลงหินที่ชื่อว่าบ้านบุดังปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ในนิราศหลายเรื่องนะครับในสมัยรัชกาลที่3เช่นในนิราศพระแท่นดงรังของหมื่นพรมสมพัสสรที่กล่าวไว้ว่าถึงบ้านบุกขันสนั่นก้องเขาหลอมทองเทถ่ายละลายไหลสวงพี่ร้อนเหมือนหนึ่งทองในกองไฟทำกระไรร้อนเรา จะเบาบาง
4: บริเวณนี้นะคะชุมชนนี้เนี่ยก็เรียกว่าบ้านบุกซึ่งเข้าใจว่าชื่อนี้เนี่ยน่าจะมีมาตั้งแต่ประมาณสมัยกรุงธนบุรี
5: ชาวบ้านบุกเนี่ยจะก็อพยพมาสมัยกรุงอยุธยาแตกประมาณ2310แล้วอพยพตามพระเจ้าตากมาแล้วก็มาตั้งบ้านเรือนบริเวณนี้ซึ่งแต่ก่อนมีประมาณ10ถึง11ตระกูลบริเวณนี้จะเป็นบ้านของข้าราชบริพารที่มีความเกี่ยวพันกันในสมัยเก่าอยู่จะเป็นตั้งบ้านเรือนอยู่แถบนี
4: ้คือคำว่าบุกเนี่ยมันแปลว่าการตีโลหะให้เป็นแผ่นบางแล้วก็ขึ้นเป็นรูปนะคะรูปภาชนะอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นที่นี่เนี่ยเป็นแหล่งที่ทำขันลงหินหรือว่าขันบุกก็เลยชื่อว่าบ้านบุกขั้นตอนแรกเลยนะคะก็จะตัวนี้คือเราเรียกว่าเบ้าถ้าเป็นตัวนี้นะคะช่างเขาทำขึ้นเองค่ะโดยการที่เขาเอาดินเหนียวผสมกับแกลบแล้วก็ไปเผาไฟเบ้าเนี้ยก็จะเป็นทำหน้าที่หลอมตัวโลหะเพื่อให้เป็นส่วนผสมขึ้นมานะคะก็จะประกอบไปด้วยทองแดงนะคะทองแดงประมาณ8ส่วนนะคะแล้วก็ดีบุกประมาณ2ส่วนแล้วก็เป็นเศษโลหินเก่าแต่เดิมเนี่ยคนไทยเราเนี่ยไม่ได้ทราบตัวสูตรตัวนี้เราก็ซื้อเรียกว่าทองสำริดจากเมืองจีนซึ่งเขาจะทำในรูปของเครื่องดนตรีนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกฉาบพวกหม่งหรือคล้องวงใหญ่ๆแล้วมันแตกแล้วชำรุดแล้วเขาใช้ไม่ได้เขาก็ส่งตัวเศษโลหะเนี่ยเข้ามาในเมืองไทยนะคะแล้วก็จะมีพ่อค้าจีนเนี่ยนะคะก็จะเอาเศษโลหะเหล่านี้เนี่ยนะคะล่องเรือเข้ามาในคลองบางกอกน้อยมาขึ้นที่บ้านบุนะคะแล้วคนบ้านบุก็จะซื้อทองเนี่ยนะคะซึ่งเราจะเรียกว่าทองม้าล่อทองม้าล่อหรือว่าทองฉาบนะคะซื้อแล้วก็เสร็จแล้วเราก็มาทำ
1: โอ้จากแผ่นอย่างนี
4: ้
1: ตีขึ้นมาเป็นขันใบขนาดนี้นะครับ
4: จะเห็นได้ว่ามันต้องใช้ฝีมือนะ
1: ครับ
4: ที่เรียกลงหินใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
4: ถ้าในโบราณจริงๆเนี่ยนะคะเขาใช้หินที่ทุบละเอียดมากๆใส่กับน้ำมันแล้วก็ใช้ผ้าแล้วก็หมุนมันถึงได้เรียกว่าลงหิน
1: ครับ
4: โบราณเลยเนี่ยนะคะก็จะเป็นทองๆแบบเนี้ยนะคะแต่ทองน้อยกว่านี้
1: มัน
4: เกลี้ยงๆนะคะแต่ว่ามาในยุคที่คุณแม่พี่เป็นกงสีเนี่ยนะคะท่านก็ขายฝรั่งด้วยฝรั่งเขาก็บอกว่าอยู่ไม่ต้องกลึงด้านนอกออกได้ไหม
1: สวยดี
4: สีดำๆก็ดูคลาสสิกดีนะแล้วก็ลองแกะลายขึ้นมาสิพอแกะขึ้นมาเนี่ยข้างในมันจะเป็นสีทองจริงไหมคะเพราะโลหะแท้ๆของเขาเนี่ยมันคือสีทองมันก็เลยเป็นลวดลายสีทองบนพื้นดำ
1: พื้นดำ
4: อันนี้มาเกิดขึ้นในสมัยคุณแม่ของพี
1: ่อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการปรับใช่ไหม
4: ใช่อันนี้เป็นการปรับเพื่อตามความต้องการของผู้ใช้งาน
1: บริเวณฝั่งทนมีของดีเยอะแยะเลยนะครับอย่างเช่นที่พาไปดูวันนี้ก็มีบ้านขมิ้นที่ปัจจุบันเป็นละแวกที่ทำมาตุ้มเชื่อมมีบ้านบุกที่ทำกันเงินลงหินส่วนที่ไม่ได้พันเนี่ยก็ยังมีอีกเยอะแยะนะครับอย่างเช่นบ้านเนินนะฮะที่ในอดีตก็ทำเครื่องดนตรีไทยมีบ้านช่างหล่อชุมชนหล่อพระพุทธรูปที่สมัยก่อนมีโรงงานอยู่หลายโรงนะฮะซึ่งปัจจุบันนะครับอะไรหลายๆอย่างก็ได้โยกย้ายหายไปหรือว่าก็ได้เหลือล่องลอยที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาบางที่เองก็เหลือแต่เพียงชื่อนามนะครับเช่นเดียวกันครับกับคลองคูเมืองธนบุรีซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ได้เปลี่ยนแปลงสภาพไม่เหมือนเดิม

0: บ้านขมิ้นคลองบ้านช่างหล่อและคลองบ้านเนินที่ปากคลองอยู่ติดกับคลองบางกอกน้อยปัจจุบันสภาพลำคลองบางส่วนแคบและตื้นเขินเป็นน้ำเสียมีการรุกล้ำริมฝั่งคลองและก่อนจะออกคลองบางกอกน้อยก็มีการทำถนนทำทางรถไฟทับคลองเหลือเพียงท่อระบายน้ำนอกจากนั้นส่วนใหญ่คลองจะเป็นการก่อสร้างให้เป็นคลองคอนกรีต
1: และเมื่อปลายปี2564นะครับทางกรุงเทพมหานครก็ได้มีข่าวออกมาว่ามีแนวคิดที่จะฟื้นฟูคลองคูเมืองธนบุรีก็คือคลองประวัติศาสตร์เส้นนี้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับก่อนหน้านี้ก็ได้มีการสร้างโครงสร้างขนาดใหญ่นะครับซึ่งเป็นเขื่อนคอนกรีตอยู่ริมตลิ่งแล้วก็มีคานคอนกรีตนะครับขวางแนวคลองด้านบนเป็นแนวยาวไปเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเรายังไม่เห็นผลการประเมินออกมาว่าการกระทำแบบนี้มันมีผลดีผลเสียอย่างไรจากคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียและคนที่ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยในทุกมิติอย่างเป็นทางการอย่างเป็นวิชาการโดยเฉพาะในมิติของระบบนิเวศวิทยาของเมืองวิถีชีวิตของผู้คนและก็คุณค่าความหมายของคลองประวัติศาสตร์ครับ
0: ผมว่าทุกคนคงจะคุ้นเคยกับเขื่อนคอนกรีตริมตลิ่งที่เห็นอยู่ตามริมคลองน้อยใหญ่ในเมืองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทำไมเราต้องมีเขื่อนริมตลิ่งเขื่อนริมตลิ่งมีแต่แบบที่เป็นคอนกรีตหรือเปล่าและแบบที่เป็นคอนกรีตอย่างนี้มันมีดีและไม่ดีอย่างไรครับ
2: ถ้าจะพูดถึงคลองบ้านขมิ้นคลองบ้านหม้อที่เป็นคลองคูเมืองฝั่งทนผมว่าย้อนกลับไปได้จนถึงเกือบ600-700ปีเลยตั้งแต่ตอนที่มีบางกอกเกิดขึ้นส่วนในบางกอกส่วนนอกบางช้างซึ่งทุกคนรู้จักอยู่แล้วบางช้างคืออัมพวาผมว่าแถวๆนี้แทบจะทุกๆอนูแทบจะทุกพื้นที่เต็มไปด้วยขนาดสวนลำปะโดงและคลองสวนกันนั้นเลยพระเจ้าตากมาทำเมืองกรุงธนบุรีหนีไม่พ้นว่าคูเมืองของธนบุรีที่เป็นตอนนี้เป็นคลองบ้านขมิ้นหรือคลองบ้านหม้อก็เกิดจากการขุดคลองสวนพลิกดินขึ้นไปเพราะว่ามันง่ายที่สุดดังนั้นถ้าจะเรียกว่าฝั่งทนน้ำทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นคลองสวนคูเมืองก็เกิดขึ้นจากเครือข่ายของสวนพอสิ้นแผ่นดินพระเจ้าตากสินย้ายไปฝั่งนู้นกำแพงต่างๆคงหายไปละจากเดิมที่เป็นคลองสวนกลายมาเป็นคูเมืองก็ถูกย้อนกลับไปเป็นคลองสวนเหมือนเดิมแต่เป็นคลองสวนที่อยู่ใกล้เมืองดังนั้นก็คงมีการทำบ้านทำชุมชนเข้าไปแทนที่กำแพงเมืองแทนที่พื้นที่ริมน้ำคลองมันก็มีพัฒนาการของมันมาคลองสวนตรงบางกอกแน่นอนสมัยนู้นยังไม่มีปูนยังไม่มีคอนกรีตเขาก็ใช้การขุดเพื่อที่จะควักโครนเลนมาโปะทำซ่อมตลิ่งถัดมาในช่วงปี2500มีการพัฒนาประเทศทำทางรถไฟทำอะไรมีการก่อสร้างเยอะเราเริ่มรู้จักการระเบิดหินเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่เครื่องยนต์เข้ามาเรือหางยาวเข้ามาความเร็วของมันสร้างคลื่นมันไปกระทบตลิ่งของคลองไม่ว่าจะเป็นคลองรองคลองสวนหรือว่าคลองสายหลักการมากระทบตลิ่งเนี่ยเจ้าของบ้านเขาไม่ได้ชอบช่วงเวลานั้นตรงกับช่วงที่มีการระเบิดหินก้อนใหญ่ๆและมีการและสามารถจะขนหินมาทางแม่น้ำเจ้าพระยามันก็เลยเกิดกระบวนการซื้อหินผ่านเรือขนมาทางแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็ไปในคลองแล้วก็หินมาทิ้งชาวบ้านแถวนั้นก็จะเรียกว่าการทําเขื่อนหินทิ้งเอาเรือมาแล้วก็หินทิ้งหินก้อนประมาณเท่านี้เอามาทิ้งก็จะเกิดเขื่อนหินซึ่งถ้าฝรั่งมาเห็นก็จะค่อนข้างโอ้มันเป็นอะไรที่ดูธรรมชาติก็ยังเป็นธรรมชาติอยู่ในช่วงที่มีการพัฒนาการระเบิดหินนั้นก็มาพร้อมกับซีเมนต์ที่เติบโตเฟื่องฟูการเอาซีเมนต์มาลูบมาฉาบเขื่อนมันก็ทำให้เขื่อน อยู่ได้นานขึ้นเป็น10ปี20ปี
3: ก็เนี่ยเมื่อก่อนในคลองเนี่ยปลาเยอะมีทุกสายพันธุ์เลย
4: คิดดูมีปลาตะเพียนปลาฉลาดมีทุกอย่างประซึน
1: เราได้ยินคำว่าเขื่อนดินตลิ่งดินเขื่อนหินทิ้งกันแล้วนะครับเขื่อนอะไรแบบนี้นะครับในสมัยก่อนเนี่ยจะไม่มีปัญหากับระบบนิเวศหรือต่อให้เป็นเขื่อนหินที่ฉาบปูนเองก็ตามเพราะว่าไม่ได้ทำตลอดแนวตลิ่งเหมือนเขื่อนคอนกรีตที่เห็นในปัจจุบันแบบนี้นะครับ เป็นมิตรกับระบบนิเวศยังไง

0: ก็อย่างเช่นลูกปลากุ้งหรือว่าพืชน้ำนะครับก็จะมีตลิ่งเอาไว้วางไข่นะฮะซึ่งโดยเฉพาะในลำปะโดงในคลองสวนนะครับซึ่งจะเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำนะฮะพอมันโตขึ้นหน่อยเนี่ยมันก็จะว่ายออกมาอยู่ตามคลองอยู่ตามแม่น้ำนะฮะออกจากแหล่งอนุบาลมาอยู่ในแม่น้ำใหญ่โดยเฉพาะฝั่งทนเนี่ยนะครับก็จะมีของดีก็เช่นกุ้งแม่น้ำหรือว่ากุ้งเผานั่นเองครับ
1: ก็เนี่ยเมื่อก่อนในตอนเด็กๆกุ้งแม่น้ำเนี่ยล่ะเยอะลงไปนี่มือเปล่าเลยผมก็ยังตัวจับเลยผมบอก
2: ย้อนไปเมื่อ 30-40 ปีก่อนกุ้งเยอะมากแล้วอยู่ๆก็หายไปแบบไร้ร่องรอยต้องไปเอากุ้งจากอยุธยาปทุมธานีก็ทุกคนก็สงสัยแต่ไม่เคยมีใครหาคำตอบแต่ผมโยนสมมติฐานไปว่าเป็นเพราะลำปะโดงและคลองสวนถูกทำลายระบบนิเวศเพื่อจะอนุบาลลูกของมันถูกทำลายด้วยอะไรถูกทำลายด้วยการถมถูกทำลายด้วยการทำตลิ่งคอนกรีตถูกทำลายด้วยน้ำเสียที่ออกมาจากหมู่บ้านจัดสรรมันย่อมส่งผลกระทบกับวัฒนธรรมน้ำทางฝั่งทนแทบจะทั้งหมด
0: ตอนนี้ผมกำลังยืนอยู่บนคลองวัดหงรัตนารามนะครับทางการกำลังก่อสร้างเขื่อนคสล.หรือว่าคอนกรีตดาดท้องคลองก่อนหน้านี้มันก็มีเขื่อนคอนกรีตริมตลิ่งอยู่สองข้างอยู่แล้วนะครับแต่ก็มาทุบทิ้งแล้วก็จะสร้างใหม่ให้มี3ด้านคือมีซ้ายขวาแล้วก็มีที่ท้องคลองด้วยนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าการฟื้นฟูคลองคูเมืองธนบุรีจะทำอะไรแบบนี้หรือเปล่า
2: ราชการไทยเขามีแนวคิดเดิมในแบบประมาณยุค1970-60เลยว่าวิศวกรรมคอนโทรลน้ำไม่ต้องพูดถึงบริบทเรื่องอื่นมันเลยเกิดกระบวนการเทคอนกรีตทั้ง3ด้านมันมี3ญี่ปุ่นที่ใช้ที่เขาเรียกว่าซันเนมบาริคือเทคอนกรีตทั้ง3ด้านทำจะแทบทั่วเป็นสาธารณูปโภคสาธารณูปการแทบจะทุกๆเมืองในญี่ปุ่นพอเข้า1980คนก็พูดกันในสถาบันการศึกษาพูดกันเยอะเลยว่าไอ้ซันเนมบาริเนี่ยมันทำลายระบบนิเวศมันมองน้ำเป็นแค่มิติเดียวต้องคอนโทรลให้มันระบายเร็วที่สุดทั้งที่น้ำเนี่ยสามารถจะใช้ได้ในหลายมิติมากๆมันไม่ควรจะระบายทิ้งไปเลย80-90ก็เลยเกิดกระบวนการทุบทิ้งดังนั้นถ้าเกิดมันเกิดที่คลองบ้านขมิ้นกับคลองบ้านหม้อฝั่งทนที่พยายามจะทำการคอนโทรลน้ำด้วยคอนกรีตทั้ง3ด้านซันเนมาริเหมือนญี่ปุ่นผมว่าเราจะกลับไปเป็นเหมือนเขาตอนปี1970ที่เดี๋ยวต้องมาทุบทิ้งตอน1980-90
0: เราวางต้นไม้อย่างเงี้ยเราวางทำไมครับ
3: เราวางกันขโมยไม่ชอบปิดบ้าน
0: อ๋อหมายถึงว่าก็จะเดินตามเขื่อนนี้ไป
3: ถ้าเราไม่กันมันจะเลยแล้วมันจะปีนขึ้น
0: ถ้าเกิดว่าคลองเนี่ยมันมีเขื่อนคอนกรีตอยู่ซ้ายขวามันจะส่งผลอะไรบ้างอ
4: ่
0: ะ
4: ส่งผลให้ระบบนิเวศไงนะพวกจุลินทรีย์พวกอะไรเนี่ยมันจะไม่มีไงถ้าเป็นอย่างนั้นปลาอยู่ได้เหรอ
3: วันนั้นป้าวันที่เข้ามาทำเขื่อนเนี่ยเขาเอาต้นไม้ป้านี่ออกหมดเลยมันก็มางัดบ้านนี
0: ้อ๋อ
3: ตอนห้าทุ่ม
0: กระแสการพัฒนาพื้นที่ริมน้ำการฟื้นฟูอนุรักษ์คลองทุกที่รวมทั้งคลองคูเมืองเส้นนี้ด้วยนะครับไม่ว่ามันจะเกิดจากการที่ทั่วโลกเนี่ยมีความตื่นตัวเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือเกิดจากความต้องการที่จะเชื่อมโยงคลองกับการสร้างเมืองก็ตามนะครับสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเลยก็คือเรื่องของระบบนิเวศและความเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่จะต้องสะท้อนวิถีชีวิตของคนสองฝั่งคลองระหว่างคนกับคนและระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าครับ
5: การเป็นคันคลองคอนกรีตอ่ะมันก็ไม่ใช่สภาพของคูเมืองเดิมอยู่แล้วหรือว่าแต่ในฝั่งพระนครเองนะพี่ก็ไม่รู้สึกว่าการอนุรักษ์แบบนั้นอ่ะมันใช่นะที่แบบไปพายคายักหรือว่าไปเอาอะไรนะต้นดอกกระดุมทองที่แบบมันไหลลงไปให้มันสวยๆเป็นสีเหลืองปกคลุมแล้วก็มันไม่มีพื้นที่ที่มันเป็นท่าน้ำไม่มีพื้นที่กิจกรรมที่แบบอาจจะเป็นกิจกรรมสมัยปัจจุบันก็ได้นะแต่ว่าเอาแนวความคิดเดิมของความเป็นคูคลองเดิมเนี่ย ที่มันเป็นคูคลองเมืองเนี่ยนะคะเอามาใช้บ้าง
2: ผมว่าน่าจะหาวิธีบูรณะปรับปรุงพัฒนาคลองฝั่งธนบุรีที่เกิดขึ้นมาจากคลองสวนให้มีรูปแบบเฉพาะตัวตอบโจทย์ของฝั่งทนมันจะดีกับทั้งคนที่อยู่ริมคลองสวนฝั่งทนและก็เป็นเอกลักษณ์ที่เมืองอื่นในโลกจะไม่เคยเห็นรูปแบบนี้มันจะเป็นเอกลักษณ์ที่พิเศษมากอัมสเตอร์ดัมก็ไม่เห็นอินเดียก็ไม่เห็นจีนก็ไม่ใช่ญี่ปุ่นก็ไม่ใช่แต่จะมาเป็นของที่ธนบุรีรูปแบบที่ว่าพัฒนาพื้นที่ริมน้ำโดยที่คนที่เป็นเจ้าของพื้นที่อยู่ริมน้ำเลยเนี่ยจะจัดการยังไงเนี่ยมันเป็นโจทย์ที่น่าสนใจมากๆ

0: บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราเราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกาย

0: ต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายนะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
1: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก

0: วัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะในตอนที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะเรื่องการสืบพันธุ์ของพืชดอกและในวันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้เรื่องการขยายพันธุ์ของพืชดอกว่าจะมีขั้นตอนและวิธีอย่างไรรวมไปถึงจะเหมาะกับพืชแบบไหนบ้างนะคะพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะตามมาเลยค่ะ
1: การขยายพันธุ์พืชเป็นการที่มนุษย์นำความรู้เรื่องการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและแบบไม่อาศัยเพศมาใช้เพื่อเพิ่มจำนวนมีหลายวิธีแต่ละวิธีมีข้อดีและข้อจำกัดแตกต่างกันดังนั้นเราควรเลือกวิธีขยายพันธุ์ให้เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดวิธีการขยายพันธุ์พืชที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศคือการเพาะเมล็ดโดยนำเมล็ดมาเพาะในวัสดุต่างๆวิธีนี้ไม่ยุ่งยากต้นทุนต่ำและใช้เครื่องมือน้อยเหมาะกับพืชที่ต้องการปลูกในปริมาณมากและเป็นพืชที่มีเมล็ดสมบูรณ์งอกได้ง่ายแต่สำหรับพืชบางชนิดก็มีข้อจำกัดคือสร้างเมล็ดน้อยเมล็ดงอกยากต้นที่เกิดจากเมล็ดที่เจริญเติบโตช้าเราจึงนำวิธีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศมาประยุกต์ใช้โดยใช้จากส่วนต่างๆของพืชเช่นลำต้นใบรากรวมไปถึงเนื้อเยื่อของพืชซึ่งมีวิธีการขยายพันธุ์หลายวิธีดังนี้ค่ะการปักชำสามารถทำได้โดยการตัดกิ่งใบรากมาปักลงในวัสดุปลูกเป็นการกระตุ้นส่วนที่ตัดมาปักชำให้สร้างรากเพื่อดูดน้ำและธาตุอาหารทำให้ส่วนยอดเจริญเติบโตตัวอย่างเช่นโหระพาผักชีการตอนกิ่งเป็นวิธีการกระตุ้นให้พืชสร้างรากขึ้นมาใหม่ทำโดยขั้นกิ่งขูดเนื้อเยื่อลำเลียงอาหารของพืชออกและหุ้มด้วยตุ้มตอนให้กิ่งสร้างรากออกมาเองเช่นมะนาวส้มโอการทาบกิ่งเป็นการนำต้นตอที่มีรากแข็งแรงไปทาบกับกิ่งของต้นพืชที่ต้องการเพิ่มจำนวนเช่นมะม่วงมะขามการต่อกิ่งหรือการเสียบยอดเป็นการนำกิ่งหรือยอดของพืชที่ต้องการขยายพันธุ์มาต่อหรือเสียบบนกิ่งพืชต้นอื่นพืชที่นิยมต่อกิ่งเช่นชวนชมอะโวคาโดมะม่วงการติดตาเป็นการนำตาของต้นที่ต้องการขยายพันธุ์มาติดบนต้นตอวิธีการนี้ทำให้ได้ต้นที่มีลักษณะแตกต่างไปจากต้นเดิมเช่นมีดอกหลายสีอยู่บนต้นเดียวกันพืชที่นิยมติดตาเช่นเฟืองฟ้ากุหลาบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเป็นการบูรณาการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการขยายพันธุ์พืชเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงโดยนำส่วนของพืชที่มีเนื้อเยื่อเจริญมาเพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์ที่มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและช่วยให้พืชเพิ่มจำนวนภายใต้สภาวะที่ควบคุมความสะอาดอุณหภูมิและแสงเมื่อชิ้นส่วนพืชเจริญเติบโตและพัฒนาเป็นต้นพืชที่สมบูรณ์มีลำต้นและรากแล้วจึงนำออกไปปลูกในสภาพธรรมชาติค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้Plant propagation, PLANT, PROPAGATION, plant propagation, แปลว่าการขยายพันธุ์พืช seed propagation, SEED, PROPAGATION, seed

Seed Propagation แปลว่าการขยายพันธุ์พืชโดยใช้เมล็ด Cleft Grafting C L E F T G R A F T I N G Cleft Grafting แปลว่าการต่อกิ่งแบบเสียบยอดเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้เราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าการขยายพันธุ์พืชดอกที่เกี่ยวกับการอาศัยเพศและการไม่อาศัยเพศนั้นมีวิธีและขั้นตอนอย่างไรทีนี้น้องๆอย่าลืมนำความรู้นี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ความทรงจำและความประทับใจที่ชาวไทยทั้งมวลมีต่ออยุธยาราชธานีในอดีตอาจกล่าวได้ว่าเป็นดั่งอุดมคติของชาติไทยอยุธยาเป็นราชอาณาจักรที่กว้างใหญ่มีความสำคัญในฐานะศูนย์กลางการเมืองการปกครองมีเรื่องราวที่ได้รับการบันทึกไว้ในเอกสารพงศาวดารไทยที่ยังใช้เป็นเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติในปัจจุบันอยุธยาในฐานะแม่แบบของขนบประเพณีวัฒนธรรมพิธีกรรมและแบบแผนการดำเนินชีวิตปรากฏหลักฐานในเอกสารกฎหมายเก่าตำราจารึกที่ยังคงตกทอดและใช้ศึกษาอ้างอิงมาถึงทุกวันนี้อยุธยาในฐานะศูนย์กลางพุทธศาสนาและศิลปกรรมปรากฏหลักฐานวรรณคดีคัมภีร์ทางศาสนามีร่องรอยจางๆที่พระราชวังโบราณและวัดวาอารามน้อยใหญ่ได้รับการยกย่องเป็นต้นกำเนิดฝีมือช่างหลวงของแผ่นดินสำหรับคนไทยอยุธยาจึงไม่ใช่เป็นเพียงราชธานีเก่าหรือยุคสมัยทางประวัติศาสตร์แต่อยุธยาหมายถึงเรื่องราวของบรรพบุรุษเหตุและผลของความเป็นประเทศไทยบทเรียนที่ทุกคนควรศึกษาทบทวนและเรียนรู้เพื่อเป็นสิ่งเตือนสติในการดำเนินชีวิตในโลกปัจจุบัน
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: คะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้น

0: และเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plantsT E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants
2: แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังสิด้วยด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับ
1: ผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี

0: วันนี้นะครับเราก็ได้อยู่กันที่เขตพระนครนะครับผมเราก็ได้ชมวิวถ่ายรูปนะครับเพราะว่าสถานที่ตรงนี้มีแต่สถานที่สวยๆงามๆทั้งนั้นเลยเนาะครับผมเมืองที่อยู่ในเขตพระนครเนี่ยมีแต่สถานที่สวยงามทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่ครับเหมาะกับการถ่ายรูปแล้วก็ชมวิวอย่างมากเลยครับ
2: แต่ตอนนี้ผมหิวแล้วครับ
0: อ้าวหิวแล้วเหรอ
2: ครับผม
0: งั้นเอางี้ไหมไหนๆเนี่ยเราก็ยังอินกับเรื่องรัตนโกสินทร์อยู่งั้นวันนี้เนี่ยเราจะพาไปกินอาหารที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่นิยมอย่างมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็ยังนิยมกินกันอยู่เอาไหม
2: แสดงว่าตอนนี้ตาลองก็ต้องรออยู่ที่ร้านแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่ตาลองรออยู่ที่ร้านแล้วงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปกันเลยดีกว่าไหมไปงั้นเราไปร้านบ้านวันนะโกวิทกันเลยดีกว่าครับผม
3: สวัสดีครับ
4: ดีลูกแหมวันนี้พาตามาทานอาหารชาววังเลยนะ
2: โอ้โหอาหารชาววัง
0: ใช่และอาหารชาววังที่จะลองพูดถึงนั้นนะก็คือตุ้งแช่
4: ไม่ใช่
0: เอ้าไม่ใช่หรอ
4: ตุ้งแช่มาเชิดถึงโตแล้วข้าวแช่
2: เดี๋ยวนะครับข้าวแช่ก็เหมือนอาหารปกติทั่วไปแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
4: คืออย่างนี้นะลูกข้าวแช่เนี่ยเขาถือว่าเป็นอาหารชาววังตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์แล้วแหมนี่พอพูดถึงแล้วขอตาเล่าเรื่องประวัติของข้าวแช่สักหน่อยได้ไหม
0: ได้เลยครับเชิญเลยครับผมเนี่ย
4: จริงๆแล้วข้าวแช่เนี่ยเป็นอาหารของคนมอญนะลูกนะเขาจะทำในพิธีบวงสรวงเทวดาในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วก็จะนำไปถวายพระที่วัดข้าวก็ต้องหุงอย่างประณีตนะต้องซาวน้ำหลายครั้งมาหุงเป็นข้าวสวยแล้วก็ยังต้องเอามาขัดจนหมดเมือกก่อนนำไปแช่น้ำอบดอกมะลิกินกับข้าวแช่หลายอย่างหลักๆ ก็คือกะปิทอดไชโป้หวานเนื้อฝอยหมูฝอยผัดหวานพริกหยวกสอดไส้แล้วก็มีของหวานเป็นกะละแมและข้าวเหนียวแก้วส่วนคนไทยก็มาวิวัฒนาการโดยใช้น้ำแข็ง
2: แต่มันก็เหมือนคนทั่วไปเขาก็ทำกันได้นี่ครับแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
4: โอ้ลูกเอ้ยสมัยก่อนโบราณน่ะตู้เย็นไม่มีนะลูกนะแล้วถ้าพูดถึงน้ำแข็งมันหายากมากต้องสั่งมาจากสิงคโปร์เลยฉะนั้นก็จะสามารถทำได้เฉพาะในวังเท่านั้นไง
0: แค่ได้ยินเนี่ยผมก็อยากทานแล้วครับ
4: โอ้เดี๋ยวได้ทานแน่จะเย็นลูก
0: จะรอครับ
4: อ้าวชุดแรกมาแล้วเอาเลยเจเจลองก่อนเลยลูก
2: ไม่ได้ครับคุณแม่ผมสอนไว้ว่าต้องให้ผู้ใหญ่รับประทานก่อนคร
4: ับ โอ้โหมันก็เป็นลาบปากของผู้ใหญ่สิแหมวางเลยน้องขอบใจนะจ๊ะขอบใจโอ้น่าทานจริงๆเลย
0: ตอนแรกเนี่ยครับดูเหมือนไม่เยอะนะครับเนี่ย
4: แ
2: ต่พอทานไปทานมานี่อิ่มสุดๆไปเลยนะครับเนี่ย
4: จริงดูมันไม่เยอะจริงๆนะลูกนะแต่พอทานกันไปโอ้โหมันอิ่มจนบอกไม่ถูกแต่ที่สำคัญน่ะพอทานแล้วมันสดชื่นเหมาะกับหน้าร้อนมากๆเลยลูกเอ้ย
2: จริงครับ
0: และนี่ก็คือข้าวแช่สุดยอดอาหารชาววังที่เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่กับกรุงรัตนโกสินทร์มาอย่างยาวนานครับผม
2: เรียกได้ว่าเป็นอาหารที่ใครๆก็ต้องมาลองนะครับรับรองเลยนะครับว่าจะติดใจเพราะเป็นอาหารที่ต้องใช้ฝีมือในการทำอาหารขั้นสูงสุดเลยนะครับรวมถึงการปรุงอย่างปราณีตครับและในตอนหน้านะครับพวกเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ใน AJ and JJ Journey ครับสำหรับวันนี้ผม JJ
0: และผม AJ และตาลองขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ

รามายณะหรือนิทานเรื่องพระรามซึ่งคนไทยรู้จักกันดีในชื่อรามเกียรติ์มีต้นกำเนิดมาจากประเทศอินเดียถือเป็นคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดูและมหากาพย์ที่ยิ่งใหญ่ของโลกนิทานเรื่องพระรามนี้มีเนื้อหาเขาความจริงทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการเข้ามาสู่อินเดียของชาวอารยันแล้วทำสงครามต่อสู้กับชนพื้นเมืองทางตอนใต้เมื่อประมาณ 1,000 ปีก่อนพุทธกาลแต่เดิมเป็นเรื่องที่ใช้เล่าและขับร้องสดุดีวีรบุรุษชาวอารยันทำให้เรื่องราวมักถูกต่อเติมอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์คติความเชื่อเรื่องเทพในคัมภีร์พระเวทจนกระทั่งนับถือว่าพระรามเป็นองค์นารายณ์อวตารมาปราบยุคเข็นเรื่องเล่าเหล่านี้ต่อมามีผู้รจนาขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรหลายสำนวนแต่ที่นับว่าเป็นเอกคือรามายณะของฤาษีวาลมิกิครั้งเมื่อชาวอินเดียเดินทางมาติดต่อกับประชาชนในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ได้นำวัฒนธรรมของตนเข้ามาเผยแพร่รวมทั้งเรื่องรามายณะนี้ด้วยแทบทุกประเทศในดินแดนแถบนี้อันได้แก่ไทยอินโดนีเซียมาเลเซียกัมพูชาลาวเวียดนามและพม่าต่างก็มีศิลปกรรมอันเนื่องมาจากรามายณะและวรรณคดีรามายณะฉบับที่มีอยู่ในภาษาของตนทั้งสิ้นส่วนของประเทศไทยนั้นเข้าใจว่ารามเกียรติ์เป็นที่รู้จักและมีอิทธิพลอย่างสูงต่อคนไทยมานานนับพันปีประจักษ์พยานสำคัญคือพระนามของกษัตริย์และชื่อสถานที่ในสมัยสุโขทัยต่างก็เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ดังพระนามพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและชื่อถ้ำพระรามเป็นต้น

0: ู้ชมการต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตะวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบและวันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมกับติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมคะการเปิดบ้านหรือว่าการให้โรงเรียนในกลุ่มที่อยู่เขตพื้นที่การบริการเข้ามาดูค่ะว่ามิติของการพัฒนาการศึกษาหรือการเรียนรู้ของโรงเรียนเราเป็นอย่างไรถือว่าเป็นการเปิดบ้านโอเพนเฮาส์ให้เขาได้รู้ค่ะว่าตลอดระยะเวลาของการจัดการศึกษาใน1ปีการศึกษาโรงเรียนของเราสามารถยกระดับหรือว่าเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างไรวันนี้เราพาคุณผู้ชมค่ะมาชมบรรยากาศของการโอเพนเฮาส์ที่นี่ค่ะโรงเรียนเรียนราชอุปถัมภ์นะคะอำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสเขาสามารถค่ะจัดกิจกรรมโอเพนเฮาส์ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการมาเดี่ยวมาซึมซับและมาเรียนรู้ว่าที่นี่สามารถยกระดับมิติของการศึกษาให้กับน้องๆได้อย่างไรค่ะส่วนภาพบรรยากาศทั้งหมดจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมคะไปชมบรรยากาศตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ
1: โลกที่แสนกว้าง

0: ใส่ตัวจงอ่านจงเรียนรู้อย่าหยุดยั้ง
1: Play and Learn คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะเราได้เห็นภาพบรรยากาศภาพตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้นะคะและตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์นั่นเองค่ะกิจกรรมด้านหลังเป็นอีกหนึ่งส่วนของการจัดกิจกรรม Open House ของโรงเรียนค่ะเพราะว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้ตลอดปีการศึกษาก็จะต้องมาอวดกันหน่อยค่ะว่าในโรงเรียนแห่งนี้มีอะไรที่น่าสนใจและสามารถส่งเสริมต่อยอดให้กับน้องๆได้อย่างไรบ้างค่ะวันนี้เรามีมุมมองของภาพหลายๆมองของการโอเพนเฮาส์ที่นี่โรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์ค่ะส่วนภาพบรรยากาศทั้งหมดทั้งมวลจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมบรรยากาศทั้งหมดกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการตะวันยิ้มค่ะพาคุณผู้ชมมานี่เลยค่ะมาร่วมกิจกรรมงาน Open House เปิดรั้วรออสู่โอกาสทางการศึกษาโรงเรียนเรียงราชอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเปิดบ้านต้อนรับน้องๆนักเรียนชั้นประถมศึกษาคุณครูผู้ปกครองในเขตพื้นที่ให้บริการนั่นเองค่ะซึ่ง Open House เปิดรั้วรออสู่โอกาสทางการศึกษาโรงเรียนเรียงราชในครั้งนี้นะคะก็เป็นการเผยแพร่ความรู้ผลงานของนักเรียนทั้งด้านวิชาการและด้านอาชีพรวมทั้งการแนะแนวทางการศึกษาต่อค่ะตลอดจนการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องของการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิมส่งเสริมและรณรงค์ให้ใส่ใจดูแลสุขภาพและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนชุมชนผู้ปกครองและนักเรียน
2: ก็สำหรับงาน Open House นะครับก็ปีนี้เป็นการจัดงานครั้งที่6แล้วนะครับซึ่งปีนี้ถือว่ายิ่งใหญ่กว่าปีที่ผ่านมาก็ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าได้รับความไว้วางใจจากเขตพื้นที่ใกล้เคียงนะครับสำหรับโรงเรียนประถมศึกษาก็ถือว่างานครั้งนี้ประสบความสำเร็จมากนะครับดูจากจำนวนยอดที่มาร่วมงานในครั้งนี้ครับสิ่งที่คาดหวังก็คือหลักเลยนะครับก็คือเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนนะครับว่าในโรงเรียนนี่มีด้านดีในส่วนงานวิชาการงานอาชีพนี่อะไรบ้างนะครับเพราะว่าบางครั้งนะครับนักเรียนโดยส่วนใหญ่แล้วเขายังไม่รู้นะครับว่าโรงเรียนเรียงราชนี่นะครับมีการเปิดหลักสูตรการสอนแบบไหนบ้างอย่างไรนะครับตรงนี
3: ้ปวินจริยากัทวงศ์รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาสคณะครูและ
4: ค่ะ In the name of Allah I'm joining the Narathiwan
5: มัธยมศึกษาที่4ค่ะ
1: สำหรับกิจกรรมภายในงานนะคะก็มีการจัดตลาดนัดวิชาการตลาดนัดอาชีพการแข่งขันอนาชีพการแข่งขันทักษะสีภาษาการแข่งขันจรวดขวดน้ำการแข่งขันชูโดกุและ M-MAT การแข่งขัน World Malayu Challenge การแข่งขันเชฟจูเนียร์กำปงการแข่งขันวาดรูปด้วยโปรแกรมเพ้นท์บอร์ดเกมและฟรีไฟการแข่งขันฟุตบอลและวอลเลย์บอลนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะกิจกรรม Open House เปิดรั้วรออสู่โอกาสทางการศึกษาโรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์อำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสแบ่งโซนชัดเจนค่ะแบ่งโซนกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมงานได้เข้าชมกิจกรรมทางด้านวิชาการทั้งเรื่องของตลาดนัดอาชีพเวทีการแสดงความสามารถและการแข่งขันกีฬากิจกรรมเยอะแยะมากมายขนาดนี้ค่ะเราคงต้องหาใครมาช่วยพาเราชมงานกันดีกว่าค่ะ ว่าแล้วเราก็ได้ตัวน้องซูนีรันแม่แอนักเรียนคนเก่งของโรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์อำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเดี๋ยวน้องนะคะจะพาเราไปชมงาน Open House เปิดรั้วรออสู่โอกาสทางการศึกษาพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
6: สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวสุนันท์แม่แอค่ะอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์ค่ะวันนี้หนูเป็นตัวแทนจะพาท่านผู้ชมไปดูงาน Open House ของโรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์ค่ะจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ

ุดนี้นะคะเป็นจุดร้านขายของค่ะโดยโรงเรียนของเราเนี่ยจะเสริมทักษะทางด้านอาชีพของนักเรียนต่างๆความถนัดแล้วก็ความชอบค่ะวันนี้เรายกร้านมาหลายร้านเลยค่ะจะมีร้านไหนที่น่าสนใจกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ

0: ขายอะไรกันคะเนี่ย
1: ขายข้าวเหนียวไก่ย่างค่ะ
0: มาแล้วเท่าไหร่คะ
1: ไม้ละ5 บาทค่ะ
0: ขายดีไหมเอ่ย
1: ขาย

0: เป็นร้านลูกชิ้นย่างหม่าล่าค่ะอันนี้เป็นร้านขายอะไรคะ
1: ร้านบาร์บีคิวค่ะ
0: ขายดีไหมคะ
1: ขายดีค่ะ
0: แล้วนี่ขายไม้เท่าไหร่คะ
1: 10 บาท 5 บาท

0: ทำดีแล้วค่ะวันนี้รู้สึกว่าทุกคนตื้นตันและก็ยินดีกับการเปิดรั้วครั้งแรกที่เราเปิดรั้วปุ๊บในช่วงเวลา8นาฬิกานักเรียนประถมตูเข้ามาลงทะเบียนที่จุดลงทะเบียนแล้วสอบถามเกี่ยวกับการเข้าศึกษาต่อที่นี่เพราะเราจะมีจุดแนะแนวที่บริเวณจุดลงทะเบียนตรงนั้นด้วยเหมือนว่าการที่เราเปิดรั้วโรงเรียนแล้วให้เด็กมาดูสภาพการจัดกิจกรรมต่างๆในรั้วรออเนี่ยจะเป็นการเพิ่มโอกาสการตัดสินใจให้นักเรียนทางอ้อมไปเลยค่ะโดยที่เราไม่ต้องมาบอกให้เขาได้รู้ว่าเรามีหลักสูตรอะไรบ้างอันนี้ถ้าพูดถึงความสำคัญนะคะโรงเรียนของเราอ่ะได้เข้าสู่หลักสูตรพื้นที่นวัตกรรมมาเป็นเวลา3ปีแล้วซึ่งตอบโจทย์ตรงนี้เลยเราไปให้ความสำคัญตรงที่ว่าเนื่องจากโรงเรียนของเราอยู่ในเขตชุมชนเราตอบโจทย์ตรงนี้ว่านักเรียนที่จบม.3เขาจะต้องมีอาชีพในฝันของตัวเองดังนั้นเมื่อเข้าสู่โครงการพื้นที่นวัตกรรมแล้วเราจะมีวิชาหนึ่งคือสร้างสรรค์ตัวตนสู่อาชีพที่นักเรียนใฝ่ฝันวันนี้เราจึงเปิดโอกาสให้นักเรียนที่อยู่กับเรา3ปีที่ได้เปิดหลักสูตรนี้ได้แสดงความสามารถเรามองว่าการศึกษาไม่ใช่เราจะเน้นในส่วนของวิชาการที่เราจับต้องไม่ได้แต่เราพยายามปรับเปลี่ยนให้เป็นหลักสูตรพื้นที่นวัตกรรมที่นักเรียนค้นหาค้นพบตัวเองว่าเขาชอบอะไรเราเปิดให้มีความหลากหลายที่สุดเท่าที่โรงเรียนของเราจะทําได้ค่ะตรงนี้ก็จะทําให้นักเรียนของเรานั้นรู้สึกว่ามีความสุขกับการเรียนแล้วก็อยากที่จะมาเรียนเรียนได้มากขึ้นนะคะ
1: บนโลกที่แสนกว้างใหญ่ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราว
2: และตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศของบูธศิลปะนะคะจะมีกิจกรรมมากมายให้น้องๆได้เล่นเช่นเพ้นสีแล้วก็จะมีการทําผ้ามัดย้อมด้วยค่ะมาจากโรงเรียนไหนกันบ้างคะชอบไหมคะบูธนี้

0: และนี่ก็เป็นอีกบูธหนึ่งที่น่าสนใจนะคะพวกเราอยู่บูธไหนกันคะเนี่ย
1: ไม่จริง
0: เป็นยังไงกันบ้างคะเรียนโรงเรียนนี้สนุกไหมคะชอบไหมเอ่ย
1: ชอบค่ะสนุกมากค่ะ
0: แล้วกิจกรรมวันนี้มีอะไรให้เด็กๆได้ทำบ้างคะ
1: ก็จะมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษค่ะ
2: การเรียนอังกฤษแต่งประโยคหรือว่าการที่เราได้แบบเรียนคำศัพท์ของอังกฤษต่างๆค
0: ่
2: ะ
0: น้องๆวันนี้ให้ความสนใจกับกิจกรรมเราดีไหมคะ
2: ดีค่ะตั้งแต่ที่เริ่มมาน้องยังเข้ามาไม่หยุดเลยค่ะ
1: น้องให้ความร่วมมือดีมากค่ะ
0: เนี่ยบาร์กิสคิดว่าการศึกษาเนี่ยมีความสำคัญไหมคะ
2: สำคัญมากเลยค่ะถ้าเราไม่มีเนี่ยเราก็ยังไม่รู้เลยว่าเราอาจจะต่อยอดชีวิตของเราได้ยังไงต่อค่ะ
0: แล้วอัญญานี่คิดว่าการศึกษาเนี่ยสำคัญไหมคะ
1: สำคัญค่ะเพราะว่าในอนาคตเนี่ยผู้คนต้องการคนที่มีการศึกษา
0: อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบูธนะคะที่เรายกมานำเสนอบูธชื่ออะไรคะ
3: บูธชื่อถ้าผีเสื้อขยับปีนลงก็เปลี่ยนค่ะ
0: พาไปชมข้างในหน่อยได้ไหมคะ
3: ได้เลยค่ะ
0: พาไปดูกันเลยค่ะแล้วบูธมีอะไรบ้างคะเนี่ย
3: ในบูธจะมีการจำลองภัยพิบัติทางธรรมชาติค่ะอันแรกก็คือมลพิษทางอากาศค่ะจะจำลองโดยการเอาทูบมาจุดค่ะประมาณนี้
0: แล้ววันนี้ทำไมมีน้ำฝนด้วยล่ะคะเนี่ย
3: อันนี้คือฤดูฝนค่ะก็จะมีน้ำฝนทิพย์ค่ะนี่คือ
0: แล้ววันนี้คืออะไรหรอคะ
3: ฤดูร้อนค่ะมีผู้ป่วยแล้วก็ขอถ่าย
0: แล้วในบูธนี้มีกิจกรรมอะไรให้น้องๆได้เล่นบ้างคะ
3: ก็ฐานสุดท้ายนะคะฐานที่6ก็จะมีกิจกรรมตอบคำถามค่ะตอบคำตรงนี้คือกิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับภัยพิบัติที่น้องๆได้เข้าไปเยี่ยมชมเมื่อกี้ค่ะ
0: อันนี้เป็นบูธคอมพิวเตอร์แล้วก็เทคโนโลยีนะคะจะมีเป็นบูธบอร์ดเกมหุ่นยนต์แล้วก็คอมพิวเตอร์ค่ะบอร์ดเกมเนี่ยจะมีเกมให้น้องๆเล่นส่วนหุ่นยนต์จะมีการสอนใช้โค้ดแล้วก็วาดด้วยโปรแกรมเพนท์ค่ะเพื่อให้น้องๆเนี่ยได้เรียนรู้การใช้โค้ดในการควบคุมหุ่นยนต์ค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆและคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศกันได้เลยนะคะ

0: สวัสดีครับผมชื่อนายซาฮิมิดาบุตะนะครับอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนเรียงราชประถมครับคำว่าเรียนดีมีความสุขของผมก็คือเรียนดีการที่ผมได้เรียนในโรงเรียนนี้ครับการที่ผมมีความสุขคือการที่ผมได้ทำกิจกรรมหลายๆอย่างในโรงเรียนนี้อย่างเช่นได้ทำการทดลองเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นสิ่งที่กิจกรรมที่ผมมีความสุขมากๆเลยครับเวลาที่ผมได้ทำกิจกรรมนี้ครับครับการเรียนรู้หรือว่ามีความสำคัญกับเราก็คือเป็นรากฐานความสำคัญของการศึกษาเลยครับซึ่งการที่เราจะพัฒนาตนเองหรือการที่เราจะเรียนรู้อะไรหลายอย่างมาจากการศึกษาเลยครับก็คือสำหรับผมนะครับการศึกษาไม่ใช่เป็นเพียงการศึกษาภายในโรงเรียนครับแต่เป็นการศึกษานอกโรงเรียนครับซึ่งโรงเรียนของเราได้จัดกิจกรรมหรือว่านิทรรศการเกี่ยวกับงาน Open House กิจกรรมไปศึกษา Open House เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับทำให้ผมเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตนเองอย่างมากเลยครับการที่ผมได้ดูอะไรหลายอย่างภายในรอบโรงเรียนครับ
1: สวัสดีค่ะโรงเรียนเรียนรักของเรานะคะมีกิจกรรมที่น่าสนใจค่ะ
2: ว่าโรงเรียนของเรานะคะจะมีกิจกรรมหลายแบบทั้งวิชาการแล้วก็กิจกรรมนะคะทําให้เรารู้สึกอยากมาแอร์สนใจแล้วก็อยากมาโรงเรียนค
3: ่
2: ะ
3: ในที่สุดนะคะคือโรงเรียนเรามีกิจกรรมเยอะนะคะทําให้เรามีความสุขที่อยากมาโรงเรียนเรียนรักอุปถัมภ์นี้ค่ะ
1: ค่ะการศึกษานะคะเป็นสิ่งสําคัญมากที่จะทําให้เราเนี่ยได้เรียนรู้หลายๆอย่างเช่นการใช้

0: ีวิตในประจำวันการไปทำงานค่ะในอนาคตค่ะ
1: การศึกษาที่ดีแล้วก็มีความรู้นะคะมีความสำคัญมากๆค่ะต่อเด็กและเยาวชนค่ะเพราะว่าการที่เราได้มีความรู้แล้วก็มีการศึกษาที่ดีนะคะก็ทำให้หลายๆท่านแล้วก็เด็กๆก็จะได้มีความรู้แล้วก็มีทัศนคติแล้วก็มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีประชาสัมพันธ์ที่ดีค่ะตลอดระยะเวลา6ปีที่หนูได้เรียนที่โรงเรียนเลี้ยงดูอุปถัมภ์แห่งนี้นะคะหนูรู้สึกมีความสุขแล้วก็รู้สึกภูมิใจมากค่ะที่ได้เรียนที่โรงเรียนแห่งนี้นะคะและถ้าน้องๆคนไหนที่สนใจก็สามารถมาเรียนที่โรงเรียนเลี้ยงดูอุปถัมภ์แห่งนี้ได้ค่ะ

0: ำหรับเรียนดีมีความสุขนะคะในมุมมองของครูก็คือการจัดการเรียนการสอนที่ตอบโจทย์ความต้องการความชอบและก็ความถนัดของผู้เรียนอันนี้โรงเรียนของเราพยายามที่จะทำในส่วนนี้เพราะโรงเรียนของเรามีทั้งหมด3โครงการโครงการหลักสูตรพื้นที่นวัตกรรมโครงการอิสลามศึกษาแบบเข้มและ3ก็คือโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้3โครงการนี้เราตอบโจทย์ของชุมชนซึ่งผู้ปกครองต้องการให้นักเรียนทุกคนนั้นอยู่ในศาสนาอิสลามเพราะว่าโรงเรียนของเราเป็นศาสนาอิสลาม 100% นะคะซึ่งเราก็ตอบโจทย์ความสุขของผู้ปกครองตอบโจทย์ความถนัดความชอบของนักเรียนในส่วนของโรงเรียนหลักสูตรพื้นที่นวัตกรรมซึ่งเราเอาทั้ง2 อย่างนี้มาบูรณาการเพื่อให้นักเรียนนั้นสามารถนำอิสลามศึกษาบูรณาการกับหลักสูตรพื้นที่นวัตกรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงซึ่งผู้ปกครองได้เห็นสะท้อนการปฏิบัติจริงของนักเรียนนะคะและในส่วนสุดท้ายที่เป็นโครงการโรงเรียนประชารัฐตรงนี้มีความสุขแน่นอนเพราะว่ากินอิ่มนอนอุ่นเราจะรับนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของโรงเรียนประชารัฐเข้ามาในรั้วของรอและดูแลเขาตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงก่อนนอนโดยเราจะสอนในส่วนสอบแทรกในส่วนของอิสลามแบบเข้มในตอนกลางคืนก็จะมีการสอนอัลกุรอานสอนการใช้ชีวิตในรูปแบบของอิสลามศึกษานะคะ
1: ด้านการศึกษานะครับมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้นะครับเรื่องยาเสพติดนี่นะครับเป็นเรื่องที่เป็นวาระเร่งด่วนนะครับที่ต้องแก้ปัญหานะครับสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมมองว่าที่จะมาแก้ปัญหานะครับก็คือการที่นักเรียนได้เข้าสู่รั้วโรงเรียนนะครับเมื่อไหร่ที่นักเรียนเนี่ยได้เข้าสู่รั้วโรงเรียนนะครับอย่างน้อยเวลาว่างของแก่ของนักเรียนเองนะครับก็จะไม่มีเวลาตรงนั้นนะครับก็อย่างน้อยนักเรียนก็จะได้ความรู้นะครับเรื่องเหล่านี้แล้วก็สิ่งสำคัญนะครับมาโรงเรียนแล้วนะครับก็สามารถที่จะนำความรู้นะครับไปต่อยอดหรือว่าไปประกอบอาชีพในภายภาคหน้าต่อไปได้ครับ

0: ดีค่ะคุณครูมี
1: กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ในวันนี้มีชื่อว่า
0: ลูกโป่งพองโตสำหรับอุปกรณ์วันนี้นะคะก็จะมีน้ำส้มสายชูค่ะแล้วก็กล้วยแล้วก็ขวดค่ะ
1: แล้วก็ที่สำคัญนะคะก็จะต้องมีเบกกิ้งโซดานะคะ
0: แล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะคะก็จะมีลูกโป่งนั่นเองค่ะ
1: ขั้นตอนแรกนะคะก็ให้เด็กๆนะคะนำขวดนะคะ
0: แล้วก็น้ำส้มสายชูนะคะมาใส่ในขวดนะคะใส่ประมาณนี้นะคะ
1: ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะนำลูกโป่งนะคะก็เราจะนำเบกกิ้งโซดานี้นะคะใส่ลงไปในลูกโป่งนะคะขวดเราจะมีอยู่3ขวดใช่ไหมคะครูนาซึ่งในขวดที่1นะคะเราจะใส่เบกกิ้งโซดา1ช้อนนะคะแล้วก็ขวดที่2เราจะใส่เบกกิ้งโซดา2ช้อนนะคะและขวดเราจะใส่เบกกิ้งโซดา3ช้อนนั่นเองค่ะขวดที่1นะคะ1ช้อนนะคะขวดที่2 2ช้อนค่ะขวดที่3ที่ใส่เบกกิ้งโซดาไป3ช้อนนะคะครูนา

0: ว่าลูกโป่งเป็นยังไงนะคะ
1: กิจกรรมครั้งหน้าจะเป็นอะไรคะคุณมี
0: ต้องติดตามต่อไปนะคะ

มค่ะเป็นยังไงกันบ้างค่ะกับภาพบรรยากาศที่พาคุณผู้ชมลงพื้นที่นะคะมาอยู่ที่อำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสกับกิจกรรมโอเพนเฮาส์ของโรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์อำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสนั่นเองค่ะที่นี่จัดกระบวนการให้กับน้องๆตลอดระยะเวลาของปีการศึกษาท้ายที่สุดเปิดบ้านค่ะให้คุณผู้ชมนะคะมาดูว่าการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนและคุณครูทำให้ที่นี่นะคะผลิตน้องๆที่มีคุณภาพเข้าไปสู่ในระบบการศึกษาในลำดับที่สูงขึ้นต่อไปนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้เป็นการเปิดบ้านของโรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์อำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสค่ะครั้งหน้านะคะเราจะพาคุณผู้ชมลงพื้นที่นะคะมาดูว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจและมีความหลากหลายอย่างไรคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองค่ะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้เพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: วัดตะไคร่ตั้งอยู่นอกเกาะเมืองด้านทิศเหนือใกล้กับวัดหน้าพระเมียนไม่ปรากฏหลักฐานทางเอกสารเกี่ยวกับประวัติการสร้างแต่ชื่อของวัดตะไคร่นี้ปรากฏในวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนโดยกล่าวถึงว่าเป็นสถานที่ฝังและชาปนกิจศพของนางวันทองจากการศึกษาพบว่าวัดตะไคร่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นและมีการใช้งานสืบเนื่องมาจนถึงสมัยอยุธยาตอนปลายและถูกทิ้งร้างไปในช่วงเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2และมีการใช้พื้นที่อีกครั้งในช่วงรัชกาลที่4ถึงรัชกาลที่5แห่งกรุงรัตนโกสินทร์สิ่งก่อสร้างสำคัญภายในวัดได้แก่เจดีย์แปดเหลี่ยมซึ่งเป็นประธานของวัดเจดีย์ตั้งอยู่บนฐานเขียงสี่เหลี่ยมฐานนี้เชื่อมเจดีย์ประธานกับวิหารซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของเจดีย์เข้าด้วยกันวิหารเป็นอาคารก่ออิฐสอปูนมีมุกหน้ามุกหลังล้อมรอบด้วยกำแพงแก้วที่ภายในมีเจดีย์รายจำนวน16องค์ตั้งเรียงกันนอกกำแพงแก้ววิหารด้านทิศตะวันออกมีสระน้ำสองสระตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือ1สระส่วนอีก1สระตั้งอยู่ทางทิศใต้ใกล้กับสระน้ำเป็นพระอุโบสถซึ่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกมีระเบียง4ด้านมีประตูทางเข้าทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกด้านละ2ประตูมีการใช้ช่องหน้าต่างแทนช่องแสงลวดลายที่ใช้ประดับเป็นรูปแบบที่นิยมในสมัยอยุธยาตอนปลาย
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินทะ

0: ม่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: ร่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ต่ละชาติก็มักจะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองและสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของชาติไทยแสดงถึงศิลปะแล้วก็วัฒนธรรมได้ดีที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นเครื่องแต่งกายไทยหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าชุดไทยเนี่ยแหละค่ะแต่คุณผู้ชมเคยสงสัยไหมคะว่าแล้วชุดไทยที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็มีหน้าตาแบบไหนบ้าง
1: รัชกาลที่4อะไรประมาณนี้ใช่คือรู้ว่ารัชกาลที่5คือมีชุดไทยแล้ว
2: คิดว่าน่าจะสมัยพ่อขุนรามครับช่วงนั้นมันเป็นแบบตัวอักษรก็เพิ่งมีวัฒนธรรมก็เพิ่งเข้ามาอะไรประมาณนี้ครับ
3: สมัยสุโขทัยค่ะโบราณอะไรอย่างเงี้ยค่ะเก่าๆหน่อยแก่ๆค่ะ
4: ประมาณยุคกรุงศรีป่ะพี่ประมาณนั้นอะ
5: ร .1 มั้งก็คงเป็นคนในวังมั้งก็แบบพัฒนามาเรื่อยๆเปลี่ยนมาเรื่อยๆให้เข้ากับยุคสมัยนั้นๆน่ะ
6: น่าจะเป็นรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะคะชุดไทยแบบนี้เราก็เห็นกันในละครนะคะละครซึ่งมันแบบว่าสะท้อนยุคสมัยของรัตนโกสินทร์อยู่แล้วอะค่ะ
7: สมัยสุโขทัยอยุธยามั้งครับมันน่าจะมีการใส่กันเพื่อเข้าร่วมพิธีอะไรอย่างเงี้ยฮะ
8: คิดว่าน่าจะนานแล้วอะค่ะเป็นอะไรที่ต้องสืบทอดต่อ
9: ตั้งแต่สมัยอยุธยาสุโขทัยอะไรป่ะคะ
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสัปดาห์นี้มิ้นท์กับรายการคลายฉงนนะคะพาคุณผู้ชมมาที่นี่ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือว่าวัดพระแก้วนั่นเองแต่วัดพระแก้วเนี่ยมันจะมาช่วยคลายฉงนในเรื่องชุดไทยยังไงตามมิ้นท์มาเลยดีกว่าค่ะ

0: ตอนนี้เนี่ยมิ้นท์มาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถแล้วซึ่งมีคนบอกมิ้นท์มาค่ะว่าที่นี่เนี่ยมีทั้งผ้าไทยเก่าๆแล้วก็มีฉลองพระองค์ที่ทรงใช้จริงด้วยแต่แค่คำบอกเล่าพูดเลยว่าไม่พอแน่นอนเพราะฉะนั้นต้องเข้าไปดูให้เห็นข้างในค่ะว่าที่นี่จะสามารถช่วยมิ้นท์คลายฉงนในเรื่องชุดไทยได้หรือเปล่าไปดูกันเลยค่ะบัตรเข้าชมไปหนึ่งค่ะ
1: ค่ะค่าละ150บาทนะคะแสดงบัตรสีน้ำเงินกับเจ้าหน้าที่ก่อนขึ้นชมค่ะ
0: ได้ค่ะขอบคุณค่ะพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งอยู่ในหอรัศดากรพิพัฒน์ในพระบรมมหาราชวังหรือว่าวัดพระแก้วค่ะฉงนแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าทำไมพิพิธภัณฑ์ผ้าถึงได้มาอยู่ในวัดพระแก้วแน่นอนว่าวันนี้ถ้ามิ้นมาคลายฉงนคนเดียวเนี่ยรับรองไม่ได้อะไรกลับไปแน่นอนวันนี้มีพี่ราฟมาช่วยมิ้นคลายฉงนนะคะของพิพิธภัณฑ์ผ้าเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ทำไมถึงมาอยู่ในพระบรมมหาราชวังคะ
2: ค่ะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะเกิดจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ราชินีนาถที่พระองค์ท่านเนี่ยต้องการให้ประเทศไทยมีสถานที่เก็บรวบรวมผ้าหรือว่างานหัตถกรรมที่เป็นผ้าเนี่ยค่ะของประเทศไทยแล้วก็เพื่อให้จัดแสดงแล้วก็เอาไว้ให้ชาวไทยทุกคนรวมถึงชาวต่างชาติด้วยเนี่ยได้ชื่นชมในความงดงามของผ้าไทยค่ะพระองค์ท่านจึงมีพระราชดำริที่จะจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ขึ้นโดยตอนนั้นเนี่ยก็ตัวอาคารหอรัศดากรพิพัฒน์แห่งนี้เนี่ยยังมีการเว้นว่างการใช้งานอยู่พระองค์ท่านจึงทูลขอจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อใช้อาคารแห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ผ้าค่ะ
0: โอ้พูดมาสักขนาดนี้แล้วไม่ชมไม่ได้แล้วนะคะซื้อตั๋วแล้วด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้พี่รับพาขึ้นไปดูได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างไปค่ะคุณผู้ชมห้องอะไรคะพี่ลักษ
2: ณ์ห้องราชภัสตราจากผ้าไทยค่ะก็คือห้องนี้จะจัดแสดงฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ตัดเย็บจากผ้าไทยทั้งหมด
0: เป็นแบบเก่าหรือว่าแบบดั้งเดิมหรือยังไงคะ
2: ก็คือผ้าไทยทั้งหมดที่มาจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพค่ะจะมีปนๆกันไปค่ะเราจะเห็นจากขนาดของฉลองพระองค์
0: ขอแอบดูชุดแรกก่อนเลยอันนี้นี่เป็นฉลองพระองค์
2: ไปอันนี้เป็นฉลองพระองค์ผ้าไหมมัดหมี่ค่ะปักประดับด้วยปีกแมลงทับซึ่งพระองค์ท่านทรงเมื่อครั้งเสด็จแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปประเทศรัสเซียค่ะ
0: นี่คือตอนที่เสด็จพระราชดำเนินไปรัสเซียพี่รับคะและอย่างชุดนี้เนี่ยท่านทรงออกแบบเองด้วยเลยไหมคะ
2: ท่านมีนักออกแบบค่ะที่พระองค์ท่านทรงเลือกใช้นะคะ
0: ส่วนฉลองพระองค์ชุดนั้นเป็น
2: องค์นั้นพระองค์ท่านทรงเมื่อครั้งเสด็จไปประเทศจีนค่ะเมื่อปี2000ก็คือ2543ค่ะ
0: แต่ว่าแอบแห่งชุดหรูมากอยู่ตรงนั้นไปดูกันค่ะคุณผู้ชมพี่รับพาไปดูหน่อยคุณผู้ชมคะชุดนี้นี่สวยอลังการเตะตามิ้นสุดๆเลยต้องถามพี่รับแล้วว่าฉลองพระองค์ชุดนี้นี่เป็นชุดที่ทรงเสด็จไปพระราชดำเนินที่ไหนคะ
2: อันนี้พระองค์ท่านทรงหลายครั้งนะคะคือครั้งหนึ่งก็คือไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาอีกครั้งหนึ่งก็คือไปประเทศญี่ปุ่นทรงเมื่อประมาณปี2524ค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อเห็นผ่านมา3ชุดแล้วเป็นผ้าไหมมัดหมี่หมดเลยทรงโปรดเป็นการส่วนตัวไหมคะ
2: จริงๆแล้วพระองค์ท่านใช้ผ้าไทยทุกประเภทค่ะ
0: แต่ว่าตอนนี้ที่เราเจอยังเป็นผ้าไหม
2: ยังเป็นผ้าไหมมัดหมี่อยู
0: ่อ๋อยังมีชุดด้านนู้นด้วย
3: ลารีประยับมากเลยพี่ลาไปดูกัน
2: ไปค่ะ
3: พาไปหน่อย

0: ุดนี้นี่ต้องบอกว่าสวยมากๆมิ้นเห็นแล้วต้องรีบเดินมาดูเลยชุดนี้นี่ท่านทรงใส่ไปที่ไหนคะพี่รัฟ
1: พระองค์ท่านทรงเมื่อครั้งเสด็จเยือนประเทศสหรัฐอเมริกาในปี2528ค่ะ
0: คุณผู้ชมมิ้นยังไม่เกิดเลย
1: แล้วก็จะมีฉลองพระบาทนะคะคู่กันด้วยซึ่งจริงๆแล้วฉลองพระองค์นี้เนี่ยจะมีผ้าคลุมผ้าอังสาหรือว่าผ้าคลุมไหล่เนี่ยค่ะ อยู่ในชุดเดียวกันด้วยแต่ว่าเรานำมาจัดแสดงแค่ตัวฉลองพระองค์และฉลองพระบาทค่ะ
0: คุณผู้ชมนี่คือเกือบ30ปีแล้วแต่ว่าดูแบบดิคะแบบนี่คือร่วมสมัยทันสมัยล้ำสมัยมากๆต้องบอกว่าคนออกแบบนี่เก่งนะคะเพราะว่าออกแบบได้มาสมัยนี้เลย
1: เดี๋ยวมีอีกฉลองพระองค์นึงค่ะที่มีความพิเศษเช่นเดียวกัน
0: จริงเหรอคะ
1: พาไปดูค่ะ
0: ไปดูค่ะคุณผู้ชมให้พี่รับนำเลย
1: ไปทางไหน
0: คุณผู้ชมคะชุดของผู้ชายแน่นอนเลยว่าของใน
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใช่ค่ะคือเป็นฉลองพระองค์เดียวที่เรานำมาจัดแสดงนะคะที่ไม่ใช่ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถค่ะ
0: คือถ้าใครมาที่นี่นี่ได้ชมนี่สุดยอดจริงนะคะเป็นเรียกว่ากลับบ้านไปดีใจแล้วว่านี่คือท่านทรงใส่
1: ใช่ค่ะพระองค์ท่านทรงเมื่อปี2528เช่นเดียวกับฉลองพระองค์เมื่อสักครู่นี้นะคะแต่ว่าคนละเหตุการณ์กันแล้วก็สาเหตุที่เรานำฉลองพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาจัดแสดงด้วยเนี่ยเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วนอกจากที่พระองค์ท่านเนี่ยจะทรงผ้าไทยด้วยพระองค์เองแล้วเนี่ยพระองค์ท่านยังให้พระบรมวงศานุวงศ์พระองค์อื่นๆเนี่ยได้ทรงผ้าไทยด้วยเช่นเดียวกันอาทิเช่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเองก็ยังทรงผ้าไทย
0: คุณผู้ชมคะห้องนี้เนี่ยนอกจากชุดที่มิ้นพาไปดูแล้วยังมีอีกหลายชุดเลยนะคะที่สวยๆแล้วก็ออกแบบมาร่วมสมัยมากๆเต็มไปหมดเลยแต่ทีนี้มิ้นอยากรู้ค่ะพี่รัฟนอกจากห้องนี้แล้วเนี่ยมียังมีห้องจัดแสดงอื่นที่มีฉลองพระองค์อีกไหมคะ
1: ห้องถัดไปค่ะจะเป็นห้องที่มีฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมค่ะ
0: ไทยพระราชนิยมมาแล้วค่ะชุดไทยของเราเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าไปกันเลยดีกว่าไปเลยค่ะพี่รัฟนำเลยไปเร็ว

0: ู้ชมคะเข้ามาห้องที่2แล้วห้องนี้ห้องอะไรคะพี่ราฟ
1: ห้องนี้ชื่อห้องไทยพระราชนิยมค่ะ
0: ห้องไทยพระราชนิยมได้เห็นชุดไทยพระราชนิยมแล้วแต่ก่อนอื่นค่ะเดินเข้าห้องนี้มาเจอพระบรมฉายาลักษณ์ก่อนเลย
1: อันนี้
0: ชุดนี้เป็นยังไงคะ
1: เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่านในฉลองพระองค์ชุดไทยจักรีนะคะ
0: นี่คือชุดไทยจักรีอันนี้ถือเป็นลำดับขั้นของชุดไทยหรือยังไงคะ
1: ไม่ค่ะเป็นหนึ่งในชุดไทยทั้ง8แบบค่ะ
0: อ๋อมี8แบบนะคะมีความเป็นมายังไงบ้างคะ
1: องค์นี้พระองค์ท่านฉายเมื่อปี2505ตอนที่ช่างภาพจากนิตยสารโวกเนี่ยค่ะเดินทางมาถ่ายภาพของพระองค์ท่าน
0: นิตยสารโวกค่ะคุณผู้ชมสวยมาก
1: ๆอันนี้ถ่ายที่บริเวณหน้าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะ
0: แล้วมีฉลองพระองค์ชุดนี้ให้ดูด้วยป่ะคะ
1: อันนี้ตอนนี้เรายังไม่พบตัวฉลองพระองค์องค์นี้นะคะแต่ว่าเราพบเพียงฉลองพระบาทค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อแต่ว่ามีฉลองพระบาทจัดแสดงอยู่ด้วยไหมคะ
1: ไม่มีค่ะแต่ว่าเรามีเก็บไว้ภายในคลังของพิพิธภัณฑ์ภาพ
0: อันนี้นี่เป็นชุดที่ใส่ในพิธีไหนไหมคะหรือว่ายังไง
1: จะใส่ในงานกลางคืนที่ค่อนข้างเป็นทางการค
0: ่
1: ะ
0: ในประเทศไทยหรือว่า
1: ได้หมดค่ะ
0: ได้หมดเลยสวยมากค่ะคุณผู้ชมไปดูข้างในกันบ้างดีกว่าข้างในมีชุดไทยพระราชนิยม8แบบเลยไหมคะ
1: มีค่ะมีครบค่ะ
0: 8แบบเย้ไปดู

0: ู้ชมคะห้องนี้นี่มีฉลองพระองค์เยอะยิ่งกว่าห้องแรกที่เราเข้ามาอีกมีชุดอะไรบ้างคะในห้องนี
1: ้ทั้งหมดที่จัดแสดงนี้จะเป็นฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่เป็นชุดไทยพระราชนิยมค่ะ
0: ชุดไทยพระราชนิยมคือ
1: ชุดไทยพระราชนิยมก็คือเป็นชุดไทย8แบบหรือว่าที่เราเรียกกันว่าชุดประจำชาติค่ะ
0: มีแบบอะไรบ้างคะ
1: ก็คือจะไล่มาเลยก็คือตั้งแต่ท้ายตู้ก็จะเป็นชุดไทยมารีนชุดไทยเรือนต้นชุดไทยบรมพิมานชุดไทยจักรพรรดินะคะแล้วก็ชุดไทยศิวาลัยชุดไทยดุสิตชุดไทยจักรีแล้วก็ชุดไทยจิรดาค่ะ
0: ชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยเรือนต้นชุดไทยบรมพิมานชุดไทยจักรพรรดิช
1: ุ
0: ดไทยศิวาลัยชุดไทยดุสิต
1: แล้วก็ชุดไทยจักรีแล้วก
0: ็
1: ช
0: ุ
1: ดไทยจิตรดาค่ะ
0: ชุดไทยจิตรดา8แบบชุดประจำชาติแต่ละแบบมีความแตกต่างแล้วมีความเป็นมาอะไรยังไงคะ
1: ถ้าเป็นความเป็นมาเนี่ยค่ะก็คือเริ่มต้นเมื่อปี2503ตอนที่พระองค์ท่านต้องโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศซึ่งตอนนั้นก็จะมีในทวีปยุโรปแล้วก็ในประเทศสหรัฐอเมริกา
0: ค่ะ
1: ซึ่งตอนนั้นเนี่ยพระองค์ท่านไม่ต้องการที่จะทรงฉลองพระองค์ที่เป็นชุดแบบสากลทั้งหมดก็คือชุดแบบฝรั่งพระองค์ท่านต้องการให้คนได้เห็นว่าจริงๆแล้วพระองค์ท่านเป็นสมเด็จพระราชินีจากประเทศไทยเพราะฉะนั้นต้องการฉลองพระองค์ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยด้วยพระองค์ท่านก็เลยตั้งคณะทำงานขึ้นมา1ชุดเพื่อที่จะช่วยกันศึกษาค้นคว้าออกแบบฉลองพระองค์ในสำหรับการใช้ในครั้งนั้นสิ่งที่พระองค์ค้นคว้าก็คือจากรูปแบบการแต่งกายของสตรีไทยในราชสำนักในอดีตเราจะสังเกตได้ว่าฉลองพระองค์แต่ละจะมีความเป็นไทยผสมผสานกันไปอาทิเช่นฉลองพระองค์ชุดไทยจักรีจะมีส่วนของสบายแล้วก็จีบหน้าซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยก็คือเป็นรูปแบบที่เราใช้กันในอดีตมาผสมผสานแล้วก็หลังจากที่ทีมออกแบบเนี่ยได้ออกแบบฉลองพระองค์ออกมาแล้วเนี่ยพระองค์ท่านเป็นผู้คัดเลือกว่า

0: จะทรงแบบไหน
1: แล้วนอกจากห้องนี้แล้วเนี่ยยังมีห้องอื่นอีกไหมคะ
0: ห้องอื่นก็คือจะไปเป็นผ้าศิลปชีพค่ะคือ
1: ผ้าไทยนี่คือสิ่งที่วิ้นอยากรู้เหมือนกันนะคะชะงนอยู่เหมือนกันว่าผ้าไทยเนี่ยเห็นว่ามีลายเยอะด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ไปดูกันดีกว่าคุณผู้ชมว่าผ้าไทยของเรามีลายเยอะขนาดไหนไปทางไหนคะไปไม่ถูก
0: ค่ะห้องนี้นะคะจะจัดแสดงชิ้นผ้าที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านศิลปาชีพแล้วก็โครงการต่างๆของพระองค์ท่านที่เนื่องด้วยศิลปาชีพค่ะแต่ว่าเราจะเน้นไปที่ตัวชิ้นผ้าเพราะว่าจริงๆแล้วพระองค์ท่านเนี่ยจะมีโครงการในพระองค์เนี่ยมากมายแต่ว่าณตรงนี้เนี่ยเนื่องจากเราเป็นวิทยาลัยผ้าเราจึงจะแสดงวัตถุที่เกี่ยวข้องกับผ้า
1: ก็คือเท่ากับว่าห้องนี้นี่เป็นห้องวัตถุดิบเข้าใจถูกปะคะ
0: เหมือนเป็นเล่าเรื่องของที่มาของผ้าแต่ละชนิดในโครงการมูลที่ส่งเสริมศิลปาชีพค่ะ
1: ซึ่งนี่มีอายุเยอะไหมคะผ้านี่อายุยาวนาน
0: ก็ไล่มาตั้งแต่ปี2498
1: พี่รับพาไปดูหน่อยว่ามีผ้าแบบไหนบ้างผู้ชมดูผ้าผืนนี้สิคะนี่เลยอันนี้เป็นผ้าอะไรคะพี่รับดูเก่ามากเลยอัน
0: นี้เป็นผ้าถูเรือนจำลองนะคะ
1: ผ้าถูบ้านใช่ไหมผ้าถูเรือนที่ว่า
0: ใช่ค่ะก็คือแต่ว่าอันนี้เราจำลองมาค่ะคือที่มาที่ไปของผ้าถูเรือนเนี่ยก็คือเมื่อครั้งที่พระองค์ท่านส่งคณะทำงานของพระองค์ท่านเนี่ยออกไปเก็บตัวอย่างของผ้าโบราณจากชาวบ้านเนี่ยค่ะครั้งแรกที่ลงไปเนี่ยชาวบ้านเนี่ยยังไม่ให้ตัวผ้าที่เป็นผ้าเก่าของตัวเองมาคือแต่ละบ้านเนี่ยเขาก็จะมีผ้าซึ่งเขาเนี่ยจะคิดว่าเป็นของที่มีค่าของเข
1: า
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะลงไปแล้วเพื่อขอซื้อผ้าเก่าๆจากเขาเนี่ยค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นหลังจากที่กลับมาเนี่ยก็คือครั้งแรกเนี่ยจะได้เป็นผ้าใหม่มามากกว่าพระองค์ท่านก็เลยเราบอกว่าให้ลองกลับไปอีกครั้งนึง
1: ก็คือทำไมต้องเป็นผ้าเก่าด้วยคะที่พระองค์ท่านอยากได้
0: เพราะว่าด้วยตัวลายของผ้าเนี่ยจะเป็นลายโบราณแล้วก็ด้วยตัวสีการใช้สีต่างๆเนี่ยจะคือจะเป็นลักษณะของดั้งเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยพระองค์ท่านก็เลยจะให้ลองไปดูที่ผ้าถูเรือนของชาวบ้าน
1: คุณผู้ชมเป็นชอบมากเลยเนี่ยเขาเขียนเอาไว้บอกว่าทรงกำชับแม้ผ้าถูเรือนก็อย่าละเลยคือสุดท้ายแล้วกลายเป็นว่าผ้าถูบ้านนี่แหละที่เป็นตัวดั้งเดิมเก็บสีเก็บลายได้ดีที่สุดแล้วมีแบบอื่นๆอีกไหมคะนอกจากผ้าถูบ้านผืนนี้แล้ว
0: มีค่ะ
1: อยู่ตรงไหนเอ่ย
0: ทางด้านโน้นเฉย
1: ตรงโน้นไปดูกันคุณผู้ชมคะดูตรงนี้นี่ผ้าไหมเรียงรายเยอะมากนอกจากนั้นยังมีผ้าในห้องนี้เยอะมากเลยพี่รับแต่ละชิ้นแต่ละอันมีความเป็นมามีเรื่องราวยังไงบ้างคะ
0: คือโดยรวมแล้วก็คือเป็นเรื่องของศิลปาชีพแต่ว่าจริงๆแล้วการที่พระองค์ท่านสนใจงานด้านผ้าไหมต่างๆรวมถึงผ้าไทยพื้นบ้านด้วยเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ตอนที่พระองค์ท่านเยี่ยมราษฎรครั้งแรกที่อำเภอนาวาตอนนั้นเนี่ย
1: จังหวัดอะไรคะ
0: นครพนมค่ะ
1: นครพนม
0: ตอนนั้นเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเขามารอรับเสด็จพระองค์ท่านก็ชาวบ้านเนี่ยต่างนุ่งผ้าไหมวัดหมี่นั่นเป็นครั้งแรกที่พระองค์ท่านได้เห็นความงดงามของผ้าไหมวัดหมี
1: ่
0: ซึ่งทำให้ต่อมาในพระองค์ท่านต้องการที่จะนำผ้าไหมหรือว่าผ้าไทยเหล่านี้เนี่ยค่ะ มาทำอะไรสักอย่างพระองค์ท่านก็เลยเลือกที่จะใช้ตัวผ้าไหมวัดหมี่เนี่ยค่ะในการช่วยเหลือชาวบ้านให้มีรายได้เสริมพระองค์ท่านก็เลยเลือกส่งเสริมงานทอผ้าให้เขามีรายได้โดยที่พระองค์ท่านเนี่ยจะเป็นผู้รับซื้อรวมถึงเป็นผู้ที่นำผ้าเหล่านี้เนี่ยค่ะออกมาทรงเพื่อให้คนเนี่ยได้โดยเสด็จตามพระองค์ท่านด้วยอย่างที่เราเห็นกันในปัจจุบันว่าจริงๆแล้วเราก็ใส่ผ้าไหมละคือพระองค์ท่านเนี่ยจะเป็นแบบอย่างในการที่ใส่มาก่อนทำให้เราเนี่ยใส่ตาม
1: คือเหมือนท่านช่วยประชาสัมพันธ์ให้ด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็เหมือนกับว่าเป็นคือถืออย่างนี้ถือว่าเป็นตัวแทนช่วยหารายได้เลยป่ะคะ
0: ใช่ค่ะเหมือนพระองค์ท่านเป็นต้นแบบ
1: สมเด็จพระราชินีนี่ท่านก็เหมือนประชาสัมพันธ
0: ์
1: ให้
0: ใช่ค่ะในการส่งผ้าไทยอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันเนี่ยทุกคนก็สามารถใส่ผ้าไทยได
1: ้อ๋อแล้วคือก็เห็นว่ามีหลายลายเลยแต่ละลายนี่คือก็มาจากต่างที่เหรอคะหรือว่ายังไง
0: ใช่ค่ะคือจริงๆแล้วผ้าไทยเนี่ยบางลายเนี่ยในแต่ละพื้นที่เรียกไม่เหมือนกันก็ได้เหมือนกัน
1: อ๋ออย่างเช่น
0: จะมีลายในห้องถัดไปค่ะจะเป็นลายของผ้าขีดก็คือชาวบ้านจะเรียกลายสมเด็จบ้างลายกับชบาบ้างลายดอกแก้วบ้างแต่คือก็คือทั้งหมดเนี่ยคือลายเดียวกัน
1: อ๋อห้องถัดไปมีลาย
0: ใช่
1: ไปดูลายกันค่ะคุณผู้ชมอยากดูมากเลยว่าลายผ้าแต่ละลายเนี่ยเขาสวยแล้วก็ต่างกันยังไงพี่รับพาไปเลย
0: เชิญ

0: ี้ลายผ้าเยอะมากแต่ลายเป็นยังไงบ้างคะพี่รัฟ
1: อย่างลายที่เมื่อกี้รัฟเกริ่นไว้ก็คือลายของอาคิดลายสมเด็จที่บอกว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยอาจจะเรียกไม่เหมือนกัน
0: อ
1: ันนี้ก็คือจริงๆแล้วตัวลายของพระขิดเนี่ยมีที่มาที่ไปก็คือครั้งแรกตอนที่พระองค์ท่านเสด็จที่จังหวัดอุดร
0: ค่ะ
1: ชาวบ้านเนี่ยส่วนใหญ่จะนำหมอน

0: ขิดมาถวาย
1: หมอนขิดคืออ
0: าจจะเป็นหมอนสามเหลี่ยมหรือหมอนสี่เหลี่ยมที่เราเห็นกัน
1: อ๋อหมอนที่เป็นลายเยอะๆ
0: ใช่ค่ะชาวบ้านเนี่ยจะพระองค์ท่านเนี่ยก็ได้ตัวหมอนขิดเนี่ยมาจากชาวบ้านค่อนข้างเยอะมาก
1: ค่ะ
0: พระองค์ท่านก็เห็นว่าตรงกลางของหมอนเนี่ยมีตัวลายเล็กๆที่อยู่ตรงกลางเนี่ยค่ะอยู่ทรงให้เลาะลายตรงนั้นออกมาแล้วก็นำลายที่อยู่ตรงกลางตรงนั้นเนี่ยมาทอเป็นผืนใหญ่เราก็จะเห็นฉลองพระองค์ท่านที่เป็นลายเนี่ยลายเนี่ยแล้วก็คือเวลาชาวบ้านเห็นพระองค์ท่านทรงฉลองพระองค์ในลายนี้เนี่ยชาวบ้านเนี่ยก็เลยเรียกลายนี้ว่าลายสมเด็จ
1: อ๋อคือที่มาที่ไปก็คือว่าท่านทรงฉลองพระองค์ก็เลยเรียกว่าอ๋อนี่ไงลายสมเด็จก็คือลายที่สมเด็จท่านใส
0: ่จริงๆแล้วจะเรียกกับชาวบ้านหรือดอกแก้วก็ได้
1: เท่ากับว่าพระองค์นี่คือทรงนำใช้คำว่าแฟชั่นลายผ้าไทยตั้งแต่สมัยก่อนนี่สมัยไหนคะ
0: 40ปีที่แล้ว
1: 40ปีที่แล้วคือทรงนำเอากลับมาเหมือนกับว่าประยุกต์แล้วก็ออกแบบใหม่
0: ใช่ค่ะ
1: เพื่อให้ร่วมสมัย
0: คนปัจจุบันสามารถใส่ได้ค่ะนอกจากตัวผ้าที่เราดูกันมาแล้วเนี่ยค่ะจะมีอีกสิ่งหนึ่งที่มีความพิเศษก็คือบ้านรับเสด็จ
1: บ้านรับเสด็จ
0: เดี๋ยวจะพาไปดูว่ามีความพิเศษยังไงเพราะว่าบ้านหลังนี้มีความพิเศษมากจริง
1: ๆอ๋อไปดูกันค่ะบ้านรับเสด็จคือเป็นบ้านเลยเหรอคะ
0: ใช่ค่ะเป็นบ้านค่ะ
1: พี่รับบ้านรับเสด็จนี่บ้านใครอะคะ
0: จริงๆบ้านนี้เนี่ยตั้งอยู่ที่อำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครเป็นบ้านของยายทุ้มยายไทยนะคะ
1: ยายทุ้มกับยายไทย
0: ใช่ค่ะคือมันเป็นเหตุการณ์ที่พระองค์ท่านเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะเสด็จไปเมื่อปี2521ตอนนั้นเนี่ยพระองค์ท่านก็เสด็จไปจังหวัดสกลนครเพื่อเยี่ยมราษฎรเป็นปกติแต่ว่าณเย็นวันนึงเนี่ยพระองค์ท่านก็ให้พลขับเนี่ยขับรถไปโดยที่ท่านไม่ได้บอกว่าจะไปไหนก็คือไปเรื่อย
1: ๆอ๋อคือขับดูตามทางไปเรื่อยๆ
0: ไปเรื่อยๆอันนี้ไม่ได้มีหมายไม่ได้อยู่ในหมายกำหนดการของพระองค์ท่านพระองค์ท่านก็มาหยุดอยู่ที่บ้านหลังนี้พระองค์ท่านก็ถามถึงชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็ทราบว่าจริงๆแล้วที่นี่เนี่ยก็คือมีการปลูกหมอนเลี้ยงไหมทอผ้าด้วยเช่นเดียวกันอันนี้เป็นครั้งแรกก็คือมาแบบพระองค์ท่านไม่ได้ตั้งใจจะมา
1: บังเอิญมาแล้วก็เลยมารู้ว่าที่นี่เขามีการทอผ
0: ้
1: า
0: ใช่ค่ะแล้วครั้งต่อมาก็คืออีก2ปีต่อมาก็คือพระองค์ท่านก็เสด็จกลับมาอีกแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเนี่ยพระองค์ท่านจะไปดูเรื่องงานที่เกี่ยวข้องกับการชลประทานก็คือไปดูงานน้ำต่างๆพระองค์ท่านเนี่ยก็แยกมาดูงานที่เกี่ยวข้องกับการทอผ้าเราจะเห็นภาพบ่อยๆตอนที่พระองค์ท่านเนี่ยจับรังไหมอันนี้เป็นภาพที่เราเห็นชินตาอันนี้พระองค์ท่านก็เสด็จมาอีกครั้งนึงเพื่ มาดูความก้าวหน้าของงานทางด้านการทอผ้าปลูกหมอนเลี้ยงไหมของหมู่บ้านหลังนี
1: ้
0: แล้วครั้งสุดท้ายก็คือเมื่อปี2525พระองค์ท่านก็เสด็จมาอีกครั้งนึงแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยมีความพิเศษเพราะว่าพระองค์ท่านพระราชทานฉลองพระองค์องค์หนึ่งไว้ให้กับแม่ไทซึ่งให้แม่ไทเนี่ยไว้เป็นต้นแบบหรือว่าตัวอย่างในการนำไปทอผ้าลายเดียวกันกับผ้าลายเดียวกับฉลองพระองค์ของพระองค์ท่าน
1: ก็คือ
0: ใช่ค่ะก็คือฉลองพระองค์ที่อยู่ทางด้านหลังของเรานะคะซึ่งพระองค์ท่านตั้งใจที่จะพระราชทานให้ไปเลยซึ่งจริงๆแล้วตัวแม่ไทเนี่ยก็ไม่คิดเหมือนกันว่าพระองค์ท่านเนี่ยจะพระราชทานฉลองพระองค์ให้ไปเลยแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยยายไทยได้เสียชีวิตไปแล้วที่ดอนผ้าเนี่ยก็ยืมนะคะฉลองพระองค์องค์นี้มาค่ะ
1: แล้วคือเดี๋ยวก็จะต้องนำกลับไป
0: ถ้าหมดในเทศกาลนี้เราก็จะคืนให้กับยายลูกหลานของยายไทยไปค่ะ
1: คุณผู้ชมคะวันนี้โอ้โหจากจุดเริ่มต้นเล็กๆแค่ว่าเอ๊ะชุดไทยที่เราใส่เนี่ยมันมีกี่แบบอะไรยังไงดูสิคะวันนี้มิ้นเป็นคนไทยมา26ปีเพิ่งจะรู้ว่าชุดไทยเนี่ยเขามีกัน8แบบวันนี้ต้องขอบคุณพี่ราฟมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะโอ้โหให้ความรู้เยอะมากแต่ว่าเรื่องของผ้าไทยลายพ่งลายผ้าเชื่อเลยว่ามันยังไม่หมดแค่นี้แน่นอนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าตามมิ้นไปคลายฉงนต่อกับอาจารย์เผ่าทองเลยค่ะ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอที่มาของผ้าข่าวม้าผ้าข่าวม้าผ้าสารพัดประโยชน์ที่คนไทยเราใช้มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้นแท้ที่จริงแล้วที่มาของผ้าข่าวม้าไม่ใช่ผ้าที่กำเนิดในประเทศไทยแต่อย่างใดสันนิษฐานว่าผ้าข่าวม้านั้นถูกนำเข้ามาโดยชาวเปอร์เซียที่เข้ามาค้าขายตั้งแต่ในสมัยอยุธยาโดยคำว่าผ้าข่าวม้านั้นมาจากคำเต็มในภาษาเปอร์เซียว่ากามาบันที่แปลว่าผ้าคาดหรือรัดเอวท่อนล่างและผ้ากามาของชาวเปอร์เซียก็ถูกใช้อย่างแพร่หลายในประเทศไทยแล้วเรียกเพี้ยนมาเป็นผ้าข่าวม้าจวบจนทุกวันนี้

0: สวัสดีค่ะจ้า
1: สวัสดีจ้าสวัสดีมาก
0: วันนี้มาเต็มยศเลย
1: เต็มยศเลยสวยงามมากเลยนี่ลมอะไรหอบมาใส่ชุดสมหัสจรรย
0: ์เรื่องของเรื่องถ้าไม่ฉงนไม่ใส่เต็มขนาดนี้แน่นอนค่ะอาจารย
1: ์แสดงว่าฉงนจัดมาก
0: คือมีความฉงนว่าชุดไทยที่เราเห็นกันจริงๆก็เห็นกันตั้งแต่เด็กๆเด็กๆชอบโดนคุณแม่จับใส
1: ่
0: อยากรู้ว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงแล้วเริ่มแรกเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะอาจารย
1: ์เอาชุดไทยประมาณที่หนูใส่นี่ใช่ไหม
0: เอาแบบนี้เลย
1: เอาแบบนี้เลยชุดไทยที่หนูใส่เนี่ยนะฮะต้องบอกว่าเป็นชุดไทยที่เกิดจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีในรัชกาลปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าท่านทรงพิจารณาแล้วก็มีพระราชดำริให้เกิดชุดไทยเหล่านี้ขึ้นนะฮะเพราะว่าเนื่องจากว่าหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชสมบัติแล้วแล้วก็ได้ทรงประกอบพิธีอภิเษกสมรสนะฮะกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องมีเป็นเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์หรือผู้นำประเทศนะฮะว่าพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่เนี่ยก็จะต้องเสด็จพระดำเนินไปเยือนประเทศต่างๆที่เป็นไมตรีมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศของเราคล้ายๆกับเป็นการแนะนำตัวเป็นการไป
0: พบปะ
1: เพื่อที่จะสานความสัมพันธ์การเสด็จพระดำเนินเนี่ยจะมาเริ่มเอาหลังพ.ศ.2500แล้วคือมีการเสด็จก่อนหน้านั้น2498 2499เนี่ยนะครับประมาณเกือบ60ปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็ได้เสด็จพระดำเนินไปยังประเทศใกล้เคียงไปเวียดนามไปพม่าไปอินโดไปอะไรอย่างนี้ก่อนหลังจากช่วงประมาณ2505เนี่ยก็มีพระราชดำริที่จะเสด็จยาวเลยคราวนี
0: ้
1: ก็คือไปเยือนประเทศต่างๆในทวีปยุโรปรวมกับสหรัฐอเมริกาการเสด็จพระดำเนินครั้งนั้นเนี่ยประมาณ9เดือนเศษถึง11เดือนยาวปีนึงเพราะฉะนั้นการพบกับภาวะอากาศตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิก่อนแล้วก็ฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูหนาวก
0: ็
1: เสด็จพระดำเนินครบทั้ง4ฤดูแน่นอนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเองในฐานะที่ทรงเป็นพระมเหสีทรงเป็นต้องบอกว่าเป็นสตรีหมายเลขหนึ่งของประเทศก็ต้องโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจริงไหมท่านก็จะแต่งกายยังไงให้ถูกต้องตามวาระต่างๆคือแต่ละประเทศเนี่ยนะฮะเขาก็จะมีระเบียบแบบแผนที่แตกต่างกันไปนะครับเพราะฉะนั้นการเสด็จพระราชดำเนินเองเนี่ยบางงานก็เสด็จตอนเช้าบางงานก็เสด็จสายบางงานเสด็จไปเสวยพระกยาหารเที่ยงบางงานเสด็จบ่ายบางงานเสด็จเย็นมีค็อกเทลบางงานเสด็จเป็นงานดินเนอร์เขาเชิญประมาณ 4-5 ทุ่มหลังดินเนอร์แล้วเป็นเต้นรำเป็นอะไรต่างๆช่วงเวลาที่ใส่ลักษณะของงานลักษณะเจ้าภาพลักษณะแขกที่มาร่วมงานเนี่ยเป็นปัจจัยที่จะต้องคิดเรื่องฉลองพระองค์ทั้งสิ้นเลยว่าจะฉลองพระองค์แบบวาระโอกาสไหนบางครั้งเป็นการถวายพระกยาหารโดยประธานาธิบดีหรือถวายเลี้ยงโดยพระประมุขของแต่ละรัฐเนี่ยสุภาพสตรีผู้นำหมายเลขหนึ่งทางสตรีก็จะใส่เทียร่าก็คือมงกุฎเขาก็ใส่มงกุฎก็จะต้องนัดกันว่าวันนี้จะงานใหญ่ขนาดนี้ต้องใส่มงกุฎนะฝ่ายเราก็ต้องใส่มงกุฎท่านก็ต้องคิดชุดชุดอะไรที่จะเข้ากับมงกุฎได้ตรงนี้เนี่ยนะครับต้องเรียนว่าสมเด็จพระนางเจ้าเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลก็บอกจะเอายังไงดีจะไปจ้างดีไซเนอร์ฝรั่งจะอะไรต่างๆท่านก็บอกอย่าพึ่งเป็นจังหวะดีเลยนะฮะคือนายปีแอร์บาลแมงนะแห่งห้องเสื้อบาลแมงของประเทศฝรั่งเศสเนี่ยเขาเดินทางมาอยู่ละแวกนี้อยู่แล้วท่านก็เลยทรงเชิญเข้ามาแล้วก็มาปรึกษาหารือกันท่านก็ทรงค้นภาพถ่ายฉลองพระองค์ของเจ้านายต่างๆตั้งแต่มีการถ่ายภาพก็คือตั้งแต่ประมาณรัชกาลที่4เป็นต้นมาเนี่ยเจ้านายฉลองพระองค์นู่นนี่นั่นมาพอพิจารณาดูแล้วเนี่ยบ้านเราเป็นเมืองร้อนเราก็ไม่ค่อยมีเสื้อผ้าอะไรที่มันจะใส่สำหรับฤดูหนาวมากและส่วนมากเราก็ใส่สมมติถ้าจะห่มสบายแล้วก็ห่มกันตลอดวันนะนุ่งโจงก็โจงไปตลอดวัน
0: ครึ่งเดียวด้วย
1: ครึ่งเดียวฮะก็เลยมีแนวพระราชดำริปรึกษากับพี่แอร์บาลแมงท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคนะฮะท่านผู้หญิงหม่อมหลวงมณีรัตน์บุญนาคก็ปรึกษากันเนี่ยได้กำหนดชุดออกมานะครับได้เอารูปแบบการแต่งกายแบบโบราณเนี่ยมาเป็นต้นแบบแล้วก็กำหนดชุดออกมาเป็น8ชุดที่หนูใส่มิ้นใส่เนี่ยก็จะเป็น1ใน8ชุดนั้นนะฮะก็จะมีตั้งแต่ชุดลำลองที่สุดก็คือชุดไทยเรือนต้นนะจะเป็นคอกลมธรรมดาผ่าอกแขน3ส่วนนะฮะคอองค์ผ่าอกแขน3ส่วนเอวประมาณระดับสะโพก นะฮะข้างล่างเนี่ยเป็นผ้าสิ้นไหมธรรมดาหรือเป็นผ้าสิ้นฝ้ายบางทีก็จะเป็นลายเป็น

0: ขวางตัวนะฮะอันนั้นเราจะเรียกชุดไทยเรือนต้น
1: ชุดไทยเรือนต้น
0: อันนี้เป็นลำลองที่สุดทางการขึ้นมานิดนึงก็คือชุดไทยจิตรดา
1: ค่ะ
0: นะฮะชุดไทยจิตรดาอาจจะมีคอปกนิดนึงแขน3ส่วนก็ได้แขนยาวก็ได้นะฮะตัวผ้าสิ้นเนี่ยเป็นไหมอาจจะยกก็ได้หรือมีเชิงก็ได้นะฮะก็ว่ากันแล้วจากนั้นเนี่ยชุดไทยเรือนต้นชุดไทยจิตรดาแล้วก็ยังมีชุดไทยอื่นๆอีกอ้าวไล่มาคืออ
1: ย่างนะอย่างชุดนี้นี่เป็นชุดอะไรคะ
0: อันนี้คือชุดไทยอมรินทร
1: ์ไทยอมรินทร์
0: ชุดไทยอมรินทร์ก็จะมีชุดไทยเรือนต้นไทยจิตรดาแล้วก็จากนั้นไล่ไปเลยชุดไทยดุสิตชุดไทยจักรีนะฮะชุดไทยอมรินทร์นะฮะชุดไทยบรมพิ
1: มาน
0: ชุดไทยศิวาลัยการตั้งชื่อชุดเหล่านี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้นำเอาชื่อพระที่นั่งต่าง
1: ๆ
0: อาคารต่างๆเนี่ยในพระตำหนักจิตรดาโรโหธาแล้วก็ในพระบรมมหาราชวังมาเป็นชื่อชุดแล้วก็ชุดไทยที่เต็มยศที่สุดตามแบบราชประเพณีคือชุดไทยจักรพรรดิตามรูปแบบฉลองพระองค์ตามแบบขัตติยราชนารี
1: ขัตติยราชนารี
0: ก็คือว่าห่มจีบห่มสบายจีบอัดกลีบนะฮะด้านในด้านแล้วจากนั้นทรงสะพักห่มสะพักทับอีกชั้นหนึ่ง
1: ที่เป็นใสใสมอง
0: คือสบายสองผืนนั่นแหละง่ายดีสบายเนี่ยนะที่ห่มติดตัวเราเรียกว่าสบาย
1: สบาย
0: สบายถ้าห่มทับลงไปบนเสื้อหรือห่มทับไปบนผ้าสบายอีกผืนหนึ่งไม่ติดตัวเราเราเรียกทรงสะพัก
1: ทรงสะพัก
0: ก็ห่มสบายเป็นผ้าพื้นไหมผืนหนึ่งข้างในจับจีบย่นนะฮะแล้วห่มที่สองชั้นนอกเนี่ยเป็นผ้าปักละเอียดยิบยับหมดเลยหนักเป็นกิโลเรียกว่าทรงสะพักครับท่อนล่างเนี่ยนะครับก็ฉลองพระองค์ผ้ายกทองจีบหน้านางไว้พกจีบหน้านางเข้ามาแล้วก็มีพกออกมาข้างๆคาดเข็มขัดทรงมีคาดเข็มขัดก็คือพระปั้นเหน่งพระปั้นเหน่งคือหัวเข็มขัดแล้วก็ตัวเข็มขัดเราเรียกว่าสายรัดพระองค์ทรงคาดสายรัดพระองค์พร้อมพระปั้นเหน่งถ้าจะพูดให้ถูกต้องนะฮะแล้วก็จะทรงพระสังวาลเฉียงพระองค์หรือจะทรงทับทรวงร่วมประกอบด้วยก็ได้อันนี้ถือเป็นฉลองพระองค์เต็มยศที่สุดเลยเวลาที่เสด็จต่างประเทศถ้าเผื่อจะไม่ทรงมงกุฎเนี่ยนะฮะถ้าไม่ทรงมงกุฎเนี่ยก็จะใส่ชุดไทยอย่างเดียวเลย
1: หนักมากเลยเหรอคะอาจารย
0: ์ก็เป็นกิโลเป็นกิโลฉลองพระองค์เหล่านี้เนี่ยนะถ้าเราดูภาพเก่าๆของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตอนเสด็จเยือนประเทศต่างๆในทวีปยุโรปเนี่ยมันสวยงามมากเหลือเกินนะคือท่านมีพระราชดำริว่าเราจะหาชุดอะไรที่ฝรั่งเห็นแล้วเข้าใจว่านี่คือคนไทย ยังมิ้นใส่ไปตอนนี้นะเดินไปเมืองนอกทุกคนเข้าใจมิ้นเลยว่านี่มิ้นคือคนไท
1: ย
0: ก็มีรูปแบบฉลองพระองค์ทั้ง8แบบพระราชทานลงมา
1: อ๋อนี่คือขนาดปัจจุบันเนี่ยมี8แบบอยากรู้ว่าแล้วแรกสุดเลยค่ะอาจารย์ที่เป็นชุดไทยเนี่ยในสมัยก่อนนู้นเลยเนี่ยลักษณะเป็นแบบไหนแล้วมันเริ่ม
0: มิ้นจะเอาสมัยไหนดีทวารวดีศรีวิชัยลพบุรีเชียงแสนอู่ทองอยุธยาธนบุรีรัตนโกสินทร์
1: เอารัตนโกสินทร์ก็พอค่ะอาจารย
0: ์โอเค
1: เดี๋ยวถ้าทานจะ
0: อ๋อเราสึกยืดเยื้อท่านว่าตั้งแต่ทวารวดีนี่เราจะถ่ายเทปนี้ประมาณ3วัน3คืน
1: โอเค
0: เขียนตำราเอาไว้เยอะมากโดยละเอียด
1: งั้นเราเริ่มที่รัตนโกสินทร์แล้วกันนะคะ
0: โอเคสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยนะเริ่มสถาปนาเมื่อ2325เราเนี่ยนะสุภาพสตรีเองสุภาพบุรุษเองก็ยังแต่งกายเรียนแบบสมัยอยุธยาถึงแม้เราจะมีกรุงธนบุรีมาขั้นระยะสั้นๆเพียง15ปีเนี่ยนะคนกรุงธนบุรีก็ยังแต่งแบบอยุธยาอยู่ดี อย่าลืมว่ารัชกาลที่1เองเนี่ยท่านไม่ใช่คนกรุงธนหรือคนกรุงเทพแต่ท่านคือคนอยุธยาท่านมีพระราชสมภพมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้สึกนึกคิดอะไรต่างๆก็เป็นอยุธยาหมดการแต่งกายของอยุธยาผู้ชายก็นุ่งโจงกระเบนส่วนผู้หญิงเนี่ยนุ่งโจงกระเบนถ้าอยู่บ้านก็คาดผ้าแถบ
1: อ๋อเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะ
0: เป็นผ้าคาดอกนะเหน็บชายด้านซ้ายแล้วก็ทิ้งชายลงถ้าเผื่อเวลาจะไปวัดจะปลดชายที่เหน็บตรงนี้ด้านซ้ายเนี่ยแล้วก็เอาขึ้นตลบไหล
1: อ๋อเป็นสบายแบบนั้น
0: คลุมไหล่หนึ่งข้างนี่แปลว่าสุภาพแล้ว
1: อ๋อสมัยนู้นเน
0: า
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นมาถึงในสมัยรัตนโกสินทร์เราก็ยังแต่งแบบนั้นส่วนสุภาพสตรีในราชสำนักเนี่ยนะฮะในราชสำนักเองประจำวันรัชกาลที่1 2 3 4 5เนี่ยเราดูภาพโบราณนุ่งโจงกระเบนคาดผ้าแถบเหมือนกันเจ้าจอมหม่อม5พระมเหสีเทวี

0: ดีค่าแบบทั้งนั้นถ้าเผื่อออกมาเต็มยศเมื่อไหร่เต็มยศเมื่อไหร่นะฮะก็จะใส่เป็นฉลองพระองค์คือใส่แขนเสื้อแขนยาวคอตั้งคอกลมและมีปกเล็กๆเตี้ยกว่าหนูอีกเตี้ยกว่าของมิ้นแล้วก็ผ่าอกยาวตลอดนะฮะแขนเนี่ยแขนยาวมากแขนเนี่ยมันจะฟิตอย่างนี้
1: เลยใช่ไหม
0: ฟิตพอดีมากจนกระทั่งงอแขนไม่ได้เพราะฉะนั้นแขนฉลองพระองค์เนี่ยจะยาวออกมาถึงอย่างนี้เลยจะยาวอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อเวลาใส่เขาจะย่นเข้ามาอย่างนี้ย่นเข้ามาย่นเข้ามาเพื่อเอาแขนทั้งหมดย่นเพื่อให้พับแขนได้แล้วจากนั้นเนี่ยก็มีผ้าทรงสะพักสบายห่มทับเรียกว่าทรงสะพักอีก
1: อ
0: ันนั้นเป็นเต็มยศในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเนี่ยนะฮะเราจะไม่เห็นอื่นใดมากมายนอกจากนุ่งโจงกระเบนห่มผ้าแถบหรือห่มสบายสำหรับผู้หญิงส่วนผู้ชายเนี่ยนะฮะถ้าออกนอกบ้านไปไหนมาไหนนุ่งโจงกระเบน
1: อย่างเดียวเหรอคะ
0: โจงกระเบนเสื้อไม่ใส่มีผ้าคาดนะฮะรัชกาลที่1 2เนี่ยไม่ใส่เสื้อเลย
1: แม้กระทั่งไปแบบ
0: ไปวัดก็ไม่ใส่เสื้อก็จะมีผ้าผืนนึงพาดไหล
1: ่
0: ผ้าไหล่เนี่ยเอาขึ้นมาพาดไหล่เมื่อไหร่แปลว่าใส่สูทเมื่อนั้น
1: อ๋อพาดไหล่เท่ากับใส่สูท
0: เท่ากับใส่สูทเปิดนมเปิดต้มเห็นกลากเกลื่อนเต็มตัวไม่เป็นไรพาดไหล่เข้าไปปั๊บสุภาพทันทีนี
1: ่แต่นั่นคือสมัยก่อนนะคะ
0: สมัยก่อนใช่ถูกต้องต้องย้ำด้วยนะ
1: สมัยก่อนนะ
0: การผู้ชายที่จะมาเริ่มใส่เสื้อเนี่ยนะฮะมาใส่เสื้อเอาในสมัยรัชกาลที่4คือในสมัยรัชกาลที่1 2และ3เนี่ยนะผู้ชายนุ่งโจงกระเบนผืนเดียวทุกคนตั้งแต่เจ้าถึงไพร่ยากดีมีจนหมดพระมหากษัตริย์เองนะเวลาจะเสด็จออกว่าราชการเสนาบดีนั่งเต็มหมดเนี่ยรัชกาลที่3ก็ไม่ใส่เสื้อไม
1: ่ใส่เสื้อทุกคนก็ใส่แค่ท่อนล่าง
0: ทุกคนก็ใส่ท่อนล่างอย่างเดียวแต่พอถึงสมัยรัชกาลที่4เมื่อขึ้นครองราชท่านบอกโอ้โหเสนาบดีทั้งหลายที่มาเฝ้าเนี่ยนะไม่ใส่เสื้อเลยนี่หนึ่งก็ล้าสมัยฝรั่งมังค่าเขาจะดูถูกเอาได้ทูตขอนตรีเสียนฝรั่งมังค่ามาเฝ้าเนี่ยก็เห็นแต่การไม่ใส่เสื
1: ้
0: ออันที่2เสนาบดีที่ไม่ใส่เสื้อเนี่ยนะก็เป็นกลากเป็นเกลื่
1: อ
0: นเป็นขี้เกลื่อนขึ้นเต็มหลังเต็มไหล่หน้าเกลียดเป็นดอกเป็นดวงหมดเลยสมัยนั้นรัชกาลที่4ก็เลยมีพระราชดำรัสให้เสนาบดีใส่เสื้อเข้าเฝ้าตั้งแต่นั้นมาเราก็ใส่เสื้อเข้าเฝ้าหมดส่วนเจ้านายฝ่ายหญิงเนี่ยนะฮะมาถึงในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยก็ยังนุ่งจีบเต็มยศก็ยังนุ่งจีบหน้านางแล้วก็ห่มสบายแล้วก็มีทรงสะพักทับมาถึงรัชกาลที่5นี่สิมีความหลากหลายของการแต่งกายเกิดขึ้นมากเลยเนื่องจากอริยธรรมตะวันตกที่เริ่มหลั่งไหลมาตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่4เนี่ยนะมันมากมายในสมัยร.5โอ้โหคราวนี้สนุกสนานมากเลยเจ้านายฝ่ายนายผู้หญิงเนี่ยนะใส่เสื้อที่เราเรียกกันว่า military jacket
1: jacket ทหาร
0: ถูกต้อง jacket ทหารนั่นก็คือเป็นเสื้อเข้ารูปนะเสื้อเข้ารูปมีคอมีแขนยาวนึกออกไหมเสื้อทหารมันจะขดไส้ไก่เป็นลวดลายหรือหน้าส่วนหน้าอกก็ขดไส้ไก่เป็นลวดลายหรือเนี่ยเจ้านายใส่อย่างนี้ทั้งนั้นเลยเจ้านายทั้งผู้หญิงผู้ชายนะฮะซึ่งมันก็เข้าสมัยกับของอังกฤษเสื้อของเจ้านายฝ่ายในถ้าเป็นเสื้อทางการนะฮะก็เริ่มพัฒนาเช่นเอาลูกไม้ยุโรปมา
1: อ๋อลูกไม้นี่เป็นของยุโรป
0: ค่ะลูกไม้ของยุโรปอย่างเดียวเลยรัชกาลที่5ก็ซื้อมาแล้วก็มีคนนำเข้าเอามาผสมกับพวกผ้าไหมเป็นเสื้อแขนหมูแฮมเริ่มต้น
1: ใช่ๆหนูเคยเห็นที่เป็นแขนพองๆแล้วก็เป็นผ้าลูกไม้
0: พองแล้วก็มีลูกไม้บางทีก็มาจีบรูดที่ข้อมือ
1: แล้วก็มาตรงนี้เป็นแคบ
0: นะครับแคบๆลงอ่ะแล้วก็แต่ท่อนล่างเนี่ยนะฮะท่อนล่างเนี่ยก็จะใส่ทั้งโจงกระเบนและใส่ทั้งจีบหน้านาง
1: อ๋อก็คือใส่ได้2แบบเลยอันนี้มีโอกาสไหมคะ
0: แยกค่ะถ้าเผื่อเต็มยศใหญ่เจ้านายผู้หญิงใส่เต็มยศใหญ่รับราชทูตท่อนล่างจีบหน้านางถ้าเผื่อไม่ได้รับราชทูตเป็นออกงานพิธีทั่วไปเสื้อข้างบนเป็นฝรั่งแต่ข้างล่างเนี่ยนะฮะโจงกระเบน
1: โจงกระเบนได้อ๋อแค่รัตนโกสินทร์ยังเยอะขนาดนี
0: ้โอ้ยังไม่จบมีอีกเยอะแยะมากมาย
1: คือเหมือนว่าช่วงสมัยก่อนแฟชั่นของบ้านเราในปัจจุบันตอนนี้เหมือนกันถูกไหมคะแต่ว่าเป็นชุดไทยเดี๋ยวช่วงนี้พักกันแป๊บนึงค่ะแล้วช่วงหน้านะคะกลับมาแล้วก็ไปคลายฉงนเรื่องชุดไทยในแบบอื่นๆกันต่อค่ะ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าวันนี้ขอเสนอเรื่องที่มาของโจงกระเบนไทยรับเอาวิธีการนุ่งผ้าเช่นนี้มาจากวัฒนธรรมของชาวอินเดียโดยผ่านทางเขมรเพราะคำว่าโจงกระเบนนั้นมีที่มาจากคำว่าโจงหรือจูงที่แปลว่าโยงและคำว่ากระเบนที่แปลว่าหางในภาษาเขมรอันมีที่มาจากวิธี

กันนุ่งที่จะต้องม้วนชายผ้าด้านหน้ารวมกันแล้วโยงลอดวางขาไปเหน็บไว้บริเวณก้นกบเพื่อให้เกิดความคล่องแคล่วในการทำงานและทำการรบในการศึกสงครามและยังมีการนำมาพัฒนาสวมใส่ในแต่ละยุคแต่ละสมัยจวบจนทุกวันนี้

0: กลับมาคลายฉงนกันต่อกับเรื่องชุดไทยแล้วก็ผ้าไทยนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยมินได้มีโอกาสไปพิพิธภัณฑ์ผ้าค่ะอาจารย์แล้วก็เห็นว่าผ้าไทยเนี่ยโอ้โหมีลายสวยๆเยอะมากๆแล้วก็รู้มาว่าผ้าไทยแต่ละลายเนี่ยเขาก็บอกเรียกว่าตำแหน่งบอกฐานะสถานะด้วยว่าใครเป็นใครใส่แบบไหนทีนี้ลายแต่ละลายเนี่ยมันมีมากน้อยขนาดไหนอะคะแล้วมีความหมายอะไรยังไงบ้าง
1: ลายผ้าไทยนี่ต้องบอกว่ามีมากมหาศาลนะฮะลายผ้าไทยนี่มีมากมหาศาลเพียงแต่ว่าเราอาจจะจัดหมวดหมู่ได้ง่ายๆนะเช่นว่าลายรูปดอกไม
0: ้
1: นะลายที่เรียนแบบธรรมชาตินะเช่นลายดอกไม้ลายทวันลายพันธุ์พฤกษานะหรือว่าในหมวดลายที่เกี่ยวข้องกับลายรูปสัตว์ต่างๆนะสัตว์มงคลต่างๆซึ่งถือว่าเป็นสัตว์ในเทพนิยายหรือในวรรณคดีก็ได้นอกจากลายพันธุ์พฤกษาลายดอกไม้ลายรูปสัตว์แล้วเนี่ยก็จะเป็นพวกลายเรขาคณิตลายเรขาคณิตนี่ก็จะเป็นลายที่ค่อนข้างนิยมนะเพราะว่าในการทอผ้าเนี่ยนะทอให้เป็นเหลี่ยมแบบเรขาคณิตเนี่ยง่ายกว่าการทอให้ลวดลายเป็นลายวงกลม
0: อ๋อเลยค่ะคันนี้คือเป็นแบบสี่เหลี่ยม
1: สี่เหลี่ยมซ้ำเหลี่ยมอะไรต่างๆอย่างนั้น
0: แต่ไม่ใช่วงกลม
1: แต่ไม่ใช่วงกล
0: ม
1: การทอผ้าให้เป็นลายวงกลมเนี่ยทอยากยากกว่าอย่างอื่นทั้งหมดนะอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยต้องบอกว่าลายผ้าเนี่ยเป็นลายที่กำหนดยศถาบรรดาศักดิ์ด้วยนะอย่างเช่นพระมหากษัตริย์เนี่ยนะก็จะทรงฉลองพระองค์ก็คือพระนุ่งจงกระเบนพระนุ่งจงกระเบนของพระมหากษัตริย์เนี่ยมักจะเป็นลายรูปสัตว์ป่าหิมพานต์
0: อ๋อคือเป็นนะช้าง
1: ลายช้างก็เป็นช้างเอราวัณนะลายช้างเอราวัณสามเสียนลายพญานาคนะหรือลายกินนอนกินนารีลายครุฑอย่างนี้เป็นต้นก็จะอยู่บนฉลองพระองค์ของพระมหากษัตริย์
0: เท่านั้นใช่ไหม
1: เท่านั้นเลยลายนี้เนี่ยนะเป็นลายที่สามัญชนคนธรรมดาใช้ไม่ได้ข้าราชการเสนาบดีก็ใช้ไม่ได้เพราะถือเป็นลายของสูงใครที่ใช้ก็จะมีคนที่จะพูดว่าทำเทียมเจ้าเทียมนายคนโบราณเนี่ยเขาจะกลัวคำนี้มากเลยการทำเทียมเจ้าเทียมนายทำแล้วไม่เป็นสวัสดิมงคลทำแล้วเป็นอัปมงคลกับตัวเอง
0: คือเหมือนยกตนเสมอท่าน
1: ใช่ยกตนเสมอท่านนะฮะเขาจะนะส่วนลวดลายอื่นๆเนี่ยนะฮะก็จะอยู่บนผ้านุ่งเช่นผ้านุ่งยศคือผ้านุ่งยศนี่ก็คือข้าราชการเนี่ยนะเสนาบดีรับราชการถ้าเป็นยศสมเด็จเจ้าพระยาก็จะมีตั้งแต่สูงมาหาต่ำยศสูงสุดก็คือสมเด็จเจ้าพระยารองลงมาก็เจ้าพระยารองลงมาก็เป็นพระยารองมาก็เป็นคุณพระรองลงมาก็เป็นหลวงเป็นขุนเป็นท่านหมื่นจะหมื่นแล้วก็มีพันเหมือนกับพันท้ายนรสิงห์นี่เป็นยศนะพันเนี่ยไม่ได้เป็นชื่อเขานะ
0: เออนึกว่าเขาเป็นแบบได้เพราะว่านักรบเป็นอะไร
1: ไม่ใช่เป็นตำแหน่งพันถือท้ายเรือพันท้ายนรสิงห์พันท้ายพันแล้วก็ต่ำสุดคือตำแหน่งทนาย
0: ทนายคือ
1: ไม่ใช่ทนายว่าความใช่ตำแหน่งยศต่ำสุดในสมัยโบราณเนี่ยนะฮะผ้านุ่งเนี่ยพระมหากษัตริย์จะพระราชทานให้กับเสนาบดีเหมือนกับเป็นเครื่องแบบน
0: ะ
1: เหมือนกับยูนิฟอร์มสมเด็จเจ้าพระยาเนี่ยนะก็จะใช้ผ้านุ่งที่เป็นลายนาคสองตัว
0: คล้องกันอย่างเงี้ยหรอ
1: สองตัวใช่คล้องกันเหมือนตั
0: วเอสซ้อนกัน
1: ใช่เป็นตัวเอสซ้อนกัน
0: อีกนิดนึงจะเป็นแวร์ละ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเรียกว่าลายหน้าเกี้ยวแล้วก็ตรงกลางก็อาจจะเป็นลายพุ่มข้าวบินนะฮะเป็นลายพุ่มข้าวบินเป็นลักษณะ
0: แบบ
1: อย่าง
0: นี
1: ้ใช่อันนี้ถือว่าเป็นลายสูงสุดรองลงมานะฮะพญาพระอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นลายนาคเดียว
0: นาคขด
1: หน้าตัวเอสเดียวไม่ใช่เอสสองตัวนะฮะอาจจะเป็นเอสตัวเดียวหลั่นลงไปอีกก็จะเป็นเหลือแก่เป็นลายตาตาราง
0: ตารางนี่เป็น
1: ตาตารางแบบเป็นลายเส้นเป็นตาตารางเป็นลายดอกเล็กๆเรียงต่อกันเป็นตาตารางเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นรูปแบบที่สำคัญนะลองลงไปก็จะลายหน้าก็หายไปเหลือแต่ลายตาตารางหรือลายพุ่งเข้า

0: เครื่องบินบางทีพุ่มเครื่องบินก็จะหายไปนะครับเหลือเป็นลายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมั่งลายสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือลายดอกไม้สี่กลีบก็คือนี่คือรูปแบบของการลดหลั่นชั้นยศ
1: แล้วถ้าเป็นชาวบ้านในสมัยก่อนนะคะ
0: อย่างนี้ส่วนมากประชาชนธรรมดานุ่งผ้าไม่มีลายมากนะส่วนมากมุ่งประโยชน์ใช้สอยเพื่อที่จะปกคลุมร่างกายไม่ได้ว่าจะต้องมีพิเศษอะไรแต่ว่าในราชสำนักเนี่ยก็จะมีการแต่งกายชัดเจนลายบางลายลายผ้าบางลายเนี่ยนะฮะใส่ปั๊บเนี่ยจะทราบเลยว่าคนนี้เป็นราชินีกูลเป็นพระบรมวงศ์เป็นญาติกับพระราชินีก็จะต้องนุ่งผ้าเฉพาะลายนี้
1: อ๋อคือบอกชัดเลยว่าเป็นญาติพระราชิน
0: ี
1: เป็น
0: ลาย นี้เท่านั้นเลยเห็นปั๊บคนนี้นุ่งลายนี้คนนี้นุ่งลายนี้คนนี้นุ่งลายนี้นี่แหละญาติพระราชินีแล้วเดินมาอาจจะได้แสดงความเคารพได้ถูกต้อง
1: หนูเคยคิดเหมือนกันว่าเอ๊ะเขารู้ได้ยังไงว่าคนนี้เป็นใครคนไหนเป็นใครเพราะว่าแบบบางที
0: สมัยนั้นหนังสือพิมพ์ก็ไม่มีสื่ออะไรก็ไม่มีเพราะฉะนั้นการที่จะทราบก็ทราบได้จากการแต่งกาย
1: อ๋อคือนี่เป็นนัยยะหนึ่งด้วยไหมคะกับการที่เราออกแบบแล้วก็ทำลายเสื้อผ้ามาเพื่อให้แบบเข้าใจ
0: อ๋อใช่สิคนโบราณเองเนี่ยเขาจะรู้จักว่าเขาจะแต่งแค่ไหนตามฐานะของตัวเองจะไม่มีใครแต่งตัวเกินฐานะมากเกินไปน้อยเกินไปอะไรเลยทุกคนจะอยู่ในขอบเขตของการแต่งกายของตัวเองที่มีลวดลายเป็นเครื่องกำกับเพราะว่าวิธีการนุ่งโจงกระเบนก็เหมือนกันหมดทั้งเจ้าทั้งไพร่การนุ่งจีบหน้านางก็เหมือนกันหมดทั้งเจ้าทั้งเสนาบดีข้าราชการขหบดีขหปัตตานีอะไรต่างๆแต่ความแตกต่างก็คือลวดลาย
1: อ๋อนี่คือสาเหตุที่ต้องมีการทำลวดลายถอดลวดลายผ้าไทยจะได้รู้ว่าใครเป็นใคร
0: ใช
1: ่อ๋อแบบนี้นี่เองคือจริงๆนึกว่าเป็นแค่เหมือนเป็นแฟชั่นบ้านเราอย่างเงี้ยค่ะคือเป็นความสวยงามใครอยากจะคิดออกแบบลายอะไรจริงๆ
0: เออไม่ได้สมัยโบราณนี่ไม่ได้เลยนะความมีเสรีภาพมาเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันเท่านั้นนะที่จะเอาลายนั้นมาผสมลายนี้เอาลายนี้ไปใส่ลายนั้น
1: อ๋อแต่ปัจจุบันนี้คือเปลี่ยนไปแล้วไหมคะอาจารย
0: ์ก็เปลี่ยนไปเยอะฮะก็ใส่ลายอุตลุดกันหมดเนี่ยผ้าพิมพ์ลายที่ผ้าพิมพ์ลายโจงกระเบนใหม่ๆเนี่ยนะก็เอาลายโบราณของพระมหากษัตริย์มั่งของเสนาบดีมั่งมาผสมผสานแล้วก็ใส่กันไปทั่ว
1: คือเหมือนกับว่าอาจจะไม่ได้มีภูมิหลัง
0: มันไม่ทราบแล้วอาจจะไม่เคยทราบว่าลายเหล่านี้มันเคยถูกจำกัดใช้ปัจจุบันพอไม่ทราบความไม่ทราบนี่ก็จะเป็นเหตุให้ปนกันไปหมด
1: ลายสมัยก่อนนี่อย่างนี้มีมากขนาดไหนนะคะอาจารย์ถ้าแบ่งแบบว่าชั้นนอกชั้นในผู้หญิงผู้ชาย
0: เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นนู่นลายนี่มันไม่ซ้ำกันเลยนะ
1: มันคิดได้แบบว่าไม่ซ้ำได้เยอะขนาดนั้นคือหลากหลายมากค่
0: ะหลากหลายฮะเพราะว่าสมัยโบราณมันไม่มีตำราทอผ้าไม่มีตำราลายผ้าทุกคนที่ทอผ้าเป็นจะคิดลายของตัวเอง
1: แล้วมีซ้ำกันบ้างไหมอาจารย
0: ์ก็น้อยมากซ้ำกันเนี่ยอาจจะคล้ายคลึงใช้คำว่าคล้ายคลึงแต่บางทีก็ต่างที่สัดส่วนจริงไหมลายเนี้ยหนูทอลายเล็กแค่นี
1: ้
0: ผมทออาจจะลายโตกว่านี
1: ้
0: ถามว่าลายใกล้เคียงกันไหมใกล้มันก็ต้องมีอะไรบางส่วนก็ลายที่ใกล้เคียงกันอย่างเงี้ย
1: คุณผู้ชมคะวันนี้ไม่ได้คลายโงนในเรื่องของชุดไทยตั้งแต่ที่ได้ไปชมฉลองพระองค์นะคะที่จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระบรมมหาราชวังก็เห็นถึงอู่ทั้งลวดลายผ้าแล้วก็ฉลองพระองค์ในรูปแบบต่างๆแล้วก็ได้มาคลายโงนกับอาจารย์ที่อาจารย์เล่าให้ฟังว่าแต่ละแบบนั้นมันมีเยอะขนาดไหนอย่างของกรุงรัตนโกสินทร์หรือว่าอ๋อถ้าในยุคเราเนี่ยมีแค่8แบบ
0: ใช่แค่นั้นก็เยอะมากแล้วนะ8แบบเราในชีวิตเราบางคนยังไม่เคยใส่สักแบบนึง
1: แล้วไปกรุงรัตนโกสินทร์อีกเพียบแล้วย้อนกลับไปอู่ถึงทวารวดีนี่สุดยอดมากๆให้รู้ว่าใช่มีประวัติศาสตร์ยาวนานรวมถึงลายผ้าไทยตอนแรกไม่เคยรู้ว่ามีความหมายขนาดนี้ก็รู้ว่ามีการแบ่งแยกมีลวดลายต่างๆที่แปลกตาออกไปวันนี้ได้ความรู้เยอะมากต้องขอบคุณอาจารย์เผ่าทองมากๆจริงๆค่ะ
0: ยินดีครับผม
1: หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเออเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยแล้วก็เจอกันมาตั้งแต่เด็กๆจริงๆแล้วเขามีเรื่องราวเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่อยากบอกเป็นเรื่องราวเหมือนกันคือรายการใครสงวนมี Facebook อยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปดูไปไลค์ไปแชร์ไปอะไรก็ได้เข้ามาเถอะก็เข้าไปดูจากในเสิร์ชนะคะเขียนว่ารายการใครสงวนเป็นภาษาไทยก็จะสามารถเข้าไปกดไลค์เลยนะรีบกดเลยรีบกดไลค์เยอะๆใช่มั้ยคะอาจารย
0: ์กด
1: ส่วนสัปดาห์หน้านะคะมิ้นจะพาไปคลายสงบในเรื่องอะไรเนี่ยต้องติดตามค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมิ้นกับอาจารย์ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนสอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: หลงรักวัด
1: สวัสดีครับกว่า240ปีใต้ร่มพระบารมีพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงดำรงพระองค์เป็นพุทธมามกะและเป็นองค์พุทธศาสนูปถัมภกสืบเนื่องต่อมาทุกพระองค์ดังปรากฏเป็นวัดสำคัญเกี่ยวเนื่องในทุกรัชกาลที่หลงรักวัดนำมาเสนอครับ
0: นับเป็นพระราชภารกิจสำคัญประการหนึ่งตามโบราณราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาหรือบูรณะปฏิสังขรณ์วัดขึ้นใหม่ด้วยมีพระราชประสงค์เกื้อกูลค้ำจุนทำนุบำรุงพระบวรพุทธศาสนาสืบต่อรักษาศาสนาหลักของชาติไทยเพื่อให้วัดเป็นศูนย์รวมความศรัทธาของเหล่าพุทธศาสนิกชนดังพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปฐมมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ในนิราศท่าดินแดงว่า
2: ตั้งใจจะอุปถัมภกย่อยกพระพุทธศาสนาจะป้องกันขอบขันทศีมารักษาประชาชนและมนตรี
1: การสถาปนารวมทั้งบูรณะปฏิสังขรณ์วัดในแต่ละรัชกาลยังก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ศิลปกรรมประจำชาติในเชิงพุทธศิลป์ทั้งด้านสถาปัตยกรรมประติมากรรมจิตรกรรมและงานประณีตศิลป์ครับ
0: งานพุทธศิลป์ในสมัยรัชกาลที่1เป็นงานสืบสานงานช่างอย่างไทยประเพณีที่มีมาเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาต่อมาในสมัยรัชกาลที่3เริ่มมีการรับอิทธิพลศิลปะจากภายนอกเข้ามาคือศิลปะจีนและศิลปะตะวันตกนำมาผสมผสานกับงานช่างไทยประเพณีจึงเกิดงานศิลปกรรมอย่างใหม่ขึ้นเรียกว่าศิลปะแบบพระราชนิยมที่สำคัญพระองค์ทรงสถาปนาและปฏิสังขรณ์วัดขึ้นเป็นจำนวนมากสมดังพระราชปณิธานที่มีพระราชประสงค์ให้เหมือนเมื่อครั้งบ้านเมืองยังดีคือเหมือนในสมัยกรุงศรีอยุธยาครั้นถึงสมัยรัชกาลที่4ทรงตั้งธรรมยุติกนิกายขึ้นพระอารามที่สถาปนาในรัชกาลกลับมาเป็นแบบไทยประเพณีอีกครั้งหนึ่งนับตั้งแต่รัชกาลที่5เป็นต้นมาแม้การสร้างและปฏิสังขรณ์วัดจะน้อยลง

เนื่องจากมีวัดเป็นจำนวนมากแล้วหากแต่พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ยังทรงยึดมั่นในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาตามแบบอย่างสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้ามิเสื่อมคลายนอกจากความงดงามทางด้านพุทธศิลป์แล้วสำคัญในแต่ละรัชกาลยังเป็นศูนย์

จนปัจจุบันด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ที่มีต่อประสบกรณิกรชาวไทยปรากฏเป็นพระอารามที่มีศิลปกรรมงดงามทรงคุณค่าแสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยให้เราสืบสานรักษาต่อยอดเป็นมรดกของแผ่นดินและเป็นศูนย์รวมจิตใจให้ไทยอยู่อย่างร่มเย็นใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารเสมอมาสวัสดีครับ

0: พบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ต้นฉบับที่เป็นสมุดภาพว่าด้วยเรื่องรามเกียรติ์ในหอสมุดแห่งชาติสำรวจตามบัญชีเอกสารโบราณมีทั้งหมด6เล่มเป็นหนังสือสมุดไทยดำ3เล่มและหนังสือสมุดไทยขาว3เล่มซึ่งปัจจุบันคงมีหนังสือสมุดไทยขาวเก็บรักษาอยู่ณหอสมุดแห่งชาติเพียง2เล่มเท่านั้นอีก1เล่มพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครขอยืมไปจัดแสดงภาพในต้นฉบับสมุดภาพรามเกียรติ์ที่เป็นหนังสือสมุดไทยดำมีทั้งภาพร่างลายเส้นเรื่องรามเกียรติ์ตอนต่างๆภาพลักษณะตัวละครและภาพจับที่มีตัวละครตั้งแต่2ตัวขึ้นไปแสดงท่าทางเกี่ยวข้องกันอยู่บันทึกภาพด้วยเส้นขาวคือสีที่ใช้สำหรับวาดภาพและเขียนตัวอักษรได้จากเปลือกหอยมุกบดละเอียดผสมกาวที่ได้จากยางไม้เช่นยางมะขวิดหรือยางสนเป็นต้นซึ่งบางเล่มมีหลักฐานว่าร่างภาพด้วยเส้นดินสอขาวก่อนแล้วจึงนำมาลงรายละเอียดด้วยเส้นขาวเพิ่มเติมนอกจากนั้น

บางเล่มยังบันทึกข้อมูลว่าได้จำลองใหม่เมื่อพุทธศักราช2460เพื่อเก็บภาพร่างฝีมือชั้นครูไว้เป็นหลักฐานเช่นพระครูโตหลวงพรหมพิจิตรเงียบและขุนราชนุจิตรอิ่มเป็นต้นสำหรับต้นฉบับที่เป็นหนังสือสมุดไทยขาวนั้นมีทั้งที่เขียนภาพระบายสีน้ำยาคือสีที่ได้จากธรรมชาติหลายสีหรือสีฝุ่นผสมกับกาวยางไม้และเขียนภาพลายเส้นด้วยเส้นหมึกเล่มที่เป็นภาพลายเส้นสีน้ำยาเป็นภาพจับที่มีตัวละครตั้งแต่2ตัวขึ้นไปจนถึง4ตัวแต่ส่วนใหญ่จะเป็นตัวละคร2ตัวมีการตกแต่งภาพด้วยลวดลายกระหนกสีสันสวยงามส่วนฉบับที่เป็นเส้นหมึกเป็นภาพจับ1เล่มที่มีหลักฐานแสดงภาพร่างด้วยเส้นดินสอและภาพแสดงลีลาต่างๆของตัวละครและสัตว์ต่างๆอีก1เล่ม

การศึกษาในโลกยุคใหม่รูปแบบการเรียนการสอนเรียกได้ว่าเปิดกว้างมากขึ้นค่ะเด็กๆไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ผ่านตำราหรือเรียนในห้องเรียนเท่านั้นแต่สามารถเรียนรู้แบบบูรณาการได้หลากหลายรูปแบบที่เด็กรู้สึกมีความสุขและสนุกไปกับการเรียนปัจจุบันนะคะหนึ่งในแนวทางการศึกษาที่เป็นที่นิยมก็คือการให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทำจริงหรือที่เรียกกันว่า learning by doing ก็คือแนวทางที่สนับสนุนให้ผู้เรียนได้ลงมือทำสิ่งต่างๆด้วยตนเองผ่านการทำกิจกรรมการลงมือปฏิบัติจริงในสภาพแวดล้อมจริงได้ฝึกคิดฝึกปฏิบัติฝึกทักษะไปจนถึงค้นคว้าในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือถนัดด้วยตนเองซึ่งก็จะทำให้เด็กนะคะเกิดความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรมต่างๆมากขึ้นค่ะรวมถึงแนวทางที่เรียกกันว่าชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC ย่อมาจาก Professional Learning Community คือการที่ครูและผู้บริหารสถานศึกษาได้รวมกันแบ่งปันแนวคิดเพื่อพัฒนาแนวทางการสอนและสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่เหมาะสมที่จะช่วยให้นักเรียนทุกคนบรรลุศักยภาพสูงสุดของตัวเองได้โดยมีความเชื่อมั่นว่าเด็กทุกคนนะคะมีศักยภาพและสามารถพัฒนาได้เป็นการทำงานแบบทีมที่จะเติมเต็มพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพค่ะตลอดจนมีการสร้างเครือข่ายของสถานศึกษาเครือข่ายเพื่อนครูในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเราไปฟังมุมมองในเรื่องนี้นะคะจากรองศาสตราจารย์ดร.ประวิตรเอราวัณเลขาธิการสภาการศึกษาและดร.รัตนาแซ่เล้าผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ปี2549กันค่ะ

ค่ะตอนนี้นะคะความฝันอันสูงสุดสามัคคีคือพลังเพราะว่าดิฉันมั่นใจว่าความสามัคคีคือกุญแจสำคัญไปสู่ความสำเร็จของประเทศชาตินะคะกระทรวงศึกษาธิการเป็นกระทรวงที่ใหญ่มีบุคลากรมากกว่า 20,000 คนมีข้าราชการครูมากกว่า 800,000 คนมีโรงเรียนมากกว่า 36,000 โรงเรียนทั่วประเทศการผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติเนี่ยมันมีเลเยอร์มีระยะต่างๆมากมายจากบนสู่ล่างหรือว่าเราจะเป็นแนวราบจากโนดต่างๆให้ไปสู่โนดต่างๆนะคะการที่เราจะพัฒนาการศึกษาให้ไปสู่จุดมุ่งหมายหรือจุดที่เราตั้งใจไว้เนี่ยเราต้องมีการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพนะคะมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมีการตั้งเป้าร่วมกันนะคะมีการขับเคลื่อนไปในทางทิศทางเดียวกันมีการทำงานเป็นทีมและที่สำคัญสุดคือมีการมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นความสามัคคีนี่แหละค่ะคือจุดสำคัญที่จะผลักดันให้เราไปถึงจุดที่เราตั้งเป้าไว้การทำงานเป็นทีมเนี่ยมีผลมากๆเลยค่ะสำหรับการพัฒนาประเทศเพราะว่าถ้าเราทำงานเป็นทีมเนี่ยเราก็สามารถผลักดันอย่างภาษาอังกฤษที่บอกว่าผลักดันภูเขาเคลื่อนภูเขาไปด้วยกันนะคะเราก็จะเห็นได้จากกิจกรรมที่เราลงพื้นที่กับรายการหนึ่งในพระราชดำริว่าไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียนวัดห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์อำเภอลี้จังหวัดลำพูนโรงเรียนบ้านกำพีเหล่ากาเจริญศิลป์อำเภอบอระบือจังหวัดสมหาสารคามนะคะหรือว่าโรงเรียนต่างๆในจังหวัดระยองที่เราเรียกว่าระยองโมเดลเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าความสามัคคีเนี่ยคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนโรงเรียนระยองเนี่ยเราไป4โรงเรียนค่ะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนวัดถนนกระเพราโรงเรียนวิบูลวิทยาโรงเรียนวังจันทร์วิทยาและโรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมจังหวัดระยองในระยองเนี่ยมีหลากหลายโรงเรียนค่ะแต่ว่าในโรงเรียนของระยองเนี่ยใช้ทรัพยากรร่วมกันและมีข้อพิเศษคือมีคุณธงชัยมั่นคงผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมอบจ.จังหวัดระยองเป็นคนขับเคลื่อนการศึกษาของจังหวัดระยองที่ระดมทุนระดมทรัพย์ระดมไอเดียระดมนโยบายดีๆให้สู่ระยองและคนของระยองเนี่ยเราเห็นได้เลยค่ะว่าช่วยเหลือกันและกันคือเป็นพี่เป็นน้องกันเพราะฉะนั้นความสำเร็จของระยองในการเป็นพื้นที่นวัตกรรมเนี่ยเลยเด่นชัดกว่าทุกจังหวัดที่เราไปลงพื้นที่มาระยองโมเดลเนี่ยค่ะเป็นแรงสะท้อนให้เราเห็นว่าสามัคคีคือพลังคืออะไรคือการที่เราทำงานร่วมกันจับมือกัน

รื่องการทำงานเป็นทีมก็อย่างที่ทราบว่ามันเป็นเหมือนตัวบ่งชี้ความสำเร็จของแต่ละองค์กรในการที่จะทำให้บรรลุภารกิจนะครับโรงเรียนเองจริงๆพูดถึงโรงเรียนก็เป็นองค์กรอย่างหนึ่งนะครับซึ่งโรงเรียนนี้ก็ประกอบไปด้วยผู้บริหารแล้วก็คุณครูแล้วก็บุคลากรที่มาทำงานร่วมกันเพื่อที่จะให้บริการก็คือการจัดการเรียนการสอนที่ดีที่สุดกับผู้ที่มารับบริการก็คือตัวนักเรียนนะครับแล้วก็ตัวผู้ปกครองทีนี้หัวใจสำคัญของการทำงานเป็นทีมในโรงเรียนเนี่ยถ้าในส่วนตัวผมนะครับมันจะมีความสำคัญยิ่งขึ้นไปอีกเพราะว่ามันคือการระดมพลังในลักษณะการทำงานที่ไม่ใช่แค่การลงแรงธรรมดาแต่มันเป็นการผสานเอาองค์ความรู้และก็ความคิดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ที่ดีที่สุดให้กับเด็กนะครับเพราะนั้นถ้าธรรมชาติของการทำงานเป็นทีมในโรงเรียนเนี่ยมันจึงสะท้อนมาในมุมของเขาบางถ้าศัพท์ในปัจจุบันเขาก็จะเรียกว่าเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้หรือเป็น professional learning community คำว่าชุมชนแห่งการเรียนรู้หรือที่พูดกันได้ยินโดยทั่วไปที่เรียกว่า PLC เนี่ยมันคือตัวสะท้อนของการทำงานเป็นทีมของโรงเรียนถ้าโรงเรียนใดมีกระบวนการทำงานเป็นทีมที่โดดเด่นเนี่ยมันจะสะท้อนออกมาจากตัว PLC ตรงนี้นะครับคือครูก็จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการจัดการเรียนการสอนหาวิธีการที่จะแก้ปัญหาให้กับเด็กนะครับซึ่งตรงนี้คือหัวใจสำคัญของคำว่าการทำงานเป็นทีมในโรงเรียนบริบทสังคมไทยเนี่ยมันยังมีความแตกต่างเหลื่อมล้ำกันอยู่นะครับโรงเรียนเองก็ตั้งอยู่ในชุมชนที่มีความหลากหลายแตกต่างนะครับบางโรงเรียนอาจจะมีขนาดที่ต่างกันนะครับเช่นโรงเรียนขนาดใหญ่มีบุคลากรทำงานอยู่ค่อนข้างมากการที่จะร่วมมือกันทำงานหรือว่าการที่จะทำอะไรที่เป็นภารกิจสำคัญสำเร็จมันก็จะง่ายกว่าขณะเดียวกันบางโรงเรียนซึ่งเด็กไม่เยอะครูก็ไม่ได้มากนักนี่นะครับการเชื่อมประสานกับชุมชนอะไรก็ค่อนข้างที่จะมีเรียกว่ามีอุปสรรคอยู่ค่อนข้างมากเช่นไปอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารยากลำบากอะไรพวกนี้นะครับดังนั้นคำว่าการ

งานเป็นทีมในพื้นที่แต่ละพื้นที่มันจึงต่างกันเยอะยกตัวอย่างโรงเรียนในเมืองเนี่ยนอกเหนือจากการทำงานเป็นทีมในระหว่างครูในโรงเรียนแล้วเนี่ยก็ยังต้องมีการทำงานเป็นทีมกับกรรมการสถานศึกษาหรือตัวแทนผู้ปกครองด้วยใช่ไหมครับที่จะเข้ามาร่วมเรียกว่าระดมพลังกันในการทำงานแต่ว่าถ้าเป็นโรงเรียนข้างนอกโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ยากลำบากทุรกันดารขนาดไกลเนี่ยการที่จะทำให้ทุกคนเข้ามาระดมพลังการทำงานร่วมกันเนี่ยมันก็มีอุปสรรคที่ยากไปอีกเช่นเดียวกันเพราะนั้นในถ้าถามผมว่าอะไรคือปัญหาสำคัญมากตอนนี้ก็คือเรื่องความเหลื่อมล้ำนะครับเรื่องความเหลื่อมล้ำระหว่างตั้งแต่เรื่องระบบเศรษฐกิจของผู้ปกครองของชุมชนที่เป็นที่ตั้งของเรียนนะครับการที่จะระดมทรัพยากรเข้ามาก็ค่อนข้างยากกับเดียวกันการจัดสรรงบประมาณจากส่วนของภาครัฐลงไปเองก็ต้องยอมรับว่าเรามีข้อจำกัดลึกมากและวิธีการจัดสรรที่มันไม่สามารถที่จะทำให้คุณภาพของเรียนเนี่ยมันเท่าเทียมกันได้ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็คือโจทย์สำคัญเลยซึ่งถามว่ามันจะไม่มีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของทีมงานอะไรบ้างก็จะเป็นเรื่องของการที่ถ้าชุมชนใดนะครับหรือโรงเรียนใดเนี่ยมีศักยภาพการทำงานที่ดีนะครับเน้นการทำงานเป็นทีมแล้วก็ชุมชนเข้ามาช่วยมากขึ้นเนี่ยโอเคโอกาสมันก็จะดีขึ้นแล้วก็โรงเรียนก็จะรับการพัฒนามากขึ้นสำคัญมากเลยครับเพราะว่าโลกยุคปัจจุบันมันเป็นยุคแห่งเขาเรียกว่าโลกของการที่จัดการศึกษาให้เด็กมีสมรรถนะหรือมี competency คือโลกปัจจุบันมันไม่ได้แข่งที่ว่าเด็กรู้อะไรมากแต่มันแข่งกันที่ว่าเด็กทำอะไรเป็นคำว่าเด็กทำอะไรเป็นหมายความว่าการเรียนหรือการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ไปให้ความรู้เด็กเท่านั้นนะมันต้องให้เด็กฝึกปฏิบัติหรือลงสู่ประสบการณ์จริงที่จะทำให้เขามีความพร้อมหรือทำงานในสถานการณ์เผชิญสิ่งที่เป็นความท้าทายใหม่ๆได้นั่นก็คือต้องทำเป็นต้องคิดเป็นแล้วก็บริหารจัดการเรื่องพวกนั้นเป็นเพราะฉะนั้นการที่จะทำเป็นนี่แหละคือหัวใจสำคัญที่โรงเรียนสามารถที่จะไปเติมหรือไปออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะให้เด็กเกิดทักษะใหม่ๆขึ้นมาซึ่งโลกปัจจุบันมันแข่งกันตรงนี้แต่เรียกว่าบางทีอย่างในต่างประเทศเขาก็บอกว่ามันคือ work related skill คือหมายว่าทักษะที่มันเชื่อมโยงกับการทำงานมันไม่ใช่แค่มีความรู้แต่เด็กต้องได้เอาความรู้นั้นไปส่งการปฏิบัติแล้วก็ลองทำให้เขามีทักษะใหม่ๆขึ้นมาครับอันนี้คือความสำคัญมากในยุคปัจจุบัน

การศึกษาเป็นเรื่องของทุกคนจริงๆค่ะการศึกษาเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของนโยบายอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของโอกาสเป็นเรื่องของทางเลือกเป็นเรื่องของชีวิตของนักเรียนผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับการศึกษาเพราะว่าต้องเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดให้กับบุตรหลานนะคะนักเรียนมีส่วนร่วมกับการศึกษาเพราะเป็นผู้ที่อยู่ในโรงเรียน13ล้านชีวิตในโรงเรียนไทยนะคะเรายังมีบุคลากรทางการศึกษาหลากหลายแบบมากมายเพราะฉะนั้นทุกส่วนเนี่ยมันต้องคอนเนคกันหรือว่าติดเชื่อมโยงต่อกันในการพัฒนาให้เกิดผลประโยชน์มากที่สุดเซอร์ไมเคิลแซนเลอร์นักวิจัยการศึกษาในช่วงศตวรรษที่20ของประเทศอังกฤษกล่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนอกโรงเรียนมีความหมายและมีค่าพอๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าชุมชนไม่ช่วยกันที่จะผลักดันการศึกษาโรงเรียนก็เหมือนสุญญากาศนะคะไม่สามารถที่จะเป็นมีส่วนร่วมกับท้องถิ่นได้แต่ท้องถิ่นไหนแข็งแรงเราพูดเรื่องท้องถิ่นเยอะมากในรายการหนึ่งในพระราชดำริเพราะเราอยากจะเน้นย้ำว่าท้องถิ่นคือหัวใจที่จะผลักดันให้ความสามัคคีนั่นแหละเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการระดมทุนระดมทรัพย์นะคะไม่ว่าจะเป็นการทำผ้าป่าเราเห็นตัวอย่างจากโรงเรียนสารคามพิทยาคมว่าจะจัดทำผ้าป่าโรงเรียนสามารถระดมทุนได้มากถึง7,500,000 บาทในเวลาอันสั้นโรงเรียนเล็กๆอย่างสากัมพีเหล่ากาเจริญศิลป์สามารถระดมทุนจากชุมชนได้ 450,000 บาทการระดมทุนแบบนี้ไม่ใช่แค่เป็นการเอาเงินจากผู้ปกครองมาสู่โรงเรียนแต่เป็นการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นเอกภาพด้วยตัวเองจากการที่ต้องยึดโยงความเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นๆนะคะการระดมทุนเนี่ยมันฟังแล้วชื่นใจอะค่ะว่าทุกคนช่วยกันการศึกษาเป็นของทุกคนทุกคนมีส่วนร่วมเพราะทุกคนก็ต้องช่วยกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้

โดยตัวของมันเองเนี่ยการศึกษาบ้านเราก็ผมว่ามันก็มีความก้าวหน้ามาพอสมควรนะครับทั้งในแง่ของโอกาสเข้าถึงการศึกษารวมทั้งกระบวนการจัดการที่จะดูแลเด็กที่เข้ามาสู่กระบวนการศึกษาแต่คำว่าปัญหานี่อาจจะอยู่ที่วิธีการจัดการเรียนการสอนหรือโดยกระบวนการที่จะทำให้เด็กเนี่ยมีความสามารถหรือมีศักยภาพเมื่อเราไปเทียบเคียงกับนานาชาติซึ่งผมเองก็ไม่อยากให้เทียบเคียงเท่าไหร่นะครับบางเรื่องอาจจะเทียบเคียงได้แต่ว่าบางเรื่องเนี่ยโดยบริบทที่ต่างกันผมคิดว่าเราควรจะออกแบบกระบวนการศึกษาที่ทำให้เด็กของเราเติบโตแล้วก็เกิดการเรียนรู้ที่จะอยู่ในสังคมหรือในบริบทแบบสังคมไทยนะครับแล้วก็สามารถที่จะ อยู่กับสังคมโลกได้อย่างไม่มีความรู้สึกว่าเราอ่อนด้อยไปกับเขามากนักแต่ผมมองว่าเป้าหมายทางการศึกษาของเราที่ถูกต้องในอนาคตคือต้องสร้าง2เรื่องนะครับอย่างแรกคือเรื่องของการศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตให้เด็กเขาสามารถที่จะเอาการศึกษาเป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเขาขึ้นมาได้นะครับและอันที่2ก็คือการศึกษาเพื่อสัมมาชีพการศึกษาเพื่อสัมมาชีพก็คือว่าเมื่อเรียนแล้วก็ต้องมีศักยภาพในการทำงานนะครับแล้วก็สามารถที่จะไปประกอบสัมมาชีพหารายได้หรือว่าสร้างงานหรือว่าทำอะไรก็ตามที่จะทำให้เขามีอาชีพที่สุจริตแล้วก็อยู่ในสังคมได้อย่างไม่มีความรู้สึกว่าเขาถูกด้อยค่าหรือว่าเขามีความเป็นภาระของคนอื่น2 อย่างนี้คือหัวใจสำคัญแต่เรื่องที่จะไปสู่ศักยภาพการแข่งขันอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องเชื่อมโยงหลายเรื่องนะครับแต่การศึกษาขั้นพื้นฐานจริงๆเนี่ยต้องเน้น2เรื่องนี้ครับคือโลกยุคใหม่ต้องเป็น unfinished คือมันมากไปกว่าคำว่า lifelong learningคือต้องไม่รู้สึกว่ามันพอแล้วจบสิ้นแล้วนะครับต้องเป็น unfinished human เป็นมนุษย์ที่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็พัฒนาทำให้มันดีขึ้นนะครับมีจิตนวัตกรรมนะครับที่จะทำให้วันนี้ดีกว่าเมื่อวานวันพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้ถ้าคิดอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเนี่ยแน่นอนมันก็จะเป็นวงจรการเรียนรู้ที่จะทำให้เราอยากรู้เรื่องนั้นพัฒนาเรื่องนี้นะครับ

0: การศึกษาเป็นเรื่องของทุกคนนะครับและการศึกษาก็เป็นสิ่งที่ทุกคนเกี่ยวข้องแล้วก็เข้ามาเรียกว่ามีส่วนร่วมไม่ว่าจุดใดจุดหนึ่งเหมือนที่เรียก education for all or for education นะครับเพราะนั้นการที่ทุกคนไม่ดูดายเรื่องการศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ในสังคมไทยเนี่ยคำว่าไม่ดูดายมันมีหลายแบบนะครับถ้าระดับที่แบบพื้นฐานที่สุดก็คือวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งอันนี้อาจจะไม่ได้เกิดประโยชน์มากนะครับแต่ถ้าระดับที่สูงขึ้นมากว่านั้นอีกก็จะมีข้อเสนอแนะนะครับแต่ที่ระดับที่สูงสุดที่อยากเห็นเลยก็คือเข้ามาร่วมทำร่วมลงมือนะครับร่วมในกระบวนการที่หลายคนก็อาจจะบอกว่าผมไปร่วมลงมือหรือเราไปร่วมลงมือได้ยังไงง่ายที่สุดก็ว่าการเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กหรือการที่หากระบวนการที่จะทำให้เด็กหรือว่าเยาวชนหรือว่าใครก็ตามเกิดการเรียนรู้จากสิ่งที่เราเป็นหรือเราปฏิบัติอยู่นะครับแค่นี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของการศึกษาที่ดีแล้วก็ที่ง่ายสุดกว่านั้นก็คือทำชีวิตที่ดีขึ้นตลอดเวลาทำชีวิตแล้วทำให้คนแวดล้อมเราจะเป็นลูกเราจะเป็นครอบครัวเราหรือจะเป็นใครก็สุดแท้แต่นะครับมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็เกิดการเรียนรู้มากขึ้นจัดกระบวนการให้เขาได้มีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานั่นแหละคือการศึกษาที่มันอยู่ในชีวิตของคนทุกคนจริง
1: ๆปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในการศึกษาไทยคือความเหลื่อมล้ำระหว่างโรงเรียนเล็กและโรงเรียนใหญ่นะคะเราหลายตอนมาแล้วเราเห็นโรงเรียนดีๆที่เป็นตัวอย่างสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำสำหรับตอนนี้คือถ้าเราสามัคคีคือพลังโรงเรียนใหญ่คือโรงเรียนพี่โรงเรียนเล็กคือโรงเรียนน้องถ้าพี่ช่วยน้องแบ่งปันทรัพยากรสนับสนุนซึ่งกันและกันเราก็สามารถที่จะผลักดันการศึกษาให้ประสบความสำเร็จได้เราเห็นได้อย่างโรงเรียนวัดห้วยต้มชยะวงศาอุปถัมภ์ที่อำเภอลีจังหวัดลำพูนแบ่งปันทรัพยากรครูไปช่วยเหลือ32โรงเรียนในอำเภอลีเป็นการผลักดันให้เห็นว่า

0: ัญหาของสังคมสามารถแก้ปัญหาได้ระดับโลเคอลช่วยโลเคอลก็คือชุมชนช่วยชุมชนนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่โรงเรียนสารคามพิทยาคมนำนักเรียนมากกว่า30ชีวิตไปช่วยโรงเรียนกัมพีเหล่ากาเจริญศิลป์เพราะว่าเป็นโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องกันนะคะตัวอย่างเหล่านี้เนี่ยเป็นจุดประกายค่ะจุดประกายความหวังจุดประกายความฝันให้กับโรงเรียนทั่วประเทศให้จับมือเข้าหากันเป็นโรงเรียนใกล้เคียงกันเป็นโรงเรียนอยู่ในชุมชนเดียวกันเราสามารถช่วยเหลือกันเพื่อให้เราเนี่ยทุกคนเนี่ยขึ้นเรือลำเดียวกันไปสู่จุดหมายธงชัยที่ประสบความสำเร็จนะคะการศึกษาเราก็เหมือนลงเรือค่ะเราต้องมีกัปตันเราก็แต่ว่ากัปตันเนี่ยไม่ใช่คนเดียวที่พายเรือทุกคนในเรือต้องช่วยกันพายก็คือภาวะผู้นำร่วมที่อาจารย์ประวิตรเอราวัณได้กล่าวไว
1: ้ปัญหาการศึกษาที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องเฉพาะของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เป็นเรื่องของทุกคนที่จะต้องร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาและปรับเปลี่ยนการศึกษาให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงเพราะการศึกษาเป็นเรื่องของทุกคนถึงแม้จะใช้เวลานานกว่าจะเห็นผลแต่ก็ถือเป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: ัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESISphotosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง chlorophyll CHOLOROPHYLL chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar SUGAR sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: รับชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียววันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: แล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้Terrestrial plants, TERRESTRIAL PLANT, terrestrial plants, แปลว่าพืชบก aquatic plants, AQUATIC, aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูต้นจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย

0: สวัสดีน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับ
1: สวัสดีค่ะเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะ
0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูครับวันนี้ครูต้นคูณและน้องเชสก้าเราทั้งสองคนอยู่กันที
1: ่วัดซานตาครูซชุมชนกู๊ดดีจีนกรุงเทพมหานครค่ะ
0: ใช่ครับวันนี้เราจะมาเที่ยวชมความสวยงามของศาสนสถานแห่งนี้กันนะครับซึ่งความสำคัญในการมาเที่ยวชมศาสนสถานอยู่ที่การที่เราได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนและน้อมนำไปปฏิบัติให้เกิดผลจริงในชีวิตประจำวันของเราครับปกติเชสก้าได้นำเอาคุณธรรมข้อไหนมาใช้ในชีวิตประจำวันบ้างครับ
1: ไม่พูดโกหกไม่หลักขโมยและไม่ฆ่าสัตว์ค่ะ
0: ดีมากเลยครับการที่เชสก้าได้ปฏิบัติแบบนั้นทุกวันเชสก้ารู้สึกยังไงครับ
1: ก็จะมีความสุขค่ะถ้าไม่โกหกคุณพ่อคุณแม่ก็จะไม่โดนดุไม่หลักขโมยก็ไม่โดนตำรวจจับไม่ฆ่าสัตว์ก็จะไม่บาปค่ะ
0: ดีมากเลยครับแล้วถ้าคนในสังคมช่วยกันปฏิบัติแบบนี้มากๆเชสก้าคิดว่าสังคมของเราจะมีหน้าตาเป็นยังไงครับ
1: มีความสุขค่ะบ้านหนูไม่มีใครทะเลาะกันเลย
0: ดีมากเลยครับเชสก้าครับความรักความเมตตานะครับถือได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขครับมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับเขาใช้ความรักความเมตตานี่แหละครับเป็นหลักการสำคัญในการอยู่ร่วมกันทำให้หมู่บ้านแห่งนี้สามารถใช้วิถีแบบโบราณในการอยู่ร่วมกันได้นั่นคือการไม่ใช้เงินตราครับเชสก้าอยากรู้จักหมู่บ้านแห่งนี้ไหมครับ
1: อยากรู้จักค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นเราไปทำความรู้จักหมู่บ้านแห่งนี้กันครับ
2: เราได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนของโดยที่ไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียว

0: เดินทางกันมาสักพักนะครับคนแรกที่เราเจอก็คือคุณลุงท่านนี้กับฝูงวัวฝูงใหญ่นี่แหละครับ
1: เลี้ยงวัวกี่ตัวว
2: ัว16ตัวครับเราก็ไหวเพื่อซอยเรือยามจำเป็นเลยครับเวลาขาดชนมาเวลาจะป่วยไข้ไปโรงพยาบาลเลยไอ้ใช้ยืมเงินเข้ากับเข้าจะหายง่ายครับเพราะมีทรัพย์สินไหวใครก็จะไปยืมธนาคารครับนี่ให้ยืมน้ำพื้นบานครับ
1: เราเคยเอาไปค้ำอยู่ใช่ไหมคะ
2: เอาไปแต่งเมียให้ลูกครับเอางัวไปค้ำประกันก็ว่าได้ค่ะ

0: แต่ว่าใครก็บ่มีครับสําหรับบ้านผมบ่แต่ว่าถ้าเป็นเศรษฐีเขาอาจสิว่าเป็นแค่ย่าโจกครับแต่สําหรับผมผมเศรษฐีน้อย
1: โอ้ยเศรษฐีใหญ่แล้วมั้งครับลุงถ้าลุงเป็นหนี้แล้วสามารถหัวเราะร่วนได้ขนาดนี้ผมว่าลุงไม่ธรรมดาแล้วล่ะครับส่วนเจ้าวัวนี่ก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินที่มีค่ามากนะครับยืมเงินใครก็ง่ายแถมยังเอาไปค้ำประกันเงินกู้ได้อีกด้วยครับข้อมูลที่เราได้มานะครับบ้านโงนขามและบ้านดงนามีผู้คนอาศัยอยู่รวมกันเกือบ1,000คนแต่ละครอบครัวก็มีรายได้ครอบครัวละไม่เกิน 30,000 บาทต่อปีใช่ครับฟังไม่ผิดครับ 30,000 บาทต่อปีครับส่วนใหญ่ผู้คนที่นี่เขาก็มีอาชีพทำนาแต่ว่าแปลงนาที่นี่ก็จะเป็นแค่แปลงเล็กๆอย่างที่เห็นนะครับบางปีก็แล้งทำนาก็ได้ข้าวไม่ค่อยพอกินที่หนักกว่านั้นก็คือบางครอบครัวไม่มีที่นาเป็นของตัวเองต้องทำไร่ทำสวนหาปลาหาเห็ดในป่าเพื่อจะเอาของเหล่านี้แหละครับเอาไปแลกข้าวของใหญ่

0: เราเจอกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับขอเรียกแกว่าพี่สมานครับพี่สมานคนนี้เขาเกิดแล้วก็เติบโตที่นี่ตอนนี้กำลังสนุกกับการฟันต้นกล้วยเป็นอย่างมากนะครับเพื่อที่จะเอากล้วยอันนี้ไปแลกข้าวครับ
1: โอ้ยมันก็ลำบากแน่เลยครับก่อนที่ไปหาเขา

0: ็เคยไปแหละตั้งแต่บอกง่ายๆว่าตั้งแต่พ่อแต่แม่พาเฮ็ดนะครับแต่เริ่มแต่ตั้งบัดดงหน้านี่ขึ้นนะก็เฮ็ดมาจังซี่ตลอดมีถั่วมีปลาแดกมีกล้วยแล้วแต่เฮาสิมีของไปตามฤดูนะครับ
1: การแลกข้าวก็คือการแลกเปลี่ยนที่พูดมาหลายครั้งซึ่งก็คือการเอาของไปแลกกันครับโดยที่ไม่ต้องใช้เงินเป็นตัวกลางแม้แต่บาทเดียวที่นี่เขามีการทำกันมานานมากครับก็เพราะความไม่สมบูรณ์ของพื้นที่ทำกินนี่แหละทำให้การเพาะปลูกพืชที่จำเป็นต่อชีวิตอย่างข้าวเป็นเรื่องที่ทำได้ยากมากดังนั้นก็เลยต้องหาของสารพัดสารเพทั้งปลาร้าทั้งผลไม้เห็ดก็มีเม็ดกระบอกก็มีหรือว่าของอื่นๆที่หาได้เพื่อที่จะเอาไปแลกข้าวกับหมู่บ้านอื่นซึ่งเขาปลูกข้าวได้มากกว่าเพราะถ้าไม่อย่างนั้นข้าวที่นี่ก็จะไม่พอกินครับบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนที่นี่จะเกิดขึ้นหลังช่วงเกี่ยวข้าวไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพี่สมานก็ไม่ใช่แค่ครอบครัวเดียวที่ทำแบบนี้นะครับ
2: ยายบอกปลูกเองทำเองเห็ดยังก็ดีพังเองนี่ก็บ่ได้ใส่ปุ๋ยใส่ปอดบ่มีเงินซื้อปลูกธรรมชาติก็หาไปจริงๆแหละเห็ดจังได
1: ๋คนนี้ก็คือป้าพรนะครับป้าพรเป็นคนขยันของที่นี่แกทำทุกอย่างตามที่แกบอกไม่อย่างนั้นก็จะไม่พอกินครับแต่ว่านี่ไม่ใช่เรื่องเศร้านะครับป้าพรแกบอกว่ามันเป็นอย่างนี้แหละ
2: ปักลูกระบบเก็บแล้วก็เพิ่นมาชื่อแล้วก็ยายก็เอาไปแหลกไปแหลกเขาแหลกเปลี่ยนหั่นนะแล้วเถื่อก็เก็บโกกนี่มันมืดแหละหันสิพาไปเก็บโกกนะมันหลายต้นเก็บแถวนี้แหละยายหาหลอดอยู่แถวนี้ไปใกล้ก็ไปหาบ่ได้ลูกกระบอกเลยนี่มันคนเก็บหลายเถื่อแล้วมึงเก็บกูเก็บมันก็หมดนี่เด้เก็บเถื่อฮะพาเขาก็มาสู่ตรงนั้นเพื่อนหางเกลียว

0: ลูกกระบอกที่ป้าพรกำลังเก็บนี้นะครับบางคนเขาก็เรียกกันว่าอัลมอนด์อีสานต้นสูงประมาณสัก 10-30 เมตรครับเป็นลูกไม้ที่ชาวบ้านเขาจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีพูดง่ายๆว่าทุกคนที่นี่ต้องเคยผ่านการเก็บลูกกระบอกมาแล้วทั้งนั้นล่ะครับลูกกระบอกเมื่อแก่จัดเขาก็จะตกลงมาเกลื่อนพื้นเลยครับชาวบ้านเขาก็จะเก็บเอามาผ่าได้เมล็ดแล้วก็เอามาคั่วเป็นของกินเล่นซึ่งทีมงานของเราได้ลองชิมมาแล้วก็พบว่ามันไม่แพ้อัลมอนด์ฝรั่งเลยทีเดียวครับคนแถวนี้เขาเก็บเม็ดกระบอกไว้กินเองบ้าง
1: อ้าวลูกคอยคั่วอะไรมักบกอ้าวคอยคั่วอะไรมักบกทำจะพึ่ง
0: บางคนเขาก็เก็บไปขายอย่างป้าพรนะครับแกเก็บมาไว้หลายกระสอบคงจะใช้เวลาเก็บอยู่หลายวันเลยทีเดียวลูกกระบอกทั้งหมดที่เห็นนี้เขาเตรียมไว้เพื่อจะเอาไปแลกข้าวครับ
2: เป็นไงบ้างครับเชสก้าเห็นไหมครับว่าเขาสามารถมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินเลยนะครับ
3: ดูแล้วอบอุ่นจังเลยค่ะวิถีโบราณมีอะไรก็แลกเปลี่ยนกันไม่ต้องใช้เงินเลย
2: นั่นเป็นเพราะว่าเขามีความรักมีความเมตตาและมีความเคารพซึ่งกันและกันครับเชสก้าซึ่งความรักความเมตตาเนี่ยนะครับถือได้ว่าเป็นคำสอนสำคัญในศาสนาคริสต์เลยครับเราคนไทยนะครับอยู่ร่วมกับสังคมของชาวคริสต์เนี่ยมาช้านานแล้วอย่างน้อยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเลยนะครับและตอนนี้ครับเราก็อยู่ที่วัดซานตาครูซซึ่งเป็นศาสนสถานในศาสนาคริสต์ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งที่มีความเป็นมายาวนานกว่า200ปีเลยนะครับถ้าอย่างนั้นเราไปเดินเล่นรอบวัดกันดีไหมครับ
3: ดีมากค่ะไปเลยค่ะคุณครู

0: น้องเชสก้าและท่านผู้ชมทางบ้านครับวัดซานตาครูซนะครับถือได้ว่าเป็นศาสนสถานในศาสนาคริสต์ที่มีความเป็นมามาอย่างยาวนานครับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2312สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้พระราชทานที่ดินบริเวณนี้ให้กับชุมชนชาวคริสต์ในกรุงธนบุรีสมัยนั้นครับเพราะฉะนั้นวัดซานตาครูซจึงถือว่าเป็นวัดที่มีความเป็นมาคู่กับพื้นที่กรุงเทพมหานครมาอย่างยาวนานครับ
1: ครูคะซานตาครูซมีความหมายว่าอะไรหรอคะ
0: ซานตาครูซนะครับเป็นภาษาโปรตุเกสครับแปลว่าไม้กางเขนอันศักดิ์สิทธิ์วัดซานตาครูซนะครับมีการบูรณะทั้งหมด3ครั้งครับครั้งที่1ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือว่ารัชกาลที่3ครั้งที่2ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่6และครั้งล่าสุดซึ่งเป็นครั้งที่3นะครับบูรณะในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชหรือรัชกาลที่9ครับและด้วยความที่บริเวณนี้นะครับเป็นบริเวณที่มีชาวจีนอยู่อาศัยมาช้านานเพราะว่าบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเป็นเมืองท่ามาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วครับบริเวณนี้จึงได้ชื่อว่ากูดีจีนนั่นเองครับโดยโบสถ์วัดซานตาครูซที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิกครับมีลักษณะที่โดดเด่นนั่นก็คือมีหอระฆังที่มีไม้กางเขนประดับอยู่ด้านบนตัวอาคารก่ออิฐประดับด้วยลายปูนปั้นและส่วนล่างเป็นห้องโถงประกอบด้วยซุ้มโค้งที่สอดรับเข้าหากันครับ
1: ดูภายนอกสวยงามมากค่ะครู
0: ใช่ครับและข้างในก็สวยงามไม่แพ้กันนะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศด้านในของวัดซานตาครูซกันดีกว่าครับ

ายในวัดซานตาครูซจะมีเพดานแบบโค้งและมีกระจกสีประดับอยู่โดยรอบครับกระจกสีเหล่านี้จะบอกเล่าเรื่องราวที่ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือประวัติของพระเยซูเจ้าลักษณะของกระจกสีที่ประดับอยู่รอบโบสถ์นี้จะคล้ายๆกับจิตรกรรมฝาผนังของวัดในพระพุทธศาสนาครับที่จะบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธชาดกหรือพุทธประวัติครับ

0: น้องๆครับชาวคริสต์นะครับมีความรักเป็นหลักธรรมสำคัญในการดำเนินชีวิตครับและนอกเหนือจากความรักแล้วนะครับในศาสนาคริสต์ยังมีหลักคำสอนที่สำคัญอีก2อย่างได้แก่หลักตรีเอกานุภาพและหลักบัญญัติ10ประการครับเราไปทำความรู้จักกับหลักคำสอนในศาสนาคริสต์ที่สำคัญกันนะครับหลักความรักถือเป็นหัวใจสำคัญของศาสนาคริสต์ครับที่เป็นการปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขมีความเมตตากรุณาซึ่งกันและกันยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีหลักความรักในศาสนาคริสต์มีอยู่2ประการได้แก่ความรักระหว่างเพื่อนมนุษย์ด้วยกันและความรักระหว่างมนุษย์กับพระผู้เป็นเจ้าครับส่วนหลักตรีเอกานุภาพนะครับถือเป็นหลักคำสอนที่สำคัญในศาสนาคริสต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในนิกายโรมันคาทอลิกครับหลักตรีเอกานุภาพหรือ Trinity หมายถึงพระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นผู้ทรงสรรพานุภาพแต่เพียงพระองค์เดียวแต่ทรงปรากฏพระองค์อยู่ใน3ลักษณะหรือ3บทบาทได้แก่พระบิดาพระบุตรและพระจิตครับส่วนหลักบัญญัติ10ประการเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันที่มีหลักปฏิบัติระหว่างมนุษย์และพระผู้เป็นเจ้าและหลักปฏิบัติระหว่างมนุษย์ด้วยกันเองครับหลักบัญญัติ10ประการได้แก่ 1. จงนมัสการพระเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียว 2. จงอย่าออกนามพระเจ้าโดยไม่สมเหตุ 3. จงถือเอาวันสะบาโตหรือปัจจุบันอนุโลมเป็นวันอาทิตย์เป็นวันศักดิ์สิทธิ์ 4. จงนับถือบิดามารดา 5. จงอย่าฆ่ามนุษย์จงอย่าลักขโมย 7. จงอย่าผิดประเวณี 8. จงอย่าพูดความเท็จ 9. จงอย่าคิดมิชอบและ 10. จงอย่าโลภอยากได้ของผู้อื่นครับเห็นไหมครับว่าหลักคำสอนในศาสนาคริสต์ก็เน้นเรื่องความรักความเมตตาที่ทำให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขเหมือนกับหลักคำสอนในทุกศาสนาเลยนะครับ
1: ดีจังเลยค่ะครูแต่หนูมีเพื่อนต่างศาสนาแต่เราก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขค่ะ
0: ยอดเยี่ยมเลยครับตอนนี้เราเที่ยวชมวัดซังตาครูสเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปในชุมชนกูดีจริงกันเลยดีไหมครับ
1: ได้เลยค่ะ
0: งั้นเราไปกันเลยครับ

เซสกาครับชุมชนในย่านนี้นะครับมีทั้งวัดศาลเจ้าโบสถ์คริสต์แล้วก็มัสยิดอยู่รวมกันครับจึงทำให้ย่านนี้นะครับได้ชื่อว่ามีอยู่3ศาสนาและ4ความเชื่อครับโดยวัฒนธรรมผสมผสานที่ยังคงตกทอดอยู่ไม่ได้มีแค่เรื่องศาสนาและความเชื่อนะครับแต่ยังปรากฏอยู่ในขนมด้วยเรามีขนมชนิดนึงครับเรียกว่าขนมฝรั่งกูดีจีนขนมฝรั่งกูดีจีนนะครับเป็นขนมที่ผสมผสานระหว่างขนมแบบโปรตุเกสและขนมแบบจีนครับโดยมีลักษณะคล้ายกับขนมไทยเป็นสูตรต้นตำรับจากโปรตุเกสและมีหน้าเป็นแบบจีนคือมีหน้าเป็นฟักเชื่อมซึ่งเชื่อกันว่าฟักเชื่อมรับประทานแล้วจะทำให้เราอยู่เย็นเป็นสุขครับ

0: วันนี้เราเดินมาถึงร้านขายขนมแล้วครับขนมฝรั่งกูดีจีนใครมาก็ต้องชิมทั้งนั้นโหน่ากินมากเลย
1: หอมมากเลยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับเอาขนม2ชิ้นครับผมขายยังไงครับ
2: 20
0: บาทนะครับ2ชิ้นครับผม
2: ขอบคุณมาก
0: ครับว้าวน่ากินมากเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งกินกันดีไหมครับ
1: ดีค่ะ
0: ครับไปกันเลยต้องบอกว่ากรอบนอกแล้วก็นุ่มในด้วยนะครับเนี่ยชิสก้ารู้สึกยังไงบ้างที่เราได้มากินขนมโบราณแบบนี้กัน
1: ก็รู้สึกดีใจแล้วก็มีความสนุกมากเลยค่ะหนูก็ไม่ค่อยได้กินแบบนี
0: ้งั้นไว้วันไหนว่างๆเชสก้าลองชวนเพื่อนๆหรือชวนครอบครัวมาเดินเล่นที่ชุมชนกูดีจีกันนะครับจะได้มากินขนมแบบนี้กันทุกคน
1: ได้เลยค่ะ

0: เจสก้าครับท่านผู้ชมทางบ้านครับในช่วงนี้ครูต้นคูณมีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับประวัติชุมชนกู้ดีจีนมาฝากกันครับ
1: กลุ่มชาวโปรตุเกสณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในย่านกู้ดีจีนที่สืบประวัติย้อนกลับไปหาร่องรอยได้จากบรรพบุรุษในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีชาวโปรตุเกสได้เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับอยุธยาตรงกับรัชกาลของสมเด็จพระรามาธิบดีที่2เพราะเห็นว่าอาณาจักรอยุธยาเป็นดินแดนที่มีความสำคัญต่อภูมิภาคแห่งนี้เมื่อคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2ชาวโปรตุเกสได้กระจัดกระจายหนีภัยไปอยู่เขมรบ้างบางพวกก็ถูกจับเป็นเชลยศึกคุมขังอยู่ในพะโคบางส่วนก็ซ่องสุมกำลังร่วมมือกับพระเจ้าตากสินมหาราชกอบกู้เอกราชด้วยเหตุนี้ขึ้นสืบและก่อตั้งราชธานีแห่งใหม่ในกรุงธนบุรีพระเจ้ากรุงธนบุรีจึงพระราชทานที่ดินบริเวณกูดีจีนให้กับครอบครัวชาวโปรตุเกสย่านกูดีจีนมีความเป็นพหุสังคมที่มีชนชาติต่างๆเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วทว่าการจัดสร้างโบสถ์คริสต์แห่งแรกขึ้นที่นี่ก็ทำให้สังคมของชาวโปรตุเกสสยามนั้นตั้งมั่นอยู่อย่างถาวรกลับจะคึกคักไปด้วยผู้คนต่างชาติมากหน้าหลายภาษาที่เข้ามาติดต่อค้าขายในชุมชนริมน้ำเจ้าพระยาที่มีภูมิประเทศคล้ายคลึงกับหมู่บ้านโปรตุเกสที่อยุธยาหรือแม้แต่เมืองลิสบอนในโปรตุเกส
2: คุณยายจะเรียกคนที่อยู่ข้างนอกกูดีจีนน่ะเขาเรียกว่าคนไทยเราก็งงอีกแล้วบอกแล้วทำไมเราไม่ใช่คนไทยหรอคือยุคคุณยายเนี่ยตอนนั้นใครที่แต่งงานกับผู้โปรตุเกสหรืออะไรแต่อะไรลูกหลานอะไรมันก็จะกลายเป็นไม่ใช่คนไทยถึงแม้เราจะเป็นสยามโปรตุเกสเนี่ยแต่เขาก็คิดว่าเขาเป็นอะไรที่แบบว่าแตกต่างจากคนไทย
1: คุณนาวินีพงไทยก็มีสายเลือดของมอญโปรตุเกสที่ได้จากคุณตาคุณยายทวดและสยามโปรตุเกสของคุณปู่คุณย่าทวดลูกหลานจึงอาจหน้าตาไม่เหมือนชาวยุโรปที่เราคาดว่าจะได้เห็นสิ่งที่ยังคงชัดเจนอยู่ก็คือวิถีการดำเนินชีวิตและปฏิบัติบางอย่างได้ถูกสืบทอดกันมากลายเป็นลักษณะพิเศษของชุมชนชาวโปรตุเกสในกูดีจีนทั้งเรื่องของภาษาที่ใช้กันคำบางคำก็ยังใช้พูดกันในครอบครัว
2: อย่างคุณยายเนี้ยเราก็เรียกอโวแล้วมันก็ยังเหลืออยู่คำพวกนี้นะแต่คุณตาเรียกอะไรเราก็ไม่รู้อีกค่ะก็เรียกอโวเสร็จก็อย่างวันคริสต์มาสอย่างวันคริสต์มาสคุณยายก็จะเรียกว่าวันหน้าตันเราก็บอกว่าทำไมเป็นวันหน้าตันคือในที่สุดเราเพิ่งรู้ว่าภาษาโปรตุเกสเขาเรียกวันนาตาลคือวันคริสต์มาสตอนคุณยายไปโบสถ์คุณยายนุ่งจงกระเบนแล้วนุ่งแล้วก็ใส่เสื้อเข้ารูปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาจะคลุมไหล่เขาจะมีผ้าคลุมไหล่ที่ไม่ใช่เป็นห่มสบายอะค่ะจะคลุมแบบชาวตะวันตกคือคลุมไหล่แล้วเวลาเราไปบวชเรามีการรับศีลใช่ไหมคะเขาก็จะดึงผ้าที่คลุมไหล่มาคลุมศีรษะคลุมหัวนี่แหละแล้วเมื่อเรารับศีลเสร็จเราก็ลงมาคลุมเพื่อเป็นการให้เกียรติมาคลุมไหล่เหมือนเดิมตอนนี้เนื่องจากของเราเนี่ยมี 3-4 เชื้อชาติปนกันเนาะเป็นจีนคุณยายก็จะใช้ผ้าคนในนี้ในกุฎีจีนเนี่ยก็จะใช้ผ้าแพรจีนผ้าบางลิ้นเนี่ยมาอัดกรีบเป็นแบบไทยเรามีเครื่องอัดกรีบผ้าแบบไทยแล้วก็อบเป็นกลิ่นที่เราเรียกกลิ่นคุณยายคือกลิ่นลูกซัดลูกชะลูดอะไรเนี่ยอบไว้ในหม้อเซรามิกเป็นหม้อมันก็จะเป็นกลิ่นหอมๆเย็นๆ

ป็นคนที่ชอบพิพิธภัณฑ์อยู่แล้วค่ะคือชอบไปดูชอบอะไรสนใจเรื่องเก่าๆอะไรเงี้ยคือไม่ได้ชอบลึกซึ้งอะไรมากแต่เพียงว่าชอบอ่ะแล้วก็อยากดูอยากรู้แล้วเผอิญที่บ้านเนี่ยมันก็จะมีของปู่ย่าตายายเพราะเราอยู่ที่นี่เราไม่ได้ย้ายบ้านมาตั้งนานตั้งแต่โบราณใช่ไหมคะเวลาท่านเสียชีวิตไปเราก็ไม่อยากทิ้งเราก็จะเก็บรวบรวมกันไว้ตอนนี้มันก็เยอะ

เยอะแล้วมันก็จะเริ่มไม่มีระเบียบก็เลยคิดว่าถ้าเราทิ้งไว้มันจะกลายเป็นขยะแล้วใครจะมาดูแลอีกมันทิ้งไปมันก็เสียได้ค่ะก็เลยคิดว่าถ้าเรามีโอกาสเรามีที่เราก็จะเอามาวางให้คนรุ่นหลังให้เด็กๆดูทำประวัติศาสตร์ให้เด็กๆรู้คือก่อนที่เราจะทำพิพิธภัณฑ์เนี่ยเรามีอะไรเหมือนกับเรียกประชาพิจารณ์นะคะพอเราเดินบ้านขึ้นมาเรามีที่ข้างล่างเนี่ยเราก็เชิญเพื่อนบ้านที่จะอยู่ใกล้ๆที่จะได้รับผลกระทบจาก

0: มีข้อเสนอหรืออะไรมีความคิดเห็นยังไงก็บอกเราได้พี่น้องก็มากันช่วยกันคิดช่วยกันทำอะไรอย่างเงี้ย
1: บ้านกุดีจีนยังมีวิถีชีวิตของคนต่างเชื้อชาติเช่นคนจีนอาศัยอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วและผู้เข้ามาใหม่ก็ทำให้ชุมชนแห่งนี้เป็นที่ชุมนุมของการค้าขายความทันสมัยของวิทยาการของชาวตะวันตกเช่นการพิมพ์การถ่ายรูปและการแพทย์แผนใหม่

0: เป็นยังไงบ้างครับเชสก้ามาเที่ยวชุมชนกูดีจีนวันนี้สนุกไหมครับ
1: สนุกมากเลยค่ะได้ความรู้เยอะมาก
0: ดีมากเลยครับและในครั้งหน้านะครับครูต้นครูจะพาน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านไปพบกับอะไรน่าสนใจและน่าสนุกขนาดไหนอย่าลืมติดตามกันได้ในรายการ
1: โลกกลมๆ กับครูสังคมของหนู
0: สำหรับวันนี้ครูต้นครูและน้องเชสก้าต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกตาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไป

0: สวัสดีครับนักเรียนทุกคน
1: สวัสดีค่ะ
0: ครูชื่อปฏิภาณบุตรดีหาดหรือเรียกว่าครูคิมก็ได้นะครับ
1: ครูชื่อพรธิดาชัยจันหอมหรือเรียกว่าครูเปรียวก็ได้ค่ะวันนี้เราจะมาทำอะไรกันคะครูคิม
0: วันนี้นะครับครูทั้งสองคนก็จะมาแนะนำวิธีการหรือหลักการในการอ่านจับใจความสำคัญแบบง่ายๆให้กับนักเรียนนะครับแต่ก่อนอื่นเลยวันนี้ครูทั้งสองคนก็มีนิทานสนุกๆมาให้นักเรียนได้ดูกันนะครับนักเรียนพร้อมหรือยังครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับ

0: ื่อตอนที่แล้วท่านพลานบุญกับพวกเราเฝ้ารอเหล่ากินรีจนเกือบถอดใจแต่ในที่สุดพวกนางก็มาที่สระอโนดาตจนได้มาชมกันต่อดีกว่านะจ๊ะเบาๆหน่อยเบาๆหน่อยสิไปทองน้อยมามะช่วยพี่ลาบขนปีกกับหางนี่ไปซ่อนก่อนนะ
1: เดี๋ยวได้ทีละสั่งเอาสั่งเอาทองน้อยละเซ็งเซ็ง
0: อย่าเพิ่งเซ็งนะ
2: เยียบเลยนะเจ้าปลาทองเดี๋ยวก็ได้หนีไปกันหมดอีกหรอกแล้วเก็บเสร็จหรือยังถ้าเสร็จแล้วก็รีบมาแอบเร็วเข้าม
0: าแล้วมาแล้วมาแล้วปีกซ้ายเดินนำหน้าปีกขวากำลังตามมาศูนย์หน้าคอยชู้นะ
2: เราเสร็จเราแม่กินรีน้อยไม่เสียที่ที่ลงมาถึงป่าหิมพานต์จริงๆกินรีกลางวงนั่นแหละคือเป้าหมายของเรา
3: เสียงใครน่ะ
1: เสียงนั่นมนุษย์นี
2: ่คราวนี้ล่ะเสร็จก่อนแน
1: ่
2: ไม่ต้องหาหรอกเป็นไงจะก่อนนี้ไม่รอดแน่
1: มโน

0: ช่วยเจ้าเดี๋ยวนี้แหละ
1: เข้ามาเลยเราจะจับพวกเจ้ากลับไปให้หมด

0: านะไม่ได้แน
1: ่น้องว่าเรารีบกลับไปตามเสด็จพ่อเสด็จแม่มาช่วยน้องมโนรากันดีกว่าแต่ว่ารีบไปเถอะเพคะเดี๋ยวจะไม่ทันการ
0: มโนราอดทนเอาไว้นะแล้วพี่จะรีบกลับมาช่วยเจ้าย
2: อมให้เราจับซะดีๆเถอะจะใช้มนต์บทไหนก็แก้มัดวงนาคบาทนี่ไม่ได้หรอก
1: เจ้าเป็นใครเราไม่เคยมีความแค้นต่อกันทำไมถึงต้องมาจับเราด้วย
2: คือที่จริงเราก็ไม่ได้คิดจะทำร้ายเจ้าหรอกนะแต่เราแค่จะพาเจ้าไปถวายเจ้านายของเราแค่นั้นเองอะ
3: เหอะพี่สาวคนสวยนี่ไปเถอะนะขอร้อง
2: พวกเจ้าอย่ามาทำหน้าออดอ้อนได้ไหมยังไงเราก็จะพากินรีไปถวายพระสุทนให้ได้อยู่แล้ว
1: โอ้ยก็ได้ก็ได
4: ้เป็นอย่างไรกันบ้างครับนักเรียนสำหรับนิทานที่คุณครูนำมาให้นักเรียนได้ดูในวันนี้สนุกไหมเอ่ยสนุกใช่ไหมครับแต่สนุกอย่างเดียวไม่ได้นะครับเราจะต้องรู้จักหลักการและวิธีการในการอ่านจับใจความด้วยไหนมีนักเรียนคนใดบอกคุณครูได้ไหมครับว่ามีหลักการหรือวิธีการในการอ่านจับใจความอะไรบ้างเอ่ย
5: มีใครพอจะบอกครูได้บ้างคะว่านักเรียนเนี่ยมีหลักการอะไรที่จะช่วยให้นักเรียนเนี่ยจับใจความสำคัญในเรื่องนั้นได้ง่ายขึ้นมีไหมเอ่ยถ้าไม่มีไม่เป็นไรค่ะนักเรียนในวันนี้เราจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันค่ะ
4: ถูกต้องแล้วล่ะครับในวันนี้นะครับครูทั้งสองคนก็จะมาแนะนำวิธีการในการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้หลักการ 5W1H นั่นเองครับแต่ก่อนอื่นนักเรียนรู้ไหมครับว่าหลักการ 5W1H มันคืออะไรและประกอบไปด้วยอะไรบ้างครูเปียวรู้ไหมครับ
5: รู้สิคะก่อนอื่นเลยนะคะนักเรียนเรามารู้จักความหมายของหลักการ 5W1H กันก่อนเลยค่ะการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิค 5W1H นะคะคือเทคนิคการวิเคราะห์การอ่านที่มีความนิยมใช้มากที่สุดเพราะเป็นการอ่านและการคิดวิเคราะห์โดยใช้เหตุผลเพื่อหาคำตอบหลังจากนั้นจึงรวบรวมข้อมูลนำมาเรียงใหม่ให้สั้นได้ใจความทำให้มีการเข้าใจได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะ 5W1H คืออะไรเรามาทำความรู้จักกันค่ะเรามาทำความรู้จักกันที่ W ตัวแรกกันค่ะนั่นก็คือคำว่า Who แปลว่าใครเป็นการหาว่าใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเป็นตัวดำเนินเรื่องนั่นเองค่ะต่อมา W ตัวที่2นะคะนักเรียนก็คือคำว่า What แปลว่าอะไรเป็นการตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นนั่นเองค่ะต่อมา W ตัวที่3นะคะนั่นก็คือคำว่า Where แปลว่าที่ไหนเป็นการหาสถานที่ว่าปัญหานั้นเกิดขึ้นที่ไหนนั่นเองค่ะ
4: ต่อมานะครับคือตัว W ตัวที่4คือคำว่า When ที่แปลว่าเมื่อไรหรือเมื่อไรนะครับเป็นการหาระยะเวลาว่าปัญหาเกิดขึ้นเมื่อไรนั่นเองครับต่อมาคือ W ตัวที่5นะครับคือคำว่า Why ที่แปลว่าทำไมเป็นการหาเหตุผลว่าทำไมถึงเกิดปัญหานั้นนั่นเองครับตัวสุดท้ายนะครับคือตัว H ที่มาจากคำว่า Howแปลว่าอย่างไรนะครับเป็นการหาว่าปัญหานี้เกิดขึ้นอย่างไรและจะแก้ปัญหาอย่างไรผลของเรื่องนี้เป็นอย่างไรด้วยนะครับ
5: ต่อมานะคะเราจะได้มารู้จักกับหลักการ 5W1H กันค่ะเรามาดูกันที่ข้อแรกเลยค่ะนั่นก็คือคำว่า Who แปลว่าใครในข้อนี้นะคะจะเป็นการหาว่าใครอยู่ในเหตุการณ์นี้บ้างใครน่าจะเป็นคนที่ทำให้สถานการณ์นี้เกิดมากที่สุดและสาเหตุที่เกิดขึ้นใครได้ประโยชน์ใครเสียประโยชน์เรามาดูต่อกันที่ข้อที่2ค่ะนั่นก็คือคำว่า what แปลว่าอะไรในข้อนี้นะคะจะเป็นการหาว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างมีอะไรเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้หลักฐานที่สำคัญที่สุดคืออะไรและสาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้คืออะไรนั่นเองค่ะต่อมาข้อที่3นั่นก็คือคำ

0: ว่า where แปลว่าที่ไหนในข้อนี้นะคะจะเป็นการหาว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ไหนนั่นเองค่ะและเหตุการณ์นี้น่าจะเกิดขึ้นที่ใดมากที่สุดค่ะ
1: ต่อมาเลยนะครับคือข้อที่4นะครับคือคำว่า when ที่แปลว่าเมื่อไรนะครับเป็นการหาเหตุการณ์ว่าเหตุการณ์นี้นะครับน่าจะเกิดขึ้นเมื่อไรเวลาใดบ้างหรือเมื่อไรสถานที่เช่นนี้สถานการณ์อย่างนี้น่าจะเกิดขึ้นเมื่อไรต่อมาคือข้อ5นะครับคือคำว่า why ที่แปลว่าทำไมเป็นการหาว่าทำไมต้องเป็นคนนี้เป็นเวลานี้เป็นสถานที่นี้ทำไมจึงเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นและทำไมจึงเกิดเรื่องนี้นั่นเองครับสุดท้ายนะครับคือข้อ6ครับคือคำว่า how ที่แปลว่าอย่างไรเป็นการหาว่าผลของสิ่งนี้เกิดขึ้นอย่างไรและเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนั่นเองครับ
0: ต่อมานะคะเรามาลองจับใจความสำคัญจากนิทานเรื่องพระสุทนมนากันค่ะเด็กๆคุณครูนะคะจะแจกกระดาษให้นักเรียน1แผ่นค่ะแล้วให้นักเรียนเนี่ยจับกลุ่มกัน 3-5 คนเมื่อนักเรียนอ่านนิทานเรื่องพระสุทนมโนราเสร็จสิ้นแล้วให้นักเรียนสรุปเป็นแผนผังโดยใช้หลักการ 5W1H เข้ามาช่วยค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปอ่านพร้อมๆกันค่ะหนึ่งสองสามนางมโนราเป็นธิดาองค์เล็กของท้าวทุมราชมีพี่สาว6องค์มีหน้าตาคล้ายกันมีปีกมีหางสามารถถอดได้วันหนึ่งนางมโนรากับพี่ทั้ง6ไปเล่นน้ำที่สระอโนดาตในนครไกรลาศพรานบุญมาเจอจึงใช้บ่วงนาคบาทจับนางมโนราไปถวายพระสุทนและได้อภิเษกกับพระสุทนต่อมาปุโรหิตเกิดริษยาเมื่อพระสุทนต้องไปออกรบและคืนหนึ่งท้าวอทิตยวงศ์แห่งเมืองปัญจาลนครทรงฝันร้ายปุโรหิตจึงออกอุบายจับนางมโนราบูชายัญนางจึงทูลขอปีกและหางเมื่อนางมโนราได้ปีกและหางแล้วนางมโนราจึงบินกลับนครไกรลาศพระสุทนกลับมาจากการรบรู้เรื่องจึงออกตามหานางมโนราเมื่อพระสุทนมาถึงสระอโนดาตจึงแอบเอาพระธรรมรงค์ใส่ลงไปในคนโทให้นางมโนราท้าวทุมราชต้องการรู้ว่าพระสุทนรักนางมโนรามากเพียงใดจึงให้พระสุทนบอกว่าใครคือนางมโนราเพราะลูกสาวทั้ง7มีหน้าตาคล้ายคลึงกันหมดพระอินทร์จึงแปลงกายมาเป็นแมลงวันทองจับที่ผมของนางมโนราทำให้ทั้งสองได้อยู่เคียงคู่กันอย่างมีความสุขค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะกับนิทานเรื่องพระสุทนมโนราทีนี้คุณครูจะให้เวลานักเรียนทำ3นาทีค่ะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะใครทำเสร็จก่อนคุณครูมีรางวัลให้ด้วยนะคะ

0: เป็นอย่างไรบ้างครับนักเรียนหลังจากที่ครูเปรียวได้ให้นักเรียนทำการสรุปจับใจความสำคัญจากนิทานเรื่องพระสุทนมโนรานักเรียนทำได้ไหมครับมีนักเรียนด้านหลังห้องนะครับบอกว่าหนูยังทำไม่ได้เลยแต่บางคนก็บอกว่าทำเสร็จเรียบร้อยแล้วคนที่ยังทำไม่เสร็จไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวก็ทำไปพร้อมๆกับครูเลยนะครับส่วนคนไหนที่ทำเสร็จแล้วนะครับก็สามารถตรวจคำตอบของตนเองไปพร้อมกับเพื่อนๆได้เลยครับเราจะมาเริ่มที่ข้อแรกนะครับก็คือใครในข้อนี้นะครับก็คือนางมโนราพระสุทนและก็พรานบุญนั่นเองครับข้อต่อมาคือทำอะไรนางมโนราถูกพรานบุญจับตัวแล้วก็ไปถวายให้กับพระสุทนนั่นเองครับต่อมานะครับคือที่ไหนนะครับนางมโนราไปเล่นน้ำที่สระอโนดาตนั่นเองครับแล้วก็จึงถูกพรานบุญจับนะครับ
1: แล้วสระอโนดาตเนี่ยมีลักษณะยังไงหรอคะครูคิม
0: สระอโนดาตนะครับมีลักษณะเป็นสระน้ำที่มีความใสแล้วก็เย็นนะครับแล้วก็มีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งก็คือสามารถเติมเต็มตัวเองนะครับไม่มีวันเหือดแห้งด้วยนะครับข้อต่อมาก็คือเมื่อไรนักเรียนสังเกตไหมครับว่าจากนิทานที่อ่านมาไม่ได้ระบุระยะเวลาหรือช่วงเวลาที่แน่ชัดนะครับเพราะฉะนั้นในข้อนี้เราไม่ต้องนำมาเติมก็ได้นะครับข้อต่อมาคือทำไมนะครับทำไมพรานบุญจึงต้องจับตัวนางมโนราไปถวายให้พระสุทนนั่นเองครับ
1: ก็เพราะว่าพรานบุญต้องการรางวัลไงล่ะคะ
0: ถูกต้องแล้วล่ะครับเพราะว่าพรานบุญต้องการรางวัล นะครับจึงไปจับตัวนางมโนราแล้วไปถวายให้กับพระสุทนนั่นเองครับข้อสุดท้ายคือผลของเรื่องนี้เป็นอย่างไรนะครับผลของเรื่องก็คือหลังจากที่นางมโนราได้แต่งงานกับพระสุทนแล้วนะครับนางมโนราก็จะถูกจับบูชายัญหลังจากนั้นนางจึงทูลขอปีกและหางแล้วได้บินกลับนครไกรลาศนั่นเองครับเมื่อพระสุทนทรงรู้เรื่องนะครับก็ได้ออกตามหานางมโนราและเมื่อพบกันก็อยู่ครองคู่กันอย่างมีความสุขนั่นเองครับ
1: แม้นิทานเรื่องนี้เนี่ยจบแบบสมบูรณ์มากเลยนะคะครูคิม
0: ถูกต้องแล้วล่ะครับนิทานเรื่องนี้เป็นนิทานอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่พระเอกและนางเอกได้อยู่ครองรักกันนะครับ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสนุกไหมคะนิทานเรื่องพระสุทนมโนราในวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้รับความรู้เรื่องการอ่านจับใจความโดยใช้หลักการ 5W1H เข้ามาช่วยในวันนี้นะคะคุณครูเองก็มีแบบฝึกหัดมาให้นักเรียนเนี่ยได้ทำเป็นการบ้านด้วยนะคะโดยแบบฝึกหัดเนี่ยจะเป็นการอ่านจับใจความสำคัญจากนิทานเรื่องสโหน่น้อยเรือนงามเมื่อนักเรียนอ่านนิทานเรื่องสโหน่น้อยเรือนงามเสร็จสิ้นแล้วให้นักเรียนนำข้อมูลมาเขียนลงในแผนผังโดยใช้หลักการ 5W1H อย่างถูกต้องนะคะหากนักเรียนทำเสร็จสิ้นแล้วนักเรียนก็สามารถนำส่งกับคุณครูประจำชั้นหรือคุณครูประจำรายวิชาได้เลยค่ะ
0: ถูกต้องครับแล้วในขณะนี้มีนักเรียนคนใดที่มีข้อสงสัยหรือต้องการถามเพิ่มเติมไหมครับถ้าไม่มีนะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับผมเอเจและเจเจครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปีวันนี้นะครับเราก็ได้อยู่กันที่เขตพระนครนะครับผมเราก็ได้ชมวิวถ่ายรูปนะครับเพราะว่าสถานที่ตรงนี้มีแต่สถานที่สวยๆงามๆทั้งนั้นเลยเนาะ
1: ครับผมเมืองที่อยู่ในเขตพระนครเนี่ยมีแต่สถานที่สวยงามทั้งนั้นเลยนะครับ
0: ใช่ครับเหมาะกับการถ่ายรูปแล้วก็ชมวิวอย่างมากเลยครับ
1: แต่ตอนนี้ผมหิวแล้วครับ
0: อ้าวหิวแล้วเหรอ
1: ครับผม
0: งั้นเอางี้ไหมไหนๆเนี่ยเราก็ยังอินกับเรื่องรัตนโกสินทร์อยู่งั้นวันนี้เนี่ยเราจะพาไปกินอาหารที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่นิยมอย่างมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็ยังนิยมกินกันอยู่เอาไหม
1: แสดงว่าตอนนี้ตาลองก็ต้องรออยู่ที่ร้านแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่ตาลองรออยู่ที่ร้านแล้วงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปกันเลยดีกว่าไหมไปงั้นเราไปร้านบ้านวันนะโกวิทกันเลยดีกว่าครับผม
2: สวัสดีครับ
3: เดลูกแหมวันนี้พาตามาทานอาหารชาววังเลยนะ
1: โอ้โหอาหารชาววัง
0: ใช่และอาหารชาววังที่ตาลองพูดถึงนั้นนะก็คือตุ้งแช่
3: โอ
0: ้
3: ยไม่ใช่
0: เอาไม่ใช่หรอ
3: ตุ้งแช่มาเชิดถึงโตแล้วข้าวแช่
1: เดี๋ยวนะครับข้าวแช่ก็เหมือนอาหารปกติทั่วไปแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
3: คืออย่างนี้นะลูกข้าวแช่เนี่ยเขาถือว่าเป็นอาหารชาววังตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์แล้วแหมนี่พอพูดถึงแล้วขอตาเล่าเรื่องประวัติของข้าวแช่สักหน่อยได้ไหม
0: ได้เลยครับเชิญเลยครับผมอยากฟัง
3: จริงๆแล้วข้าวแช่เนี่ยเป็นอาหารของคนมอญนะลูกนะเขาจะทำในพิธีบวงสรวงเทวดาในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วก็จะนำไปถวายพระที่วัดข้าวก็ต้องหุงอย่างประณีตนะต้องซาวน้ำหลายครั้งมาหุงเป็นข้าวสวยแล้วก็ยังต้องเอามาขัดจนหมดเมือกก่อนนำไปแช่น้ำอบดอกมะลิกินกับข้าวแช่หลายอย่างหลักๆ ก็คือกะปิทอดชัยโป้หวานเนื้อฝอยหมูฝอยผัดหวานพริกหยวกสอดไส้แล้วก็มีของหวานเป็นกะละแมและข้าวเหนียวแก้วส่วนคนไทยก็มาวิวัฒนาการโดยใช้น้ำแข็ง
1: แต่มันก็เหมือนคนทั่วไปเขาก็ทำกันได้นี่ครับแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
3: โอ้ลูกเอ้ยสมัยก่อนโบราณน่ะตู้เย็นไม่มีนะลูกนะแล้วถ้าพูดถึงน้ำแข็งมันหายากมากต้องสั่งมาจากสิงคโปร์เลยฉะนั้นก็จะสามารถทำได้เฉพาะในวังเท่านั้นไง
1: แค่ได้ยินเนี่ยผมก็อยากทานแล้วครับ
3: โอ้เดี๋ยวได้ทานแน่ใจเย็นลูก
1: จะรอครับ
3: อ้าวชุดแรกมาแล้วเอาเลยเจเจลองก่อนเลยลูก
1: ไม่ได้ครับคุณแม่ผมสอนไว้ว่าต้องให้ผู้ใหญ่รับประทานก่อนคร
3: ับ โอ้โหมันก็เป็นลาบปากของผู้ใหญ่ติแม่วางเลยน้องขอบใจนะจ๊ะขอบใจโอ้น่าทานจริงๆเลย
1: ตอนแรกเนี่ยครับดูเหมือนไม่เยอะนะครับเนี่ยแต่พอทานไปทานมานี่อิ่มสุดๆไปเลยนะครับเนี่ย
3: จริงดูมันไม่เยอะจริงๆนะลูกนะแต่พอทานก็แบบโอ้โหมันอิ่มจนบอกไม่ถูกแต่ที่สำคัญอ่ะพอทานแล้วมันสดชื่นเหมาะกับหน้าร้อนมากๆเลยลูกเอ้ย
1: จริงครับและนี่ก็คือข้าวแช่สุดยอดอาหารชาววังที่เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่กับกรุงรัตนโกสินทร์มาอย่างยาวนานครับผมเรียกได้ว่าเป็นอาหารที่ใครๆก็ต้องมาลองนะครับรับรองเลยนะครับว่าจะติดใจเพราะเป็นอาหารที่ต้องใช้ฝีมือในการทำอาหารขั้นสูงสุดเลยนะครับรวมถึงการปรุงอย่างปราณีตครับและในตอนหน้านะครับพวกเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ใน AJ and JJ Journey ครับสำหรับวันนี้ผม JJ
0: และผม AJ และตาลองขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

บริเวณสี่แยกตะแลงแกงในพระนครศรีอยุธยาเป็นที่ตั้งคุกในสมัยอยุธยาเรียกกันว่าคุกนครบาลบริเวณที่เป็นคุกนี้มีสภาพเป็นเกาะเล็กเกาะน้อยอยู่กลางบึงบนเกาะทางทิศใต้ของคุกเป็นที่ตั้งของวัดเกตอันเป็นศาสนสถานประจำคุกวัดเกตมีเจดีย์เป็นประธานของวัดมีวิหารทางด้านทิศตะวันออกทางด้านหลังเจดีย์ประธานมีบ่อน้ำรูปแปดเหลี่ยมกรุขอบบ่อด้วยอิฐตั้งอยู่ในราวพุทธศักราช2483ดร.ปรีดีพนมยงค์ได้ทำการย้ายจวนสมุหเทศาภิบาลมณฑลอยุธยาของพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมขุนมรุพงศิริพัฒน์ซึ่งสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2437จากวัดสะพานเกลือบริเวณเกาะลอยตรงข้ามที่ว่าการมณฑลมาสร้างขึ้นในบริเวณคุกนครบาลเดิมแห่งนี้และให้ชื่อว่าคุ้มขุนแผนซึ่งสาเหตุการตั้งชื่อที่พักแห่งนี้ว่าคุ้มขุนแผนนั้นเนื่องมาจากความประทับใจในเรื่องราววรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนซึ่งเป็นเรื่องราวที่เชื่อว่าเกิดขึ้นราวแผ่นดินสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองเมื่อนำบ้านหลังนี้มาสร้างในบริเวณที่เป็นคุกนครบาลเดิมจึงตั้งชื่อให้สอดคล้องกับการที่ขุนแผนมาติดคุกนครบาลแห่งนี้ด้วย

ชาวญี่ปุ่นเข้ามาตั้งถิ่นฐานในกรุงศรีอยุธยาเพื่อทำการติดต่อค้าขายตั้งแต่ก่อนการเสียกรุงครั้งที่หนึ่งโดยผ่านตัวแทนการค้าคืออาณาจักรริวกิวหรือหมู่เกาะโอกินาวาในปัจจุบันหมู่บ้านญี่ปุ่นตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาทางด้านทิศใต้ของเกาะเมืองประกอบไปด้วยกลุ่มพ่อค้าและชาวญี่ปุ่นที่ถูกขับไล่ออกมาจากประเทศเนื่องจากนับถือศาสนาคริสต์ในขณะที่บางคนเป็นนักรบที่สูญเสียเจ้านายก็เข้ามาทำงานรับใช้ในราชสำนักอยุธยาประมาณว่าในช่วงที่การค้าอยุธยาญี่ปุ่นเฟื่องฟูนั้นบ้านญี่ปุ่นมีประชากรอยู่ราว 1,000 ถึง 1,500 คนชาวญี่ปุ่นที่มีบทบาทสำคัญในราชสำนักคนหนึ่งคือยามาดะนางามาสะหรือออกยาเสนาพิมุขเจ้ากรมอาสาญี่ปุ่นซึ่งภายหลังได้รับการแต่งตั้งจากสมเด็จพระเจ้าปราสาททองให้เป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชในด้านการค้าขายนั้นสินค้าสำคัญที่พ่อค้าญี่ปุ่นซื้อจากอยุธยาได้แก่ไม้ฝางใช้ในการย้อมผ้าหนังกวางใช้ทำเสื้อเกราะหนังปลากระเบนใช้ทำด้ามดาบและของป่าเป็นต้นนอกจากนี้ยังเป็นที่ยอมรับกันว่าเหล้าพื้นเมืองของญี่ปุ่นที่มีชื่อว่าอาวาโมรินั้นได้พัฒนามาจากเหล้า

ขาวของอยุธยาและผ้าบิงกะตะที่มีชื่อเสียงของริวกิวก็มีวิธีย้อมสีและพิมพ์ลายที่อาจจะได้รับอิทธิพลมาจากผ้าฝ้ายพิมพ์ลายของอยุธยา

คุณผู้ชมครับก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิตโอชาอาหารจากเขตบ้านย่านเมืองรังสิตที่เรื่องชื่อลือชากันไปทั่วแคว้นแดนสยามว่ามีรสชาติเข้มข้นกลมกล่อมถูกปากถูกใจมหาชนคนไทยเป็นยิ่งนักก๋วยเตี๋ยวอาหารการกินที่ได้รับอิทธิพลมาจากชาวจีนซึ่งอพยพเข้ามาสู่แดนดินถิ่นแหลมทองเมื่อคราวรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชพระมหากษัตริย์รัชกาลที่27แห่งกรุงศรีอยุธยาในยุคนั้นชาวจีนได้นำแป้งข้าวเจ้าที่ดัดแปลงเป็นเส้นยาวนี้มาปรุงใส่ผักเนื้อสัตว์และน้ำซุปใสตามแบบฉบับของตนสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้คนชาวไทยที่นิยมรับประทานข้าวเป็นอาหารหลักต่อมาเมื่อเส้นก๋วยเตี๋ยวเป็นที่รู้จักกันมากยิ่งขึ้นจึงมีการทำเส้นก๋วยเตี๋ยวขึ้นเองในประเทศไทยเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้คนที่หันมานิยมอาหารจานเส้นชนิดนี้โดยเฉพาะในยุคที่จอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีได้มีนโยบายรัฐนิยมสนับสนุนให้ประชาชนบริโภคก๋วยเตี๋ยวโดยจอมพลป.ได้ให้คำกล่าวเอาไว้ว่าอยากให้พี่น้องกินก๋วยเตี๋ยวให้ทั่วกันเพราะก๋วยเตี๋ยวมีประโยชน์ต่อร่างกายมีรสเปรี้ยวเค็มหวานพร้อมทำเองได้ในประเทศไทยหาได้สะดวกและอร่อยด้วยทำให้ก๋วยเตี๋ยวเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิตอัตลักษณ์ทางด้านอาหารการกินที่มีจุดกำเนิดเกิดขึ้นจากบริเวณคลองขุดที่ได้รับพระราชทานในรัชสมัยล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5อาหารจานเด็ดที่ประชาชนคนไทยต่างยกนิ้วให้ถึงความอร่อย

นิทนครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางเลาะเลียบเส้นทางคลองประวัติศาสตร์เพื่อย้อนเวลากลับไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกถึงลำคลองสายสำคัญที่ต้องประจันกับกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงทิ่มแทงเข้าใส่ในตลอดระยะเวลากว่า100ปีที่ผ่านมาลำคลองที่ในคราอดีตเป็นเส้นทางสร้างอู่ข้าวอู่น้ำสำคัญให้กับพระนครลำคลอง

ที่เป็นจุดกำเนิดของระบบชลประทานเพื่อการเกษตรในประเทศสยามลำคลองที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานนามให้ว่าคลองรังสิตประยูรศักดิ์

0: ในสมัยอดีตการบริเวณทิศเหนือของชานพระนครทิศตะวันออกถึงเมืองสระบุรีทิศตะวันตกจรดลำน้ำเจ้าพระยาปรากฏเป็นพื้นที่ท้องทุ่งอันมีอาณาเขตกว้างใหญ่ซึ่งผู้คนทั่วไปรู้จักกันในนามของทุ่งหลวงซึ่งมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มสลับหนองน้ำเป็นที่อยู่อาศัยของสิงสาราสัตว์มากมายโดยเฉพาะช้างป่าซึ่งมักจะลงจากเขาใหญ่มาหากินในบริเวณนี้จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าท่าโขลงกระทั่งล้นกล้าพระพุทธเจ้าหลวงได้ทรงตระหนักถึงความสำคัญของเส้นทางคลองซึ่งในสมัยนั้นหมายถึงเส้นทางนำพาความเจริญพระองค์จึงทรงมีพระราชดำรัสต่อพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์ใจความว่าในพระราชอาณาเขตนี้คลองเป็นสิ่งสำคัญในปีหนึ่งควรให้ได้มีคลองขึ้นสายหนึ่งจะทำให้บ้านเมืองเจริญถึงจะออกพระราชทรัพย์ปีละ1,000 ช่างหรือ2,000 ช่างก็ไม่ทรงเสียดายกระทั่งปีพุทธศักราช2431พระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์ได้สนองพระราชดำริด้วยการขอสัมปทานขุดคลองในโครงการที่เรียกว่าโครงการรังสิตในนามของบริษัทขุดคลองแลคูนาสยามโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดพื้นที่ท้องทุ่งหลวงให้เป็นแหล่งเพาะปลูกที่สำคัญของสยามอีกทั้งเพื่อประโยชน์ในด้านการคมนาคมซึ่งจะส่งเสริมการจำหน่ายพืชผลทางการเกษตรสู่ตลาดภายนอกได้สะดวกยิ่งขึ้นโดยเส้นทางคลองขุดที่เป็นสายหลักนั้นมีระยะทางตั้งแต่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในท้องที่ของตำบลบ้านใหม่ใต้เกาะใหญ่แขวงเมืองปทุมธานีไปออกยังแม่น้ำนครนายกที่ตำบลปรากฏหัวควายกว้าง8วาลึก8ศอกยาว 1,400 เส้นซึ่งในการต่อมาคลองสายนี้ได้รับพระราชทานนามว่าคลองรังสิตประยุรศักดิ์และเนื่องจากในการขุดคลองโครงการรังสิตนี้มีคลองสอยย่อยออกไปอีกเป็นจำนวนมากกินพื้นที่อนาบริเวณกว้างใหญ่ที่ในอดีตเคยถูกเรียกค้านขนานนามว่าทุ่งหลวงไปเป็นจำนวนมากท้องทุ่งแห่งนี้จึงได้ถูกเปลี่ยนชื่อเสียงเรียงนามให้เป็นทุ่งรังสิตตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
1: คลองรังสิตนี่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการรังสิตนะคะถ้าพูดถึงโครงการรังสิตทั้งโครงการเนี่ยนะคะมีการขุดคลองนะคะในเขตพื้นที่จังหวัดที่ปัจจุบันที่เรารู้จักกันดีก็คือมีปทุมธานีนะคะพระนครศรีอยุธยานครนายกแล้วก็กรุงเทพคลองรังสิตประยุรศักดิ์นะคะเป็นพระนามของพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้ารังสิตประยุรศักดิ์พระโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่5โดยเริ่มขุดตั้งแต่บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยานะฝั่งทิศตะวันออกของจังหวัดปทุมปัจจุบันใกล้กับบริเวณวัดเทียนถวายที่ตำบลท่ากลางอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีนะไปสุดที่อำเภอองคลักษ์จังหวัดนครนายก
2: ในระยะแรกมีการใช้มีใช้แรงงานคนจีนในการขุดแต่ตอนหลังเนี่ยเมื่อความต้องการที่ดินมันเพิ่มสูงมากขึ้นเนี่ยก็มีการนำเอาเครื่องจักรเข้ามาใช้ในการขุดคลองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหันกลับมาดูสัญญาพระบรมราชานุญาตของเนี่ยเราก็จะเห็นว่าได้ให้ประโยชน์กับบริษัทนะฮะในแง่ของการที่มีข้อตกลงในสัญญาเลยที่บอกว่าเมื่อบริษัทขุดคลองไปเนี่ยพื้นที่ทั้งสองฝั่งคลองเนี่ยจะตกเป็นของบริษัทแล้วบริษัทสามารถที่จะจัดสรรที่ดินเหล่านั้นขายให้กับผู้ที่ต้องการที่ดินได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดพื้นที่ใหม่ที่จะใช้ในการเพาะปลูกได้เพิ่มมากขึ้นนะในช่วงที่มีการขุดคลอง
1: หลังจากขุดคลองรังสิตเนี่ยจะมีประตูน้ำด้วยกัน3 ประตูน้ำนะคะประตูน้ำด้านปากคลองรังสิตด้านแม่น้ำเจ้าพระยาก็คือประตูน้ำจุฬาลงกรณ์แล้วก็ปลายคลองรังสิตก็คือประตูน้ำเสาวภาผ่องศรีแล้วก็เลยจากเสาวภาผ่องศรีนะคะเยื้องเข้าไปทางเขตบางน้ำเปรี้ยวก็จะมีประตูน้ำสมบูรณ์ด้านหลังที่เห็นนี้นะคะคือประตูน้ำจุฬาลงกรณ์เป็นประตูน้ำที่สร้างขึ้นแห่งแรกในคลองรังสิตนะความสำคัญหรือวัตถุประสงค์ของการสร้างประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ก็คือเพื่อควบคุมปริมาณน้ำในลำคลองเพื่อให้มีน้ำได้เหมาะสมคลองรังสิตเนี่ยนะคะมีความสำคัญต่อ ท้องถิ่นและชาติบ้านเมืองเพราะประการแรกเนี่ยนะคลองรังสิตเนี่ยเป็นคลองที่ดำเนินการขุดโดยบริษัทเอกชนแห่งแรกในเมืองไทยเป็นคลองแรกในประเทศไทยที่มีการนำเครื่องจักรมาใช้ในการขุดเป็นคลองแห่งแรกที่มีวิศวกรที่เราเรียกว่าเอนจิเนียร์มาวางแผนในการขุดเป็นคลองชลประทานแห่งแรกในประเทศไทยและเป็นคลองชลประทานแห่งแรกในประเทศไทยที่เปิดทุ่งหลวงเป็นทุ่งหลวงรังสิตเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวเพื่อการส่งออกของประเทศไทยที่สำคัญ
2: การขยายตัวของกรุงเทพซึ่งมันเกิดขึ้นตลอดเวลาเนี่ยมันก็ทำให้รังสิตกลายเป็นพื้นที่ที่รองรับความเติบโตตรงนี้นะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการเกิดขึ้นของหมู่บ้านจัดสรรนะฮะที่มันเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในเขตรังสิตนะฮะพร้อมๆกับการเติบโตของโรงงานอุตสาหกรรมที่เพิ่มมากขึ้น
3: คลองรังสิตเนี่ยสมัยก่อนมันจะเป็นธรรมชาติที่ร่มรื่นมากมันเป็นบ้านนอกก็ว่าได้แล้วก็รถก็ไม่มากมายเหมือนสมัยนี้น้ำนี่จะใสคือจะขุ่นก็ตามสภาพธรรมชาติของมันนะคะแล้วแต่ว่าความสะอาดมันจะสะอาดกว่าสมัยนี้มากชาวชุมชนหรือว่าชาวเกษตรเนี่ยจริงๆอ่ะคลองคือสิ่งหัวใจสำคัญของชาวของคนที่อยู่ที่นี่เลยด้วยซ้ำไม่ว่าการเกษตรการอยู่อาศัยการใช้ทุกอย่างคือเรียกว่าคลองเป็นหัวใจเลยหากินก็หาในคลองทุกอย่างใช้น้ำใช้ก็ใช้ในคลองในบริเวณนี้คือคลองซอยของคลองรังสิตนะคะแล้วคลองซอยตรงนี้ในหลวงราชินีองค์ปัจจุบันท่านเสด็จมาบ้านหม่อมหลวงบัวบ่อยมากแล้วท่านก็ทรงพายเรือจากในคลองข้างในเนี่ยมาตามบริเวณนี้แล้วคุณพ่อเคยเล่าว่าท่านเคยมาแวะที่สะพานตรงเนี้ยเดิมจะเป็นสะพานที่ทอดยาวมาแล้วท่านแวะมาแล้วท่านคุณพ่อเคยเอาน้ำเหมือนกับถวายท่านแล้วท่านก็เคยตรัสว่าให้อยู่ไปนานๆนะเราฟังแล้วโอ้โหเราประทับใจมากเลยว่าในหลวงท่านตัดอย่างนี้แหมเราแบบยิ่งภาคภูมิใจเลยว่าที่นี้นะท่านเคยเสด็จมาและเคยพูดแบบนี้ใช่ไหมฮะเป็นสิ่งที่เราแบบยิ่งประทับใจใหญ่เลย

จากพระปรีชาชาญในล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ที่ทรงเล็งเห็นถึงประโยชน์จากขุดคลองคูเพื่อการเกษตรในช่วงเวลาราว100ปีก่อนเนื่องจากในสมัยนั้นสยามจำต้องเผชิญกับบทบาทใหม่ทางการเกษตรอันเป็นผลจากการทำสนธิสัญญาบอริ่งกับอังกฤษเมื่อปีพุทธศักราช2398จึงจำต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตที่จากเดิมใช้เพียงบริโภคและการค้าภายในประเทศกลายเป็นการผลิตเพื่อการส่งออกพระองค์จึงทรงมีแนวพระราชดำริที่มุ่งหมายให้การเกษตรซึ่งเป็นอาชีพหลักของชาวสยามได้วิวัฒน์พัฒนาให้เจริญยิ่งขึ้นดังพระราชดำริซึ่งมีใจความตอนหนึ่งระบุว่าการขุดคลองเพื่อจะให้เป็นที่มหาชนทั้งปวงได้ไปมาอาศัยและเป็นที่จะให้สินค้าได้บรรทุกไปมาโดยสะดวกซึ่งให้ผลแก่การเลือกสวนไร่นาซึ่งจะได้เกิดทวีขึ้นในพระราชอาณาจักรเป็นการอุดหนุนการเพาะปลูกในบ้านในเมืองให้วัฒนาเจริญขึ้นทำให้ราษฎรได้เริ่มอพยพเข้ามาทำนาในบริเวณคลองรังสิตมากยิ่งขึ้นจนเกิดเป็นแปลงนาข้าวที่กว้างใหญ่ไกลสุดลูกหูลูกตาแต่ในปัจจุบันบริเวณคลองรังสิตแห่งนี้ได้เปลี่ยนสภาพแปลวิถีไปจากทุ่งข้าวใหญ่สีเขียวขจีกลับแทบไม่มีสิ่งใดหลงเหลือให้เห็นถึงความเป็นทุ่งหลวงในอดีตจากเส้นทางหลักของการสัญจรในยุคปัจจุบันผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางข้ามผ่านคลองรังสิตประยูรศักดิ์ไปยังสถานที่ที่สำคัญแห่งหนึ่งซึ่งอยู่เคียงคู่กับคลองขุดแห่งนี้มาเป็นเวลายาวนานร่วม100ปีล่วงมาแล้วสถานที่ที่ใช้เป็นสถานีเพาะปลูกค้นคว้าและวิจัยข้าวแห่งแรกในประเทศสยามอันมีชื่อเรียกขานขนานนามในยุคปัจจุบันว่าศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

0: ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีได้มีจุดกำเนิดเกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2459โดยในครั้งนั้นถูกใช้ชื่อว่านาทดลองคลองรังสิตขึ้นตรงต่อเสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการโดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นนาบำรุงพันธุ์ข้าวตรวจสอบเรื่องวิธีการทำนาศึกษาเกี่ยวกับการบำรุงดินและแสวงหาวิธีการเพาะปลูกข้าวที่ถูกหลักไปแนะนำให้แก่เกษตรกรโดยมีหลวงโภชากรหรือตรีมิลินทสูตรดำรงตำแหน่งหัวหน้านาทดลองโดยการดำเนินงานของนาทดลองคลองรังสิตนั้นได้เก็บรวบรวมพันธุ์ข้าวจากท้องถิ่นต่างๆถึง18มณฑลและได้คัดเลือกข้าวพันธุ์ดีเยี่ยมเก็บไว้โดยข้าวที่ได้รับการคัดเลือกพันธุ์ในครั้งนั้นคือข้าวพันธุ์ปิ่นแก้วซึ่งต่อมาในปีพุทธศักราช2475ข้าวพันธุ์ปิ่นแก้วที่ได้รับการบำรุงพันธุ์จากนาทดลองรังสิตก็ได้รับรางวัลชนะเลิศในงานประกวดพันธุ์ข้าวทั่วโลก World Grain Exhibition Conference ณเมืองเรไยนาประเทศแคนาดานอกจากนี้ยังมีข้าวไทยพันธุ์อื่นๆได้รับรางวัลจากการประกวดในครั้งนั้นถึง11รางวัลจากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ข้าวสายพันธุ์ไทยเป็นที่เลื่องลือไกลไปทั่วทั้งโลกล่วงการผ่านสมัยเข้าสู่ปีพุทธศักราช2515นาทดลองรังสิตได้ถูกปรับชื่อเสียงเรียงนามขึ้นมาใหม่เป็นสถานีทดลองข้าวรังสิตก่อนจะได้รับการยกฐานะขึ้นอีกครั้งเป็นศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีในปีพุทธศักราช2525โดยสังกัดในสถาบันวิจัยข้าวกรมวิชาการเกษตร
1: ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีกับคลองรังสิตประยุรศักดิ์ก็มีความเกี่ยวข้องกันมาตั้งแต่กำเนิดการจัดตั้งศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีนั้นเป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชประสงค์ที่จะพัฒนาข้าวของประเทศไทยให้มีคุณภาพที่ดีมีราคาที่สูงในตลาดโลกความรุ่งเรืองในอดีตศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีหรือที่เรียกว่านาทดลองคลองรังสิตในอดีตเนี่ยเป็นสถานที่วิจัยแห่งแรกในเรื่องข้าวไม่มีที่ไหนที่ดำเนินการมีที่นี่ที่เดียวเพราะฉะนั้นก็เกิดเป็นความแปลกใหม่เกิดเป็นศูนย์รวมเกิดเป็นศูนย์กลางของความรู้ที่จะต้องสร้างขึ้นและรวบรวมจากภูมิปัญญามาอยู่ที่นี่สำหรับพันธุ์ข้าวที่ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีได้พัฒนาแล้วก็ขยายสู่เกษตรกรเพื่อปลูกเป็นการค้าเรียบร้อยไปแล้วเนี่ยแล้วก็ได้รับความนิยมข้างจะมากก็คือปทุมธานี1และกข31ความเป็นดั้งเดิมหรือล่องรอยในอดีตเนี่ยเรายังมีอยู่หลายอย่างที่เป็นถาวรวัตถุแล้วก็หลักฐานทางเครื่องมือเครื่องไม้ทางวิทยาศาสตร์เราก็มีสิ่งที่เห็นอยู่นี้คือรถแท็กเตอร์ที่เรานำเข้ามาจากต่างประเทศซึ่งเป็นรุ่นแรกๆที่ประเทศไทยได้นำเอาเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรที่ทันสมัยเข้ามาในสมัยนั้นนับว่าเป็นงานทดลองที่มีการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการจัดการที่ดินหรือว่าในการเตรียมดินเป็นหลักครับสิ่งที่เห็นอยู่นี้คือฉางหรือว่ายุ้งเก็บข้าวเป็นยุ้งที่มีการซ่อมแซมมาหลายครั้งนะฮะแต่ว่ายังคงอยู่ในสภาพเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็เป็นยุ้งที่ตั้งอยู่ริมน้ำสมัยก่อนมีการขนส่งด้วยทางเรือเพราะฉะนั้นเรือจะเข้ามาเทียบตรงนี้แล้วก็ขนส่งพันเมล็ดพันธุ์ขึ้นลงได้ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีจะเป็นกำลังสำคัญในเรื่องของการรณรงค์ในเรื่องของการที่จะคงไว้ให้ธัญบุรียังคงเป็นเมืองที่ผลิตอาหารของประเทศ
2: หนึ่งสาเหตุสำคัญที่ทำให้ในยุคปัจจุบันนี้ทุ่งข้าวซึ่งเคยเขียวขจีอยู่บนพื้นที่ของคลองรังสิตประยุรศักดิ์ได้ลดน้อยถอยลงไปจนแทบไม่หลงเหลือล่องรอยของท้องนาที่เคยกว้างใหญ่ในอดีต สืบเนื่องมาจากเมื่อปีพุทธศักราช 2,500 เป็นต้นมาแผ่นดินถิ่นฐานย่านนี้ได้มีเหตุการณ์น้ำท่วมเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งชาวบ้านจึงได้มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาบางส่วนมาทำพืชไร่และพืชสวนซึ่งพืชพันธุ์ที่นำมาปลูกนั้นมักจะเป็นผลหมากรากไม้อย่างกล้วยและส้มเขียวหวานโดยเฉพาะส้มเขียวหวานที่เพิ่มปริมาณขึ้นอย่างรวดเร็วจนทำให้ท้องที่แห่งนี้กลายเป็นแหล่งผลิตส้มเขียวหวานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก่อให้เกิดสมญานามขึ้นว่าส้มเขียวหวานรังสิต
0: ส้มเขียวหวานหรือชื่อในภาษาอังกฤษเรียกว่าแทงเจอรินพืชผลซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีของชาวไทยทั่วทุกถิ่นเนื่องจากบริโภคต่อกันมาเป็นเวลานานโดยมีผู้สันนิษฐานว่าได้มีผู้นำส้มเขียวหวานนั้นมาจากประเทศจีนเข้ามาสู่เมืองไทยเป็นระยะเวลากว่า100ปีล่วงมาแล้วโดยลักษณะทั่วไปของส้มเขียวหวานนั้นจะมีผลทรงกลมรูปร่างแป้นเล็กน้อยฐานผลกลมมนด้านล่างของผลเป็นแอ่งตื้นๆผิวผลเรียบมีเปลือกบางเนื้อส้มภายในเป็นสีส้มฉ่ำน้ำกลีบแยกออกจากกันได้โดยง่ายมีรสอร่อยหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อยทำให้เป็นที่ลื่องลือว่าส้มพันนี้มีรสชาติดีเป็นหนักหนา
3: ส้มรังสิตเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าในปี2510นะคะเกษตรกรที่ปลูกส้มบริเวณบางมุดหรือบางขุนเทียนเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยค่อนปลูกค่อนข้างเยอะแล้วปรากฏว่าน้ำทะเลมันหนุนพอน้ำทะเลมันหนุนเนี่ยส้มเนี่ยไม่สามารถที่จะปลูกได้เกษตรกรก็เลยเคลื่อนมาเห็นว่าทุ่งรังสิตที่เป็นทุ่งนาเนี่ยน่าที่จะเหมาะสมแล้วก็ปลูกส้มได้ดีก็เลยมาเริ่มปลูกครั้งแรกเนี่ยที่คลอง2อำเภอธัญบุรีนะคะพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยหลังจาก2511เนี่ยเกษตรกรเนี่ยก็เริ่มปลูกส้มค่อนข้างที่จะเยอะโดยการมาเช่าที่หรือไม่ก็มากว้านซื้อที่โดยเฉพาะบริเวณหนองเสือ
4: เริ่มแรกเลยที่มาทุ่งรังสิตเนี่ยมันยังเป็นที่รกร้างที่ตอนเตี่ยมาเนี่ยนะยังเป็นที่รกร้างก็มาเริ่มบุกเบิกพอมีอยู่เจ้าหนึ่งเขาเอาส้มมาทดลองทดลองปลูกเป็นนั้นว่าส้มปลูกได้ก็เลยทีหลังก็เลยเอามาปลูกกันบ้างพอต่อมาก็เลยปลูกกันเต็มทุ่งรังสิตเลยบรรยากาศของสวนส้มรังสิตตั้งแต่สมัยก่อนเฟื่องฟูมากคนทำระดับสวนส้มนี่โหเฟื่องฟูมากเงินไหลเวียนมากแบบว่ารายได้ดีมากคือส้มรังสิตเนี่ยรายได้ดีมากคนโอ้โหคนกับมีรวยกันเยอะ
3: ลักษณะเด่นของส้มรังสิตเนี่ยก็ผิวสีผิวเนี่ยจะสีเขียวออกเหลืองทองแล้วก็ผิวเรียบมันนะคะแล้วผิวบางแล้วในกรีบมันเนี่ยจะมีน้ำค่อนข้างเยอะจะรสชาติเนี่ยอมเปรี้ยวอมหวานแล้วเมื่อเราปอกออกมาเนี่ยกลิ่นที่แตะจมูกเราเนี่ยจะหอมซึ่งแตกต่างกันถ้าสังเกตนะปัจจุบันนี้เนี่ยส้มบางชนิดเวลาเราปอกออกไปเนี่ยเราไม่มีกลิ่นเนื่องจากว่าเขามีการแว็กแต่ลักษณะส้มรังสิตเนี่ยมีลักษณะเด่นคือผิวเนี่ยจะมันเหมือนกับแว็กแต่จริงๆแล้วเกษตรกรไม่ได้แว็กในอดีตเนี่ยส้มรังสิตเนี่ยก็จะส่งทั่วไปทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้เวลาเกษตรกรเก็บส้มรังสิตเนี่ยก็จะเก็บในลักษณะผลเขียวเนื่องจากว่าระบบโลจิสติกสมัยก่อนเนี่ยต้องใช้ระยะเวลา 1-2 วันถึงจะถึงปลายทางเมื่อถึงปลายทางเนี่ยผลส้มก็จะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเขียวอมเหลืองแล้วก็จะมีปฏิกิริยาทางเคมีภายในผลส้มเองก็รสชาติจะหวานตรงตามพันธุ์ของส้มรังสิตความเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ส้มรังสิตหายไปก็คือ1ความเปลี่ยนแปลงของสังคม

เมืองที่คืบคลานเข้ามา 2. เทคโนโลยีต่างๆที่ใช้อย่างผิดวิธีมันทำให้เกิดโทษต่อเกษตรกรโดยเฉพาะใช้ปุ๋ยเคมีสารเคมีและยาฆ่าแมลงทำให้สภาพแวดล้อมเนี่ยเปลี่ยนไ

นี่คือประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ที่มีรากเริ่มมาจากสายพระเนตรอันยาวไกลในพระปิยะมหาราชผู้พระราชทานสายน้ำแห่งความเจริญนามรังสิตประยูรศักดิ์สายทานที่ประดุจดั่งผู้ให้สายทานที่ประดุจดั่งผู้สร้างสายทานที่เคยก่อร่างสร้างความสมบูรณ์พูนพราวให้กับผู้คนชนชาติสยามหากแต่ในปัจจุบันหลายสิ่งที่ยิ่งใหญ่ทุ่งข้าวทุ่งเกษตรที่เคยระบือไกลกลับแปลเปลี่ยนกลายเป็นทุ่งแห่งความเจริญจนทำให้ลมหายใจของสายทานแห่งนี้กำลังจะหมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทยเสียแล้ว

0: ภูมิทัศน์ประวัติศาสตร์บริเวณริมคลองรังสิตประยูรศักดิ์ที่ในปัจจุบันนี้ได้มีทางรถไฟสายเหนือตัดผ่านหากเราเดินย้อนกลับมาตามเส้นทางรถไฟเราจะพบกับสถานที่อันยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ชาติไทยอีกแห่งหนึ่งซึ่งเคยดำรงคงสถานะเป็นสถานีรถไฟคลองรังสิตสถานีรถไฟที่ในปัจจุบันได้เปลี่ยนสภาพแปรไปแทบไม่เหลือร่องรอยแห่งความเจริญใดๆเลยมีเพียงป้ายสถานีที่ถูกทิ้งไว้เป็นหลักฐานต่างจากช่วงเวลาเมื่อราว100ปีก่อนในวันที่13มีนาคมรัตนโกสินทร์ศก121ณสถานที่แห่งเดียวกันที่นี่คือจุดหมายปลายทางในล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเสด็จพระราชดำเนินมาเพื่อเปิดเมืองธัญบุรีดังมีหลักฐานระบุไว้ว่าเสด็จพระราชดำเนินด้วยกระบวนรถม้าพระที่นั่งออกจากสวนดุสิตไปยังสเตชันรถไฟตำบลสามเสนเสด็จขึ้นประทับบนรถพระที่นั่งออกรถพระที่นั่งเวลาเช้า 1:15 นาทีถึงสเตชันรถไฟตำบลคลองรังสิตประยูรศักดิ์เวลาเช้า 2:15 นาทีหมายกำหนดการดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อครั้งร้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ทรงมีพระประสงค์ที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปเปิดเมืองใหม่เมืองแห่งความเจริญซึ่งเกิดขึ้นจากการขุดคลองรังสิตประยุรศักดิ์เมืองที่มีชื่อหมายถึงเมืองข้าวเมืองที่ในยุคปัจจุบันถูกเรียกขานขนานนามกันว่าธัญบุรี
1: เมืองธัญบุรีก่อตั้งขึ้นหลังจากการขุดคลองรังสิตประยุรศักดิ์เป็นเหตุให้ผู้คนหลั่งไหลเข้ามาตั้งถิ่นฐานในเขตนี้เป็นจำนวนมากอีกทั้งยังมีการเจริญเติบโตรุดหน้าอย่างรวดเร็วทั้งการปลูกข้าวและการค้าข้าวประจวบกับการเป็นเมืองใหม่ทำให้ทางรัฐบาลยังไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึงจึงเกิดปัญหาอาชญากรรมขึ้นอยู่บ่อยครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงนเรศวรฤทธิ์เสนาบดีกระทรวงนครบาลนั้นตรวจท้องที่ยกเขตแขวงขึ้นเป็นเมืองใหม่เป็นเมืองธัญบุรีโดยมีการแบ่งเขตแขวงเมืองธัญบุรีเป็น4อำเภออันได้แก่อำเภอเมืองอำเภอคลองหลวงอำเภอหนองเสือและอำเภอลำลูกกานอกจากนี้พระองค์ยังทรงโปรดเกล้าให้ก่อสร้างสถานที่ราชการศาลาว่าการเมืองศาลเมืองจวนผู้ว่าราชการโรงพักพลตระเวนถนนดินอีกทั้งหน่วยงานราชการต่างๆเพื่อรองรับการเติบใหญ่ของเมืองแห่งนี้ทำให้เมืองธัญบุรีในยุคนั้นจึงมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมาก
2: เมื่อมันมีการขุดคลองผู้คนเนี่ยหลั่งไหลเข้ามานะคะจับจองที่ดินทั้งโดยที่การที่ถูกต้องตามกฎหมายและไม่ถูกต้อง

0: ตามกฎหมายเพราะฉะนั้นมันเป็นพื้นที่ที่มีการทะเลาะวิวาทแย่งชิงที่นานะคะมีการใช้ความรุนแรงมีการปล้นสะดมอะไรเนี่ยเกิดขึ้นสูงมากในพื้นที่แห่งนี้นะคะในระยะเริ่มต้นเพราะฉะนั้นมันถึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้รัชกาลที่5ต้องจัดการปรับปรุงการปกครองในพื้นที่นี้ด้วยการตั้งเมืองธัญบุรีขึ้น
1: การเสด็จมาเปิดเมืองธัญบุรีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นี่ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวคลองมากเลยเพราะว่าชาวคลองและชาวบ้านในเมืองรังสิตได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จตั้งแต่ตลาดรังสิตมาจนถึงที่ว่าการเมืองท่านเสด็จมาเปิดเมืองเนี่ยจากกรุงเทพมาโดยทางรถไฟแล้วมาลงที่สถานีคลองรังสิตจากนั้นก็เสด็จลงเรือยนต์นะคะจากสถานีรถไฟเนี่ยนะคะแล่นตามคลองรังสิตมาเมื่อตั้งเมืองนะคะธัญบุรีเนี่ยถามว่าทำไมถึงชื่อธัญบุรีเนื่องจากเป็นเมืองที่ตั้งขึ้นในเขตที่ปลูกข้าวเป็นสำคัญจึงพระราชทานชื่อให้ว่าธัญบุรีแปลว่าเมืองข้าวนะเพื่อให้สอดคล้องกับเมืองมีนบุรีซึ่งถือว่าเป็นแหล่งที่มีปลาสัตว์น้ำอุดมสมบูรณ์ก็เลยเรียกว่าเมืองข้าวคู่กับเมืองปลาคือมีนบุรีในปัจจุบัน
2: ชื่อนี้นะก็ดูตามป้ายที่สร้างขึ้นเมื่ อเปิดเมืองธัญบุรีนะที่ติดไว้หน้าที่ทำการเมืองหรือศาลาว่าการเมืองธัญบุรีก็มีโยหญิงสองตัวเขียนว่าศาลาว่าการเมืองธัญบุรีบูนะสระอูแล้วก็ยอหญิงสองตัวทีนี้พอมาถึงยุคหนึ่งนะมีการเปลี่ยนแปลงโดยราชบัณฑิตได้พิจารณาเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อเมืองต่างๆหรือสถานที่ต่างๆของทางราชการนะเขาก็มาเปลี่ยนชื่อธัญบุรีนะเห็นว่าให้เรียกง่ายขึ้นเขียนง่ายขึ้นมาเปลี่ยนธัญบุรีตัดยอหญิงออกไปตัวนึงธัญบุรีก็เลยเหลือยอหญิงตัวเดียวเปลี่ยนแปลงเมื่อวันที่1มิถุนายน2510
1: สถานที่ที่เราเห็นกันอยู่นี่นะคะย้อนอดีตไปเมื่อร้อยกว่าปีนะคะคือศาลาว่าการเมืองธัญบุรีนะซึ่งเป็นเมืองที่รัชกาลที่5โปรดให้ตั้งขึ้นปัจจุบันเป็นที่ว่าการอำเภอนะตั้งแต่ปีพ.ศ. 2475นะสมัยรัชกาลที่7หลังจากที่มีการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองและก็จัดระบบการปกครองใหม่นะเมืองธัญบุรีก็ลดฐานะเมืองมาเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดปทุมธานีค่ะธัญบุรีมีความสำคัญอย่างไร 1. ธัญบุรีนี้เป็นเมืองเก่าที่เป็นศูนย์กลางในด้านของการปกครองที่สำคัญของพื้นที่รังสิต 2. เป็นย่านเกษตรที่สำคัญเพราะเป็นแหล่งปลูกข้าวเพื่อการส่งออก 3. เป็นแหล่งที่มีวิถีชีวิตชุมชนที่ประกอบด้วยชาติพันธุ์หลายชาติพันธุ์อยู่รวมกันแล้วก็สร้างชุมชนให้เจริญเป็นแบบชุมชนเกษตรนะคะ
3: ธัญบุรีมีเรื่องราวมาไม่ใช่เฉพาะเรื่องข้าวอย่างเดียวมีหลายๆเรื่องราวที่กล่าวขวัญกันมาความเป็นธัญบุรีเราขายได้นะฮะเราสร้างความภูมิใจให้กับเยาวชนลูกหลานของคนที่นี่ว่าความเป็นธัญบุรีเนี่ยจะต้องเป็นอย่างไรเมืองธัญบุรีจะต้องผลิตอาหารใช่ไหมครับอันนี้คือสิ่งที่ธัญบุรีสามารถจะเอามาเป็นจุดขายมาเป็นการรณรงค์

ล่วงการผ่านสมัยจนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช2475ธัญบุรีได้ถูกลดฐานะลงจากเมืองธัญบุรีเป็นเพียงอำเภอธัญบุรีอำเภอหนึ่งซึ่งมีที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานีจังหวัดใหญ่ที่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยล้นเกล้าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่2เสด็จประพาสเมืองสามโคกเมื่อปีพุทธศักราช2358บรรดาชาวมอญต่างได้นำดอกบัวขึ้นทูลเกล้าถวายกันอย่างเนืองแน่นพระองค์จึงทรงโปรดเกล้าพระราชทานนามเมืองให้ใหม่ว่าปทุมธานีดังปรากฏหลักฐานอยู่ในนิ้วราชภูเขาทองของสุนทรภู่ความตอนหนึ่งระบุว่าถึงสามโคกโศกทวินถึงปิ่นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงบำรุงซึ่งกรุงศรีประทานนามสามโคกเป็นเมืองตรีชื่อปทุมธานีเพราะมีบัวต่อมาในปีพุทธศักราช2459พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงโปรดเกล้าให้มีการปรับชื่อบ้านนามเมืองจากปทุมธานีเป็นปทุมธานีจากสัญลักษณ์แห่งนักคราซึ่งแปลมาเป็นชื่อบ้านนามเมืองทำให้ภายในท้องที่อำเภอธัญบุรีในปัจจุบันได้บังเกิดมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งพยายามเก็บรวบรวมพืชพันธุ์อันเป็นสัญลักษณ์แห่งชุมชนเพื่ออนุรักษ์คงไว้มิให้ห่างหายไปตามกาลเวลาสถานที่แห่งนี้คือพิพิธภัณฑ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

0: ราชินีแห่งไม้น้ำซึ่งกำเนิดจากเมล็ดเจริญเติบโตด้วยไหลขยายต่อเป็นหัวและหน่อซึ่งฝังอยู่ในโคลนตมแตกก้านบานใบชุบอยู่เหนือผิวน้ำบัวเป็นไม้ดอกไม้ประดับที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกมาตั้งแต่ในสมัยอดีตกาลสำหรับในประเทศไทยบัวดูเหมือนจะเป็นราชินีแห่งบุพชาติทั้งปวงโดยเฉพาะบัวหลวงหรือปฐุมชาติบัวที่อยู่คู่กับวิถีของชาวไทยมาช้านานสมดังที่บาทหลวงปาเลกัวผู้เข้ามาเผยแผ่คริสตศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พรรณนาไว้ในหนังสือเล่าเรื่องกรุงสยามใจความว่าบัวหลวงสีชมพูนั้นนับเป็นดอกไม้ที่งามมากข้าพเจ้าเข้าใจว่าเป็นดอกไม้ที่มีความยิ่งใหญ่เหนือดอกไม้ทั้งหลายมีประดับอยู่ในงานทุกงานทูลเกล้าถวายในหลวงถวายพระภิกษุและถวายเป็นพุทธบูชา
1: ในความเป็นมาของโครงการพิพันธ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะครับก็เกิดมาจากโครงการตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามรมราชกุมารีในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเพราะท่านได้ตรัสไว้กับผู้ว่าจังหวัดปทุมธานีประมาณปี2542นะครับว่าปทุมธานีคือเมืองแห่งดอกบัวปัจจุบันนี้หาชมบัวตามท้องน้ำคูน้ำแหล่งน้ำต่างๆหาได้ยากนะครับก็น่าจะมีการหาพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมสายพันธุ์บัวไว้เพื่อให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ต่อไปทางผู้ว่าจังหวัดปทุมธานีก็มาหาหน่วยงานที่จะสนับสนุนองค์ท่านทางมหาวิทยาลัยทุนีราชมงคลธัญบุรีก็ขอรับอาสาดำเนินการในโครงการนี้ในความโดดเด่นของโครงการแล้วก็ดำเนินการก็ตอนนี้เรามีการเก็บรวบรวมสายพันธุ์บัวไทยนะฮะทั้งบัวต่างประเทศไว้ที่นี่ประมาณ400สายพันธุ์ในส่วนของบันเด่นของพิพันธุ์บัวเราก็อันแรกคือเรื่องของบัวที่หายากที่สุดต่อไปก็จะพูดถึงบัวที่มีความสวยงามที่สุดในโลกเรียกว่าบัวแชมป์โลกที่เราเห็นอยู่นี่คือบัวแชมป์โลกต้นแรกของประเทศไทยนะครับชื่อมังคละอุบลนะก็จะมีลักษณะของสีออกเหลืองส้มนะครับมีดอกลักษณะทรงถ้วยกลีบซ้อนเยอะนะครับก็จะชูดอกสูงกว่าใบนะลักษณะของดอกก็จะมีความสวยงามนะครับโดดเด่นที่ดอกแล้วก็การเพาะเลี้ยงง่ายขยายพันธุ์ง่ายนะครับดอกใบก็จะมีความสวยงามในกลุ่มของบัวแชมป์โลกต้นที่2จะแนะนำนะครับที่เราเห็นต่อหน้าผมก็คือชื่อว่าแทนขวัญนะเป็นบัวฝรั่งสัญชาติไทยต้นที่2นะฮะก็มีความโดดเด่นเรื่องของสีดอกนะฮะเห็นว่าดอกเขาออกเป็นสีชมพูออกแดงนะฮะก็จะเด่นเรื่องของสีดอกแล้วก็ใบก็จะมีลักษณะใบอ่อนจะเป็นสีแดงนะครับใบสีแดงแล้วก็ใบแก่จะเป็นสีเขียวมันบัวจะมีสวยงามโดดเด่นเรื่องของดอกใบการขยายพันธุ์ก็จะง่ายใช้หน่อขยายพันธุ์นะครับที่จะแนะนำต่อไปเป็นบัวแชมป์โลกต้นที่3นะครับของประเทศไทยก็เป็นกลุ่มบัวฝรั่งเหมือนกันนะชื่อว่ามิสสยามภาษาไทยก็คือนางสาวสยามอันนี้เราสมมติกว่าที่อเมริกาเหมือนกันนะครับก็จะมีลักษณะของดอกออกเป็นสีชมพูนะฮะมีความซ้อนของดอกเยอะหลายชั้นนะฮะไล่ลำดับไปนะครับความซ้อนออกจะเป็นสีชมพูความซ้อนเยอะจีบดอกซ้อนหลายชั้นนะก้านก็จะเป็นก้านเกสรก็จะเป็นสีชมพูแล้วก็ปลายเป็นสีเหลืองนะฮะก็มีความโดดเด่นเรื่องของลักษณะดอกที่ใหญ่ซ้อนเยอะนะฮะใบก็ใบอ่อนก็จะเปลี่ยนสีจากใบแดงนะครับเป็นสีเขียวก็สวยที่ใบด้วยแต่เป็นที่น่าภาคภูมิใจที่สุดคือเรื่องของบัวจงกนีซึ่งเป็นบัวไทยแท้แต่โบราณมีที่เดียวในโลกนะฮะอยู่ที่ประเทศไทยเราเป็นบัวที่บานแล้วไม่หุบนะเป็นบัวที่มีเก่าขานมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยแล้วอายุเก่าขานมามากกว่า800ปีแล้วตอนนี้ในท้องน้ำหาดูไม่ได้แล้วนะตอนนี้ก็เป็นที่เรารวบรวมพันธุ์และก็อนุรักษ์พันธุ์ไว้ให้คงอยู่ให้ศึกษาเรียนรู้ต่อไป
2: การอนุรักษ์เนี่ยนะชื่นชมค่ะเพราะว่าทั้งอนุรักษ์และก็พัฒนาอนุรักษ์ก็คืออย่างเช่นให้เห็นว่าท้องถิ่นปทุมธานีเนี่ยมีบัวในอดีตเนี่ยเป็นแหล่งบัวที่สำคัญมาก่อนแสดงถึงปัญญาและภูมิความรู้ที่มีทั้งอนุรักษ์และพัฒนาควบคู่กันนะคะเพราะฉะนั้นก็ทำให้บัวที่ราชมงคลเนี่ยก็เป็นที่สนใจแก่นักศึกษาแล้วบุคคลทั่วไปว่าถ้าอยากรู้ลึกบัวอย่างลึกเนี่ยควรที่จะมาที่ราชมงคล

0: หลังจากที่ผมได้นำพาคุณผู้ชมเดินทางย้อนเวลากลับไปค้นหาความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบนคลองขุดสายโบราณที่มีนามว่ารังสิตประยุรศักดิ์กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นทำให้ผมได้รับรู้ว่าความเจริญหลายสิ่งหลายอย่างที่ถูกสร้างขึ้นบนเขตบ้านย่านเมืองแห่งนี้ในการก่อนเมื่อเดินทางก้าวผ่านห้วงเวลามาถึงพ.ศ.นี้ได้บังเกิดมีความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ถาโถมเข้าใส่แบบไม่หยุดยั้งจนทำให้เส้นทางแห่งการวิวัฒนาจำต้องถึงคราแปรเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิม
1: การเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะคะเราคงไม่สามารถปฏิเสธความเปลี่ยนแปลงได้เพราะคนที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคือนโยบายของรัฐบาลก็มุ่งหวังที่จะให้เกิดความเจริญแต่ขาดในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งที่จะเป็นความภาคภูมิใจของอนุชนรุ่นหลังว่ากว่าจะมาเป็นวันนี้อดีตเขาเป็นมายังไงเพราะฉะนั้นควรจะหวงแหนดูแลอนุรักษ์คลองนี้ให้คงอยู่อย่างน่าดูไม่ใช่อีกหน่อยกลายเป็นคลองแคบๆแล้วมีผักตบชวาหรือหญ้ารกเต็มไปหมด
2: รู้สึกว่าผิดหวังว่ามันการพัฒนาเนี่ยพัฒนาผิดคือคุณไปพัฒนาเมืองคุณไปพัฒนาที่อยู่อาศัยคุณไปพัฒนาวัตถุพัฒนาถนนแต่คุณไม่เห็นความสำคัญของน้ำของสิ่งแวดล้อม
3: ความเปลี่ยนแปลงนะที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเหมือนดาบสองคมเหมือนกับว่าทำความเจริญให้รังสิตเราก็มองได้อีกแง่หรืออีกอันนึงก็ทำความเสื่อมให้กับรังสิตก็ได้อีกแง่มุมในด้านสิ่งแวดล้อม
4: สมัยนี้บางเจ้าของที่ก็ขายเขาหมู่บ้านสร้างบ้านได้คนจนคนรวยมาคงที่เราก็หาว่าพวกเราบุกรุกที่แท้เจงมาได้บุกรุกเราเป็นฝ่ายบุกเบิก
0: บทสรุปของการเดินทางมาพินิจพิเคราะห์เจาะลึกถึงเรื่องราวบริเวณเส้นทางคลองรังสิตประยุรศักดิ์ในวันนี้เป็นอุทาหรณ์ชั้นดีที่จะบ่งชี้ให้เราได้รู้ว่าการเวลามักนำพาความเปลี่ยนแปลงควบคู่มาด้วยเสมอการเปลี่ยนแปลงที่เต็มไปด้วยสิ่งใหม่เต็มไปด้วยความเจริญ

อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงที่จะพร้อมฉีกพลาดหน้าประวัติศาสตร์บ้านเมืองให้ขาดหายเมื่อลายลงฉะนั้นพวกเราซึ่งเป็นประชาชนคนไทยทุกคนจึงควรตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่าการเก็บรักษาทำนุบำรุงสิ่งใดอันเป็นสมบัติของชาติให้คงไว้มิใช่เรื่องของใครผู้ใดผู้หนึ่งหากแต่เป็นเรื่องของประชาชนคนไทยทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสิ่งนั้นคือสิ่งที่สร้างคุณูปการให้กับชาติบ้านเมืองเพราะหากไม่แล้วนั้นนั่นหมายถึงเราได้ลืมรำลึกถึงบุญคุณของสิ่งเหล่านั้นที่ได้ก่อร่างสร้างให้เราได้มีวันนี้หรือไม่ฝากเอาไว้ให้ร่วมกันพินิจดูสวัสดีครับ

0: ือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！你看一下，你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人，现在。
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT หรือดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทรกๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างส

พสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบไลฟ์สไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

รุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล

ฝรั่งเศสเข้ามาติดต่อกับกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโดยจุดมุ่งหมายหลักนอกจากการติดต่อค้าขายกับไทยก็คือการโน้มน้าวให้สมเด็จพระนารายณ์มหาราชและคนไทยยอมรับนับถือคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกแต่ฝ่ายไทยให้ความสนใจในเรื่องการค้าและความสัมพันธ์ทางการทูตมากกว่าทั้งนี้ก็เพื่อถ่วงดุลอำนาจของฮอลันดาพ่อค้าชาวฝรั่งเศสได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำการค้าที่กรุงศรีอยุธยาโดยได้รับพระบรมราชานุญาตให้ตั้งโรงคลังสินค้าที่ริมฝั่งแต่แม่น้ำเจ้าพระยาในขณะเดียวกันวิศวกรชาวฝรั่งเศสได้มาเป็นผู้สร้างป้อมและกำแพงเมืองทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนคณะทูตระหว่างกันคณะทูตของฝรั่งเศสชุดแรกเข้ามาในพุทธศักราช2228โดยมีเปลียเดอโชมองเป็นราชทูตคณะทูตชุดที่2เข้ามาในพุทธศักราช2230มีลาลูแบร์เป็นราชทูตส่วนคณะทูตของไทยที่เดินทางไปถึงฝรั่งเศสและมีชื่อเสียงคือคณะทูตที่มีพระวิสุทธิ์สุนทรโกษาปานเป็นราชทูตได้เดินทางไปฝรั่งเศสในพุทธศักราช2229ในช่วงปลายสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชขุนนางไทยรวมตัวกันต่อต้านฝรั่งเศสขณะที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชประชวรเกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองโดยพระเพทราชาหัวหน้าขุนนางไทยได้เข้ายึดอำนาจการปกครองกองทหารฝรั่งเศสถูกขับไล่ออกไปความสัมพันธ์กับฝรั่งเศสจึงหยุดชะงักไปช่วงเวลาหนึ่ง

ทางด้านทิศตะวันตกของวัดพุทไธสวรรค์มีอาคารหลังหนึ่งชื่อตำหนักพระพุทธโคสาจารย์อาคารดังกล่าวเป็นอาคาร2ชั้นผนังอาคารชั้นบนเจาะช่องหน้าต่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมส่วนชั้นล่างทำเป็นซุ้มรูปกลีบบัว

ฐานอาคารมีลักษณะโค้งแบบเรือสำเภาอันเป็นรูปแบบที่นิยมในสมัยอยุธยาตอนปลายที่ผนังชั้นบนของอาคารมีการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องราวในพุทธศาสนาเช่นทศชาติชาดกพุทธประวัติตอนมารผจญไตรภูมิและที่น่าสนใจได้แก่ภาพเล่าเรื่องพุทธโคตรนิทานซึ่งเป็นเรื่องราวของพระสงฆ์ที่ชื่อพุทธโคสาจารย์เดินทางด้วยเรือสำเภาไปเมืองลังกาเพื่อแปลพระธรรมจากภาษาสิงหลอันเป็นภาษาพื้นเมืองของลังกาให้เป็นภาษามคธท่านเป็นพระที่มีปัญญาเป็นเลิศเมื่อสิ้นไปได้มาเกิดเป็นเทพบุตรบนสวรรค์รอที่จะมาเกิดเป็นพระสาวกในยุคพระศรีอานนิทานเรื่องนี้น่าจะเป็นที่แพร่หลายในสมัยอยุธยาเพราะนอกจากที่นี่แล้วยังพบนิทานเรื่องนี้เป็นภาพปูนปั้นที่วัดไผ่ล้อมจังหวัดเพชรบุรีอีกด้วยส่วนการเรียกชื่ออาคารหลังนี้ว่าตำหนักพระพุทธโคสาจารย์นั้นสันนิษฐานว่าคงเพราะอาคารหลังนี้เคยเป็นที่ประทับของพระอาจารย์ของสมเด็จพระเพทราชาซึ่งมีตำแหน่งเป็นพระพุทธโคสาจารย์หรือไม่เช่นนั้นก็อาจมีความเกี่ยวข้องกับชื่อตัวเอกในพุทธโคตรนิทานก็เป็นได้

0: กันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูต้นจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย

0: สวัสดีน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับ
1: สวัสดีค่ะเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะ
0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูครับวันนี้ครูต้นคูณและน้องเชสก้าเราทั้งสองคนอยู่กันที
1: ่วัดซานตาครูซชุมชนกู๊ดดีจีนกรุงเทพมหานครค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับวันนี้เราจะมาเที่ยวชมความสวยงามของศาสนสถานแห่งนี้กันนะครับซึ่งความสำคัญในการมาเที่ยวชมศาสนสถานอยู่ที่การที่เราได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนและน้อมนำไปปฏิบัติให้เกิดผลจริงในชีวิตประจำวันของเราครับปกติเชสก้าได้นำเอาคุณธรรมข้อไหนมาใช้ในชีวิตประจำวันบ้างครับ
1: ไม่พูดโกหกไม่หลักขโมยและไม่ฆ่าสัตว์ค่ะ
0: ดีมากเลยครับการที่เชสก้าได้ปฏิบัติแบบนั้นทุกวันเชสก้ารู้สึกยังไงครับ
1: ก็จะมีความสุขค่ะถ้าไม่โกหกคุณพ่อคุณแม่ก็จะไม่โดนดุไม่หลักขโมยก็ไม่โดนตำรวจจับไม่ฆ่าสัตว์ก็จะไม่บาปค่ะ
0: ดีมากเลยครับแล้วถ้าคนในสังคมช่วยกันปฏิบัติแบบนี้มากๆเชสก้าคิดว่าสังคมของเราจะมีหน้าตาเป็นยังไงครับ
1: มีความสุขค่ะบ้านหนูไม่มีใครทะเลาะกันเลย
0: ดีมากเลยครับเชสก้าครับความรักความเมตตานะครับถือได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขครับมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับเขาใช้ความรักความเมตตานี่แหละครับเป็นหลักการสำคัญในการอยู่ร่วมกันทำให้หมู่บ้านแห่งนี้สามารถใช้วิถีแบบโบราณในการอยู่ร่วมกันได้นั่นคือการไม่ใช้เงินตราครับเชสก้าอยากรู้จักหมู่บ้านแห่งนี้ไหมครับ
1: อยากรู้จักค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นเราไปทำความรู้จักหมู่บ้านแห่งนี้กันครับ
2: เราได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนของโดยที่ไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียว

0: เดินทางกันมาสักพักนะครับคนแรกที่เราเจอก็คือคุณลุงท่านนี้กับฝูงวัวฝูงใหญ่นี่แหละครับ
1: เลี้ยงวัวกี่ตัวว
2: ัว16ตัวครับเราก็ไหวเพื่อซอยเรือยามจำเป็นเลยครับเวลาขาดชนมาเวลาจะป่วยไข้ไปโรงพยาบาลเลยไอ้ใช้ยืมเงินเขากับเขาจะหายง่ายครับเพราะมีทรัพย์สินไหวใครก็จะไปยืมธนาคารครับเนี่ยให้ยืมนับพันบาทครับ
1: แล้วเคยเอาไปค้ำอยู่ใช่ไหมคะ
2: เอาไปแต่งเมียให้ลูกครับเอางัวไปค้ำประกันก็ว่าได้ค่ะแต่ว่าใครกูว่ามีครับสำหรับบ้านผมแต่ว่าถ้าเป็นเศรษฐีเขาอาจจะว่าเป็นแค่ญาติโจกครับแต่สำหรับผมผมเศรษฐีน้อย
0: โอ้ยเศรษฐีใหญ่แล้วมั้งครับลุงลองถ้าลุงเป็นหนี้แล้วสามารถหัวเราะร่วนได้ขนาดนี้ผมว่าลุงไม่ธรรมดาแล้วล่ะครับส่วนเจ้าวัวนี่ก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินที่มีค่ามากนะครับยืมเงินใครก็ง่ายแถมยังเอาไปค้ำประกันเงินกู้ได้อีกด้วยครับข้อมูลที่เราได้มานะครับบ้านโงนขามและบ้านดงนามีผู้คนอาศัยอยู่รวมกันเกือบพันคนแต่ละครอบครัวก็มีรายได้ครอบครัวละไม่เกิน 30,000 บาทต่อปีใช่ครับฟังไม่ผิดครับ 30,000 บาทต่อปีครับส่วนใหญ่ผู้คนที่นี่เขาก็มีอาชีพทำนาแต่ว่าแปลงนาที่นี่ก็จะเป็นแค่แปลงเล็กๆอย่างที่เห็นนะครับบางปีก็แล้งทำนาก็ได้ข้าวไม่ค่อยพอกินที่หนักกว่านั้นก็คือบางครอบครัวไม่มีที่นาเป็นของตัวเองต้องทำไร่ทำสวนหาปลา

0: เราเจอกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับขอเรียกแกว่าพี่สมานครับพี่สมานคนนี้เขาเกิดแล้วก็เติบโตที่นี่ตอนนี้กำลังสนุกกับการฟันต้นกล้วยเป็นอย่างมากนะครับเพื่อที่จะเอากล้วยอันนี้ไปแลกข้าวครับ
1: โอ้ยมันก็ลำบากแน่เลยครับก่อนขึ้นไปหาเขา

0: เคยไปแหละตั้งแต่บอกง่ายๆว่าตั้งแต่พ่อแต่แม่ผ้าเฮ็ดนะครับแต่เริ่มแต่ตั้งบัดดงหน้านี่ขึ้นนะก็เฮ็ดมาจังซี่ตลอดมีถั่วมีปลาแดกมีกล้วยแล้วแต่เฮาสิมีของไปตามฤดูนะครับ
1: การแลกข้าวก็คือการแลกเปลี่ยนที่พูดมาหลายครั้งซึ่งก็คือการเอาของไปแลกกันครับโดยที่ไม่ต้องใช้เงินเป็นตัวกลางแม้แต่บาทเดียวที่นี่เขามีการทำกันมานานมากครับก็เพราะความไม่สมบูรณ์ของพื้นที่ทำกินนี่แหละทำให้การเพาะปลูกพืชที่จำเป็นต่อชีวิตอย่างข้าวเป็นเรื่องที่ทำได้ยากมากดังนั้นก็เลยต้องหาของสารพัดสารเพทั้งปลาร้าทั้งผลไม้เห็ดก็มีเม็ดกระบอกก็มีหรือว่าของอื่นๆที่หาได้เพื่อที่จะเอาไปแลกข้าวกับหมู่บ้านอื่นซึ่งเขาปลูกข้าวได้มากกว่าเพราะถ้าไม่อย่างนั้นข้าวที่นี่ก็จะไม่พอกินครับบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนที่นี่จะเกิดขึ้นหลังช่วงเกี่ยวข้าวไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพี่สมานก็ไม่ใช่แค่ครอบครัวเดียวที่ทำแบบนี้นะครับ
2: ย่ายบปลูกเองทําเองเฮ็ดหยังก็ดีพังเองนี่ก็บ่ได้ใส่ปุ๋ยใส่โพดบ่มีเงินซื้อปลูกธรรมชาติก็หาไปจริงๆแหละเฮ็ดจังได
1: ๋คนนี้ก็คือป้าพรนะครับป้าพรเป็นคนขยันของที่นี่แกทำทุกอย่างตามที่แกบอกไม่อย่างนั้นก็จะไม่พอกินครับแต่ว่านี่ไม่ใช่เรื่องเศร้านะครับป้าพรแกบอกว่ามันเป็นอย่างนี้แหละ
2: ปักลูกระบบเก็บแล้วก็เพิ่นมาชื่อแล้วก็ย่ายก็เอาไปแหลกไปแหลกเขาแหลกเปลี่ยนหันนะแล้วเถื่อก็เก็บกกนี่ๆๆมันมืดแหละหันสิพาไปเก็บกกนั่นมันหลายต้นเก็บแถวนี้ล่ะย่ายหาหลอดอยู่แถวนี้แหละไปใกล้ก็ไปหาบ่ได้ลูกกระบอกเลยนี่มันคนเก็บหลายเถื่อแล้วมึงเก็บกูเก็บมันก็หมดนี่เด้เก็บเถื่อฮะข้าวเขาก็มาสูงจนได้เพื่อนหางกิโล30บาทก็ขายก็เพราะว่าก็คือมากคือกู้เสียว

0: ลูกกระบอกที่ป้าพรกำลังเก็บนี้นะครับบางคนเขาก็เรียกกันว่าอัลมอนด์อีสานต้นสูงประมาณสัก 10-30 เมตรครับเป็นลูกไม้ที่ชาวบ้านเขาจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีพูดง่ายๆว่าทุกคนที่นี่ต้องเคยผ่านการเก็บลูกกระบอกมาแล้วทั้งนั้นล่ะครับลูกกระบอกเมื่อแก่จัดเขาก็จะตกลงมาเกลื่อนพื้นเลยครับชาวบ้านเขาก็จะเก็บเอามาผ่าได้เมล็ดแล้วก็เอามาคั่วเป็นของกินเล่นซึ่งทีมงานของเราได้ลองชิมมาแล้วก็พบว่ามันไม่แพ้อัลมอนด์ฝักทีเดียวครับคนแถวนี้เขาเก็บเม็ดกระบอกไว้กินเองบ้าง
1: อ้าวลูกคอยคั่วแบบนี้มะม่วงอ้าวคอยคั่วแบบมะม่วงแบบจะพึ่ง
0: บางคนเขาก็เก็บไปขายอย่างป้าพรนะครับแกเก็บมาไว้หลายกระสอบคงจะใช้เวลาเก็บอยู่หลายวันเลยทีเดียวลูกกระบอกทั้งหมดที่เห็นนี้เขาเตรียมไว้เพื่อจะเอาไปแลกข้าวครับ
2: เป็นไงบ้างครับเชสก้าเห็นไหมครับว่าเขาสามารถมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินเลยนะครับ
3: ดูแล้วอบอุ่นจังเลยค่ะวิถีโบราณมีอะไรก็แลกเปลี่ยนกันไม่ต้องใช้เงินเลย
2: นั่นเป็นเพราะว่าเขามีความรักมีความเมตตาและมีความเคารพซึ่งกันและกันครับเชสก้าซึ่งความรักความเมตตาเนี่ยนะครับถือได้ว่าเป็นคำสอนสำคัญในศาสนาคริสต์เลยครับเราคนไทยนะครับอยู่ร่วมกับสังคมของชาวคริสต์เนี่ยมาช้านานแล้วอย่างน้อยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเลยนะครับและตอนนี้ครับเราก็อยู่ที่วัดซังตาครูซซึ่งเป็นศาสนสถานในศาสนาคริสต์ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งที่มีความเป็นมายาวนานกว่า200ปีเลยนะครับถ้าอย่างนั้นเราไปเดินเล่นรอบวัดกันดีไหมครับ
3: ดีมากค่ะไปเลยค่ะคุณครู

0: น้องเชสก้าและท่านผู้ชมทางบ้านครับวัดซานตาครูซนะครับถือได้ว่าเป็นศาสนสถานในศาสนาคริสต์ที่มีความเป็นมามาอย่างยาวนานครับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2312สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้พระราชทานที่ดินบริเวณนี้ให้กับชุมชนชาวคริสต์ในกรุงธนบุรีสมัยนั้นครับเพราะฉะนั้นวัดซานตาครูซจึงถือว่าเป็นวัดที่มีความเป็นมาคู่กับพื้นที่กรุงเทพมหานครมาอย่างยาวนานครับ
1: ครูคะซานตาครูซมีความหมายว่าอะไรหรอคะ
0: ซานตาครูซนะครับเป็นภาษาโปรตุเกสครับแปลว่าไม้กางเขนอันศักดิ์สิทธิ์วัดซานตาครูซนะครับมีการบูรณะทั้งหมด3ครั้งครับครั้งที่1ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือว่ารัชกาลที่3ครั้งที่2ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่6และครั้งล่าสุดซึ่งเป็นครั้งที่3นะครับบูรณะในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชหรือรัชกาลที่9ครับและด้วยความที่บริเวณนี้นะครับเป็นบริเวณที่มีชาวจีนอยู่อาศัยมาช้านานเพราะว่าบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเป็นเมืองท่ามาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วครับบริเวณนี้จึงได้ชื่อว่ากูดีจีนนั่นเองครับโดยโบสถ์วัดซานตาครูซที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิกครับมีลักษณะที่โดดเด่นนั่นก็คือมีหอระฆังที่มีไม้กางเขนประดับอยู่ด้านบนตัวอาคารก่ออิฐประดับด้วยลายปูนปั้นและส่วนล่างเป็นห้องโถงประกอบด้วยซุ้มโค้งที่สอดรับเข้าหากันครับ
1: ดูภายนอกสวยงามมากค่ะครู
0: ใช่ครับและข้างในก็สวยงามไม่แพ้กันนะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศด้านในของวัดซานตาครูซกันดีกว่าครับ

ายในวัดซานตาครูซจะมีเพดานแบบโค้งและมีกระจกสีประดับอยู่โดยรอบครับกระจกสีเหล่านี้จะบอกเล่าเรื่องราวที่ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือประวัติของพระเยซูเจ้าลักษณะของกระจกสีที่ประดับอยู่รอบโบสถ์นี้จะคล้ายๆกับจิตรกรรมฝาผนังของวัดในพระพุทธศาสนาครับที่จะบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธชาดกหรือพุทธประวัติครับ

น้องๆครับชาวคริสต์นะครับมีความรักเป็นหลักธรรมสำคัญในการดำเนินชีวิตครับและนอกเหนือจากความรักแล้วนะครับในศาสนาคริสต์ยังมีหลักคำสอนที่สำคัญอีก2 อย่างได้แก่หลักตรีเอกานุภาพและหลักบัญญัติ10 ประการครับเราไปทำความรู้จักกับหลักคำสอนในศาสนาคริสต์ที่

0: พันธ์กันนะครับหลักความรักถือเป็นหัวใจสำคัญของศาสนาคริสต์ครับที่เป็นการปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขมีความเมตตากรุณาซึ่งกันและกันยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีหลักความรักในศาสนาคริสต์มีอยู่2ประการได้แก่ความรักระหว่างเพื่อนมนุษย์ด้วยกันและความรักระหว่างมนุษย์กับพระผู้เป็นเจ้าครับส่วนหลักตรีเอกานุภาพนะครับถือเป็นหลักคำสอนที่สำคัญในศาสนาคริสต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในนิกายโรมันคาทอลิกครับหลักตรีเอกานุภาพหรือ Trinity หมายถึงพระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นผู้ทรงสรรพานุภาพแต่เพียงพระองค์เดียวแต่ทรงปรากฏพระองค์อยู่ใน3ลักษณะหรือ3บทบาทได้แก่พระบิดาพระบุตรและพระจิตครับส่วนหลักบัญญัติ10ประการเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันที่มีหลักปฏิบัติระหว่างมนุษย์และพระผู้เป็นเจ้าและหลักปฏิบัติระหว่างมนุษย์ด้วยกันเองครับหลักบัญญัติ10ประการได้แก่ 1. จงนมัสการพระเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียว 2. จงอย่าออกนามพระเจ้าโดยไม่สมเหตุ 3. จงถือเอาวันสะบาโตหรือปัจจุบันอนุโลมเป็นวันอาทิตย์เป็นวันศักดิ์สิทธิ์ 4. จงนับถือบิดามารดา 5. จงอย่าฆ่ามนุษย์ 6. จงอย่าลักขโมย 7. จงอย่าผิดประเวณี 8. จงอย่าพูดความเท็จ 9. จงอย่าคิดมิชอบและ 10. จงอย่าโลภอยากได้ของผู้อื่นครับเห็นไหมครับว่าหลักคำสอนในศาสนาคริสต์ก็เน้นเรื่องความรักความเมตตาที่ทำให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขเหมือนกับหลักคำสอนในทุกศาสนาเลยนะครับ
1: ดีจังเลยค่ะครูแต่หนูมีเพื่อนต่างศาสนาแต่เราก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขค่ะ
0: ยอดเยี่ยมเลยครับตอนนี้เราเที่ยวชมวัดซังตาครูเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปในชุมชนกูดีจริงกันเลยดีไหมครับ
1: ได้เลยค่ะ
0: งั้นเราไปกันเลยครับ

เชสก้าครับชุมชนในย่านนี้นะครับมีทั้งวัดศาลเจ้าโบสถ์คริสต์แล้วก็มัสยิดอยู่รวมกันครับจึงทำให้ย่านนี้นะครับได้ชื่อว่ามีอยู่3ศาสนาและ4ความเชื่อครับโดยวัฒนธรรมผสมผสานที่ยังคงตกทอดอยู่ไม่ได้มีแค่เรื่องศาสนาและความเชื่อนะครับแต่ยังปรากฏอยู่ในขนมด้วยเรามีขนมชนิดนึงครับเรียกว่าขนมฝรั่งกูดีจีนขนมฝรั่งกูดีจีนนะครับเป็นขนมที่ผสมผสานระหว่างขนมแบบโปรตุเกสและขนมแบบจีนครับโดยมีลักษณะคล้ายกับขนมไทยเป็นสูตรต้นตำรับจากโปรตุเกสและมีหน้าเป็นแบบจีนคือมีหน้าเป็นฟักเชื่อมซึ่งเชื่อกันว่าฟักเชื่อมรับประทานแล้วจะทำให้เราอยู่เย็นเป็นสุขครับ

0: วันนี้เราเดินมาถึงร้านขายขนมแล้วครับขนมฝรั่งกูดีจีนใครมาก็ต้องชิมทั้งนั้นโหน่ากินมากเลย
1: หอมมากเลยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับเอาขนม2ชิ้นครับผมขายยังไงครับ
2: 20
0: บาทนะครับ2ชิ้นครับผม
2: ขอบค
0: ุ
2: ณมาก
0: ครับว้าวน่ากินมากเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งกินกันดีไหมครับ
1: ดีค่ะ
0: ครับไปกันเลยต้องบอกว่ากรอบนอกแล้วก็นุ่มในด้วยนะครับเนี่ยชิสก้ารู้สึกยังไงบ้างที่เราได้มากินขนมโบราณแบบนี้กัน
1: ก็รู้สึกดีใจแล้วก็มีความสนุกมากเลยค่ะหนูก็ไม่ค่อยได้กินแบบนี้
0: งั้นไว้วันไหนว่างๆเชสก้าลองชวนเพื่อนๆหรือชวนครอบครัวมาเดินเล่นที่ชุมชนกูดีจีกันนะครับจะได้มากินขนมแบบนี้กันทุกคน
1: ได้เลยค่ะ

0: เจสก้าครับท่านผู้ชมทางบ้านครับในช่วงนี้ครูต้นคูณมีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับประวัติชุมชนกู้ดีจีนมาฝากกันครับ
1: กลุ่มชาวโปรตุเกสณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในย่านกู้ดีจีนที่สืบประวัติย้อนกลับไปหาร่องรอยได้จากบรรพบุรุษในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีชาวโปรตุเกสได้เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับอยุธยาตรงกับรัชกาลของสมเด็จพระรามาธิบดีที่2เพราะเห็นว่าอาณาจักรอยุธยาเป็นดินแดนที่มีความสำคัญต่อภูมิภาคแห่งนี้เมื่อคราวเสียกรุงศรีอยุธยา

0: ครั้งที่2ชาวโปรตุเกสได้กระจัดกระจายหนีภัยไปอยู่เขมรบ้างบางพวกก็ถูกจับเป็นเชลยศึกคุมขังอยู่ในพะโคบางส่วนก็ซ่องสุมกำลังร่วมมือกับพระเจ้าตากสินมหาราชกอบกู้เอกราชด้วยเหตุนี้เมื่อสิ้นศึกและก่อตั้งราชธานีแห่งใหม่ในกรุงธนบุรีพระเจ้ากรุงธนบุรีจึงพระราชทานที่ดินบริเวณกุดีจีนให้กับครอบครัวชาวโปรตุเกสย่านกุดีจีนมีความเป็นพหุสังคมที่มีชนชาติต่างๆเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วทว่าการจัดสร้างโบสถ์คริสต์แห่งแรกขึ้นที่นี่ก็ทำให้สังคมของชาวโปรตุเกสสยามนั้นตั้งมั่นอยู่อย่างถาวรกลับจะคึกคักไปด้วยผู้คนต่างชาติมากหน้าหลายภาษาที่เข้ามาติดต่อค้าขายในชุมชนริมน้ำเจ้าพระยาที่มีภูมิประเทศคล้ายคลึงกับหมู่บ้านโปรตุเกสที่อยุธยาหรือแม้แต่เมืองลิสบอนในโปรตุเกส
1: คุณยายจะเรียกคนที่อยู่ข้างนอกกุดีจีนน่ะเขาเรียกว่าคนไทยเราก็งงอีกแล้วบอกแล้วทำไมเราไม่ใช่คนไทยหรอคือยุคคุณยายเนี่ยตอนนั้นใครที่แต่งงานกับผู้โปรตุเกสหรืออะไรแต่ไรลูกหลานอะไรมันก็จะกลายเป็นไม่ใช่คนไทยถึงแม้เราจะเป็นสยามโปรตุเกสเนี่ยแต่เขาก็คิดว่าเขาเป็นอะไรที่แบบว่าแตกต่างจากคนไทย
0: คุณนาวินีพงไทยก็มีสายเลือดของมอญโปรตุเกสที่ได้จากคุณตาคุณยายทวดและสยามโปรตุเกสของคุณปู่คุณย่าทวดลูกหลานจึงอาจหน้าตาไม่เหมือนชาวยุโรปที่เราคาดว่าจะได้เห็นสิ่งที่ยังคงชัดเจนอยู่ก็คือวิถีการดำเนินชีวิตและปฏิบัติบางอย่างได้ถูกสืบทอดกันมากลายเป็นลักษณะพิเศษของชุมชนชาวโปรตุเกสในกุดีจีนทั้งเรื่องของภาษาที่อ่านคำบางคำก็ยังใช้พูดกันในครอบครัว
1: อย่างคุณยายเนี้ยเราก็เรียกอโวแล้วมันก็ยังเหลืออยู่คำพวกนี้นะแต่คุณตาเรียกอะไรเราก็ไม่รู้อีกค่ะก็เรียกอโวเสร็จก็อย่างวันคริสต์มาสอย่างวันคริสต์มาสคุณยายก็จะเรียกว่าวันหน้าตันเราก็บอกว่าทำไมเป็นวันหน้าตันคือในที่สุดเราเพิ่งรู้ว่าภาษาโปรตุเกสเขาเรียกวันนาตาลคือวันคริสต์มาสตอนคุณยายไปโบสถ์คุณยายนุ่งจงกระเบนแล้วนุ่งแล้วก็ใส่เสื้อเข้ารูปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาจะคลุมไหล่ก็จะมีผ้าคลุมไหล่ที่ไม่ใช่เป็นห่มสบายอะค่ะจะคลุมแบบชาวตะวันตกคือคลุมไหล่แล้วเวลาเราไปบวชเรามีการรับศีลใช่ไหมคะเขาก็จะดึงผ้าที่คลุมไหล่มาคลุมศีรษะคลุมหัวนี่แหละแล้วเมื่อเรารับศีลเสร็จเราก็ลงมาคลุมเพื่อเป็นการให้เกียรติมาคลุมไหล่เหมือนเดิมอันนี้เนื่องจากของเราเนี่ยมี 3-4 เชื้อชาติปนกันเนาะเป็นจีนคุณยายก็จะใช้ผ้าคนในนี้ในกุฎีจีนเนี่ยก็จะใช้ผ้าแพรจีนผ้าบางลิ้นเนี่ยมาอัดกรีบเป็นแบบไทยเรามีเครื่องอัดกรีบผ้าแบบไทยแล้วก็อบเป็นกลิ่นที่เราเรียกกลิ่นคุณยายคือกลิ่นลูกซัดลูกชะลูดอะไรเนี่ยอบไว้ในหม้อเซรามิกเป็นหม้อมันก็จะเป็นกลิ่นหอมๆเย็นๆ

0: เป็นคนที่ชอบพิพิธภัณฑ์อยู่แล้วอะค่ะคือชอบไปดูชอบอะไรสนใจเรื่องเก่าๆอะไรเงี้ยคือไม่ได้ชอบลึกซึ้งอะไรมากแต่เพียงว่าชอบอะแล้วก็อยากดูอยากรู้แล้วเผอิญที่บ้านเนี่ยมันก็จะมีของปู่ย่าตายายเพราะเราอยู่ที่นี่เราไม่ได้ย้ายบ้านมาตั้งนานตั้งแต่โบราณใช่ไหมคะเวลาท่านเสียชีวิตไปเราก็ไม่อยากทิ้งเราก็จะเก็บรวบรวมกันไว้ตอนนี้มันก็เยอะแล้วมันก็จะเริ่มไม่มีระเบียบก็เลยคิดว่าถ้าเราทิ้งไว้มันจะกลายเป็นขยะแล้วใครจะมาดูแลอีกมันทิ้งไปมันก็เสียได้ค่ะก็เลยคิดว่าถ้าเรามีโอกาสเรามีที่เราก็จะเอามาวางให้คนรุ่นหลังให้เด็กๆดูทำประวัติศาสตร์ให้เด็กๆรู้คือก่อนที่เราจะทำพิพิธภัณฑ์เนี่ยเรามีอะไรเหมือนกับเรียกประชาพิจารณ์นะคะพอเราเดินบ้านขึ้นมาเรามีที่ข้างล่างเนี่ยเราก็เชิญเพื่อนบ้านที่จะอยู่ใกล้ๆที่จะได้รับผลกระทบจากพิพิธภัณฑ์ตรงนี้ก็มาคุยกันมีภาพอยู่ข้างล่างก็เล่าให้เขาฟังว่าเราจะทำอะไรเราจะเปิดปิดยังไงเราจะทำอะไรจะเดือดร้อนไหมจะทำบ้านอย่างนี้แหละอะไรเงี้ยใครมีข้อเสนอหรืออะไรมีความคิดเห็นยังไงก็บอกเราได้พี่น้องก็มากันช่วยกันคิดช่วยกันทำอะไรเงี้ย
1: บ้านกุดีจีนยังมีวิถีชีวิตของคนต่างเชื้อชาติเช่นคนจีนอาศัยอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วและผู้เข้ามาใหม่ก็ทำให้ชุมชนแห่งนี้เป็นที่ชุมนุมของการค้าขายความทันสมัยของวิทยาการของชาวตะวันตกเช่นการพิมพ์การถ่ายรูปและการแพทย์แผนใหม่

0: เป็นยังไงบ้างครับเชสก้ามาเที่ยวชุมชนกูดีจีนวันนี้สนุกไหมครับ
1: สนุกมากเลยค่ะได้ความรู้เยอะมาก
0: ดีมากเลยครับและในครั้งหน้านะครับครูต้นครูจะพาน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านไปพบกับอะไรน่าสนใจและน่าสนุกขนาดไหนอย่าลืมติดตามกันได้ในรายการ
1: โลกกลมๆ กับครูสังคมของหนู
0: สำหรับวันนี้ครูต้นครูและน้องเชสก้าต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์คพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: วัสดีค่ะตาพระจันทร์วันนี้นะคะนพพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านฉางหลางค่ะอยู่ที่ตำบลไม้ฝาดนะคะอำเภอสิเกาจังหวัดตรังค่ะเราอยู่ใกล้กับหาดปากเมงนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยแล้วก็เป็นแหล่งหาอยู่หากินของชาวบ้านที่นี่ด้วยนะคะรวมไปถึงใกล้ๆกันนี้นะคะเป็นคลองที่เชื่อมต่อกับหาดปากเมงก็คือคลองหลักเป็นคลองที่ชาวบ้านใช้หากินเหมือนกันแล้ววันนี้เนี่ยเราจะไปหาวัตถุดิบกันในคลองนี่แหละวัตถุดิบตามอำเภอจาของเราวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมออกไปหาปลาไหลทะเลกันหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็วิธีการหาเป็นยังไงเนี่ยติดตามในตามอำเภอจาวันนี้นะคะสวัสดีค่ะสองฝั่งก็จะเป็นป่าชายเลนก็จะเป็นพวกต้นโกงกลางแสมอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็สังเกตว่าน้ำเนี่ยจะลงเยอะมากแล้วก็จะเห็นตะลิ่งแบบตลอดทางแบบนี้เลยนะคะอันนี้เนี่ยบางบอกว่าเป็นจุดที่ปลาไหลเขาจะอยู่เขาจะทำเป็นรูเอาไว้เดี๋ยวจะให้ดูว่าหน้าตาของรูปลาไหลเป็นแบบไหนแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มหาได้แล้วตลอดทางเลยนะคะ
1: ใช่ปากบางนี่แหละ
0: ปากบางปากคลองเนี่ยเหรอตอนนี้เริ่มดับเครื่องแล้วนะคะแสดงว่าถึงทำเลที่เราหมายมั่นปั้นมือไว้ว่าเราจะมาดักปลาไหลแถวนี้กันทีนี้ตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่เราจอดเรือแล้วนะคะแล้วก็เป็นทำเลที่บางบ่อจะเริ่มดักปลาไหลกันจุดที่เราเลือกในการวางมีอะไรบ้างคะบางจิต
1: มันต้องเป็นโคลน
0: มันต้องเป็นโคลนมันก็โคลนตลอดทางนะบาง
1: ไม่หินเป็นหินมีช่วงอยู
0: ่อ๋อบางช่วงเป็นหิน
1: ช่วงทรายมันจะไม่มีรูเลย
0: หินทรายนี่ไม่ได้แต่ถ้าต้องเป็นเลนๆทีนี้มาดูอุปกรณ์บ้างนี่ที่บางเตรียมมาคือหนูเห็นว่ามันไม่มีเบ็ดไม่มีอะไรที่จะเกี่ยวตัวปลาไหลเลยแต่มันมีเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนบ่วงการทำงานมันเป็นยังไงคะบางสมมติถ้าเราเจอรู
1: คือเราใส่ไว้ในมือแบบนี้เลย
0: ค่ะ
1: แล้วเยงลงไปในรูมันประมาณศอกนึง
0: ค่ะ
1: พอนำขึ้นก็เราดึงทุ่นนี้เลย
0: ดึงทุ่นใช้ดึงทุ่นนี
1: ้
0: แล้วปลามันไม่เลื้อยไม่ว่ายผ่านออกไปหรอคะเนาะมันจะลอยหัว
1: ใช่
0: ทำไมมันถึงมาลอยหัวตอนนำขึ้นอ่ะบัง
1: คือมันกิน
0: มันก็มีอาหารใช่ไหมมันก็มีอาหารของมันมาดักรออาหารหน้าปากรูเราก็มารอมันเหมือนกันใช่ไหมโอเคมาเดี๋ยวตามบังจีนนะคะไปดูว่ารูปลาไหลทะเลจะเป็นยังไงเนาะแต่น่าจะต้องเดินไปเละไม่ได้บังโอ้โหดูจะครึ่งอกมั้งเนี่ย
1: รูออกมันนี่รูพี่มัน
0: รูเข้ารูอ๋อรูเหมือนพ่นของเสียออกนะคะนี่เจอรูแรกนะคะแล้วบางบอกว่ามี2รูค่ะมีรูเข้าก็คือตัวใหญ่รูใหญ่ๆหน่อยกับรูขี้มันก็คือรูเล็กๆเหมือนรูหายใจด้วยไหมคะ
1: ใช
0: ่เนาะแล้วความต่างของมันที่ต่างจากรูปูก็คือมันไม่มีขาจิ๊กๆๆๆเหมือนปูอันนั้นถูกต้องอย่างนึง
1: รูปลาไหลมันจะมียุงมีลิ้นตอมอยู
0: ่อ๋อเหรอเพราะอะไรคะ
1: มันข้าว
0: มันลื่นใช่ไหมบางหมอมันลื่นแต่มันก็เป็นเมือกอะ
1: ลองลงไปดูอะ
0: ขออนุญาตนะคะ
1: คนนิ่งบางไหมอ๋อ
0: ใช่คือที่ความลื่นที่บางบอกอะไม่ใช่ลื่นแบบเมือกนะคะแต่มันเป็นโคลนมันเรียบลื่นเข้าไปเลยมันไม่ได้เป็นเหมือนพวกรูปูที่มันจะขุขะ
1: เหมือนมีอะไรมันเต็มรูอะ
0: ใช่นี่แหละรูนี้แหละเป็นรูปลาไหลนะคะวันจะวางแล้ววิธีการก็คือจะเอามือใส่ห่วงแล้วก็ยัดลงไปแบบนี้พอใส่บ่วงลงไปนะคะก็จะทิ้งเชือกออกมาให้ยาวที่สุดเลยเท่าที่เราทำไว้แล้วก็ห้อยไว้กับต้นไม้ทีนี้ทำไมเราถึงต้องให้มันออกมาไกลขนาดนี้บัง
1: พอเรามาเตือนๆนั้นมันจะลุงรูเสียไม่ทันได้ดึง
0: ถ้าเราสะเทือนใช่ไหม
1: ใช่
0: คือถ้าคลื่นมากระเทือนปุ๊บมันจะผุบลงไป
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะพยายามลากสายให้มันยาวๆหน่อยสะดวกในการดึงเดี๋ยวไปดูรูต่อไป

0: ไม่ใช่แค่รูที่เรามองเห็นจากพื้นดินเท่านั้นนะคะคือนี่ลงไปข้างล่างแล้วเราก็คือใช้มือคลำเอาไว้บางหมอจริงบางทีถ้าเจอรูก็คือต้องลองล้วงดูว่ามันแบบลื่นๆหรือเปล่า
1: จุดที่เราเลือกจะวางบ่วงส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นดินโคลนเท่านั้นค่ะถ้าพื้นที่เป็นดินทรายหรือว่ามีหินปนนะคะปลาไหลเนี่ยเขาจะไม่อาศัยอยู่ค่ะเพราะปลาไหลทะเลจะขุดรูฝังตัวอยู่ในโคลนตามป่าชายเลนยิ่งริมตลิ่งใกล้ๆกับรากไม้นะคะสังเกตว่าจะมีรูกระจายกันอยู่ทั่วเลยล่ะค่ะ

0: ิธีการดักปลาไหลทะเลของเราในวันนี้นะคะจะใช้การดักด้วยบ่วงค่ะซึ่งก็จะดูจากพฤติกรรมของปลาไหลทะเลนี่แหละค่ะเมื่อน้ำลงปลาจะมุดตัวลงไปด้านล่างของรูบ่วงที่เราใช้ดักปลาไหลนั้นจะผูกเอาไว้เป็นเงื่อนกระตุกโดยจะวางลึกจากปากรูประมาณ 2-3 คืบเป็นอย่างน้อยจากนั้นก็จะกางนิ้วออกเพื่อให้บ่วงนั้นขยายตัวเชือกนั้นก็จะฝังอยู่กับดินรอบๆขอบรูเพื่อให้บ่วงนั้นขยายเป็นวงกลมค่ะจากนั้นก็จะรอจนกว่าน้ำจะขึ้นพอน้ำเริ่มขึ้นปลาไหลนั้นก็จะมาดักรอกินเหยื่อบริเวณปากรูค่ะเมื่อเรากระตุกเชือกในจังหวะเดียวกันกับที่ปลาไหลอยู่บริเวณปากรูบ่วงก็จะลัดเข้ากับช่วงคอของปลานั่นเองค่ะ
1: นี่เรารูปลาไหลเห็นไหมยุ่งออกเห็นไหม
2: ใช่โอ้เห็นแล้วรูนี้ค่ะเป็นรูปลาไหลเหมือนกันบางบอกอันเนี้ยมันชัดเลยเพราะว่ามันมียุงบินออกมาเนี่ยเห็นไหมคือเพราะว่ามันมีความคาวของปลาไหลอะค่ะพวกลิ้นพวกยุงมันเลยมาตอมอะไรแบบนี้ด้วยเดี๋ยวรูนี้นะคะนนจะลองเป็นคนวาง
1: ให้ลงไปตามรูมันนะ
2: มันรูมันโค้งนะเนี่ย
1: ใช่ไหม
2: โอเคประมาณนี้พอได้ยังคะเห็นไหม
1: ยาวดึงมือออกนะ
2: โอเคไม่ดึงกลางยากมากมันแน่นมากนะคะข้างในอ่ะ
1: ใช่มันจะเป็นเทือกเหนียวนะใ
2: ช่มันลื่นปื๊ดเลยแต่ว่ามันกลางมือไม่ออกว้าวมันจะดึงมือออกแล้วนะดึงไม่ออก
1: ได้
2: เอาละเดี๋ยวบางจะเอาเชือกไปพาดไว้นะคะเมื่อกี้ตอนล้วงลงไปนะคะภายในรูมันลื่นมากมันลื่นมากแต่ว่าด้วยความแน่นของดินอ่ะมันทำให้เราไม่สามารถที่จะเอามือลงไปแล้วแบบกางปุ๊บอย่างนี้ได้เหมือนเราอยู่ในอากาศมันเหนียวมันก็เลยจะต้องค่อยๆแบบกางออกไม่รู้จะเป็นยังไงรูนี้เดี๋ยวต้องมาลุ้นกัน
1: สงสัยน้ำจะใกล้จะขึ้นเลยนะ
2: โอเคค่ะ
0: ตอนนี้น้ำขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะรออีกประมาณ 2-3 ชั่วโมงเพื่อให้น้ำขึ้นเต็มที่และเดี๋ยวเราจะกลับมากู้บ่วงปลาไหลกันค่ะ
3: แล้วว้า
0: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านช้างหลางอำเภอสีกาวจังหวัดตรังค่ะช่วงที่แล้วนะคะโนกับบังจีนเราไปวางบ่วงปลาไหลกันหลายบ่วงเลยหลังจากที่ผ่านไปประมาณ 2-3 ชั่วโมงตอนนี้น้ำทะเลขึ้นเต็มที่แล้วค่ะซึ่งเมื่อน้ำขึ้นเต็มที่แบบนี้นะคะปลาไหลทะเลที่อยู่ในรูนั้นก็จะออกมาดักจับเหยื่อที่ว่ายผ่านปากรูเป็นอาหารค่ะ
3: อ
0: ัน
3: นี้อันนึงวะคะเนี่ย1อันอันนั้น2อันเนาะเราจะไปดูบ่วงแรกที่วางเอาไว้เลยนะคะข้างในในสุดเลยแล้วก็ไล่ล้อๆๆออกมาเดี๋ยวเราจะดับเครื่องแล้วนะคะเพราะว่ามันใกล้จะถึงจุดที่เราวางเอาไว้แล้วเดี๋ยวน้ำมันจะกระเพื่อมบางบอกว่าแล้วมันจะแบบทำให้ตื่นตอนนี้เราดับเครื่องเรือแล้วนะคะเพราะว่าอีกประมาณ150เมตรได้จะถึงจุดที่เราวางเอาไว
1: ้
3: บ่วงแรก
1: เข้าไปดิมหมายเนี้ยมันเลย
3: ดึงเลยแล้วบ่วงเป็นยังไงบ้างคะ
1: บ่วงรูดเลยหมุนแล้วบ่วงรูด
3: นี่คือพอกระตุกบ่วงนี่คือนี่ค่ะรูดมาเป็นปมเลยซึ่งถ้าติดตัวเขาเนี่ยก็จะต้องรูดมาด้วยแน่นอน
1: ใช่
3: แบบนี้คือ
1: เชือกมันจะตึงเลยพอติดนะ
3: บ่วงแรกของเราไม่ติดนะคะ

0: ในระหว่างที่เราจะกระตุกเชือกเนี่ยค่ะปลาไหลมันจะอยู่หน้ารูนี่คือรูมันจะยื่นมาแบบนี้แล้วเราก็จะกระตุกเชือกก็จะรัดซึ่งมีจังหวะแค่ครั้งเดียวถ้าเขาหลุดลงไปเร็วก่อนก็ไม่ได้ไม่ติดนี่3อันแล้วนะคะ
1: ข้างหน้า
0: ไม่ติดเลยสักตัวค่ะ

0: ไม่ติดอ่ะอย่างถ้ากรณีแบบนี้มันเป็นเพราะอะไรคะบัง
1: มันลุก
0: มันเป็นคือมันลงไปก่อน
1: โอ้เรือ
0: น้ำน้ำมันสั่น
1: โอ้ไม่ก่อนนะ
0: อ๋อปกติคือถ้าบางจีนมาบางจีนก็มาเรือพีชใช่ไหมมาเรือเล็กมาแค่คนเดียวนะคะแต่นี่พอทีมงานมาด้วยเนี่ยมากันเป็นรถบัส
1: รถทัวร์เลย
0: คือแล้วแบบว่าด้วยความที่พอเรือมันใหญ่อ่ะมันก็เลยต้องแบบทรงตัวอะไรมันยากไปหมดอ่ะอีก2อันใช่ไหมบางอีก3อันโอเคมีอันนี้หนูวางด้วยนะใช่ไหม
2: ไม่ต้องดับไม่ต้องดับวันน้ำไปเรื่อยๆนี่ไปจากนั้นวันน้ำไปเรื่อย
0: ๆอ๋อโอเคอันเนี้ยจะลองไม่ดับเครื่องดูค่ะ
2: เสียบข้างเลย
0: ให้มันรู้สึกสะเทือนสม่ำเสมอกันไปเลย
2: ไม่มีควัน
0: คือโอ้ยเดี๋ยวโอ้แรงดึงมันเยอะมากนะคะเดี๋ยวนะโอ้เดี๋ยวลูกเดี๋ยวอันนี้นะคะคือวาง6บ่วงนะคะเราติดมา1ตัวก่อนตัวดำเมี่ยมเลยนะคะเนี่ยแล้วก็คือหางมันจะใช่หางมันจะกลมๆเลยค่ะตัวกลมไปหมดเลยนี่แหละหน้าตาของปลาไหลทะเลที่หามานะคะแล้วก็จังหวะที่บางคือถ้าติดอะรู้เลยนะเชือกตึงจริงๆเขาดึงคือดึงแบบดึงแรงมากโอ้คือมันลื่นมากค่ะแล้วก็มันดิ้นแรงมากแรงมันเยอะมากจริงโอ้โหคือจับไม่ได้เลยไม่ใช่อะไรคือตัวมันลื่นสุดๆเลยอ่ะลุ้นมากเลยอ่ะ
1: นี่วงนึงข้างหน้าติดเครื่องเลย
0: ลุ้นมากเลยคือกระตุกนี่คือมันเป็นการรัดตรงคอเพราะว่าเขาออกมาหากินพวกกุ้งปลาที่อยู่ปากรัวค่ะมันก็เลยเป็นการดึงตรงนี้โหแต่ตัวคือกลมแล้วก็ลื่นมากๆนะคะแล้วก็หัวหางอะไรคือจะกลมๆมนๆไปหมดเลยไม่ได้แล้วปลาไหลทะเลนี้นะคะนอกจากลำตัวแล้วก็หางของเขาจะกลมมนแล้วเขาจะมีครีบที่หูซึ่งก็คล้ายคลึงกับปลาตูหนาค่ะแต่ว่าจะแตกต่างจากปลาตูหนาตรงที่หางของปลาตูหนานั้นจะแบนเหมือนกับปลาดุกค่ะการหาปลาไหลทะเลด้วยการวางบ่วงแบบนี้สามารถหาได้ตลอดทั้งปีแต่ถ้าเป็นช่วงฤดูฝนก็จะหายากหน่อยเพราะว่าน้ำค่อนข้างที่จะขุ่นอาจจะมองดูยากค่ะ
3: หมดยัง
0: วันนี้นะคะภารกิจการหาปลาไหลทะเลของโนนั้นนะคะก็ได้มาแค่1ตัวท้วนเท่านั้นค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าปลาไหลทะเลที่เราได้มานั้นจะนำมาทำอาหารอะไรแต่บอกเลยว่าอร่อยมากๆสักครู่เดี๋ยวค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอสีกาวจังหวัดตรังกับวัตถุดิบที่เราได้มาอย่างยากเย็นนั่นก็คือปลาไหลทะเลค่ะตัวของปลาไหลนั้นจะมีเมือกมากนะคะเพราะฉะนั้นก่อนนำมาทำอาหารเนี่ยก็จะต้องจัดการกับเมือกของเขาซะก่อนซึ่งชาวบ้านจะใช้ขี้เถ้านำมาขยำกับเศษอวนแล้วก็นำมาถูตามตัวปลาค่ะซึ่งขี้เถ้านี้นะคะจะช่วยทำให้เมือกของปลานั้นหลุดล่อนออกไปค่ะอีกหนึ่งขั้นตอนที่ช่วยลดความคาวของปลาไหลก็คือการนำใบตะไคร้มารูดที่ตัวปลาซ้ำค่ะใบตะไคร้นั้นมีความสากนะคะนอกจากจะช่วยลดเมือกแล้วตะไคร้นั้นก็ยังมีกลิ่นของน้ำมันหอมระเหยซึ่งก็จะช่วยลดความคาวของตัวปลาค่ะปลาไหลทะเลที่เรารูดเอาเมือกออกหมดแล้วนะคะตอนนี้เราจะนำมาแล่เอาแต่เนื้อค่ะเราจะใช้เฉพาะส่วนของเนื้อปลาไหลทะเลเท่านั้นนะคะในส่วนของเครื่องในจะไม่นิยมนำมารับประทานนะคะเพราะว่ากลิ่นคาวนั้นค่อนข้างที่จะแรงมากๆเลยล่ะค่ะนี่เป็นปลาไหลทะเลที่ทำเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวบังหมีจะเป็นคนทำกับข้าวจากปลาไหลทะเลให้ทานแต่ว่ากว่าจะได้ขั้นตอนมันเยอะนะบังเนาะทั้งรูดด้วยขี้เถ้าทั้งใบตะไคร้อันนี้คือพอเรารูดเอาเมือกเขาออกอ่ะไม่ลื่นเลยนะคะนี่จะสังเกตว่าพอจับแล้วก็คือไม่มีเมือกแล้วเดี๋ยวเราจะทำเป็นอะไรคะวันนี้เป็นแกงเป็นผัดพริกเป็นอะไรดีคะ
4: แกงคั่ว
0: แกงคั่วเครื่องนะคะจะมีขมิ้นกระเทียมหอมพริกไทยดำแล้วก็พริกขี้หนูแห้งพริกแห้งเนาะมีใบยี่หร่าด้วยนะคะแล้วก็มีกะปิเกลือตะไคร้ซอยไหมให้หนูซอยก่อนเนาะแล้วตะไคร้ก่อนโอเคเดี๋ยวบางจะเป็นคนตำเครื่องแกงนะคะ อะไหมคะตะไคร้นี่ถ้าเกิดไปซื้อเป็นพริกแกงพริกแกงอะไรอะคะบางเนี่ยพริกแกงเผ็ดพริกแกงกะทิ
3: แกงกะทิอะไรซึ่งแกงพริกมาผสมกัน
0: อ๋อผสมกันเรื่องพริกแกงต่างๆที่ใส่ลงไปนะคะไม่ว่าจะเป็นตะไคร้กระเทียมหอมแดงขมิ้นพริกแห้งพริกไทยดำและเกลือเราจะนำมาโขลกรวมกันให้ละเอียดค่ะในบางได้ทำเลในการตำพริกแกงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูปลาไหลบ้างปลาไหลนี่จะเป็นที่บางแร่เอาไว้ก็คือปลาไหลมันจะมีความยาวแบบนี้บางก็คือจะปาดเนื้อซ้ายขวาเลยกระดูกก็จะสับเป็นท่อนๆแบบยาวๆแบบนี้ประมาณนี้นะคะอันนี้จะเป็นกระดูกของเขาจะบอกว่ากระดูกกระเดิกเลยเหมือนงูเลยนะบางเนาะ
3: ครับครับ
0: เหมือนมากตัวเขาก็เหมือนหางเหิงกลมมาหมดเลยค่ะแล้วก็ลื่นมากแต่ตอนนี้ไม่ลื่นแล้วทีนี้อย่างส่วนเนื้อค่ะบางอันนี้เราหั่นแบบไหนเป็นท่อนๆๆไหมหรือว่าเล็กๆเลย
3: แบบบางแบบงั้นเดียว
0: หั่นเล็กๆ
3: ครับ
0: โอเคเนื้อจะหั่นเป็นเล็กๆหน่อยนะคะนี่ดูสินี่คือยาวมากนี่คือฝั่งนึงของเขาเลยนะคะเนี่ยประมาณนี้นะบางเนาะ
3: ครับ
0: เนื้อเขานี่มันเหมือนมีก้างเล็กๆอยู่ด้วยนะคะเนี่ย
3: ไม่
0: นิดนึงเนาะ
3: ครับ
0: เราหั่นนี่เรารู้สึกได้เลยว่าเหมือนเราตัดกระดูกเล็กๆเขาด้วย
3: ครับ
0: แล้วก็ทั้งหนังนะคะกินไปทั้งหนังเลยเราจะไม่ได้ลอกหนังเขาออกใส่กะปิลงไปแล้วใช่ไหมคะ
3: ครับ
0: รสชาติมันเหมือนปลาตูหนาไหมคะ
3: มันร่อยว่าไอ้นี่เนื้อมันกรอบว่าตูหน้ามันเป็นเนื้อมันปลาดุก
0: อ๋อตูหนาจะคล้ายปลาดุกอันนี้จะเนื้อกรอบกว่าตอนนี้เนื้อปลาเราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนะคะตัวพริกแกงเองก็เสร็จแล้วเราจะมาเริ่มทำแกงกะทิปลาไหลทะเลกันโดยจะเริ่มจากการใส่หัวกะทิลงไปก่อนค่ะ
3: ใส่หัวกะทิก่อน
0: อ๋อใส่หัวกะทิก่อนเลยใส่ได้เลยใช่ไหมคะ
3: ครับ
0: อู้เยอะเหมือนกันเนาะ
3: ใส่หมดเลย
0: ใส่หมดเลยบางจะใส่เครื่องแล้วนะคะก็คือพริกแกงที่เราตำเอาไว
3: ้ใส่ปลาเลยนะ
0: ใส่ปลาเลยอ่ะเราจะใส่ปลาไหลลงไปแล้วนะคะ

0: น่ากินมากเลยนะคะบางหมีจะลองชิมดูก่อนนะคะว่าแบบความ
1: หวานอร่อยมาก
0: เบอร์มีซื้อด้วยนะว่าแบบมันจะเผ็ดจะเค็มอะไรขนาดไหนเนาะร้อยไหมบ้างต้องเติมอะไรไหม
1: น้ำตาลต้องใส่ผู้อยู่เราต้องใส
0: ่น้ำตาลนิดนึงเนาะน้ำตาลน้อยหนึ่งอันนี้เริ่มจะงวดแล้วนะ
1: เนี่ยเริ่มร้อยเลย
0: เริ่มเข้าเนื้อเริ่มงวดแล้วด้วยนะคะแกงเราใส่ใบเลยนะคะใบยี่หร่ามแกงกะทิปลาไหลของเราเสร็จแล้วนะคะเนื้อดูเด้งมากอ่ะ

0: านะคะนอกจากจะมีแกงปลาไหลแล้วเนี่ยจะทำยำวุ้นเส้นหมึกนี่คือบางหมีคนหาเองเนาะเมื่อเช้าแล้วก็มีย ำหอยมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีผักนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราชิมนี่เลยแกงกะทิปลาไหลทะเลก่อนไม่เคยกินหนูไม่เคยกินปลาไหลทะเลมาก่อนเลยในชีวิตซึ่งหนูจะลองมันดูเด้งอะค่ะมันดูเด้งมากเลยอะเนื้อนี่คือแบบว่าน่ากินมากอร่อยมากไอ้ที่หนูหั่นแล้วมันรู้สึกว่ามันเหมือนก้างอะมันเป็นเหมือนอ่อนเนาะ
1: ครับครับ
0: แล้วไม่คาวเลยแล้วบางแกงอร่อยมากคือเค็มเผ็ดกำลังดีมีออกหวานมันนิดๆเพราะเราใส่กะทิเนาะ

0: ึ่งข้าวกับมัน
1: อร่อยมาก
0: ข้าวกับมันนิด
1: ตรงหนังมันจะแบบเด้งๆเนาะ
0: เด้งๆกรอบ
1: ๆไม่เหนียวนะคะไม่เหนียวเลย
0: ไม่เหนียวกรอบ
1: ไม่เหนียวเลย
0: กรอบ
1: ๆเนื้อเด้งเหมือนปลาดุกทะเลแต่ว่าหนังมัน
0: มัน
1: เด้งกว่ามันพอมันมีหนังแล้วมันทำให้รู้สึกว่ามันเด้งดึงกว่าค่ะอร่อยชอบมากเลย
0: มันออกนึบ
1: ๆค่ะออกนึบๆใช่อิ่มมากร่อยแรง
0: บางกินเอาจริงเลย
1: เอาจริงเลยบางกินเอาจริงเลยกินกับอะไรนะคะอันนี้ผักชีล้อมใช่ไหม
0: ผักชีล้อม
1: เนื้อส่วนที่ติดกระดูกอะค่ะมันจะเหนียวกว่าเหนียวกว่าเนื้อที่เราหั่นออกมามันเหมือนมันมีส่วนของกล้ามเนื้อที่มันติดกับกระดูกด้วยอร่อยคนละแบบบางบอกอันเนี้ยถ้าเอาไปแช่เกลือใช่ไหมแล้วก็ย่างแค่นี้ก็อร่อยเหมือนกันอะวันนี้ยำจะทำมาให้กินยำก็อร่อยวันนี้นะคะได้ลองกินแกงปลาไหลทะเลอร่อยมากต้องขอบคุณนะคะขอบคุณบังหมีที่มาทำกับข้าวให้เราแล้วก็ขับเรือด้วยเนาะพาเราไปนะคะรวมไปถึงบังจีนะคะที่เป็นคนพาไปล้วงไปวางบ่วงปลาไหลนะคะถึงแม้ว่าจะได้ตัวเดียวแต่หนูรู้แล้วว่ามันยากมากมันยากจริงๆคือมันเป็นเรื่องของจังหวะเป็นเรื่องของน้ำที่แบบห้ามกระเพื่อมคือยากมากยากมากจริงๆแต่ว่าได้มา1ตัวท้วนๆเลยนะคะแล้วก็มาทำกับข้าวกันก็ต้องขอบคุณบางจีนด้วยนะคะรวมไปถึงนะคะต้องขอบคุณชาวบ้านทุกๆคนเลยนะคะที่มามีส่วนร่วมนะคะทำกับข้องกับข้าวอะไรมาให้ทีมงานได้กินกันนะคะบ้านช้างหลางนะคะอยู่ที่ตำบลไม้ฝานะคะอำเภอสิเกาจังหวัดตรังค่ะใจดีแล้วก็น่ารักมากๆขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะคุณผู้ชมที่มีอาหารอร่อยๆนะคะอยากให้โนกับพลุแล้วก็มินนี่นะคะไปตามอำเภอจานไปหาวัตถุดิบอร่อยๆมาให้ได้ชมกันนะคะก็สามารถที่จะบอกมาได้ผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานของเรานะคะวันนี้โนกับบังหมีลาไปแล้วสวัสดีค่ะบังหมีตกใจอ่ะเห็นไหมที่น่ารักใจดีกับข้าวก็อร่อยอร่อยมาก
0: เดี๋ยวเขาเลยเก็บโกรกดูน้องๆเหนื่อยกันเลยแหละ
1: บางบอกว่าย
0: ืนแหละเรากินเยอะนั่น
1: ดูน้องๆเหนื่อยกันแล้วยืนดูพวกเรากินกันเดี๋ยวให้ทีมงานมากินบ้างหนูต้องคอยแปรด้วยนะ
2: เอาๆลงไปนั่งทำไมล่ะคะถึงกระสุดนี่ทีมงานช่างภาพของเรานะคะหัวเปียกหมดแล้วฟังบอกพี่โนไป
3: เดินไปถึงห้องน้ำไปที่เรือ
1: แล้วให้แมวมาทำไมผู้สาววิ่งออกมาวิ่งแมวบ่วงมาให้แล้วฟังก็เดินกลับไปที่เรือแล้วให้หนูไปเอาไปแ
3: สดงสักทีลืมสักที
4: อมรินทร์ทีวี

0: พืชไม่มีดอกนะคะและในวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับพืชมีดอกกันค่ะว่ามีส่วนประกอบอะไรและแต่ละส่วนมีความสำคัญอย่างไรบ้างนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: พืชดอกเป็นพืชที่เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะสร้างดอกเพื่อใช้ในการสืบพันธุ์มีส่วนประกอบหลักได้แก่รากลำต้นใบและดอกซึ่งบางชนิดเราจะเห็นดอกได้ชัดเจนเช่นกุหลาบกล้วยไม้แต่บางชนิดจะมีดอกขนาดเล็กมากเช่นสับปะรดสีพลูด่างเป็นต้นส่วนประกอบสำคัญของพืชดอกคือก้านดอกฐานรองดอกกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียการดอกทำหน้าที่ชูดอกให้เด่นเพื่อสะดวกในการผสมพันธุ์ฐานรองดอกอยู่บนก้านดอก

0: ัดกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียกลีบเลี้ยงเป็นกลีบที่อยู่นอกสุดมักจะมีสีเขียวหรือสีน้ำตาลทำหน้าที่ป้องกันให้กลีบดอกขณะที่ดอกยังอ่อนอยู่กลีบดอกมักมีสีสันสวยงามบางชนิดมีกลิ่นหอมทำหน้าที่ล่อแมลงให้เข้ามาช่วยในการผสมเกสรและช่วยปกป้องเกสรในขณะที่ดอกยังไม่บานเกสรตัวผู้อยู่ถัดจากกลีบดอกประกอบด้วยก้านเกสรตัวผู้และอับละอองเรนูทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เกสรตัวเมียอยู่ส่วนกลางหรือในสุดของดอกประกอบด้วยยอดเกสรตัวเมียการชูเกสรตัวเมียและรังไข่โดยปกติดอกไม้ที่มีกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียครบ4อย่างหลักนี้จัดเป็นดอกสมบูรณ์แต่ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ครบ4อย่างนี้เรียกว่าดอกไม่สมบูรณ์ถ้าหากพิจารณาเกสรของดอกที่ทำหน้าที่สืบพันธุ์จะสามารถจำแนกดอกออกเป็น2ประเภทได้แก่ดอกสมบูรณ์เพศและดอกไม่สมบูรณ์เพศดอกสมบูรณ์เพศจะมีเกสรทั้งตัวผู้และตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกันเช่นดอกชบาดอกกุหลาบส่วนดอกไม่สมบูรณ์เพศจะมีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเช่นดอกฟักทองดอกตำลึงคำศัพท์น่ารู้วันนี้ flowering plant f l o w e r i n g p l a n t flowering plant แปลว่าพืชดอก stamen s tStamen แปลว่าเกสรตัวผู้ Pistil P I S T I L Pistil แปลว่าเกสรตัวเมียน้องๆคงพอจะทราบเกณฑ์การจำแนกพืชกันไปแล้วนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้ส่วนประกอบของพืชมีดอกแต่ละส่วนกันว่ามีความสำคัญอย่างไรกันบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่ของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: แต่ละชาติก็มักจะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองและสิ่งนึงที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของชาติไทยแสดงถึงศิลปะแล้วก็วัฒนธรรมได้ดีที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นเครื่องแต่งกายไทยหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าชุดไทยเนี่ยแหละค่ะแต่คุณผู้ชมเคยสงสัยมั้ยคะว่าแล้วชุดไทยที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็มีหน้าตาแบบไหนบ้าง
1: รัชกาลที่4อะไรประมาณใช่คือรู้ว่ารัชกาลที่5คือมีชุดไทยแล้ว
2: คิดว่าน่าจะสมัยพ่อขุนรามครับช่วงนั้นมันเป็นแบบตัวอักษรก็เพิ่งมีวัฒนธรรมก็เพิ่งเข้ามาอะไรประมาณเนี้ยครับ
3: สมัยสุโขทัยค่ะโบราณอะไรเงี้ยค่ะเก่าๆหน่อยแก่ๆค่ะ
4: ประมาณยุคกรุงศรีป่ะพี่ประมาณนั้นน่ะ
5: ร.1มั้งก็คงเป็นคนในวังมั้งก็แบบพัฒนามาเรื่อยๆเปลี่ยนมาเรื่อยๆให้เข้ากับยุคสมัยนั้นๆน่ะ
6: น่าจะเป็นรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะคะชุดไทยแบบนี้เราก็เห็นกันในละครนะคะละครซึ่งมันแบบว่าสะท้อนยุคสมัยของรัตนโกสินทร์อยู่แล้วอะค่ะ
7: สมัยสุโขทัยอยุธยามั้งครับมันน่าจะมีการใส่กันเพื่อร่วมพิธีอะไรอย่างเงี้ยฮะ
8: คิดว่าน่าจะนานแล้วอะค่ะเป็นอะไรที่ต้องสืบทอดต่อ
9: ตั้งแต่สมัยอยุธยาสุโขทัยอะไรอย่างเงี้ยป่ะคะ
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสัปดาห์นี้มิ้นท์กับรายการคลายฉงนนะคะพาคุณผู้ชมมาที่นี่ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือว่าวัดพระแก้วนั่นเองแต่วัดพระแก้วเนี่ยมันจะมาช่วยคลายฉงนในเรื่องชุดไทยยังไงตามมิ้นท์มาเลยดีกว่าค่ะ

0: ตอนนี้เนี่ยมิ้นท์มาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถแล้วซึ่งมีคนบอกมิ้นท์มาค่ะว่าที่นี่เนี่ยมีทั้งผ้าไทยเก่าๆแล้วก็มีฉลองพระองค์ที่ทรงใช้จริงด้วยแต่แค่คำบอกเล่าพูดเลยว่าไม่พอแน่นอนเพราะฉะนั้นต้องเข้าไปดูให้เห็นข้างในค่ะว่าที่นี่จะสามารถช่วยมิ้นท์คลายฉงนในเรื่องชุดไทยได้หรือเปล่าไปดูกันเลยค่ะบัตรเข้าชมไปหนึ่งค่ะ
1: ค่ะค่าละ150บาทนะคะแสดงบัตรสีน้ำเงินกับเจ้าหน้าที่ก่อนขึ้นชมค่ะ
0: ได้ค่ะขอบคุณค่ะพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งอยู่ในหอรัศดากรพิพัฒน์ในพระบรมมหาราชวังหรือว่าวัดพระแก้วค่ะฉงนแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าทำไมพิพิธภัณฑ์ผ้าถึงได้มาอยู่ในวัดพระแก้วแน่นอนว่าวันนี้ถ้ามิ้นมาคลายฉงนคนเดียวเนี่ยรับรองไม่ได้อะไรกลับไปแน่นอนวันนี้มีพี่ราฟมาช่วยมิ้นคลายฉงนนะคะของพิพิธภัณฑ์ผ้าเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ทำไมถึงมาอยู่ในพระบรมมหาราชวังคะ
2: ค่ะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะเกิดจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่พระองค์ท่านเนี่ยต้องการให้ประเทศไทยมีสถานที่เก็บรวบรวมผ้าหรือว่างานหัตถกรรมที่เป็นผ้าเนี่ยค่ะของประเทศไทยแล้วก็เพื่อให้จัดแสดงแล้วก็เอาไว้ให้ชาวไทยทุกคนรวมถึงชาวต่างชาติด้วยเนี่ยได้ชื่นชมในความงดงามของผ้าไทยค่ะพระองค์ท่านจึงมีพระราชดำริที่จะจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ขึ้นโดยตอนนั้นเนี่ยก็ตัวอาคารหอรัศดากรพิพัฒน์แห่งนี้เนี่ยยังมีการเว้นว่างการใช้งานอยู่พระองค์ท่านจึงทูลขอจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อใช้อาคารแห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ผ้าค่ะ
0: โอ้พูดมาสักขนาดนี้แล้วไม่ชมไม่ได้แล้วนะคะซื้อตั๋วแล้วด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้พี่รับพาขึ้นไปดูได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างไปค่ะคุณผู้ชม

0: ี้นี่เป็นห้องอะไรคะพี่ลับ
1: ห้องราชภัตราจากผ้าไทยค่ะก็คือห้องนี้จะจัดแสดงฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ตัดเย็บจากผ้าไทยทั้งหมด
0: เป็นแบบเก่าหรือว่าแบบดั้งเดิมหรือยังไงคะ
1: ก็คือผ้าไทยทั้งหมดที่มาจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพค่ะจะมีปนๆกันไปค่ะเราจะเห็นจากขนาดของฉลองพระองค์
0: ขอแอบดูชุดแรกก่อนเลยอันนี้นี่เป็นฉลองพระองค์ไป
1: อันนี้เป็นฉลองพระองค์ผ้าไหมมัดหมี่ค่ะปักประดับด้วยปีกแมลงทับซึ่งพระองค์ท่านทรงเมื่อครั้งเสด็จแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปประเทศรัสเซียค่ะ
0: นี่คือตอนที่เสด็จพระราชดำเนินไปรัสเซียพี่รับคะและอย่างชุดนี้เนี่ยท่านทรงออกแบบเองด้วยเลยไหมคะ
1: ท่านมีนักออกแบบค่ะที่พระองค์ท่านทรงเลือกใช้นะคะ
0: ส่วนฉลองพระองค์ชุดนั้นเป็น
1: องค์นั้นพระองค์ท่านทรงเมื่อครั้งเสด็จไปประเทศจีนค่ะเมื่อปี2000ก็คือ2543ค่ะ
0: แต่ว่าแอบเห็นชุดหรูมากอยู่ตรงไปดูกันค่ะคุณผู้ชมพี่รับพาไปดูหน่อยคุณผู้ชมคะชุดนี้นี่สวยอลังการเตะตามิ้นสุดๆเลยต้องถามพี่รับแล้วว่าฉลองพระองค์ชุดนี้นี่เป็นชุดที่ทรงเสด็จไปพระราชดำเนินที่ไหนคะ
1: อันนี้พระองค์ท่านทรงหลายครั้งนะคะคือครั้งหนึ่งก็คือไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาอีกครั้งหนึ่งก็คือไปประเทศญี่ปุ่นทรงเมื่อประมาณปี2524ค
0: ่ะอ๋อเห็นผ่านมา3ชุดแล้วเป็นผ้าไหมมัดหมี่หมดเลยทรงโปรดเป็นการส่วนตัวไหมคะ
1: จริงๆแล้วพระองค์ท่านใช้ผ้าไทยทุกประเภทค่ะ
0: แต่ว่าตอนนี้ที่เราเจอยังเป็นผ้าไหม
1: ยังเป็นผ้าไหมมัดหมี่อยู
0: ่อ๋อยังมีชุดด้านนู้นด้วย
2: ลารีประยับมากเลยพี่ลาไปดูกัน
1: ไปค่ะ
2: พาไปหน่อย

0: ชุดนี้นี่ต้องบอกว่าสวยมากๆมิ้นเห็นแล้วต้องรีบเดินมาดูเลยชุดนี้นี่ท่านทรงใส่ไปที่ไหนคะพี่ราฟ
1: พระองค์ท่านทรงเมื่อครั้งเสด็จเยือนประเทศสหรัฐอเมริกาในปี2528ค่ะ
0: คุณผู้ชมมิ้นยังไม่เกิดเลย
1: แล้วก็จะมีฉลองพระบาทนะคะคู่กันด้วยซึ่งจริงๆแล้วฉลองพระองค์นี้เนี่ยจะมีผ้าคลุมพระอังสาหรือว่าผ้าคลุมไหล่เนี่ยค่ะ อยู่ในชุดเดียวกันด้วยแต่ว่าเรานำมาจัดแสดงแค่ตัวฉลองพระองค์และฉลองพระบาทค่ะ
0: คุณผู้ชมนี่คือเกือบ30ปีแล้วแต่ว่าดูแบบดิคะแบบนี่คือร่วมสมัยทันสมัยล้ำสมัยมากๆต้องบอกว่าคนออกแบบนี่เก่งนะคะเพราะว่าออกแบบได้มาสมัยนี้เลย
1: เดี๋ยวมีอีกฉลองพระองค์นึงค่ะที่มีความพิเศษเช่นเดียวกัน
0: จริงเหรอคะ
1: พาไปดูค่ะ
0: ไปดูค่ะคุณผู้ชมให้พี่รับนำเลยไปทางไหนคุณผู้ชมคะชุดของผู้ชายแน่นอนเลยว่าของใน
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใช่ค่ะคือเป็นฉลองพระองค์เดียวที่เรานำมาจัดแสดงนะคะที่ไม่ใช่ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถค่ะ
0: คือถ้าใครมาที่นี่นี่ได้ชมนี่สุดยอดจริงๆนะคะเป็นเรียกว่ากลับบ้านไปดีใจแล้วว่านี่คือท่านทรงใส่
1: ใช่ค่ะพระองค์ท่านทรงเมื่อปี2528เช่นเดียวกับฉลองพระองค์เมื่อสักครู่นี้นะคะแต่ว่าคนละเหตุการณ์กันแล้วก็สาเหตุที่เรานำฉลองพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาจัดแสดงด้วยเนี่ยเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วนอกจากที่พระองค์ท่านเนี่ยจะทรงผ้าไทยด้วยพระองค์เองแล้วเนี่ยพระองค์ท่านยังให้พระบรมวงศานุวงศ์พระองค์อื่นๆเนี่ยได้ทรงผ้าไทยด้วยเช่นเดียวกันอาทิเช่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเองก็ยังทรงผ้าไทย
0: คุณผู้ชมคะห้องนี้เนี่ยนอกจากชุดที่มิ้นพาไปดูแล้วยังมีอีกหลายชุดเลยนะคะที่สวยๆแล้วก็ออกแบบมาร่วมสมัยมากๆเต็มไปหมดเลยแต่ทีนี้มิ้นอยากรู้ค่ะพี่รัฟนอกจากห้องนี้แล้วเนี่ยมียังมีห้องจัดแสดงอื่นที่มีฉลองพระองค์อีกไหมคะ
1: ห้องถัดไปค่ะจะเป็นห้องที่มีฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมค่ะ
0: ไทยพระราชนิยมมาแล้วค่ะชุดไทยของเราเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าไปกันเลยดีกว่าไปเลยค่ะพี่รัฟนำเลยไปเร็ว

0: ู้ชมคะเข้ามาห้องที่2แล้วห้องนี้ห้องอะไรคะพี่รา
1: ห้องนี้ชื่อห้องไทยพระราชนิยมค่ะ
0: ห้องไทยพระราชนิยมได้เห็นชุดไทยพระราชนิยมแล้วแต่ก่อนอื่นค่ะเดินเข้าห้องนี้มาเจอพระบรมฉายาลักษณ์ก่อนเลย
1: อันนี้
0: ชุดนี้เป็นยังไงคะ
1: เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่านในฉลองพระองค์ชุดไทยจักรีนะคะ
0: นี่คือชุดไทยจักรีอันนี้ถือเป็นลำดับขั้นของชุดไทยหรือยังไงคะ
1: ไม่ค่ะเป็นหนึ่งในชุดไทยทั้ง8แบบค่ะ
0: อ๋อมี8แบบนะคะมีความเป็นมายังไงบ้างคะ
1: องค์นี้พระองค์ท่านฉายเมื่อปี2505ตอนที่ช่างภาพจากนิตยสารโวกเนี่ยค่ะเดินทางมาถ่ายภาพของพระองค์ท่าน
0: นิตยสารโวกค่ะคุณผู้ชมสวยมาก
1: ๆอันนี้ถ่ายที่บริเวณหน้าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะ
0: แล้วมีฉลองพระองค์ชุดนี้ให้ดู

0: ใช่ป่ะคะ
1: อันนี้ตอนนี้เรายังไม่พบตัวฉลองนี้นะคะแต่ว่าเราพบเพียงฉลองพระบาทค่ะ
0: อ๋อแต่ว่ามีฉลองพระบาทจัดแสดงอยู่ด้วยไหมคะ
1: ไม่มีค่ะแต่ว่าเรามีเก็บไว้ภายในคลังของพิพิธภัณฑ์ผ้า
0: อันนี้นี่เป็นชุดที่ใส่ในพิธีไหนไหมคะหรือว่ายังไง
1: จะใส่ในงานกลางคืนที่ค่อนข้างเป็นทางการค่ะ
0: ในประเทศไทยหรือว่า
1: ได้หมดค่ะ
0: ได้หมดเลยสวยมากค่ะคุณผู้ชมไปดูข้างในบ้างดีกว่าข้างในมีชุดไทยพระราชนิยม8แบบเลยไหมคะ
1: มีค่ะมีครบค่ะ
0: 8แบบเย้ไปดู

0: ู้ชมคะห้องนี้นี่มีฉลองพระองค์เยอะยิ่งกว่าห้องแรกที่เราเข้ามาอีกมีชุดอะไรบ้างคะในห้องนี
1: ้ทั้งหมดที่จะแสดงนี้จะเป็นฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่เป็นชุดไทยพระราชนิยมค่ะ
0: ชุดไทยพระราชนิยมคือ
1: ชุดไทยพระราชนิยมก็คือเป็นชุดไทย8แบบหรือว่าที่เราเรียกกันว่าชุดประจำชาติค่ะ
0: มีแบบอะไรบ้างอะคะ
1: ก็คือจะไล่มาเลยก็คือตั้งแต่ท้ายตู้ก็จะเป็นชุดไทยมารีนชุดไทยเรือนต้นชุดไทยบรมพิมานชุดไทยจักรพรรดินะคะแล้วก็ชุดไทยศิวาลัยชุดไทยดุสิตชุดไทยจักรีแล้วก็ชุดไทยจิรดาค่ะ
0: ชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยเรือนต้นชุดไทยบรมพิมานชุดไทยจักรพรรดิชุดไทยศิวาลัยชุดไทยดุสิต
1: แล้วก็ชุดไทยจักรีแล้วก
0: ็ชุดไทย
1: จิตรดาค่ะ
0: ชุดไทยจิตรดา8แบบชุดประจำชาติแต่ละแบบมีความแตกต่างแล้วมีความเป็นมาอะไรยังไงคะ
1: ถ้าเป็นความเป็นมาเนี่ยค่ะก็คือเริ่มต้นเมื่อปี2503ตอนที่พระองค์ท่านต้องโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศซึ่งตอนนั้นก็จะมีในทวีปยุโรปแล้วก็ในประเทศสหรัฐอเมริกา
0: ค่ะ
1: ซึ่งตอนนั้นเนี่ยพระองค์ท่านไม่ต้องการที่จะทรงฉลองพระองค์ที่เป็นชุดแบบสากลทั้งหมดก็คือชุดแบบฝรั่งพระองค์ท่านต้องการให้คนได้เห็นว่าจริงๆแล้วพระองค์ท่านเป็นสมเด็จพระราชินีจากประเทศไทยเพราะฉะนั้นต้องการฉลองพระองค์ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยด้วยพระองค์ท่านก็เลยตั้งคณะทำงานขึ้นมา1ชุดเพื่อที่จะช่วยกันศึกษาค้นคว้าออกแบบฉลองพระองค์ในสำหรับการใช้ในครั้งนั้นสิ่งที่พระองค์ค้นคว้าก็คือจากรูปแบบการแต่งกายของสตรีไทยในราชสำนักในอดีตเราสังเกตได้ว่าฉลองพระองค์แต่ละแบบเนี่ยจะมีความเป็นไทยผสมผสานกันไปอาทิเช่นฉลองพระองค์ชุดไทยจักรีจะมีส่วนของสบายแล้วก็จีบหน้าซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยก็คือเป็นรูปแบบที่เราใช้กันในอดีตมาผสมผสานแล้วก็หลังจากที่ทีมออกแบบเนี่ยได้ออกแบบฉลองพระองค์ออกมาแล้วเนี่ยพระองค์ท่านเป็นผู้คัดเลือกว่าจะทรงแบบไหน
0: แล้วนอกจากห้องนี้แล้วเนี่ยยังมีห้องอื่นอีกไหมคะ
1: ห้องอื่นก็คือจะไปเป็นผ้าศิลปาชีพค่ะคือ
0: ผ้าไทยนี่คือสิ่งที่วินอยากรู้เหมือนกันนะคะชะงนอยู่เหมือนกันว่าผ้าไทยเนี่ยเห็นว่ามีลายเยอะด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไปดูกันดีกว่าคุณผู้ชมว่าผ้าไทยของเรามีลายเยอะขนาดไหนไปทางไหนคะไปไม่ถูก
1: ห้องนี้นะคะจะจัดแสดงชิ้นผ้าที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านศิลปาชีพแล้วก็โครงการต่างๆของพระองค์ท่านที่เนื่องด้วยศิลปาชีพค่ะแต่ว่าเราจะเน้นไปที่ตัวชิ้นผ้าเพราะว่าจริงๆแล้วพระองค์ท่านเนี่ยจะมีโครงการในพระองค์เนี่ยมากมายแต่ว่าณตรงนี้เนี่ยเนื่องจากเราเป็นพิพิธภัณฑ์ผ้าเราจึงจัดแสดงวัตถุที่เกี่ยวข้องกับผ้า
0: ก็คือเท่ากับว่าห้องนี้นี่เป็นห้องวัตถุดิบเข้าใจถูกป่ะคะ
1: เหมือนเป็นเล่าเรื่องของที่มาของผ้าแต่ละชนิดในโครงการมูลที่ส่งเสริมศิลปาชีพค่ะ
0: ซึ่งนี่มีอายุเยอะไหมคะผ้านี่อายุยาวนาน
1: ก็ไล่มาตั้งแต่ปี2498
0: พี่รับพาไปดูหน่อยว่ามีผ้าแบบไหนบ้างผู้ชมดูผ้าผืนนี้สิคะนี่เลยอันนี้เป็นผ้าอะไรคะพี่รับดูเก่ามากเลยอ
1: ันนี้เป็นผ้าถูเรือนจำลองนะคะ
0: ผ้าถูบ้านใช่ไหมผ้าถูเรือนที่ว่า
1: ใช่ค่ะก็คือแต่ว่าอันนี้เราจำลองมาค่ะคือที่มาที่ไปของผ้าถูเรือนเนี่ยก็คือเมื่อครั้งที่พระองค์ท่านคณะทำงานของพระองค์ท่านเนี่ยออกไปเก็บตัวอย่างของผ้าโบราณจากชาวบ้านเนี่ยค่ะครั้งแรกที่ลงไปเนี่ยชาวบ้านเนี่ยยังไม่ให้ตัวผ้าที่เป็นผ้าเก่าของตัวเองมาคือแต่ละบ้านเนี่ยเขาก็จะมีผ้าซึ่งเขาเนี่ยจะคิดว่าเป็นของที่มีค่าของเข
0: า
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะลงไปแล้วเพื่อขอซื้อผ้าเก่าๆจากเขาเนี่ยค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นหลังจากที่กลับมาเนี่ยก็คือครั้งแรกเนี่ยจะได้เป็นผ้าใหม่มามากกว่าพระองค์ท่านก็เลยเราบอกว่าให้ลองกลับไปอีกครั้งนึง
0: ก็คือทำไมต้องเป็นผ้าเก่าด้วยอะคะที่พระองค์ท่านอยากได
1: ้เพราะว่าด้วยตัวลายของผ้าเนี่ยจะเป็นลายโบราณแล้วก็ด้วยตัวสีการใช้สีต่างๆเนี่ยจะเป็นลักษณะของดั้งเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยพระองค์ท่านก็เลยจะให้ลองไปดูที่ผ้าถูเรือนของชาวบ้าน
0: คุณผู้ชมเป็นชอบมากเลยเนี่ยเขาเขียนเอาไว้บอกว่าทรงกำชับแม้ผ้าถูเรือนก็อย่าละเลยคือสุดท้ายแล้วกลายเป็นว่าผ้าถูบ้านนี่แหละที่เป็นตัวดั้งเดิมเก็บสีเก็บลายได้ดีที่สุดแล้วมีแบบอื่นๆอีกไหมคะนอกจากผ้าถูบ้านผืนนี้แล้ว
1: มีค่ะ
0: อยู่ตรงไหนเอ่ย
1: ตรงนั้นเฉย
0: ตรงนู้นไปดูกันผู้ชมคะดูตรงนี้นี่ผ้าไหมเรียงรายเยอะมากนอกจากนั้นยังมีผ้าในห้องนี้เยอะมากเลยพี่รับแต่ละชิ้นแต่ละอันมีความเป็นมามีเรื่องราวยังไงบ้างคะ
1: คือโดยรวมแล้วก็คือเป็นเรื่องของศิลปาชีพแต่ว่าจริงๆแล้วการที่พระองค์ท่านสนใจงานด้านผ้าไหมต่างๆรวมถึงผ้าไทยพื้นบ้านด้วยเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ตอนที่พระองค์ท่านเยี่ยมราษฎรครั้งแรกที่อำเภอนาว่าตอนนั้นเนี่ย
0: จังหวัดอะไรคะ
1: นครพนมค่ะ
0: นครพนม
1: ตอนนั้นเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเขามารอรับเสด็จพระองค์ท่านก็ชาวบ้านเนี่ยต่างนุ่งผ้าไหมวัดหมี่ นั่นเป็นครั้งแรกที่พระองค์ท่านได้เห็นความงดงามของพระเมรุหมี่จึงทำให้ต่อมาในพระองค์ท่านต้องการที่จะนำผ้าไหมหรือว่าผ้าไทยเหล่านี้เนี่ยค่ะ มาทำอะไรสักอย่างพระองค์ท่านก็เลยเลือกที่จะใช้ตัวผ้าไหมบัดหมี่เนี่ยค่ะในการช่วยเหลือชาวบ้านให้มีรายได้เสริมพระองค์ท่านก็เลยเลือกส่งเสริมงานทอผ้าให้เขามีรายได้โดยที่พระองค์ท่านเนี่ยจะเป็นผู้รับซื้อรวมถึงเป็นผู้ที่นำผ้าเหล่านี้เนี่ยค่ะออกมาส่งเพื่อให้คนเนี่ยได้โดยเสด็จตามพระองค์ท่านด้วยอย่างที่เราเห็นกันในปัจจุบันว่าจริงๆแล้วเราก็ใส่ผ้าไหมละคือพระองค์ท่านเนี่ยจะเป็นแบบอย่างในการที่ใส่มาก่อนทำให้เราเนี่ยใส่ตาม
0: คือเหมือนท่านช่วยประชาสัมพันธ์ให้ด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็เหมือนกับว่าเป็นคือถืออย่างนี้ถือว่าเป็นตัวแทนเอามาช่วยหารายได้เลยปะคะ
1: ใช่ค่ะเหมือนพระองค์ท่านเป็นต้นแบบ
0: สมเด็จพระราชินีนี่ท่านก็เหมือนประชาสัมพันธ
1: ์ใช่ค่ะในการส่งผ้าไทยอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันเนี่ยทุกคนก็สามารถใส่ผ้าไทยได
0: ้อ๋อแล้วคือก็เห็นว่ามีหลายลายเลยแต่ละลายนี่คือก็มาจากต่างที่เหรอคะหรือว่ายังไง
1: ใช่ค่ะคือจริงๆแล้วผ้าไทยเนี่ยบางลายเนี่ยในแต่ละพื้นที่เรียกไม่เหมือนกันก็ได้เหมือนกัน
0: อ๋ออย่างเช่น
1: จะมีลายในห้องถัดไปค่ะจะเป็นลายของผ้าขีดก็คือชาวบ้านจะเรียกลายสมเด็จบ้างลายกับชบาบ้างลายดอกแก้วบ้างแต่คือก็คือทั้งหมดเนี่ยคือลายเดียวกัน
0: อ๋อห้องถัดไปมีลาย
1: ใช่
0: ไปดูลายกันค่ะคุณผู้ชมอยากดูมากเลยว่าลายผ้าแต่ละลายเนี่ยเขาสวยแล้วก็ต่างกันยังไงพี่รับพาไปเลย
1: เชิญ

0: งนี้ลายผ้าเยอะมากแต่ลายเป็นยังไงบ้างคะพี่รัฟ
1: อย่างลายที่เมื่อกี้รัฟเกริ่นไว้ก็คือลายของภาคกิจลายสมเด็จที่บอกว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยอาจจะเรียกไม่เหมือนกัน
0: อ
1: ันนี้ก็คือจริงๆแล้วตัวลายของภาคกิจเนี่ยมีที่มาที่ไปก็คือครั้งแรกตอนที่พระองค์ท่านเสด็จที่จังหวัดอุดรชาวบ้านเนี่ยส่วนใหญ่จะนำหมอนขิดมาถวาย
0: หมอนขิดคืออ
1: าจจะเป็นหมอนสามเหลี่ยมหรือหมอนสี่เหลี่ยมที่เราเห็นกัน
0: อ๋อหมอนที่เป็นลายเยอะๆ
1: ใช่ค่ะชาวบ้านเนี่ยจะพระองค์ท่านเนี่ยก็ได้ตัวหมอนขิดเนี่ยมาจากชาวบ้านค่อนข้างเยอะมากพระองค์ท่านก็เห็นว่าตรงกลางของหมอนเนี่ยมีตัวลายเล็กๆที่อยู่ตรงกลางเนี่ยค่ะอยู่ทรงให้เลาะลายตรงนั้นออกมาแล้วก็นำลายที่อยู่ตรงกลางตรงนั้นเนี่ยมาทอเป็นผืนใหญ่เราก็จะเห็นสำหรับพระองค์ท่านที่เป็นลายเนี่ยลายเนี่ยแล้วก็คือเวลาชาวบ้านเห็นพระองค์ท่านทรงสำหรับพระองค์ในลายนี้เนี่ยชาวบ้านเนี่ยก็เลยเรียกลายนี้ว่าลายสมเด็จ
0: อ๋อคือที่มาที่ไปก็คือว่าท่านทรงฉลองพระองค์ก็เลยเรียกว่าอ๋อนี่ไงลายสมเด็จก็คือลายที่สมเด็จท่านใส
1: ่แต่จริงๆแล้วจะเรียกกับชบาหรือดอกแก้วก็ได้
0: เท่ากับว่าพระองค์นี่คือทรงนำใช้คำว่าแฟชั่นลายผ้าไทยตั้งแต่สมัยก่อนนี่สมัยไหนคะ
1: 40ปีที่แล้ว
0: 40ปีที่แล้วคือทรงนำเอากลับมาเหมือนกับว่าประยุกต์แล้วก็ออกแบบใหม
1: ่ใช่ให
0: ้เป็น
1: เพื่อให้ร่วมสมัยคนปัจจุบันเนี่ยสามารถใส่ได้ค่ะนอกจากตัวผ้าที่เราดูกันมาแล้วเนี่ยค่ะจะมีอีกสิ่งนึงที่มีความพิเศษก็คือบ้านรับเสด็จ
0: บ้านรับเสด็จ
1: เดี๋ยวจะพาไปดูว่ามีความพิเศษยังไงเพราะว่าบ้านหลังนี้มีความพิเศษมากจริง
0: ๆอ๋อไปดูกันค่ะบ้านรับเสด็จคือเป็นบ้านเลยเหรอคะ
1: ใช่ค่ะเป็นบ้านค่ะ
0: พี่รับบ้านรับเสด็จนี่บ้านใครอะคะ
1: จริงๆบ้านนี้เนี่ยตั้งอยู่ที่อำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครเป็นบ้านของยายทุ้มยายไทนะคะ
0: ยายทุ้มกับยายไท
1: ใช่ค่ะคือมันเป็นเหตุการณ์ที่พระองค์ท่านเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะเสด็จไปเมื่อปี2521ตอนนั้นเนี่ยพระองค์ท่านก็เสด็จไปจังหวัดสกลนครเพื่อเยี่ยมราษฎรเป็นปกติแต่ว่าณเย็นวันนึงเนี่ยพระองค์ท่านก็ให้พลขับเนี่ยขับรถไปโดยที่ท่านไม่ได้บอกว่าจะไปไหนก็คือไปเรื่อย
0: ๆอ๋อคือขับดูตามทางไปเรื่อยๆ
1: ไปเรื่อยๆอันนี้ไม่ได้มีหมายไม่ได้อยู่ในหมายกำหนดการของพระองค์ท่านพระองค์ท่านก็มาหยุดอยู่ที่บ้านหลังนี้พระองค์ท่านก็ถามถึงชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็ทราบว่าจริงๆแล้วที่นี่เนี่ยก็คือมีการปลูกหมอนเลี้ยงไหมทอผ้าด้วยเช่นเดียวกันอันนี้เป็นครั้งแรกก็คือมาแบบพระองค์ท่านไม่ได้ตั้งใจจะมา
0: บังเอิญมาแล้วก็เลยมารู้ว่าที่นี่เขามีการทอผ้า
1: ใช่ค่ะแล้วครั้งต่อมาก็คืออีก2ปีต่อมาก็คือพระองค์ท่านก็เสด็จกลับมาอีกแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเนี่ยพระองค์ท่านจะไปดูเรื่องงานที่เกี่ยวข้องกับการชลประทานก็คือไปดูงานน้ำต่างๆพระองค์ท่านเนี่ยก็แยกมาดูงานที่เกี่ยวข้องกับการทอผ้าเราจะเห็นภาพบ่อยๆตอนที่พระองค์ท่านเนี่ยจับรังไหมอันนี้เป็นภาพที่เราเห็นชินตาอันนี้พระองค์ท่านก็เสด็จมาอีกครั้งหนึ่งเพื่ อมาดูความก้าวหน้าของงานทางด้านการทอผ้าปูหมอนเลี้ยงไหมของหมู่บ้านหลังนี
0: ้
1: แล้วครั้งสุดท้ายก็คือเมื่อปี2525พระองค์ท่านก็เสด็จมาอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยมีความพิเศษเพราะว่าพระองค์ท่านเนี่ยได้พระราชทานฉลองพระองค์องหนึ่งไว้ให้กับแม่ไทซึ่งให้แม่ไทเนี่ยไว้เป็นต้นแบบหรือว่าตัวอย่างในการนำไปทอผ้าลายเดียวกันกับผ้าลายเดียวกับฉลองพระองค์ของพระองค์ท่าน
0: ก็คือ
1: ใช่ค่ะก็คือฉลองพระองค์ที่อยู่ทางด้านหลังของเรานะคะซึ่งพระองค์ท่านตั้งใจที่จะพระราชทานให้ไปเลยซึ่งจริงแล้วตัวแม่ไทเนี่ยก็ไม่คิดเหมือนกันว่าพระองค์ท่านเนี่ยจะพระราชทานฉลองพระองค์ให้ไปเลยแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยยายไทยได้เสียชีวิตไปแล้วพี่ดอนผ้าเนี่ยก็ยืมนะคะฉลองพระองค์นี้มาค่ะ
0: แล้วคือเดี๋ยวก็จะต้องนำกลับไป
1: ถ้าหมดเทศกาลนี้เราก็จะคืนให้กับยายลูกหลานของยายไทยไปค่ะ
0: คุณผู้ชมคะวันนี้โอ้โหจากจุดเริ่มต้นเล็กๆแค่ว่าเอ๊ะชุดไทยที่เราใส่เนี่ยมันมีกี่แบบอะไรยังไงดูสิคะวันนี้มิ้นเป็นคนไทยมา26ปีเพิ่งจะรู้ว่าชุดไทยเนี่ยเขามีกัน8แบบวันนี้ต้องขอบคุณพี่ราฟมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะโอ้โหให้ความรู้เยอะมากแต่ว่าเรื่องของผ้าไทยลายพ่งลายผ้าเชื่อเลยว่ามันยังไม่หมดแค่นี้แน่นอนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าตามมิ้นไปคลายฉงนต่อกับอาจารย์เผ่าทองเลยค่ะ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอที่มาของผ้าข่าวม้าผ้าข่าวม้าผ้าสารพัดประโยชน์ที่คนไทยเราใช้มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้นแท้ที่จริงแล้วที่มาของผ้าข่าวม้าไม่ใช่ผ้าที่กำเนิดในประเทศไทยแต่อย่างใดสันนิษฐานว่าผ้าข่าวม้านั้นถูกนำเข้ามาโดยชาวเปอร์เซียที่เข้ามาค้าขายตั้งแต่ในสมัยอยุธยาโดยคำว่าผ้าข่าวม้านั้นมาจากคำเต็มในภาษาเปอร์เซียว่ากามาบันที่แปลว่าผ้าคาดหรือรัดเอวท่อนล่างและผ้ากามาของชาวเปอร์เซียก็ถูกใช้อย่างแพร่หลายในประเทศไทยและเรียกเพี้ยนมาเป็นผ้าข่าวม้าจนทุกวันนี้

0: สวัสดีค่ะจ้า
1: สวัสดีจ้าสวัสดีมา
0: วันนี้มาเต็มยศเลย
1: เต็มยศเลยสวยงามมากเลยนี่ลมอะไรหอบมาใส่ชุดสมหัสจรรย
0: ์เรื่องของเรื่องถ้าไม่ฉงนไม่ใส่เต็มขนาดนี้แน่นอนค่ะอาจารย
1: ์แสดงว่าฉงนจัดมาก
0: คือมีความฉงนว่าชุดไทยที่เราเห็นกันจริงๆก็เห็นกันตั้งแต่เด็กๆเด็กๆชอบโดนคุณแม่จับใส
1: ่
0: อยากรู้ว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงแล้วเริ่มแรกเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะอาจารย
1: ์เอาชุดไทยประมาณที่หนูใส่นี่ใช่ไหม
0: เอาแบบนี้เลย
1: เอาแบบนี้เลยชุดไทยที่หนูใส่เนี่ยนะฮะต้องบอกว่าเป็นชุดไทยที่เกิดจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีในรัชกาลปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าท่านทรงพิจารณาแล้วก็มีพระราชดำริให้เกิดชุดไทยเหล่านี้ขึ้นนะฮะเพราะว่าเนื่องจากว่าหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชสมบัติแล้วแล้วก็ได้ทรงประกอบพิธีอภิเษกสมรสนะฮะกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องมีเป็นเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์หรือผู้นำประเทศนะฮะว่าพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่เนี่ยก็จะต้องเสด็จพระดำเนินไปเยือนประเทศต่างๆที่เป็นไมตรีมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศของเรา
0: ค
1: ล้ายๆกับเป็นการแนะนำตัวเป็นการไป
0: พบปะ
1: เพื่อที่จะสานความสัมพันธ์การเสด็จพระดำเนินเนี่ยจะมาเริ่มเอาหลังพ.ศ. 2500แล้วคือมีการเสด็จก่อนหน้านั้น2498 2499เนี่ยนะครับประมาณเกือบ60ปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็ได้เสด็จพระดำเนินไปยังประเทศใกล้เคียงไปเวียดนามไปพม่าไปอินโดไปอะไรอย่างนี้ก่อนหลังจากช่วงประมาณ2505เนี่ยก็มีพระราชดำริที่จะเสด็จยาวเลยคราวนี
0: ้
1: ก็คือไปเยือนประเทศต่างๆในทวีปยุโรปรวมกับสหรัฐอเมริกาการเสด็จพระดำเนินครั้งนั้นเนี่ยประมาณ9เดือนเศษถึง11เดือน
0: ย
1: า
0: ว
1: เกือบปีหนึ่งเพราะฉะนั้นการพบกับภาวะอากาศตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิก่อนแล้วก็ฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูหนาวก
0: ็
1: เสด็จพระดำเนินครบทั้ง4ฤดูแน่นอนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเองในฐานะที่ทรงเป็นพระมเหสีทรงเป็นต้องบอกว่าเป็นสตรีหมายเลขหนึ่งของประเทศก็ต้องโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจริงไหมท่านก็จะแต่งกายยังไงให้ถูกต้องตามวาระต่างๆคือ

แต่ละประเทศเนี่ยนะฮะเขาก็จะมีระเบียบแบบแผนที่แตกต่างกันไปนะครับเพราะฉะนั้นการเสด็จพระราชดำเนินเองเนี่ยบางงานก็เสด็จตอนเช้าบางงานก็เสด็จสายบางงานเสด็จไปเสวยพระกยาหารเที่ยงบางงานเสด็จบ่ายบางงานเสด็จเย็นมีค็อกเทลบางงานเสด็จเป็นงานดินเนอร์เขาเชิญประมาณ 4-5 ทุ่มหลังดินเนอร์แล้วเป็นเต้นรำเป็นอะไรต่างๆช่วงเวลาที่ใส่ลักษณะ

0: วาระโอกาสไหนบางครั้งเป็นการถวายพระกยาหารโดยประธานาธิบดีหรือถวายเลี้ยงโดยพระประมุขของแต่ละรัฐเนี่ยสุภาพสตรีผู้นำหมายเลขหนึ่งทางสตรีก็จะใส่เทียร่าก็คือมงกุฎเขาก็ใส่มงกุฎก็จะต้องนัดกันว่าวันนี้จะงานใหญ่ขนาดนี้ต้องใส่มงกุฎนะฝ่ายเราก็ต้องใส่มงกุฎท่านก็ต้องคิดชุดเอ๊ะชุดอะไรที่จะเข้ามงกับมงกุฎได้ตรงนี้เนี่ยนะครับต้องเรียนว่าสมเด็จพระนางเจ้าเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลก็บอกเอ๊จะเอายังไงดีจะไปจ้างดีไซเนอร์ฝรั่งจะอะไรต่างๆท่านก็บอกอย่าพึ่งเป็นจังหวะดีเลยนะฮะปีแอร์บาลแมงนะแห่งห้องเสื้อบาลแมงของประเทศฝรั่งเศสเนี่ยเขาเดินทางมาอยู่ละแวกนี้อยู่แล้วท่านก็เลยทรงเชิญเข้ามาแล้วก็มาปรึกษาหารือกันท่านก็ทรงค้นภาพถ่ายฉลองพระองค์ของเจ้านายต่างๆตั้งแต่มีการถ่ายภาพก็คือตั้งแต่ประมาณรัชกาลที่4เป็นต้นมาเนี่ยเจ้านายฉลองพระองค์นู่นนี่นั่นมาพอพิจารณาดูแล้วเนี่ยบ้านเราเป็นเมืองร้อน
1: ค่ะ
0: เราก็ไม่ค่อยมีเสื้อผ้าอะไรที่มันจะใส่สำหรับฤดูหนาวมากและส่วนมากเราก็ใส่สมมุติถ้าจะห่มสบายแล้วก็ห่มกันตลอดวันนะนุ่งโจงก็โจงไปตลอดวัน
1: ครึ่งเดียวด้วย
0: ครึ่งเดียวฮะก็เลยมีแนวพระราชดำริปรึกษากับพี่แอร์บาลแมงท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคนะฮะท่านผู้หญิงหม่อมหลวงมณีรัตน์บุญนาคก็ปรึกษากันเนี่ยได้กำหนดชุดออกมานะครับได้เอารูปแบบการแต่งกายแบบโบราณเนี่ยมาเป็นต้นแบบแล้วก็กำหนดชุดออกมาเป็น8ชุดที่หนูใส่มิ้นใส่เนี่ยก็จะเป็น1ใน8ชุดนั้นนะฮะก็จะมีตั้งแต่ชุดลำลองที่สุดก็คือชุดไทยเรือนต้นนะจะเป็นคอกลมธรรมดาผ่าอกแขน3ส่วนนะฮะคอองค์ผ่าอกแขน3ส่วนเอวประมาณระดับสะโพกนะฮะข้างล่างเนี่ยเป็นผ้าสิ้นไหมธรรมดาหรือเป็นผ้าสิ้นฝ้ายบางทีก็จะเป็นลายเป็นปล้องขวางตัวนะฮะอันนั้นเราจะเรียกชุดไทยเรือนต้น
1: ชุดไทยเรือนต
0: ้
1: นอ
0: ันนี้เป็นลำลองที่สุดทางการขึ้นมานิดนึงก็คือชุดไทยจิตรดา
1: ค่ะ
0: นะฮะชุดไทยจิตรดาอาจจะมีคอปกนิดนึงแขน3ส่วนก็ได้แขนยาวก็ได้นะฮะตัวผ้าสิ้นเนี่ยเป็นไหมอาจจะยกก็ได้หรือมีเชิงก็ได้นะฮะก็ว่ากันแล้วจากนั้นเนี่ยชุดไทยเรือนต้นชุดไทยจิตรดาแล้วก็ยังมีชุดไทยอื่นๆอีกไล่มาคืออ
1: ย่างนะอย่างชุดนี้นี่เป็นชุดอะไรคะ
0: อันนี้คือชุดไทยอมริน
1: ทร์ไทยอมรินทร์
0: ชุดไทยอมรินทร์ก็จะมีชุดไทยเรือนต้นไทยจิตรดาแล้วก็จากนั้นไล่ไปเลยชุดไทยดุสิตชุดไทยจักรีนะฮะชุดไทยอมริน
1: ทร์
0: นะฮะชุดไทยบรมพิ
1: มาน
0: ชุดไทยศิวาลัยการตั้งชื่อชุดเหล่านี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้นำเอาชื่อพระที่นั่งต่าง
1: ๆ
0: อาคารต่างๆเนี่ยในพระตำหนักจิตรดาโรหฐานแล้วก็ในพระบรมมหาราชวังมาเป็นชื่อชุดแล้วก็ชุดไทยที่เต็มยศที่สุดตามแบบราชประเพณีคือชุดไทยจักรพรรดิตามรูปแบบฉลองพระองค์ตามแบบขัตติยราชนารี
1: ขัตติยราชนารี
0: ก็คือว่าห่มจีบห่มสบายจีบอัดกลีบนะฮะด้านในด้านแล้วจากนั้นทรงสะพักห่มสะพักทับอีกชั้นหนึ่ง
1: ที่เป็นใสๆมอง
0: คือสบายสองผืนนั่นแหละง่ายดีสบายเนี่ยนะที่ห่มติดตัวเราเรียกว่าสบาย
1: สบาย
0: ถ้าห่มทับลงไปบนเสื้อหรือห่มทับไปบนผ้าสบายอีกผืนหนึ่งไม่ติดตัวเราเราเรียกทรงสะพัก
1: ทรงสะพัก
0: ก็ห่มสบายเป็นผ้าพื้นไหมผืนหนึ่งข้างในจับจีบย่นนะฮะแล้วหนที่สองชั้นนอกเนี่ยเป็นผ้าปักละเอียดยิบยับหมดเลยหนักเป็นกิโลเรียกว่าทรงสะพักทับท่อนล่างเนี่ยนะครับก็ฉลองพระองค์พ่ายยกทองจีบหน้านางไว้พกจีบหน้านางเข้ามาแล้วก็มีพกออกมาข้างๆคาดเข็มขัดทรงมีคาดเข็มขัดก็คือพระปั้นเหน่งพระปั้นเหน่งคือหัวเข็มขัดแล้วก็ตัวเข็มขัดเราเรียกว่าสายรัดพระองค์ทรงคาดสายรัดพระองค์พร้อมพระปั้นเหน่งถ้าจะพูดให้ถูกต้องนะแล้วก็จะทรงพระสังวาลเฉียงพระองค์หรือจะทรงทับทรวงร่วมประกอบด้วยก็ได้อันนี้ถือเป็นฉลองพระองค์เต็มยศที่สุดเลยเวลาที่เสด็จต่างประเทศถ้าเผื่อจะไม่ทรงมงกุฎเนี่ยนะฮะถ้าไม่ทรงมงกุฎเนี่ยก็จะใส่ชุดไทยอย่างเดียวเลย
1: หนักมากเลยเหรอคะอาจารย
0: ์ก็เป็นกิโลฉลองพระองค์เหล่านี้เนี่ยนะถ้าเราดูภาพเก่าๆของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตอนเสด็จเยือนประเทศต่างๆในทวีปยุโรปเนี่ยมันสวยงามมากเหลือเกินนะคือท่านมีพระราชดำริว่าเราจะหาชุดอะไรที่ฝรั่งเห็นแล้วเข้าใจว่านี่คือคนไทยอย่างมิ้นใส่ไปตอนนี้นะเดินไปเมือง

0: นอกทุกคนเข้าใจมิ้นเลยว่านี่มิ้นคือคนไทย
1: คนไทย
0: ก็มีรูปแบบฉลองพระองค์ทั้ง8แบบพระราชทานลงมา
1: อ๋อนี่คือขนาดปัจจุบันเนี่ยมี8แบบอยากรู้ว่าแล้วแรกสุดเลยค่ะอาจารย์ที่เป็นชุดไทยเนี่ยในสมัยก่อนนู้นเลยเนี่ยลักษณะเป็นแบบไหนแล้วมันเริ่ม
0: มิ้นจะเอาสมัยไหนดีทวารวดีศรีวิชัยลพบุรีเชียงแสนอู่ทองอยุธยาธนบุรีรัตนโกสินทร์
1: เอารัตนโกสินทร์ก็พอค่ะอาจารย
0: ์ okay.
1: ไม่งั้นเดี๋ยวถ้าทานจะ
0: อ๋อเราสึกยืดเยื้อท่านว่าตั้งแต่ทวารวดีนี่เราจะถ่ายเทปนี้ประมาณ3 วัน3คืน
1: okay.
0: เพราะว่าเขียนตำราเอาไว้เยอะมากโดยละเอียด
1: งั้นเราเริ่มที่รัตนโกสินทร์แล้วกันนะคะ
0: โอเคสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยนะเริ่มสถาปนาเมื่อ 2325 เราเนี่ยนะสุภาพสตรีเองสุภาพบุรุษเองก็ยังแต่งกายเรียนแบบสมัยอยุธยาถึงแม้เราจะมีกรุงธนบุรีมาขั้นระยะสั้นๆเพียง15ปีเนี่ยนะคนกรุงธนบุรีก็ยังแต่งแบบอยุธยาอยู่ดี อย่าลืมว่ารัชกาลที่1เองเนี่ยท่านไม่ใช่คนกรุงธนหรือคนกรุงเทพแต่ท่านคือคนอยุธยาท่านมีพระราชสมภพมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้สึกนึกคิดอะไรต่างๆก็เป็นอยุธยาหมดการแต่งกายของอยุธยาผู้ชายก็นุ่งโจงกระเบนส่วนผู้หญิงเนี่ยนุ่งโจงกระเบนถ้าอยู่บ้านก็คาดผ้าแถบ
1: อ๋อเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะ
0: เป็นผ้าคาดอกนะเหน็บชายด้านซ้ายแล้วก็ทิ้งชายลงถ้าเผื่อเวลาจะไปวัดจะปลดชายที่เหน็บตรงนี้ด้านซ้ายเนี่ยแล้วก็เอาขึ้นตลบไหล
1: อ๋อเป็นสบายแบบนั้น
0: คลุมไหล่หนึ่งข้างนี่แปลว่าสุภาพแล้ว
1: อ๋อสมัยนู้นเน
0: า
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นมาถึงในสมัยรัตนโกสินทร์เราก็ยังแต่งแบบนั้นส่วนสุภาพสตรีในราชสำนักเนี่ยนะฮะในราชสำนักเองประจำวันรัชกาลที่1 2 3 4 5เนี่ยเราดูภาพโบราณนุ่งโจงกระเบนคาดผ้าแถบเหมือนกันเจ้าจอมหม่อม5พระมเหสีเทวีคาดผ้าแถบทั้งนั้นถ้าเผื่อออกมาเต็มยศเมื่อไหร่เต็มยศเมื่อไหร่นะฮะก็จะใส่เป็นฉลองพระองค์คือใส่แขนเสื้อแขนยาวคอตั้งคอกลมและมีปกเล็กๆเตี้ยกว่าหนูอีกเตี้ยกว่าของมิ้นแล้วก็ผ่าอกยาวตลอดนะฮะแขนเนี่ยแขนยาวมากแขนเนี่ยมันจะฟิตอย่างนี้เลย
1: พอดีเลยใช่ไหมคะ
0: ฟิตพอดีมากจนกระทั่งงอแขนไม่ได้เพราะฉะนั้นแขนฉลองพระองค์เนี่ยจะยาวออกมาถึงอย่างนี้เลยจะยาวอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อเวลาใส่เขาจะย่นเข้ามาอย่างนี้ย่นเข้ามาย่นเข้ามาเพื่อเอาแขนทั้งหมดย่นเพื่อให้พับแขนได้แล้วจากนั้นเนี่ยก็มีผ้าทรงสะพักสบายห่มทับเรียกว่าทรงสะพักอีกอันนั้นเป็นเต็มยศในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเนี่ยนะฮะ เราจะไม่เห็นอื่นใดมากมายนอกจากนุ่งโจงกระเบนห่มผ้าแถบหรือห่มสบายสำหรับผู้หญิงส่วนผู้ชายเนี่ยนะฮะถ้าออกนอกบ้านไปไหนมาไหนนุ่งโจงกระเบน
1: อย่างเดียวเหรอคะ
0: โจงกระเบนเสื้อไม่ใส่มีผ้าคาดนะฮะรัชกาลที่1 2เนี่ยไม่ใส่เสื้อเลย
1: แม้กระทั่งไปแบบ
0: ไปวัดก็ไม่ใส่เสื้อก็จะมีผ้าผืนหนึ่งพาดไหล่ผ้าไหล่เนี่ยเอาขึ้นมาพาดไหล่เมื่อไหร่แปลว่าใส่สูทเมื่อนั้น
1: อ๋อพาดไหล่เท่ากับใส่สูท
0: เท่ากับใส่สูทเปิดนมเปิดต้มเห็นกรากเกลื่อนเต็มตัวไม่เป็นไรพาดไหล่เข้าไปปั๊บสุภาพทันทีนี
1: ่แต่นั่นคือสมัยก่อนนะคะ
0: สมัยก่อนใช่ใช่ถูกต้องต้องย้ำด้วยนะ
1: สมัยก่อนนะ
0: การผู้ชายที่จะมาเริ่มใส่เสื้อเนี่ยนะฮะมาใส่เสื้อเอาในสมัยรัชกาลที่4คือในสมัยรัชกาลที่1 2และ3เนี่ยนะผู้ชายนุ่งโจงกระเบนผืนเดียวทุกคนตั้งแต่เจ้าถึงไพร่ญาติดีมันหมดพระมหากษัตริย์เองนะเวลาจะเสด็จออกว่าราชการเสนาบดีนั่งเต็มหมดเนี่ยรัชกาลที่3ก็ไม่ใส่เสื้อไม
1: ่ใส่เสื้อทุกคนก็ใส่แค่ท่อนล่าง
0: ทุกคนก็ใส่ท่อนล่างอย่างเดียวแต่พอถึงสมัยรัชกาลที่4เมื่อขึ้นครองราชท่านบอกโอ้โหเสนาบดีทั้งหลายที่มาเฝ้าเนี่ยนะไม่ใส่เสื้อเลยนินหนึ่งก็ล้าสมัยฝรั่งมังค่าเขาจะดูถูกเอาได้ทูตขอนตรีเสียนฝรั่งมังค่ามาเฝ้าเนี่ยก็เห็นแต่การไม่ใส่เสื้อ
1: ค่ะ
0: อันที่สองเสนาบดีที่ไม่ใส่เสื้อเนี่ยนะก็เป็นกลากเป็นเกลื่อนเป็นขี้เกลื่อนขึ้นเต็มหลังเต็มไหล่หน้าเกลียดเป็นดอกเป็นดวงหมดเลยสมัยนั้นรัชกาลที่สี่ก็เลยมีพระราชดำรัสให้เสนาบดีใส่เสื้อเข้าเฝ้าตั้งแต่นั้นมาเราก็ใส่เสื้อเข้าเฝ้าหมดส่วนเจ้านายฝ่ายหญิงเนี่ยนะฮะมาถึงในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยก็ยังนุ่งจีบเต็มยศก็ยังนุ่งจีบหน้านางแล้วก็ห่มสบายแล้วก็มีทรงสะพักทับมาถึงรัชกาลที่5นี่สิมีความหลากหลายของการแต่งกายเกิดขึ้นมากเลยเนื่องจากอารยธรรมตะวันตกที่เริ่มหลั่งไหลมาตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่4เนี่ยมันมากมายในสมัยร.5โอ้โหคราวนี้สนุกสนานมากเลยเจ้านายฝ่ายนายผู้หญิงเนี่ยนะใส่เสื้อที่เราเรียกกันว่า

0: military jacket
1: แจ็คเก็ตทหาร
0: เมื่อถูกต้องแจ็คเก็ตทหารนั่นก็คือเป็นเสื้อเข้ารูปนะเสื้อเข้ารูปมีคอมีแขนยาวนึกออกไหมเสื้อทหารมันจะขดไส้ไก่เป็นลวดลายหรือหน้าส่วนหน้าอกก็ขดไส้ไก่เป็นลวดลายหรือเนี่ยเจ้านายใส่อย่างนี้ทั้งนั้นเลยเจ้านายทั้งผู้หญิงผู้ชาย
1: ค่ะ
0: นะฮะซึ่งมันก็เข้าสมัยกับของอังกฤษเสื้อของเจ้านายฝ่ายในถ้าเป็นเสื้อทางการนะฮะก็เริ่มพัฒนาเช่นเอาลูกไม้ยุโรปมา
1: อ๋อลูกไม้นี่เป็นของยุโรปเหรอคะ
0: ลูกไม้ของยุโรปอย่างเดียวเลยรัชกาลที่5ก็ซื้อมาแล้วก็มีคนนำเข้าเอามาผสมกับพวกผ้าไหมเป็นเสื้อแขนหมูแฮมเริ่มต้น
1: ใช่ๆหนูเคยเห็นที่เป็นแขนพองๆแล้วก็เป็นผ้าลูกไม้
0: พองแล้วก็มีลูกไม้บางทีก็มาจีบรูดที่ข้อมือ
1: แล้วก็มาตรงนี้เป็นแคบ
0: นะครับแคบๆลงอ่ะแล้วก็แต่ท่อนล่างเนี่ยนะฮะท่อนล่างเนี่ยก็จะใส่ทั้งโจกระเบนและใส่ทั้งจีบหน้านาง
1: อ๋อก็คือใส่ได้สองแบบเลยอันนี้มีโอกาสแยกไหมคะ
0: แยกค่ะถ้าเผื่อเต็มยศใหญ่เจ้านายผู้หญิงใส่เต็มยศใหญ่รับราชทูตท่อนล่างจีบหน้านางถ้าเผื่อไม่ได้รับราชทูตเป็นออกงานพิธีทั่วไปเสื้อข้างบนเป็นฝรั่งแต่ข้างล่างเนี่ยนะฮะโจงกระเบน
1: โจงกระเบนได้อ๋อแค่รัตนโกสินทร์ยังเยอะขนาดน
0: ี้โอ้ยังไม่จบมีอีกเยอะแยะมากมาย
1: ก็เหมือนว่าช่วงสมัยก่อนแฟชั่นของบ้านเราในปัจจุบันตอนนี้เหมือนกันถูกไหมคะแต่ว่าเป็นชุดไทยเดี๋ยวช่วงนี้พักกันแป๊บนึงค่ะแล้วช่วงหน้านะคะกลับมาแล้วก็ไปคลายฉงนเรื่องชุดไทยในแบบอื่นๆกันต่อค่ะ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าวันนี้ขอเสนอเรื่องที่มาของโจงกระเบนไทยรับเอาวิธีการนุ่งผ้าเช่นนี้มาจากวัฒนธรรมของชาวอินเดียโดยผ่านทางเขมรเพราะคำว่าโจงกระเบนนั้นมีที่มาจากคำว่าโจงหรือจูงที่แปลว่าโยงและคำว่ากระเบนที่แปลว่าหางในภาษาเขมรอันมีที่มาจากวิธีการนุ่งที่จะต้องม้วนชายผ้าด้านหน้ารวมกันแล้วโยงลอดหว่างขาไปเหน็บไว้บริเวณก้นกบเพื่อให้เกิดความคล่องแคล่วในการทำงานและทำการรบในการศึกสงครามและยังมีการนำมาพัฒนาสวมใส่ในแต่ละยุคแต่ละสมัยจวบจนทุกวันนี้

0: กลับมาคลายฉงนกันต่อกับเรื่องชุดไทยแล้วก็ผ้าไทยนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยมินได้มีโอกาสไปพิพิธภัณฑ์ผ้าค่ะอาจารย์แล้วก็เห็นว่าผ้าไทยเนี่ยโอ้โหมีลายสวยๆเยอะมากๆรู้มาว่าผ้าไทยแต่ละลายเนี่ยเขาก็บอกเรียกว่าตำแหน่งบอกฐานะสถานะด้วยว่าใครเป็นใครใส่แบบไหนทีนี้ลายแต่ละลายเนี่ยมันมีมากน้อยขนาดไหนอะคะแล้วมีความหมายอะไรยังไงบ้าง
1: ลายผ้าไทยนี่ต้องบอกว่ามีมากมหาศาลนะฮะลายผ้าไทยนี่มีมากมหาศาลเพียงแต่ว่าเราอาจจะจัดหมวดหมู่ได้ง่ายๆนะเช่นว่าลายรูปดอกไม
0: ้
1: นะลายที่เรียนแบบธรรมชาตินะเช่นลายดอกไม้ลายทวันลายพันธุ์พฤกษานะฮะหรือว่าในหมวดลายที่เกี่ยวข้องกับลายรูปสัตว์ต่างๆนะสัตว์มงคลต่างๆซึ่งถือว่าเป็นสัตว์ใน เทพนิยายหรือในวรรณคดีก็ได้นอกจากลายพันธุ์พฤกษาลายดอกไม้ลายรูปสัตว์แล้วเนี่ยก็จะเป็นพวกลายเรขาคณิตลายเรขาคณิตนี่ก็จะเป็นลายที่ค่อนข้างนิยมนะเพราะว่าในการทอผ้าเนี่ยนะทอให้เป็นเหลี่ยมแบบเรขาคณิตเนี่ยง่ายกว่าการทอให้ลวดลายเป็นลายวงกลม
0: อ๋อเลยค่ะคันนี้คือเป็นแบบสี่เหลี่ยม
1: สี่เหลี่ยมซ้ำเหลี่ยมอะไรต่างๆอย่างนั้น
0: แต่ไม่ใช่วงกลม
1: แต่ไม่ใช่วงกล
0: ม
1: การทอผ้าให้เป็นลายวงกลมเนี่ยทอยากยากกว่าอย่างอื่นทั้งหมดนะอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยต้องบอกว่าลายผ้าเนี่ยเป็นลายที่กำหนดยศถาบรรดาศักดิ์ด้วยนะอย่างเช่นพระมหากษัตริย์เนี่ยนะก็จะทรงฉลองพระองค์ก็คือพนุ่งจงกระเบนพนุ่งจงกระเบนของพระมหากษัตริย์เนี่ยมักจะเป็นลายรูปสัตว์ป่าหิมพานต
0: ์อ๋อคือเป็นนะช้าง
1: ลายช้างก็เป็นช้างเอราวัณนะลายช้างเอราวัณสามเศียรลายพญานาคนะหรือลายกินนอนกินนารีลายครุฑอย่างนี้เป็นต้นก็จะอยู่บนฉลองพระองค์ของพระมหากษัตริย์
0: เท่านั้นใช่ไหม
1: เท่านั้นเลยลายนี้เนี่ยนะเป็นลายที่สามัญชนคนธรรมดาใช้ไม่ได้ข้าราชการเสนาบดีก็ใช้ไม่ได้เพราะถือเป็นลายของสูงใครที่ใช้ก็จะมีคนที่จะพูดว่าทำเทียมเจ้าเทียมนายคนโบราณเนี่ยเขาจะกลัวคำนี้มากเลยการทำเทียมเจ้าเทียมนายทำแล้วไม่เป็นสวัสดิมงคลทำแล้วเป็นอัปมงคลกับตัวเอง
0: คือเหมือนยกต

0: เสมอท่าน
1: ใช่ยกตนเสมอท่านนะฮะเขาจะถือนะส่วนลวดลายอื่นๆเนี่ยนะฮะก็จะอยู่บนผ้านุ่งเช่นผ้านุ่งยศคือผ้านุ่งยศนี่ก็คือข้าราชการเนี่ยนะเสนาบดีรับราชการถ้าเป็นยศสมเด็จเจ้าพระยาก็จะมีตั้งแต่สูงมาหาต่ำยศสูงสุดก็คือสมเด็จเจ้าพระยารองลงมาก็เจ้าพระยารองลงมาก็เป็นพระยารองมาก็เป็นคุณพระรองลงมาก็เป็นหลวงเป็นขุนเป็นท่านหมื่นจะหมื่นแล้วก็มีพันเหมือนกับพันท้ายนรสิงห์นี่เป็นยศนะพันเนี่ยไม่ได้เป็นชื่อเขานะ
0: เรานึกว่าเขาเป็นแบบได้เพราะว่านักรบเป็นอะไร
1: ไม่ใช่เป็นตำแหน่งพันถือท้ายเรือพันท้ายนรสิงห์พันท้ายพันแล้วก็ต่ำสุดคือตำแหน่งทนาย
0: ทนายคือ
1: ไม่ใช่ทนายว่าความใช่ตำแหน่งยศต่ำสุดในสมัยโบราณเนี่ยนะฮะผ้านุ่งเนี่ยพระมหากษัตริย์จะพระราชทานให้กับเสนาบดีเหมือนกับเป็นเครื่องแบบน
0: ะ
1: เหมือนกับยูนิฟอร์มสมเด็จเจ้าพระยาเนี่ยนะก็จะใช้ผ้านุ่งที่เป็นลายนาคสองตัว
0: คล้องกันอย่างเงี้ยหรอ
1: สองตัวใช่คล้องกันเหมือนตั
0: วเอสซ้อนกัน
1: ใช่เป็นตัวเอซ้อนกัน
0: อีกนิดนึงจะเป็นแรร์ละ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเรียกว่าลายหน้าเกี้ยวแล้วก็ตรงกลางก็อาจจะเป็นลายพุ่มข้าวบินนะฮะเป็นลายพุ่มข้าวบินเป็นลักษณะ
0: แบบ
1: อย่าง
0: นี
1: ้ใช่อันนี้ถือว่าเป็นลายสูงสุดรองลงมานะฮะพญาพระอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นลายนาคเดียว
0: นาคขด
1: หน้าตัวเอสเดียวไม่ใช่เอสสองตัวนะฮะอาจจะเป็นเอสตัวเดียวหลั่นลงไปอีกก็จะเป็นเหลือแก่เป็นลายตาตาราง
0: ตารางนี่เป็น
1: ตาตารางแบบเป็นลายเส้นเป็นตาตารางเป็นลายดอกเล็กๆ เรียงต่อกันเป็นตาตารางเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นรูปแบบที่สำคัญนะลองลงไปก็จะลายหน้าก็หายไปเหลือแต่ลายตาตารางหรือลายพุ่มข้าวบินบางทีพุ่มข้าวบินก็จะหายไปนะครับเหลือเป็นลายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมั่งลายสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือลายดอกไม้สี่กลีบก็คือนี่คือรูปแบบของการลดหลั่นชั้นยศ
0: แล้วถ้าเป็นชาวบ้านในสมัยก่อนนะคะ
1: อย่างนี้ส่วนมากประชาชนธรรมดานุ่งผ้าไม่มีลายมากนะส่วนมากมุ่งประโยชน์ใช้สอยเพื่อที่จะปกคลุมร่างกายไม่ได้ว่าจะต้องมีพิเศษอะไรแต่ว่าในราชสำนักเนี่ยก็จะมีการแต่งกายชัดเจนลายบางลายลายผ้าบางลายเนี่ยนะฮะใส่ปั๊บเนี่ยจะทราบเลยว่าคนนี้เป็นราชินีกูลเป็นพระบรมวงศ์เป็นญาติกับพระราชินีก็จะต้องนุ่งผ้าเฉพาะลายนี้
0: อ๋อคือบอกชัดเลยว่าเป็นญาติพระราชินีเป็นลายนี้เท่านั้นเลย
1: เห็นปั๊บคนนี้นุ่งลายนี้คนนี้นุ่งลายนี
0: ้
1: คนนี้นุ่งลายนี้นี่แหละญาติพระราชินีแล้วเดินมาอาจจะได้แสดงความเคารพได้ถูกต้อง
0: หนูเคยคิดเหมือนกันว่าเอ๊ะเขารู้ได้ยังไงว่าคนนี้เป็นใครคนไหนเป็นใครเพราะว่าแบบบางที
1: สมัยนั้นหนังสือพิมพ์ก็ไม่มีสื่ออะไรก็ไม่มีเพราะฉะนั้นการที่จะทราบก็ทราบได้จากการแต่งกาย
0: อ๋อคือนี่เป็นนัยยะหนึ่งด้วยไหมคะกับการที่เราออกแบบแล้วก็ทำลายเสื้อผ้ามาเพื่อให้แบบเข้าใจ
1: อ๋อใช่สิคนโบราณเองเนี่ยเขาจะรู้จักว่าเขาจะแต่งแค่ไหนตามฐานะของตัวเองจะไม่มีใครแต่งตัวเกินฐานะมากเกินไปน้อยเกินไปอะไรเลยทุกคนจะอยู่ในขอบเขตของการแต่งกายของตัวเองที่มีลวดลายเป็นเครื่องกำกับเพราะว่าวิธีการนุ่งโจงกระเบนก็เหมือนกันหมดทั้งเจ้าทั้งไพร่การนุ่งจีบหน้านางก็เหมือนกันหมดทั้งเจ้าทั้งเสนาบดีข้าราชการขหบดีขหปัตตานีอะไรต่างๆ
0: แต่
1: ความแตกต่างก็คือลวดลาย
0: อ๋อนี่คือสาเหตุที่ต้องมีการทำลวดลายถอดลวดลายผ้าไทยจะได้รู้ว่าใครเป็นใคร
1: ใช
0: ่อ๋อแบบนี้นี่เองคือจริงๆนึกว่าเป็นแค่เหมือนเป็นแฟชั่นบ้านเราอย่างเงี้ยค่ะคือเป็นความสวยงามใครอยากจะคิดออกแบบลายอะไรจริงๆ
1: ไม่ได้สมัยโบราณนี่ไม่ได้เลยนะความมีเสรีภาพมาเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันเท่านั้นนะที่จะเอาลายนั้นมาผสมลายนี้เอาลายนี้ไปใส่ลายนั้น
0: อ๋อแต่ปัจจุบันนี้คือเปลี่ยนไปแล้วไหมคะอาจารย
1: ์ก็เปลี่ยนไปเยอะค่ะเดี๋ยวนี้เราก็ใส่ลายอุตลุดกันหมดเนี่ยผ้าพิมพ์ลายที่ผ้าพิมพ์ลายโจงกระเบนใหม่ๆเนี่ยนะก็เอาลายโบราณของพระมหากษัตริย์มั่งของเสนาบดีมั่งมาผสมผสานเราก็ใส่กันไปทั่ว
0: คือเหมือนกับว่าอาจจะไม่ได้มีภูมิหลัง
1: มันไม่ทราบแล้วอาจจะไม่เคยทราบว่าลายเหล่านี้มันเคยถูกจำกัดใช้ปัจจุบันพอไม่ทราบความไม่ทราบนี่ก็จะเป็นเหตุให้ปนกันไปหมด
0: ลายสมัยก่อนนี่อย่างนี้มีมากขนาดไหนนะคะอาจารย์ถ้าแบ่งแบบว่า ชั้นนอกชั้นใน
1: ผู้หญิงผู้ชายเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นนู่นลายนี่มันไม่ซ้ำกันเลยนะ
0: มันคิดได้แบบว่าไม่ซ้ำได้เยอะขนาดนั้นคือหลากหลายมาก
1: หลากหลายฮะเพราะว่าสมัยโบราณมันไม่มีตำราทอผ้าไม่มีตำราลายผ้าทุกคนที่ทอผ้าเป็นจะคิดลายของตัวเอง
0: แล้วมีซ้ำกันบ้างไหมอาจารย
1: ์ก็น้อยมากซ้ำกันเนี่ยอาจจะคล้ายคลึงใช้คำว่าคล้ายคลึงแต่บางทีก็ต่างที่สัดส่วนจริงไหมลายเนี่ยหนูทอลายเล็กแค่นี
0: ้
1: ผมทออาจจะลายโตกว่านี
0: ้
1: ถามว่าลายใกล้เคียงกันไหมใกล้มันก็ต้องมีอะไรบางส่วนก็ลายที่ใกล้เคียงกันอย่างเงี้ย
0: คุณผู้ชมคะวันนี้ไม่ได้คลายโฉนดในเรื่องของชุดไทยตั้งแต่ที่ได้ไปชมฉลองพระองค์นะคะที่จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระบรมมหาราชวังก็เห็นถึงอู่ทั้งลวดลายผ้าแล้วก็ฉลองพระองค์ในรูปแบบต่างๆแล้วก็ได้มาคลายโฉนดกับอาจารย์ที่อาจารย์เล่าให้ฟังว่าแต่ละแบบนั้นมันมีเยอะขนาดไหนอย่างของกรุงรัตนโกสินทร์หรือว่าอ๋อถ้าในยุคเราได้มีแค่8แบบ
1: ใช่แค่นั้นก็เยอะมากแล้วนะ8แบบเราในชีวิตเราบางคนยังไม่เคยใส่สักแบบนึง
0: แล้วไปกรุงรัตนโกสินทร์อีกถ้าย้อนกลับไปอู่ถึงทวารวดีนี่สุดยอดมากๆให้รู้ว่
1: า
0: ใช่มีประวัติศาสตร์ยาวนานรวมถึงลายผ้าไทยตอนแรกไม่เคยรู้ว่ามีความหมายขนาดนี้ก็รู้ว่ามีการแบ่งแยกมีลวดลายต่างๆที่แปลกตาออกไปวันนี้ได้ความรู้เยอะมากต้องขอบคุณอาจารย์เผ่าทองมากๆจริงๆค่ะ
1: ยินดีครับผม
0: หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยแล้วก็เจอกันมาตั้งแต่เด็กๆจริงๆแล้วเขามีเรื่องราวเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่อยากบอกเป็นเรื่องราวเหมือนกันคือรายการคลายสงวนมี Facebook อยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปดูไปไลค์ไปแชร์ไปอะไรก็ได้เข้ามาเถอะก็เข้าไปดูจากในเสิร์ชนะคะเขียนว่ารายการคลายสงวนเป็นภาษาไทยก็จะสามารถเข้าไปกดไลค์เลยนะรีบกดเลยรีบกดไลค์เยอะๆใช่มั้ยคะอาจารย
1: ์กด
0: ส่วนสัปดาห์หน้านะคะมิ้นจะพาไปคลายสงวนในเรื่องอะไรเนี่ยต้องติดตามค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมิ้นกับอาจารย์ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

0: นาเกลือปัตตานีพื้นนาที่เต็มไปด้วยเรื่องราวจากบรรพบุรุษส่งต่อมายังลูกหลานเชื่อมร้อยวิถีชีวิตเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกันจนเกิดเป็นเกลือหวานปัตตานีที่มีรสชาติกลมกล่อมไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นแม้จะมีสีขาวหม่นแตกต่างจากเกลือในพื้นที่อื่นก็ตาม
1: เกลือปัตตานีที่เราพูดกันถึงว่าเป็นเกลือหวานปัตตานีนะคะมันมีคำกล่าวของผู้สูงวัยในอดีตที่กล่าวว่ากาแกตานิงมานิสกาแกก็คือเกลือตานิงก็คือปัตตานีเนาะแล้วก็คำว่ามานิสที่แปลว่าหวานจริงๆมันเป็นคำเปรียบเทียบเปรียบเปรยมากกว่าค่ะว่าเกลือปัตตานีของเราเนี่ยมีรสชาติที่กลมกล่อมแล้วก็ไม่เค็มจนขมหรือไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นค่ะลักษณะของเกลือปัตตานีของเราเนี่ยเป็นเกลือ3น้ำที่เราพูดถึงว่าก็จะเป็นเกลือน้ำทะเลหรือน้ำเค็มเกลือน้ำกร่อยแล้วก็มีน้ำจืดที่เข้ามาผสมมาจากแม่น้ำปัตตานีแล้วก็แม่น้ำยะหริ่งเข้ามารวมกันในอ่าวปัตตานีแล้วในอ่าวปัตตานีเนี่ยเราจะใช้น้ำในอ่าวปัตตานีของเราในการทำนาเกลือค่ะ
0: ปัจจุบันยังมีการทำนาเกลือตามฤดูกาลแต่ก็เหลือคนทำไม่มากนักและที่สำคัญกรรมวิธีการทำนาเกลือที่นี่ยังใช้แรงคนเป็นส่วนใหญ่และปัญหาที่ชาวนาเกลือเผชิญคือเรื่องราคาและภัยธรรมชาติ
2: ก็คือแรกๆงั้นการที่ชาวนาลงนาก็คือลงนาคือตั้งแต่วันที่เรายกคันนาไปจนถึงได้ผลผลิตเมื่อได้ผลผลิตเมื่อไหร่คือชาวนาจะยกผลผลิตมาตั้งที่คันนาข้างบนที่เก็บเกลือแล้วก็พอเวลาเสร็จแต่ละวันเขาจะคลุมผ้าเลย1เพื่อ1กันฝน2กันฝุ่นกันอะไรมาปนเปื้อนนั่นแหละคือวิธีเก็บของเขาถ้าสมมติเราไม่เก็บนั้นพอเวลาเดินหน้าฝน

0: เกลือมันจะละลายน้ําเลยก็คือเกลือกับน้ําจืดไม่ถูกกันปัญหาหลักๆก็คือถ้าเมื่อไหร่เกลือเยอะราคาต่ําถ้าเมื่อไหร่เกลือน้อยราคาสูงและอีกปัจจัยนึงคือ1ในวันไหนที่ชาวบ้านทําเกลือขึ้นมาได้ผลผลิตเมื่อไหร่วันไหนที่จะมีเทศกาลชาวบ้านช่วงนั้นเขาจะเริ่มขายเกลือจะเทขายเกลือกันแล้วก็อีกหลักนึงคือปัญหาหลักๆคือภัยธรรมชาติก็คือเราสู้อะไรไม่ได้แล้วคือยอมรับชะตากรรมตรงนั้นพักหลังจากเซนามิมาคือภัยธรรมชาติคุกคามภาคใต้เยอะมากเลยเหมือนชาวนาเกลือ4ปีไม่ได้ผลผลิตเพิ่งได้2ปีหลัง2ปีหลังมันได้แค่ปี66นั้นได้แค่20วันปีนี้ได้แค่30-40วันก็คือฝนตกตลอดปกติภาคใต้มันจะแล้ง6เดือนฝน6เดือนแต่ตอนนี้เหลือแล้ง4เดือนแล้วในแล้ง4เดือนภายใน4เดือนนั้น2เดือนแรกคือเราต้องทำกระบวนการเตรียมนาเตรียมอะไรก่อนได้ผลผลิตแค่เดือนเดียวเองพอเดือนที่4เริ่มฝนเริ่มเข้ามาเหมือนปีนี้ที่ว่าเราบอกว่าปีหนึ่งทำเกลือ2รอบนี่แค่รอบเดียวเองรอบ2ทำอะไรไม่ได้มันประสบปัญหา
1: ชาวปัตตานีนิยมนำเกลือหวานมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารแต่ก็ยังไม่สามารถช่วยเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายเกลือได้อย่างแท้จริงวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาเกลือบานาจึงถือว่ามีบทบาทสำคัญในการออกแบบผลิตภัณฑ์จากเกลือหวานปัตตานีให้มีคุณค่ามากขึ้นและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายทั้งการอุปโภคและบริโภคซึ่งได้รับความสนใจทั้งจากคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียรวมถึงการนำไปอยู่ในส่วนประกอบของไอศกรีมจนเกิดเป็นไอศกรีมรสเกลือหวานปัตตานี
2: เดี๋ยวนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์แรกก็คือจะเป็นเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนเราจะมีทั้งบรรจุกระปุกก็คือ370กรัมราคาอยู่ที่49บาทแล้วก็จะมีเป็นกิโลค่ะกิโล1กิโลก็60บาทค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้จะเป็นเกลือขมิ้นไว้สำหรับทาปลาคลุกไก่เนื้ออันนี้คือทอดได้เลยค่ะตัวนี้เราจะขาย100กรัมอยู่ที่50บาทค่ะตัวนี้จะเป็นเกลือพริกไทยดำหมักเนื้อสเต็กก็คือเราจะใช้ปิ้งย่างได้ถัดไปจะเป็นเกลือบานาสปาขัดผิวค่ะเราจะมี2กลิ่นให้เลือกก็คือตะไคร้หอมกับดอกโมกอันนี้เราจะขายอยู่ที่200กรัม89บาทถัดไปก็คือจะเป็นเกลือหอมสปาเท้าเกลือหอมสปาเท้าจะมี3กลิ่นก็คือกลิ่นจัสมินก็คือมะลิค่ะแล้วก็จะเป็นมิ้นท์ค่ะแล้วก็จัดไปซากุระค่ะ
1: แม้คนในภาคใต้จะใช้เกลือปัตตานีกันเป็นส่วนใหญ่แต่ด้วยรูปแบบการบริโภคเกลือที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดคำถามว่าควรจะทำอย่างไรให้ลูกหลานชาวบ้านที่เป็นเด็กรุ่นใหม่มองเห็นคุณค่าของเกลือหวานปัตตานี
3: ในมุมผมก็คือว่าเกลือปัตตานีคงไม่ได้ไปแข่งในเชิงตลาดนะครับเพราะอย่างที่เราคุยกันว่าเกลือปัตตานีเป็นเรื่องของสินค้าหรือเป็นตัวเป็นผลผลิตของชุมชนที่มันมีความเฉพาะนะครับมันมีความเฉพาะแล้วความเฉพาะของมันที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันไม่ได้มีเยอะนะครับฉะนั้นเราจะไปขายแข่งที่มีราคาถูกเนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะครับฉะนั้นเราก็ต้องทําราคาของเกลือปัตตานีให้มันสูงแล้วก็มีค่าเท่ากับคุณค่าของมันที่มันมีอยู่ดํารงอยู่ในณปัจจุบันนี้นะครับผมคราวนี้การให้คนรับรู้ว่าฉันยินดีที่จะซื้อเกลือในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดเนี่ยนะครับเราก็ต้องสร้างการรับรู้ให้คนเห็นคุณค่าของมันนะครับว่าเกลือปัตตานีมันทำยากนะครับมันไม่ได้มีเยอะนะครับในแต่ละปีมันก็ทำค่อนข้างลำบากนะครับต้องมีความยากลำบากในการทำต้องต่อสู้กับเรื่องของอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไป
1: ชาวนาเกลือบอกว่านี่คือนาเกลือผืนสุดท้ายของชาวปัตตานีที่เปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตของทุกคนดังนั้นการเพิ่มมูลค่าและคุณค่าของเกลือหวานปัตตานีอย่างรอบด้านพร้อมๆกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวนาเกลือจึงถือเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญเพราะเกลือหวานปัตตานีเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจชุมชนที่ยังได้รับการอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตดั้งเดิมให้อยู่คู่กันต่อไป

0: คะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้และวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q UA T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ครัวพี่สตังค์ซีซั่น3นะครับเนื่องจากว่าในภาวะที่โควิดในระลอก3กำลังระบาดอยู่ทั่วประเทศไทยสตังค์และทีมงานภัตตาคารบ้านทุ่งจึงไม่สามารถที่จะออกกองถ่ายไปถ่ายทอดเรื่องราวในต่างจังหวัดได้นะครับสตังก็เลยพาคุณผู้ชมมาเข้าครัวพี่สตังในซีซั่นนี้นะครับสตังตั้งชื่อตอนไว้ว่าชีวิตหวานๆกับภัตตาคารบ้านทุ่งครับแน่นอนครับเป็นเรื่องอื่นไปไม่ได้นอกจากเรื่องราวของขนมหวานในแบบฉบับไทยๆเรื่องราวจะเป็นอย่างไรตอนแรกสตังจะนำเสนอขนมหวานประเภทเปียกวันนี้จะมีเมนูอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างไปลุยกันเลยครับมาเริ่มต้นเมนูแรกในวันนี้นะครับสตังกำลังจะทำเมนูที่มีชื่อว่าสาคูเปียกกะทิสดครับ
1: จัดการตั้งกระทะเตรียมต้มน้ำตามไปจึงนำถั่วแดงที่แช่น้ำไว้ข้ามคืนนำมาล้างอีกรอบก่อนส่งมอบลงไปต้มตัดเกลือลงใส่เล็กน้อยลงคมมีดลิดปอกมะพร้าวน้ำหอม

0: ลงกระเทาะเปลือกกะลาเทน้ำแยกออกมาพักไว
1: ้วันนี้สตางค์เลือกใช้มะพร้าวน้ำหอมใน2ระยะนะครับก็คือระยะนี้เนี่ยก็คือเนี่ยกำลังกินแต่ในส่วนระยะนี้เนี่ยเนื้อมันอาจจะแข็งไปหน่อยแต่น้ำมันจะหอมมากกว่านะครับเวลาที่เราเอามาใช้เป็นส่วนผสมในการทำสาคูเปียกเนี่ยรสชาติของเมนูนี้ก็จะหวานและก็หอมมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับหอมมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวขออนุญาตลองชิมอันนี้อันนี้ก็หอมแล้วครับแต่เดี๋ยวอันนี้รสชาติมันจะหวานแล้วก็หอมมากยิ่งขึ้นแต่ว่าเนื้อมันจะแข็งมากกว่านั่นเองครับเทผสมกันเลย
0: ใช้มือแมวขูดเส้นมะพร้าวอ่อนได้เวลานำผ่าข้าวโพดดิบมาปอกก่อนจะลงคมมีดฝานเตรียมไว้ถั่วแดงที่ต้มไว้ก็สุกแล้วล่ะครับจากนั้นจึงมาเตรียมผ่าเนื้อขนุนดึงเอาเมล็ดภายในออกแล้วฉีกชิ้นไว้เป็นเส้นๆแบบนี้
1: เมนูนี้นะครับในสมัยแบบโบราณดั้งเดิมแท้ๆเนี่ยเขาก็จะกวนสาคูโดยที่ใช้เฉพาะสาคูเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยเราสามารถที่จะใส่ผลไม้ต่างๆลงไปได้นะครับไม่ว่าจะเป็นขนุนหรือแม้กระทั่งข้าวโพดนะครับและที่สำคัญเดี๋ยวนี้หากินได้ยากมากเลยครับก็คือเม็ดขนุนต้มซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเอาเม็ดขนุนเนี่ยมาต้มกับเกลือคุณผู้ชมครับเป็นเมนูที่แบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นอาหารว่างให้กับเด็กๆในยุคสมัยก่อนอร่อยมากเลยและคนปากใต้นะครับก็มักจะเอาเม็ดขนุนเนี่ยมาแกงไตปลาอร่อยมากเลยล่ะครับและนี่แหละครับคือพระเอกของงานในวันนี้นั่นก็คือสาคูนะครับคุณผู้ชมครับเราจะรู้จักสาคูโดยทั่วไปเนี่ยมีอยู่2ชนิดที่เรารู้จักกันในท้องตลาดโดยทั่วๆไปเนี่ยเป็นสาคูที่ผลิตมาจากแป้งมันสำปะหลังนะครับแต่ที่อยู่ในมือของสตางค์เนี่ยเป็นสาคูที่ทำมาจากต้นสาคูหรือเขาเรียกว่าสาคูต้นนะครับเป็นพืชในตระกูลปาล์มชนิดหนึ่งสตางค์จำได้เลยครับตั้งแต่ที่สตางค์ไปถ่ายทอดเรื่องราวของปาฐกาลบ้านทุ่งตอนสาคูต้นยายฉุยนะครับตอนนั้นเนี่ยราคาของสาคูเนี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ60 บาทหลังจากที่รายการออกอากาศไปจวบจนทุกวันนี้

ราคาของสาคูต้นขึ้นมาเป็นกิโลกรัมละ250บาทเลยการปลูกสาคูยังเป็นพืชที่ช่วยรักษาระบบนิเวศในสิ่งแวดล้อมอีกด้วยประโยชน์ของสาคูต้นนะครับมีเยอะแยะมากมายเลยครับเดี๋ยวเราจะทำการร่อนสาคู1รอบนะครับเพื่อให้แป้งที่มันละเอียดเนี่ยออกไปบางส่วนเวลาถ้าเกิดว่าเราไม่ร่อนเวลาที่เราเอาไปกวนนะครับมันจะติดกันเป็นก้อนนะครับและที่สำคัญห้ามล้างเด็ดขาดนะครับเพราะถ้าเกิดเราล้างนะครับมันจะทำให้สาคูเปียกเวลาที่เราใส่ลงไปในกวนเปียกสาคูเนี่ยมันจะเกาะแน่นกันก็จะทำให้ติดกันเป็นก้อนรับประทานจะไม่อร่อยนั่นเองครับ

ำนำกระทะทองเหลืองตั้งเตาเทเอาน้ำเปล่าลงใส่ตามไปคือน้ำมะพร้าวน้ำหอมพร้อมล้างใบเตยก่อนจะมัดนำลงไปต้มเพื่อเพิ่มกลิ่นความหอมปล่อยต้มไปให้เดือดก่อนที่เราจะใส่สาคูลงไปนะครับเราจะต้องปล่อยให้น้ำเดือดจัดแล้วก็ตักเอาใบเตยขึ้นมานะครับเพราะว่าใบเตยให้กลิ่นหอมในน้ำเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเคล็ดลับก็คือว่าเราจะต้องค่อยๆเทหย่อนลงใส่อย่าใส่ครั้งเดียวไปหมดเลยนะครับหลังจากนั้นค่อยๆกวนแบบนี้ครับ

0: เราจะสังเกตเห็นได้ว่าขนมไทยส่วนใหญ่นะครับมักจะใช้กระทะทองเหลืองเนื่องจากว่าคุณสมบัติของกระทะทองเหลืองนะครับจะเป็นตัวช่วยกระจายความร้อนให้ทั่วกระทะและยังมีคุณสมบัติดีๆอีกเพียบเลยครับใช้ไม้พายกวนคนเพื่อช่วยให้สาคูไม่ติดกันเราจะกวนจนกว่าเม็ดสาคูจะใสที่พี่ป้ายายจะเรียกว่าใสเป็นตากบนะครับก็คือข้างนอกใสแต่ว่าข้างในก็คงยังมีแป้งเราเห็นแป้งอยู่หน่อยๆนะครับก่อนที่เราจะเติมความหวานด้วยน้ำตาลทรายแดงลงไปเพราะถ้าเกิดว่าเราใส่น้ำตาลก่อนเนี่ยมันจะไปรัดทำให้เม็ดสาคูเนี่ยไม่สุกเราจะต้องเติมทีหลังนะครับ
1: เมื่อสาคูสุกเม็ดใสคล้ายตากบจึงนำลงไปพบคือน้ำตาลทรายแดงตัดเกลือเล็กน้อยตามต่อได้คือข้าวโพดกวนต่อไปให้เข้ากันต่อจากนั้นคือถั่วแดงได้เวลาเติมใส่คือเนื้อมะพร้าวอ่อนปิดท้ายคือขนุน

0: ตอนต่อไปจึงมาเตรียมคั้นหัวกะทิเพื่อใช้ราดหน้าขนม
1: และนี่แหละครับคือที่มาของชื่อเมนูนี้ก็คือสาคูเปียกกะทิสดนั่นเองเราจะใช้น้ำกะทิสดๆอย่างนี้แหละครับ
0: แล้วเทกลองรองคั้นบีบด้วยผ้าขาวบางนำพาไปตั้งไฟตัดเกลือลงใส่เล็กน้อยเพียงแค่นี้ก็พร้อมชิมแล้วล่ะครับ

0: ผู้ชมครับอยากจะบอกคุณผู้ชมจริงครับว่ามันอร่อยมากเลยครับเม็ดสาคูมีความนุ่มเด้งแล้วก็หอมกลิ่นขนุนนะครับเนื้อมะพร้าวอ่อนนี่กำลังกรึบกรึบกรึบแล้วก็หวานมันกะทิโดยเฉพาะกะทิที่เราราดหน้ามีความเค็มพอปลาแลมเนี่ยมันตัดกับรสชาติขนมอร่อยมากเลยคุณผู้ชมเมนูนี้ไม่เหมาะกับคนที่เป็นโรคเบาหวานนะครับ
1: ไม่ให้ฟินจนออกหน้าออกตาได้อย่างไรล่ะครับก็เพราะสาคูทั้งนุ่มทั้งเด้งสุดเจ๋งครบเครื่องเรื่องหวานมันใครได้กินรับประกันฟินอย่างนี้ล่ะครับ

ลงคมมีดลิดปอกมะพร้าวน้ำหอมถ้าเกิดว่าแฟนรายการที่เป็นผู้หญิงนะครับและไม่ถนัดในการใช้มีดสตางค์แนะนำว่าให้เราซื้อน้ำมะพร้าวมาจากร้านสำเร็จรูปเลยก็ได้ครับแล้วให้เขาแยกน้ำแยกเนื้อมาจะได้ช่วยประหยัดเวลากว่าจะปอกหมดได้เงินเลยครับ

0: ่อนจะลงคมหั่นไว้เป็นชิ้นลูกเต๋าแล้วนำเอาไปใส่หม้อนึ่ง
1: เมนูนี้นะครับเราจะทำการนึ่งเผือกให้สุกก่อนเพราะว่าเผือกเนี่ยจะสุกยากกว่าอย่างอื่นครับ
0: ขั้นตอนต่อไปจึงปอกลำไยใช้มีดปลายแหลมคว้านไปเอาเมล็ดภายในออกมา
1: เราจะนึ่งเผือกให้พอแค่สุกเล็กน้อยนะครับไม่ต้องให้สุกเละจนเกินไปถ้าเกิดว่าเอาส้อมจิ้มเข้าได้ก็ใช้ได้แล้วครับในบางสูตรของการทำข้าวเหนียวเปียกนะครับบางคนก็จะใช้แค่ข้าวเหนียวดำแต่บางสูตรก็จะผสมกับข้าวเหนียวขาวด้วยที่สำคัญเนี่ยเราจะต้องแช่ข้าวเหนียวหรือว่าหมาข้าวเหนียวไว้เนี่ยข้ามคืนนะครับหรืออย่างน้อยก็ไม่ต่ำกว่า 6-8 ชั่วโมงครับอันนี้สตังแช่ไว้ข้ามคืนใช้ได้แล้วครับและสาเหตุที่เราแช่ไว้ข้ามคืนก็เพราะว่าอยากให้ข้าวเหนียวเนี่ยดูดน้ำอิ่มตัว

ข่าวลงกระทะได้วาระคือมะพร้าวน้ำหอมเตรียมละลายแป้งมันไว้รอสารต่อนำข้าวเหนียวลงใส่

และสาเหตุที่เมนูนี้มีชื่อว่าข้าวเหนียวดำเปียกนะครับเราจะรู้จักคำว่าเปียกอย่างเช่นเราไปโดนฝนตัวเราเปียกชุ่มเปียกปอนอันนั้นก็คืออาการของการเปียกก็คือชุ่มฉ่ำนั่นเองนะครับซึ่งคำว่าเปียกในอีกความหมายหนึ่งก็คือคำกริยานะครับแปลว่าคนนะครับเพราะฉะนั้นคนโบราณจะเรียกอาการกิริยาของการกวนคนขนมแบบนี้ว่าเปียกเพราะฉะนั้นเมนูนี้จึงได้ชื่อว่าข้าวเหนียวดำเปียกนั่นเองครับเราจะเปียกไปจนกว่าข้าวเหนียวนะครับจะเริ่มสุกแล้วก็แตกเม็ดออกมานิดหน่อยนะครับน้ำสีดำสวยเลยฮะ

0: เมื่อเรากวนเปียกจนข้าวเหนียวเนี่ยเริ่มที่จะแตกเม็ดเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นก็จะปรุงรสด้วยน้ำตาลเราจะใช้น้ำตาลอยู่2ชนิดนะครับเมนูนี้นั่นก็คือน้ำตาลทรายแดงซึ่งจะให้รสชาติเนี่ยออกหวานแหลมนะครับและอีกชนิดหนึ่งนั่นก็คือน้ำตาลมะพร้าวนะครับเพราะว่าน้ำตาลมะพร้าวนอกจากจะให้รสชาติความหวานแล้วยังให้กลิ่นความหอมอีกด้วยครับแล้วก็ตัดเกลือพอเค็มปลาแล้มนะครับหลังจากนี้เราก็จะเติมแป้งมันลงไปนะครับเนื่องจากว่าข้าวเหนียวดำเนี่ยในตัวข้าวเหนียวเนี่ยไม่ค่อยมียางข้าวสักเท่าไหร่นะครับเราจึงให้ความเหนียวข้นเพิ่มเติมขึ้นไปด้วยแป้งมันนั่นเองครับส่วนความเหนียวเหนืดขึ้นอยู่กับความต้องการของเราเลยนะครับถ้าอยากให้เหนียวมากก็ใส่เยอะแต่ถ้าไม่อยากให้เหนียวมากก็ไม่ต้องใส่เยอะครับได้เวลานำชิ้นเผือกลงใส่ในระหว่างนี้เราไม่จำเป็นจะต้องเปิดไฟแรงแล้วนะครับใช้ไฟอ่อนแล้วก็ค่อยๆกวนหรือว่าเปียกไปเรื่อยๆนะครับ
1: จากนั้นจึงใส่ลำไยตามไปคือลูกชิดปิดท้ายด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนเพียงแค่นี้ก็น่ากินจังเลยครับจากนั้นจึงเตรียมคั้นน้ำกะทิหน้าข้าวเหนียวดำเปียกนะครับเทลงใส่กระทะตามไปคือใบเตยเพื่อเพิ่มกลิ่นความหอมตัดด้วยเกลือเล็กน้อยรอให้เดือดสักหน่อยความอร่อยก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับรสชาติข้าวเหนียวดำเปียกเรียกความอร่อยได้ด้วยเผือกและลูกชิดหอมหวานไม่น้อยนิดคือลำไยกัดโดนเข้าไปมันช่างหวานชุ่มคอตัดรสเค็มพอปลาแล้มด้วยน้ำกะทิราดหน้าเข้าท่าคือข้าวเหนียวดำเปียกสุกเปื่อยพอแตกเม็ดเด็ดโดนใจด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนแต่ขอเตือนไว้ก่อนแนะนำว่าไม่ควรกินก่อนนอนเพราะจะอ้วนเอานะครับ

0: มาปิดท้ายกับเมนูที่3ในวันนี้นะครับเมนูนี้มีชื่อว่าเปียกลูกเดือยหน้าตาจะออกมาเป็นอย่างไรมาลุยกันเลยครับ
1: เริ่มต้นจากการต้มเม็ดบัวให้สุกรุกต่อเตรียมปอกลูกตาลตะโนด
2: ในเปียกแต่ละชนิดคุณผู้ชมสามารถเลือกเอาผลไม้ตามฤดูกาลมาใส่แต่ช่วงนี้ลูกตาลออกเยอะสตางค์ก็เลยเอาลูกตาลมาใส่ด้วยครับ
1: ก่อนจะหั่นชิ้นเตรียมไว้เมื่อเม็ดบัวสุกได้ที่ตามต่อทันทีนำแปะกล้วยลงไปลวก
2: ในส่วนของแปะกล้วยนะครับไม่จำเป็นที่เราจะต้องต้มนานเพียงแค่ลวกให้มันอุ่นร้อนก็พอครับ

เตรียมล้างทำความสะอาดถั่วดำที่เราแช่น้ำไว้ข้ามคืนจากนั้นจึงนำลงไปต้มให้สุกสักพักถ่ายทักตามต่อนำลูกเดือยที่แช่น้ำไว้ข้ามคืนเช่นกันมาล้างทำความสะอาด

ตั้งกระทะเทน้ำเปล่าลงใส่ตามไปคือมะพร้าวน้ำหอมเตรียมละลายแป้งมันไว้รอเมื่อน้ำเริ่มร้อนจึงนำลูกเดือยลงไปนอนในกระทะกวนเปียกไปจนกว่าลูกเดือยจะสุก

เมื่อลูกเดือยสุกรุกต่อเติมใส่คือแป้งมันต่อจากนั้นคือน้ำตาลทรายตามต่อได้ตัดเกลือเล็กน้อยสรรพคุณเด่นๆของลูกเดือยนะครับลูกเดือยเป็นธัญพืชที่มีฤทธิ์เย็นนะครับจะช่วยบำรุงม้ามบำรุงปอดบำรุงกระเพาะและที่สำคัญนะครับลูกเดือยเป็นธัญพืชที่มีไฟเบอร์สูงเมื่อเวลาที่เรารับประทานเข้าไปจะช่วยให้อยู่ท้องใครที่ต้องการในการลดน้ำหนักเนี่ยก็สามารถรับประทานลูกเดือยได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากจะมาเปียกลูกเดือยแบบนี้ก็สามารถนำไปใส่ในน้ำเต้าหู้ได้นะครับคล้ายๆกับเวลาที่เรารับประทานเม็ดแมงลักนะครับจะช่วยให้เราอิ่มท้องได้นานคนที่มองหาการลดความอ้วนลูกเดือยและเม็ดแมงลักก็เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะครับเติมใส่ลงได้คือถั่วดำเม็ดแปะก๋วยเม็ดบัวต้มสุกลูกเกดและตาลตะโนดกวนเปียกไปให้ทุกอย่างประสานเข้ากันเพียงแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วล่ะครับ

จากนั้นจึงเทน้ำกะทิลงกระทะเคี่ยวไปให้ร้อนตามลงใส่คือแป้งมันตัดรสเค็มด้วยเกลือพอปลาแล้มแค่นี้ก็สุดแจ่มพร้อมชิมแล้วล่ะครับรสชาติเมนูเปียกลูกเดือยมีความหวานมันเค็มอร่อยเต็มๆด้วยธัญพืชที่ใส่ลงไปมีความเปื่อยนุ่มทั้งเม็ดบัวถั่วดำและแปะก๊วยอร่อยมากด้วยคือตาลตะโนดและลูกเกดสุดพิเศษคือลูกเดือยกัดเข้าไปพอกรึบๆเนื้อนุ่มชุ่มหวานยิ่งประสานน้ำกะทิราดหน้าบอกได้คำเดียวครับว่าสุดแจ่มไปเลยล่ะครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะครับสตางค์ขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามและน่ารับประทานของเมนูขนมหวานที่เราปรุงกันในวันนี้สตางค์เชื่อนะครับว่าในภาวะโควิดระลอก3หลายท่านหลายคนอาจจะเจอปัญหาที่หนักหน่วงบางท่านอาจจะขมขื่นภัตตาคารบ้านทุ่งก็เลยอยากจะเป็นกำลังใจให้เสิร์ฟส่งเรื่องราวของชีวิตหวานๆกับภัตตาคารบ้านทุ่งเพื่อเป็นแรงใจให้คุณผู้ชมเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับ

่วนสัปดาห์หน้าภัตตาคารบ้านทุ่งจะพาผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของขนมหวานประเภทใดชนิดใดโปรดติดตามนะครับวันนี้สตางค์และทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DL และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: คุณผู้ชมคะการเปิดบ้านหรือว่าการให้โรงเรียนในกลุ่มที่อยู่เขตพื้นที่การบริการเข้ามาดูค่ะว่ามิติของการพัฒนาการศึกษาหรือการเรียนรู้ของโรงเรียนเราเป็นอย่างไรถือว่าเป็นการเปิดบ้าน Open House ให้เขาได้รู้ค่ะว่าตลอดระยะเวลาของการจัดการศึกษาใน1ปีการศึกษาโรงเรียนของเราสามารถยกระดับหรือว่าเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างไรวันนี้เราพาคุณผู้ชมค่ะมาชมบรรยากาศของการ Open House ที่นี่ค่ะโรงเรียนเรียนราชอุปถัมภ์นะคะอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเขาสามารถค่ะจัดกิจกรรม Open House ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการมาเก็บเกี่ยวมาซึมซับและมาเรียนรู้ว่าที่นี่สามารถยกระดับมิติของการศึกษาให้กับน้องๆได้อย่างไรค่ะส่วนภาพบรรยากาศทั้งหมดทั้งมวลจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมคะไปชมบรรยากาศตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ
1: บนโลกที่แสนกว้างใหญ่

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตะวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบและวันนี้พาคุณผู้ชมมาสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะ

0: จงอ่านจงเรียนรู้อย่าหยุดยั้ง
1: Play and Learn คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะเราได้เห็นภาพบรรยากาศภาพตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้นะคะและตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์นั่นเองค่ะกิจกรรมด้านหลังเป็นอีกหนึ่งส่วนของการจัดกิจกรรม Open House ของโรงเรียนค่ะเพราะว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้ตลอดปีการศึกษาก็จะต้องมาอวดกันหน่อยค่ะว่าในโรงเรียนแห่งนี้มีอะไรที่น่าสนใจและสามารถส่งเสริมต่อยอดให้กับน้องๆได้อย่างไรบ้างค่ะวันนี้เรามีมุมมองของภาพหลายมุมมองของการโอเพนเฮาส์ที่นี่โรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์ค่ะส่วนภาพบรรยากาศทั้งหมดทั้งมวลจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมบรรยากาศทั้งหมดกันเลยค่ะ
2: คุณผู้ชมคะวันนี้รายการตะวันยิ้มค่ะพาคุณผู้ชมมานี่เลยค่ะมาร่วมกิจกรรมงาน Open House เปิดรั้วรออสู่โอกาสทางการศึกษาโรงเรียนเรียงราชอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเปิดบ้านต้อนรับน้องๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษาคุณครูผู้ปกครองในเขตพื้นที่ให้บริการนั่นเองค่ะซึ่ง Open House เปิดรั้วรออสู่โอกาสทางการศึกษาโรงเรียนเรียงราชในครั้งนี้นะคะก็เป็นการเผยแพร่ความรู้ผลงานของนักเรียนทั้งด้านวิชาการและด้านอาชีพรวมทั้งการแนะแนวทางการศึกษาต่อค่ะตลอดจนการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องของการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิมส่งเสริมและรณรงค์ให้ใส่ใจดูแลสุขภาพและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนชุมชนผู้ปกครองและนักเรียน
3: ก็สำหรับงาน Open House นะครับก็ปีนี้เป็นการจัดงานครั้งที่6แล้วนะครับซึ่งปีนี้ถือว่ายิ่งใหญ่กว่าปีที่ผ่านมาก็ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าได้รับความไว้วางใจจากเขตพื้นที่ใกล้เคียงนะครับสำหรับโรงเรียนประถมศึกษาก็ถือว่างานครั้งนี้ประสบความสำเร็จมากนะครับดูจากจำนวนยอดที่มาร่วมงานในครั้งนี้ครับสิ่งที่คาดหวังก็คือหลักเลยนะครับก็คือเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนนะครับว่าในโรงเรียนนี่มีด้านดีในส่วนงานวิชาการงานอาชีพนี่อะไรบ้างนะครับบางครั้งนะครับนักเรียนโดยส่วนใหญ่แล้วเขายังไม่รู้นะครับว่าโรงเรียนเรียงราชนี่นะครับมีการเปิดหลักสูตรการสอนแบบไหนบ้างอย่างไรนะครับตรงนี
4: ้วรินทร์จริยากัทวงศ์รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาสคณะครูและค่ะ
5: In the name of Allah
6: อัจจริยะนราธิวาส
7: มัธยมศึกษา

0: จกรรมภายในงานนะคะก็มีการจัดตลาดนัดวิชาการตลาดนัดอาชีพการแข่งขันอนาชีพการแข่งขันทักษะสีภาษาการแข่งขันจรวดขวดน้ำการแข่งขันชูโดกุและ Mmat การแข่งขัน World Mariyu Challenge การแข่งขันเชฟจูเนียร์กำปงการแข่งขันวาดรูปด้วยโปรแกรมเพ้นท์บอร์ดเกมและฟรีไฟการแข่งขันฟุตบอลและวอลเลย์บอลนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะกิจกรรม Open House เปิดรั้วรออสู่โอกาสทางการศึกษาโรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์อำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสแบ่งโซนชัดเจนค่ะแบ่งโซนกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมงานได้เข้าชมกิจกรรมทางด้านวิชาการทั้งเรื่องของตลาดนัดอาชีพเวทีการแสดงความสามารถและการแข่งขันกีฬากิจกรรมเยอะแยะมากมายขนาดนี้ค่ะเราคงต้องหาใครมาช่วยพาเราชมงานกันดีกว่าค่ะว่าแล้วเราก็ได้ตัวน้องซูนีรันแม่แอร์นักเรียนคนเก่งของโรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์อำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเดี๋ยวน้องนะคะจะพาเราไปชมงาน Open House เปิดรั้วรออสู่โอกาสทางการศึกษาพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
1: ได้แก่
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวสุนันท์แม่แอร์ค่ะอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์ค่ะวันนี้หนูเป็นตัวแทนจะพาท่านผู้ชมไปดูงาน Open House ของโรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์ค่ะจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ

ุดนี้นะคะเป็นจุดร้านขายของค่ะโดยโรงเรียนของเราเนี่ยจะเสริมทักษะทางด้านอาชีพของนักเรียนต่างๆความถนัดแล้วก็ความชอบค่ะวันนี้เรายกร้านมาหลายร้านเลยค่ะจะมีร้านไหนที่น่าสนใจกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ

0: ขายอะไรกันคะเนี่ย
1: ขายข้าวเหนียวไก่ย่างค่ะ
0: มาแล้วเท่าไหร่คะ
1: ไม้ละ5 บาทค่ะ
0: ขายดีไหมเอ่ย
1: ขาย

0: นตรงนี้จะเป็นร้านลูกชิ้นย่างหม่าล่าค่ะอันนี้เป็นร้านขายอะไรคะ
1: ร้านบาร์บีคิวค่ะ
0: ขายดีไหมคะ
1: ขายดีค่ะ
0: แล้วนี่ขายไม้เท่าไหร่คะ
1: 10 บาท 5 บาท

0: ทำดีแล้วค่ะวันนี้รู้สึกว่าทุกคนตื้นตันและก็ยินดีกับการเปิดรั้วครั้งแรกที่เราเปิดรั้วปุ๊บในช่วงเวลา8นาฬิกานักเรียนประถมตูเข้ามาลงทะเบียนที่จุดลงทะเบียนแล้วสอบถามเกี่ยวกับการเข้าศึกษาต่อที่นี่เพราะเราจะมีจุดแนะแนวที่บริเวณจุดลงทะเบียนตรงนั้นด้วยเหมือนว่าการที่เราเปิดรั้วโรงเรียนแล้วให้เด็กมาดูสภาพการจัดกิจกรรมต่างๆในรั้วรออเนี่ยจะเป็นการเพิ่มโอกาสการตัดสินใจให้นักเรียนทางอ้อมไปเลยค่ะโดยที่เราไม่ต้องมาบอกให้เขาได้รู้ว่าเรามีหลักสูตรอะไรบ้างอันนี้ถ้าพูดถึงความสำคัญนะคะโรงเรียนของเราอ่ะได้เข้าสู่หลักสูตรพื้นที่นวัตกรรมมาเป็นเวลา3ปีแล้วซึ่งตอบโจทย์ตรงนี้เลยเราไปให้ความสำคัญตรงที่ว่าเนื่องจากโรงเรียนของเราอยู่ในเขตชุมชนเราตอบโจทย์ตรงนี้ว่านักเรียนที่จบม.3เขาจะต้องมีอาชีพในฝันของตัวเองดังนั้นเมื่อเข้าสู่โครงการพื้นที่นวัตกรรมแล้วเราจะมีวิชาหนึ่งคือสร้างสรรค์ตัวตนสู่อาชีพที่นักเรียนใฝ่ฝันวันนี้เราจึงเปิดโอกาสให้นักเรียนที่อยู่กับเรา3ปีที่ได้เปิดหลักสูตรนี้ได้แสดงความสามารถเรามองว่าการศึกษาไม่ใช่เราจะเน้นในส่วนของวิชาการที่เราจับต้องไม่ได้แต่เราพยายามปรับเปลี่ยนให้เป็นหลักสูตรพื้นที่นวัตกรรมที่นักเรียนค้นหาค้นพบตัวเองว่าเขาชอบอะไรเราเปิดให้มีความหลากหลายที่สุดเท่าที่โรงเรียนของเราจะทําได้ค่ะตรงนี้ก็จะทําให้นักเรียนของเรานั้นรู้สึกว่ามีความสุขกับการเรียนแล้วก็อยากที่จะมาเรียนเรียนได้มากขึ้นนะคะ
1: บนโลกที่แสนกว้างใหญ่ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราว
2: และตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศของบูธศิลปะนะคะจะมีกิจกรรมมากมายให้น้องๆได้เล่นเช่นเพ้นสีแล้วก็จะมีการทําผ้ามัดย้อมด้วยค่ะมาจากโรงเรียนไหนกันบ้างคะชอบไหมคะบูธนี้อยากมาเรียนต่อที่โรงเรียนนี้ไหมคะ

0: าสนใจนะคะพวกเราอยู่บูธไหนกันคะเนี่ย
1: ไม่จริง
0: เป็นยังไงกันบ้างคะเรียนโรงเรียนนี้สนุกไหมคะชอบไหมเอ่ย
1: ชอบค่ะสนุกมากค่ะ
0: แล้วกิจกรรมวันนี้มีอะไรให้เด็กๆได้ทำบ้างคะ
1: ก็จะมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษค่ะ
2: การเรียนอังกฤษแต่งประโยคหรือว่าการที่เราได้แบบเรียนคำศัพท์ของอังกฤษต่างๆค่ะ
0: น้องๆวันนี้ให้ความสนใจกับกิจกรรมเราดีไหมคะ
2: ดีค่ะตั้งแต่ที่เริ่มมาน้องยังเข้ามาไม่หยุดเลยค่ะ
1: น้องให้ความร่วมมือดีมากค่ะ
0: เนี่ยบาร์กิสคิดว่าการศึกษาเนี่ยมีความสำคัญไหมคะ
2: สำคัญมากเลยค่ะถ้าเราไม่มีเนี่ยเราก็ยังไม่รู้เลยว่าเราอาจจะต่อยอดชีวิตของเราได้ยังไงต่อค่ะ
0: แล้วอัญญานี่คิดว่าการศึกษาเนี่ยสำคัญไหมคะ
1: สำคัญค่ะว่าในอนาคตเนี่ยผู้คนต้องการคนที่มีการศึกษา
0: อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบูธนะคะที่เรายกมานำเสนอบูธชื่ออะไรคะ
3: บูธชื่อแค่ผีเสื้อขยับปีนลงก็เปลี่ยนค่ะ
0: พาไปชมข้างในหน่อยได้ไหมคะ
3: ได้เลยค่ะ
0: มาไปดูกันเลยค่ะแล้วบูธมีอะไรบ้างคะเนี่ย
3: ในบูธจะมีการจำลองภัยพิบัติทางธรรมชาติค่ะอันแรกก็คือมลพิษทางอากาศค่ะจะจำลองโดยการเอาธูปมาจุดค่ะประมาณนี้
0: แล้ววันนี้ทำไมมีน้ำฝนด้วยล่ะคะเนี่ย
3: อันนี้คือฤดูฝนค่ะก็จะมีน้ำฝนทิพย์ค่ะนี่คือ
0: แล้ววันนี้คืออะไรหรอคะ
3: ฤดูร้อนค่ะมีผู้ป่วยแล้วก็ขอถ่าย
0: แล้วในบูธนี้มีกิจกรรมอะไรให้น้องๆได้เล่นบ้างคะ
3: ก็ฐานสุดท้ายนะคะฐานที่6ก็จะมีกิจกรรมตอบคำถามค่ะตอบคำตรงนี้คือกิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับภัยพิบัติที่น้องๆได้เข้าไปเยี่ยมชมเมื่อกี้ค่ะ
0: อันนี้เป็นบูธคอมพิวเตอร์แล้วก็เทคโนโลยีนะคะจะมีเป็นบูธบอร์ดเกมหุ่นยนต์แล้วก็คอมพิวเตอร์ค่ะบอร์ดเกมเนี่ยจะมีเกมให้น้องๆเล่นส่วนหุ่นยนต์จะมีการสอนใช้โค้ดแล้วก็วาดด้วยโปรแกรมเพนค่ะเพื่อให้น้องๆเนี่ยได้เรียนรู้การใช้โค้ดในการควบคุมหุ่นยนต์ค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆและคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศกันได้เลยนะคะ

0: สวัสดีครับผมชื่อนายซาฮิมิดากุตะนะครับอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนเรียงราชประถมครับคำว่าเรียนดีมีความสุขของผมก็คือเรียนดีการที่ผมได้เรียนในโรงเรียนนี้ครับการที่ผมมีความสุขคือการที่ผมได้ทำกิจกรรมหลายๆอย่างในโรงเรียนนี้อย่างเช่นได้ทำการทดลองเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นสิ่งที่กิจกรรมที่ผมมีความสุขมากๆเลยครับเวลาที่ผมได้ทำกิจกรรมนี้ครับครับการเรียนรู้หรือว่ามีความสำคัญกับเราก็คือเป็นรากฐานความสำคัญของการศึกษาเลยครับซึ่งการที่เราจะพัฒนาตนเองหรือการที่เราจะเรียนรู้อะไรหลายอย่างมาจากการศึกษาเลยครับก็คือสำหรับผมนะครับการศึกษาไม่ใช่เป็นเพียงการศึกษาภายในโรงเรียนครับแต่เป็นการศึกษานอกโรงเรียนครับซึ่งโรงเรียนของเราได้จัดกิจกรรมหรือว่านิทรรศการเกี่ยวกับงาน Open House กิจกรรมไปศึกษา Open House เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับทำให้ผมเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตนเองอย่างมากเลยครับการที่ผมได้ดูอะไรหลายอย่างภายในรอบโรงเรียนครับ
1: สวัสดีค่ะโรงเรียนเรียนรักของเรานะคะมีกิจกรรมที่น่าสนใจค่ะ
2: ว่าโรงเรียนของเรานะคะจะมีกิจกรรมหลายแบบทางวิชาการแล้วก็กิจกรรมนะคะทำให้เรารู้สึกอยากมาแอร์สนใจแล้วก็อยากมาโรงเรียนค่ะ
3: ในที่สุดนะคะคือโรงเรียนเรามีกิจกรรมเยอะนะคะทำให้เรามีความสุขที่อยากมาโรงเรียนเรียนรักอุปถัมภ์นี้ค่ะ
1: ค่ะการศึกษานะคะเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะทำให้เราเนี่ยได้เรียนรู้หลายๆอย่างเช่นการใช้ชีวิตในประจำวันการไปทำงานค่ะในอนาคตค่ะ
4: ค่ะการศึกษาที่ดีแล้วก็มีความรู้นะคะมีความสำคัญมากๆค่ะต่อเด็กและเยาวชนค่ะเพราะว่าการที่เราได้มีความรู้แล้วก็มีการศึกษาที่ดีนะคะก็ทำให้หลายๆท่านเด็กๆก็จะได้มีความรู้แล้วก็มีทัศนคติแล้วก็มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีประชาสัมพันธ์ที่ดีค่ะตลอดระยะเวลา6ปีที่หนูได้เรียนที่โรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์แห่งนี้นะคะหนูรู้สึกมีความสุขแล้วก็รู้สึกภูมิใจมากค่ะที่ได้เรียนที่โรงเรียนแห่งนี้นะคะและถ้าน้องๆคนไหนที่สนใจก็สามารถมาเรียนที่โรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์แห่งนี้ได้ค่ะ

0: สำหรับเรียนดีมีความสุขนะคะในมุมมองของครูก็คือการจัดการเรียนการสอนที่ตอบโจทย์ความต้องการความชอบและก็ความถนัดของผู้เรียนอันนี้โรงเรียนของเราพยายามที่จะทำในส่วนนี้เพราะโรงเรียนของเรามีทั้งหมด3โครงการโครงการหลักสูตรพื้นที่นวัตกรรมโครงการอิสลามศึกษาแบบเข้มและ3ก็คือโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้3โครงการนี้เราตอบโจทย์ของชุมชนซึ่งผู้ปกครองต้องการให้นักเรียนทุกคนนั้นอยู่ในศาสนาอิสลามเพราะว่าโรงเรียนของเราเป็นศาสนาอิสลาม 100% นะคะซึ่งเราก็ตอบโจทย์ความสุขของผู้ปกครองตอบโจทย์ความถนัดความชอบของนักเรียนในส่วนของโรงเรียนหลักสูตรพื้นที่นวัตกรรมซึ่งเราเอาทั้ง2อย่างนี้มาบูรณาการเพื่อให้นักเรียนนั้นสามารถนำอิสลามศึกษาบูรณาการกับหลักสูตรพื้นที่นวัตกรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงซึ่งผู้ปกครองได้เห็นสะท้อนการปฏิบัติจริงของนักเรียนนะคะและในส่วนสุดท้ายที่เป็นโครงการโรงเรียนประชารัฐตรงนี้มีความสุขแน่นอนเพราะว่ากินอิ่มนอนอุ่นเราจะรับนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของโรงเรียนประชารัฐเข้ามาในรั้วของรอและดูแลเขาตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงก่อนนอนโดยเราจะสอนในส่วนเสาะแทรกในส่วนของอิสลามแบบเข้มในตอนกลางคืนก็จะมีการสอนอัลกุรอานสอนการใช้ชีวิตในรูปแบบของอิสลามศึกษานะคะ
1: ด้านการศึกษานะครับมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้นะครับเรื่องยาเสพติดนี่นะครับเป็นเรื่องที่เป็นวาระเร่งด่วนนะครับที่ต้องแก้ปัญหานะครับสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมมองว่าที่จะมาแก้ปัญหานะครับก็คือการที่นักเรียนได้เข้าสู่รั้วโรงเรียนนะครับเมื่อไหร่ที่นักเรียนเนี่ยได้เข้าสู่รั้วโรงเรียนนะครับอย่างน้อยเวลาว่างของแก่ของนักเรียนเองนะครับก็จะไม่มีเวลาตรงนั้นนะครับก็อย่างน้อยนักเรียนก็จะได้ความรู้นะครับเรื่องเหล่านี้แล้วก็สิ่งสำคัญนะครับมาโรงเรียนแล้วนะครับก็สามารถที่จะนำความรู้นะครับไปต่อยอดหรือว่าไปประกอบอาชีพในภายภาคหน้าต่อไปได้ครับ

0: วัสดีค่ะคุณครูมี
1: กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ในวันนี้มีชื่อว่า
0: ลูกโป่งพองโตสำหรับอุปกรณ์วันนี้นะคะก็จะมีน้ำส้มสายชูค่ะแล้วก็กล้วยแล้วก็ขวดค่ะ
1: แล้วก็ที่สำคัญนะคะก็จะต้องมีเบกกิ้งโซดานะคะ
0: แล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะคะก็จะมีลูกโป่งนั่นเองค่ะ
1: ขั้นตอนแรกนะคะก็ให้เด็กๆนะคะนำขวดนะคะ
0: แล้วก็น้ำส้มสายชูนะคะมาใส่ในขวดนะคะใส่ประมาณนี้นะคะ
1: ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะนำลูกโป่งนะคะก็เราจะนำเบกกิ้งโซดานี้นะคะใส่ลงไปในลูกโป่งนะคะขวดเราจะมีอยู่3ขวดใช่ไหมคะครูนาซึ่งในขวดที่1นะคะเราจะใส่เบกกิ้งโซดา1ช้อนนะคะแล้วก็ขวดที่2เราจะใส่เบกกิ้งโซดา2ช้อนนะคะและขวดที่3เราจะใส่เบกกิ้งโซดา3ช้อนนั่นเองค่ะขวดที่1นะคะ1ช้อนนะคะขวดที่2 2ช้อนค่ะขวดที่3ที่ใส่เบกกิ้งโซดาไป3ช้อนนะคะครูนาต่อไปนะคะเราจะนำเบกกิ้งโซดาเนี่ยให้มาผสมกับน้ำส้มสายชูที่อยู่ในขวดนะคะ
0: ทำพร้อมๆกันนะคะ
1: นับค่ะ1 2 3ลูกโป่งเป็นยังไงนะคะ
0: กิจกรรมครั้งหน้าจะเป็นอะไรคะครูมี
1: ต้องติดตามต่อไปนะคะ

ชมค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับภาพบรรยากาศที่พาคุณชมลงพื้นที่นะคะมาอยู่ที่อำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสกับกิจกรรม Open House ของโรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์อำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสนั่นเองค่ะที่นี่จัดกระบวนการให้กับน้องๆตลอดระยะเวลาของปีการศึกษาท้ายที่สุดเปิดบ้านค่ะให้คุณผู้ชมนะคะมาดูว่าการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนและคุณครูทำให้ที่นี่นะคะผลิตน้องๆที่มีคุณภาพเข้าไปสู่ในระบบการศึกษาในลำดับที่สูงขึ้นต่อไปนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้เป็นการเปิดบ้านของโรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์อำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสค่ะครั้งหน้านะคะเราจะพาคุณผู้ชมลงพื้นที่นะคะมาดูว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจและมีความหลากหลายอย่างไรคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองค่ะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้เพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ได้
1: ผักและผลไม้นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการผลิตผักและผลไม้แห้งโดยการตากแดดยังเป็นที่นิยมกันอยู่แม้แต่ในประเทศที่พัฒนาแล้วโดยเฉพาะกับผักและผลไม้บางอย่างทั้งนี้เนื่องจากการตากแดดเป็นวิธีที่เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดและอาจให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค

0: อย่างไรก็ตามวิธีการตากแดดก็มีข้อจำกัดอยู่บ้างขึ้นอยู่ตามสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้อาจไม่สะอาดพอการใช้เทคโนโลยีอบแห้งสามารถช่วยแก้ปัญหาได้
1: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งซึ่งสิ่งประดิษฐ์ในรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าโดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: MTech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้นะฮะอาร์ตจะพาคุณผู้ชมนะฮะไปดูสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถยกระดับคนไทยนะครับโดยการอบแห้งผักและผลไม้ครับด้วยเครื่องจักรอบแห้งนะฮะสุญญากาศและลดอุณหภูมินะครับเครื่องจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับ
0: เครื่องจักรลดอุณหภูมิและอบแห้งแบบสุญญากาศสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้ออกแบบพัฒนาสร้างขึ้นมาโดยแตกต่างจากเครื่องที่มีการซื้อขายโดยทั่วไปที่ใช้ปั๊มน้ำและอุปกรณ์เวนจูรี่เป็นตัวสร้างภาวะสุญญากาศให้เกิดขึ้นภายในห้องลดอุณหภูมิหรืออบแห้งแต่เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่นำมาใส่ในห้องอบมีความชื้นมากเครื่องจักรทั่วไปจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ทำให้ความชื้นที่ดูดออกมาจากผลิตภัณฑ์ควบแน่นเป็นน้ำและผ่านกรองละเอียดดักไว้ก่อนที่จะไปทำความเสียหายเกิดขึ้นกับปั๊มสูญญากาศซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองในการลงทุนและมีต้นทุนในการใช้งานสูงดังนั้นจึงได้มีการคิดที่จะสร้างเครื่องจักรอบแห้งสูญญากาศและลดอุณหภูมิขึ้นมาก
1: ลับมาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับและตอนนี้นะฮะผมก็ได้อยู่กับอาจารย์แล้วเขาบอกว่าอาจารย์คนนี้เป็นคนคิดค้นไอเดียด้วยนะฮะผมอยากรู้เหมือนกันว่าอาจารย์หน้าตาเป็นยังไง
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: ผมเห็นเครื่องผ่านๆแล้ว
4: ครับ
1: แต่ผมอยากจะรู้ว่าทำไมถึงทำเครื่องจักรสุญญากาศขึ้นมาเครื่องจักรตัวเนี้ย
4: คืออย่างนี้เรื่องเครื่องอบสุญญากาศซ
1: ึ่
4: งเครื่องนี้มันทำหน้าที่ได้ทั้งอบแห้งแล้วก็ลดอุณหภูมิได้ด้วยนะฮะ เมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมในประเทศไทยเนี่ยที่โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร
1: ครับผม
4: เรื่องใหญ่ที่สุดก็คือเรื่องของการถนอมอาหาร
1: อ๋อจริงๆ
4: ถนอมอาหารเพราะว่าการที่จะถนอมอาหารได้จะต้องทำให้ความชื้นมันลดลง
1: ถูกต้องครับ
4: นะฮะถ้าตราบใดที่มันยังเปียกมันยังสดอยู่มันก็มีโอกาสบูด
1: เสียง่าย
4: เสียหายง่าย
1: เมืองไทยเป็นอากาศร้อนชื้น
4: ถูกต้อง
1: ใช่ไหมฮะ
4: แล้วก็ระยะหลังเนี่ยธุรกิจเรื่องการส่งออก
1: ครับ
4: เรื่องการต้องขนส่งไปไกลๆนะมันใช้เวลานานดังนั้นเนี่ยถ้าคุณรักษาไม่ให้มันไม่บูดเน่าไม่ให้เสียหายได้
1: มีระยะเวลานานมากขึ้น
4: คุณก็จะมีโอกาสส่งไปได้ไกลๆมากขึ้น
1: อ๋อ
4: นะฮะดังนั้นเนี่ยเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมนี้จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือในการที่จะช่วยถนอมอาหารนะฮะการอบแห้งเนี่ยที่ไม่ต้องพึ่งแดดนะฮะอย่างเดียวเรามาใช้เครื่องเราก็สามารถควบคุมมันได
1: ้
4: ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เร็วขึ้นนะฮะอันนี้นะหนึ่งนะง่ายขึ้นนะสองเร็วขึ้นนะ
1: ฮ
4: ะแล้วสามก็คือโอกาสปนเปื้อนไม่
1: ม
4: ีเพราะว่ามันอยู่ภายในห้องอยู่ภายในห้องอยู่ภายในห้องด
1: ัง
4: นั้นถ้าเราไปตากกลางแจ้งอาจจะมีแมลงมีฝุ่นมีอะไรมาลง
1: อย่างเช่นผมเห็นปลาเค็มอย่างเงี้ยเนาะก็จะแบบแมลงวันก็จะมาไข่ก็จะกินหนอนอะไรอย่างง
4: ี้
1: เหมือนกันใช่ไหมฮะ
4: แล้วก็การแห้งในการอบด้วยสุญญากาศเนี่ยมันแห้งลึก
1: แห้ง
4: เข้าไปถึงข้างในเลย
1: ครับ
4: นะฮะถ้าการอบที่ควบคุมไม่ได
1: ้ครับ
4: จะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยผิวข้างหน้าแห้ง
1: แต่
4: ข้างในแฉะ
1: อ
4: ันนี้ก็จะมีปัญหาทำให้การเก็บรักษาได้ไม่นานนะครับ
1: ครับผมแล้วมาพูดถึงแรงบันดาลใจฮะทำไมถึงทำเจ้าตัวนี้ขึ้นมา
4: ก็เนื่องจากในอุตสาหกรรมอาหารของเรานี่แหละที่มีการขยายตัวโดยเฉพาะนโยบายในรัฐบาลโดยเฉพาะสมเด็จพระราชินีท่านได้เคยบอกว่าประเทศไทยควรจะเป็นครัวโลกฉะนั้นเนี่ยเราจะไปพึ่งพาต่างชาติเพ
1: ื่
4: อเอาเครื่องจักรเข้ามาเราก็จะกลายเป็นทาสเขาตลอด

0: เล
1: อื
0: ย
1: มแล
0: น
1: ะ
0: ะฮ
1: ท
0: ะ
1: ั้งที่เรามีโอกาสเรามีองค์ความรู้เรามีคนที่มีความรู้
0: ครับ
1: นะฮะเรามีผู้ใช้อยู่ในประเทศเราก็ควรจะผลิตเครื่องจักรขึ้นมาใช้ได้เองนะ
0: ค
1: ครร
0: ั
1: ับ
0: ผม
1: อัน
0: น
1: น
0: ะ
1: ี้
0: ฮะ
1: พอผลิตเครื่องจักรมาใช้ได้เองเนี่ยเราต้องทําให้ในระดับที่ชาวบ้านหรือชุมชนสามารถใช้ได้ซึ่งไอ้เครื่องจักรเนี่ยถ้าที่มีขายทั่วไปเป็นเครื่องจักรขนาดใหญ่ใช้ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ซึ่งมาในระดับเล็กๆเนี่ยก็ไม่เหมาะนะครับแล้วก็ราคาก็แพงการดูแลรักษาก็ระดับชาวบ้านก็ทําได้ยากดังนั้นในการออกแบบเครื่องจักรที่เราได้ออกแบบมาเนี่ยเราพยายามออกแบบเครื่องไม้เครื่องมือที่ชาวบ้านดูแลได้นะ
0: ถ้าบางทีที่มันออกแบบยากไปชาวบ้านก็จะดูแลยากขึ้นต้องเอาวิศวะมาคุมเครื่องอะไรอย่างเงี้ยป่ะฮะ
1: แล้วก็จะมีปัญหาเรื่องของอะไหล่สแปร์พาร์ทต่างๆที่มันจะต้องทำพิเศษขึ้นมานะก็เลยเกิดไอเดียว่าพยายามออกแบบเครื่องจักรที่มันง่ายๆไม่ซับซ้อนมากนะครับแล้วก็ชาวบ้านดูแลเองได้และขนาดเดียวกันราคาไม่แพง
0: ไม่แพง
1: แถมประสิทธิภาพเทียบเท่ากับไอ้ขนาดใหญ่ๆได้ต่อไปนะครับไอ้หนึ่งเครื่องนี้มันก็จะกลายเป็นทรัพย์สินด้านองค์ความรู
0: ้
1: สำหรับในประเทศไทยเอง
0: ลิขสิทธิ
1: ์ในประเทศไทยเอง
0: ค
1: ือองค์ความรู้เมื่อเองมันก็จะอยู่กับเราอยู่กับเราเมื่ออยู่กับเราก็หมายความว่าเราสามารถที่จะขยายหรือว่าต่อยอดองค์ความรู้เหล่านี้ไปได้เรื่อยๆแต่ถ้าเราซื้อเข้ามาเนี่ยเราไม่รู้มันมายังไง
0: จริงแล้วอะไรพาร์ทเพิร์ทถ้าเสียไปก็แพงอีก
1: ใช่แต่ว่าเนื่องจากพอเราทําเองทุกอย่างเนี่ยเราเริ่มต้นจากความคิดของเราทั้งหมดเลยว่าทําไมถึงต้องออกแบบอย่างนั้นทําไมถึงต้องเป็นอย่างนั้นทำไมต้องเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเนี่ยองค์ความรู้มันอยู่ในกลุ่มของประเทศไทยหรือในกลุ่มของไทยอยู่ในมหาลัยอยู่ในทีมงานที่ร่วมทําฉะนั้นไอ้เนี่ยตัวเนี้ยมูลค่ามันสูงกว่าไอ้มูลค่าเครื่องจักรอีก
0: ใช่เขาเรียกว่ามูลค่าทางความคิดใช่ไหมฮะ
1: ถูกต้องแล้วมันเมื่อเริ่มจากหนึ่งได
0: ้
1: มันไปสองสามสี่ห้ามันก็จะได้พัฒนาไปเรื่อยแต่ถ้าคุณไม่เริ่มจากหนึ่งคุณก็จะเป็นฝ่ายที่จะต้องซื้ออย่างเดียวตามอย่างเดียวนะแล้วเราก็จะเป็นทาสเขาอะ
0: ต่อไป
1: นะ
0: ฮะ
1: ก็เป็นเรื่องที่คิดว่ามันเป็นประโยชน์อย่างเงี้ยฮะ
0: ครับผมนะครับเป็นยังไงบ้างฮะคุยกับอาจารย์ได้ความรู้มากมายเลยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าแล้วกลับมาแล้วจะพาไปเดินดูรอบๆว่าเครื่องจักรของเราเนี่ยทำงานยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับ

0: ได้
1: เครื่องจักรอบแห้งสุญญากาศและลดอุณหภูมิเป็นเครื่องจักรที่มีกระบวนการที่ความร้อนถูกถ่ายเทด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งไปยังวัสดุที่มีความชื้นเพื่อไล่ความชื้นออกด้วยการระเหยโดยใช้ความร้อนที่ได้รับเป็นความร้อนแฝงของการระเหยซึ่งสามารถถนอมอาหารอาหารที่แห้งแล้วจะสามารถเก็บได้นานโดยไม่เสียเนื่องจากการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์มีน้อยและอีกทั้งเพื่อลดปริมาณและน้ำหนักอาหารที่แห้งแล้วจะมีปริมาตรน้อยลงรวมทั้งน้ำหนักก็จะน้อยลงด้วยทำให้สามารถลดต้นทุนในการเก็บรักษาและการขนส่งและยังสามารถช่วยในกระบวนการผลิตได้ดีขึ้น
0: กลับเข้ามาสู่รายการคิดการใหญ่นะครับสักครู่นี้ที่เราได้คุยกับอาจารย์แล้วเราได้รู้ถึงประโยชน์การใช้สอยว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมก็จะให้อาจารย์เนี่ยเราจะล้วงลึกกว่านั้นว่าเครื่องนี้ทำอะไรได้บ้างดียังไงทำยังไงแบบไหนใช้กันยังไงซึ่งผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับเอาละฮะเดี๋ยวอยู่อาจารย์ต่อดีกว่าซึ่งเพื่อการไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมถามคำถามแรกเลยดีกว่าครับเครื่องจักรอบแห้งสุญญากาศนะฮะสามารถทำอะไรได้บ้าง
2: ครับ
0: ก็เจาะตรงๆเลย
2: เครื่องตัวนี้จริงๆแล้วอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนแรกนะฮะว่าหน้าที่ของมันคือทำให้มีภาวะห้องนั้นเป็นสุญญากาศ
0: สุญญากาศ
2: คำว่าสุญญากาศนั้นก็หมายความว่าโดยปกติในบรรยากาศของเรา
0: ครับ
2: เราจะทําให้น้ําเดือดได้ก็อยู่ที่อุณหภูมิประมาณ100องศา
0: ใช่ครับนะ
2: แต่พอเข้าอยู่ในห้องสุญญากาศแล้วเนี่ย
0: เ
2: ราสามารถทําให้น้ําเดือดได้ลงมาต่ํากว่าที่100องศานะฮะโดยเฉพาะตัวห้องหรือ

0: แชมเบอร์เนี้ยที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเราลงไปได้จนถึงระดับที่อยู่แค่ประมาณ30ถึง60มิลลิเมตรประหลอดหรือต่ำกว่าบรรยากาศประมาณ700ถึง730นะฮะมิลลิเมตรประหลอดซึ่งลงมาต่ำมากเมื่อต่ำขนาดนี้เนี่ยเราสามารถทำให้น้ำเดือดได้ที่อุณหภูมิเพียง30กว่าองศาเท่านั้นเอง
1: 30กว่าองศาน้ำเดือดได
0: ้ฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยหมายความว่าสิ่งที่จะทำนั้นก็คือต้องหน้าที่ของมันคือเอาน้ำออกจากวัตถุดิบหรืออะไรที่เข้าอยู่ในห้องนั้นฉะนั้นอะไรที่ต้องน้ำออกทำได้หมดเลย
1: ครับ
0: โดยเฉพาะสิ่งที่ในอุตสาหกรรมเราตอนนี้โดยเฉพาะเครื่องนี้ที่เราเน้นมากเลยเราอยากจะให้ทำของที่มีมูลค่าสูง
1: ครับผม
0: มูลค่าสูงตอนนี้ก็คืออะไรที่เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นยาเป็นยาเครื่องสำอางอะไรต่างๆพวกนี้
1: ถ้าเป็นในอนาคตถ้าเป็นยาแล้วก็สามารถเก็บได้นานขึ้นอีก
0: ก็คือยาก็หมายความว่าคุณจะทำให้ได้ของที่อบแห้งที่อุณหภูมิต่ำเมื่ออุณหภูมิต่ำเนี่ยตัวโครงสร้างหรือองค์ประกอบของวัตถุดิบที่อยู่ในนั้นเนี่ยมันยังคงรักษาสภาพเดิมๆแบบธรรมชาติแต่ขณะเดียวกันแห้งนะฮะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าเราไปดูเดี๋ยวเราไปดูลองเดินเครื่องเสร็จแล้วก็ดูของที่ออกจากเครื่องแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าใบไม้สีเขียวๆเมื่อเข้าไปอบแล้วเนี่ยปกติถ้าอบแห้งเนี่ยมันจะเปลี่ยนสี
1: จะส
0: ีน้ำตาล
1: สี
0: เออแต่ว่าอันเนี้ยแห้งกรอบแต่สียังเหมือนเดิมเขียวยังเขียวเหมือนเดิม
1: หมายถึงว่าคุณค่าทางอาหารยังเหมือนเดิม
0: ยังเหมือนเดิม
1: อ
0: ันนี้คือสำคัญมากว่าเมื่อแห้งแล้วคุณค่าทุกอย่างเหมือนเดิมหมดจึงสามารถทำให้เอาไปใช้กับในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับยาได
1: ้ครับ
0: เลยดังนั้นเมื่อทำระดับนี้ได้เนี่ยก็คือจะได้ของที่มีราคาสูง
1: นะครับนะฮะแล้วแนวคิดการพัฒนาเครื่องนะครับเหมือนกับว่าเครื่องเนี่ยมันเป็นซีรีส์1
0: ครับ
1: ซีรีส์1
0: ครับ
1: แล้วในอนาคตจะมีซีรีส์2ซีรีส์3ต่อไปไหมครับ
0: คือถ้าพัฒนาเนี่ยก็คือมีเรื่องของการจะแอพพลายไปใช้กับผิดพันตัวไหนนะฮะดังนั้นมันก็อยู่การพัฒนาก็คือเรื่องของตัวชั้นวางอุปกรณ์ในการควบคุมสภาพภายในห้องให้ดีกว่านี้นะครับ
1: สมบูรณ์กว่านี
0: ้เราก็ดูหน้าตาให้มันเป็นเครื่องจักรที่มันดูเป็นอินเตอร์หน่อยตอนนี้เครื่องจักรนี่หน้าตามันยังแบบ
1: ตอนนี้ยังเป็นชุมชน
0: ยังดูบ้านบ้านนิดนึง
1: บ้านบ้านยังแบบ
0: แต่คุณภาพฟังก์ชันได้หมดแล้วฟังก์ชันได้หมดแล้วฟังก์ชันได้ครบหมดแล้ว
1: แต่อาจจะปรับรูปลักษณ
0: ์เรื่องของหน้าตาให้มันดูดีฟังก์ชันในการควบคุมให้มัน
1: ดู
0: ได้แม่นยำกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะได้แม่นยำหรือว่าตัวชั้นที่จะวางในห้องอบอะไรต่างๆให้มันเหมาะสมสำหรับผิดพันที่เราจะเข้าไปอยู่ในนั้นนะซึ่งเดี๋ยวคงจะเล่าให้ฟังต่อว่าอย่างที่นี่เนี่ยก็จะต้องมีการพัฒนาเพื่อที่จะไปรองรับตัวผิดพันตัวที่ทางนี้จะสนใจจะทำนะฮะครับ
1: ถ้าพูดมาถึงตรงนี้ปุ๊บต้องพูดถึงเรื่องแนวคิดการตลาดแนวคิดการตลาดเจ้าเครื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับ
0: คือที่เรียนให้ทราบว่าเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารและยาในประเทศไทยเนี่ย เรามีวัตถุดิบเยอะมาก
1: ครับ
0: ฉะนั้นเราขาดเรื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปรรูปความต้องการในตลาดเนี่ยผมว่ามันมีเยอะมากๆเลยนะฮะเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราทำของหรือทำเครื่องจักรเนี่ยให้ตรงกับความต้องการของผลิตภัณฑ์ที่เขาจะผลิตเนี่ยในแต่ละชุมชนในแต่ละที่เนี่ยได้ตรงกับเขามากน้อยแค่ไหนอย่างเครื่องเนี้ยมาเนี่ยถามว่ามาทีแรกเนี่ยก็ยังไม่ได้ตรงเท่าไหร่จะต้องมีการปรับปรุงพัฒนาให้ตรงกับที่นี่แต่ว่าเงื่อนไขหรือฟังก์ชันของเครื่องเนี่ยมันทำได้หมดละนะฮะดังนั้นความต้องการผมเชื่อว่านะครับถ้าพัฒนาเครื่องนี้ได้สมบูรณ
1: ์
0: ตรงกับความต้องการจริงๆในแต่ละที่แล้วเนี่ยมันพูดกันต้องเป็นร้อยฮะไม่ใช่เป็น10 20ต้องเป็นร้อยนะเพราะว่าอย่างที่บอกแปลงวัตถุดิบอยู่ที่เราเยอะมาก
1: นะฮะจนถึงขนาดนี้แล้วนะครับตัวผมเองอยากเห็นเครื่องมากเลยว่ากระบวนการการใช้งานเป็นอย่างไรเครื่องหน้าตาเป็นผมอยากเห็นในฝามากอยากเห็นทุกอย่างเลยซึ่งพูดมาขนาดนี้แล้วท่านผู้ชมก็อยากจะเห็นเช่นกันนะครับเดี๋ยวขอเชิญอาจารย
0: ์เดี๋ยวจะถอดให้ดูหมดเลยฮะนี่ครับ
1: ครับเพราะเราต้องคิดการใหญ่เพราะเราต้องคิดการใหญ่ค
2: คนไทยก็ทำได้

0: เอาละครับเมื่อกี้เราได้คุยไปแล้วนะฮะว่าประโยชน์การใช้สอยเป็นยังไงนะครับใช้อะไรได้บ้างนะครับประโยชน์กินอย่างไรแต่ตอนนี้นะฮะเรามาถึงเครื่องจริงแล้วนะครับเราก็จะให้อาจารย์เดี๋ยวจะพาเดินทั่วเลยนะครับขั้นตอนแรกนะฮะอาจารย์ต้องมีอะไรบ้างครับ
1: ก็เมื่อกี้ที่ได้บอกไปแล้วนะฮะว่าหลังจากที่เราเอาวัตถุดิบใส่เข้าไปในตู้แล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องปิดตู้ให้ใช่ให้สนิทนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เดินเครื่องนะครับเดินเครื่องก็หลักการของตัวเครื่องเนี้ยมันก็แค่เอาปั๊มน้ำ
0: ครับ
1: นี่แหละฮะ
0: จุดสำคัญคือปั๊มน้ำ
1: คือตรงนี้ที่จะบอกว่าเครื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยของตัวตู้อบสุญญากาศเนี่ยในที่มีขายในท้องตลาดหรือที่ไหนก็ตามเนี่ยไม่แตกต่างกัน
0: คือตู้อบเนี่ยเหมือนกันแต่กระบวนการกรรมวิธีด้านหลังเนี่ย
1: คือการทำให้เกิดสุญญากาศเนี่ยจะแตกต่างกันเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยตัวที่ทำให้เกิดสุญญากาศเขาจะใช้เป็นปั๊มสุญญากาศความว่าปั๊มสุญญากาศเนี่ยเริ่มคิดไม่ค่อยมีคนรู้จัก
0: ถ้าให้ผมคิดถึงปั๊มสุญญากาศเนี่ยผมจะไม่กล้าถอดประกอบหรือแกะหรือเปลี่ยน
1: ใช่
0: มั้ยฮะ
1: เพราะเราไม่คุ้นเคย
0: เพราะไม่เคยได้ยินรู้หน้าตาจะเหมือนปั๊มบ้านเราหร
1: ือ
0: เปล่า
1: แล้วตัวปั๊มสุญญากาศที่ใช้ในอุตสาหกรรมเนี่ยเมื่อมีใช้ปั๊มสุญญากาศเมื่อไหร่มันจะต้องมีตัวป้องกันตัวป้องกันอันตัวแรกก็คือตัวป้องกันน้ําไม่ให้เข้าไปในปั๊ม
0: ครับ
1: นะฮะงั้นมันจะต้องมีตัวเรียกว่าเหมือนตู้เย็นคอยเย็นแล้วเรียกคอยเย็นนะฮะเพื่อที่จะจับอากาศที่มีความชื้นอยู่ให้มันน้ำแยกตัวออกมา
0: ครับ
1: นะฮะเสร็จแล้วก็ต้องไปผ่านกองแล้วถึงไปเข้าไปยังปั๊มสุญญากาศได
0: ้
1: นั่นจะเห็นได้ว่าถ้าใช้ระบบปั๊มสุญญากาศมันจะมีระบบเยอะแยะไปหมดเลย
0: คือมันจะยุ่งยากขึ
1: ้นยุ่งยากขึ้นดังนั้นพอคำว่ายุ่งยากนี่ชาวบ้านนี่เริ่มปวดหัวละ
0: ระดับชาวบ้านเลยก็จะแบบลำบากนะ
1: แต่พอเราตัวนี้เราได้ออกแบบที่แตกต่างที่เรียกว่านวัตกรรมคือตรงนี้นี่เองว่าเราสามารถใช้ปั๊มน้ำเนี่ยเอามาทำให้เกิดสุญญากาศได
0: ้
1: นะโดยตัวที่ทำให้เกิดสุญญากาศจากปั๊มน้ำนี่ถ้าเรามองง่ายๆถ้าใครเคยเห็นเวลาเราพ่นสเปรย์สีมันจะมีตัวหัวสเปรย์
0: เขาเรียกว่ากาใช่ไหม
1: แล้วก็มีกานะมีกาไอ้ตัวเวลาเราเอาลมผ่านหัวสเปรย์ไปเร็ว
0: ๆ
1: มันเกิดสุญญากาศแล้วก็ดูดเอาสีในกาขึ้นมา
0: ใช่
1: นะสีในกาขึ้นมามันก็จะทำให้สีพ่นออกไปเป็นฝอยถ
0: ู
1: กไหมฮะ
0: ครับผม
1: ไอ้ตัวนี้เนี่ยผมจะเปรียบเทียบตู้นี้เนี่ยคือกาพ่นสี
0: อ๋อคือตู้นี้คือกาพ่นส
1: ีแต่ตัวนั้นเนี่ยคือตัวลมที่จะทำให้เกิดสุญญากาศแต่ว่าแทนที่จะเป็นลมเราใช้น้ำแทนนั่นเองหลักการนี่เอง
0: น
1: ะไอ้ตรงที่เทอมให้เกิดสุญญากาศเราเรียกที่ถ้าเราเด็กๆนะเราคงรู้จักคำว่าเป็นจูเลียนะตรงคอคอดของมันเนี่ยไอ้ตรงช่องของคอคอดเนี่ยเมื่อเราเอาความเร็วไหลผ่านตรงคอคอดเยอะ
0: ๆ
1: ไอ้ตรงจุดคอคอดก็จะทำให้เกิดสุญญากาศ
0: อ๋อ
1: ทีนี้เนี่ยตรงนี้เวลาเราออกแบบเนี่ยเราจะออกแบบยังไงให้ไอ้ขนาด
0: ครับ
1: ช่องอะไรต่างมันพอดีทำให้เกิด
0: ยากตรงนี
1: ้ใช่ๆทำให้เกิดสุญญากาศลงมาต่ำที่สุด
0: ครับ
1: ต่ำที่สุดนะฮะแล้วก็ดึงไอ้น้ำที่ด้วยความชื้นที่อยู่ในห้องนี้ออกให้ทันนะคอนเซ็ปต์มันก็คือว่าสุญญากาศต้องทำให้ลงมาให้ได้อย่างน้อยคือ700ถึง730มิลลิเมตรตลอด
0: ครับ
1: ครับ
0: โอ้โห
1: ครับ
0: นะฮะง่ายๆเลยนะครับหลังจากที่เราได้รับความรู้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์ฝากอะไรไว้สักนิดนึงอย่างเช่นเบอร์โทรศัพท์เผื่อใครสนใจติดต่อครับ
1: ครับก็ก่อนอื่นนะก็ผมคิดว่าเครื่องนี้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีผู้ที่คอยช่วยเหลือเราน ะครับอันดับแรกก็ต้องขอบคุณนะฮะ
0: สำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร
1: ์ครับกระทรวงวิทยาศาสตร์ที่มีโครงการดีๆอย่างนี้นะครับให้เกิดประโยชน์กับในภาคชุมชนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเนี่ยเป็นภารกิจของเราอยู่แล้วนะ
0: ครับ
1: ที่สำคัญอันนึงเราต้องมาเอาองค์ความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยมาช่วยพัฒนาชุมชนนะฮะงั้นก็ต้องฝากหน่วยงานต้นสังกัดด้วยก็คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
0: ครับผมสามารถติดต่อได้
1: ที่ให้เรามาทำงานนี้นะครับส่วนถ้าใครสนใจนะครับในเรื่องรายละเอียดของเครื่องนี้จริงๆนะครับอยากจะเอาไปพัฒนาอยากจะเอาไปใช้นะก็สามารถติดต่อเบอร์โทรศัพท์ของผมนะฮะก็081นะ626-0712นะครับส่วนเบอร์ของมหาลัยเดี๋ยวคงจะต้องบอกอีกทีนึง
0: ได้ครับเดี๋ยวก็จะขึ้นด้านล่าง
1: ครับ
0: โอเคครับนะฮะขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
1: ครับดีๆครับ
0: ครับผมนะฮะยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวยังมีผู้ประกอบการอีกนะครับเอาละครับและตอนนี้นะฮะผมอยู่กับผู้ประกอบการนะฮะที่ใช้ได้ใช้เครื่องจริงด้วยนะครับสวัสดีครับนะฮะได้ใช้เครื่องแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างครับ
2: ก็เป็นเทคโนโลยีที่ผมคิดว่ามันเหมาะสมกับยุคสมัยนี้เพราะว่ามันตอบโจทย์ในเรื่องของนวัตกรรมในเรื่องของสุขภาพ
0: ครับ
2: ในเรื่องของสมุนไพรอะไรต่างๆได้ยอดเยี่ยม
0: ครับผมแล้วเครื่องเจ้าเครื่องตัวนี้นะฮะ
2: ครับ
0: ช่วยคุณเกรียงศักดิ์ได้อย่างไรบ้างครับ
2: ก็ช่วยได้เยอะครับในกรณีที่เราต้องการอะไรที่มันบริสุทธิ์แล้วก็โดยเฉพาะในกลุ่มของสมุนไพรเนี่ยเราจะใช้เครื่องในระบบอื่นเนี่ยมันก็ผมว่ายังไม่เวิร์คเท่าเครื่องตัวนี
0: ้
2: เครื่องตัวนี้เนี่ยพูดถึงความไวถ้าเราเทียบกับฟรีสไดร
0: ์ครับ
2: ซึ่งเป็นเครื่องในลักษณะที่ไม่ใช้น้ำมันเหมือนกัน
0: ครับ
2: จะใช้เวลานานมากกว่าตัวนี้หลายเท่า
0: อ
2: ย่างสมมุติว่าเราเอาใบมะลุมหรือใบมะกรูดหรือสมุนไพรขมิ้นชันอะไรต่างๆมาเข้าเครื่องตัวนี้เนี่ยผมว่าภายในเวลาไม่เกินไม่ถึง1ชั่วโมงมันก็ผลิตเสร็จละถ้าเราใช้พวกฟรีสไดร์เนี่ยอาจจะต้องถึง18ชั่วโมงใช้เวลานานกว่ากันเยอะ
0: นานมากแล้วก็เปลืองเค้าเรียกนะ
2: พลังงาน
0: พลังงานไฟฟ้าพลังงานทุกอย่าง
2: ซึ่งตัวเนื้อของสมุนไพรที่ออกมาเนี่ยก็มีคุณภาพเท่าเทียมกันแต่ลดและประหยัดพลังงานมากกว่า
0: อัน
2: นี้คือข้อดีของเครื่องตัวนี
0: ้ครับ
2: และที่เยี่ยมอีกตัวนึงก็คือในเรื่องของมูลค่าเครื่องนะครับตัวปั๊มซึ่งปกติเนี่ยระบบแวคคัมเนี่ยเราจะต้องใช้ตัวแวคคัมปั๊มซ
0: ึ่
2: งมีหลายรูปแบบซึ่งมีราคาแพงมากเป็นถูกๆก็ตัวนึงเป็นแสนเฉพาะปั๊ม
0: นี่คือถูกแล้ว
2: ถูกแล้ว
0: โอ้โหแล้ว
2: แต่ว่าตัวนี้ก็คือสามารถที่จะใช้ปั๊มธรรมดาป
0: ั๊
2: มน้ำธรรมดา
0: เลย
2: มาผ่านระบบเวนจูริที่อาจารย์ค้นคิดขึ้นมาเนี่ย
0: ครับผม
2: เอามาใช้ในการสร้างการแวคคัมได้อันนี้คือสิ่งที่คิดว่าสุดยอดครับ
0: โอ้โห
2: ส่วนที่โรงงานเนี่ยถ้ากลุ่มใดหรือท่านสมาชิกหรือว่าพี่น้องเกษตรกรหรือใครก็ตามที่อยากจะมีนวัตกรรมในการทำสมุนไพรหรืออะไรต่างๆที่เราพอจะช่วยเหลือได
0: ้
2: ก็ยินดีนะครับโทรเข้ามาใน เบอร์ที่บริษัทเรา
0: ได้ฮะ
2: ก็084-347-5104
0: ครับผมนะฮะก็สามารถติดต่อได
2: ้ในส่วนไหนที่เราช่วยบริการได้เราก็ยินดีที่จะช่วยกัน
0: ครับผมนะฮะนี่คือบทสรุปแล้วนะครับที่ใครหลายคนที่อยากจะรู้นะฮะได้ความรู้เพิ่มก็สามารถปรึกษาได้เช่นกันนะครับ
2: ดีครับ
0: เอาละฮะนะฮะตอนนี้ก็หมดเวลาของคุณเกรียงศักดิ์แล้วนะฮะเดี๋ยวอาร์ตขอชมข้างนอกหน่อยว่ามีส่วนอะไรบ้างอยากไปดูขนุนสดๆมากเลยพอเห็นจากข้างในแล้วเป็นการผ่าใช่ไหมตอนนี้ผมจะไปยืนดูเป็นลูกเลยดีกว่า
2: ได้ครับ
0: ขอบคุณมากนะครับ
3: ขอบคุณครับ
0: เอาละฮะเดี๋ยวเราเดินดูด้านนอกก่อนครับ
2: ครับ
0: หมดเวลาลงแล้วนะครับกับรายการคิดการใหญ่นะครับต้องขอบคุณนะฮะอาจารย์สุรเชษฐ์สิทธิกิจครับและคุณเกรียงศักดิ์อุดมศิลป์นั่นเองครับไว้ง่ายว่าต้องขอบคุณที่เอื้อเฟื้อสถานที่เราด้วยนะครับและทำให้ผมรู้ว่ามีสุดยอดนักประดิษฐ์ชาวไทยนะครับกับสิ่งประดิษฐ์ล้ำยุคนะฮะแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นได้นะครับถ้าไม่มีโครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีเพื่อการทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันนะฮะโดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติวันนี้นะฮะผมอาร์ตสิทธินาถต้องขอลาไปก่อนนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครั้งหน้าเราจะคิดการใหญ่ที่ไหนไปเจอกันครับสวัสดีครับ

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DL ถึง12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DL TV 15เวลา 5:45 นเริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ครื่องรักเป็นงานหัตถกรรมดั้งเดิมประเภทหนึ่งที่สะท้อนอัตลักษณ์และวิถีชีวิตของชาวล้านนาผ่านภูมิปัญญาและฝีมือช่างยางรักหรือรักน้ำเกลี้ยงเป็นวัตถุดิบสำคัญสำหรับสร้างสรรค์งานแต่ละประเภทด้วยการตกแต่งในรูปลักษณ์และองค์ประกอบของงานแต่ละชนิดได้แก่งานปิดทองทึบงานปิดทองล่องชาติงานปิดทองล่องกระจกงานปิดทองลายฉลุงานปิดทองลายรดน้ำงานปิดทองเขียนสีลายกำมะลองานเครื่องเขินงานประดับกระจกและงานประดับมุกแกมเบื้อผลงานช่างดังกล่าวเป็นกรรมวิธีจากช่างรักที่มีความแตกต่างกันแต่ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสิ่งที่แสดงออกถึงเอกลักษณ์ที่สร้างสรรค์ขึ้นมาด้วยความประณีตบรรจงภายใต้ขนบธรรมเนียมและประเพณีอันแฝงไว้ด้วยแนวคิดและบ่งบอกถึงภูมิปัญญาของคนไทยที่ได้รับการสั่งสมและสืบทอดกันมานานจนทำให้เครื่องรักได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดก

0: วิธีการทำเครื่องเขินต้องนำไม้ไผ่มาสานขึ้นเป็นรูปเสียก่อนโดยมีหุ่นไม้เป็นแบบหรืออาจไม่ต้องใช้หุ่นก็ได้แต่ใช้การขดขึ้นเป็นรูปต่อจากนั้นจะใช้รักซึ่งเป็นยางไม้จากต้นรักผสมกับฐานของข้าวเปลือกหรือหญ้าคาที่ทำให้เกิดสีดำทาให้เรียบเพื่อปิดรอยสานให้มิดชิดขัดผิวให้เรียบแล้วเขียนลวดลายประดับด้วยสีน้ำมันหรือใช้เหล็กแหลมที่เรียกว่าเหล็กจานขูดหรือขีดเป็นเส้นลึกลงบนผิวใช้สีฝุ่นผสมน้ำมันทาทับตามรอยอีกทีหนึ่งสีจะเข้าไปอุดในเส้นต่อจากนั้นใช้ผ้าเช็ดสีที่ผิวออกพื้นรักที่เป็นสีดำจะขับเส้นลายให้เห็นเป็นลวดลายงดงามครูพัชราสิริจันทร์ชื่นประธานกลุ่มวิชัยกุลเครื่องเขินจังหวัดเชียงใหม่อธิบายถึงความสำคัญของเครื่องเขินไว้ว่าเป็นงานอัตลักษณ์โบราณที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัวส่วนใหญ่เป็นงานสำหรับความเป็นสิริมงคลและสามารถดัดแปลงนำมาใช้งานกับผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายรูปแบบ
1: งานเครื่องเขินถือว่าเป็นงานวัฒนธรรมที่มีแต่โบราณนะคะเป็นงานที่ใช้ตามวัดตามวังนะคะเป็นงานโบราณที่เราคิดถึงว่าเครื่องเขินยังไงเราดูตามวัดก็ได้ที่ประตูวัดบ้างพระพุทธรูปบ้างณปัจจุบันตอนนี้ที่วัดเจดีย์หลวงกำลังมีการบูรณะองค์พระสมปรารถนานะคะก็ได้ยางรักจากวิชัยกุลเราไปเป็นพื้นในการติดทองนะคะที่วัดเจดีย์หลวงเชียงใหม่ช่วงนี้บางทีดูไลฟ์สดก็จะมีนะคะแล้วก็งานเครื่องเขินเป็นงานมงคลที่คนที่นิยมมานำมาใช้จะทำให้เกิดเป็นสิริมงคลมีโชคลาภมีความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองเป็นงานโบราณที่มีอัตลักษณ์เฉพาะนะคะเนื่องจากเครื่องเขินเป็นงานที่งานมงคลใช้ตามวัดตามวังคือความนิยมก็ของรุ่นโบราณก็จะมีพวกพานดอกไม้พวกชุดขันน้ำพานรองพานและตะลุ่มซึ่งใช้ตามวัดงานมงคลสำคัญนะคะณปัจจุบันเรามีการทำเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งเป็นงานไลฟ์สไตล์เช่นเคสโทรศัพท์ตุ้มหูเข็มกลัดแล้วก็พวงกุญแจบ้างที่สำคัญตอนนี้มีลูกสาวมาเป็นงานที่เขาเรียกว่าเป็นกระเป๋าค่ะเป็นกระเป๋าทรงคาสสมัยใหม่นะคะซึ่งใช้ได้ในชีวิตประจำวันค่ะ
0: แม้จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมและถูกดัดแปลงนำมาขายเป็นสินค้าในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นแต่ภาควิชาการมองว่าเครื่องรักเครื่องเขินยังต้องได้รับการอนุรักษ์กระบวนการทำแบบวิธีดั้งเดิมไปด้วยอาจารย์วิถีพาณิชพันธ์ผู้ก่อตั้งภาควิชาศิลปะไทยคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการทางด้านศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีล้านนากล่าวว่าปัจจุบันการทำเครื่องเขินส่วนใหญ่มักใช้สีที่มีอยู่ทั่วไปทำให้ความคงทนไม่นานเท่ายางรักและคุณค่าก็ไม่มากเท่าเดิมโดยยุคนี้อาจจะต้องนำสื่อสมัยใหม่เข้ามาช่วยให้งานเครื่องรักเครื่องเขินได้รับการเผยแพร่มากขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าไม่ให้สูญหายไป
2: คือเราควรจะใช้สื่อสมัยใหม่นะให้สอนคนให้รู้จักความวิจิตรนะของงานเครื่องรักเครื่องเขินอะไรต่างๆพวกนี้นะอันนี้สำคัญนะแล้วก็ที่ผมคิดว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยสังคมสื่ออย่างรวดเร็วต่างๆนานานี่เราควรจะใช้สื่อพวกนี้ในการที่จะเผยแพร่ความรู้นะบางทีความรู้เนี่ยถ้าเป็นความรู้แบบตรงๆไปตรงมามันก็อันนั้นน่าเบื่ออาจจะเอียงหน่อยนึงนะเช่นใช้สถานการณ์ทางสังคมความหลงไหลต่างๆในสังคมต่างๆเนี่ยมาเป็นตัวที่ว่าดันความรู้เกี่ยวกับงานเครื่องรักเครื่องเขินเนี่ยให้แก่สังคมรุ่นใหม่แต่จะให้เข้าไปใช้จริงๆนี่ผมว่าคงลำบากในญี่ปุ่นเนี่ยสังคมญี่ปุ่นเขา

0: ให้ความสำคัญกับเครื่องรักเครื่องเขินมากทีเดียวนะแล้วก็ยังไม่ทั้งเป็นสังคมสมัยใหม่แล้วก็ยังใช้ของพวกนี้อยู่และยังให้คุณค่าของพวกนี้อย่างสูงมากทีเดียวซึ่งอันนี้บ้านเราเนี่ยเรียกว่าในช่วง100ปีให้หลังนี่เราทิ้งเครื่องรักเครื่องเขินไปเกือบจะหมดแล้วนะแล้วก็เมื่อก่อนนี่เราอย่างเชียงใหม่เนี่ยถนนบัวลายเนี่ยเป็นเครื่องรักเครื่องเขินหมดเลยเป็นแหล่งผลิตนะทุกคนสั่งจากที่ไปนะแต่ตอนหลังนี่มันค่อยๆหายไปหายไปตอนนี้พูดจริงๆแล้วเมื่อกี้นี่เหลือแค่3เจ้าที่ยังทําอยู่นะมันก็อยากจะให้ใช้สื่อแล้วก็เรื่องอะไรนะความตื่นเต้นทางสังคมใช่ไหมเนี่ยเอาดารามาประกอบในการเผยแพร่ด้วยนะบางทีอาจจะเป็นบทเล็กๆอยู่ในละครในการแสดงอะไรแล้วแต่ที่ว่ามันมีเกี่ยวข้องกับพวกต้นยางรักเช่นว่านางเอกอาจจะเจอต้นรักแล้วคันอย่างเงี้ยก็อาจจะทำให้พระเอกได้มาแก้ปัญหาเรื่องความคันยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นวิธีการที่ว่าทำให้คนรู้จักเรื่องของยางรักแล้วก็ว่าทำเครื่องรักเครื่องเขินต่างๆที่มีมายาวนานมากแล้วแต่ว่าปัจจุบันนี้เราลืมมันไปมันเป็นวัสดุที่มหัศจรรย์มากอันหนึ่งคือมันใช้เวลานานในการแห้งเพราะฉะนั้นความเนียนของการแห้งเนี่ยทำให้ผิวมันเนี่ยสวยและสัมผัสด้วยสัมผัสยางรักในการสัมผัสไม้สักๆเนี่ยยางรักมันจะดูเป็นสัมผัสแบบผู้ดีอ่ะเพราะก็เรื่องอันนี้พวกนี้ก็เป็นเซนส์ของเขาเรียกว่าเอสเธติกเนี่ยก็สำคัญมากเกี่ยวกับของพวกนี้มีคุณค่าทางคืออีกระดับหนึ่งอ่ะไม่ใช่ว่าเหมือนกับสีกระป๋องทั่วไปเงี้ยนะ
1: ภาคส่วนที่มีความสำคัญในการให้งานเครื่องรักเครื่องเขินยังมีคุณค่าตามภูมิปัญญาดั้งเดิมไว้ได้คือวัฒนธรรมจังหวัดซึ่งคุณพิชิตชัยเกลอดูผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนเฝ้าระวังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ที่เน้นย้ำว่ายังคงสนับสนุนการอนุรักษ์ไว้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรายได้ให้มีความยั่งยืนพร้อมกับการทำงานแบบเครือข่ายกับชุมชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคท้องถิ่น
2: ครับในส่วนของจังหวัดเองสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเนี่ยก็มีบทบาทที่จะนำภูมิปัญญาเหล่านี้มาจัดแสดงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวเองได้เห็นนะครับว่าความสำคัญนะครับระบบการผลิตขั้นตอนการผลิตต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่เรามีอยู่นะครับเพื่อที่จะไปถึงประเด็นเรื่องราคาเขาจะได้ไม่ต่อรองราคาถ้าเห็นขบวนการผลิตต่างๆซึ่งมันค่อนข้างจะยุ่งยากและก็ใช้เวลานะครับเราได้ความอนุเคราะห์เมตตาจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดนะครับร่วมกับหน่วยงานอื่นๆแล้วก็ภาคีเครือข่ายนะครับที่จะจัดสรรงบประมาณนะครับมาขับเคลื่อนงานด้านนี้นะครับเราเคยจัดงานส่งเสริมครูภูมิปัญญานะครับบริเวณขวงประตูท่าแพเพื่อที่จะนำผลิตภัณฑ์ทางภูมิปัญญาเหล่านี้นะครับมาจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวนะครับที่มาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงไฮซีซั่นเพราะอย่างยิ่งตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็ในเทศกาลต่างๆไม่ว่าจะเป็นเทศกาลไม้ดอกนะครับเทศกาลสงกรานต์ต่างๆเนี่ยเราก็ขับเคลื่อนส่วนใหญ่เราจะนำภูมิปัญญาเหล่านี้นะครับมาส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับสร้างงานสร้างรายได้สร้างความมั่นคงเข้มแข็งให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับ
1: นี่คือการสะท้อนภาพการทำงานของทุกภาคส่วนที่ทำให้เห็นถึงความตั้งใจจริงเพื่ออนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมให้ยังอยู่พร้อมๆกับการต่อยอดเพื่อนำมาสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในชุมชนเพื่อสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้น

0: อาหารไม่ใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจโรงลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว
2: Look so อร่อยมาก
3: มาก
1: วีนี่อะไร
2: โอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัด
2: แกะสลัด
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อร
2: ่อย
3: อร่อย
2: 1 2 3
1: Cheers
2: เหมือนลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: คิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวีป
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกริเดียนท์ของไทยอ่ะแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการพูดทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
7: It's so good.
2: Yeah.
8: No. Yeah.
2: Very good. I think in like 1 year you'll be perfect. You'll
7: right,
2: be eating.
7: Right.
2: You'll be eating like 10 chilies.
0: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
2: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยลิเชียส

0: พบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากที่เราเรียนรู้หลักการปลูกพืชและมีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพืชไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อว่าพันธุ์พืชมีกี่ประเภทอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: การที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์พืชต่างๆทำให้เราสามารถจัดประเภทของพันธุ์พืชได้อย่างถูกต้องและสามารถนำพันธุ์พืชมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและตรงตามความต้องการโดยพันธุ์พืชที่เราควรรู้จักสามารถแบ่งออกได้เป็นดังนี้ค่ะพืชผักสวนครัวเป็นพืชที่เราปลูกไว้เพื่อนำมารับประทานผักสวนครัวส่ว

0: ือที่มีอายุสั้นชอบดินร่วนที่มีธาตุอาหารสมบูรณ์และต้องหมั่นดูแลเพราะอาจถูกแมลงที่เป็นศัตรูพืชทำลายได้ง่ายเช่นคะน้าผักกาดถั่วฝักยาวผักบุ้งพืชไร่เป็นพืชที่เราสามารถปลูกไว้เพื่อรับประทานผลและส่วนต่างๆของพืชเป็นพืชอายุสั้นสามารถปลูกได้ใหม่หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตและเป็นพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆพืชไร่เป็นพืชที่ชอบดินร่วนซุยระบายน้ำได้ดีทนต่อโรคและแมลงไม่ต้องดูแลมากเช่นอ้อยมันสำปะหลังข้าวโพดไม้ผลเป็นพืชที่ปลูกไว้โดยใช้ประโยชน์จากผลของต้นเพื่อเป็นอาหารหรือใช้ประโยชน์ด้านอื่นมีอายุยืนยาวปลูกครั้งเดียวให้ผลผลิตได้ทุกปีตามฤดูกาลชอบขึ้นในที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์มีความชื้นเพียงพอเช่นส้มมะม่วงไม้ดอกเป็นพืชที่ปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากดอกมีลักษณะดอกสวยงามมีทั้งยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มไม้ล้มลุกบางชนิดมีดอกสวยงามติดต้นนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่เช่นลั่นทมดอกเข็มชวนชมดาวกระจายเป็นต้นบางชนิดปลูกเพื่อตัดดอกนำไปจำหน่ายเรียกว่าไม้ตัดดอกเช่นกุหลาบกล้วยไม้ดาวเรืองเป็นต้นไม้ประดับเป็นพืชที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากรูปร่างสีสันของลำต้นและใบมีรูปร่างสีสันของลำต้นและใบสวยงามแตกต่างกันไปนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่มีทั้งไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มและไม้ล้มลุกเช่นปาล์มต่างๆพลูด่างบอนสีและกระบองเพชร
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ homegrown vegetable H O M E G R O W N V E G E T A B L E homegrown vegetable แปลว่าพืชผักสวนครัว field crops F I E L D C R O P S field crops แปลว่าพืชไร่เด็กๆทราบประเภทพันธุ์พืชไปแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างและนอกจากพืชแต่ละประเภทจะใช้ประกอบอาหารและใช้ประดับตกแต่งสถานที่ให้มีความสวยงามแล้วก็ยังสามารถนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วยนะคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าการคัดเลือกพันธุ์พืชที่ดีนั้นทำได้อย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรก

0: จะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝากและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A

T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับหลายท่านคงจะเคยสงสัยใช่ไหมครับที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสว่าปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างบางคนสงสัยว่าอะไรคือป่า3อย่างอะไรคือประโยชน์4อย่างที่จะได้รับนะครับวันนี้เรามีกูรูผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่งนะครับที่เดินตามรอยทางของพ่อมาเป็นระยะเวลาอย่างยาวนานแล้วก็พิสูจน์ได้เห็นนะครับว่าแนวทางเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นสามารถที่จะนำปฏิบัติและไปใช้สามารถเกิดประโยชน์ได้จริงนะครับวันนี้เขาจะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่าป่า3อย่างมีอะไรบ้างและประโยชน์4อย่างที่จะได้รับนั้นมีอะไรบ้างนะครับเทคนิคในการปลูกจะต้องทำอย่างไรควรที่จะปลูกไม้ชนิดไหนประโยชน์ที่จะได้รับมีอะไรติดตามได้ในช่วงเกษตรพึ่งตนครับ

จะทำป่าสามอย่างให้เกิดประโยชน์ถึงสี่อย่างง่ายที่สุดภาษาชาวบ้านเราเนี่ยนะก็คือหนึ่งมีต้นอะไรกินได้ให้ปลูกลงไปเลยสัก100ชนิด108ชนิดอ่ะนี่อย่างที่หนึ่งเช่นอะไรล่ะต้นอะไรกินได้มันนี่กินได้ไหมได้ผักหวานผักกูดผักสารพัดผลไม้อะไรก็ตามที่มันกินได้นะอันนี้ก็คืออย่างที่หนึ่งอย่างที่สองเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์อะไรได้เช่นเอาดอกเอามาทำยาสระผม

0: เอาเปลือกมาทำยาสีฟันเอากิ่งมาเผาทำถ่านทำของใช้อะทำของใช้สารพัดเลยมาทำปืนทำถ่านมาทำด้ามจอบด้ามเสียมของใช้จำเป็นสารพัดและอย่างที่สามเนี่ยก็คือเอามาทำที่อยู่อาศัยมาเป็นไม้ซุงทำที่อยู่อาศัยจะไปขายก็ได้นะไม้สามอย่างประโยชน์อย่างที่สี่คือสภาพแวดล้อมเนี่ยอากาศร่มเย็นมันจะเกิดขึ้นใบร่วงมาเกิดการอุ้มน้ำนะเกิดการสลายกลายเป็นปุ๋ยดินก็จะร่วนซุยลากอย่างลงไปก็จะสามารถอุ้มน้ำไว้ได้เป็นอย่างดีสภาพแวดล้อมจะกลับคืนมานี่คือประโยชน์อย่างที่สี่ง่ายๆโดยสรุปก็คือป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างหรือบางทีทรงใช้คำว่าไม้สามอย่างเพื่อประโยชน์สี่อย่างก็คือกินได้ภาษาชาวบ้านง่ายๆนะใช้ได้แล้วก็สร้างบ้านที่อยู่อาศัยได้ก็จะทำให้มีสามอย่างพอและก็แถมด้วยประโยชน์อย่างที่สี่สภาพแวดล้อมร่มเย็นสบายของผมเนี่ยนะปลูกป่าสามอย่างผมได้อะไรมาผมก็ลุยปลูกไปเลยแต่พยายามให้ได้มันซ้อนกันให้ได้5ระดับเป็นอย่างน้อยคือไม้ซุงเนี่ยมันจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นไม้ชั้นสูงอันนี้เอาไว้สร้างบ้านได้ไม้ชั้นกลางก็เป็นไม้ผลบ้างไม้กินใบบ้างเงี้ยมะม่วงเงี้ยกินทั้งยอดอร่อยมากเลยแล้วก็กินทั้งผลด้วยนะเป็นไม้ชั้น2ถัดลงมาไม้ชั้นเตี้ยไม้เลื้อยแล้วก็ไม้หัวใต้ดินปลูกมันพร้อมกันเลยนี่แหละครับหรือไม่ก็ได้อะไรมาก่อนก็ปลูกไปแล้วก็ได้อะไรตามมาก็ปลูกถ้าสามารถที่จะเลือกได้คือปลูกพร้อมกันหมดเลยทั้ง5ระดับเดี๋ยวจะพาไปดูครับว่าการปลูกป่า3อย่างจะได้ประโยชน์ถึง4อย่างแล้วก็เราปลูกเป็นพืช5ชั้นในพื้นที่ดินดานของมาบเอื้องเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูครับเทคนิคการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างเราเน้นในพื้นที่เขตร้อนชื้นเราเน้นให้ได้5ชั้นนะครับขั้นต้นเราปลูกไม้ชั้นสูงลงไปก่อนครับยางนาครับเชิญเลยครับต้นยางนานี่โอ้โหต่อเรือชั้น1ทำบ้านชั้น1ทำฝาทำโครงแข็งแรงมากเป็นไม้คุณภาพดีทัดสักนะครับเป็นไม้ห่วงห้ามชั้น1ตามด้วยไม้ชั้นกลางครับไม้ชั้นกลางมีมะม่วงก็ได้ขี้เหล็กโอ้โหขี้เหล็กนี่ดอกขี้เหล็กเอามาแกงอร่อยมากเลยครับแล้วขี้เหล็กเวลานอนไม่หลับนะครับอย่าไปซื้อแวนเลียมกินนะครับกินใบขี้เหล็กแทนแวนเลียมนะครับโอ้โหนี่ครับขี้เหล็กครับเป็นไม้ชั้นกลางครับทั้งดอกทั้งใบกินได้ครับอันนี้พออยู่อันนี้พอกินเอาไม้ชั้นเตี้ยเช่นผักหวานผักหวานนี่ปลูกได้เยอะๆเลยครับลงไปได้หลายต้นเลยครับแล้วก็มีไม้เตี้ยอีกอันนี้เป็นยาปวดหัวตัวร้อนแก้ไขอันนี้เรียกว่าฟ้าทลายโจรครับหรือเป็นไม้ชั้นเตี้ยด้วยเป็นไม้ชั้นเลื้อยเลียดินด้วยขอบชะนังแดงหรือทางใต้เรียกเบลนี่เอามาทําเป็นของใช้เอาไปทําเป็นยาไล่แมลงได้หรือเลื้อยเลียดินด้วยนะครับแล้วเลื้อยขึ้นบนต้นไม้ด้วยนะครับเช่นล้างจืดชะพลูอย่างนี้เป็นต้นอย่าลืมหัวใต้ดินยิ่งแรงขนาดไหนนะครับเราไม่กลัวเรามีมันครับเรามีมันหลายชนิดเลยครับอันนี้เป็นมันเทศครับนี่มันเทศอันนี้เป็นมันอะไรมันหอมถ้าจะปลูกมันหอมแนะนําให้ปลูกไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่มันหอมไม่ยากครับแหวะแล้วก็วางแล้วก็เอาฟางห่มเท่านั้นเองวางไว้กับดินเลยแค่นั้นเองแล้วก็เอาใบไม้เอาฟางห่มเข้าไปเมื่อปลูกครบทั้ง5ชั้นแล้วนะครับอย่าลืมเอาดอกไม้เมล็ดดอกไม้ที่จะชักชวนแมลงมาอยู่กับเราต้นอ่อนๆแมลงมันจะกัดกินนะครับถ้ามีบอกดอกไม้มาขึ้นคลุมไม่หมดเนี่ยครับจะมีตัวห้ำตัวเบียนมาอยู่ด้วยกันเต็มแบบหนอนจะไม่มาอยู่เลยครับดอกไม้นี่โรยง่ายๆเนี่ยครับดอกดาวกระจายง่ายง่ายนิดเดียวถ้าดินท่านเป็นดานอย่าลืมนะครับหรือดินของท่านพังทลายง่ายก็เอาหญ้าแฝกมาปลูกล้อมรอบไปด้วยครับเพื่อจะให้ทนแรงรากแฝกรากจะยั่งลงไปในลึกแล้วก็เก็บน้ำไว้ใต้ดินได้เป็นอย่างดีแล้วพอมันโตเราตัดใบห่มดินไม่ต้องไปขนฟางมาจากที่อื่นทีนี้ขั้นต่อไปก็เอาฟางห่มอย่าลืมว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ดินดานแห้งแล้งนะครับเราต้องปลูกแฝกเอาฟางห่มสองสิ่งนี้ขาดไม่ได้ครับอย่าลืมนะครับพื้นฐานของการบำรุงดินถ้าจะปลูกต้นไม้ไม่ว่าปลูกอะไรก็ตามก การบำรุงดินพื้นฐานเลยคือ1ห่มนะครับ2แห้งชามน้ำชามอย่าลืมนะแห้งชามแล้วตามด้วยน้ำ1ชามเอาปุ๋ยน้ำผสม1ต่อ100คนนะครับอีกอย่างนึงนะครับไม้3อย่างเนี่ยไม้กินที่สำคัญที่สุดนะครับอย่าลืมนะครับโบราณเวลาจะออกเรือนใหม่ต้องมีมะพร้าวกล้วยอ้อยนะครับอย่าลืมปลูกไว้ด้วยนะครับมะพร้าวกล้วยอ้อยครับถ้าเราปลูกไม้3อย่างจะเกิดประโยชน์ถึง4อย่างนะครับถ้าเราปลูกวันนี้นะครับเราจะมีอยู่มีกินมีใช้และก็เมื่อเติบโตมันก็จะให้ความร่มเย็นกับเราให้สภาพแวดล้อมให้อากาศที่บริสุทธิ์อย่าลืมนะครับต้นไม้ที่โตเร็วที่สุดในโลกคือต้นไม้ที่ปลูกเดี๋ยวนี้นะครับ
1: ภูมิปัญญาไทยในการดูแลรักษาสุขภาพของคุณแม่หลังคลอดนั้นถือว่ามีมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษแล้วนะครับเพราะว่าหลังจากที่คุณแม่คลอดแล้วมักจะมีอาการอ่อนเพลียเนื่องจากเสียเลือดมากนะครับแม้ว่าร่างกายนั้นจะฟื้นฟูขึ้นมาได้ภายในระยะเวลา1เดือนแต่ว่าการดูแลรักษาสุขภาพตนเองระหว่างนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องจำเป็นทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นช่วงสุขภาพพึ่งตนจึงมีวิธีการดูแลรักษาสุขภาพสำหรับคุณแม่หลังคลอดอีกวิธีการหนึ่งนะครับนั่นก็คือการอาบน้ำและแช่น้ำสมุนไพรสดนะครับวิธีการนี้หากที่จะช่วยดูแลรักษาสุขภาพแบบยั่งยืนแล้วนะครับยังช่วยทำให้ผิวพรรณของคุณแม่นั้นกลับมาสดใสแล้วก็เปล่งปลั่งได้เหมือนเดิมด้วยนะครับทำอย่างไรบ้างไปติดตามได้ในช่วงสุขภาพพึ่งตนนะครับ

0: สำหรับคนที่มีอ่างแช่อยู่ที่บ้านอยู่แล้วนะคะก็คือสามารถจะแช่ที่บ้านได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าท่านใดที่ไม่มีนะคะเราก็จะพาไปดูวิธีการแช่สมุนไพรแบบพื้นบ้านกันค่ะ
1: เราจะมาสาธิตในส่วนของขั้นตอนนะคะการทํายาเพื่อที่จะดูแลในกลุ่มของหญิงหลังคลอดนะคะแล้วก็ดูแลในการเรื่องของผิวพรรณนะคะสำหรับคนที่อยากมีผิวสวยนะคะมีผิวสวยผิวใสเปล่งปลั่งเราต้องมาดูวิธีการทำนะคะซึ่งวันนี้เราจะแนะนำในส่วนของสมุนไพรยาแช่นะคะโดยการใช้น้ำร่วมกับสมุนไพรนะคะแล้วก็ใช้ความร้อนเข้าไปช่วยด้วยก่อนอื่นนะคะขอแนะนำในส่วนของสมุนไพรที่เรามีการนำเอามาใช้กันนะคะเริ่มจากสมุนไพรตัวแรกนะคะนั่นก็คือใบหนานะคะสำหรับใบหนานี้ก็หาได้ทั่วไปนะคะโดยเราอาจจะใช้ยอดหรือว่าใช้ใบก็ได้นะคะซึ่งใบหนาจะมีสรรพคุณในเรื่องของกลิ่นนะคะช่วยดับกลิ่นคาวนะคะตัวต่อไปก็คือในส่วนของกระดูกไก่นะคะซึ่งกระดูกไก่เนี่ยเราก็จะมีการใช้ในเรื่องของทั้งกระดูกไก่ขาวแล้วก็กระดูกไก่ดำนะคะตรงนี้ก็จะมีฤทธิ์ในการช่วยในเรื่องของบรรเทาอาการปวดนะคะบรรเทาอาการปวดต่อไปนะคะอันนี้ทางภาคเหนือนะคะจะเรียกว่าสปานโกนนะคะหรือว่าภาษากลางจะเรียกว่าพวงไข่มุกอันนี้สามารถหาได้ทั่วไปนะคะเป็นสมุนไพรที่หาไม่ยากนะคะต่อไปค่ะอันนี้ก็คือใบเปล้าใหญ่เราก็สามารถหาได้ทั่วไปนะคะจะขึ้นตามข้างถนนต่างๆนะคะเป็นสมุนไพรที่เราสามารถหาได้ง่ายเช่นกันค่ะก็จะเป็นใบมะขามซึ่งใบมะขามนี้นะคะเราจะเน้นในส่วนของมะขามเปรี้ยวโดยเราจะเน้นในส่วนของใบที่แก่แล้วนะคะซึ่งมะขามเนี่ยตัวสรรพคุณหลักของมันจริงๆแล้วเนี่ยมะขามจะมีรสเปรี้ยวนะคะแล้วก็จะช่วยในเรื่องของการชะล้างหรือว่าทำความสะอาดผิวหนังของเราได้เหมือนกันค่ะใบมะกรูดนะคะซึ่งเราก็จะใช้ในส่วนของใบแก่นะคะหรือว่าถ้าหากว่าเรามีผลแล้วก็ใช้ผลก็ได้โดยการที่ใช้ในส่วนของเปลือกนะคะเปลือกแล้วก็เนื้ออันนี้ก็จะมีสรรพคุณในเรื่องของเป็นน้ำมันหอมระเหยนะคะเวลาเราสูดกลิ่นของมะกรูดเข้าไปเนี่ยจะทำให้เรารู้สึกสบายรู้สึกโล่งนะคะรู้สึกผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นค่ะไพรนะคะไพรหรือว่าทางภาคเหนือจะเรียกว่าปูเลยก็จะมีสรรพคุณในเรื่องของบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อขมิ้นชันเราก็จะใช้หัวแก่เช่นเดียวกันกับหัวไพรนั่นเองมีสรรพคุณในเรื่องของการสมานทั้งภายในแล้วก็ภายนอกบรรเทาอาการปวดผื่นคันนะคะช่วยให้ผิวพรรณ

0: สดใสเปล่งปังนะคะเกลือเนี่ยในสรรพคุณทางการแพทย์แผนไทยนะคะเกลือก็จะมีสรรพคุณในเรื่องของการสมานเพราะว่าเกลือเนี่ยคุณสมบัติก็คือมีรสที่เค็มอยู่แล้วนะคะถ้าหากว่าไปปรุงเป็นยาอย่างเช่นยาอาบหรือว่ายาแช่ที่เราเตรียมในวันนี้เนี่ยเกลือก็จะเป็นตัวพาเอาสมุนไพรทั้งหมดนี้นะคะเข้าไปสู่ผิวหนังซึ่งเป็นตัวที่ช่วยให้สมุนไพรทุกตัวเนี่ยค่ะซึมเข้าสู่ผิวหนังของเราได้ดีมากขึ้นค่ะอันนี้ก็คือเป็นสมุนไพรทั้งหมดนะคะที่วันนี้เราจะเอามาเข้าตำรับเป็นตำรับยาแช่นั่นเองค่ะ
1: แรกนะคะก็คือเราจะหั่นสมุนไพรจำพวกใบก่อนนะคะก็คือจะหยิบมาประมาณ1กำมือแล้วก็เอามาแปรรูปโดยการซอยให้หั่นเป็นหยาบๆนะคะ

ญที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือเกลือนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะมีสรรพคุณในเรื่องของการซึมซาบไปตามผิวหนังนะคะก็ใส่ไปประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะค่ะหลังจากเราเตรียมเครื่องยาทั้งหมดแล้วนะคะเราก็จะนำเครื่องยาที่เราเตรียมเนี่ยไปต้มในน้ำเดือดนะคะก็ประมาณ 15-20 นาทีค่ะสำหรับวิธีการต้มยานะคะเราไม่จำเป็นต้องคนนะคะคือใช้ทัพพีนะคะกดตัวยาลงไปเฉยๆนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็รอเพื่อให้ตัวยาเนี่ยซึมซาบเข้าไปในน้ำนะคะก่อนนำมาไปผสมกับน้ำแช่อาบค่ะค่ะอันนี้ก็คือโอ่งนะคะที่เราใช้สำหรับในการแช่นะคะแต่ถ้าหากว่าบ้านไหนมีอ่างสำหรับแช่นะคะเราก็สามารถนำอ่างมาใช้ได้แต่ว่าในของชุมชนทางภาคเหนือเรานะคะจะนิยมนำโอ่งมาใช้มากกว่านะคะค่ะสำหรับสัดส่วนของน้ำนะคะที่ใช้ในการแช่นะคะก็คือน้ำสมุนไพร1ส่วนแล้วก็น้ำเปล่านะคะที่เราจะเอามาผสมอีก1ส่วนนะคะสำหรับในการผสมนะคะเราก็จะใส่ทั้งน้ำแล้วก็เนื้อของสมุนไพรลงไปด้วยนะคะเพื่อให้ยามีฤทธิ์ที่แรงแล้วก็เร็วมากยิ่งขึ้นค่ะ

สำหรับการแช่สมุนไพรนะคะเราสามารถทำได้กับหญิงที่ผ่าตัดท้องคลอดหรือว่าหญิงที่คลอดเองตามธรรมชาตินะคะซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะทำหลังจากที่คลอดบุตรแล้วได้ประมาณ1เดือนนะคะซึ่งระยะเวลาในการทำเนี่ยก็คืออาจจะใช้ระยะเวลาประมาณ1อาทิตย์สำหรับการแช่น้ำสมุนไพรนะคะก็เราสามารถทำได้ตั้งแต่หญิงหลังคลอดมาได้ประมาณ1เดือนนะคะซึ่งสามารถทำได้ทั้งหญิงที่ผ่าท้องคลอดหรือว่าคลอดเองตามธรรมชาตินะคะสำหรับสรรพคุณของน้ำต้มสมุนไพรนะคะก็จะมีอยู่2อย่างด้วยกันนะคะก็คืออย่างแรกเนี่ยก็คือจะช่วยในเรื่องของการทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสดูมีชีวิตชีวานะคะแล้วก็ส่วนที่2ก็คือจะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดลมให้กลับมาเป็นปกติเหมือนดังเดิมค่ะ

ุณผู้ชมครับเรื่องของการพึ่งตนเองนั้นก็คงจะไม่จำกัดอยู่เพียงแค่ในระดับบุคคลหรือว่าในระดับครัวเรือนในครอบครัวเพียงเท่านั้นนะครับแต่ว่าในระดับสถาบันในระดับองค์กรนั้นก็สามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้ในช่วงพึ่งตนเองได้งานนิดเดียวนี้เป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งนะครับถึงการตนเองได้ในระดับโรงเรียนนั่นก็คือโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยนั่นเองนะครับโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยนี้ได้ชื่อว่าเป็นเลิศทั้งในด้านของวิชาการและก็ในเรื่องของการกีฬานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกีฬารักบี้ซึ่งจะต้อง

0: ใช้พื้นสนามทั้งกว้างแล้วก็ทั้งใหญ่ทีเดียวนะครับในปีหนึ่งนั้นโรงเรียนวชิราวุธนั้นจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลสนามหญ้ามากทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นจึงเกิดนวัตกรรมใหม่ขึ้นครับโดยความร่วมมือระหว่างครูนักเรียนแล้วก็บุคลากรในโรงเรียนในการที่จะหาทางดูแลรักษาสนามหญ้าของตนเองที่เป็นผืนใหญ่ๆนี่นะครับด้วยงบประมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเขาทำกันอย่างไรบ้างมีโรงเรียนไหนสามารถที่จะนำแบบอย่างนี้ไปใช้ได้บ้างติดตามได้ในช่วงพึ่งตนเองได้ง่ายนิดเดียวนะครับ
1: ครับวชิราวุธเราเป็นโรงเรียนประจำนะครับนักเรียนจะต้องอยู่ที่โรงเรียนถึง210วันต่อปี

แต่ละวันนักเรียนจะเล่นกีฬาทุกวันนะครับสิ่งที่เป็นปัญหาก็คือสนามหญ้าของโรงเรียนเนี่ยจะชำรุดเน่าเสียอยู่เป็นประจำทุกปีจะต้องเสียใช้ต้องเสียค่าบำรุงเป็นจำนวนมหาศาลนะครับแล้วก็โรงเรียนก็เคยมีความคิดว่าจะจ้างบริษัทจากข้างนอกมาทำคอลลิ่งแบบสนามกอล์ฟเพื่อดูแลหญ้าแต่ว่าค่าใช้จ่ายค่อนข้างจะแพงนะครับตกประมาณตารางเมตรละ 4-5,000 บาททางศูนย์กับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงวชิราวุธก็พยายามหาทางแก้ไขนะครับเบื้องต้นเราศึกษาเรื่องอธรรมปราบอธรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้ทดลองนำเศษอาหารเหล่านี้นะครับมาหมักเป็นน้ำหมักจุลินทรีย์แล้วก็ใช้สำหรับบำรุงสนามหญ้าบำรุงต้นไม้ซึ่งเราสามารถทดลองแล้วก็ใช้มาตั้งแต่ปี2549จนถึงทุกวันนี้นะครับจากแรกเลยก็คือเราหมักเศษอาหารรวมนะครับก็เอามาเป็นน้ำจุลินทรีย์เป็นสำหรับรดต้นไม้ผลที่ได้จากการทำจุลินน้ำจุลินทรีย์เราสามารถช่วยลดรายจ่ายของโรงเรียนไปได้จำนวนมหาศาลนะครับ

ต่อไปก็จะสาธิตการทำน้ำหมักจุลินทรีย์นะครับง่ายนิดเดียวครับท่องไว้3 1 1 10เตรียมเศษอาหารตอนนี้ชั่งไว้ที่21 21ก็คือ3ส่วนแล้วก็หัวเชื้อที่เราเตรียมไว้นะครับหัวเชื้อนี่ก็คือ1ส่วนก็คือ1ส่วนของ21ก็คือ7แล้วก็น้ำตาลโมลาร์ดนะครับกากน้ำตาลก็7เหมือนกันคือ1ส่วนแล้วก็ใส่น้ำ10ส่วนของ21 10ส่วนก็คือ70กิโลครับต่อไปก็จะเป็นการกวนน้ำตาลนะครับน้ำตาลที่มีอยู่7ลิตรเอามากวนกับน้ำ70ลิตรขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสำคัญนะครับเพราะว่าถ้าเรากวนน้ำตาลไม่เข้ากับน้ำนะครับเกิดน้ำตาลเกาะเป็นก้อนจุลินทรีย์ที่เราใส่ลงไปก็จะลงไปกินแต่น้ำตาลไม่ขึ้นมากินเศษอาหารก็จะเน่าเสียนะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนนี้สำคัญต้องดูนิดนึงขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่จุลินทรีย์นะครับจุลินทรีย์ที่เราเตรียมไว้7กิโล7ลิตรเวลาใส่จุลินทรีย์นะครับเราจะเทโรยรอบๆไม่กวนนะครับใส่เศษอาหารเข้าไปนะครับจุลินทรีย์ก็จะมากินเศษอาหารตรงนี้แล้วจะคายเป็นโอโซนออกมานะครับจากตรงนี้เสร็จแล้วก็ปิดผนึกเขียนวันที่ไว้เลยนะครับเสร็จครับเห็นว่าจุลินทรีย์เราไม่ต้องการแสงไม่ต้องอากาศนะครับก็เขาจะอยู่อย่างเงี้ยกินอาหารจนกว่าจะหมดนะครับเมื่อหมดแล้วเขาจะคายเอนไซม์กับโอโซนออกมานะครับแล้วเอนไซม์ที่เขาคายออกมาอยู่ในน้ำเนี่ยเราก็ไปใช้เรียกว่าน้ำจุลินทรีย์ชีวภาพครับ

ที่สาธิตไปทั้งหมดก็คือกรรมวิธีง่ายๆในการผลิตจุลินทรีย์น้ำสำหรับไปลดต้นไม้ลดสนามหญ้าของวชิราวุธนะครับจะเห็นได้ว่าง่ายนิดเดียวเสร็จแล้วเราก็ไม่ต้องพึ่งบริษัทที่มารับข้าวหมูไปนะครับไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยต่างๆไม่ว่าปุ๋ยน้ำปุ๋ยแห้งต่างๆเราก็ไม่ได้ซื้อมาตั้งแต่ปี49แล้วขั้นตอนผลิตง่ายๆแค่นี้เองจากของเหลือใช้ของเรามาใช้กรรมวิธีอธรรมปราบอธรรมจากของไม่ดีกลายเป็นของดีมาใช้ในโรงเรียนวชิราวุธครับ

ผู้ชมคงเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าการพึ่งพาตนเองนั้นสามารถทำได้ในทุกระดับทีเดียวนะครับเพียงแต่ว่าขอให้ลุกขึ้นมาคิดลุกขึ้นมาทำแล้วก็ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงนะครับการประหยัดงบประมาณในการดูแลสนามหญ้าของโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยนี้ถึงแม้ว่าอาจจะดูไม่มากมายอะไรในแต่ละเดือนแต่ว่าถ้าคิดเป็นตลอดทั้งปีนี่ก็จะดูนะครับว่าเป็นงบประมาณจำนวนมหาศาลซึ่งสามารถที่จะนำงบประมาณนี้ไปใช้ประโยชน์ต่างๆได้อย่างมากมายทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้รายการวิชาพึ่งตนเองลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะพบกับฟุ๊กในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลย
1: ดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืช

0: ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช นั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R O W T H growth แปลว่าการเจริญเติบโต

fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกเพื่อคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

0: วันนี้เป็นวันที่คึกคักของชาวลาหูเพราะเป็นวันสำคัญที่ชาวลาหูทุกคนต่างเฝ้ารอคอยจนมีคำกล่าวขานกันมานานในชาวลาหูว่าถ้าใครไม่โชคดีก็จะไม่ได้เห็นวันสำคัญนี้นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราที่นี่บ้านเราเราต่างรู้ว่าปีใหม่สากลคือวันที่1มกราคมวันสงกรานต์ปีใหม่ไทยคือเดือนเมษายนแต่สำหรับชาวลาหูแล้วปีใหม่จะถูกจัดขึ้นในระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมของทุกปีวันนี้ชาวลาหูทุกบ้านต่างนำข้าวเหนียวออกมาคัดเลือกคัดสรรนำสิ่งสกปรกออกจากเมล็ดข้าวและแช่น้ำไว้รอจนเวลาอาทิตย์ตกดินและเมื่อตะวันคล้อยลงถึงยามพลบค่ำทุกๆบ้านก็จะหอมฟุ้งไปด้วยกลิ่นหอมจากข้าวเหนียวที่ถูกตำผสมกับเมล็ดงาคลุกเคล้าไปกับกลิ่นไอแห่งปีใหม่ซึ่งหลายๆเชื้อชาติต่างนิยามสิ่งนี้ว่าข้าวปุกแท้จริงแล้วมันไม่ได้มีชื่อเรียกอย่างนั้นเลย
1: จะมีการตามข้าวปุ

0: ภาษาไทยนะครับแต่ภาษาเราก็ออฟทีวี
1: อ๋อภาษาเราเรียกออฟฟูใช่ไหม
0: ครับ
1: ออฟฟูปุ๊กในภาษาของคนที่อื่นเรียก
0: ครับใช่ครับ
1: ออฟฟูคือภาษาของคนที่อื่นเรียก
0: คนไทยอาจจะเรียกเมื่อมาเห็นพี่น้องเราทำออฟฟูนะครับ
2: เช็คเช่นเดียวกันกับประเพณีปีใหม่ลาหูที่หลายๆคนได้ให้คำนิยามที่ผิดมาตลอดว่าประเพณีกินว
1: ออาจารย์ประเพณีของเราปีใหม่นั้นหลายคนเข้าใจว่ากินวอใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: อยากจะรู้ว่าคำว่ากินวอนี่จริงๆภาษาลาหูใช้คำนี้หรือเปล่าคร
0: ับ ไม่ได้ใช้เลยครับแต่ลาหูจะใช้คำว่าเคาะจาวี
1: เคาะจาวี
0: ในลักษณะของความหมายคือเคาะนี่คือหมายถึงว่าปีนะครับกิมวอในลักษณะในพี่น้องลาหูไม่ได้ใช้แต่ใช้ว่าเคาะจ้าเวนั้นเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้องรับปีใหม่ลักษณะนั้นครับ
1: นั่นแสดงว่าคำว่ากิมวอนี่ไม่ใช่ภาษาลาห
0: ูไม่ใช่ภาษาลาหู
1: เป็นภาษาอาจารย์รู
0: ้คนไทยอาจจะเรียกเมื่อมาเห็นพี่น้องลาหูเคาะจ้าเวก็อาจจะเรียกชื่อว่าเป็นกิมวอหรือเปล่าเราไม่ค่อยแน่ใจนะ
2: และวันนี้เราจะพาทุกท่านมารู้จักกับประเพณีปีใหม่ของชาวลาหูซึ่งชาวลาหูเรียกประเพณีนี้ว่าเคาะจ้าเวหรือเรียกอีกอย่างว่าลาหูเคาะนั่นเอง
3: ลาหูเคาะจ้าเวสิงกุยสิงจ้าเวแต่ตีติเนาะฟุตีแล้วฟุตีเว我顶波一次又讲你有乜地事哩？我扶梯梯咧，一靠姐扶梯打边扶阿婆。结果小去顶个，一扶白个滑梯，滑梯梯咧，我过时只讲扶阿婆咧搞个去过个地拉哩，我是做表要个快，从我住个地拉哩，我过时坐梯咧，后来我过那要，我是为啥过那老婆哩？我把就没烧呀，滴大的皮呢？结果我个小家个，我附近滴接滴接滴鱼咧，滴接滴接起鱼了咧，刚好正好是哦，个咧，背后个鱼了咧，一家家滴的。结果那阿婆滴卡滴落去卡背，拉不过，阿婆拿皮咧，搞那阿是要多个马皮马皮马拉多呀，再加个加买个马绿色多呀。我要不拿鱼，我那老烤回来，你想好老鱼，我那还来两个锅，我得烤个点老鱼来回来。
2: เมื่อถึงเทศกาลปีใหม่ชาวลาหูทุกคนจะเดินทางกลับบ้านเกิดของตนเองแม้ว่าเขาจะออกไปทำงานอยู่ต่างถิ่นแดนไกลแค่ไหนก็ตามเพราะชาวลาหูต่างมีความเชื่อว่าหากขาดการร่วมฉลองปีใหม่ไป1ปีก็จะทำให้มีเหตุการณ์ให้ขาดโอกาสได้กลับไปร่วมฉลองอีก3ปีเลยทีเดียว
1: มีกิจกรรมหลักๆอะไรบ้างครับอาจารย
0: ์ที่เข้าใจคือมีการเจกูโดหนึ่งอย่างเนาะแล้วก็มีการเป่าแขนแล้วก็เต้นแล้วก็มีการเล่นลูกข่าง
4: เอ๊ะ

ท่ามกลางอากาศที่เริ่มเย็นลงชาวบ้านหลายคนต่างก่อไฟรอคอยเพื่อค่ำคืนนี้จะ

0: ได้นั่งผิงไฟพร้อมกับชมการเต้นเจโกหรือการเต้นด้วยการตีกลองประกอบฉาบและการเต้นแคนลาหูซึ่งขาดไม่ได้เลยสำหรับทุกๆปีใหม่ของชาวลาหูเด็กๆได้ตื่นเต้นกับการเต้นเจโกในคืนแรกออกมารอคอยตั้งแต่หัวค่ำ
1: จู่จี้ตัวมือจังฮักคือเราฮักตีเราฮักคือเราย่านในย่านหนูไอเวียนตีหมูคุยชีวิตคือละลายไหมแนวบ่าววิชีวิตคุยเสียหลายเสียชู้นาห้องนาวิชิกาอุกาขอเจียงอุกาจัดเทเลตัดจัดโยเลนเนจัดเครื่องคนในวิชิคุยชมมือจี้ท่าปอตีกือไม่เสียเขี้ยวปัตตาวะแนวลีเลกาตีวิชิคุย

0: 叫小二的你呢，赶快去播。我不是家嘞，我做那个嘞，不家是家呗，不家吧家呗，可以不是家呗，老呗，对对对，大，可以啊，大大的红麦个，就为那大个大那不好家呢，不嘛家个那么个老是，还有细节就为可以，那个大的。
1: 人这个学生都有嘞，学生过来，对有嘞嘞，对那个嘞嘞，哦，一家路一家，有味的嘛，一家是有味个腐败嘞，说莫得靠下味，一家是有味，哦，味有啦嘞，一家是是味哦，一家回来味的啊，都不都不，还有表示一家的嘛嘞，那个腐败的节目一家好，还没过就都打味的。啊，你一家要上牛肉，我过来一下，一下去呗。家的大鱼，一家吃过五块那个，就那边有福提点的就呗。一家里搞的就呗，那个狗呗，这个里里这个里里里，就呗狗个个，别个都打来个个那的车，我不管那有呗。
2: 全部我发个币啊，一家吃了可以。
3: ในวันศีลใหญ่ของปีใหม่ลาหูนั้นชาวลาหูทุกคนตั้งใจกันดำหัวให้กันและกันพร้อมทั้งให้คำอวยพรดีๆต่อกันอย่างมีความสุขอ
1: ย่าชอบแล้วหิเตเตวิชกุนดาก็เน่เหล่าพ่อวิชโยหิทื่อก็ฟูพ่อเวรัชเดียมาบุตโตเวฟูลสุลุลาเวก็ฮาเพเวเล่เน่ใจวิมาติวใจโตชิโก้มาเลยก็ก็ยังคือใจโตก็ฟูเชมาจีว่าว่ากาใครมามาเชโกโยคติโยโกคติคู่ด่าเลยตีลาเลย
3: ปีใหม่ลาหูนั้นแต่ละหมู่บ้านอาจจะไม่จำเป็นต้องจัดพร้อมกันก็ได้เพราะถ้ามีหมู่บ้านหนึ่งจัดปีใหม่หมู่บ้านอื่นๆจะสามารถไปร่วมช่วยงานให้หมู่บ้านนั้นเป็นปีใหม่ที่มีความสนุกและสมบูรณ์มากขึ้น
4: จะพอมาขอเจ้าเวจะขอเลยเก็บเปลวทุ่มมาฮะ
5: แล้วแหละข้าพ่อกับเราแล้ว
4: โจกินในพ่อเวเมื่อหน้าพ่อเวโอ้หัวเราะเวอืมหนูเชื่อหมู่เราเวอยู่

0: การเต้นของชาวลาหูนั้นดูเหมือนว่าจะเกี่ยวข้องกับความสนุกสนานเท่านั้นแต่แท้ที่จริงแล้วยังมีความหมายมากมายที่ซ่อนวิถีชีวิตความงามและวัฒนธรรมของลาหูไว้ในท่าเต้นเหล่านั้น
1: ความจริงแล้วขอจาเวเป็นมีความหมายมากกว่านี้คือเป็นลักษณะของความสามัคคีของพี่น้องลาหูด้วยแล้วก็อาจจะอธิบายถึงพื้นเพวัฒนธรรมแล้วก็การทำมาหากินของพี่น้องลาหูด้วยนะครับเพราะในท่าเต้นของเมื่อเป่าแขนแล้วก็ท่าเต้นเนี่ยมีการเพี้ยวไล่มีท่าของการเพี้ยวไล่แล้วก็มีการปลูกข้าวอย่างนี้ก็มีครับจริงๆเป็นวิถีชีวิตของอธิบายถึงวิถีชีวิตของพี่น้องลาหู
2: กาเคยชีวิตกาเคยชีวิตใครไปจริงทั้งหมดจุยาก็เตะขอเตะโปเตะโปกาเคยชีวิตโอ้บ่ชีหายอยู่จริงโน่วิชาชีวิตเตะขอไปเตะโอ้เลี้ยวข้าชีวิตเตะก็โอ้ฟูชีวิตเตะว่าชาตีเลยเตะก็เปกาตู้เปตู้ปีวิชีวิตอบูชิโลเวกเวเนลาวยาปอบูชิโลเลคอยเทฮอเตียเตอีกะคือเลกะคืออีจิอะคืออีจิโอจามาปือโดมาปือเวมาปือกามาปือเตเลติจุปุติปาติเลออยาโดอหอยฮาเตอปีเจเคติเลชิวทาคาเกอหอยฮากะติจุปุติปาติขอติปอวิจิวกะขอติเชวิมือควายอาชาติเชโกอดีบามานาวิชิวเนลาวิชิวเคกาติลาวิคุย
3: ยานิโมเตชิเตเวโกโกกาชิยาอติอะไรเนี่ยขอทิ้งงาขอเลยอาพาก็จูอาสุก็จูอันนา
0: ชาวลาหูจะมีผู้อาวุโสและผู้นำทางศาสนาเป็นตัวแทนชาวบ้านที่จะคอยกล่าวขอพรจากพระเจ้าให้ช่วยปกปักรักษาชีวิตของคนในชุมชนและให้พระเจ้าอวยพรให้แก่การทำมาหากินของชาวบ้านทุกคนอีกด้วย

0: การเต้นของชาวลาหูนั้นมีหลากหลายรูปแบบเช่นมีการเต้นบริเวณใต้ต้นแห่งปีใหม่ในทุกค่ำคืนของการเต้นทั้งยังมีการเต้นต้อนรับแขกต่างถิ่นที่มาเยือนในหมู่บ้านและยังมีการเต้นเพื่อไปเยือนแขกในต่างถิ่นอีกด้วยและนอกเหนือจากท่าเต้นทั่วไปเหล่านั้นชาวลาหูยังมีการเต้นอวยพรไปยังแต่ละบ้านแต่ละครัวเรือนแต่ละหมู่บ้านและไปยังแต่ละชุมชนที่ใกล้เคียงอีกด้วย
1: อมุนอมูขติติกายุนาติติขติติกะแลกอยจีขติติกายุยะขอดาแล้วมูเตียแลงาเกียวกอลอกอมูชุเกียวกอกายุยะเนกะเนเนเกชุลอลากอเลชุเกียวกอกายเนกะอุชุเกียวกอลอกเตกอลอปิกายนาติโลละขะจับปุยย
2: เนี่ยบ
1: ู
2: ซิตะเนกะ
1: ชัวคนนะเอชัวคนนะพี่ใครเนกะเอเนชนาคนเนกะชัวคนนะพี่ที่ขะจะนาปุละขะจะเพจะปัวอยู่นะขะติโนมาจายคนโนมากานะบูซิจบโนกาจายยกอลาปุยที่จับแม่ละเนกะจายนี่จาว่าจะคือตุยเมตุยลาตุยแม่ละก็ฉิกานะเนชะเกคนโลเวะเดี๋ยวก็ชูนักการะก็บูชีฟจักก็ฟูอาเมจักก็ชิกาชิจักก็ชิกาเนี่ย
0: ก่อนที่ปีใหม่จะมาถึงชาวลาหูต้องซ่อมแซมบ้านให้แข็งแรงเป็นอย่างมากเพื่อให้บ้านของตนนั้นรองรับการมาเต้นอวยพรของคนในชุมชนถ้าบ้านใครไม่แข็งแรงพอก็อาจจะทำให้บ้านพังก็ได้หรือถ้าบ้านใครไม่สะดวกก็จะให้เต้นบริเวณนอกบ้านก็ได้เช่นกัน

0: แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญในพี่น้องลาหูมีความเชื่อก็คือว่าเมื่อมีการเต้นเยอะๆเนี่ยเมื่อเราปลูกพืชไร่หรือว่าอะไรเนี่ยวัชพืชจะไม่ค่อยออกอันนี้คือสิ่งที่พี่น้องเราเล่าขันดังนั้นเมื่อมีการเต้นเนี่ยบอกพี่น้องเราว่าขอให้ทุกคนเต้นเยอะๆเพื่อจะไม่ให้มีวัชพืชได้ขึ้นในไร่นาของเราอย่างเงี้ย
1: คล้ายกับเพื่อพระเจ้าจะอวยพรในการทำงาน
0: ใช่เพราะว่าการเต้นก็เหมือนกับการเฉลิมฉลองพระเจ้าด้วยอย่างเงี้ยครับสิ่งหนึ่งที่พี่น้องลาหูเมื่อมีการเฉลิมฉลองเนี่ยมีการอวยพรแบ่งปันพระพรซึ่งกันและกันอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญในพี่น้องชนเผ่าลาหูเมื่อมีการเฉลิมฉลองสดท้ายปีก่อต้อนรับปีใหม่เนี่ยเราจะมีข้าวปุ๊สอกหนึ่งคู่แล้วก็มีเนื้อสอกหนึ่งคู่ไปรวมไว้ที่เดียวกันแล้วก
1: ็
0: ที่ต้นปีใหม่ที่ลานเต้นต้นปีใหม่สมทัยปีก่อนจะมีต้นปีใหม่ที่นั่นนะครับก็ที่นั่นก็จะมีการเก็บไว้เมื่อเต้นเสร็จแล้วก็เมื่อปิดการเฉลิมฉลองปีใหม่เสร็จเขาจะแบ่งข้าวปุ๊แล้วก็เนื้อเนี่ยให้แต่ละครอบครัวเอาไปกลับไปแล้วก็เป็นการอวยพรซึ่งกันและกันนี่คือสิ่งที่ในพี่น้องยังทำอยู่แล้วก็มีความเชื่อเรื่องนี้ว่าเมื่อสิ่งเหล่านั้นมาถึงที่ต้นปีใหม่เนี่ยพระเจ้าจะอวยพรคนที่ทำอย่างนั้นด้วย
1: ทั้งหมดมีกี่วันครับ
0: ก็แล้วแต่นะครับแต่บางที่ก็อาจจะมีการเฉลิมฉลองตามสภาพคือว่าเราเมื่อมีหมู่บ้านใกล้ๆมากขึ้นก็จะมีการเฉลิมฉลองมากกว่าแต่ถ้าไม่มีหมู่บ้านลอกบริวารมากก็จะมีการเฉลิมฉลองน้อยกว่านะครับแล้วแต่กำหนดแล้วแต่จะมีกำหนดแต่อย่างน้อยที่สุดก็มีการเฉลิมฉลองปีใหม่ของผู้หญิงก็อย่างน้อยต้องมี2วันแล้วก็มีการเฉลิมฉลองของผู้ชายก็ต้องอย่างน้อยก็ต้องมี2วันแต่อาจจะมากกว่านั้นก็ได้แต่ไม่ได้บังคับว่าต้องเป็น2วันแค่นั้นแต่อย่างน้อยต้องมี2วันนะครับ
2: ถึงแม้ว่าปีใหม่ลาหูนั้นจะสามารถจัดได้หลายวันก็ตามแต่มีตำนานเล่าขานกันมาว่าปีใหม่ของชาวลาหูแดงจะมีแค่7วัน3วันแรกเป็นปีใหม่ของผู้หญิงพัก1วันและเข้าสู่ปีใหม่ผู้ชายต่ออีก3วัน
3: เช่นติ้งเนี่ยก็คือติ้งยูวิลิติ้งยูวิลิเรียกมีแขกขอปุยวิลิเรียกมีแขกขอชีวิอาชิท่าชมุกต้องเข้าตีหลายก็เขาก็ไปชีวิมาบอกกันแหละเรียกมีแขกแล้วก็จ่าเราคุยเลยขอชีวิโอเคติดโจวิยังมีแก่เราจ่าวิโอยังมีแก่จ่าเลยเชี่ยห้ากาเลยโอเขาก็ไปเชี่ยวปฏิปะมาบอกกันของกันละแล้วก็ปฏิปะก็ต่อวิเลยเชี่ยห้าที่ห้าแล้วเขาก็ไปขอก็ลุยก็วิยังมีแก่วิโอขอเชี่ยวเชี่ยนโจวิเลยเชี่ยนวิโอคือวิโออย่าปฏิห้าไม่ทัดที่ห้าเลยอย่าปฏิห้าชอบที่ห้าก็ปุ๋ยวิเชี่ยนวิโอก็แท้ก็อ่อนติ้งอย่าก็ขอยู่เลยเขาก็ไปขอก็ลุยวิ
2: วันศีลใหญ่ของปีใหม่นั้นจะถือว่าเป็นวันที่สำคัญมากมีข้อที่ต้องปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัด
3: พอพ่อแม่ก็ดิดายาดาวิกามาจบพี่โลวิหัวข้าพุทธโซเลจะหูวิกามาติวนี่ขอสื่นติ้งอยู่เลยพอบอกจะต้องกีวิกามาไกลแค่ฝุ่นฝุ่นเลยแค่ขอเจกูดายแม่อย่าหยอดทื้อวิเล่าพอขอสื่นนู้นคนเลยแค่ก็ชมอจบกูติปะเนี่ยสุขิตาหัวข้าราชยาหัวแตกก็อย่าหยอดขอสื่นนู้นท่าฟื้นปีวิเลยโอ้ยเออชมว่าชมคุยโอ้โบชีเนี่ยเอาลูล่าเนี่ยคือเอายอดด้วยก็แต่ละตัวเนี่ยก็กระทะเนี่ยก็ฟุตซีเจล่าก็กระทะผมแต่เดี๋ยวสิ

0: kika kiko yani kiko fupi kwa sinti nyo.
1: เราจะเห็นว่าปีใหม่ของชาวลาหูนั้นมีความสำคัญไม่เพียงแค่สนุกสนานเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงสุขภาพร่างกายความสามัคคีการมีความรักให้กันและกันมีมิตรภาพที่เหนียวแน่นเหมือนข้าวเหนียวออกฝุและมีสันติสุขดังน้ำเย็นจากลำห้วยที่สงบและทุกคนต่างอวยพรสิ่งดีๆให้แก่กันและกันอย่างไม่รู้จบ
2: งานกู้ชีพอยากให้ท่านชมว่าชีวิตโอ้ยโอ้ข้อจุ๋ยนะยาฟูฟูชินดูโอ้ยเนฟูว่าสานาบาชิบิโอลีเขยจัวเลยเขยตีเจวิโอ้เนเปตูเลยกะเขาตาเชียวโลจ้าปืนดัวปืนเวอาปืนข้าปืนโอ้เนข้องกะจีบีจะบีจบีข้อตาจบีว่าบีจบีลาชาฟูจากะกูฟูจากะฟูกะบีลามิสิจากะชิกะบีโอ้เนวูบีวูซึทุเรศฮะพี่ฮะสุดทุเรศขอสุดฮะสั่งรัวบีจะไม่ต้องไปอันนั้นอันก็ชิบุชิเสียฮะอยู่ที่คนที่ขอเจ็บขอฟุตีวัดที่เสีย
1: กลุ่มรักลาหูมีความหวังอย่างยิ่งว่าประเพณีเคาะจาเวหรือลาหูเคาะจะคงสืบทอดต่อไปยังทุกๆรุ่นดังคำกล่าวของผู้เฒ่าผู้แก่ในวันปีใหม่ว่ามีกือมาลูมูมาปะเชเจลาหูอหิตาเมจือหากยังไม่สิ้นผืนดินหากฟ้ายังไม่สลายอย่าให้วัฒนธรรมของลาหูได้สูญหายนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเรา

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ันนี้คือต้นมะตูมค่ะ
1: ขันใบนี้ตกประมาณ 2,000 กว่าบาท
2: มีปลามีอะไรเงี้ยเด็กๆก็จะไปเล่นโดดน้ำเล่นกัน
3: สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่บริเวณคลองคูเมืองเดิมของกรุงรัตนโกสินทร์นะครับที่เรียกกันว่าคูเมืองเดิมคูเมืองเดิมเนี่ยก็เป็นเพราะว่าคลองเส้นนี้เองเป็นคูเมืองฝั่งตะวันออกของกรุงธนบุรีอย่างที่ทราบนะครับว่ากรุงธนบุรีเองเป็นเมืองอกแตกมีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่ากลางดังนั้นพื้นที่บริเวณสนามหลวงและก็วัดพระแก้วในปัจจุบันเนี่ยก็เป็นพื้นที่ของกรุงธนบุรีด้วยทีนี้ถ้าเกิดตรงนี้เป็นคูเมืองฝั่งตะวันออกของกรุงธนบุรีหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าแล้วกรุงธนบุรีเองเนี่ยมีคูเมืองฝั่งตะวันตกไหมมีครับแล้ววันนี้รายการจากรากสู่เราก็จะพาทุกคนไปดูคลองคูเมืองฝั่งตะวันตกของกรุงธนบุรีและไปดูของดีฝั่งธนกันครับไปครับ

0: แต่อดีตเนี่ยบริเวณตรงนี้นะคะเรียกว่าบางกอกเป็นพื้นที่เมืองเก่าตรงนี้เป็นด่านเขาเรียกว่าด่านขนอนมีความสำคัญมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและอาจจะเป็นตอนต้นๆด้วยซ้ำไปด่านขนอนขนอนก็คือที่จะต้องมีการจัดการเรื่องภาษีกรมท่าเข้ามาจัดการมีการอนุญาตให้เข้าหรือไม่ให้เข้านะคะมีใบเดินทางเข้าสู่ตัวกรุงศรีอยุธยาไหมนะหรือแม้แต่ว่าเรื่องของการที่แบบตรวจตราสินค้าต่างๆในแต่ละยุคสมัยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาฟอลคอนเนี่ยนะคะคือเจ้าพระยาวิชัยเยนเนี่ยก็ดึงเอาทางพวกวิศวกรของฝรั่งเศสเนี่ยเข้ามาเพื่อจะสร้างป้อมแบบฝรั่งเป็นแบบดาวเป็นอะไรเงี้ยนะคะแล้วมีป้อมขนาดเล็กเนี่ยอยู่รายรอบซึ่งไปดูขนาดจะมีขนาดใหญ่มากพอหลังจากรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มันมีเหตุการณ์ทางการเมืองเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลสมเด็จพระเทพราชาฝรั่งเศสออกไปแล้วกองทหารอะไรต่างๆออกไปแล้วเจ้าพระยาวิชัยเยนถูกทหารแล้วก็มีการทำลายป้อมนั้นออกไป
1: ปัจจุบันป้อม2ป้อมในสมัยอยุธยาก็เหลืออยู่เพียงป้อมเดียวคือป้อมวิชัยประสิทธิ์ที่เห็นอยู่นี้นะครับ
2: หลังจากที่พระเจ้าตากปราบดาภิเษกนะครับท่านก็ใช้ตัวเมืองบางกอกเก่าโดยเฉพาะบริเวณป้อมวิชัยประสิทธิ์ที่เห็นอยู่ด้านหลังนะครับปรับพื้นที่ใหม่แล้วก็ตั้งชื่อว่ากรุงธนบุรีศรีมหาสมุทรตามชื่อเดิมสำหรับพื้นที่เมืองบางกอกเก่าถ้าเกิดดูที่แผนผังที่วิศวกรชาวฝรั่งเศสทำเอาไว้นะครับจะเห็นว่ามีแนวกำแพงเมืองมีป้อมนะครับอยู่บริเวณปากคลองบางกอกใหญ่อยู่แล้วนะครับแนวกำแพงเนี่ยก็จะขนานรองไปซึ่งต่อมาก็เป็นส่วนหนึ่งของคลองคูเมืองธนบุรีในสมัยพระเจ้าตากครับ
1: ในสมัยกรุงธนบุรีและเวลาต่อมาคลองคูเมืองเส้นนี้มีชาวบ้านทั้งที่อยู่เดิมและอพยพมาอยู่ที่หลังตั้งถิ่นฐานเป็นบ้านหัตถกรรมต่างๆด้านนอกคูเมืองและหนึ่งในนั้นก็คือบ้านขมิ้นที่ปัจจุบันอยู่ในเขตบางกอกน้อยครับ
2: บริเวณนี้นะครับที่เรียกกันว่าบ้านขมิ้นซึ่งในอดีตครั้งกระโน้นก่อนที่แป้งแบบฝรั่งจะเข้ามาสู่เมืองไทยสาวๆลูกผู้ดีมีเงินก็นิยมจะใช้ขมิ้นนะทาเพื่อขับผิวให้สวยงามและดูมีสง่าและมักใช้คู่กับดินสอพองนะครับซึ่งถือเป็นเครื่องสำอางเครื่องประทินผิวที่มีไว้ต้านภัยผดผื่นคันจากสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวด้วยนะครับสาวๆพวกนี้แหละครับที่เป็นลูกค้าคนสำคัญของบ้านขมิ้นที่ปัจจุบันเนี่ยแทบไม่เหลือร่องรอยอะไรนอกจากความทรงจำครับ
3: ประกอบไม่มีตลาดปันนกนะครับบ่ายๆเย็นๆเนี่ยแม่พ่อแม่ตลาดสิบห้าบาทกับข้าวเต็มตะกร้าเลยก่อนดังมากแล้วเขาเขียนว่าตลาดใหญ่บ้านขมิ้นถนนมาก่อนแคบมากแคบประมาณครึ่งข้าวอันนี้มั้งพอมาขยายถนนก็เลยกว้างหน่อย
2: ในสมัยก่อนนะครับที่ถนนอรุณอมรินทร์เส้นนี้ยังเป็นถนนเล็กๆนะครับสองฝั่งถนนก็จะเป็นบ้านไม้ตึกแถวเก่าขายของนะครับยังมีร่องรอยเหลืออย่างที่เห็นนี่แหละคนเก่าคนแก่บริเวณนี้นะครับเล่าให้ผมฟังว่าบ้านขมิ้นจะส่งกลิ่นหอมอบอวนสองฝั่งคลองวัดระฆังและคลองบ้านขมิ้นซึ่งอยู่ด้านหลังนะครับแต่พอเวลาผ่านไปความต้องการใช้ขมิ้นทาผิวของสาวๆก็ลดน้อยลงเรื่อยๆจนกระทั่งปัจจุบันเราแทบไม่เห็นสายใยอะไรที่จะเชื่อมโยงกับอดีตได้แต่บริเวณนี้ครับก็ยังมีอีกอาชีพนึงที่ยังคงทำมาอยู่จนถึงทุกวันนี้อาชีพทำมะตูมเชื่อมมะตูมเชื่อมรู้จักไหมครับถ้าไม่รู้จักเดี๋ยวเราไปดูกันครับอยู่บริเวณริมคลองบ้านขมิ้นข้างหลังนี่แหละครับ

0: สวัสดีค่ะชื่อวิรยุนะคะทำมะตูมเชื่อมค่ะ
1: พี่ชมพู่ครับมะตูมที่ดีเนี่ยเขาดูยังไงครับ
0: อ๋อมะตูมที่ดีก็คือลูกได้ขนาดที่พอเหมาะค่ะแล้วก็มันก็ควรจะใหญ่กว่ากำมือเนาะคือมะตูมเชื่อมประตูเนี่ยคือเริ่มมาจากที่ว่าตอนก่อนนี้แม่กับยายเขาทำนะคะทีนี้ว่าก็พอทำแล้วขายดีเขาก็เลยทำมาเรื่อยๆทีนี้พอแม่เขาแยกครอบครัวมาก็มาทำต
1: ่ออย่างขนาดนี้นี่ถือว่าเล็กไปไหมครับ
0: ก็ไม่เล็กไม่ใหญ่ค่ะกำลังก็ใช้ได้
1: ไซส์นี้กำลังดี
0: สมัยก่อนก็ตั้งแต่เข้าซอยมานี่ก็คือเต็มไปด้วยเปลือกมะตูมตลอดทางเดินเขาก็ทำกันตั้งแต่ปากซอยมาเลยอย่างเงี้ยบ้านส่วนใหญ่เห็นแม่บอกว่าประมาณ10กว่าบ้านมะตูมที่รับมาจากหลายจังหวัดตั้งแต่ประจีนนครนายกทางอีสานและทางภาคกลางเนี่ยขึ้นไปเลยจนถึงพิจิตรอันนี้คือขั้นตอนการคว้านเม็ดเอาเม็ดออกต้องคว้านออกแบบว่าเขี่ยๆให้มันออกไปเฉยๆไม่ได้
1: ทำไมครับ
0: ก็มันมีเผ็ดมันมีเผ็ดก็คือตัวขมๆที่มันกินไม่ได้อ่ะ
1: อ๋อซึ่งมันอยู่ในเม็ดมันแล้วมันก็มี
0: ใช่มันอยู่ที่เม็ดด้วยมันอยู่ที่ตัวหุ้มเม็ดตอนนั้นแม่ทำก็ค่อนข้างเยอะเพราะว่าลูกค้าเยอะพอเช้าขึ้นมาเงี้ยเขาหาบกันเขาก็มาจัดมาตูมกันลงถาดลงอะไรแล้วก็หาบกันไปวันนึงทำมากสุดก็ประมาณครึ่งตันนะคะสมัยก่อนเนี้ยเพราะว่าอย่างเวลามันเป็นเฉพาะบางเทศกาลแบบพวกงานอะเวลามีงานวัดงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นคือจะทำเยอะเป็นพิเศษ
2: หลายคนคงไม่รู้จักมะตูมเชื่อมนะครับมะตูมเชื่อมเป็นของหวานที่เรียกได้ว่าเป็นการถนอมอาหารไปด้วยอยู่คู่กับคนไทยมานานการทำมะตูมเชื่อมบริเวณตอกมะตูมหรือซอยอรุณอมรินทร์23นี้แม้ไม่ได้มีมาตั้งแต่กรุงธนบุรีแต่ก็ถือว่ามีมานานมากแล้วและทำให้ย่านนี้มีชื่อเสียงการเชื่อมมะตูมเรื่องรือส่งขายทั้งในกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงมะตูมเชื่อมอาจไม่ได้มีให้กินทั้งปีนะครับเพราะหน้ามะตูมจะคือช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคมครับ
0: คือเด็กๆไม่คิดว่าจะต้องมาเชื่อมมะตูมเพราะว่ามันคือปัญหามันค่อนข้างเยอะค่ะก็เลยบอกให้แม่เลิกพอมาหลังๆนี่คือคนแก่ที่บ้านเยอะมันจำเป็นที่จะต้องมาอยู่เป็นเพื่อนคนแก่สแตนบายด้วยเลยด้วยเวลาเขาไปโรงพยาบาลกันเนี่ยก็เลยเอามาตูมของแม่ยังมีลูกค้าก็เลยทำต่อ
2: ทุกวันนี้มาตูมเชื่อมยังเป็นที่ต้องการของตลาดถือเป็นของดีฝั่งทนเพราะนอกจากจะกินกันแบบเชื่อมสดๆอย่างที่เห็นยังเป็นที่ต้องการของร้านเบเกอรี่ทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่มีการสั่งซื้อกันอย่างไม่ขาดสายเลยครับนอกจากการทำมาตูมเชื่อมบริเวณตอกมะตูมริมคลองบ้านขมิ้นในอดีตยังมีการทำเปลือกส้มโอเชื่อมซึ่งคนที่นี่เล่าให้ฟังว่ามีการเชื่อมส้มโอมาก่อนมะตูมและปัจจุบันก็ยังมีให้เห็นครับ
3: เปลือกส้มนะเมื่อก่อนมันมีอยู่หลายบ้านนะเยอะมากเป็น10บ้านอะแล้วลูกค้าเนี่ยก็เยอะมากแต่ละบ้าน1ขั้นต่ำอะ20เตาทีแรกป้าน่ะเลิกไปแล้วเปลือกส้มนี่นะแต่นี้ลูกค้าน่ะเขามาจากปทุมเขาก็มาบอกว่าช่วยทำให้หน่อยเพราะว่ามันไม่เหมือนของป้าลูกค้าไม่เอาเขาก็เลยให้ป้าทำป้าก็เลยกลับมาทำอีกแล้วยิ่งท่างานแบบว่าหลวงพ่อโสธรอ่ะออกพรรษาคือแบบไม่ต้องนอนกันอ่ะเอาคนหนึ่งไปร้อยโลไปในงานมีแต่มาตูมกับเปลือกส้มสองอย่างเยอะ
2: ออกจากตอกมะตูมริมคลองบ้านขมิ้นคลองคูเมืองธนบุรีผมเดินตามแนวคลองมาทางทิศเหนือสุดคลองบางกอกน้อยถัดออกมาบริเวณริมคลองบางกอกน้อยตรงนี้ธนบุรีเองก็จะมีแหล่งผลิตเครื่องขันลงหินที่ชื่อว่าบ้านบุดังปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ในนิราศหลายเรื่องนะครับในสมัยรัชกาลที่3เช่นในนิราศพระแท่นดงรังของหมื่นพรมสมพัชสอนที่กล่าวไว้ว่าถึงบ้านบุกขันสนั่นก้องเขาหลอมทองเทถ่ายละลายไหลสวงพี่ร้อนเหมือนหนึ่งทองในกองไฟทำกระไรร้อนเราจะเบาบาง
4: บริเวณนี้นะคะชุมชนนี้เนี่ย ก็เรียกว่าบ้านบุกซึ่งเข้าใจว่าชื่อนี้เนี่ยน่าจะมีมาตั้งแต่ประมาณสมัยกรุงธนบุรี
5: ชาวบ้านบุกเนี่ยจะก็อพยพมาสมัยกรุงอยุธยาแตกประมาณ2310แล้วอพยพตามพระเจ้าตากมาแล้วก็มาตั้งบ้านเรือนบริเวณนี้ซึ่งแต่ก่อนมีประมาณ10-11ตระกูลบริเวณนี้จะเป็นบ้านของข้าราชบริพารที่มีความเกี่ยวพันกันในสมัยเก่าอยู่จะเป็นตั้งบ้านเรือนอยู่แถบนี
4: ้คือคำว่าบุกเนี่ยมันแปลว่าการตีโลหะให้เป็นแผ่นบางแล้วก็ขึ้นเป็นรูปนะคะรูปภาชนะอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นที่นี่เนี่ยเป็นแหล่งที่ทำขันลงหินหรือว่าขันบุกก็เลยชื่อว่าบ้านบุกขั้นตอนแรกเลยนะคะก็จะตัวนี้คือเราเรียกว่าเบ้าถ้าเป็นตัวนี้นะคะช่างเขาทำขึ้นเองค่ะโดยการที่เขาเอาดินเหนียวผสมกับแกลบแล้วก็ไปเผาไฟเบ้าเนี้ยก็จะเป็นทำหน้าที่หลอมตัวโลหะเพื่อให้เป็นส่วนผสมขึ้นมานะคะก็จะประกอบไปด้วยทองแดงนะคะทองแดงประมาณ8ส่วนนะคะแล้วก็ดีบุกประมาณ2ส่วนแล้วก็เป็นเศษลงหินเก่าแต่เดิมเนี่ยคนไทยเราเนี่ยไม่ได้ทราบตัวสูตรตัวนี้เราก็ซื้อเรียกว่าทองสำริดจากเมืองจีนซึ่งเขาจะทำในรูปของเครื่องดนตรีนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกฉาบพวกโมงหรือคล้องวงใหญ่ๆแล้วมันแตกแล้วชำรุดแล้วเขาใช้ไม่ได้เขาก็ส่งตัวเศษโลหะเนี่ยเข้ามาในเมืองไทยนะคะแล้วก็จะมีพ่อค้าเนี่ยนะคะก็จะเอาเศษโลหะเหล่านี้เนี่ยนะคะล่องเรือเข้ามาในคลองบางกอกน้อยมาขึ้นที่บ้านบุกนะคะแล้วคนบ้านบุกก็จะซื้อทองเนี้ยนะคะซึ่งเราจะเรียกว่าทองม้าล่อทองม้าล่อหรือว่าทองฉาบนะคะซื้อแล้วก็เสร็จแล้วเราก็มาทำ
1: โอ้จากแผ่นอย่างนี้ต
4: ี
1: ขึ้นมาเป็นขันใบขนาดนี้นะครับ
4: จะเห็นได้ว่ามันต้องใช้ฝีมือนะ
1: ครับ
4: ที่เรียกลงหินใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
4: ถ้าในโบราณจริงๆเนี่ยนะคะเขาใช้หินที่ทุบละเอียดมากๆใส่กับน้ำมันแล้วก็ใช้ผ้าแล้วก็หมุนมันถึงได้เรียกว่าลงหิน
1: ครับ
4: โบราณเลยเนี่ยนะคะก็จะเป็นทองๆแบบนี้นะคะแต่ทองน้อย
1: กว่านี้
4: เกลี้ยงๆนะคะแต่ว่ามาในยุคที่คุณแม่พี่เป็นกงสีเนี่ยนะคะท่านก็ขายฝรั่งด้วยฝรั่งเขาก็บอกว่าอยู่ไม่ต้องกลึงด้านนอกออกได้ไหม
1: สวยดี
4: สีดำๆก็ดูคลาสสิกดีเนาะแล้วก็ลองแกะลายขึ้นมาสิพอแกะขึ้นมาเนี่ยข้างในมันจะเป็นสีทองจริงไหมคะเพราะโลหะแท้ๆของเขาเนี่ยมันคือสีทองมันก็เลยเป็นลวดลายสีทองบนพื้นดำ
1: พื้นดำ
4: อันนี้มาเกิดขึ้นในสมัยคุณแม่ของพี
1: ่อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการปรับใช่ไหม
4: ใช่อันนี้เป็นการปรับเพื่อตามความต้องการของผู้ใช้งาน
1: บริเวณฝั่งทนมีของดีเยอะแยะเลยนะครับอย่างเช่นที่พาไปดูวันนี้ก็มีบ้านขมิ้นที่ปัจจุบันเป็นละแวกที่ทำมาตุ้มเชื่อมมีบ้านบุกที่ทำกันเงินลงหินส่วนที่ไม่ได้พาไปดูเนี่ยก็ยังมีอีกเยอะแยะนะครับอย่างเช่นบ้านเนินนะฮะที่ในอดีตก็ทำเครื่องดนตรีไทยมีบ้านช่างหล่อชุมชนหล่อพระพุทธรูปที่สมัยก่อนมีโรงงานอยู่หลายโรงนะฮะซึ่งปัจจุบันนะครับอะไรหลายๆอย่างก็ได้โยกย้ายหายไปหรือว่าก็ได้เหลือร่องรอยที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาบางที่เองก็เหลือแต่เพียงชื่อนามนะครับเช่นเดียวกันครับกับคลองคูเมืองธนบุรีซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ได้เปลี่ยนแปลงสภาพไม่เหมือนเดิมคลองคูเมืองธนบุรีเส้นนี้ขุดขึ้นในสมัยพระเจ้าตากตัดเชื่อมคลองบางกอกใหญ่กับคลองบางกอกน้อยในแต่ละช่วงก็จะมีชื่อเรียกตามสถานที่ที่สายน้ำไหลผ่านเช่นคลองบ้านหม้อคลองบ้านขมิ้นคลองบ้านช่างหล่อและคลองบ้านเนินที่ปากคลองอยู่ติดกับคลองบางกอกน้อยปัจจุบันสภาพลำคลองบางส่วนแคบและตื้นเขินเป็นน้ำเสียมีการรุกล้ำริมฝั่งคลองและก่อนจะออกคลองบางกอกน้อยก็มีการทำถนนทำทางรถไฟทับคลองเหลือเพียงท่อระบายน้ำนอกจากนั้นส่วนใหญ่คลองจะเป็นการก่อสร้างให้เป็นคลองคอนกรีต
6: และเมื่อปลายปี2564นะครับทางกรุงเทพมหานครก็ได้มีข่าวออกมาว่ามีแนวคิดที่จะฟื้นฟูคลองคูเมืองธนบุรีก็คือคลองประวัติศาสตร์เส้นนี้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับก่อนหน้านี้ก็ได้มีการสร้างโครงสร้างขนาดใหญ่นะครับซึ่งเป็นเขื่อนคอนกรีตอยู่ริมตลิ่งแล้วก็มีคานคอนกรีตนะครับขวางแนวคลองด้านบนเป็นแนวยาวไปเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับ รายังไม่เห็นผลการประเมินออกมาว่าการกระทำแบบนี้มันมีผลดีผลเสียอย่างไรจากคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียและคนที่ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยในทุกมิติอย่างเป็นทางการอย่างเป็นวิชาการโดยเฉพาะในมิติของระบบนิเวศวิทยาของเมืองวิถีชีวิตของผู้คนและก็คุณค่าความหมายของคลองประวัติศาสตร์ครับผมว่าทุกคนคงจะคุ้นเคยกับเขื่อนคอนกรีตริมตลิ่งที่เห็นอยู่ตามริมคลองน้อยใหญ่ในเมืองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทำไมเราต้องมีเขื่อนริมตลิ่งเขื่อนริมตลิ่งมีแต่แบบที่เป็นคอนกรีตหรือเปล่าและแบบที่เป็นคอนกรีตอย่างนี้มันมีดีและไม่ดีอย่างไรครับ
7: ถ้าจะพูดถึงคลองบ้านขมิ้นคลองบ้านหม้อที่เป็นคลองคูเมืองฝั่งทนผมว่าย้อนกลับไปได้จนถึงเกือบ600-700ปีเลยตั้งแต่ตอนที่มีบางกอกเกิดขึ้นส่วนในบางกอกส่วนนอกบางช้างซึ่งทุกคนรู้จักอยู่แล้วบางช้างคืออัมพวาผมว่าแถวๆนี้แทบจะทุกๆอนูแทบจะทุกพื้นที่เต็มไปด้วยขนาดสวนลำปะโดงและคลองสวนกันนั้นเลยพระเจ้าตากมาทำเมืองกรุงธนบุรีหนีไม่พ้นว่าคูเมืองของธนบุรีที่เป็นตอนนี้เป็นคลองบ้านขมิ้นหรือคลองบ้านหม้อก็เกิดจากการขุดคลองสวนพลิกดินขึ้นไปเพราะว่ามันง่ายที่สุดดังนั้นถ้าจะเรียกว่าฝั่งทนน้ำทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นคลองสวนคูเมืองก็เกิดขึ้นจากเครือข่ายของสวนพอสิ้นแผ่นดินพระเจ้าตากสินย้ายไปฝั่งนู้นกำแพงต่างๆคงหายไปละจากเดิมที่เป็นคลองสวนกลายมาเป็นคูเมืองก็ถูกย้อนกลับไปเป็นคลองสวนเหมือนเดิมแต่เป็นคลองสวนที่อยู่ใกล้เมืองดังนั้นก็คงมีการทำบ้านทำชุมชนเข้าไปแทนที่กำแพงเมืองแทนที่พื้นที่ริมน้ำคลองมันก็มีพัฒนาการของมันมาคลองสวนตรงบางกอกแน่นอนสมัยนู้นยังไม่มีปูนยังไม่มีคอนกรีตเขาก็ใช้การขุดเพื่อที่จะควักโคลนเลนมาโปะทำซ่อมตลิ่งถัดมาในช่วงปี2500เราเริ่มมีการพัฒนาประเทศทำทางรถไฟทำอะไรมีการก่อสร้างเยอะเราเริ่มรู้จักการระเบิดหินเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่เครื่องยนต์เข้ามาเรือหางยาวเข้ามาความเร็วของมันสร้างคลื่นมันไปกระทบตลิ่งของคลองไม่ว่าจะเป็นคลองรองคลองสวนหรือว่าคลองสายหลักการมากระทบตลิ่งเนี่ยเจ้าของบ้านเขาไม่ได้ชอบช่วงเวลานั้นตรงกับช่วงที่มีการระเบิดหินก้อนใหญ่ๆและมีการและสามารถจะขนหินมาทางแม่น้ำเจ้าพระยามันก็เลยเกิดกระบวนการซื้อหินผ่าน เรือขนมาทางแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วเข้าไปในคลองแล้วก็เอาหินมาทิ้งชาวบ้านแถวนี้ก็จะเรียกว่าการทําเขื่อนหินทิ้งเอาเรือมาแล้วก็หินทิ้งหินก้อนประมาณเท่านี้เอามาทิ้งนึงก็จะเกิดเขื่อนหินซึ่งถ้าฝรั่งมาเห็นก็จะค่อนข้างโอ้มันเป็นอะไรที่ดูธรรมชาติก็ยังเป็นธรรมชาติอยู่ในช่วงที่มีการพัฒนาการระเบิดหินนั้นก็มาพร้อมกับซีเมนต์ที่เติบโตเฟื่องฟูการเอาซีเมนต์มาลูบมาฉาบเขื่อนมันก็ทําให้เขื่อนอยู่ได้นานขึ้นเป็น10ปี20ปี
8: ก็เนี่ยเมื่อก่อนในคลองเนี่ยปลาเยอะมีทุกสายพันธุ์เลยคิดดูมีปลาตะเพียนปลาฉลาดมีทุกอย่างปลาซิล
6: เราได้ยินคำว่าเขื่อนดินตลิ่งดินเขื่อนหินทิ้งกันแล้วนะครับเขื่อนอะไรแบบนี้นะครับในสมัยก่อนเนี่ยจะไม่มีปัญหากับระบบนิเวศหรือต่อให้เป็นเขื่อนหินที่ฉาบปูนเองก็ตามเพราะว่าไม่ได้ทำตลอดแนวตลิ่งเหมือนเขื่อนคอนกรีตที่เห็นในปัจจุบันแบบนี้นะครับเป็นมิตรกับระบบนิเวศยังไงก็อย่างเช่นลูกปลากุ้งหรือว่าพืชน้ำนะครับก็จะมีตลิ่งเอาไว้วางไข่นะฮะซึ่งโดยเฉพาะในลำปะโดงในคลองสวนนะครับซึ่งจะเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำนะฮะพอมันโตขึ้นหน่อยเนี่ยมันก็จะว่ายออกมาอยู่ตามคลองตามแม่น้ำนะฮะออกจากแหล่งอนุบาลมาอยู่ในแม่น้ำใหญ่โดยเฉพาะฝั่งทนเนี่ยนะครับก็จะมีของดีก็เช่นกุ้งแม่น้ำหรือว่ากุ้งเผานั่นเองครับ
8: ก็เนี่ยเมื่อก่อนในตอนเด็กๆกุ้งแม่น้ำเนี่ยล่ะเยอะลงไปในมือเปล่าเลยผมก็ยังโดนจับเลยผมบอก
7: ย้อนไปเมื่อ 30-40 ปีก่อนกุ้งเยอะมากแล้วอยู่ๆก็หายไปแบบไร้ร่องรอยต้องไปเอากุ้งจากอยุธยาปทุมธานีก็ทุกคนก็สงสัยแต่ไม่เคยมีใครหาคำตอบแต่ผมโยนสมมติฐานไปว่าเป็นเพราะ ลำปะโดงและคลองสวนถูกทำลายระบบนิเวศเพื่อจะอนุบาลลูกของมันถูกทำลายด้วยอะไรถูกทำลายด้วยการถมถูกทำลายด้วยการทำตลิ่งคอนกรีตถูกทำลายด้วยน้ำเสียที่ออกมาจากหมู่บ้านจัดสรรมันย่อมส่งผลกระทบกับวัฒนธรรมน้ำทางฝั่งทนแทบจะทั้งหมด
1: ตอนนี้ผมกำลังยืนอยู่บนคลองวัดหงรัตนารามนะครับทางการกำลังก่อสร้างเขื่อนคสล.หรือว่าคอนกรีตดาดท้องคลองก่อนหน้านี้มันก็มีเขื่อนคอนกรีตริมตลิ่งอยู่สองข้างอยู่แล้วนะครับแต่ก็มาทุบทิ้งแล้วก็จะสร้างใหม่ให้มีสามด้านคือมีซ้ายขวาแล้วก็มีที่ท้องคลองด้วยนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าการฟื้นฟูคลองคูเมืองธนบุรีจะทำอะไรแบบนี้หรือเปล่าร
7: ัชกาลไทยเขามีแนวคิดเดิมในแบบประมาณยุค1970-60เลยว่าวิศวกรรมคอนโทรลน้ำไม่ต้องพูดถึงบริบทเรื่องอื่นมันเลยเกิดกระบวนการเทคอนกรีตทั้ง3ด้านมันมี3ญี่ปุ่นที่ใช้ที่เขาเรียกว่าซันเนมบาริคือเทคอนกรีตทั้ง3ด้านทำจะแทบทั่วเป็นสาธารณูปโภคสาธารณการแทบจะทุกๆเมืองในญี่ปุ่นพอเข้า1980คนก็เริ่มพูดกันในสถาบันการศึกษาพูดกันเยอะเลยว่าไอ้ซันเนมบาริเนี่ยมันทำลายระบบนิเวศมันมองน้ำเป็นแค่มิติเดียวต้องคอนโทรลให้มันระบายเร็วที่สุดทั้งที่น้ำเนี่ยสามารถจะใช้ได้ในหลายมิติมากๆมันไม่ควรจะระบายทิ้งไปเลย80-90ก็เลยเกิดกระบวนการทุบทิ้งดังนั้นถ้าเกิดมันเกิดที่คลองบ้านขมิ้นกับคลองบ้านหม้อฝั่งทนที่พยายามจะทำการคอนโทรลน้ำด้วยคอนกรีตทั้ง3ด้านซันเนมบาริเหมือนญี่ปุ่นผมว่าเราจะกลับไปเป็นเหมือนเขาตอนปี1970ที่เดี๋ยวต้องมาทุบทิ้งตอน1980-90
1: เราวางต้นไม้อย่างเงี้ยเราวางทำไมครับ
9: เราวางกันขโมยขโมยมันชอบปิดบ้าน
1: อ๋อหมายถึงว่าก็จะเดินตามเขื่อนนี้ไป
9: ถ้าเราไม่กันมันจะเลยแล้วมันจะปีนขึ้น
1: ถ้าเกิดว่าคลองเนี่ยมันมีเขื่อนคอนกรีตอยู่ซ้ายขวามันจะส่งผลอะไรบ้างอ่ะ
10: ส่งผลให้ระบบนิเวศไงถูกนะพวกจุลินทรีย์พวกอะไรเนี่ยมันจะไม่มีไงถ้าเป็นอย่างนั้นปลาอยู่ได้เหรอ
9: วันนั้นป้าวันที่เข้ามาทำเขื่อนเนี่ยเขาต้นไม้ป้านี่ออกมาเลยมันก็มางัดบ้านนี
1: ้อ
9: ตอนห้าทุ่ม
1: กระแสการพัฒนาพื้นที่ริมน้ำการฟื้นฟูอนุรักษ์คลองทุกที่รวมทั้งคลองคูเมืองเส้นนี้ด้วยนะครับไม่ว่ามันจะเกิดจากการที่ทั่วโลกเนี่ยมีความตื่นตัวเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือเกิดจากความต้องการที่จะเชื่อมโยงคลองกับการสร้างเมืองก็ตามนะครับสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเลยก็คือเรื่องของระบบนิเวศและความเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่จะต้องสะท้อนวิถีชีวิตของคนสองฝั่งคลองระหว่างคนกับคนและระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าครับ
11: การเป็นคันคลองคอนกรีตอ่ะมันก็ไม่ใช่สภาพของคูเมืองเดิมอยู่แล้วหรือว่าแต่ในฝั่งพระนครเองนะพี่ก็ไม่รู้สึกว่าการอนุรักษ์แบบนั้นอ่ะมันใช่นะที่แบบไปพายคายักหรือว่าไปเอาอะไรนะต้นดอกกระดุมทองเหรอที่แบบมันไหลลงไปให้มันสวยๆจนสีเหลืองปกคลุมแล้วก็มันไม่มีพื้นที่ที่มันเป็นท่าน้ำไม่มีพื้นที่กิจกรรมที่แบบอาจจะเป็นกิจกรรมปัจจุบันก็ได้นะแต่ว่าเอาแนวความคิดเดิมของความเป็นคูคลองเดิมเนี่ยที่มันเป็นคูคลองเมืองเนี่ยนะคะเอามาใช้บ้าง
7: ผมว่าน่าจะหาวิธีบูรณะปรับปรุงพัฒนาคลองฝั่งธนบุรีที่เกิดขึ้นมาจากคลองสวนให้มีรูปแบบเฉพาะตัวตอบโจทย์ของฝั่งทนมันจะดีกับทั้งคนที่อยู่ริมคลองสวนฝั่งทนและก็เป็นเอกลักษณ์ที่เมืองอื่นในโลกจะไม่เคยเห็นรูปแบบนี้มันจะเป็นเอกลักษณ์ที่พิเศษมากอัมสเตอร์ดัมก็ไม่เห็นอินเดียก็ไม่เห็นจีนก็ไม่ใช่ญี่ปุ่นก็ไม่ใช่แต่จะมาเป็นของที่ธนบุรีรูปแบบที่ว่าพัฒนาพื้นที่ริมน้ำโดยที่คนที่เป็นเจ้าของพื้นที่อยู่ริมน้ำเลยเนี่ยจะจัดการยังไงเนี่ยมันเป็นโจทย์ที่น่าสนใจมากๆ

ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรม

0: ที่ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเนี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์อย่างเงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
0: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีทุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
0: ครับ
4: นะครับไม่แค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 น